ังจากที่เราเตรียมตัวมันแล้วก็ผมเทรนเนอร์เอก็จะพาไปไหว้พระอาทิตย์โดยมีน้องต้อมนะครับเป็นผู้ช่วยของผมเองวันนี้เดี๋ยวมีท่าอะไรบ้างเดี๋ยวไปกันเลยหลังจากที่เราไหว้พระอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมอาจจะมีเบาะโยคะหรือที่พื้นก็ได้ครับสามารถที่จะทําได้เลยเดี๋ยวผมค่อยๆไปช้าๆแล้วกันท่านผู้ชมสามารถไปพร้อมกันได้เลยนะครับก่อนอื่นเราจะยืนประมาณสักช่วงของปลายเบาะของเรานะครับท่านผู้ชมอาจจะหาเบาะโยคะแล้วก็มายืนปลายเบาะแต่เดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่เท้าทั้งสองข้างชิดกันครับทั้งต่อมาเท้าชิดกันสองมือของเราครับให้เราวางข้างตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมปล่อยในท่าที่สบายก่อนจากนั้นเรารู้สึกหายใจเข้าออกรีแลกซ์กันครับสบายสบายก่อนเดี๋ยวจะเริ่มเคลื่อนไหวแล้ววอร์มข้อต่อด้วยการไหว้พระฤทธิ์ช้าๆนะครับจากนั้นเมื่อเราเริ่มในท่าที่1ให้เรายืนตรงแล้วหนีบขาเข้าหากันจากนั้นค่อยๆปล่อย2มือข้างตัวครับแล้วค่อยๆวาดแขนทั้ง2ข้างประกบขึ้นเหนือศีรษะในจังหวะที่1ให้เราหายใจเข้าแขนเราส่งรู้สึกยืดขึ้นไปตัวเรารู้สึกได้ยืดเหยียดขึ้นไปนะครับจากนั้นในท่าที่2ของเราค่อยๆให้ศอกของ2ข้างประกบเข้ามาหากันแล้วลดมือลงที่อกครับพร้อมหายใจออกศอกทั้ง2ข้างเรากางออกตัวเรายังตรงเหมือนเดิมก็สะบักก็จะได้ยืดด้วยเวลาลดศอกแล้วก็ประนมมือออกมาจากนั้นแขนทั้ง2ข้างครับในท่าที่3ให้เราส่งขึ้นไปข้างบนยืดขึ้นไปข้างบนอีกครั้งให้อยู่เหนือศีรษะจากนั้นให้ค่อยเอนตัวไปข้างหลังแขนของเราค่อยๆ ยืดไปข้างหลังครับ อกของเราให้เหมือนรู้สึกยืดไปข้างหน้าสายตามองที่มือเราไว้เป้าหมายก็รู้สึกเหมือนเราได้ยืดเหยียดส่วนบริเวณสะโพกหรือกระดูกเชิงกรานอาจจะผลักไปข้างหลังเล็กน้อยให้รู้สึกตึงได้เหยียดครับคือหายใจเข้าออกครับจากนั้นค่อยๆต่อเนื่องด้วยการค่อยๆวางมือลงที่พื้นครับหายใจออกครับท่าต่อไปของเราสองมือให้วางข้างพื้นของเรานะครับเวลาก้มท่านี้จะรู้สึกตึงขาด้านหลังมากๆอาจจะงอเข่าไว้ได้จุดที่เรารู้สึกตึงแค่นั้นก็พอจากนั้นรีแลกซ์ข้อบ่าไหล่ครับหายใจให้สบายเมื่อเราได้แล้วให้ใช้ขาด้านขวาของเราครับถอยไปข้างหลังให้ไกลที่สุดเลยพร้อมกับค่อยๆวางหัวเข่าลงสู่พื้นหลังเท้าของเราครับแนบกับพื้นโฟกัสที่การค่อยๆกดสะโพกลงแล้วเงยหน้ามองข้างหน้าเป้าหมายให้ข้อสะโพกค่อยๆรู้สึกยืดแล้วมองขึ้นไปครับอาจจะช่วยส่งนิ้ว2มือขึ้นเพื่อให้ตัวเรายืดได้ดีขึ้นครับขยายหน้าอกให้รู้สึกตึงหายใจเข้าออกปกตินะครับจากนั้นสายตามองที่พื้น2มือวางข้างหน้าผลักตัวตั้งปลายเท้าเคลื่อนขึ้นสู่ท่าดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งครับหายใจออกครับในตอนที่เคลื่อนขึ้นท่าดาวเวิร์ดด็อกโฟกัสที่การกดต้นเท้าลงให้ช่วงของพาร์ทด้านหลังของต้นขาได้ยืดสะโพกเราผลักขึ้นไปมือเรากดแน่นๆแล้วกดตัวลงครับจะรู้สึกตึงต้นขาด้านหลังแล้วหายใจเข้าออกสบายจากตรงนี้ค่อยๆเคลื่อนไหวต่อเนื่องวางหัวเข่าลงสู่พื้นครับคือท่าออโฟครับหรือมันเตรียมท่าคลานไปข้างหน้าพร้อมกับงอศอกวางคางและอกลงที่พื้นโฟกัสที่หนีบศอกข้างลำตัวให้ใช้อกและคางกดติดลงไปเคลื่อนไหวต่อเนื่องฝักสะโพกไปด้านหลังหน้าท้องวางที่พื้นครับหนีบศอกไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะยกตัวขึ้นยกตัวขึ้นครับตอนที่ยกตัวให้เกรงหลังเปิดอกรู้สึกเหมือนยืดหน้าท้องขึ้นมาแล้วมองขึ้นไปเราจะรู้สึกได้ถึงการยืดเหยียดบริเวณหน้าท้องค่อยๆวางลงหน้าผากแตะพื้นใช้แขนของเราผลักขึ้นตั้งปลายเท้าขึ้นสู่ท่าดาวเวิร์ดด็อกท่าเดิมอีกครั้งกลับมาสู่ท่าดาวเวิร์ดด็อกรู้สึกยืดเหมือนเดิมกดไหล่กดตัวลงบางคนมีความยืดหยุ่นที่ดีสามารถกดตัวลงไปได้ให้ตึงที่สุดได้เลยครับแล้วหายใจให้ปกติไว้ก่อนนะครับจากตรงนี้ขาด้านขวาเรายกขึ้นที่เพดานสร้างจังหวะพร้อมกับก้าวไประหว่างฝ่ามือเหมือนเดิมแล้ววางเข่าด้านซ้ายลงสู่พื้นหลังเท้าวางลงเงยหน้ามองขึ้นอีกครั้งโฟกัสที่ข้อสะโพกมองขึ้นครับหายใจเข้าค่อยๆตั้งปลายเท้ายกเข่าก้าวขาไปข้างหน้าเอาเท้าชิดกันอีกครั้งพับตัวลงในท่ายืนก้มตัวต้นขาด้านหลังเราจะรู้สึกตึงมากขึ้นครับในท่า forward fold อีกครั้งกับการที่เราสามารถจับข้อเท้าแล้วพับตัวลงได้สุดได้เลยหายใจเข้าออกแขนทั้งสองข้างเราไปท่าต่อไปใช้นิ้วโป้งเกี่ยวเข้าหากันแขนเหยียดไปด้านหน้าโฟกัสที่การเกรงท้องแล้วก็ค่อยยืดตัวขึ้นช้าๆเอนไปข้างหลังเปิดขึ้นไปแอนหน้าอก

ให้รู้สึกตัวเรายืดขับหายใจสบายนะครับอย่าให้ปวดหลังนะเหมือนเรายืดแล้วก็ก้นไปข้างหลังนิดนึงรู้สึกกระดูกสันหลังเหยียดหายใจออกข้อศอกชิดกันอีกครั้งเอามาที่อกครับแล้วข้อศอกชิดกันใหม่ยกขึ้นไปแล้วแขนลดลงข้างลำตัวนี่คือ1ท่าไหว้พระอาทิตย์ของเรานะครับแต่เราจะทำรอบที่2ไปพร้อมกับท่านผู้ชมสามารถตามเราได้นะครับ

ประนมมือเข้าหากันข้อศอกชิดกันแขนยกเหนือศีรษะรอบนี้เราจะเร็วขึ้นนะครับให้ท่านผู้ชมได้ทำตามหายใจเข้าหายใจออกให้ก้มตัวลงจับข้อเท้าพับลำตัวลงครับในท่า forward fold อีกครั้งแต่รอบนี้จะเร็วขึ้นเมื่อเราคล่องตัวขึ้นละเท้าด้านขวาก้าวไปข้างหลังพร้อมกับวางเข่าลงสู่พื้นกดสะโพกเงยหน้ามองขึ้นข้อสะโพกเราได้ยืดอกเราได้ขยายเริ่มเคลื่อนไหวครับวางฝ่ามือลงสู่พื้นตั้งปลายเท้าขึ้นท่า downward dog อีกครั้งท่านี้เน้นต้นเท้าเน้นขาด้านหลังรู้สึกยืดเหยียดพยายามกดฝ่ามือให้แน่นนะครับนั่นคือเทคนิคอย่าให้ลื่นวางเข่าลงสู่พื้นเกรงแขนแล้วก็ค่อยลงอกคางวางพื้นครับแล้วถอยสะโพกไปข้างหลังพร้อมเคลื่อนไหวแล้วหายใจเข้าอกเหมือนรู้สึกยืดนะครับท้องรู้สึกยืดกระดูกสันหลังรู้สึกได้เหยียดบางทีเรานอนแล้วมันตึงมากให้ได้ยืดเหยียดหน้าผากว่างตั้งปลายเท้าขึ้นดาวเวดด็อกครับอีกครั้งหายใจออกขาด้านขวานะครับยกขึ้นสู่เพดานแล้วค่อยๆก้าวไปข้างหน้าพยายามก้าวให้ถึงระหว่างฝ่ามือนะครับเวลาคนที่ตึงมากจะก้าวมาไม่ค่อยถึงค่อยๆขยับจะขยับยากมากก็ค่อยๆใช้เท้ากระเถิบเป็นเทคนิคได้เลยวางเข่าลงสู่พื้นมองขึ้นข้างบนครับตั้งปลายเท้าแล้วก้าวเท้าไปข้างหน้าคู่กันอีกครั้งพับตัวลงก้มให้เรารู้สึกตึงนิ้วโป้งเกี่ยวกันยกแขนไปข้างหน้าครับหายใจเข้าเอ็นข้างหลังอกหลังลดศอกลงประนมมือหายใจออกครับศอกชิดดันขึ้นหายใจเข้าครับอีกครั้งแขนลดลงข้างตัวหายใจออกครับนี่คือไหว้พระอาทิตย์2รอบท่านผู้ชมสามารถที่จะทำตามแล้วก็วอร์มร่างกายได้เลยครับ

ครับหลังจากที่เมื่อกี้เราคือการไหว้พระอาทิตย์หรือภาษาโยคะเรียกสุริยนมัสการก็คือการสักการะพระอาทิตย์เนี่ยมันในศาสตร์ของโยคะเขาจะเปรียบเสมือนเป็นพลังงานความร้อนในร่างกายก็คือเหมือนพระอาทิตย์ที่เราทำไปแล้วเมื่อกี้นะครับจะกระตุ้นลมร้อนทางรูจมูกฝั่งขวาจะไปพาร์ทต่อไปก็คือเป็นไหว้พระจันทร์ก็คือพระจันทร์กับพระอาทิตย์จะตรงกันข้ามกันเป็นพลังงานเย็นฝั่งซ้ายเดี๋ยวเป็นยังไงบ้างเรามาดูกับมูลนมัสการหรือไหว้พระจันทร์ของเราอีกครั้งนะครับเดี๋ยวผมเทรนเนอร์เอ็กจะพาน้องต้อมสาธิตการทำมูลซาลูเทชันไปด้วยกันครับเดี๋ยวเราเริ่มมูลซาลูเทชันเมื่อกี้สันซาลูเทชันเราเท้าชิดครับทีนี้มูลซาลูเทชันในตำราดั้งเดิมของโยคะเนี่ยเขาจะแยกเท้ากว้างประมาณช่วงของสะโพกเราพอดีเมื่อกี้เท้าแคบนะครับข้อแตกคือเท้ากว้างจากนั้นแขนปล่อยตรงเหมือนเดิมเดี๋ยวจะเริ่มกันช้าๆก่อนทำสองรอบเหมือนเดิมนะครับอันนี้รอบแรกเรามือกว้างแล้วปล่อยตัวตามสบายสิ่งที่เราจะทำในมูลซาลูเทชันเดี๋ยวผมช้าๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมสาธิตรอบแรกก่อนค่อยๆแขนทั้งสองข้างยกกางออกด้านข้างให้เราเหมือนเหยียดกล้ามเนื้อยืดขยายระดับอกระดับแขนระดับไหล่ให้เรารู้สึกยืดขึ้นไปจากนั้นพลิกฝ่ามือหงายสองแขนเรายกขึ้นเหนือศีรษะทำเหมือน

เริ่มอีกครั้งหายใจเข้าตอนที่หายใจเข้าลำตัวด้านข้างยืดแขนยืดขึ้นไปจังหวะที่หายใจออกให้ลดศอกมาข้างหน้าทำเหมือนเดิมศอกชิดกันกล้ามเนื้อสะบักจะได้ยืดนะครับนั่นคือประโยชน์อีกหนึ่งครั้งสำหรับกล้ามเนื้อในท่านี้ประกบฝ่ามือแขนทั้งสองข้างคราวนี้ไม่ประกบกันปล่อยออกจากกันแล้วยกขึ้นด้านบนพลิกฝ่ามือหงายขึ้นเหมือนเราแบกพระจันทร์ไว้แบกพระจันทร์เหมือนมีพระจันทร์อยู่ข้างบนแล้วแบกข้างหลังเอนตัวไปข้างหลังทำในจังหวะเอนสะโพกข้างหลังจุดที่เรารู้สึกตึงนะครับแต่เอนอย่าให้เจ็บหลังนะเอากำลังดีแค่นั้นพอจากนั้นค่อยๆวางฝ่ามือลงที่พื้นข้างๆขาเรานั่นแหละจุดที่เรารู้สึกตึงได้แค่ไหนก็แค่นั้นครับมูนสโลเทชั่นจะถอยขาซ้ายข้างหลังก้าวเท้าซ้ายไปข้างหลังครับให้ไกลเหมือนเดิมเลยแล้ววางเข่าลงที่พื้นคราวนี้เพิ่มท่าหลังจากตั้งฐานได้แล้วให้ยกลำตัวขึ้นดึงตัวขึ้นม้วนหัวไหล่ไปข้างหลังแล้วเปิดโน้มตัวไปข้างหน้าแขนผลักให้สุดเปิดขึ้นเหมือนแบกพระจันทร์เหมือนเดิมนี่คือมูนสโลเทชั่นอีกครั้งหนึ่งเป้าหมายเหมือนแบกพระจันทร์ไว้นะครับแขนของเราดันไว้ในโยคะก็จะรู้สึกยืดข้อสะโพกรู้สึกยืดวางมือลงสู่พื้นตั้งปลายเท้ายกเข่าถอยท่าดาวเวดด็อกเหมือนเดิมเลยพร้อมหายใจออกเข่าวางลงสู่พื้นครับทุกอย่างเหมือนเดิมหายใจเข้าหายใจอกคางวางพื้นช้าๆเหมือนเดิมสไลด์ด้านหน้ายกตัวในท่าคอบบ้าเหมือนเดิมท่านี้ก็คือเปิดไหล่ยืดตัวนะครับหายใจเข้าออกนอนลงหน้าผากวางใช้แขนและเกรงหน้าท้องปักตัวขึ้นสู่ท่าดาวเวดด็อกก็จะเป็นการออกแรงแขนลำตัวขาด้านซ้ายยกขึ้นสู่เพดานแล้วก้าวไปด้านหน้าพร้อมวางเข่าขวาขึ้นเหมือนเดิมอีกครั้งหัวไหล่หมุนไปข้างหลังแขนไปข้างหน้าเคลื่อนไหวผลักขึ้นเหมือนแบกพระจันทร์เหมือนเดิมอีกหนึ่งรอบสองมือวางที่พื้นตั้งปลายเท้าก้าวไปด้านหน้าขากว้างประมาณสะโพกนะครับพับตัวลงเหมือนเดิมสองแขนยกขึ้นเหนือศีรษะหงายฝ่ามือเปิดขึ้นเหมือนแบกพระจันทร์อีกหนึ่งรอบหายใจออกลดแขนลงประนมมือที่กลางอกเหมือนเดิมศอกชิดเปิดขึ้นแบกพระจันทร์เหมือนเดิมแขนลงข้างตัวนี่คือหนึ่งรอบของ Moon Salutation ครับแต่เราจะให้ท่านผู้ชมทำไปด้วยกันขออีกหนึ่งรอบ

แขนสองข้างยกขึ้นเหนือศีรษะหายใจเข้าหายใจออกศอกลงมาชิดกันครับเคลื่อนไหวต่อเนื่องแขนดันเปิดขึ้นแบกพระจันทร์อีกครั้งจุดที่เราตึงเอ็นข้างหลังสองมือวางลงสู่พื้นหายใจออกขาด้านซ้ายถอยไปข้างหลังให้ไกลวางเข่าดึงไหล่ม้วนไปข้างหลังเอ็นตัวโน้มไปข้างหน้าผลักหายใจเข้าแล้วยืดเหยียดจุดที่เราตึงหายใจออกสองมือวางข้างหน้าตั้งปลายเท้าถอยดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งหายใจออกเข่าวางลงสู่พื้นหายใจเข้าหายใจออกอกคางวางพื้นหรือท่ากูรูนมัสการสไลด์ขึ้นบูชังกาสนะหรือคอบบ้าชื่อท่านะครับหายใจออกหน้าผากว่าตั้งปลายเท้าขึ้นท่าดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งหายใจออกค้างไว้ในท่านี้ครับในโยคะปัจจุบันเรียกท่านี้ว่าดาวเวิร์ดด็อกแต่ตำราโบราณเรียกปารวัต

อาสนะหรือท่าภูเขาก็จะเรียกได้2แบบตามตำราที่โบราณนะครับก็จะมีหลายแบบที่จะเรียกแบบนี้ขาด้านซ้ายยกขึ้นสู่เพดานแล้วก้าวไปข้างหน้าวางเข่าลงที่พื้นยกลำตัวขึ้นม้วนไหล่ไปข้างหลังแขนไปข้างหน้าหายใจเข้าหายใจออกวางฝ่ามือตั้งปลายเท้าก้าวไปข้างหน้าขากว้างประมาณสะโพกพับตัวลงแขนยกขึ้นเหนือศีรษะแบกพระจันทร์อีกหนึ่งรอบมองขึ้นเทคนิคระวังอย่าให้ปวดหลังก็คือยืดนะครับให้รู้สึกกระดูกสันหลังแล้วยืดเวลาเอนท่านผู้ชมระวังเจ็บหลังเอาจุดที่เราตึงก็พอลดแขนลงประนมมือที่กลางอกศอกชิดกันอีกครั้งเปิดแขนก่อนจบหายใจเข้าหายใจออกแขนลงข้างตัวนี่คือรอบที่2สำหรับมูลนมัสการหรือจันทรานมัสการนะครับเป็นการกระตุ้นลมเย็นฝั่งซ้ายรอบแรกคือไหว้พระอาทิตย์รอบ2คือไหว้พระจันทร์ก็จะบาลานซ์กันในศาสตร์ของโยคะโบราณครับเป็นท่านผู้ชมก็สามารถที่จะทำตามซันซาลูเทชันและมูลซาลูเทชันได้พร้อมๆกันก็จะเป็นการปรับสมดุลเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดภายในทำให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นแล้วก็รู้สึกสบายขึ้นครับจะรู้สึกแอคทีฟเลยในตอนเช้าใช้ในการวอร์มอัพใช้ในการดูแลสุขภาพได้หลายอย่างเลยหรือคนที่เป็นนักวิ่งนักกีฬาที่แบบต้องการใช้ในท่าวอร์มอัพก็จะครบทุกส่วนในการที่จะออกกำลังกายทุกส่วนนั่นคือส่วนของพาร์ทของมูลซาลูเทชันและซันซาลูเทชันที่เราเอามานำเสนอวันนี้ครับ

0: แล้วก็จบไปแล้วสำหรับ Sun Salutation และ Moon Salutation ครับประโยชน์ของ Sun และ Moon เนี่ยจะมีเยอะมากประโยชน์ที่ท่านผู้ชมจะได้ครับก็คือเรื่องของความแข็งแรงแน่นอนแล้วก็การที่ตื่นนอนตอนเช้าแล้วแบบกระปรี้กระเป๋าแล้วก็รู้สึกสดชื่นแน่นอนครับเป็นเรื่องของสุขภาพใช้สารนี้ดูแลสุขภาพจะดีมากๆท่านผู้ชมสามารถทำตามได้หลายๆรอบเลยเมื่อกี้ผมสาธิตอย่างละ2รอบท่านผู้ชมสามารถทำ9รอบ10รอบหรือสูงสุด108รอบได้เลยครับก็จะแบบแข็งแรงขึ้นเลยหรือแบบมีเวลาแค่ไหนเราก็สามารถทำเท่าที่เรามีเวลาก็สามารถดูแลสุขภาพให้เราสดชื่นได้ครับลองไปทำดูนะครับ
1: ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะครูเอ็กและครูต้อมนะคะขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกับพวกเราได้ทุกเช้ากับรายการ Active Morning ที่ช่อง T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมบนยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ช่วยยกเก้าอี้ทีมขนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
6: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: อนที่1เพิ่มพลังสร้างรายได้ในยุค AI โลกของการทำงานยุคใหม่เปลี่ยนแปลงรายได้จากงานประจำอย่างเดียวจะอยู่รอดในยุคดิจิตอลทุกวันนี้ได้จริงเหรอเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อมีทั้ง AI และโรบอทเข้ามาทำงานแทนมนุษย์จริงๆแล้วด้วยแบบนี้ล่ะถ้าฝันอยากมีไลฟ์สไตล์แฮปปี้แฮปปี้ฝันนั้นก็อาจจะหายวับไปกับตาสายมูก็ช่วยไม่ได้
1: แล้วเราจะทำยังไงกันล่ะทีนี้จะหารายได้จากที่ไหนล่ะ
0: ไม่ยากหรอกแค่เปลี่ยนวิธีคิดเลิกพึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวเพราะมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางแล้วแต่ความถนัดและเวลาที่มีของแต่ละคนเริ่มกันที่รายได้จากงานประจำทำให้มีเงินเข้ามาอย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นพนักงานบริษัทรับราชการรายได้ที่ได้ก็คือเงินเดือนค่าจ้างโบนัสค่าคอมมิชชั่นหรืองานฟรีแลนซ์รายได้จะมาเป็นก้อนเมื่อจบงานขึ้นอยู่กับความสามารถและความขยันรับงานอย่าให้ขาดถ้าอยากให้ชัวร์มีเงินเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นก็หารายได้เสริมเลยจ้าถามตัวเองว่าชอบทำอะไรมันจะต้องมีบ้างแหละที่ชอบลองมองดูว่าจะทำยังไงให้สิ่งที่ชอบสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถ้ามีฝีมือเพาะพันธุ์ต้นไม้ทำเสื้อแฮนด์เมดทำขนมก็เอาไปขายได้ทั้งทางออนไลน์หรือขายตามตลาดนัดถ้าชอบวาดภาพอาร์ตก็อาจรับจ้างวาดรูปถ้าชอบเล่นเกมก็เปิดช่องสตรีมเกมไปเลยดีไม่ดีอาจมีผู้ติดตามเป็นล้านถ้าให้ปังขึ้นได้อีกก็ต้องแบ่งเงินรายได้มาลงทุนเช่นลงทุนในหุ้นกองทุนรวมสลากออมทรัพย์หรือถ้าชอบอสังหาริมทรัพย์ก็ซื้อบ้านซื้อคอนโดมาปล่อยให้เช่าก็จะมีรายได้เพิ่มจากการลงทุนเช่นเงินปันผลรายได้ค่าเช่าหรือมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเห็นแค่เปลี่ยนวิธีคิดไม่พึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางรายได้จากงานประจำรายได้เสริมรายได้จากการลงทุนถึงจะมี AI ล้ำหลังคนรุ่นใหม่ก็รอดได้สบายตามไลฟ์สไตล์ของตัวเอง

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่69ปฏิจจสมุปบาทสายเกิดและสายดับ
1: ปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
2: กดไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มล่ะนะ
3: ข้าว่าพวกเราพังประตูกันออกไปเลยเถอะก่อนที่เราจะถูกไฟช็อตชักแงกๆอยู่ในนี
1: ้ก็ไม่ใช
2: ่ข้าเห็นด้วยพวกเรารวมพลังพังประตู
4: 1 2 3
2: ย้าย
1: โอ้ย
3: บ้าท่านอาจารย์ท่านอาจารย์จริงๆด้วยพวกข้ากลับมาแล้วขอรับซาลาเปาอยู่ไหนซาลาเปาอยู่ไหนข้าหิว
2: โอ้ยเจ้าปันนี่ก็ห่วงกินตลอด
1: ถ้าไม่ห่วงกินก็ไม่ใช่เจ้าปันนะสิ
5: เอ้าเป็นยังไงบ้างพวกเจ้าทั้ง3รู้อะไรในด่านปฏิจจสมุปบาทบ้าง
4: ข้าก่อนข้าก่อน
2: ไม่
1: ข้าไม
2: ่ข้าก่อนแล้ว
1: ข้าก่อน
2: ข้าก่อน
6: ข้าก่อนเอ้าค่อยๆพูดไม่ต้องแย่งกัน
2: ท่านอาจารย์ข้าได้เรียนรู้เรื่องชรามรณะชาติภพอุปาทาน
1: ส่วนข้าก็ได้เรียนรู้เรื่องตัณหาเวทนาผัสสะอายตนะ
3: แล้วก็ต่อด้วยนามรูปวิญญาณสังขารอวิชชา
2: แล้วที่ร้ายสุดๆอยู่เบื้องหลังคืออาสวะอนุสัย
1: ใช่
6: เก่งมากที่เจ้าผ่านด่านปฏิจจสมุปบาทมาได้สิ่งที่เจ้าได้เรียนรู้นั้นท่านพระสารีบุตรเถระได้ถ่ายทอดไว้ในส่วนของสัมมาทิฏฐิสูตรคือการเรียนรู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นคือมีเหตุและผลที่โยงกันอยู่อย่างเมื่อมีชรามรณะคือการแก่การตายเกิดขึ้นเหตุของการแก่การตายนั้นเกิดจากอะไรก็มีเพราะชาติคือความเกิดนั่นเอง
2: ใช่แล้วขอรับถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีการแก่การตายเกิดขึ้น
5: เก่งมากศิลาแล้วชาติคือความเกิดเกิดขึ้นได้เพราะอะไรก็เพราะภพคือความเป็นภพมีเพราะอะไรก็เพราะอุปทานคือความยึดถืออุปทานมีเพราะอะไรก็เพราะตัณหาความดิ้นรนทยานอยากตัณหามีเพราะอะไรก็เพราะเวทนามีเพราะอะไรก็เพราะผัสสะความกระทบผัสสะมีเพราะอะไรก็เพราะอายตนะ6อายตนะทั้ง6มีเพราะอะไรก็เพราะนามรูปมีเพราะอะไรก็เพราะวิญญาณมีเพราะอะไรก็เพราะสังขารมีเพราะอะไรก็เพราะอวิชชามีเพราะอะไรก็เพราะอาสวะอนุสัย
6: นี่แหละคือปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นเหมือนลูกโซ่แต่ละอันที่เกี่ยวเนื่องกันไปอวิชชาก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งสังขารก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งท่านพระสารีบุตรเถระได้อธิบายว่าลูกโซ่แต่ละอันก็เกี่ยวข้องกับ4อย่างเทียบเคียงกับอริยสัจ4เช่นรู้จักทุกข์รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดรู้จักความดับรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับเป็นต้น
2: อ๋อเข้าใจแล้วขอรับ
6: สิ่งที่เจ้าเรียนรู้เรียกได้ว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทสายเกิด
4: เอ๋สายเกิด
2: ถ้ามีสายเกิดงั้นก็ต้องมีสายดับด้วยใช่ไหมขอรับ
6: ใช่แล้วศิลาปฏิจจสมุปบาทมีสายเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาก็เกิดทุกข์ส่วนสายดับก็จะทำให้ดับทุกข
1: ์เอ๋แล้วสายดับนี่เริ่มต้นจากไหนหรอเจ้าคะ
6: ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระต้นสายของปฏิจจสมุปบาทสายดับเริ่มต้นที่อาสวะ
3: อาสวะนี่ร้ายจริงๆอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเลย
1: ตอนแรกข้าก็นึกว่าเป็นอวิชชาซะอีก
6: ศิลาระวังข้างหลัง
2: เฮ้ยเจ้าอาสวะบุกไม่ใช่แค่อาสวะนี่มากันหมดเลย
3: ศิลาไม่ต้องกลัวเจ้าจัดการเลยส่วนข้าหนีก่อนละ
1: โถเอ้ยพวกเจ้าก็กลัวกันไปได้นี่มันเป็นแค่ภาพไม่ใช่ตัวจริงสักหน่อย
3: โถท่านอาจารย์หลอกให้ข้าตกจ้ะเนี่ย
6: พวกเจ้านี่ก็ขี้ตกใจเหมือนกันนะใจเย็นๆเอาข้าพัดให
1: ้แล้วตกลงปฏิจจสมุปบาทสายดับมีขั้นตอนยังไงหรอเจ้าคะ
5: การที่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเหตุปัจจัยในทางกลับกันสิ่งต่างๆก็ดับหายไปหรือไม่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเพราะอาสวะดับอวิชชาความไม่รู้จึงดับเพราะอวิชชาดับสังขารอารมณ์ปรุงแต่งจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับอายตนะ6จึงดับเพราะอายตนะ6ดับผัสสะความกระทบจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาความดิ้นรนทยานอยากจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานความยึดถือจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับ
4: โผอย่างนี้นี่เอง
1: ทุกตัวเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยพอตัวหนึ่งหายไปอีกตัวก็หายตาม
3: แล้วทำยังไงเราถึงจะดับปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนี่ไม่ให้เกิดขึ้นมาได้อีกล่ะขอรับ
6: เจ้าก็ต้องแจ้งในนิโรธและรู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ด้วยการเจริญมรรค
4: นิโรธมรรค
6: ถูกต้องพวกเจ้าจะได้เรียนรู้แน่นอนแต่ยังไม่ใช่วันนี้รีบไปพักผ่อนกันได้แล้ว
2: โหยก็ได้ขอรับ
3: ดีเหมือนกันข้าน่ะหิวจนไส้จะขาดแล้วขืนเรียนต่อข้าต้องเป็นลมแง
1: เจ้าป่านนี่ล่ะก็เรื่องกินสำคัญกว่าเรียนเสมอ
4: คำทำคำไทย
3: เป็นอะไรไปสิล่ะหน้าหงิกมาเชียว
2: ก็เจอคนพูดไม่ดีใส่นะสิฟังแล้วหงุดหงิด
3: หงุดหงิดแบบเนี้ยแปลว่ามีปฏิฆะเกิดขึ้นแล้ว
2: ปฏิฆะอะไรข้าไม่เข้าใจ
3: ปฏิฆะแปลว่าความกระทบกระทั่งอย่างเจ้าได้ยินคำพูดไม่ดีคำพูดพวกนั้นมากระทบกระทั่งใจเข้าทำให้หงุดหงิดขัดใจขึ้นมาไงล่ะ
2: อ๋อเข้าใจแล้วแล้วถ้ามีปฏิฆะเกิดขึ้นมันจะส่งผลร้ายอะไรไหมเจ้าปัน
3: ถ้าหยุดแค่ปฏิฆะเจ้าก็จะแค่อารมณ์เสียแต่ถ้าปล่อยให้โกรธแรงขึ้นมากๆก็กลายเป็นความพยาบาทอยากทำร้ายใครต่อใครได
2: ้น่ากลัวแฮะงั้นหายอารมณ์เสียดีกว่า
3: ดีแล้วดีแล้ว
4: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
3: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปพบกับอาจารย์คนใหม่เพื่อเรียนรู้เรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายอาจารย์คนใหม่เป็นใครและจะสอนเรื่องอะไรถ้าอยากรู้ต้องติดตาม

0: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อน
1: สวัสดีครับกับผมว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์ขนอยทองนะครับปัจจุบันเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกก็วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกเนี่ยเราจะมีด้วยกันทั้งหมด8คนนะครับซึ่งจะทำการผลิตพืชแล้วก็ด้านประมงแล้วก็ด้านปศุสัตว์โดยทั้งหมดเนี่ยเราไม่ใช้สารเคมีนะครับแล้วก็น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับมาเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติครับหลักคุณธรรมของเราในการขับเคลื่อนองค์กรในกลุ่มเราเนี่ยหนึ่งเองนะครับเราต้องใช้ความซื่อสัตย์ต่อกันมีความเชื่อใจกันนะครับว่าสิ่งที่เราข้อกำหนดของเราเนี่ยเราจะไม่ใช้สารเคมีในการผลิตเราเองก็ต้องไม่ใช้อย่างนั้นจริง
0: ๆวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกทำเกษตรกรรมโดยไม่ใช้สารเคมีทั้งเกษตรกรรมทางด้านพืชด้านประมงและด้านปศุสัตว์โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นพื้นฐานโดยการใช้หลักคุณธรรมนั้นต้องซื่อสัตย์ต่ออาชีพคือวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกจะไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรกรรม
1: ปัญหาที่มีแล้วก็เกิดขึ้นในองค์กรก็คือว่าคนในองค์กรหรือในกลุ่มเนี่ยเรามีช่วงอายุที่ต่างกันการที่ผมจะทำพืชหรือทำเกษตรกรรมที่ไม่ใช้สารเคมีก็จะมีสมาชิกก็อาจจะตอบว่ามันทำไม่ได้หรอกแต่เราทำได้ยกตัวอย่างเช่นการเลี้ยงไก่ไข่เนี่ยนะครับผมไม่ใช้ยาปฏิชีวนะเลยนะครับผมให้กินใบหูเสือนะครับทำให้เขาเห็นว่าเฮ้ยจริงๆมันทำได้ถามว่าเพราะทำไมล่ะครับเพราะเรานำความมีเหตุมีผลที่พระองค์ท่านได้ให้ไว้มาดูซิว่าใบหูเสือมีความสำคัญอย่างไรนะครับอย่างเช่นไก่จะเซนซิทีฟเรื่องโรคหวัดใบหูเสือมีสรรพคุณต้านโรคหวัดเราเลยเด็ดใบหูเสือให้ไก่กินทุกวันทุกวันนะครับดังนั้นไก่ไข่ไก่ที่ออกมาก็มีคุณภาพดีไก่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่มีการเสียชีวิตด้วยโรคหวัดรวมทั้งผลิตผลคือไข่ไก่ที่ได้ออกมาเนี่ยไม่มีสารปนเปื้อนจากยาปฏิชีวนะด้วยครับ
0: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกมีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จที่สามารถทำเกษตรกรรมโดยไม่พึ่งสารเคมีรวมทั้งการทำเกษตรกรรมที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและทำให้ชุมชนได้มีรายได้จากการทำเกษตรทางตรงและทางอ้อม
1: ในเรื่องของเพิ่มมูลค่าทางด้านสินค้าเกษตรเนี่ยเราก็มีการเพิ่มมูลค่าได้หลายด้านนะครับ1เราขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งก๋วยเตี๋ยวเนี่ยปกติต้องใช้ถั่วงอกเราไม่ใช้ถั่วงอกเราใช้หน่อไม้เนี่ยครับนะครับหน่อไม้ต้มแทนถั่วงอกเพราะอะไรนะครับเพราะเรามีหน่อไม้เราก็ใช้หน่อไม้มาเป็นส่วนผสมนะครับหรืออีกหนึ่งตัวอย่างก็คือทองม้วนโบราณที่เราทําอยู่เราก็ทํามาจากไข่ไก่นะครับที่เราเลี้ยงเองนะครับเอามาทําเป็นทองม้วนโบราณผลสำเร็จและความภาคภูมิใจของกลุ่มเนี่ยก็คือว่าเราทำเป็นต้นแบบนะครับคนมาเรียนรู้ศึกษาดูงานนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือในส่วนของชุมชนนะครับก็นำสิ่งต่างๆที่มาเรียนรู้ที่นี่นะครับได้ไปประกอบอาชีพสร้างอาชีพรายได้กับตนเองครับความตั้งใจในการที่จะทำต่อไปในอนาคตเนี่ยก็คือว่าอยากให้ชุมชนเข้มแข็งด้วยการมีรายได้จากการทำเกษตรกรรมโดยไม่พึ่งพาสารเคมีและก็น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับมาเป็นพื้นฐานนะครับในการใช้ทำการเกษตรครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านให้ไว้ก็คือมี3ห่วง2เงื่อนไขขึ้น1ความพอประมาณ2ความมีเหตุมีผล3ภูมิคุ้มกันและยิ่งการทำเกษตรกรรมด้วยแล้วเราต้องคำนึงถึงการทำเกษตรกรรมที่ปลอดภัยเราปลอดภัยผู้บริโภคก็ปลอดภัยนะครับ
0: ชุมชนตำบลสวนพริกเป็นชุมชนที่มีความสุขซึ่งต้องทำให้คนในชุมชนมีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีอาชีพโดยการเพิ่มมูลค่าของการทำเกษตรกรรมเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเมื่อเกิดท่องเที่ยวเกิดขึ้นคนในชุมชนจะมีรายได้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการทำเกษตรกรรมก็ดีหรือจากการประกอบอาชีพอื่นๆก็ได้

มีฮกเกี้ยนเป็นหมี่ของชาวภูเก็ตเชื้อสายฮกเกี้ยนมีเอกลักษณ์ของเส้นต่างออกไปจากเส้นอื่นๆจึงปรับให้เกิดเมนูใหม่เพื่อสร้างประสบการณ์พิเศษในการรับประทานนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ2. มีความรับผิดชอบ3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลด์เออร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไป
2: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

สอนของศาสนาจักรคาทอลิกเราเน้นเรื่องของความรักซึ่งเครื่องหมายที่ชัดเจนก็คือไม้กางเขนรูปองค์พระเยซูเจ้าประทับอยู่เรามองว่านี่คือความรักที่พระเจ้าได้ทรงแสดงกับมนุษย์อย่างหาที่สุดไม่ได้ตรงนี้เป็นโบสถ์อัศวิหารอัครเทวดาราฟาเอลที่เป็นศูนย์กลางของคริสตชนคาทอลิกไม่เพียงแค่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์เท่านั้นแต่เป็นศูนย์กลางของคริสตชนคาทอลิกในเขตภาคใต้ดังนั้นเราจึงมีหน้าที่ประการแรกคืองานอภิบาลคริสตชนคาทอลิกเองและในเวลาเดียวกันเราก็เป็นงานอภิบาลชุมชนที่อยู่ในละแวกเดียวกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานทางด้านสังคมในเวลาที่เกิดเหตุเกิดภัยต่างๆที่เกิดขึ้นที่ทำให้คนส่วนใหญ่เดือดร้อนเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องออกไปช่วยเหลือช่วงเวลาที่มีน้ำท่วมที่ทำให้คนส่วนใหญ่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์นี่เดือดร้อนพวกเราก็จะรวบรวมข้าวของต่างๆที่สัตบุรุษคริสตชนคาทอลิกนำมาให้แล้วก็นำเอาไปแจกให้กับพวกเขาในช่วงสถานการณ์โควิดพวกเราก็ได้ส่งทีมงานออกไปสำรวจแล้วก็ประชาสัมพันธ์หากมีท่านใดหรือครอบครัวใดที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดอย่างเช่นไม่มีงานทำไม่มีรายได้ไม่มีเงินเพียงพอที่จะจับจ่ายซื้ออาหารประจำวันต่างๆเหล่านั้นก็ให้ติดต่อทางเรามาทางเราก็จะมีทุนหรือเรียกว่าเป็นงบฉุกเฉินที่สามารถนำไปจุนเจือในบางช่วงบางเวลาได้อย่างทันท่วงทีครับการเป็นคริสตชนคาทอลิกนั้นก็ต้องยอมรับว่าเป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องมาร่วมพิธีกรรมที่โบสถ์แต่เนื่องจากว่าในความจำเป็นต่างๆเรื่องข้อจำกัดต่างๆที่เขาไม่สามารถมาร่วมได้เราจัดไปหาเขาเขารู้สึก

พอใจในส่วนนี้นอกจากนั้นเพิ่มเติมในส่วนของผู้ป่วยผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมพิธีกรรมกับพวกเราได้ในวันอาทิตย์พวกเราก็จะออกไปเยี่ยมเขาทุกเดือนเพื่อนำสินศักดิ์สิทธิ์หรือนำการภาวนาหรือการอวยพรไปให้กับเขาด้วยครับก็จะมองว่าเป็นผลสำเร็จมันก็ไม่เชิง 100% แต่ก็ได้รับความพึงพอใจคือสร้างความพอใจให้กับหลายๆฝ่ายก็สิ่งที่เราจะต่อยอดเราก็จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดให้ครอบคลุมมากที่สุดเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสมาร่วมพิธีกรรมสำหรับคริสตชนคาทอลิกส่วนคนอื่นๆที่อยู่ในละแวกเดียวกันซึ่งก็เป็นเปรียบเสมือนเป็นพี่น้องเป็นครอบครัวของพวกเราเช่นเดียวกันเมื่อมีโอกาสไม่ว่าจะเกิดเหตุภัยอะไรต่างๆเหล่านั้นเราก็พร้อมที่จะออกไปช่วยเหลือพวกเขาให้ได้รับการบรรเทาได้มากที่สุดครับ

0: อสีหนูไปค่ะ
1: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
2: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
1: นรกเหรอ
2: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
1: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
2: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
2: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
1: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: เฮ้ก็ได้แต่เอามานี
3: ่พิษณุโลกพุทธศักราช1905
1: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
0: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
1: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเองไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเองไม่ไปหรือ
1: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระ

0: ยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
1: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
2: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่นแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลยพวกเราไปก่อนนะคะคุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
3: เมกด้วยเมกด้วย
4: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
2: เย
5: ้พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่นะ
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
3: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายน

0: ายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
2: นี่กล้ามะนาวปู่เพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปู่ฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู่
2: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
3: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
4: สวัสดีแม่
5: สว
4: ั
5: สดีแม่
6: ครับแม่
3: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
7: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
8: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เมย์เก็บด้วย
3: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
6: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
8: เออไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเหมือนที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยละแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
6: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
8: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
9: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
3: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็เอ้ยเด็กๆพร้อมไหม
10: พร้อมครับ
11: ไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
6: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
0: ่ได้สิ
9: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
8: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
0: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
9: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
6: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่มะ DLTV
0: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
4: เออ เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
7: เมย์อันตรายรีบหนี
0: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
3: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
11: ปลอดภัยครับ
0: นี่ดีนะที่พ่อ

0: ไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
1: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
2: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยางชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
3: DLTV ร่องพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
2: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก่อกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
3: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
4: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
1: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจอย่างน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
5: เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
1: ยังเมย์เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
0: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
5: เย้ดีใจปลอดภัย
4: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
1: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
0: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
6: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
7: ขอองค์ทรงพระเจริญ
5: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
6: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องพี่เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกัน หรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจาก

0: หน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
1: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
2: เอาเอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ค่ะ
1: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
0: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
1: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

ยกันวางแผนจับคนใจร้ายที่คอยไล่ล่าจับสัตว์จากป่าได้สำเร็จพวกเขาต่างมีความสุขที่ไม่ต้องคอยหลบหนีอีกต่อไปพระจันทร์ขึ้นแล้วเมฆดำทะมึนค่อยๆเคลื่อนออกแสงจันทร์สาดส่องลงมาที่ฐานบินสู่ดวงจันทร์เร็ว7มหัศจรรย์ต้องไปให้ทันแล้วนะ

0: พระจันทร์กลมป๊อก
1: รีบไปกันเถอะพวกเราร
2: อด้วยรอด้วย
3: พวกเราใกล้ถึงแล้ว
2: โอ้ยเหนื่อยจังถึงหรือยังเนี่ย
0: ลงท่อไปเร็วกว่า

0: ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเหมือนกัน
1: เราได้เวลาไปดวงจันทร์กันแล้วนะ
2: ถึงเวลาพระจันทร์กลมป๊อกแล้วงั้นพวกเรา
3: เดี๋ยวก่อน
4: เอาทำไมล่ะหัวแหลม
3: ถึงแม้พวกเราจะมีพลังงานเพียงพอแต่ก็น่าจะประหยัดพลังงานไว้บ้างนะเผื่อเกิดผิดพลาดอีกไง
2: แล้วพวกเราจะประหยัดพลังงานยังไงล่ะ
5: จำสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ที่เด็กน้อยเล่าให้ฟังไม่ได้หรออ
0: ๋อจรวด
3: ใช่นั่นล่ะถึงจะช่วยประหยัดพลังงานของพวกเราได
2: ้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องรอช้าอีกต่อไป
6: โยเย

0: ่นเจ้าหนูนี่แย่แล้วเจ้าหนูติดมาด้วย
1: ไม่ได้นะถ้าออกไปในอวกาศเจ้าหนูต้องขาดอากาศตายแน
0: ่งั้นก็ต้องกลับไปก่อนนะสิ
1: แต่พวกเราถ้ากลับไปก็ไม่มีพลังงานเหลือแล้วนะแล้วเราจะไปดวงจันทร์ได้ยังไงล่ะ
2: แต่เราจะปล่อยให้เจ้าหนูตายไม่ได้นะ
0: งั้นแยกตัวเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวถ้าแยกตัวกันแล้วเจ้าหนูล่ะ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการเอง
3: ช่วยด้วย
1: จับไว้เร็ว
3: ฮะ
0: โอ้นี่เป็นครั้งแรกจริงๆที่นับสี่ยอมละลายตัวเองโดยไม่ได้เกิดจากความตกใจกลัวทำให้ตัวเองมีคุณสมบัติคล้ายร่มชูชีพช่วยประคองเจ้าหนูให้ลงสู่พื้นอย่างปลอดภัยทุกคนต่างโล่งอกที่ช่วยชีวิตเจ้าหนูไว้ได้แม้การทำดีช่วยชีวิตเจ้าหนูจะทำให้พลังความดีเปล่งประกายตอบแทนจิตใจอันดีงามของพวกเขาแต่ว่าเจ็ดมหัศจรรย์ก็ไม่มีพลังเหลือพอที่จะกลับขึ้นสู่ดวงจันทร์อีกแล้วแล้วพวกเขาจะทำยังไงต่อไปเมื่อภารกิจไปดวงจันทร์ของพวกเขาดูท่าจะล้มเหลวซะแล้วต้องติดตามตอนต่อไปแล้วล่ะค่ะ
4: พร้อมพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตอนผจญภัยล่าสมบัติเกาะร้างกลางทะเลสวัสดีเพื่อนๆวันนี้กัปตันแผนไทยกับลูกเรือไม้โทจะพาทุกคนออกไปล่าสมบัติกลางทะเลกันเตรียมแผนที่และเข็มทิศให้พร้อม
1: แผนที่และเข็มทิศพร้อมแล้วครับ
0: ดีมากแล้วเพื่อนๆพร้อมที่จะออกไปล่าสมบัติทะเลยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วนั่นไงข้างหน้ามีเกาะเราไปที่เกาะกัน
1: ได้เลยครับ
0: โอ้โหเราเจอหีบสมบัติแล้วอยากรู้จังข้างในจะมีอะไร
1: แต่เปิดไม่ได้ครับกัปตันหีบสมบัติถูกล็อกอยู่ต้องแก้รหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจองสองพยางก่อน
0: เอ๊รหัสมีคำขึ้นต้นว่าทะเลแล้วคำไหนคล้องจองกับคำว่าทะเลนะ
1: ต้องเป็นคำว่าเวลาแน่เลยครับกัปตัน
0: งั้นลองจับคู่คำว่าทะเลเวลาโอ้ใช่แล้วเปิดหีบสมบัติได้แล้วพวกเราได้เหรียญทอง
1: เย้เย้เย้พวกเราทำได้
0: ยอดเยี่ยมมากทุกคนเราล่องเรือไปตามหาหีบสมบัติกันต่อเถอะลุยเรามาถึงเกาะที่กันแล้วเอ๊ะนั่นไงหีบสมบัติอยากรู้จังข้างในจะมีอะไรนะ
1: อ้าวเปิดไม่ได้อีกแล้วครับกัปตันหีบสมบัติถูกล็อกอยู่ต้องแก้รหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจองสองพยางก่อน
0: เอ๊รหัสมีคำขึ้นต้นว่าคงคาแล้วคำไหนคล้องจองกับคำว่าคงคานะ
1: ต้องเป็นคำว่าการ์ตูนแน่เลยครับกัปตัน
0: งั้นลองจับคู่คำว่าคงคาการ์ตูนอ๋อใช่แล้วเปิดหีบสมบัติได้แล้วพวกเราได้ทองคำแท่ง
1: เย้เย้เย้สุดยอดไปเลย
0: ยอดเยี่ยมมากทุกคนเราล่องเรือไปตามหาหีบสมบัติกันต่อเถอะลุยเรามาถึงเกาะที่3กันแล้วนะนั่นไงหีบสมบัติที่ตามหาอยากรู้จังข้างในจะมีอะไรนะ
1: เปิดไม่ได้อีกแล้วครับกัปตันหีบสมบัติถูกล็อกอยู่ต้องแก้รหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจองสองพยางก่อน
0: เอรหัสมีคำขึ้นต้นว่าน้ำใสแล้วคำไหนคล้องจองกับคำว่าน้ำใสนะ
1: ต้องเป็นคำว่าใจดีแน่เลยครับกัปตัน
0: งั้นลองจับคู่คำว่าน้ำใสใจดีอ๋อใช่แล้วเปิดหีบสมบัติได้แล้วพวกเราได้เพชรมหาสมบัติมาครอบครองแล้ว
1: เย้เย้เย้สุดยอดไปเลยทุกคน
0: ยอดเยี่ยมมากๆเพราะทุกคนช่วยกันภารกิจจึงสำเร็จขอบคุณทุกคนมากนะระหว่างทางที่เรากำลังล่องเรือกลับเพื่อนๆลองมาทบทวนรหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจองสองพยางกันนะ
1: หีบสมบัติหีบแรกรหัสปริศนาคือทะเลเวลาหีบสมบัติหีบที่สองรหัสปริศนาคือคงคาการ์ตูนและหีบสมบัติหีบที่สามรหัสปริศนาคือน้ำใสใจดี
0: โอ้ทุกคนเก่งมากๆเลยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้เป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมคะมีใครรับประทานข้าวเช้ามาแล้วบ้างนี่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะอย่าลืมรับประทานข้าวมาด้วยนะคะเพราะว่าข้าวเช้าเนี่ยเป็นส่วนสำคัญเลยนะคะที่จะทำให้สมองเราเนี่ยพร้อมที่จะเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับบทเรียนของเราในวันนี้นะคะครูแหม่มมีกิจกรรมมาฝากเด็กๆด้วยกิจกรรมนี้มีชื่อว่าปริศนาคำทายเดี๋ยวเราจะมาทายกันคำตอบของคำคือคำว่าอะไรนะคะปริศนาแรกค่ะเด็กๆอาชีพขายของเป็นได้ทั้งชายและหญิงน้องกมลรัตน์ค่ะอาชีพขายของเป็นได้ทั้งชายและหญิงอาชีพนั้นคือ
1: ขายของค่ะ
0: ยังไม่ถูกค่ะน้ำมือจำหูค่ะเด็กๆปลายทางอย่าลืมตอบคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะใครเอ่ยเป็นได้ทั้งชายและหญิง1 2 3กลุ่มที่4ค่ะน้องค่ะใครคะ
2: พี่ค้าครับ
0: พ่อค้าแม่ค้าเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเก่งมากๆปรบมือให้เพื่อนค่ะนี่เลยนะคะอาชีพที่สำคัญนะคะอีกอาชีพหนึ่งนะคะปริศนาที่สองคือเป็นสัตว์สี่ขาใช้เป็นพาหนะวิ่งได้รวดเร็วเอามือจับหูค่ะเวลาวิ่งจะมีเสียงด้วยกรุบกรับกรุบกรับกรุบกรับเอามือจับหูไว้นะคะ1 2เด็กๆปลายทางอย่าลืมตอบคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะ3น้องดาเนียค่ะสัตว์สี่ขาใช้เป็นพาหนะวิ่งได้รวดเร็วคือ
1: ม้าค่ะ
0: ม้าเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปปริศนาข้อที่3ค่ะเป็นแนวรอบขอบชิดเอาไว้ล้อมในบ้านของเราให้มีความปลอดภัยน้ำมือจับหูไว้ค่ะ1 2

0: 3เด็กชายประกรณ์ค่ะแนวรอบขอบชิดเอาไว้ล้อมบ้าน
1: กำแพงครับ
0: กำแพงยังไม่ถูกค่ะยังไม่ถูกค่ะเด็กๆคนอื่นน้ำมือจำหัวไว้ค่ะไม่ใช่กำแพงไม่ใช่อิฐนะคะ1 2 3น้องค่ะน้องนิชาพัฒน์ค่ะแนวรอบขอบชิดเอาไว้ล้อมบ้านคือ
1: วัวว
0: ัวยังไม่ถูกค่ะไม่ใช่สัตว์นะคะเด็กๆน้ำมือจับหูใหม่ค่ะมีเพื่อนในกลุ่มแอบกระซิบแล้วนะคะแต่ว่าฟังผิดไปนิดเดียวไม่เป็นไรนะคะเอามือจับหูค่ะเด็กๆคนอื่น1 2 3น้องค่ะเด็กหญิงชนาการค่ะ
2: ร
0: ั้
2: ว
0: ค่ะรั้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะปริศนาต่อไปเป็นคุณแม่ของคุณพ่อคือใครเอ่ยคุณแม่ของคุณพ่อน้ำมือจำหวยค่ะใครนะ1 2 3น้องค่ะน้องณัฐวัฒน์ค่ะเป็นคุณแม่ของคุณพ่อคนคนนั้นคือ
3: ย่าครับ
0: ใครนะคะ
3: ย่าครับ
0: ย่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะและปริศนาข้อสุดท้ายเด็กๆปลายทางตอบได้บ้างไหมคะอย่าลืมตอบคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะอยู่ด้านหลังของขาไหนจะเอามือจับเขือกขาสิคะอยู่ด้านหลังของขามีข้างหน้าเป็นหน้าแข้งอยู่ด้านหลังของขาที่อยู่ด้านล่างด้านหน้าเป็นหน้าแข้งสิ่งนั้นคืออะไรคะนำมือจับหัวไว้แอบมีได้ยินมีคนตอบถูกแล้วนะคะเด็กๆต้นทาง1 2 3เด็กหญิงชนาการค่ะ
1: น
0: ้
1: องค่ะ
0: น้องเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะยอดเยี่ยมมากๆปรบมือให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางด้วยนะคะตอบยอดเยี่ยมมากๆเลยเดี๋ยวเรานะคะเด็กๆจะมาฝึกอ่านคำศัพท์กันอีกหนึ่งครั้งนะคะคำศัพท์คำแรกค่ะเด็กๆพ่อขา
2: พ่อข
0: าแม่ขา
2: แม่ขา
0: ม้า
2: ม้าร
0: ั้ว
2: ร
0: ั้
2: ว
0: ย่า
2: ย่า
0: น่อง
2: น
0: ่
2: อง
0: เด็กๆลองดูสิคะว่าคำศัพท์เหล่านี้พยัญชนะต้นเป็นอย่างไรพยัญชนะต้นเป็นอย่างไรคะเด็กๆดูคำแรกพ่อขาแม่ขาพยัญชนะต้นของ2คำนี้มีตัวอะไรบ้างคะตัวแรกเลยคือตัวพอตัวที่สองคือตัวอะไรคะขาคือคอควายต่อไป
2: แม
0: ่แม่คือ มอม้าเหมือนเดิมเลยค่ะขาคือตัว
2: คอควาย
0: มาดูคำที่สองค่ะเด็กๆม้าม้าพยัญชนะต้นคือตัวยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะมอม้าต่อไปรั้วค่ะพยัญชนะต้นคือ
2: รอเร
0: ือออกเสียงให้ถูกต้องค่ะ
2: รอเร
0: ือรอเรือยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะหญ้า
2: หญ
0: ้
2: า
0: พยัญชนะต้นคือ
2: ยอย
0: ัก
2: ษ์
0: ยอยักษ์และสุดท้ายค่ะคำว่าน่องพยัญชนะต้นคือ
2: น
0: อหนูยอดเยี่ยมมากๆเลยเด็กๆสังเกตสิคะว่าพยัญชนะต้นเหล่านี้เป็นไรมีใครตอบคุณครูได้บ้างคะน้องดาเนียค่ะพยัญชนะต้นเหล่านี้เป็นอย่างไรคะเด็กๆมีอะไรที่เหมือนกัน
1: เป็นอักษรต่ำคู่เหมือนกันค่ะ
0: เป็นพยัญชนะที่เป็นอักษร
1: ต่ำคู่ค
0: ่
1: ะ
0: ต่ำอักษรอะไรคะ
1: ต่ำเดียวค่ะ
0: ยังไม่ถูกค่ะเป็นอักษรเด็กชายประกรณ์ค่ะ
1: ต
0: ่
1: ำคู่ครับ
0: ยังไม่ถูกค่ะเป็นอักษรอะไรคะ
1: อักษรสูง
0: อักษรสูงยังไม่ถูกนะคะมีเพื่อนตอบถูกแล้วแต่ว่าอักษรต่ำเดียวและอักษรต่ำคู่เขาเรียกว่าเป็นอักษรอะไรคะตอบพร้อมกัน1 2 3
2: อักษรต่ำ
0: อักษรต่ำเก่งมากๆเลยค่ะประมือให้ตัว

0: พยัญชนะเหล่านี้นะคะเด็กๆ เป็นอักษรต่ำนั่นเองนะคะเด็กๆ เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้นะคะในเรื่องของชวนผันอักษรต่ำเดี๋ยวมาดูกันว่าอักษรต่ำเนี่ยจะสามารถผันได้ทั้งหมดกี่เสียงแล้วรูปกับเสียงเขาเนี่ยจะตรงกันหรือไม่ต้องคอยติดตามนะคะซึ่งหากเด็กๆเรียนรู้ในชั่วโมงนี้แล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องบอกหลักของการผันเสียงวรรณยุกต์อักษรต่ำที่เป็นคำเป็นได้ผันเสียงวรรณยุกต์อักษรต่ำคำเป็นได้รวมทั้งเห็นคุณค่าของการผันเสียงวรรณยุกต์อักษรต่ำคำเป็นเนี่ยเพื่อการนำไปใช้ในการอ่านและเขียนได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันนะคะว่าอักษรต่ำเนี่ยมีกี่ตัวแบ่งเป็นกี่ประเภทบ้างเด็กๆนำมือจับหัวค่ะอักษรต่ำมีกี่ตัวคะคำถามแรกคำถามที่สองคือแล้วเขาแบ่งเป็นกี่ประเภทมีอะไรบ้าง1 2 3เด็กหญิงกมลรัตน์ค่ะน้องตอบครูแมมหน่อยค่ะว่าอักษรต่ำมีกี่ตัวแบ่งเป็นกี่ประเภทคะ
1: 2ประเภทค่ะ
0: คำถามแรกคืออักษรต่ำมีกี่ตัวคะ
1: 14ตัวค่ะ
0: มีกี่ตัวคะ
1: 14ตัวค่ะ
0: 14ตัวยังไม่ถูกค่ะคนอื่นค่ะนำมือจับหัวไว้ค่ะ1 2ยังเลยค่ะยังไม่ได้3เลย3น้องค่ะเด็กชายแดนไตรค่ะแดนไตรตอบคุณแม่หน่อยค่ะว่าอักษรต่ำมีกี่ตัว
2: 24ตัวค่ะ
0: 24ตัวเก่งมากปรบมือให้เด็กชายแดนไตรค่ะเด็กชายแดนไตรจะตอบอีกหนึ่งคำถามไหมคะว่าแบ่งเป็นกี่ประเภทให้เด็กชายแดนไตรตอบอีกหนึ่งครั้งค่ะแบ่งเป็นกี่ประเภทคะ
2: 2ประเภท
0: 2ประเภทมีอะไรบ้างคะเก่งมากๆเลยค่ะอักษรต่ำมีทั้งหมด24ตัวนะคะแบ่งเป็นอักษรต่ำเดี่ยวและอักษรต่ำคู่นั่นเองนะคะคำถามต่อไปค่ะเด็กๆแล้วอักษรต่ำเดี่ยวมีกี่ตัวมาเดียวๆเลยมีกี่ตัวนะตอบพร้อมกันค่ะ1 2 3
3: 14ตัว
0: มีเพียงแค่10ตัวเท่านั้นมีเดี่ยวมีน้อยไม่ได้มีมากนะคะมีเพียงแค่10ตัวเท่านั้นนะคะเด็กๆวิธีการท่องจำของเราว่าอย่างไรบ้างคะเด็ก
3: ๆ
0: งูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกอีกหนึ่งครั้งค่ะ
3: งูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลก
0: อักษรต่ำเดี่ยววิธีการท่องจำก็คืองูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกมีทั้งหมด10ตัวนะคะเด็กๆต่อไปค่ะแล้วอักษรต่ำคู่ล่ะคะมีกี่ตัวตอบพร้อมกันค่ะ14ตัวที่เหลือนะคะก็คือวิธีการท่องจำของเราก็คือ
3: พ่อค้า
0: ฟันทองซื้อช้างพ่อนั่นเองนะคะซึ่งอักษรต่ำคู่นะคะเขาก็จะมีคู่เสียงที่คู่กับอักษรหมู่ใดคะอักษรสูงนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปค่ะเด็กๆเราจะมาทบทวนนะคะในเรื่องของคำเป็นกันจำได้ไหมคะเด็กๆว่าคำเป็นมีลักษณะอย่างไรคำเป็นนะคะถ้าไม่มีตัวสะกดเนี่ยเขาก็จะประสมกับสระเสียงยาวนะคะรวมทั้งมีสระเสียงสั้นนะคะก็คือมีทั้งหมด4สระนะคะก็คือสระอ่ำสระไอสระไอไม้มะลายสระไอไม้ม้วนและสุดท้ายก็คือสระเอานั่นเองนะคะแต่ถ้าเขามีตัวสะกดเนี่ยอย่าลืมว่าเขาจะอยู่ในมาตรากงก้นก้ม
3: เ
0: กย
3: เ
0: กิ
3: ล
0: อยู่ในทั้งหมดมาตรานี้นั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆเราจะมาคิดทบทวนนะคะให้เด็กๆเนี่ยลองฝึกใช้สมองดีไหมคะในกิจกรรมนี่เลยให้เด็กๆเนี่ยยกตัวอย่างคำที่เป็นอักษรต่ำนะคะที่เป็นคำเป็นกลุ่มละ1คำวันนี้เราจะมาฝึกใช้สมองกันนะคะเด็กๆให้แต่ละกลุ่มนะคะรวมทั้งเด็กๆปลายทางด้วยในกลุ่มนะคะช่วยกันคิดคำที่เป็นอักษรต่ำคำเป็นนะคะกลุ่มละ1คำเพียงเท่านั้นครูแหม่มจะจับเวลาภายใน1นาทีค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือคิดและเขียนได้เลยค่ะ

0: ว่าอะไรคะจับมือซ้อยถูกคำว่าอะไรคะเติมตัวสะกดเข้าไปดีไหมคะเป็นคำว่าอะไรดีเอ่ยคำว่าคะเติมตัวสะกดเข้าไปที่เป็นคำเป็นเติมตัวอะไรดีคะงองูได้ค่ะจะได้เป็นคำว่าอะไรคะ
1: ค้าง
0: จะได้เป็นคำว่าอะไรคะ
1: ค้าง
0: ค้างนะคะเหลือเวลาอีก30วินาทีค่ะกลุ่มนี้ได้คำว่าอะไรคะง่ายเขียนเลยค่ะถูกต้องค่ะเขียนตัวใหญ่ๆเลยค่ะเขียนตัวใหญ่ๆค่ะลบออกแล้วเขียนใหม่ค่ะกลุ่มนี้ค่ะได้คำว่าอะไรคะ
2: ชม
0: เขียนให้สวยๆค่ะเขียนให้สวยๆค่ะ
2: ไอ้เขียนตัวมันรีบเขียนอ่ะ
0: กลุ่มนี้ได้คำว่าอะไรคะชวนเด็กๆหมดเวลาค่ะวางปากกาค่ะวางปากกาค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูทีละกลุ่มนะคะกลุ่มที่1ค่ะเด็กๆมองมาที่กลุ่มนี้ค่ะกลุ่มนี้ให้เพื่อนที่เป็นตัวแทนคำนี้อ่านว่า
3: ค้าง
0: ค้างเด็กๆออกเสียงค่ะค้าง
1: ค
0: ้
1: าง
0: ค้างเด็กๆช่วยบอกครูแหม่มหน่อยว่าคำว่าค้างเป็นอักษรต่ำมั้ยคะ
2: เป็น
0: ทำไมถึงเป็นอักษรต่ำเพราะทำไมถึงเป็นอักษรต่ำคำเป็น
2: เพราะม
0: ี
2: คอควาย
0: หนึ่งเลยมีคอควายที่เป็นอักษรต่ำและสุดท้ายเขามีตัวสะกดอยู่ในมาตรากงใช้คำเป็นไหมคะ
2: ใช
0: ่ใช่เก่งมากๆปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งค่ะต่อไปกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองค่ะครูแหม่มขอไมค์หน่อยค่ะกลุ่มที่สองน้องค่ะออกเสียงให้เพื่อนๆฟังได้ไหมคะคำนี้อ่านว่าร
4: ัวค่ะ
0: อ่านออกเสียงว่าร
4: ัวค่ะ
0: รออัวรัวไม้เอกรัวเด็กๆออกเสียงค่ะรัว
1: ร
0: ั
1: ว
0: รัว
1: ร
0: ั
1: ว
0: ทำไมคำว่ารัวเนี่ยใช่คำอักษรต่ำคำเป็นไหมคะหนึ่งเลยรอเรือใช่พยัญชนะต้นที่เป็นอักษรต่ำไหมคะใช่ใช่แล้วสระประสมด้วยสระอัวสระอัวเป็นสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาวเสียงยาวนะคะเด็กๆ เก่งมากๆเลยต่อไปค่ะกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3นี่เลยนะคะกลุ่มที่3ให้น้องเจด้านะคะหันไปเด็กๆหันมาค่ะเด็กๆหันมาดูคำศัพท์กลุ่มที่3แล้วช่วยคุณแหม่มคิดหน่อยว่าใช่คำอักษรต่ำคำเป็นไหมเจด้าคะคำนี้ออกเสียงว่า
3: ง่าย
0: ง่ายได้ออกเสียงค่ะง่าย
1: ง่าย
0: ง่าย
1: ง
0: ่
1: าย
0: คำว่าง่ายใช่อักษรต่ำคำเป็นไหมคะงองูใช่ครับใช่พยัญชนะต้นที่เป็นอักษรต่ำไหม
1: ใช
0: ่ตัวสะกดอยู่มาตราอะไรคะมาตราเกยเป็นคำเป็นนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะประมือให้กลุ่มที่3ค่ะเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4นะคะคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะเด็กๆมองคำศัพท์และออกเสียงด้วยค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
4: ชม
0: ชมเด็กๆออกเสียงตามเพื่อนค่ะชม
1: ชม
0: ชม
1: ชม
0: คำว่าชมชอช้างที่เป็นพยัญชนะต้นใช่คำอักษรต่ำไหมคะใช่พยัญชนะต้นที่เป็นอักษรต่ำไหมใช่นะคะเก่งมากๆเลยนะคะและตัวสะกดอยู่มาตราอะไรคะกลุ่มนี้ตอบพร้อมกันมอม้าอยู่มาตราก
1: ล
0: มนะคะเป็นอักษรต่ำคำเป็นยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและกลุ่มสุดท้ายค่ะเด็กๆปลายทางคิดคำศัพท์ได้ไหมคะคำสุดท้ายนะคะนี่เลยกลุ่มนี้ค่ะน้องค่ะคำนี้คำศัพท์ที่หนูเขียนกลุ่มนี้คือคำว่า
1: ชวน
0: เด็กๆออกเสียงค่ะชวน
1: ชวน
0: ชวน
1: ชวน
0: นี่พยัญชนะต้นเหมือนกลุ่มเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะก็คือชอช้างนะคะและมีนอหนูที่เป็นมาตรากลนะคะที่เป็นตัวสะกดเพราะฉะนั้นคำว่าชวนเป็นคำเป็นถูกต้องค่ะเอาละค่ะเด็กๆปรบมือให้ตนเองค่ะต่อไปนะคะเด็กๆให้เด็กๆวางปากกาวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเดี๋ยวเราจะมาเรียนในเรื่องของการผันอักษรต่ำที่เป็นคำเป็นกันนะคะนี่เลยอักษรต่ำที่เป็นคำเป็นเด็กๆคะสามารถผันได้3เสียงเหมือนกับอักษรสูงเลยแต่จะแตกต่างกันคือจะผันได้เป็นเสียงสามัญเดี๋ยวเสียงขาดสามัญโท
1: โ
0: ทตรีอักษรต่ำที่เป็นคำเป็นเสียงสามัญจะไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะพื้นเสียงจะเป็นเสียงสามัญนะคะส่วนเสียงโทรูปวรรณยุกต์จะเป็นไม้เอกเดี๋ยวเสียงขาดไม้เอกส่วนเสียงตรีรูปวรรณยุกต์คือไม้โทเดี๋ยวเสียงขาด
1: ไม้โท
0: เด็กๆลองอ่านตามครูแหม่มนะคะสามัญไม่มีรูปวรรณยุกต์เสียงโทรูปวรรณยุกต์ไม้เอก
1: เสียงโทรูปวรรณยุกต์ไม้เอก
0: เสียงตรีรูปวรรณยุกต์ไม้โท
1: เสียงตรีรูปวรรณยุกต์ไม้โท
0: นี่คือการผันอักษรต่ำนะคะผันได้3นิ้วนะคะ3เสียงแต่หากเด็กๆนะคะอยากผันได้5เสียงเหมือนกับอักษรกลางและอักษรสูงนะคะเราสามารถนำอักษรหมู่ใดมาช่วยผันเด็กชายประกรณ์ค่ะเราสามารถนำอักษรหมู่ใดมาช่วยผันคำที่เป็นอักษรต่ำคู่คำเป็นให้สามารถผันได้ทั้งหมด5เสียงคะเด็กชายประกรณ
3: ์อักษรสูงครับ
0: อักษรสูงเก่งมากๆตบมือให้เด็กชายประกรณ์ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะสามารถอักษรต่ำคู่เนี่ยที่เป็นคำเป็นสามารถผันได้5เสียงโดยการที่เรานำอักษรสูงนะคะมาช่วยในการผันนั่นเองนะคะเด็กๆนี่เลยทบทวนอีกหนึ่งครั้งค่ะเด็กๆอักษรต่ำคู่เสียงคอเด็กๆเสียงค่ะคอ
1: คอ
0: คู่กับอักษรสูงคือเสียง
1: คออ
0: ักษรสูงคือเสียง
1: คอ
0: เด็กๆจ๋า
1: จ๋า
0: เด็กๆจ๋า
1: จ๋า
0: ตอนนี้เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางตอบเสียงดังกว่าเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางอีกนะคะไม่ยอมแพ้ใช่ไหมคะ
1: ไม่ยอม
0: ขออีกหนึ่งครั้งค่ะอักษรต่ำคู่ที่เป็นเสียงคอมีคู่เสียงที่เป็นอักษรสูงคือเสียง
1: ค
0: อยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเสียงชอคู่กับเสียง
1: ช
0: อชอเสียงทอคู่กับเสียง
1: ท
0: อทอเสียงซอคู่กับเสียง
1: ซ
0: อสอเสียงทอคู่กับเสียง
1: ท
0: อทอเสียงฟอคู่กับเสียง
1: ฟ
0: อและสุดท้ายเสียงฮอคู่กับเสียง
1: ห
0: อนั่นเองค่ะเสียงฮอคู่กับเสียงหอยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกผันนะคะคำที่เป็นอักษรต่ำคำเป็นกันค่ะเด็กๆคำแรกค่ะคา
1: คา
0: เวลาที่เราเริ่มผันนะคะเสียงสามัญก็จะเป็นคำว่าคาไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะเด็กๆเอาเสียงค่ะคา
1: คา
0: คาคำว่าค่ะเราก็จะใช้อักษรสูงเข้ามาช่วยผันนะคะค่าค่าค่า
1: ค่า
0: ค่า
1: ค่าอ
0: ีกหนึ่งครั้งค่ะเด็กๆผันพร้อมกันนะคะค่าค่าค่าค่าค่าต่อไปค่ะคำว่าชีเด็กๆเอาเสียงค่ะชี
1: ช
0: ี
1: ช
0: ีผันได้เป็นชีชี
1: ช
0: ี
1: ช
0: ี
1: ช
0: ีอีกหนึ่งครั้งนะคะพร้อมกันชีชีชีชีชีเด็กๆลองนำนิ้วมือของเรานะคะขึ้นมานะคะเดี๋ยวยกนิ้วหัวแม่มือนะคะเริ่มที่เสียงแรกคือเสียงสามัญนะคะผันพร้อมกันคำนี้คำว่าทอจะผันได้เป็นทอทอทอทอทออีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: ท
0: อทอทอทอทอเด็กๆอย่าลืม เราจะเริ่มผ่านกันที่นิ้วหัวแม่มือเป็นเสียงสามัญไล่ไปเรื่อยๆนะคะทอทอท่อทอถอแบบนี้เป็นต้นนะคะเด็กๆปลายทางอย่าลืมผันด้วยนะคะคำต่อไปค่ะเด็กๆคำว่าแพง
1: แพง
0: เด็กๆเอาเสียงค่ะแพง
1: แพง
0: พร้อมกัน1 2 3แพงแพงแพงแพงแพงอีก1ครั้งค่ะแพงแพงแพงแพงแพงต่อไปค่ะคำนี้ค่ะให้กลุ่มที่1เป็นคนที่นำเพื่อนๆนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะกลุ่มที่1ผ่านคำนี้ค่ะยกนิ้วมือของเราขึ้นมา1 2 3พอพอพอพอพออีก1ครั้งค่ะกลุ่มที่2ค่ะคำนี้ค่ะคือคำว่าอะไรคะ
1: ค้าง
0: ค้างนะคะเด็กๆยกนิ้วมือขึ้นมาผันค่ะคำนี้กลุ่มที่2เดี๋ยวให้กลุ่มที่2นำเพื่อนผันนะคะ1 2 3ค้างค้างข้างค้างค้างอีก1ครั้งค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3นำเพื่อนผ่านนะคะพร้อมไหมคะกลุ่มที่3กลุ่มที่3พร้อมไหมคะเสียงไม่ค่อยดังพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะคำนี้คือคำว่าซ่อนเด็กๆเอาเสียงค่ะซ่อนกลุ่มที่3นำเพื่อนผ่านเสียงดังฟังชัดเลยนะคะ1 2 3
1: ซ้อน
0: อีก1ครั้งค่ะ
1: ซ้อน
0: เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางตอบครูแม่มหน่อยค่ะว่าคำว่าซ่อนคือเสียงอะไรคะคำว่าซ่อน
1: เสียง
0: อะไรคะซ่อนเสียงคำว่าซ่อนคำนี้ค่ะซ่อนคำนี้คือเสียงอะไรคะคือเสียงโทนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่4ค่ะคำนี้คือคำว่าคำนี้คือคำว่า
1: ฟ
0: ันนะคะเราจะมาให้กลุ่มที่4นะคะเป็นตัวแทนนะคะผันให้เพื่อนฟัง1 2 3
1: ฟัน
0: กลุ่มอื่นผันตามด้วยค่ะ1 2 3เด็กๆตอบครูแม่หน่อยค่ะว่าคำว่าฟันเสียงวรรณยุกต์คือเสียงอะไรคะ
4: เสียง
0: สามัญยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5คำนี้ออกเสียงว่า
1: ที่
0: เก่งมากๆเลยค่ะกลุ่มที่5นำเพื่อนๆผันด้วยนะคะ1 2 3
1: ที่
0: กลุ่มอื่นผันตามค่ะ
1: ที่
0: เด็กๆตอบครูแม่มหน่อยว่าคำว่าที่เป็นเสียงอะไรคะคำว่าที
1: ่
0: เสียงโทยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะพันพร้อมกันคำนี้ออกเสียงว่า
1: ช่อง
0: ช่องเด็กๆพันค่ะช่องช่องช่องช่องช่องนำนิ้วมือของเราขึ้นมาด้วยค่ะ
1: ช่องช่องช่องช่องช่อง
0: ต่อไปค่ะเราจะมาทำกิจกรรมนี่ก็คือกิจกรรมเปิดคำยกป้ายนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะคุณครูปลายทางนะคะแจกดอกไม้นะคะที่เป็นเสียงวรรณยุกต์อักษรต่ำนะคะให้เด็กๆไหนเด็กๆชูดอกไม้ของเราหน่อยค่ะนี่เลยนะคะแต่ละกลุ่มนะคะก็จะได้ดอกไม้แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะเด็กๆว่าคำศัพท์แต่ละคำคืออะไรแล้วให้เด็กๆยกป้ายที่เป็นเสียงวรรณยุกต์ของคำนั้นขึ้นมานะคะพร้อมไหมคะใครพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งตอนนี้ยังไม่ยกป้ายนะคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งนั่งตัวตรงนะคะเด็กๆเวลาเรียนเราจะนั่งตัวตรงนะคะก่อนอื่นนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาทบทวนนะคะการผันอักษรต่ำคำเป็นสามารถผันได้กี่เสียงนะคะ
1: 3
0: เสียงเท่านั้นคือเสียงอะไรบ้างคะ
1: สาม
0: ัญโทตรีนะคะเสียงสามัญมีรูปวรรณยุกต์ไหมคะ ไม่มีรูปวรรณยุกต์ไม้เอกจะเป็นเสียง
1: โท
0: รูปวรรณยุกต์ไม้โทจะเป็นเสียง
1: ตร
0: ีนั่นเองค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคำแรกพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะออกเสียงคำนะคะให้คุณครูแหม่มฟังด้วยเอาละค่ะเด็กๆมาดูคำศัพท์คำแรกกันเลยนะคะคำนี้ออกเสียงว่าร ั
1: ้วออ
0: กเสียงหนึ่งครั้งค่ะ
1: ร
0: ั้วเป็นเสียงอะไรเอ่ย1 2 3รั้วคือเสียงตรีเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆผันเสียงวรรณยุกต์คำว่ารั้วค่ะเสียงวรรณยุกต์หยุดที่เสียงไหนหยุดที่นิ้วไหนให้เด็กๆหยุดผันที่นิ้วนั้นนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้วนำมือของเราขึ้นมาได้เลยค่ะ1 2 3รั้วรั้วรั้วรั้วเสียงอะไรคะ
1: เส
0: ียงตรีเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะคำที่2ค่ะเด็กๆก็คือคำว่าช้อนช้อนคือเสียงอะไรเอ่ยรูปวรรณยุกต์ไม้โทเสียงจะต้องเป็นเสียงอะไร1 2 3ชูขึ้นมาเลยค่ะเสียงคือเสียงตรีเก่งมากๆค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะเด็กๆผันเสียงวรรณยุกต์คำว่าช้อน1 2 3ช้อนช้อนช้อนช้อนเสียงตรียอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะคำศัพท์คำต่อไปค่ะเด็กๆคือคำว่าแพเด็กๆเอาเสียงค่ะแพ
1: แพ
0: แพ
1: แพ
0: คือเสียงอะไรเอ่ยไม่มีรูปวรรณยุกต์1 2 3ชูได้เลยค่ะคือเสียงอะไรคะสามัญยอดเยี่ยมมากๆเลยเด็กๆพันเสียงวรรณยุกต์คำว่าแพค่ะ1 2 3
1: แพ
0: หยุดที่นิ้วอะไรคะนิ้วหัวแม่มือของเราเพราะฉะนั้นก็คือเสียงสามัญนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคำต่อไปคำนี้ออกเสียงว่าช่องเด็กๆออกเสียงค่ะช่อง
1: ช
0: ่
1: อง
0: พันเสียงวรรณยุกต์คำว่าช่องคือเสียงอะไร1เสียงอะไรคะคำว่าช่องรูปวรรณยุกต์ไม้เอก1 2 3ชูเลยค่ะเสียงอะไรคะเสียงโทนะคะไม่เชื่อหรอกต้องพิสูจน์ค่ะนำนิ้วของเราขึ้นมาพันเสียงวรรณยุกต์คำว่าช่อง1 2 3ช่องช่องช่องเสียงโทที่นิ้วกลางนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้คือคำว่าง่ายได้ได้เอาเสียงค่ะง่าย
1: ง่าย
0: ง่าย
1: ง
0: ่
1: า
0: ายคือเสียงอะไรวรรณยุกต์อะไรเอ่ยขอกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2คำว่าง่ายเสียงวรรณยุกต์คือเสียงอะไร1 2 3เสียงอะไรคะเสียงโทเป็นคำตอบที่ถูกต้องประมือให้กลุ่มที่2ค่ะเด็กๆพันเสียงวรรณยุกต์คำว่าง่าย1 2 3ง่ายง่ายง่ายเสียงโทนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเอาเสียงค่ะยุ่ง
1: ย
0: ุ่
1: ง
0: ยุ่ง
1: ย
0: ุ่งคือเสียงอะไรเอ่ยขอกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1คำว่ายุ่งคือเสียงอะไรเอ่ย1 2สามกลุ่มที่หนึ่งคำว่ายุงคือเสียงสามัญนั่นเองค่ะเด็กๆพันเสียงวรรณยุกต์คำว่ายุงหนึ่งสองสาม
1: ยุง
0: อยู่ที่นิ้วไหนคะ
2: ห
0: ั
2: วแม่ม
0: ือหัวแม่มือนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเสียงสามัญนั่นเองค่ะคำต่อไปนะคะเด็กๆคือคำว่าไว้เด็กๆเอาเสียงค่ะไว
1: ้
0: ไว้
1: ไว
0: ้คือเสียงอะไรเอ่ยยกพร้อมกันเลยนะคะ1 2 3ไว้คือเสียงไว้คือเสียงอะไรคะ
1: เส
0: ียงตรีนั่นเองรูปวรรณยุกต์ไม้โทนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆพันเสียงวรรณยุกต์คำว่าไว้1 2 3ไว้ไว้ไว้ไว้อยู่ที่นิ้วนางนะคะเพราะฉะนั้นคือเสียงตรีนั่นเองค่ะ เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆซึ่งกิจกรรมต่อไปของเรานะคะก็คือใบงานที่13เรื่องชวนผันอักษรต่ำนะคะวันนี้มีขนมหวานมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาค่ะเปิดใบงานที่13นะคะ

0: เปิดใบงานที่13ได้เลยค่ะใบงานที่13นะคะเดี๋ยวเรานะคะเด็กๆลองดูใครเปิดเจอแล้วบ้างคะจะมีขนมหวานนะคะซึ่งขนมหวานเนี่ยก็จะมีคำศัพท์อยู่ด้านในขนมหวานนะคะและให้เด็กๆเติมเสียงเข้าไปนะคะว่าเป็นเสียงอะไรพร้อมไหมคะสำหรับคำศัพท์ในแบบฝึกหัดเรานะคะคำแรกก็คือคำว่าง่
1: วง
0: เด็กๆเสียงค่ะง่วง
1: ง
0: ่
1: วง
0: ท่อ
1: น
0: ิ่
1: ง
0: ค้อน
1: ร
0: ั้
1: ว
0: ฟันว้าว
1: ว
0: ้าวนี้หมายถึงอะไรคะหมายถึงอะไรนะคะว้าวนี้หมายถึงว้าวที่ลอยอยู่บนฟ้าใช่ไหมคะเป็นการละเล่นชนิดหนึ่งนะคะต่อไปค่ะทิ้
1: ง
0: มุ่ง
1: ซ
0: ื
1: ้อ
0: ชาม
1: โล
0: ่
1: ง
0: ย่าง เอาละค่ะเด็กๆลงมือทำแบบฝึกหัดได้เลยค่ะ

ากค่ะใช้เวลาไม่นานนะคะคำว่างวงคือเสียงอะไรคะเสียงอะไรคะใช่ค่ะให้เขียนคำว่าเสียงสามัญค่ะไม่มีรูปวรรณยุกต์จะเป็นเสียงสามัญรูปวรรณยุกต์ไม้เอกจะเป็นเสียงโทรูปวรรณยุกต์ไม้โทจะเป็นเสียงตรียอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะคำนี้คำว่างวงมีรูปวรรณยุกต์ไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นเสียงอะไรคะน้องเมย์น้องเมย์บอกคุณแบบหน่อยเร็วว่าคำว่าง่วงไม่มีรูปวรรณยุกต์จะเป็นเสียงอะไรคะเสียงสามัญเราต้องเขียนคำไหนลงไปคะคำนี้นะคะจับดินสอให้ถูกด้วยค่ะ

ตรีสระอีต้องอยู่ตรงไหนคะต่อเต่าหรือรอเรือต้องอยู่พยัญชนะต้นตัวที่2นะคะรอเรือนะคะ

คำว่ารั้วคือเสียงอะไรคะรั้วรั้วคือเสียงอะไรคะน้องไรวิทรั้วคือเสียงอะไรคะรั้วข้อที่5ตรีนะคะนี่ไงหนูเขียนมาแล้วต่อไปอ่ะครูจะถามหนูนะคะคำว่าทิ้งคือเสียงอะไรคะเสียงอะไรคะเสียงไม้โทไม่มีค่ะเสียงวรรณยุกต์เราจะไม่มีคำว่าไม้นะคะคำว่าทิ้งคือเสียงอะไรคะ

0: ูเขียนมาเนี่ยคือเสียงอะไรคะ
1: เสียงตรีนะคะเก่งมากมากเลยค่ะเด็กๆคนไหนนะคะเสร็จแล้วบ้างยกมือให้คุณแหม่มดูหน่อยค่ะเด็กๆปลายทางก็น่าจะเสร็จแล้วนะคะส่วนถ้าเด็กๆว่างนะคะก็สามารถระบายสีเพิ่มเติมได้นะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราจะมาเฉลยกันแล้วแต่เราจะไม่เฉลยแบบธรรมดาวันนี้คุณครูแหม่มจะใช้ดอกไม้เสียงวรรณยุกต์ให้เป็นประโยชน์เราจะมาเฉลยแบบใช้ป้ายนะคะถ้าคุณครูอ่านคำไหนนะคะให้เด็กๆเนี่ยยกป้ายคำนั้นว่าคำนั้นเนี่ยออกเสียงว่าเป็นเสียงอะไรนะคะผ่านวรรณยุกต์ได้เป็นเสียงอะไรนะคะคำแรกค่ะเด็กๆง่วงเด็กๆออกเสียงค่ะง่วงง่วงคือเสียงสามัญนะคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะคำที่สองค่ะพ่อพ่อคือเสียงตอบพร้อมกันค่ะพ่อคือเสียงโทนิ่งข้อที่สามค่ะนิ่งนิ่งคือเสียงโทต่อไปค่ะค้อนเดี๋ยวเอาเสียงด้วยค่ะค้อนค้อนคือเสียงตรีนะคะต่อไปค่ะรั้วรั้วคือเสียงตรีนะคะต่อไปค่ะฟันฟันคือเสียงสามัญยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะว้าวว้าวว้าวนี้คือเสียงโทนะคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะทิ้งทิ้งคือเสียงตรีนะคะต่อไปค่ะมุ้งมุ้งคือเสียงโทนะคะต่อไปซื้อซื้อคือเสียงตรีนะคะต่อไปค่ะชามชามคือเสียงสามัญนะคะต่อไปค่ะโล่งโล่งคือเสียงโทนะคะและสุดท้ายค่ะย่างย่างคือเสียงตอบพร้อมกันค่ะย่างคือเสียงโทนั่นเองค่ะปรบมือให้ตัวเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการผันอักษรต่ำนะคะที่เป็นคำเป็นนะคะสามารถผันได้ทั้งหมดกี่เสียงคะ
2: 3เสียง
0: สามารถผันได้ทั้งหมด3เสียงนะคะก็คือเสียงสามัญเสียงโทและเสียงตรีนะคะเสียงสามัญมีรูปวรรณยุกต์ไหมคะไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะเด็กๆเสียงโทรูปวรรณยุกต์คือรูปวรรณยุกต์ไม้เอกเสียงตรีรูปวรรณยุกต์คือไม้โทนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแต่หากเราจะอยากผันให้ได้ทั้งหมด5เสียงนะคะเราจะต้องนำอะไรเข้ามาช่วยคะเด็กชายณัฐวัฒน์ค่ะเราจะต้องนำอะไรเข้ามาช่วยคะ
3: อักษรสูงค
0: ่
3: ะ
0: อักษรสูงนะคะเยี่ยมมากประมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะก็จะสามารถผ่านได้ทั้งหมด5เสียงนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของชวนผันอักษรต่ำนั่นเองในชั่วโมงที่2นะคะสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบงานที่14เรื่องย้ำทวนอักษรต่ำสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเรื่องชวนผันอักษรต่ำนะคะอยากให้เด็กๆกลับไปทบทวนนะคะในเรื่องของอักษรต่ำมีพยัญชนะต้นอะไรบ้างนะคะลองนำสระมาผสมนำวรรณยุกต์นำตัวสะกดมาผสมนะคะแล้วลองผันด้วยตนเองนะคะอาจจะสลับกันเล่นกับเพื่อนก็ได้นะคะแข่งขันกันว่าใครยกตัวอย่างและผันคำได้ถูกต้องนะคะก็จะเป็นวิธีนะคะที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยมีความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการผันอักษรต่ำได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องด้วยนะคะวันนี้นะคะครูแหม่มต้องขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: 7มหัศจรรย์ตัดสินใจย้อนกลับมาบนโลกเพื่อช่วยชีวิตเจ้าหนูทำให้ต้องสูญเสียพลังงานและไม่สามารถเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์ได้
1: พวกเราคงไปดวงจันทร์ไม่ได้แล้วทีเนี่ยต้องติดอยู่ที่นี่ต่อไปอีกสินะ
2: แล้วพวกเราจะทำยังไงกันต่อไปดีล่ะ
3: ติดต่อกลับไปที่ดาวของเราดาวเรขา

0: ายงานสถานการณ์ขอรายงานให้ทราบว่าภารกิจไปดวงจันทร์ของเรายังไม่สำเร็จเป็นเพราะเราต้องช่วยเหลือเพื่อน
1: ๆอะไรคือเพื่อน
0: เราจะอธิบายยังไงดีนะเด็กๆล่ะคะรู้ไหมว่าเพื่อนคืออะไร

0: เราเข้าใจแล้วงั้นการเดินทางครั้งนี้ก็ไม่ถึงกับสูญเปล่าถึงแม้จะทำภารกิจไม่สำเร็จแต่อย่างน้อยก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายจากโลกนี้นะพวกเจ้าจะทำยังไงต่อไปก็ขึ้นกับการตัดสินใจของพวกเจ้าเองละนะ
1: งั้นเราก็สะสมพลังความดีกันใหม่สิน
2: ั่นสิอยู่ที่นี่สะสมพลังงานสะสมความดี
3: สะสมเพื่อน
4: ๆไม่ต้องห่วงดวงจันทร์น่ะยังมีเวลากลมป๊อกอีกหลายครั้ง
1: โอ้นี่มัน
5: ก็เจ็ด
3: เจ็ดมหัศจรรย์ยังอยู่บนโลกพวกเขาพาบรรดาเพื่อนสัตว์ทั้งหลายมาอยู่ที่เกาะอันไกลโพ้นที่นั่นสัตว์ต่างๆอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและออกลูกออกหลานมากมายเจ็ดมหัศจรรย์ก็ยังไม่ได้ไปดวงจันทร์พวกเขารักโลกนี้มากพวกเขาช่วยรักษาธรรมชาติและสร้างมิตรภาพระหว่างเพื่อนสัตว์ทั้งหลายบนเกาะเจ็ดมหัศจรรย์พร้อมกับสะสมพลังความดีต่อไปเพื่อวันหนึ่งจะปฏิบัติภารกิจให้กับดาวเรขาคณิตได้สำเร็จนั่นก็คือการไปดวงจันทร์นั่นเองเรื่องราวของเจ็ดมหัศจรรย์กลายเป็นนิทานเล่าขานกันสืบมาบนดาวเรขาคณิตเรื่องราวของมิตรภาพที่ชาวดาวเรขาคณิตใฝ่ฝันจะได้พบเจ
6: อทำพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
7: พลังแสง
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุพร้อมกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
9: ตอนที่6เพลงแม่กงเพลงไปเที่ยวสวนสัตว์

ลายมา

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ

0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: นคิดเขียนเสียก่อนจะตายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเอ่ยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที
1: ่
0: 2นะครับกับคุณครูพีรพงษ์เย็นทรวงหรือกวัดครับ
2: ทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีครับหวังว่าเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะสบายดีนะครับสบายดีไหมครับ
1: สบาย
0: ดีนะครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยเรื่องอะไรเอ่ยรูปเรขาคณิตใช่ไหมรูปเรขาคณิต2มิติรูปเรขาคณิต
1: 3
0: มิติรูปปิดและรูปเปิดนะในวันนี้นะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีว่าแต่ละรูปนี้จะมีลักษณะอย่างไรแน่นอนว่าเด็กๆในคาบเรียนนี้นะเด็กๆจะต้องทำอะไรได้บ้างนะครับมาดูกันนะอย่างแรกนักเรียนจะต้องจำแนกได้นะครับว่าเอ๊ะรูปใดเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปใดเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปใดเป็นวงกลมรูปใดเป็นวงรีนะครับต้องจำแนกรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีได้นะให้เหตุผลได้ว่าเอ๊ะทำไมเราถึงจำแนกในลักษณะนั้นนะครับและสุดท้ายจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะออกมาพูดออกมาอธิบายนำเสนอหน้าชั้นเรียนได้นะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมแรกที่ครูเตรียมไว้ให้เด็กๆดีกว่านะกิจกรรมนั้นคือกิจกรรมอะไรเอ่ยกิจกรรมแยกได้ไหมนะครับแน่นอนว่าเด็กๆน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วในเรื่องของรูปเรขาคณิตใช่ไหมรูปเลขาคณิต2มิติกับ3มิติแตกต่างกันยังไงลูกใครบอกคุณครูได้บ้างเชพฤกลูกเชพฤกคิดว่าแตกต่างกันยังไง
3: รูป2มิติจะติดกับพื้นครับติดกับกระดาษครับ
0: แบนๆเรียบเรียบใช่ไหมรูป3มิติละลูก
3: ถ้ารูป3มิติมันก็จะติดเหมือนกันแต่ว่าดูมีปุ่มครับ
0: มีใครเพิ่มเติมไหมมีใครเพิ่มเติมไหมอ่านโมลูกมีใครเพิ่มเติมจากเพื่อนได้บ้างรูป3มิติลูกจะมีอะไร
4: รูป2มิติจะเป็นรูปที่ไม่มีความหนา
0: ไม่มีความหนานะ
4: แต่รูป3มิติจะมีความหนา

0: ได้ความกว้างครับ
1: มีความหนาความกว้างความสูงนั่นเองนะครับความยาวด้วยใช่ไหมอันนั้นคือรูปเลขาคณิต3มิตินะครับวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆมาจำแนกนะรูปเลขาคณิต2มิติว่าแต่กิจกรรมนี้แยกได้ไหมเด็กๆน่าจะทำอะไรกันนะมาดูขั้นตอนก่อนนะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงว่าปลายทางและต้นทางจะต้องนั่งเป็นกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะช่วยกันจำแนกรูปเลขาคณิต2มิติที่คุณครูจะแจกให้ซึ่งครูได้วางไว้ที่โต๊ะเด็กๆแล้วใช่ไหมครับส่วนปลายทางนะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเรียนรู้ไปพร้อมๆกับต้นทางได้นะให้เด็กๆแยกเป็น2กองคุณครูจะมีรูปเลขาคณิต2มิติแบบหลากหลายให้เด็กๆดูนะครับแล้วให้เด็กๆแยกเป็น2กองโดยให้บอกว่าจำแนกโดยพิจารณาจากสิ่งใดนั่นคือเกณฑ์ในการแยกหรือจำแนกนั่นเองนะครับว่าเราใช้เกณฑ์อะไรในการจำแนกให้เด็กๆ เขียนลงในกระดานนะครับว่าเราใช้พิจารณาจากสิ่งใดนะเด็กๆเข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจไหมครับเข้าใจนะของครูนะนี่คุณครูเตรียมมาให้เด็กๆนะครับเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดต่างๆนะบางคนอาจจะทราบชื่อแล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่ทราบชื่อเราจะมาทราบชื่อกันในชั่วโมงเรียนนี้นะครับชั่วโมงเรียนนี้เด็กๆจะได้ทราบชื่อของเขาแน่ว่าแต่ละรูปชื่ออะไรนะครับแต่ก่อนอื่นให้นักเรียนจำแนกรูปเรขาคณิต2มิติออกเป็น2กองและบอกว่าพิจารณาจากสิ่งใดเริ่มลงมือปฏิบัติได้ทั้งต้นทางและปลายทางครับและอย่าลืมเขียนเกณฑ์ในการพิจารณาว่าเราพิจารณาจากสิ่งใดนะเราจำแนกโดยพิจารณาจากสิ่งใดให้เด็กๆ เขียนลงในกระดานนะครับเดี๋ยวครูจะสุ่มออกมานำเสนอนะแยกออกเป็น2กองนะ2กองนะครับสองกองเท่านั้น2กองสองกองแยกได้ยังเอ่ยใช้อะไรในการพิจารณาเขียนเลยเขียนยังไงเขียนสั้นๆเลยเขียนยังไงเขียนลงมือนะกลุ่มนี้แล้วลูกเรียบร้อยหรือยังใช้อะไรในการพิจารณาเขียนลงไปใช้อะไรเนี่ยเนี่ยทำไมเราถึงแยกเป็นสองสองกองแบบนี้ดูจากอะไรเอ่ยก็เป็นรูปหมดแล้วลูกจะดูยังไงเนี่ยมันมีอะไรเนี่ยมันต่างกันยังไงเราเขียนได้เลยเราเขียนได้เลยนะกลุ่มที่สองสยังลูกอย่าลืมเขียนนะว่าเราพิจารณาจากสิ่งใดได้กี่กองเอ่ยสองกองอันไหนเอ่ยไหนสองกองนี่มีไหนอันนี้ล่ะต้องสองกองต้องสองกองเท่านั้นนะไม่สามกองนะคุณครูให้แยกสองกองเท่านั้นสองกองเท่านั้นสองกองนะสองกองให้แยกเป็นสองกองก่อนตอนนี้ให้แยกเป็นสองกองก่อนเขียนยังไงมออุมออะไรเขียนให้ถูกต้องนะได้ไหมได้ไหมสังเกตสิแยกเป็นสองกองเราจะใช้อะไรอันนี้ด้วยต้องรวมกันลองพิจารณาสิเราจะใช้อะไรในการจำแนกก่อนนะเราใช้อะไรในการจำแนกใช้อะไรในการจำแนกลูก

0: น่าจะเป็นสามมิติ
1: รูปเหล่านี้เป็นรูปเรขาคณิตกี่มิติเนี่ยสองมิติหมดเลยแสดงว่าเราจะใช้แยก2มิติ3มิติไม่ได้ถูกไหมแล้วเราจะทำยังไงอ่ะแล้วสังเกตเลยเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยรูปพวกนี้เนี่ยมันเป็นยังไงเอ่ยมันมีอะไรเนี่ยเนี่ยและอันนี้ล่ะมีไหมเราก็อาจจะพิจารณาจากอะไรขอบของรูปใช่ไหมก็เขียนไปในกระดานนะกลมนี้ได้ไหมได้กี่กลมได้กี่กองได้กี่กองสองกองนะไปรวมกันสิสองกองสองกองเรียบร้อยยังใช้อะไรในการจำแนกเขียนถ้าสองกองเนี้ยใช้อะไรในการจำแนก
0: มีเหลี่ยมกับไม่มีเหลี่ยม
1: ได้ใช้เหลี่ยมในการจำแนกใช่ไหมเสร็จหรือยังมุมมออุมอมุมนะเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วนะอย่าลืมเขียนในกระดานว่าใช้อะไรในการจำแนกใช้อะไรในการจำแนกเอ่ยตรงนี้ใช้อะไรในการจำแนกไหนสองกองวางรวมกันและดูความแตกต่างใช้อะไรในการจำแนกเธอได้สองกองนี้ใช่ไหมกับกองนู้นใช้อะไรในการจำแนกใช้อะไรลูกตามความเข้าใจเราฮะเราก็เขียนลงไปน่าจะเสร็จเรียบร้อยกันแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดก่อนนะกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดที่จะได้ออกมานำเสนอนะครับนั่นก็คือกลุ่มที่1ลูกกลุ่มที่1ออกมานำเสนอกลุ่มที่1หยิบรูปเรขาคณิตมาด้วยเป็น2กองใช่ไหมหยิบมาให้หมดหยิบมาให้หมดตัวแทนมา2คนพอ2คนกระดานมาด้วยกระดานมาด้วยมาเร็ววางที่นี่ได้เป็นกี่กองลูกสองกองใช่ไหมได้เป็นสองกองแบบนี้ใช่ไหมได้2กองโดยพิจารณาจากอะไรกลุ่มนี้ได้2กองในลักษณะนี้นะครับในลักษณะนี้นะโดยพิจารณาจากอะไรครับ
0: มุม
1: หยิบไม้เพื่อนหน่อยลูกใบหมอนลูกพิจารณาจากอะไรครับพิจารณาจากมุมได้2กองในลักษณะนี้ใช่ไหมครับกองนี้มีมุมไหมเนี่ยกองที่1เนี่ยกองที่1กองนี้นะกองนี้มีมุมไหมลูก
0: ม
1: ีไหม
0: ม
1: ีมุมและกองนี้ล่ะลูกกองที่2เนี่ยมีมุมไหม
0: ไม่มีมุมค
1: ่
0: ะ
1: ไม
0: ่
1: มีมุมใช่ไหมครับไม่มีมุมนะไม่มีมุมนะครับแสดงว่าเราพิจารณาจากมุมใช่ไหมกลุ่มใดจำแนกแบบกลุ่มที่1บ้างยกมือจะใช้มุมยกมือเพื่อนจำแนกได้2กองคือกองที่1กับกองที่2กองที่1มีมุมนะครับกองที่2ไม่มีมุมนะใครพิจารณาแบบเพื่อนบ้างไม่มีนะแสดงว่ามีกลุ่มที่1นะพิจารณาจากมุมปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยเยอะมากนะกลุ่มที่ออกมานำเสนอต่อไปคือกลุ่มที่5ลูกออกมากลุ่มที่5ออกมานำเสนอเอารูปเรขาคณิต2มิติของ

0: กลุ่มตนเองมาด้วยนะครูขออนุญาตเก็บตรงนี้ก่อนนะกลุ่มที่1ลูกออกมาเลยลูกกลุ่มที่5มาเราแยกเป็น2กองยังไงไหนของเราอันไหนเราแยกยังไงครูไม่แยกให้ไหนเราแยกยังไงแบบนี้เหรอถูกต้องไหมของเราเราแยกแบบนี้เราใช้อะไรลูกเราใช้อะไรในการจำแนกอันนี้กองที่1ใช่ไหมนี่กองที่2เราแยกเป็น2กองในลักษณะนี้จากอะไร
1: มีความแหลมและไม่มีความแหลมค่ะ
0: อ๋อกองที่1 กองที่1ที่คุณครูชี้อยู่ตรงนี้นะครับที่คุณครูชี้อยู่ตรงนี้มีความแหลมไหมลูกเนี่ย
1: มี
0: ความแหลมใช่ไหมแล้วกองที่2ของเราล่ะลูก
1: ไม่มี
0: ความแหลมใช่ไหมอ๋อแยกจากความแหลมก็คือขอบของรูปนั่นเองนะดูจากขอบของรูปนะครับกองที่1จะเห็นว่าอ๋อมีความแหลมนะกองที่2ไม่มีความแหลมนะครับอ่ะเยี่ยมมากอ่ะประมือให้กลุ่มที่5หน่อยเยี่ยมมากอ่ะเก็บไปด้วยเก็บรูปเราไปด้วยลูกเก็บรูปเราไปด้วยนะกลุ่มถัดไปที่จะออกมานำเสนอนะนั่นคือกลุ่มที่2ลูกมากลุ่มที่2ออกมานำเสนอคุณครูอยากทราบว่าเราพิจารณาจากสิ่งใดอย่าลืมรูปเรขาคณิต2มิติของเรามาด้วยนะแยกเป็น2กองนะเป็น2กองช่วยครูกระจายให้เพื่อนๆดูหน่อยลูกให้เพื่อนๆต้นทางและปลายทางได้ดูอย่างชัดเจนนะว่าเราพิจารณาจากสิ่งใดนะครับกลุ่มนี้พิจารณาจากอะไรลูก
1: ดูจากเหลี่ยมของรูป2มิติค่ะ
0: ดูจากเหลี่ยมของรูปเรขาคณิต2มิติใช่ไหมแบ่งได้2กองใช่ไหมลูกกองแรกมีเหลี่ยมไหม
1: มีเหลี่ยมค่ะ
0: อ๋อกองแรกกองที่1ตรงนี้นะครับมีเหลี่ยมนั่นเองนะจะเห็นว่ามีเหลี่ยมทุกรูปเลยใช่ไหมครับกองที่2แล้วลูก
1: ไม่มีเหลี่ยมค่ะ
0: กองที่2ไม่มีเหลี่ยมนะการดูจากเหลี่ยมก็คือพิจารณาจากอะไรขอบของรูปนั่นเองใช่ไหมดูว่ามีเหลี่ยมนั่นเองแสดงว่าถ้าเราสัมผัสปุ๊บเราอาจจะไงโดนเหลี่ยมใช่ไหมครับกองที่1ใช่ไหมส่วนกองที่2พอเราสัมผัสแล้วรู้สึกว่าขอบทำไมขอบเป็นเหลี่ยมไหมไม่เป็นเหลี่ยมนั่นเองนะครับไม่เป็นเหลี่ยมนะอันนี้คือรูปเรขาคณิต2มิติจากกองที่2นะเยี่ยมมากอ่ะประมือให้กลุ่มที่2หน่อยเยี่ยมมากอย่าลืมเก็บรูปเรขาคณิต2มิติของกลุ่มตนเองไปด้วยนะกลุ่มถัดไปที่จะออกมานำเสนอนะครับนั่นก็คือกลุ่มที่4ลูกกลุ่มที่4ออกมานำเสนอมาเก็บให้หมดนะกลุ่มที่4กลุ่มที่4กลุ่มที่4กลุ่มที่4อ่ะใน2กองของเราใน2กองของเรากระจายเพื่อนดูด้วยกระจายเพื่อนดูให้ชัดเจนนะอันนี้กองที่1นะสองกองนะครับกองที่เราพิจารณาจากอะไรลูกแยกเป็น2กองเราพิจารณาจากอะไรฮะเราพิจารณาจากอะไรเอ่ย
1: มีเหลี่ยมกับไม่มีเหลี่ยมครับ
0: มีเหลี่ยมกับไม่มีเหลี่ยมไหนกองไหนมีเหลี่ยมลูกกองชี้เพื่อนดูสิชี้เพื่อนดูกองนี้ใช่ไหมครับมีเหลี่ยมนะกองที่1มีเหลี่ยมใช่ไหมครับกองที่2ล่ะลูก กองที่สองมีเหลี่ยมไหม
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีเหลี่ยมแสดงว่าพิจารณาเหมือนกลุ่มที่สองใช่ไหมอ๋อดูจากเหลี่ยมเช่นกันนะครับนั่นก็คือดูจากขอบของรูปนะอ่ะประมือให้กลุ่มที่สี่หน่อยกลุ่มสุดท้ายที่จะออกมานำเสนอนะครับนั่นก็คือกลุ่มที่สามลูกออกมานำเสนอมากลุ่มที่สามสองคนลูกมาช่วยกันช่วยกันนะอยู่กลุ่มเดียวกันต้องช่วยกันนะครับอยู่ห้องเดียวกันต้องรักกันนะสองกองสองกองไหนเราจำแนกยังไงกระจายเพื่อนดูด้วยกระจายเพื่อนดูเราพิจารณาจากอะไรกระจายเพื่อนดูให้ชัดเจนเราพิจารณาจากอะไรลูก
1: เหลี่ยมค่ะ
0: พิจารณาจาก
1: เหลี่ยม
0: เหลี่ยมใช่ไหมไหนกล้องไหนมีเหลี่ยมลูกกล้องไหนชี้เพื่อนดูหน่อยกล้องนี้ใช่ไหมมีเหลี่ยมใช่ไหมครับกล้องที่ไม่มีเหลี่ยมแล้วลูกไหนรูปร่างเป็นยังไงลูกอ๋อเป็นแบบนี้ใช่ไหมเอ่ยที่ไม่มีเหลี่ยมใช่ไหมครับแบบนี้เนาะไม่มีเหลี่ยมใช่ไหมครับนะไม่มีเหลี่ยมนะไหนแบบมีเหลี่ยมช่วยเพื่อนดูสิแบบมีเหลี่ยมกองที่มีเหลี่ยมนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะแสดงว่าเราใช้เหลี่ยมในการพิจารณานั่นก็คือขอบของรูปนั่นเองนะครับอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยเยี่ยมมากนะเก็บอุปกรณ์ด้วยเมื่อเด็กๆนะจำแนกได้แล้วใช่ไหมครับสองกองอย่าพึ่งนำมารวมกันนะให้วางไว้บนโต๊ะนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะวางไว้บนโต๊ะในลักษณะของสองกองเช่นเดิมนะครับสองกองนะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณครูจะพิจารณาจากอะไรนะเมื่อสักครู่นี้คุณครูให้จำแนกรูปเรขาคณิต2มิติออกเป็น2กองใช่ไหมครับมาดูกันนะถ้าเราพิจารณาจากขอบของรูปเป็นเกณฑ์นะคุณครูก็จะได้2กองในลักษณะนี้นะครับกองที่1มีขอบเป็นอะไรมีขอบเป็นแนวตรงใช่ไหมจะเห็นว่ารูปมีอะไรด้วยบางกลุ่มที่บอกว่ามีอะไรมีเหลี่ยมใช่ไหมกองที่1มีเหลี่ยมนั่นเองนะครับมีขอบเป็นแนวตรงนะแต่เมื่อมาพิจารณากองที่2มีขอบเป็นอะไรเนี่ยมีขอบเป็นอะไรมีขอบเป็นเส้นโค้งใช่ป่ะแสดงว่าอ๋ออย่างแรกเราอาจจะพิจารณาจากขอบของรูปนะครับหรือเราอาจจะพิจารณาแบบกลุ่มที่1กลุ่มที่1พิจารณาจากอะไรเมื่อสักครู่นี้พิจารณาจากพิจารณาจากพิจารณาจากพิจารณาจากมุมนะกองที่หนึ่งนะครับก็คือเป็นรูปที่มีมุมใช่ไหมมีมุมนั่นเองนะครับมีมุมนะมีมุมทุกรูปสังเกตว่ามีมุมหมดเลยใช่ไหมครับและกองที่สองสังเกตว่าเป็นรูปที่ทำไมไม่มีมุมใช่ไหมเราอาจจะใช้มุมในการพิจารณาก็ได้นะจากเมื่อสักครู่นี้ถ้าเด็กๆพิจารณารูปเลขาคณิต2มิติในกองที่1นะคุณครูถามว่าครูถามว่าแต่ละรูปมีสิ่งใดเหมือนกันใครตอบคุณครูได้บ้างแต่ละรูปมีสิ่งใดเหมือนกันลองดูจากที่เราจำแนกสิลองดูจากที่เราจำแนกสิกองที่1มีสิ่งใดเหมือนกันดาเนียลูกดาเนีย
1: เหลี่ยมค่ะ
0: แต่ละรูปมีเหลี่ยมเหมือนกันมีอะไรอีกนโมลูกนโม
1: เป็นมุมครับ
0: มีอะไร
1: มีมุมครับ
0: มีมุมอะไรอีกลูกอะไรอีกวันใหม่ลูกวันใหม
2: ่เป็นรูปภาพ2มิติเหมือนกันค่ะ
0: อะไรนะ
2: เป็นรูปภาพ2มิติเหมือนกันค่ะ
0: เป็นรูปเลขาคณิต2มิติเหมือนกันมีอะไรอีกไหมประกอบลูกสิ่งที่เหมือน
2: มีเส้นตรงเหมือนกันค่ะ
0: มีขอบเป็นแนวตรงเช่นกันใช่ไหมครับเกียร์ไหนเกียร์ไหนลูกเกียร์ไหน
2: เป็นรูปปิดเหมือนกันครับ
0: เป็นรูปปิดเหมือนกันเยี่ยมมากมีอะไรอีกไหมโอ้หลากหลายเลยเยี่ยมมากนะครับนั่นก็คือมีขอบเป็นแนวตรงเหมือนกันและมีมุมเหมือนกันใช่ไหมทุกรูปมีมุมเลยนะครับแต่เราไม่ได้พิจารณาถึงขนาดนะมีขอบเป็นแนวตรงเหมือนกันและมีมุมเหมือนกันนะครับเป็นรูปปิดเหมือนกันด้วยใช่ไหมแล้วก็แน่นอนเป็นรูปเรขาคณิต2มิติเหมือนกันแน่นอนนะครับเด็กๆมาดูนะคุณครูจะให้เด็กๆนะครับรู้จักคำนี้นะคำศัพท์ใหม่นะคำว่าด้านนะครับขอบที่เป็นแนวตรงแต่ละขอบเราเรียกว่าด้านนะหรือ side นั่นเองนะครับภาษาอังกฤษนะด้านเช่นรูปนี้เด็กๆคิดว่ามีกี่ด้านเนี่ย4ด้านใช่ไหมนี่ไงขอบเป็นแนวตรงอ๋อ1ด้าน2ด้าน3ด้าน4ด้านรูปนี้ล่ะลูกทดสอบสักเล็กน้อยกี่ด้านลูก3ด้านนะด้านที่1ด้านที่2ด้านที่3นะครับปณิดาปณิดารูปนี้มีกี่ด้านครับกี่ด้านเอ่ยตอบรูป
2: 4ค่ะ
0: 4อะไรเอ่ย
2: 4ด้าน
0: 4ด้านถูกต้องอ่ะปรบมือให้ปณิดาหน่อยแสดงว่าเราเข้าใจคำว่าด้านนะปลายทางแล้วครับหวังว่าคงเข้าใจนะครับด้านก็คือขอบที่เป็นแนวตรงนั่นเองนะแล้วนักเรียนคิดว่าแต่ละรูปมีสิ่งใดต่างกันคิดว่ามีสิ่งใดต่างกันแต่ละรูปนี้มีสิ่งใดต่างกันอนโมลูกนโมมีสิ่งใดต่างกัน
1: บางอันมี3มุมบางอันมี4มุมครับ
0: บางอันมี3มุมบางอันมี4มุมนะบางรูปนะบางรูปมี4มุมบางรูปมี3มุมเกียร์ไหนล่ะลูกมีอะไรที่แตกต่างอีก
2: รูปไม่เหมือนกันครับ
0: รูปไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันตรงไหน
2: บางอันก
0: ็มีกี่ด้าน
2: 3ด้าน
0: อ๋อบางรูปก็มี3ด้านบางรูปก
2: ็4ด้านครับ
0: มี4ด้านแสดงว่าสิ่งที่แตกต่างกันก็คือจำนวนด้านและจำนวนมุมใช่หรือไม่ลูกใช่ไหมฉะนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจำแนกรูปเรขาคณิต2มิติกองที่1เป็น2กลุ่มให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางลงมือปฏิบัติได้ครับให้จำแนกรูปเรขาคณิต2มิติกองที่1นะกองที่1เมื่อสักครู่นี้ออกเป็น2กลุ่มลูกลงมือปฏิบัติครับกองที่1นะเราพิจารณาจากอะไรเขียนมันเดิมด้วยนะพิจารณาจากสิ่งใดเขียนมันเดิมด้วยนะอย่าลืมเขียนว่าดูจากสิ่งใดพิจารณาจากสิ่งใดนะอย่าลืมเขียนในกระดานนะว่าพิจารณาจากสิ่งใดนะครับเราแยกออกเป็น2กลุ่มใช่ไหมและเราใช้เกณฑ์อะไรในการพิจารณานะดูเลยครูให้จำแนกกองนี้ใช่ไหม

0: อ่ะเขียนเลยเขียนเลยจำแนกเป็น2กองจำแนกจากอะไรคุณครูให้จำแนกกองนี้ใช่ไหมกองนี้เรายังไม่ต้องไปสัมผัสนะเสร็จหรือยังกลุ่มนี้บางอันพี่เนี่ยจากอะไรเขียนลงไปกลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยนะกลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่2กลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยนะกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยนะกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยพี่นาจากอะไรเขียนลงไปเดี๋ยวครูจะสุ่มนะออกมานำเสนอกลุ่มที่แตกต่างกันนะกลุ่มใดเสร็จแล้วตัวตรงกลุ่มใดเสร็จแล้วตัวตรงกลุ่มใดเสร็จแล้วตัวตรงเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดก่อนนะกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มที่4ลูกมากลุ่มที่4หยิบรูปเรขาคณิต2มิติกองที่1ที่แยกออกเป็น2กองนะกองที่1นะคุณครูเน้นย้ำว่ากองที่1นะครับมาเลยลูกมาเราพิจารณาจากอะไรในสองกองของเราสองกลุ่มสองกลุ่มของเรากระจายเพื่อนดูให้ชัดเจนนะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใช่ไหมครับกลุ่มที่1นะกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2ใช่ไหมครับเราพิจารณาจากอะไรเราพิจารณาจากอะไร
1: บางอันมี3ด้านบางอันมี4ด้านครับ
0: บางรูปมี3ด้านบางรูปมี4ด้านในรูปไหนมี3ด้านลูกรูปนี้นะกลุ่มที่1ใช่ไหมครับมี3ด้านนะกลุ่มที่2ล่ะลูกมีกี่
1: ด
0: ้
1: าน
0: มี4ด้านนะแสดงว่าเราพิจารณาจากจำนวนด้านใช่ไหมเยี่ยมมากอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่4นอเยี่ยมมากนะกลุ่มที่4อย่าลืมรูปเลขาคณิตของตนเองนะครับเก็บไปกลุ่มถัดมาที่จะมานำเสนอนะครับนั่นก็คือกลุ่มที่1ลูกออกมากลุ่มที่1นะกลุ่มที่1ไหนกระจายเพื่อนดูหน่อยได้2กลุ่มใช้เกณฑ์อะไรในการจำแนกลูก
2: ได
0: ้ใช้จำนวนจำนวนอะไร
2: ของด
0: ้
2: าน
0: จำนวนด้านในการจำแนกใช่ไหมครับกลุ่มที่1 นี่มีกี่ด้านลูก
2: 3
0: มีกี่ด้าน
2: 3
0: ไหนชี้เพื่อนดูมี3ด้านนะสุ่มมาสัก1รูปมี3ด้านยังไงไหนนับให้เพื่อนดูหน่อย
2: 1 2 3
0: นับมาอีก1ครั้ง
2: 1
0: อันนี้ถ้า

0: นี้เป็นอะไร
1: ด้าน
0: มุมนะนี่ด้านอยู่ตรงนี้หนึ่งด้านสองด้าน
2: สามด้าน
0: กี่ด้าน
1: จะให้ร
2: ู้สามด้
0: านสามด้านนะแล้วกองนี้ล่ะลูกหยิบมาหนึ่ง
2: ด้าน
0: หนึ่งด้าน
2: สองด้าน
0: สองด้าน
2: สามด้าน
0: สามด้าน
2: สี่ด้าน
0: สี่ด้านเยี่ยมมากนะแสดงว่าเราได้สองกลุ่มโดยพิจารณาจากจำนวนด้านนะครับปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งนอยมากนะมีกลุ่มใดไม่ได้พิจารณาจากจำนวนด้านไหมมีไหมมีกลุ่มใดไม่ได้พิจารณาจากจำนวนด้านไหมมีกลุ่มใดไม่ได้พิจารณาจากจำนวนด้านไหมกลุ่มไหนพิจารณาจากจำนวนด้านยกมือแสดงว่าพิจารณาจากจำนวนด้านทั้งห้องเลยนะครับแล้วปลายทางแล้วครับพิจารณาจากสิ่งใดครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะจากเมื่อสักครู่นี้คุณครูให้เด็กๆนะครับแต่ละกลุ่มใช่ไหมจำแนกรูปเรขาคณิต2มิติกล่องที่1เป็น2กลุ่มนะเราอาจจะจำแนกได้2กลุ่มโดยกลุ่มแรกเป็นรูปที่มีด้าน3ด้านและมุม3มุมใช่ไหมครับด้าน3ด้านมุม3มุมนะเด็กๆดูกลุ่มที่1นะครับแม้มีกี่ด้านเนี่ยด้านที่1ด้านที่2ด้านที่3มีกี่มุม3มุมมุมที่1มุมที่2มุมที่3นะครับแสดงว่ากลุ่มที่1เป็นรูปที่มีด้าน3ด้านมุม3มุมนะมาพิจารณาอีกกลุ่มหนึ่งนะที่ครูจำแนกออกมานะครับกลุ่มที่2เป็นรูปที่มีด้านกี่ด้าน
1: 4ด้าน
0: 4ด้านมีมุมกี่มุมมีมุม4มุมนะครับจะเห็นว่าเช่นรูปนี้นะมีด้าน1ด้าน2ด้าน3ด้าน4ด้านมีมุมกี่มุมครับ1มุม2มุม3มุม4มุมนะครับนั่นหมายความว่ากลุ่มที่2เป็นรูปที่มีด้าน4ด้านมุม4มุมนะเมื่อพิจารณาทุกรูปแล้วนะครับแสดงว่าคุณครูใช้เกณฑ์อะไรในการพิจารณาในลูกคุณครูใช้อะไรในการพิจารณานอกจากจำนวนด้านและอะไรอย่างนึงจำนวนอะไรครับนโมจำนวนอะไรเอ่ย
3: ความแหลมครับ
0: เรียกว่าอะไร
3: เรียกว่า
0: คุณครูบอกว่าอะไรเมื่อสักครู่นี้พิจารณาจากจำนวนด้านและจำนวนอะไรใครตอบคุณครูได้บ้างอีฟลูก
4: พิจารณาจากมุมค่ะ
0: พิจารณาจากมุมนะครับฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าเราอาจจะพิจารณาได้ทั้งจำนวนด้านและจำนวนมุมเพื่อจำแนกรูปเรขาคณิต2มิติออกเป็น2กลุ่มนะจากกองที่1นะครับและที่สำคัญนะคุณครูอยากให้เรารู้จักชื่อนะครับกลุ่มที่1รูปที่มี3ด้านและมีมุม3มุมเราเรียกว่ารูปอะไรรูปสามเหลี่ยมนะครับครูบอกไปแล้วนะและนักเรียนคิดว่ารูปที่มี4ด้านและมี4มุมเรียกว่าอะไรรูปอะไรลูกรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะแสดงว่าเด็กๆรู้จักรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมหรือยัง
1: ร
0: ู้
1: จัก
0: แล้วรูปที่มี3ด้านและมีมุม3มุมเรียกว่าร ูปสามเหลี่ยมรูปที่มี4ด้านมุม4มุมเรียกว่าร ูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆพิจารณารูปเรขาคณิต2มิติกองที่2เด็กๆใช้สายตามองไปที่กองที่2ของตนเองนะรูปเลขาคณิต2มิติกองที่2ของตนเองส่วนปลายทางถ้าไม่มีนักเรียนสามารถดูไปพร้อมๆกับคุณครูได้นะครับให้นักเรียนพิจารณาว่าแต่ละรูปมีสิ่งใดเหมือนกันมีสิ่งใดเหมือนกันเกียร์ไหนลูกเกียร์ไหน
1: ไม
0: ่
1: มี
3: วงกลมเหมือนกันครับ
0: เป็นวงกลมเหมือนกันใช่ไหมโอ้ยังไม่ใช่นะชัยพฤกษ์ลูกชัยพฤกษ
5: ์มีลักษณะโค้งครับ
0: มีลักษณะโค้งอ๋อมีขอบเป็นเส้นโค้งใช่ไหมอะไรอีกมีอีกไหม
6: ไม่มีมุมครับ
0: ไม่มีมุมเยี่ยมมากอะไรอีกเกียร์ไหนลูก
7: ไม่มีเหลี่ยม
0: ไม่มีอะไร
8: ไม่มีด้านครับ
0: ไม่มีด้านนั่นเองนะครับเยี่ยมมากแสดงว่าแต่ละรูปนะสังเกตว่าขอบของรูปเป็น

เส้นโค้งไม่มีด้านและไม่มีมุมโอ้โหเด็กๆตอบได้ครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับแล้วแต่ละรูปมีสิ่งใดที่แตกต่างกันมีสิ่งใดต่างกันใครตอบเบิ้ลลูกเบิ้ลมีสิ่งใดต่างกันลูกจะมีต่างกันอยู่ใช่ไหมมีอะไรต่างกัน

0: วนั้นน่ะผู้สม
1: ได้ไหมได้ไหมไม่เป็นไรลูกใครช่วยเพื่อนได้บ้างใครช่วยเพื่อนได้บ้างนักเรียนคิดว่ามีอะไรแตกต่างกันมีอะไรแตกต่างกันวันใหม่ลูก
2: มีทรงกลม
1: วงกลมวงกลม
2: มีวงกลมและวงรี
1: และวงรีใช่ไหมโอ้รู้จักชื่อแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันนะแต่และรูปนะครับนักเรียนจะเห็นว่ามีสิ่งที่ต่างกันก็คือบางรูปมีลักษณะยาวรีใช่ไหมคล้ายขอบของจานเปรหรือรูปไข่แต่บางรูปก็ทำไมโอ้กลมเลยใช่ไหมครับบางรูปก็ทำไมรีนะยาวๆใช่ไหมครับฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ต่างกันนะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลองช่วยกันจำแนกทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจำแนกรูปเรขาคณิต2มิติจากกองที่2เป็น2กลุ่มพร้อมกับบอกเกณฑ์ในการพิจารณาวิจารณาจากสิ่งใดลงมือปฏิบัติได้ทั้งต้นทางและปลายทางครับพิจารณากองที่2แล้วแยกออกเป็น2กลุ่มนะจำแนกออกเป็น2กลุ่มแสดงว่าตอนนี้เราจะไม่สัมผัสกองที่1ใช่ไหมมือเราจะไม่สัมผัสกับกองที่1เราจะดูกองที่2เป็นหลักแล้วแบ่งออกเป็น2กลุ่มใช่ไหมครับแน่นอนการที่เราจะจำแนกออกเป็น2กลุ่มได้เราก็จะต้องมีเกณฑ์ในใจว่าเราพิจารณาจากสิ่งใดนะครับแล้วเราก็ทำการจำแนกออกเป็น2กลุ่มครับหวังว่าปลายทางคงทำกันได้นะครับได้ไหมจำแนกหรือยังไหนอ๋อจำแนกเรียบร้อยแล้วจำแนกจากอะไรจำแนกจากไม่มีด้านหรอก็ไม่มีด้านทั้งคู่อ่ะเนี่ยหืมทั้ง2กลุ่มเนี้ย
0: วงรีจะสูงกว่าวงกลมนิดนึง
1: รียาวเขาใช้ว่ารียาวจะดูว่าทุกกลุ่มจะใช้อะไรในการพิจารณาวงรีใช้รอเรือลูกรออีรีน่าจะจำแนกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวครูจะสุ่มออกมานำเสนอนะครับกลุ่มนั้นคือกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดนะเชิญกลุ่มที่2ออกมานำเสนอลูกกลุ่มที่2ออกมานำเสนอมาออกมานำเสนอลูกนะเป็น2กลุ่มนะครูช่วยเราจำแนกยังไงใช้อะไรในการจำแนกลูก
3: ความรีและความกลมค่ะ
1: ความอะไรนะ
3: ความรีและความกลม
1: ใช้ความรีและความกลมในการจำแนกใช่ไหมอันไหนรีอันไหนกลมเอ่ย
3: อันนี้รี
1: ชี้ก็กลุ่มนี้รีอันไหนกลุ่มไหนกลมลูก
3: กลุ่มนี้กลม
1: ใช้ลักษณะของรูปในการจำแนกใช่ไหมครับเยี่ยมมากเลยกลุ่มใดใช้เหมือนกลุ่มที่2บ้างยกมือ

0: กลมได้ใช้แบบกลุ่มที่2บ้างยกมือใช้ความรีและความกลมกลุ่มที่5เหมือนกลุ่มที่3เหมือนกลุ่มที่4เหมือนที่1แล้วลูกเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนนะเหมือนนะเยี่ยมมากนะครับปรบมือให้กลุ่มที่2หน่อยถ้าเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูนะว่าชื่อของเขาจะชื่ออะไรนะกลุ่มที่4เหมือนไหมสรุปของเราใช้อะไรในการจำแนกตอบไปได
1: ้มีความยาวกับไม่มีความยาวครับ
0: มีความยาวกับไม่มีความยาวนะครับกลุ่มอื่นแล้วลูกมีไหมนอกเหนือจากนี้และจำแนกได้เหมือนเพื่อนเมื่อสักครู่นี้ไหมสองกลุ่มในลักษณะเดียวกันไหมสองกลุ่มลักษณะเดียวกันไหมลักษณะเดียวกันนะครับในทำนองเดียวกันนะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับในหน้าจออีกหนึ่งครั้งนะกลุ่มที่หนึ่งอาจจะแยกได้เป็นอะไรลักษณะนี้ใช่ไหมลักษณะกลมเลยใช่ไหมลักษณะกลมเลยใช่ไหมครับกับกลุ่มที่สองจะเห็นว่ายาวๆรีๆใช่ไหมครับกลุ่มที่หนึ่งเขามีชื่อเฉพาะของเขานักเรียนคิดว่าเขาน่าจะชื่ออะไรลูกชื่ออะไรเก่งมากวงกลมกลุ่มที่สองวงรีนั่นเองนะสรุปกันสักเล็กน้อยจากเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ทำกิจกรรมไปนักเรียนคิดว่ารูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีเป็นรูปเรขาคณิตชนิดใดกี่มิติกี่มิติใครออกมาเขียนให้ครูได้บ้างดาเนียออกมาลูกออกมาเขียนให้ครูหน่อยกี่มิติเอ่ยสองเขียนยังไงสองมิตินะเยี่ยมมากนะครับปรบมือให้ดาเนียน้อยนะและการจำแนกรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมกับวงกลมและวงรีตอนที่เราแยกออกเป็นสองกลุ่มใช่ไหมสองกลุ่มใหญ่ๆเราพิจารณาจากอะไรได้บ้างเราแยกออกเป็นสองกองใหญ่ๆใช่ไหมกองหนึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมกับรูปสี่เหลี่ยมกองหนึ่งเป็นรูปวงกลมเป็นวงกลมและวงรีพิจารณาจากอะไรใครออกมาเขียนได้บ้างพิจารณาจากอะไรที่ตอนแรกเราแยกตอนแรกเลยเราพิจารณาจากอะไรลูกจากอะไรครับใครออกมาเขียนได้บ้างเอ่ยพิจารณาจากอะไรนะโมลูกพิจารณาจากอะไรครับ
1: มุมและด้านและความยาวกับไม่มีความยาวครับ
0: ตอนแรกที่เราพิจารณาแยกออกเป็น2กองนะแยกออกเป็น2กองนะเราใช้อะไรขอบของอะไรขอบของรูปนั่นเองนะเราพิจารณาจากขอบของรูปนะครับเราพิจารณาจากขอบของรูปนะหรือเราอาจจะพิจารณาจากอะไรได้อีกนอกจากขอบของรูปแล้วเราจะพิจารณาจากอะไรที่แยกเป็น2กองมุมใช่ไหมน่าจะจำกันได้นะครับอาจจะพิจารณาจากมุมก็ได้นะแล้วการจำแนกรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมพิจารณาจากจำนวนอะไรแยกรูปสามเหลี่ยมกับรูปสี่เหลี่ยมจำแนกออกเราใช้พิจารณาจากอะไรจำนวนอะไรจำนวนอะไรลูกจำนวนอะไรเอ่ยพิจารณาจากจำนวนอะไรอะไรเอ่ยดานีลูก
2: ด้านค่ะ
0: ด้านหรืออาจจะพิจารณาจากอะไรได้อีก
2: มุม
0: เยี่ยมมากด้านหรือมุมก็ได้อ่ะใครออกมาเขียนได้บ้างใครออกมาเขียนได้บ้างประกอบลูกมาน่าจากอะไรเขียนตรงนี้ พิจารณาจากจำนวนด้านใช่ไหมครับดออานอดานไม่โทด้านนะหรือจำนวนอะไร
2: จำนวนมุม
0: เยี่ยมมากจำนวนมุมนะมุมเขียนยังไงมออุมอมุมนะเยี่ยมมากปรบมือให้ประกรณ์หน่อยและดาเนียด้วยนะที่ช่วยเพื่อนนะครับรูปอะไรเอ่ยเป็นรูปปิดที่มีด้าน3ด้านและมุม3มุมใบหมอนลูกรูปอะไรเอ่ย
1: สามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมค่ะ
0: รูปอะไรที่มีด้าน3ด้านและมุม3มุม
1: สามเหลี่ยมค่ะ
0: รูปสามเหลี่ยมออกมาเขียนให้ครูหน่อยใบมอนมาสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมนะถูกต้องปรบมือให้ใบมอนหน่อยรูปปิดที่มีด้านสี่ด้านมุมสี่มุมเรียกว่าออกมาเขียนให้ครูหน่อยเจ้านายมารูปอะไรรูปอะไรเอ่ยรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับรูปสี่เหลี่ยมนะถูกต้องไหมถูกต้องนะครับมาดูถัดไปนะวงกลมและวงรีเป็นรูปปิดที่มีขอบของรูปเป็นเส้นอะไรใครเอามาเขียนให้ครูได้บ้างเป็นเส้นอะไรนโมลูกออกมาเป็นเส้นอะไรเป็นเส้นอะไรเอ่ย
2: โค้งค
0: ่ะเขียนเลยปะโอคอควายเส้นโค้งนะและไม่มีด้านไม่มีมุมใช่ไหมครับแต่วงรีจะมีลักษณะยาวรีคล้ายๆขอบจานเปลหรือรูปไข่นั่นเองปรบมือให้นโมหน่อยเยี่ยมมากนะสำหรับแบบฝึกที่เด็กๆจะต้องทำนะครับนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 3.2 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gltv.ac.th นะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับให้นักเรียนอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 3.2 ทำแบบฝึกหัดและตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูผู้สอนนะครับและรบกวนคุณครูนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 3.2 พร้อมอธิบายคำสั่งและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับให้นักเรียนทำเป็นการบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูบทเรียนครั้งต่อไปกันเลยครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องรูปหลายเหลี่ยมในตอนที่1สิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 3.3 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gltv.ac.th ครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: เรียนหมดทำความเคารพ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
1: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
3: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนของครูแนนทุกๆคนเลยนะคะวันนี้มาพบกันในรายวิชาสังคมศึกษากับครูสุดารัตน์ปัญญาดีอีกเช่นเคยนะคะและเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะคะก็คือผู้ในชุมชนซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาวิชาสังคมศึกษาครูแนนได้ให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับผู้ที่มีบทบาทอำนาจในการตัดสินใจในโรงเรียนไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางจำได้ไหมคะว่าใครเป็นผู้มีบทบาทอำนาจในการตัดสินใจในโรงเรียนลองตอบกับคุณครูได้เลยนะคะตอบพร้อมๆกันหน่อยค่ะว่าใครคะ
2: ผ
1: ู้อ
2: ำนวยการโรงเร
1: ีย
2: น
1: เก่งมากค่ะนั่นก็คือผู้อำนวยการโรงเรียนของเรานั่นเองนะคะในแต่ละโรงเรียนก็จะมีผู้อำนวยการทำหน้าที่ในการพัฒนาโรงเรียนอาคารสถานที่นะคะสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนนะคะต่อมาค่ะในเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุดการเรียนต่างๆของนักเรียนนะคะก็มีผู้อำนวยการเป็นผู้มีบทบาทอำนาจในการตัดสินใจนั่นเองนอกจากผู้อำนวยการแล้วนะคะถ้าโรงเรียนขนาดใหญ่ของเราก็จะมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนที่จะคอยรับนโยบายจากท่านผู้อำนวยการใช่ไหมลูกนำมาถูกต้องค่ะรับคำสั่งหรืองานที่ได้มอบหมายจากผู้อำนวยการนะคะนำมาปฏิบัติโดยมอบหมายให้คุณครูอีกทีหนึ่งคุณครูก็จะนำมาจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนนะคะเหมือนในปัจจุบันเลยทีนี้ในการที่มีผู้อำนวยการแล้วผู้อำนวยการก็คือเป็นผู้นำในโรงเรียนผู้นำในโรงเรียน1ต้องมีความรู้ไหมคะ
2: มี
1: ต้องมีความรู้ความสามารถใช้คำสั่งอย่างเดียวไหมคะไม่ต้องฟังเหตุผลมีเหตุผลด้วยนั่นเองนะคะถ้าในวันข้างหน้านะคะนักเรียนคนไหนอยากเป็นคุณครูอยากเป็นผู้อำนวยการนะคะเราก็ต้องมีคุณสมบัติที่ดีมีนอกจากมีความรู้ความสามารถแล้วยังจะต้องมีเหตุผลมีความเป็นธรรมมีความซื่อสัตย์นั่นเองนะคะต่อมาค่ะในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในชุมชนของตนเองเราจะสามารถระบุผู้มีบทบาทและอำนาจในการตัดสินใจในชุมชนได้นั่นเองนะคะชุมชนของเรานะคะมีใครบ้างคะน้องนโมค่ะลองยกตัวอย่างหน่อยค่ะชุมชนของเรามีใครบ้าง
3: ครอบครัวผู้อื่นกับครอบครัวเราแล้วผู้นำชุมชนค่ะ
1: ค่ะในชุมชนของเรานะคะมีใครบ้างใช่ไหมคะหนึ่งคือนโมบอกว่ามีครอบครัวแต่ละครอบครัวครอบครัวเราครอบครัวของคนอื่นๆมารวมกันใช่ไหมคะก็จะเกิดเป็นชุมชนแล้วในชุมชนนอกจากมีคนในครอบครัวแต่ละครอบครัวแล้วมีใครอีกคะลูกกลุ่มที่ห้าค่ะจะต้องมีใครอีกบ้างคะ
4: ผู้นำชุมชนค่ะ
1: ผู้นำชุมชนที่ว่านี้คือใครลูก
4: ผู้ใหญ่บ้านค่ะ
1: เก่งมากค่ะลูกผู้ใหญ่บ้านนั่นเองนะคะนอกจากมีผู้ใหญ่บ้านแล้วในชุมชนของเรามีใครอีกบ้าง
3: กำนันค่ะ
1: กำนันถูกต้องค่ะนอกจากมีครอบครัวแต่ละครอบครัวผู้ใหญ่บ้านกำนันแล้วยังมีใครอีกบ้างที่เป็นผู้นำเหมือนกันมีใครอีกคะใครนึกออกมีไหมคะเด็กๆน่าจะยังนึกไม่ออกนั่นเองค่ะนักเรียนปลายทางลองนึกนะคะว่าในชุมชนของเรานั้นมีนำผู้นำที่ว่านี้มีใครบ้างนะคะหลักๆเลยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมคะและยังมีบุคคลที่เป็นผู้นำอีกหลายคนเลยนั่นเองนะคะมาดู2บุคคลแรกเอ้ย2คนแรกเลยนั่นก็คือกำนันและผู้ใหญ่บ้านนักเรียนรู้จักกำนันอยู่ใช่ไหมคะกำนันนี้จะดูแลคนทั้งตำบลเลยทั้งตำบลนี้ใหญ่ไหมคะ
2: ใหญ่
1: ใหญ่มากเลยแต่ละตำบลอาจจะมีหลายๆหมู่บ้านนะคะก็จะมีกำนันเพียงแค่1คนซึ่งกำนันก็จะคอยรับนโยบายรับสิ่งต่างๆที่จากหน่วยงานราชการมอบหมายมาให้นำมาทำอะไรลูกน้องวันใหม่ช่วยตอบให้เพื่อนฟังหน่อยสิคะ
4: บอกผู้ใหญ่บ้านให้ทำค่ะ
1: เก่งมากค่ะลูกกำนันนะคะก็จะรับนโยบายจากหน่วยงานใช่ไหมคะนำมากระจายให้ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านนะคะแต่ละชุมชนก็จะมีผู้ใหญ่บ้านอยู่แล้วนั่นเองนำมากระจายให้กับผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้ผู้ใหญ่บ้านนำไปทำอะไรคะน้องกัปตันค่ะลูกให้ผู้ใหญ่บ้านนำไปทำอะไร
4: แจกจ่ายให้คนที่อยู่ในหมู่บ้าน
1: แจกจ่ายให้คนที่อยู่ในหมู่บ้านนั่นก็คือให้คนในชุมชนได้ปฏิบัตินั่นเองนะคะซึ่งในชุมชนของเราก็จะมีนโยบายนำมาให้ปฏิบัติใช่ไหมคะเพื่อให้ชุมชนนั้นเกิดการพัฒนาขึ้นถูกต้องค่ะเด็กๆตอบได้ถูกทุกคนเลยนะคะเก่งมากๆเลยดังนั้นแล้วกำนันและผู้ใหญ่บ้านถือว่ามีบทบาทสำคัญไหมคะสำคัญมากๆเลยผู้ใหญ่บ้านถือว่าเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับคนในชุมชนมากที่สุดรู้ปัญหารู้สภาพแวดล้อมนะคะแล้วผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่หลักๆคืออะไรคะลูกคุณแนนขอกลุ่มที่4ค่ะผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่อะไรบ้าง
3: ช่วยจัดงานประเพณีต่างๆครับ
1: ช่วยทำจัดหรือจัดประเพณีต่างๆใช่ไหมคะถูกต้องค่ะผู้ใหญ่บ้านถือว่าเป็นผู้นำในเรื่องของการทำกิจกรรมต่างๆประเพณีหรือเกี่ยวข้องกับงานบุญประจำปีต่างๆนั่นเองนะคะก็จะเป็นผู้นำในการดำเนินการต่างๆนั่นเองในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆนะคะผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่อะไรอีกคะเดี๋ยวคุณแนนขอกลุ่มที่3ก่อนค่ะ
4: ดูแลหมู่บ้านครับ
1: ดูแลหมู่บ้านนั่นก็คือดูแลคนในชุมชนอย่างเช่นอะไรคะลูกใครจะตอบคะน้องไมกี้ค่ะดูแลคนในชุมชนอย่างไรคะ
2: ถ้ามีโจรมาลักทรัพย์คนในชุมชนช่วยแจ้งตำรวจให้ครับ
1: เก่งมากค่ะน้องไมกี้ถูกต้องเลยค่ะผู้นำชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้านก็จะคอยดูแลคนในชุมชนสมมุติว่าคนในชุมชนได้รับความเดือดร้อนนะคะโดนโจรลักขโมยของในบ้านเรือนหรือไฟไหม้บ้านก็ผู้ใหญ่บ้านก็ต้องรีบแจ้งหน่วยงานเพื่อให้เข้ามาช่วยเหลือใช่ไหมคะนี่ก็คือบทบาทของผู้ใหญ่บ้านและมีบทบาทอะไรอีกคะน้องวันใหม
4: ่เดินดูในชุมชนค่ะ
1: เดินดูในชุมชนนั่นก็คือต้องดูแลสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วยอย่างในแต่ละเดือนแต่ละปีใช่ไหมคะก็จะมีการทำความสะอาดหมู่บ้านเห็นไหมคะจะมีเสียงประกาศเสียงตามสายว่าวันนี้เราจะมีการทำความสะอาดชุมชนให้ทุกคนเตรียมอุปกรณ์มาเพื่อร่วมกันทำความสะอาดนี่ก็คือบทบาทหน้าที่ของผู้นำชุมชนนั่นเองนะคะแต่นักเรียนเคยเห็น

0: อีกกลุ่มบุคคลหนึ่งไหมคะที่ในช่วงฤดูฝนกลุ่มบุคคลนี้จะถืออุปกรณ์ไปนั่นก็คือไฟฉายถือไปแล้วก็เดินไปรอบๆหมู่บ้านนำไฟฉายนี้ไปส่องตามตุ่มน้ำองน้ำตามกาละมังตามถังน้ำบุคคลนี้ไปตรวจลูกน้ำยุงลายเพราะช่วงฤดูฝนมียุงลายมาทำให้เราเป็นโรคไข้เลือดออกบุคคลนี้คือใครคะผู้ใหญ่บ้านยังไม่ตรงประเด็นค่ะลูกกำนันยังค่ะลูกชาวบ้านใช่ค่ะคือคนที่อยู่ในชุมชนนั้นนะคะที่ทำหน้าที่นี้แต่เรียกว่าอะไรนักเล่นปลายทางนึกภาพออกไหมคะเป็นบุคคลที่ในแต่ละเดือนหรือแต่ละปีนะคะจะมีบุคคลกลุ่มนี้ถือไฟฉายไปรอบๆหมู่บ้านไปตรวจลูกน้ำยุงลายหรือแม้กระทั่งไปตรวจสุขภาพคัดกรองสุขภาพของคนในชุมชนบุคคลเหล่านี้เรียกว่าอะไรคะ
1: รปภ.ครับ
0: รปภ.ยังไม่ตรงค่ะลูกยังไม่ตรงประเด็นสัตวแพทย์ยังค่ะลูกเป็นคนในชุมชนของเราเองใครคะไหนใครนึกออกมีตัวย่อ3ตัวตัวออ่างขึ้นก่อนออะไรสักอย่างออะไรสักอย่างอออะไรสักอย่างค่ะลูกคุณแอนใบ้ให้สุดๆแล้ว
1: อกม
0: เก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนด้วยเก่งมากนักเรียนรู้จักอสมไหมคะแต่ละชุมชนต้องมีอสมนะคะอสมหรือเรียกว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านซึ่งอสมจะดูแลในเรื่องของสุขภาพของคนในชุมชนไม่ว่าจะตรวจลูกน้ำยุงลายทำอะไรอีกลูกตรวจคัดกรองตรวจคัดกรองโรคต่างๆนะคะซึ่งก็จะนำประวัติการตรวจสุขภาพนี้ไปให้โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่างๆที่คนในชุมชนไปเข้ารับการรักษาใช่ไหมคะที่เรียกว่าอสมเนี่ยนักเรียนเคยเห็นไหมคะ
2: ไม่เคย
0: เลยเหรอดังนั้นแล้วคุณเนนฝากนะคะให้แต่ละคนกลับไปสอบถามคุณพ่อคุณแม่ดูสิว่าในชุมชนของเรามีอสมหรือไม่นักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้ลองกลับไปสอบถามคุณพ่อคุณแม่อสมมีหน้าที่อะไรแล้วมีความสำคัญอย่างไรนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญไหมคะ
2: มี
0: อย่างไรน้องวันใหม่ค่ะลูกอสมมีความสำคัญอย่างไรคะ
1: ตรวจคนในหมู่บ้านค่ะ
0: ตรวจคัดกรองคนในชุมชนคะในเรื่องของสุขภาพดังนั้นแล้วอสมนะคะจึงมีความสำคัญมากๆเลยเป็นผู้นำในเรื่องของการดูแลสุขภาพนั่นเองเวลาที่มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอสมก็จะเป็นผู้นำหลักเลยในการดำเนินการนั่นเองนะคะผู้ใหญ่บ้านก็จะรับนโยบายมาแล้วก็ให้อสมนำไปปฏิบัตินั่นเองเพื่อดูแลคนในชุมชนนั่นเองนะคะต่อมาเวลาที่เรามีพิธีกรรมทางศาสนาก็จะมีผู้นำทางศาสนาที่เรียกว่าพระสงฆ์นั่นเองนะคะก็จะเป็นผู้นำทางศาสนาในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอย่างเช่นงานบุญงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่นะคะก็จะเป็นผู้นำทางศาสนานั่นเองต่อมาค่ะนักเรียนเคยได้ยินปราชชุมชนหรือปราชชาวบ้านไหมคะเคยไหมลูกปราชชาวบ้านจะเป็นบุคคลที่มีความรู้ในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเช่นในเรื่องของสิ่งจักสารการถนอมอาหารการทำปุ๋ยหมักชีวภาพนะคะก็จะมีความรู้ในเรื่องของ ท้องถิ่นการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะก็จะเป็นบุคคลที่ให้ความรู้ในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นนั่นเองนะคะว่าทำอย่างไรนั่นเองในแต่ละชุมชนอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะแต่ถ้าชุมชนไหนมีนั้นถือว่าดีมากๆเราจะได้ไปเรียนรู้ในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นของเรานั่นเองนะคะต่อมาค่ะครูแนนจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคัดเลือกผู้นำชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้านที่หนูคิดว่าเพื่อนมีความสามารถหรือมีคุณสมบัติเหมาะที่จะเป็นผู้ใหญ่บ้านได้คัดเลือกมา1คนค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติคิดว่าเป็นผู้นำในชุมชนของเราได้คัดเลือกมา1คนค่ะกลุ่มที่1ได้หรือยังกลุ่มที่1ถ้าได้แล้วเชิญค่ะกลุ่มที่1ได้แล้วเชิญเลยมาค่ะกลุ่มที่2มาเลยเพื่อนโหวตใครคะมาเลยค่ะดาเนียกลุ่มที่3เพื่อนคัดเลือกใครคะน้องปลื้มออกมาเลยกลุ่มที่4น้องนโมกลุ่มที่5คือใครคะลูกเพื่อนคัดเลือกใครทีนี้ตั้งใจฟังเพื่อนนะคะคุณแนนอยากจะให้เพื่อนทั้ง5คนนี้ลองนำเสนอตัวเองว่าอะไรที่ทำให้ฉันเหมาะกับตำแหน่งผู้นำในชุมชนพร้อมไหมคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะลองนำเสนอสิ่งดีๆในตัวเองว่าฉันเหมาะที่จะเป็นผู้นำในชุมชนนะคะเมื่อกี้พร้อมไหมคะลูกพร้อมค่ะไมกี้มีคุณสมบัติอะไรที่พร้อมที่จะเป็นผู้นำคะ
1: เรียนเก่งครับ
0: ไมกี้บอกว่าเรียนเก่งมีอะไรอีกไหมคะมีอะไรอีกไหมลูกนอกจากเรียนเก่งแล้ว
1: ช่วยเหลือเพื่อนครับ
0: มีการช่วยเหลือเพื่อนหมดหรือยังเอ่ย
1: หมดแล้ว
0: ต่อไปค่ะนาเดียลองบอกคุณสมบัติของเราที่เหมาะสมสำหรับเป็นผู้นำค่ะ
1: มีความรู้สามารถค่ะ
0: 1มีความรู้ความสามารถ
1: ความรับผิดชอบ
0: ค่ะดาเนียมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอะไรอีกลูก
1: ช่วยเหลือเพื่อนค่ะ
0: ช่วยเหลือเพื่อนนั่นเองนะคะมีอะไรก็ช่วยเหลือเพื่อนสอนกันบ้านเพื่อนได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หมดหรือยังคะ
1: หมดแล้วค่ะ
0: หมดเลยขอบคุณค่ะต่อมานะคะชุมชนที่3คือน้องปื้มใช่ไหมคะน้องปื้มคะลองนำเสนอตัวเองค่ะลูก
1: เรียนเก่งครับ
0: 1เรียนเก่ง2
2: ช่วยเหลือเพื่อนในตอนที่เพื่อนเขียนคำไม่ได้ครับ
0: มีการช่วยเหลือเพื่อนเวลาที่เพื่อนเขียนไม่ได้เราก็ช่วยเพื่อนนะคะอะไรอีกคะลูก
3: ที่มันพูด
2: ปกป้องเพื่อนครับ
0: ปกป้องเพื่อนเวลาที่เพื่อนโดนรังแกใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะลูก
2: หมดแล้วครับ
0: หมดหรือยังคะ
2: หมดแล้ว
0: หมดแล้วขอบคุณค่ะต่อมาชุมชนที่4ค่ะลูกน้ำโมนำเสนอตัวเองเลยค่ะ
4: กล้าคิดกล้าแสดงออกค่ะ
0: กล้าคิดกล้าแสดงออกถือว่าเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของผู้นำอะไรอีกคะลูก
4: เป็นต้นแบบที่ดีค่ะ
0: เป็นต้นแบบที่ดีอย่างเช่นเรื่องอะไรคะลูก
4: ช่วยเพื่อนทำการบ้านค
0: ่
4: ะ
0: อันนี้เป็นในเรื่องของการมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเนาะมีอะไรอีกคะ
4: ช่วยเหลือเพื่อนตอนเพื่อนมีปัญหาครับ
0: ช่วยเหลือเพื่อนตอนเพื่อนมีปัญหาเนาะก็ในเรื่องของความมีน้ำใจหมดหรือยังคะหมดแล้วสุดท้ายค่ะน้องแก้วตาขอบคุณนะคะน้องแก้วตาคะนำเสนอตัวเองเลย
5: เรียนเก่งค่ะ
0: เรียนเก่ง
5: ช่วยเพื่อนสอนการบ้าน
0: ช่วยเพื่อนสอนการบ้านมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอื่นหมดหรือยังคะหมดแล้วนั่นเองนะคะที่นี้ค่ะให้ทั้ง5คนหันหน้า หันหลังให้เพื่อนเลยค่ะทีนี้ครูแนนจะให้เพื่อนในชั้นเรียนนะคะไม่จำเป็นจะต้องเลือกกลุ่มของ

0: ตนเองนะคะเราคิดว่าทั้ง5คนนี้ใครที่เหมาะที่จะเป็นผู้นำของเราเพื่อพัฒนาชุมชนของเราตอนนี้เราเป็นชุมชนฟังคุณเอนก่อนนะคะตอนนี้เรามีแค่1ชุมชนนะคะลูกซึ่งเราจะต้องคัดเลือกใครคัดเลือกผู้นำชุมชนเพียงแค่คนเดียวนะคะเราคิดว่าใครที่จะเป็นผู้นำชุมชนกับเราได้พร้อมไหมคะพร้อมหมายเลข1ไมกี้ค่ะยกมือไมกี้ไม่ใช่คุณแอนให้เพื่อนคัดเลือกค่ะไมกี้ไม่ต้องหันมาค่ะลูกใครเลือกไมกี้หมายเลข1ยกมือต่อมานาเดียนาเดียโอ้อันนี้ก็หลายคนเลยเยอะเลยนะคะดาเนียต่อมาน้องปื้มยกมือค่ะน้องปื้มน้องปื้มเอามือลงค่ะต่อไปค่ะน้องนโมค่ะยกมือเลยโอเคสุดท้ายค่ะน้องแก้วตาน้องแก้วตายกมือทีนี้เราได้ผู้นำชุมชนของเราแล้วค่ะทีนี้ทั้ง5คนหันหน้ามาหาเพื่อนๆเลยค่ะทีนี้เราสรุปว่าได้ใครเป็นผู้นำในชุมชนของเราคะ
1: ดาเน
0: ียโอ้โหน้องดาเนียไหนลองบอกเหตุผลขอให้คุณแนนฟังหน่อยสิคะว่าทำไมถึงเลือกดาเนียเป็นผู้นำในชุมชนของเราเริ่มจากน้องเบิ้ลค่ะ
2: ชอบครับ
0: มีความรับผิดชอบเก่งมากค่ะเดี๋ยวกลุ่มที่4ก่อนค่ะลูกกลุ่มที่3นอกจากมีความรับผิดชอบแล้วดาเนียมีอะไรอีกคะ
2: อธิบายได้ดีค่ะ
0: เป็นผู้ที่อธิบายสื่อสารกับเพื่อนๆได้ดีนั่นเองนะคะเดี๋ยวกลุ่มที่4ก่อนลูก
3: กล้าพูดกล้าแสดงออกครับ
0: กล้าพูดกล้าแสดงออกนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะลูกเดี๋ยวคุณแนนเดินไปหาเองค่ะลูกเดี๋ยวกลุ่มที่2ก่อนดาเนียมีคุณสมบัติอะไรในการเป็นผู้นำเราคะ
2: นิสัยดีค่ะ
0: เพื่อนมีนิสัยดีเก่งมากค่ะยื่นไมค์ให้เพื่อนเลย
2: สามารถครับ
0: มีความสามารถนั่นเองนะคะได้พูดทุกคนค่ะลูกดาเนียมีคุณสมบัติของการเป็นผู้นำอย่างไรคะลูก
2: ค่ะเวลาเพื่อนไม่มีดินสอดาเนียให้ยืมดินสอค่ะ
0: ก็คือเพื่อนมีน้ำใจต่อเราใช่ไหมคะส่งให้เพื่อนเลยค่ะ
2: ดาเนียช่วยสอนการบ้านเพื่อนครับ
0: ดาเนียช่วยสอนการบ้านเพื่อนมีน้ำใจต่อเพื่อนนะคะหมดหรือยังคะ
2: ดาเนียช่วยเหลือเพื่อนค่ะ
0: ดาเนียช่วยอะไรนะคะ
2: ช่วยเหลือเพื่อนค่ะ
0: อีกหนึ่งครั้งค่ะ
2: ช่วยเหลือเพื่อนค่ะ
0: มีการช่วยเหลือเพื่อนเนาะโอเคครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยลูกเดี๋ยวนะทุกคนยืนอยู่ก่อนนะคะคุณแอนขอชื่นชมนะคะผู้นำทั้ง5คนเลยผู้นำทั้ง5คนนี้คุณแอนเชื่อว่าโตไปในวันข้างหน้าสามารถเป็นผู้นำที่ดีได้ไม่ว่าจะเป็นน้องไมกี้น้องดาเนียน้องปลื้มน้องนโมและน้องแก้วตานะคะทั้ง5คนนี้สามารถเป็นผู้นำที่ดีได้เพราะมีคุณสมบัตินะคะที่ดีเลย1มีความรู้ความสามารถ2มีความรับผิดชอบ3ชอบช่วยเหลือเพื่อนขอคุณแนนขอให้ทั้ง5คนนะคะรักษาสิ่งที่ดีๆนี้ไว้ไปตลอดได้ไหมคะ ได้คุณเอนขอกำลังใจให้เพื่อนๆในการทำความดีต่อไปหน่อยค่ะลูกปรบมือให้เพื่อนดังๆหน่อยค่ะขอบคุณนะคะเก่งมากเลยลูกปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง1ครั้ง2ครั้งพร้อมที่จะฟังคุณเอนหรือยังคะ
2: พร
0: ้อมแล้วเมื่อสักครู่นะคะคุณเอนได้เห็นผู้นำทั้ง5คนในวันข้างหน้านะคะเราอาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นนายอำเภอคุณเอนอยากเห็นลูกศิษย์ของคุณเอนนะคะได้เติบโตใครชอบเป็นผู้นำให้รักษาสิ่งที่ดีๆของตัวเองเอาไว้นะคะค่ะดังนั้นแล้วที่เราจะเป็นผู้นำที่ดีนะคะเด็กๆคือต้องมีความคิดกล้าแสดงออกกล้าตัดสินใจนะคะช่วยเหลือคนในชุมชนอย่างใจจริงนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วถ้าใครอยากจะเป็นผู้นำที่ดีนะคะครูแนนขอให้นักเรียนพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นไปนั่นเองนะคะสำหรับ5คนผู้นำในชุมชนของเราทั้ง5คนนะคะดีเยี่ยมมากๆเลยให้พัฒนาตนเองต่อไปนั่นเองนะคะนักเรียนจะทำอย่างไรให้ชุมชนเกิดการพัฒนาในฐานะที่นักเรียนเป็นหนึ่งในสมาชิกในชุมชนเราจะทำอย่างไรให้ชุมชนของเราพัฒนาคะน้องไมกี้ค่ะ
2: ทำให้ชุมชนสะอาดยิ่งขึ้นครับ
0: ทำให้ชุมชนของเราสะอาดยิ่งขึ้นโดยที่ทิ้งขยะให้เป็นที่กวาดเก็บเศษขยะต่างๆรอบหมู่บ้านให้ได้นะคะก็จะทำให้ชุมชนของเรานั้นสะอาดน่าอยู่นั่นเองอะไรอีกคะที่เราจะสามารถพัฒนาในชุมชนเราได้อีกไมกี้มีคำตอบเพิ่มใช่ไหมคะ
2: หารปภ.มารักษาความปลอดภัยค่ะ
0: หารปภ.มารักษาความปลอดภัยนะคะอาจจะคนในชุมชนของเราเองก็ได้นั่นเองดังนั้นแล้วใครอยากเป็นผู้นำยกมือขึ้นเป็นผู้นำอยากใครอยากเป็นผู้นำดีมากๆเลยค่ะลูกคุณแอนฝากนิดนึงการเป็นผู้นำของเราต้องมีคุณธรรมด้วยใช่ไหมคะมีคุณธรรมนึกถึงใจคนอื่นนะคะทำอะไรให้มีความยุติธรรมเที่ยงตรงนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญมีความคิดกล้าแสดงออกนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำใบงานนะคะก็คือใบงานผู้นำของเรานั่นเองนะคะค่ะคุณเอนรบกวนให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานให้นักเรียนด้วยให้นักเรียนสำรวจหมู่บ้านหรือชุมชนของตนเองแล้วบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกให้ถูกต้องนั่นเองนะคะซึ่งใบงานของเราค่ะลูกมีอยู่ด้วยกัน4ข้อ4ประเด็นนะคะข้อที่1ชุมชนของฉันชื่อเติมชื่อชุมชนลงไป2ผู้มีบทบาทอำนาจในการตัดสินใจในชุมชนของฉันคือใครถ้านักเรียนรู้จักชื่อก็ให้เขียนชื่อลงไปแต่ถ้าไม่รู้จักชื่อให้เขียนตำแหน่งของบุคคลนั้นลงไปนะคะต่อมาค่ะข้อที่3มีบทบาทอำนาจอย่างไรนะคะบุคคลดังกล่าวจากข้อที่2นั้นมีบทบาทอำนาจหน้าที่อย่างไรบ้างและสุดท้ายคือ4ผู้นำที่ดีที่ฉันต้องการมีลักษณะอย่างไรนะคะตอนนี้ให้นักเรียนทำใบงานได้เลยค่ะ

ใบงานขึ้นมาเลยลูกแบบฝึกของเราหน้าที่48ค่ะลูกเขียนชุมชนของตัวเองลงไปเลยห้ามดูกันนะเพราะว่านี้มันเป็นชุมชนของเรา40ครับเดี๋ยวแป๊บนึงลูก48ลูก48 48เปิดหน้าไป48เลยเมื่อกี้ของหนูล่ะลูก

แต่ก่อนอื่นเลยอันนี้มันเป็นการตอบคำถามเฉยๆเอากระดาษขึ้นมาได้ไหมคะเขียนข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4เลยค่ะ1 2 3 4เขียนลงไป1ชุมชนของฉันมีชื่อว่าอะไรเขียนลงไปเลยค่ะ

0: แม่ๆทำเลยค่ะลูกชุมชนอะไรคะลูกอ๋อบ่อฝ้าย2ผู้มีบทบาทอำนาจในการตัดสินใจในชุมชนของเราคือใครคะไม่รู้จักอ้าวแล้วใครที่มีบทบาทเป็นผู้นำในชุมชนของเราครูแนนสอนไปแล้วคือใครเราก็ตอบว่าผู้ใหญ่บ้านสิลูกคะอันไหนนะลูกได้ค่ะกำนันผู้ใหญ่บ้านได้หมดดอนมะกอกดอนมะกอกอยู่ตรงไหนคะถ้าคุณแนนจะไปบ้านเรานี่บอกทางได้ไหมดอนมะกอกจบอยู่ตรงไหนอ่ะใกล้กับอะไรคะใกล้กับอะไรดอนมะกอก
1: ดอนมะกอก
0: มีร้านครัวคุณเตยนี่เป็นรายการนะคะครัวคุณน้อยเหรออ๋อก็คุ้นๆอยู่ค่ะเดี๋ยวผู้มีบทบาทอำนาจในการตัดสินใจในชุมชนคือตาเหรอคะไม่ใช่ครูเนนบอกว่าถ้าไม่รู้จักถูกต้องถ้าไม่รู้จักชื่อให้เขียนตำแหน่งก็คือใครถูกต้องก็คนที่มีเป็นผู้นำในชุมชนของเราใช่ค่ะเขียนลงไปข้อที่3ก็คือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมีบทบาทอำนาจในการทำหน้าที่อย่างไรมีหน้าที่อะไร
2: เดินรอบๆหมู
0: ่
2: บ
0: ้
2: าน
0: ได้ค่ะเขียนลงไปเดี๋ยวเดินรอบๆหมู่บ้านอาจจะยังหนูอาจจะบอกว่าดูแลคนในชุมชนดูแลคนในชุมชนแล้วก็พัฒนาชุมชนเขียนได้หมดเลือกมา1ประเด็นก็ได้ค่ะ1ข้อผู้ใหญ่บ้านตัวหนังสือสวยคะคะสมอโปร่งโปร่งสระอูรอเรือเอ้ยพอพานกับลูกคนไหนขอโทษข้อ2หนูเขียนอะไรคะเบิ้ลข้อ2หนูเขียนว่าอย่างไรผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมคะดังนั้นข้อที่3ผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่อะไรเขียนลงไปข้อที่3รอเรืององูค่ะลูกรอเรืององูภูตะวันอยู่ตรงไหนนะลูกเดี๋ยวตอนนั้นเดี๋ยวตอนนั้นครูแนนไปเยี่ยมบ้านปิ้มนี่อ๋อตรงนั้นครูแนนจำได้แล้วเขาเรียกว่าอะไรนะภูตะวันหรอโลอ่ะโอเคภูตะวันข้อที่2บุคผู้มีบทบาทอำนาจในการตัดสินใจในโรงเรียนคือใครระบายสีได้นะคะถ้าใครเรียบร้อยแล้วคะข้อที่3ก็คือถ้าเราตอบผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมคะแล้วผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่อะไรตอบข้อ3เลยชื่อว่าอะไรคะอ๋อได้ค่ะอันไหนคะปึ้มใช่ค่ะทำไมข้อ3ผู้ใหญ่บ้านกำนันมีบทบาทหน้าที่อะไรข้อที่2ใครเป็นผู้นำในชุมชนของเราล่ะลูกใช่แล้วผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทหน้าที่อย่างไรให้ตอบข้อที่3ค่ะค่ะใช่ตอบลงไปเลยข้อที่3นะคะบทบาทหน้าที่ค่ะได้ค่ะลูกเขียนลงไปเลยจะยกตัวอย่าง1ถึง2ข้อก็ได้ค่ะ บายสีได้เลยลูกนะตัดสินใจถูกต้องตัดสินใจในเรื่องราวต่างๆใช่ไหมคะเป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมปื้มกับใบพลูมีอะไรจ๊ะมีความสงบปื้มบอกเพื่อนหน่อยลูกเขียนยังไงให้เพื่อนบอกต้นหอมเอ้ยข้าวหอมรีบเขียนสรุปข้าวหอมหรือต้นหอมหน้าคล้ายกันมากคุณเนนก็เรียกสลับกันอันนี้คือต้นหอมข้าวหอมปื้มบอกเพื่อนดีๆเดี๋ยวก่อนที่เราจะไประบายสีต่อไปนี้ก่อนผู้มีบทบาทอำนาจในการตัดสินใจในชุมชนของฉันคือใครล่ะคะคือใครลูกคะไหนหนูว่าอะไรนะได้เบิร์นไหนคุณแอนดูสิคะเขียนรู้เรื่องไหมซอย11ผู้มีบทบาทอำนาจในการตัดสินใจคือผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทอำนาจอย่างไรมีหน้าที่หอหีบหอนออาหนามไม่โทหน้ามีหน้าที่ไม่ต้องเขียนมีหน้าที่ก็ได้ดูแลลบตัวนี้ออกก็ได้ลบมีหน้าที่เนี่ยลบออกไม่ใช่ที่ก็ลบออกที่อะไหนคะถูกต้องเนี่ยหน้าเขียนอย่างนี้มีหน้าที่อะไรในลูกอำนวยยอยักษ์ค่ะนออวยอนวยยอยักษ์เอาเขียนใหม่เหรอลูกไปมีเป็นมีใช่ไหมแต่เป็นมีเสร็จยังลูกเสร็จแล้วเราใบสีได้เลยไหนคุณแอนดูข้อนี้หน่อยมีการเป็นผู้นำดีเอ้ามีการเป็นผู้นำดียังไงลูกเป็นผู้นำที่ดีต้องยังไงบอกมาหนึ่งข้อคะผู้นำที่ดีที่ฉันต้องการมีลักษณะอย่างไรล่ะลูกคะ นิสัยดีหนูก็เขียนนิสัยดีนิสัยดีก็เขียนลงไปครับอันไหนหนูไม่รู้ลูกข้อไม่อันนี้เราเรียนไปแล้วข้อที่3ก็คือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมีหน้าที่อะไรลูกจากข้อที่2เลยผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่อะไรค่ะเราสามารถตอบได้เลยไหนคะนอหนูค่ะลูกไม่ใช่นอนเนนนอหนูกล้ากับบีฟเรียบร้อยแล้วหรอคะเรียบร้อยแล้วระบายสีได้ค่ะอีฟตัวหนังสือไม่ต้องตัวใหญ่ขนาดนั้นก็ได้ลูกมันตัวใหญ่เกินโหนั่นดี

0: เมย์ใช่ไหมเอ้ยอ๋อเมย์เมย์อยู่ตรงโน้นเราชื่ออะไรนะฮะอ๋อน้องการเออน้องการน้องการตัวหนังสือสวยนะเขียนเป็นระเบียบด้วยไหนลูกอ่ะได้อันนี้ก็เล็กเกินมีวิมีนิสัยดีและพูดสิ่งที่เราต้องการได้ง่ายหมายพูดถึงสิ่งที่เราต้องการได้ง่ายพูดกันได้นี่หรอสามารถพูดคุยกันได้การพูดการสื่อสารใช่ไหมคะบ้านไมกี้อยู่ตรงไหนอ่ะอยู่หลังอยู่แถวหลังโรงเรียนไหมอยู่ตรงไหน
1: อยู่ตรงคุณเห็นในชุมชนสระบุรีคุณเห็นร้านถ่าย
0: ร้านถ่ายเอกสารโอ้อยู่ลึกๆเลยหรอซอยเซเว่นหรือว่าอยู่ลึกๆนู่นเลย
1: ซอยเซเว่นอ้
0: าวตรงที่แบบว่าส่งของด้วยใช่ไหมคะแล้วบ้านอยู่ไหนส่งของแล้วก็ขายของด้วยใช่ไหม
1: มีส่งของแล้วก็ขายของ
0: เอ้าหร
1: อ
0: จริง
1: คุณแม่เคยไป
0: เอ้าแล้วเราเคยเจอกันหรอ
1: ไม่เคยแต่
0: เคยไม่แต่เคยรู้ว่าคุณแอนไปใช่ถ้ามันจะเป็นซอยเซเว่นใช่ไหมคะถูกต้องอ๋อแสดงว่าอีกร้านหนึ่งนั่นแหละคุณแนนนึกออกแล้วมันจะมีอีกร้านหนึ่งคุณแนนเคยไปอยู่แม่อยู่ตรงนั้นใช่ไหมอ๋อยายคุณแอนเคยไปอยู่หมดเวลาค่ะหมดเวลาเด็กดีจ๋าเด็กดีจ๋าเด็กดีจ๋าจ๋าเด็กดีเด็กดีกลุ่มที่1เรียบร้อยแล้วกลุ่มที่2กลุ่มที่3สี่ห้าก็เรียบร้อยแล้วนะคะจากการที่เราได้ไปทำใบงานใช่ไหมคะคุณแนนขอตัวแทน2คนค่ะมาเฉลยหรือเป็นแนวทางในการตอบคำถามนะคะน้องนโมใครคะน้องปิโป้ค่ะมา2คนชุมชนของฉันชื่ออะไรคะ
2: ป่าละอูและป่าละอูและบ้านเฉลิมพรครับ
0: มี2ชื่อเหรอคะอ๋อชุมชนของนโมอาจจะอยู่แถวป่าละอูใช่ไหมคะชุมชนที่อยู่ก็คือบ้านเฉลิมพรผู้มีบทบาทอำนาจในการตัดสินใจในชุมชนของฉันคือ
2: ผู้ใหญ่หนูครับ
0: ผู้ใหญ่หนูโอ้แสดงว่าเพื่อนมีความรู้รอบตัวเพราะบางคนไม่รู้เลยว่าผู้ใหญ่บ้านในชุมชนของตนเองชื่อว่าอะไรนั่นเองนะคะมีผู้ใหญ่บ้านหนู 3. มีบทบาทอำนาจอย่างไรนะคะ
2: ตัดสินใจเป็นผู้นำในงานประเพณีต่างๆครับ
0: กลุ่มที่3คะเพื่อนตอบว่าอะไรคะเพื่อนตอบว่าตัดสินใจเป็นผู้นำในงานประเพณีบทบาทของผู้นำในชุมชนของหนูมีอะไรบ้างคะลองยกตัวอย่างมามีอะไรมีอะไรคะกลุ่มที่หนึ่งเดี๋ยวหันหน้ามาคุณแนนนิดนึงค่ะลูก
3: จัดกิจกรรมต่างๆค่ะ
0: จัดกิจกรรมต่างๆ

0: นะคะต่อไปค่ะผู้นำที่ดีที่ฉันต้องการมีลักษณะอย่างไร
1: คิดกล้าแสดงออกค่ะ
0: กล้าคิดกล้าแสดงออกนั่นเองนะคะโอเคค่ะเก่งมากค่ะน้องน้ำโมไม่เป็นไรค่ะอ่ะปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง1ครั้ง1ครั้ง1ห้ามให้มีเสียงอื่นๆนะคะนอกจากเสียงของเพื่อนฟังเพื่อนอีกนิดนึงนะลูกชุมชนของฉันชื่ออะไรคะลูก
1: ดอนมะกอกค่ะ
0: ชุมชนดอนมะกอกนะคะผู้มีบทบาทอำนาจในการตัดสินใจในชุมชนของฉันคือ
1: ผู้ใหญ่บ้าน
0: ผู้ใหญ่บ้านแล้วผู้ใหญ่บ้านมีอำนาจหน้าที่อย่างไรคะ
1: ดูแลคนในชุมชน
0: ก็จะดูแลคนในชุมชนในเรื่องต่างๆและผู้นำที่ดีที่ฉันต้องการมีลักษณะอย่างไรลูก
1: กล้าแสดงออก
0: เป็นผู้ที่มีความกล้าแสดงออกนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะทีนี้เด็กดีจ๋าใครไม่มองมาใครไม่มองมาที่ครูแนนใครคะใครสวยใครหล่อมองมาที่ครูแนนใครสวยใครหล่อทีนี้นะคะในวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของผู้นำชุมชนไปแล้วมีใครบ้างนะคะมีใครคะมีหนึ่งกำนัน
2: ผู
0: ้
2: ใหญ
0: ่บ้านอะไรคะ
2: อาสาสม
0: ัครอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านก็คืออสม.ผู้นำทางศาสนาคือใครคะ
2: พระส
0: งฆ์และสุดท้ายนะคะที่คุณแนนยกตัวอย่างไปก็คือปราชญ์ชาวบ้านนั่นเองซึ่งในชุมชนของเราก็จะมีผู้นำนะคะอีกมากมายเลยที่คุณแนนไม่ได้นำมายกตัวอย่างให้นักเรียนได้เรียนรู้นะคะถ้าคุณแนนฝากนิดนึงผู้นำในชุมชนของเรานะคะอย่างน้อยๆมีความรู้รอบตัวรู้ว่าใครคือผู้นำในชุมชนของเราชื่อว่าอะไรนั่นเองนะคะให้ลองกลับไปสอบถามคุณพ่อคุณแม่ดูนะคะในชั่วโมงต่อไปค่ะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของผู้นำตัวอย่างนะคะใบงานที่6เรื่องผู้นำที่ดีของฉันที่นักเรียนต้องเตรียมมานั่นเองนะคะสำหรับวันนี้คุณแนนฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้ค่ะ
3: เรียนบททำความเคารพ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: เขาเรียกว่าลิสแบ แฟหรือว่าบัตรเครื่องเล่นนะจ๊ะบัตรนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างแม่จะแจกให้ทุกเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
2: โอเค
4: ขอบคุณค่ะ
2: ค่ะ
3: ค่ะ
2: งั้นเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ
5: ครับ
3: ดีค่ะ
2: อ่ะโอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็กๆ
3: ด้วย
6: เราก็ต้องไม่ไปเซ็นคิวคนอื่นนะ
7: ผมไม่เซ็นคิวดีกว่าทำตามกติกา

0: ่นด้วย
1: พวกเราเล่นได้ตามสิทธิแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กติกานะใครสงสัยอะไรไหมล่ะ
2: กติกาคืออะไรหรอครับ
1: ก็อย่างที่เขียนไว้อย่างนั้นไงเช่นทางไหนไปทางลงห้ามใช้ไปทางขึ้น
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
3: เข้าใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มเล่นได้หรือยังล่ะ
1: พร้อมกันแล้วนะคะเราไปลุยกันเลย
4: เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยถ้ามั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยสิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
5: ้โอ้เด็กๆเกิดเต็มเลยลูกสนุกไหมลูกเด็กๆชอบไหมคะชอบไหม
1: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะแบ่งปันชาติทุกอย่างเลย
3: ทั้งเล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกได้
2: จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
5: ปกป้องบทอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
6: ค่ะ
5: โอเคดีมากเอาล่ะงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้แล้วทุกคนมา
4: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
7: กติกา
4: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับคุณครู
3: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
3: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรือเอาจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินครุฑนะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
1: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
3: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอะ
1: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
3: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวน
4: อันสองสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
1: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
3: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
3: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็น100กิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
1: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
3: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
1: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
3: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
5: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
4: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
5: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
3: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่า ฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพเห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
5: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณโมงครึ่งและนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
6: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
5: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
2: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่านุ๊ก
5: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
2: ELTV ไหนพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
3: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
6: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
5: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
2: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
5: ่หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
1: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
5: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
2: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
5: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้น

0: ได้เป็นร้อยคนเลยนะ
1: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
0: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยนะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
2: นางฟ้าแห่งหาดทราย
0: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
1: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
0: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
2: ขอบคุณครับ
1: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
3: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับ
4: ทราบครับ
3: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
1: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
5: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: น้องๆเคยเห็นสายรุ้งกันไหมคะสายรุ้งนั้นนะคะจะเกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกผ่านไปแล้วโดยน้องๆจะมองเห็นสายรุ้งที่อยู่บนท้องฟ้ามีทั้งหมด7สีด้วยกันค่ะได้แก่สีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินและสีม่วงค่ะวันนี้เราเลยจะมาสอนน้องๆวาดรูปสายรุ้งแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดเส้นโค้งนะคะให้เป็นรอยหยักติดๆกันแบบนี้จนกลายเป็นเมฆปุกปุยทั้งสองข้างเลยนะคะจากนั้นให้น้องๆเอาดินสอวางไว้ที่กึ่งกลางกระดาษด้านบนสุดแล้วค่อยๆลากเส้นโค้งลงมาที่ก้อนเมฆทั้งสองข้างให้เชื่อมกันแบบนี้เลยค่ะโดยน้องๆจะต้องวาดเส้นโค้งให้ได้ขนาดกันเพิ่มเข้าไปอีก7เส้นนะคะและทำแบบนี้ทั้งสองข้างให้เหมือนกัน

ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลงสีให้เจ้าสายรุ้งแสนน่ารักของเรากันแล้วค่ะน้องๆจำได้ใช่ไหมคะว่าสายรุ้งของเรามีทั้งหมด7สีงั้นเรามาเริ่มจากสีที่อยู่ด้านนอกสุดเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือสีแดง

ีต่อมานี่ก็คือสีเขียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะใกล้จะได้สายรุ้งแสนน่ารักของเราแล้วนะคะสีต่อมาค่ะจำได้ไหมเป็นสีอะไรสีน้ำเงินแค่เม้นเองค่ะต่อด้วยสีฟ้าแสนสดใสสุดท้ายเราก็จะจบด้วยสีม่วงค่ะจากนั้นเราก็นำสีฟ้าเข้มมาระบายลงที่ก้อนเมฆให้เต็มทั้งสองข้างแบบนี้นะคะ

พียงแค่นี้เราก็จะได้สายรุ้งแสนสวยมุ้งมิ้งไว้ดูที่บ้านแล้วค่ะไม่ต้องรอให้ฝนตกเราก็มีสายรุ้งแล้วค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ิตามินค่ะ
1: สวัสดีครับพบกับพี่ซุปและวิตามินข่าวรายการที่อาสาสร้างความเข้าใจเสริมภูมิต้านทานให้กับทุกปรากฏการณ์ข่าวครับนี่คือประเทศไทยของเรานะครับประเทศของเราตั้งอยู่บริเวณนี้ครับและนี่ก็คือเส้นศูนย์สูตรครับประเทศไทยของเราอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรครับจึงทำให้ประเทศของเรานั้นมีอากาศที่ร้อนครับแล้วก็อย่างที่หลายคนบอกว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากๆครับเจ้าอากาศร้อนมากนี่แหละครับนำมาซึ่งอันตรายครับคุณพ่อคุณแม่และน้องๆคงเคยได้ยินข่าวที่มีผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากความร้อนเจ้าโรคนี้เรียกว่าโรคลมแดดครับหรือฮิสโตรกเจ้าโรคนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและเราจะป้องกันตัวเองได้อย่างไรวิตามินข่าววันนี้มีคำตอบครับเราจะมาทำความรู้จักกับความมหัศจรรย์ของร่างกายมนุษย์กันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่อุณหภูมิภายนอกร่างกายของเรานั้นสูงขึ้นอุณหภูมิภายในร่างกายของเราก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยและแน่นอนว่ากลไกในร่างกายของเราก็จะมีวิธีการป้องกันตัวเองเพื่อระบายความร้อนสมองจะสั่งการให้ร่างกายของเรานั้นเกิดอาการน้ำและเหงื่อออกครับแต่ในทางกลับกันนะครับเมื่อไรก็ตามที่อุณหภูมิภายนอกร่างกายของเรานั้นเย็นลงอุณหภูมิภายในร่างกายของเราก็จะเย็นลงตามไปด้วยร่างกายของเราจะเกิดอาการหนาวครับสมองจะสั่งการให้กล้ามเนื้อของเราได้เกิดอาการสั่นครับเพื่อต่อสู้กับความหนาวสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายของเราครับทุกครั้งที่เราร้อนเราจึงเหงื่อออกและทุกครั้งที่เราหนาวเราจึงสั่นนี่คือระบบการป้องกันตัวเองตามธรรมชาติของร่างกายมนุษย์ครับแต่กลไกการป้องกันตัวเองตามธรรมชาติของคนเราก็มีขีดจำกัดนะครับเหมือนกับเครื่องยนต์ครับหากว่าร้อนมากเครื่องยนต์ทนไม่ไหวก็จะพังได้เช่นเดียวกับร่างกายคนเราถ้าว่าร้อนมากร่างกายทนไม่ไหวก็จะเกิดอาการโรคลมแดดหรือที่เรียกว่าฮีทสโตรกครับอุณหภูมิปกติของร่างกายมนุษย์ก็คือ37องศาเซลเซียสครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่อุณหภูมิเราสูงขึ้นถึง40องศาเซลเซียสและกลไกในการป้องกันตัวตามธรรมชาติของเราทำงานผิดปกติไม่สามารถระบายความร้อนได้อาการโรคลมแดดก็อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราได้นะครับซึ่งอาการบ่งชี้ก็คือไม่มีเหงื่อตัวร้อนจัดเลยครับมีอาการเผลอครับอาการที่ตามมาก็คือหมดสติครับและ 70% ของคนที่ป่วยเป็นโรคลมแดดอาจจะเสียชีวิตได้ครับลิซี่ลิซี
2: ่การผสมพยาบาลเริ่มต้นให้คนไข้นอนราบเสร็จแล้วยกขายกคางถอดเฟอร์นิเจอร์ถอดเสื้อไปเอาผ้าลงมาระบายความร้อนเสร็จแล้วเช็ดด้วยผ้าประกบน้ำแข็งถ้าไม่ดีขึ้นรีบไปส่งโรงพยาบาลเลย
3: การป้องกันโรคลมแดดดื่มน้ำวันละ8แก้วถ้าร้อนจัดก็ดื่มมากกว่านั้นก็ได้ครับให้อยู่ในอากาศถ่ายเทแต่เสื้อสบายสบายอย่าอยู่กลางแดดเป็นเวลานานนะครับ
1: วันนี้เราได้ทราบถึงสาเหตุและการป้องกันตัวจากอันตรายจากอากาศที่มาในหน้าร้อนติดชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้ผ่าน Facebook ของวิตามินข่าวนะครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: Safety Kids เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

0: เราพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกันไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่9ตุลาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนร่ามภาษาเมืองนะคะวันนี้พบกับคุณจัตตาสุขสัจธรรมค่ะ
0: กรมการศาสนาจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นางยุทธิกาอิสรางกูลณอยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณวัดพระราม9กาญจนาภิเษกรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมประกอบพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนเข้าสู่การสวดพระพุทธมนต์โดยพระเทพวชิระสุนทรเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกจากนั้นทำบุญตักบาตรพระสงฆ์10รูปสำหรับวันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อวันดังกล่าวซึ่งมีความหมายว่าพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่เพื่อให้ประชาชนชาวไทยร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศตลอดรัชสมัยในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยส่วนกลางจัดพิธีณวัดพระราม9กาญจนาภิเษกขณะที่ส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรสวดพระพุทธมนต์รักษาศีลปฏิบัติธรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
1: ทางด้านขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะคะก็จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์หรือว่าอพศนะคะได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีพลเอกกานนาถนิกรยานนท์ผู้อำนวยการอพศเป็นประธานในพิธีในโอกาสนี้คุณจิตตานันท์นิกรยานนท์นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนายกสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมพิธีก่อนที่จะร่วมกิจกรรมจิตอาสาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้สะอาดและส่งเสริมจิตสาธารณะในการช่วยเหลือสังคมองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีต่อองค์การและเหล่าทหารผ่านศึกส่งค้ำจุนและวางรากฐานการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของวีรชนผู้เสียสละอย่างยั่งยืนทรงรับทางองค์การเข้ามาอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อวันที่13เมษายนปี2491ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้การอภิบาลและพัฒนากิจการขององค์การให้เจริญก้าวหน้าและมีความมั่นคงมาจนถึงปัจจุบัน
0: สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานเทศมหาชาติ74พรรษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมสืบสานพระพุทธศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยร้อยตำรวจโทด็อกเตอร์มนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดงานเทศมหาชาติ74พรรษาที่ห้องประชุมตึกนวมหาราชสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาควบคู่กับการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย การเทศมหาชาติหรือพระเวสสันดรชาดกเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวพระชาติสุดท้ายก่อนตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านพระเวสสันดรบำเพ็ญทานบารมีสะท้อนหลักธรรมสำคัญทั้งเรื่องของการเสียสละการให้ทานความเมตตากรุณาความอดทนและการทำความดีการเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจึงไม่ได้เป็นเพียงการร่วมสืบทอดประเพณีแต่ยังเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้และทบทวนหลักธรรมผ่านเรื่องราวที่เข้าใจง่ายสามารถนำข้อคิดไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำรวมถึงอัปเดตเรื่องของสภาพอากาศในบ้านเรานะคะโดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะใครที่มีแผนเดินทางนะคะต้องเช็คพื้นที่ฝนตกหนักกันก่อนนะคะเพราะว่าช่วง2วันนี้ค่ะหลายพื้นที่ของไทยก็มีโอกาสเจอฝนหนักถึงหนักมากเนื่องจากว่ามีสภาพอากาศที่แปรปรวนนะคะเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะล่าสุดเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่5แล้วนะคะฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยคือเริ่ม9ถึง13ตุลาคมบริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนซึ่งก็จะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ค่ะอย่างวันนี้นะคะ9ตุลาคมค่ะฝนตกหนักในพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้อย่างเช่นจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สงขลายะลานราธิวาส10ตุลาคมค่ะฝนตกหนักหลายภาครวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยจะตกหนักมากนะคะในพื้นที่ของจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดส่วนฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกและใต้อย่างเช่นจังหวัดเพชรบูรณ์กำแพงเพชรชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์นครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีซึ่งก็รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้ก็จะเริ่มกันตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีรวมถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะส่วน11ตุลาคมฝนตกหนักมาก4จังหวัดประกอบไปด้วยจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ฝนตกหนักอย่างเช่นจังหวัดกำแพงเพชรตากอุทัยธานีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีรวมทั้งกทมปริมณฑลพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสระนองกระบี่ตรังสตูลและในวันที่12ถึง13ตุลาคมนะคะยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้คือเริ่มตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปจนถึงจังหวัดสตูลค่ะ
0: ไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับล่าสุดกรมชลประทานมีการปรับแผนการระบายน้ำในจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งสองฝั่งคันกั้นน้ำขณะที่ในพื้นที่ของปรารีเช้านี้กับระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ตามจุดต่างๆเจ้าหน้าที่ก็ยังคงระดมกำลังเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่สถานการณ์อุทกภัยในที่พื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีเช้าวันนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงครับแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ตามจุดต่างๆโดยถนนสายหลักมีระดับน้ำประมาณ 10-30 เซนติเมตรส่วนพื้นที่ชุมชนมีระดับน้ำ 30-40 เซนติเมตรขณะที่พื้นที่การเกษตรยังคงมีน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในอำเภอเมืองปราจีนบุรีโดยเร่งสูบน้ำนะครับระบายออกจากพื้นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเพื่อรักษาพื้นที่ไม่ให้กระทบต่อการให้บริการทางการแพทย์และเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนเมืองลงสู่แม่น้ำปราจีนบุรีเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นก็มีการจัดส่งเรือท้องแบนเข้าสนับสนุนการขนย้ายซากสุกรที่จมน้ำตายภายในฟาร์มแห่งหนึ่งที่ตำบลบางบริบูรณ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีด้วยโดยสามารถขนย้ายซากสุกรในโซนแรกประมาณ 1,000 ตัวเสร็จสิ้นแล้วและจะเร่งดำเนินการขนย้ายซากสุกรที่เหลือในโซนที่2อีกประมาณ500ตัวเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี
1: ส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะนายณัฐวุฒิสินธุวงศ์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ชัยยานุชิตสำนักงานชลประทานที่11ได้อธิบายถึงการบริหารจัดการน้ำที่บริเวณคันกั้นน้ำสายบางขนาดท่าไข่อำเภอคลองเขื่อนบอกว่าปัจจุบันนะคะแม่น้ำบางปะกงต้องรับมวลน้ำปริมาณมากจากแม่น้ำนครนายกและแม่น้ำปราจีนบุรีส่งผลให้ระดับน้ำเนี่ยเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำด้านนอกแนวคันกั้นน้ำค่ะ ที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่และประชาชนก็ร่วมกันเสริมคันดินและกระสอบทรายตลอดแนวระยะทาง 7.5 กิโลเมตรเพื่อป้องกันน้ำไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ชั้นในแต่ว่าหลังจากประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังได้สะท้อนความเดือดร้อนทางกรมชลประทานจึงหารือแล้วก็ปรับแผนการดำเนินงานโดยดำเนินการตามข้อเรียกร้อง2ประการนะคะได้แก่ยุติการเสริมคันดินกั้นน้ำเพิ่ม

0: จะสามารถควบคุมระดับน้ำให้อยู่ภายในลำคลองได้และมวลน้ำก็จะไหลไปตามคลองข้างคันกั้นน้ำเข้าสู่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราก่อนจะใช้สถานีสูบน้ำบ้านใหม่และสถานีสูบน้ำท่าไข่สูบระบายออกสู่แม่น้ำบางปะกงต่อไปซึ่งก็จะไม่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมบ่าในพื้นที่ชั้นในอย่างที่หลายฝ่ายกังวลค่ะนอกจากนี้สำหรับมวลน้ำในทุ่งกรมชลประทานจะบริหารจัดการแยกส่วนกันนะคะร่วมกับทางจังหวัดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลทางด้านล่างโดยตรงแทนการระบายลงสู่แม่น้ำบางปะกงเพื่อที่จะลดภาระของประชาชนริมฝั่งแม่น้ำที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี
1: ้น่าจะแนวโน้มลดลงนะครับจากปทุมธานีเนี่ยเท่าที่เราส่งติดต่อกับพื้นที่ข้างบนเนี่ยก็รู้สึกว่าแนวโน้มลดลงแล้วนะครับก็จะมีน้ำมาเติมน้อยละตอนนี้เราเหลือแต่น้ำที่ขังอยู่ในพื้นที่ต้องพยายามเร่งระบายผลักดันกรณีน้ำในทุ่งเรียนอย่างนี้ว่าต้องนำออกสู่ทะเลข้างล่างแนวดิ่งให้เร็วที่สุดมาตรการของทางกรมชลประทานร่วมกับทางจังหวัดเนี่ยก็จะไปเสริมเครื่องผลักดันน้ำเพื่อผลักดันให้น้ำเนี่ยไหลโดยเร็วไปสู่คลองชายทะเลด้านล่างแล้วเรามีสถานีขนาดใหญ่เนี่ยเพื่อสูบออกทะเลอยู่แล้วนะครับเราจะจัดการด้วยวิธีอย่างนี้กรณีน้ำในทุ่งจะจัดการแบบนี้นะครับให้ออกแนวดิ่งก็พยายามไม่เอาออกมาในแนวของแม่น้ำบางกงเพื่อเพิ่มภาระกับมาคนริมคลองริมแม่น้ำบางกงที่วันนี้รับภาระหนักอยู่นะครับก็จะจัดการบริหารแยกส่วนกันแบบนี้
2: ที่จังหวัดระยองกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายคงเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพียง1จุดคือพื้นที่ลุ่มต่ำทางการเกษตรในตำบลบ้านนาอำเภอแกลงซึ่งระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องจนเหลือประมาณ20เซนติเมตรอย่างไรก็ตามยังคงมีประชาชนในพื้นที่หมู่4และหมู่10ที่ได้รับผลกระทบอีกประมาณ20ครัวเรือนสำหรับศูนย์พักพิงชั่วคราวยังคงเปิดใช้งานเพียง2แห่งในอำเภอเมืองระยองและอำเภอแกลงและมีผู้อพยพพักพิงรวม51คนส่วนมาตรการฟื้นฟูและเยียวยาขณะนี้มีประชาชนยื่นความจำงด้านการบำรุงชีพแล้วกว่า 45,000 คนรวมถึงเกษตรกรในภาคการเกษตรประมงและปศุสัตว์อีกกว่า 2,000 คนในงานภาครัฐ ก็จะเร่งดำเนินการตรวจสอบและก็พิจารณาให้รวดเร็วที่สุด
0: ไปดูสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำภาคกลางนะคะทางเขื่อนเจ้าพระยาก็มีการลดการระบายน้ำอีกก็คือจาก 2,300 เหลือ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายใน4ทุ่มวันนี้นะคะแต่ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นแต่ว่าพื้นที่ริมแม่น้ำยังต้องเฝ้าระวังเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนต้องติดตามประกาศจากกรมชลประทานกันอย่างต่อเนื่องค่ะทีนี้ถ้าไปดูในพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างเช่นจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยน้ำจากคลองขนมจีนเนี่ยไหลเข้าท่วมพื้นที่หมู่ที่13นะคะตำบลหนองกรดหลังจากที่แนวคันดินเนี่ยได้รับความเสียหายทำให้โรงเรียนวัดแล้วก็บ้านเรือนถูกน้ำท่วมสูงทีเดียวค่ะจังหวัดนครสวรรค์นะคะหลังจากที่แนวคันดินที่บริเวณประตูน้ำคลองขนมจีนซึ่งเป็นคลองสาขาแม่น้ำปิงที่บริเวณฝายตาโกะหมู่ที่8ตำบลหนองกระโดนอำเภอเมืองนครสวรรค์เกิดความเสียหายตั้งแต่วันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลค่ะทำให้น้ำไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ท้ายน้ำโดยเฉพาะหมู่13ตำบลหนองกรดอำเภอเมืองนครสวรรค์ขณะนี้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นวงกว้างคือทั้งบ้านเรือนวัดอนามัยแล้วก็โรงเรียนในชุมชนจมน้ำเกือบทั้งหมู่บ้านแล้วค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นที่โรงเรียนบ้านสามนิธรรมเนี่ยก็ถูกน้ำท่วมอย่างรวดเร็วครูก็ต้องเร่งขนย้ายอุปกรณ์การเรียนขึ้นไว้ที่สูงแล้วก็ประกาศปิดเรียนจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรดก็เตรียมกระสอบทรายค่ะเพื่อให้ประชาชนนำไปใช้ทำแนวกั้นหลังประเมินว่าระดับน้ำจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
3: น้ำมาจากฝายตะโกครับฝายตะโกค่ะปริมาณน้ำก็ปกติตะโกจะไปทางบ้านแก่งพอฝายตะโกขาดก็จะมาป่ามาหมู่13บ้านบ่อพยอมตอนนี้ท่วมหมดหมู่บ้านแล้วต่อไปก็จะไปหมู่6บ้านดอนใหญ่แล้วก็จะไปลงหมู่10ป่าบ้านหนองตะโกสุดท้ายก็จะไปลงคลองโพครับ
4: ครับล่าสุดวันนี้นี่คือมันกระทบกี่หมู่บ้านแล้วครับกิน
3: ตั้งแต่เมื่อคืนครับเมื่อคืนนี่หมู่13โดนก่อนแล้วหมดแล้วหมดหมู่แล้ว
0: ส่วนพื้นที่หมู่ที่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะซึ่งก็ถูกน้ำจากคลองผงเพงเนี่ยไหลเข้าท่วมพบว่าในรอบ5วันที่ผ่านมาระดับน้ำลดลงเฉลี่ย30ถึง40เซนติเมตรเนื่องจากว่าเขื่อนเจ้าพระยาเองก็มีการลดการระบายน้ำแต่ว่าเช้าวันนี้ค่ะตำรวจภูธรป่า

0: โมกพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานชันสูตรผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำทราบชื่อคือนายชาติชายอายุ50ปีชาวบ้านหมู่ที่5ตำบลผงเพงค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่จากสำนักงานกิจการกระจายเสียงและโทรคมนาคมแห่งชาติเขต15หรือว่ากสทช.เขต15ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบนะสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็อินเทอร์เน็ตในตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกซึ่งปัจจุบันยังไม่พบว่าเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือหรืออินเทอร์เน็ตประสบปัญหาแต่อย่างใดเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะทางกสทช.เขต15เนี่ยได้ประสานผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เอกชนพาไปตรวจจุดตั้งเซลล์ไซต์แต่ละแห่งซึ่งก็พบว่าประกอบการได้ยกอุปกรณ์ให้พ้นระดับน้ำเอาไว้แล้วโดยใช้เกณฑ์ก็คือเมื่อปี2554นั่นเองทีนี้กสทช.เขต15นะคะจะรับผิดชอบ4จังหวัดด้วยกันคือพระนครศรีอยุธยาอ่างทองลพบุรีแล้วก็สระบุรีณขณะนี้ยังไม่มีปัญหาในเรื่องของระบบสัญญาณแต่อย่างใดค่ะ
1: ทางด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เดินหน้าภารกิจฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมเคหะร่มเกล้าและลาดกระบังโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ผนึกกำลังกับศิษย์เก่าและนักศึกษาอุเทนถวายกว่า200ชีวิตเร่งเก็บกวาดและทำความสะอาดเพื่อคืนความปกติให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าทางกระทรวงยังคงเดินหน้าภารกิจทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของรัฐบาลโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าเก็บกวาดขยะและขนย้ายสิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยได้รับความร่วมมือจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่อุเทนถวายพร้อมด้วยสมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวายนำกำลังนักศึกษาและศิษย์เก่ารวมกว่า200คนลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเพื่อร่วมแรงร่วมใจกับเจ้าหน้าที่ในการทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติซึ่งนายสุชาติก็บอกว่าความร่วมมือครั้งนี้จากทุกภาคส่วนนั้นสะท้อนเห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะยังคงระดมกำลังและประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่องจนกว่าภารกิจฟื้นฟูพื้นที่จะแล้วเสร็จเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วภายใต้แนวทางทศ.1เดียวร่วมด้วยช่วยกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
0: และจากภาพที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นปริมาณขยะเนี่ยจำนวนมหาศาลทีเดียวก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เหลือเอาไว้หลังน้ำลดนะคะขยะจำนวนมหาศาลเฉพาะวันที่7ตุลาคมเนี่ยนะคะก็พบว่าปริมาณขยะในพื้นที่เคหะร่มเกล้าเนี่ยสูงถึง800ตันค่ะหรือว่า 800,000 กิโลกรัมซึ่งถ้าจะเปรียบให้เห็นภาพกันอย่างชัดเจนก็เท่ากับว่าน้ำหนักเนี่ยเท่ากับช้างสารตัวใหญ่ถึง160เชือกนะคะหรือน้ำหนักของรถเมล์กทม80คันค่ะหรือว่าหนักเกือบเท่าเครื่องบินโบอิ้ง747เปล่าๆเลยนะคะ4ลำเทียบเท่ากับปริมาณขยะที่คน 800,000 คนทิ้งรวมกันไว้ใน1วันเนี่ยเฉลี่ยตกคนละ1กิโลกรัมค่ะโดยขณะนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครจากทุกหน่วยงานก็ระดมกำลังเร่งจัดเก็บแล้วก็ขนย้ายขยะออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อคืนความสะอาดให้กับชุมชนโดยเร็วที่สุดแต่ด้วยปริมาณขยะที่จำนวนมหาศาลการจัดเก็บในบางจุดเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาค่ะซึ่งทางกทม.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะกำลังเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่พร้อมขอความร่วมมือประชาชนนำขยะมาวางรวมกันณจุดพักขยะหรือที่บริเวณปากซอยเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บได้สะดวกแล้วก็มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ซึ่งจากมาตรการดังกล่าวนะครับกรุงเทพมหานครก็เลยมีการตั้งวอร์รูมขึ้นมาเพื่อรับมือกับขยะตกค้างหลังน้ำท่วมโดยมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า500นายพร้อมกับเครื่องจักรหนักปูพรมเร่งเก็บขยะในพื้นที่ของเคหะร่มเกล้าและก็ลาดกระบังระหว่างที่9ถึง11ตุลาคมนี้เพื่อจะเร่งฟื้นฟูคืนความสะอาดให้แก่ประชาชนโดยเร็วโดยเจ้าหน้าที่กทม.กระจายกำลังเข้าปฏิบัติงานตามจุดต่างๆของพื้นที่เคหะร่มเกล้าตั้งแต่การเก็บขยะโดยไล่ตั้งแต่หน้าปักซอยนะครับจนถึงท้ายซอยโดยเฉพาะบริเวณหน้าปักซอย40ต่อเนื่องไปจนถึงซอย15ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีขยะตกค้างสะสมเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังส่งกลิ่นส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวนอกจากนี้ได้นำเครื่องจักรหนักเข้ามาสนับสนุนการทำงานทั้งรถบรรทุกเทท้ายรถคีบขยะรถแบ็คโฮและรถเทรลเลอร์ขนาด30ตันเพื่อช่วยจัดการขยะชิ้นใหญ่ประสิทธิภาพในการขนย้ายเนื่องจากบางพื้นที่ในย่านลาดกระบังและร่มเกล้านั้นมีขยะตกค้างหลังน้ำลดสูงถึง500ถึง 1,000 ตันต่อวันของปริมาณนะครับเพื่อเร่งในการฟื้นฟูและก็คืนความสะอาดให้กลับมาเร็วที่สุด
0: จะเห็นได้ว่าหลายพื้นที่น้ำก็ลดลงแล้วนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีก็กำชับให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าไปฟื้นฟูบ้านเรือนพี่น้องประชาชนแล้วก็ตามถนนหนทางต่างๆนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

0: อสีหนูไปค่ะ
1: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
2: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
1: นรกเหรอ
2: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
1: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
2: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
2: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
1: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: ก็ได้แต่เอามานี
3: ่พิษณุโลกพุทธศักราช1905
1: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
0: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
1: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเอ็งไม่รู้หรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
1: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
4: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
0: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่นแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลย

0: ุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมกด้วยเมกด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
3: เย้
4: พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่ไหม
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพระศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะพบกับคุณครูภัทรวัฒน์เหี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กนะคะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะเราก็ได้เรียนกันในเรื่องของเด็กเอ๋ยเด็กดีซึ่งเด็กเอ๋ยเด็กดีเนี่ยเราเรียนกันไป2ครั้งแล้วครั้งแรกคือการเป็นเด็กดีที่บ้านและเมื่อล่าสุดที่เราเรียนไปเป็นเด็กดีที่ไหนคะ
2: โรงเรียน
1: ที่โรงเรียนนั่นเองค่ะเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าที่โรงเรียนเราต้องพบเจอกับใครบ้างและควรปฏิบัติตนอย่างไรในวันนี้ค่ะคุณครูเล็กก็จะให้เด็กๆมาเรียนรู้ว่าการที่เราจะปฏิบัติตนกับคนที่เราใกล้ชิดมากๆคนที่อยู่ที่โรงเรียนกับเราเป็นนั้นคือใครนะเอ๊ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปตอบคำถามนี้ด้วยกันเลยค่ะคำถามนี้นะคะคำถามแรกค่ะเมื่อนักเรียนมาโรงเรียนนักเรียนพูดคุยกับใครบ้างเมื่อนักเรียนมาโรงเรียนนักเรียนได้พูดคุยกับใครบ้างคะโอ้โหมีคนยกมือเยอะมากเลยนะคะขอให้ตอบพร้อมๆกันได้ไหมคะจากคำถามนี้ค่ะเมื่อนักเรียนมาโรงเรียนนักเรียนได้พูดคุยกับใครบ้างคะ
2: เพื่อน
1: กับเพื่อนเพื่อนเนี่ยน่าจะเป็นคนที่นักเรียนคุยด้วยมากที่สุดเลยหรือเปล่าเอ่ยใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่ใช่นะคะนอกจากนี้ก็จะมีคุณครูใช่ไหมคะรวมไปถึงพี่ๆเจ้าหน้าที่ต่างๆที่อยู่ในโรงเรียนของเราดังนั้นค่ะอยากจะให้เด็กๆค่ะมาเรียนรู้ว่าการที่เราอยู่ที่โรงเรียนเจอเพื่อนเราจะต้องทำตัวอย่างไรมีการปฏิบัติตนอย่างไรนะคะซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เลยคือเรื่องของ
2: เ
1: รื่องของเพื่อนนั่นเองค่ะโดยจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะข้อที่1ค่ะนักเรียนจะบอกความสำคัญของเพื่อนข้อที่2นักเรียนจะสามารถปฏิบัติตนเป็นเพื่อนที่ดีและข้อที่3นักเรียนจะเห็นคุณค่าและความสำคัญของเพื่อนค่ะซึ่งเดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะจะให้เด็กๆค่ะแบ่งกลุ่มซึ่งตอนนี้นักเรียนต้นทางของเราก็แบ่งกลุ่มนั่งกันเป็นกลุ่มอยู่แล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยนักเรียนปลายทางสามารถแบ่งกลุ่มกันได้เลยนะคะตามความเหมาะสมของห้องเรียนค่ะเมื่อแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาแสดงความคิดเห็นกับคำถามต่อไปนี้ค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ
3: พร้อม
1: แล้วนะคะให้เราและเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มนะคะตั้งใจฟังคำถามให้ดีเพื่อจะได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันคำถามข้อที่1ค่ะการทำงานกลุ่มนักเรียนสามารถทำคนเดียวได้หรือไม่อันนี้ให้เราปรึกษากันในกลุ่มก่อนนะต่อไปค่ะต่อไปเรามาฟังคำถามที่2ก่อนคำถามที่2นะคะเพื่อนมีความสำคัญต่อการทำงานกลุ่มอย่างไรเดี๋ยวจะให้เด็กๆช่วยกันปรึกษาหารือกันก่อนให้เวลา2นาทีค่ะ

0: ากตอนนี้นะคะก็หมดเวลาในการปรึกษาหารือกันแล้วนะคะจากคำถามที่ครูเล็กให้เด็กๆได้ช่วยกันปรึกษาและแสดงความคิดเห็นนะคะคำถามแรกค่ะการทำงานกลุ่มนักเรียนสามารถทำคนเดียวได้หรือไม่ขอฟังคำตอบจากกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1มีความคิดเห็นอย่างไรคะการทำงานกลุ่มนักเรียนสามารถทำคนเดียวได้หรือไม่คะ
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้หรอคะเอ๊ดังนั้นแสดงว่าการทำงานกลุ่มก็ต้องอาศัยเพื่อนในการช่วยทำด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ดังนั้นค่ะในคำถามที่2เพื่อนมีความสำคัญต่อการทำงานกลุ่มอย่างไรขอฟังจากสมาชิกกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3มีความคิดเห็นอย่างไรคะ
2: เพื่อนมีความสำคัญนะคะ
0: สำคัญอย่างไรเอ่ย
2: ครูพอเวลาครูให้งานกลุ่มมาถ้าเพื่อนไม่ทำเราทำคนเดียวก็จะทำไม่เสร็จครับ
0: โอ้เยี่ยมมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะปรบมือให้กับทั้ง2คนเลยที่ร่วมกันตอบคำถามนะคะเพื่อนบอกว่าถ้าหากว่าคุณครูให้ทำงานกลุ่มแล้วถ้าเราทำคนเดียวเพื่อนไม่ช่วยงานของเราจะเสร็จไหมคะ
3: ไม
0: ่
3: เสร
0: ็จส่งไม่ทันตามเวลาที่กำหนดนั่นเองดังนั้นค่ะที่สำคัญเลยการทำงานกลุ่มจะต้องช่วยกันเพื่อนๆทุกคนก็มีความสำคัญเท่ากันถ้าหากเราเนี่ยเก็บไว้ทำคนเดียวไม่แบ่งงานเพื่อนเลยงานจะเสร็จไหมคะ
3: ไม
0: ่เสร็จนั่นเองค่ะดังนั้นค่ะลักษณะของเพื่อนร่วมกลุ่มเนี่ยเราลองดูนะคะว่าต้องเป็นอย่างไรเรามีลักษณะดังต่อไปนี้หรือไม่ลักษณะแรกค่ะคือรู้จักหน้าที่ของตนเองรู้จักหน้าที่ของตนเองเอ๊เด็กๆคิดว่าเรารู้จักหน้าที่ของเราไหมคะเมื่อเราทำงานร่วมกับเพื่อนๆรู้จักหน้าที่ไหมเอ่ยโดยเราทำงานกลุ่มถ้าหากว่าหน้าที่ของเราเนี่ยได้รับมอบหมายไปแล้วว่าต้องระบายสีแล้วเราไม่ระบายสีเราไปทำส่วนอื่นที่ไม่ใช่หน้าที่ของเราโดยที่หน้าที่ของเรายังไม่เสร็จแบบนี้ดีหรือเปล่าคะ
3: ไม
0: ่ดีเราเนี่ยจะต้องรับผิดชอบในหน้าที่ที่เพื่อนเนี่ยมอบหมายให้เราทำแต่ถ้าหากว่าเราทำหน้าที่เสร็จแล้วและเราไปช่วยเพื่อนคนอื่นได้ไหมคะ
3: ได
0: ้ได้เหมือนกันจะทำให้งานกลุ่มของเราเสร็จเร็วมากขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปค่ะไม่เห็นแก่ตัวนี่นี่เองลักษณะของเพื่อนร่วมกลุ่มจะต้องไม่เห็นแก่ตัวเราคิดว่าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวหรือเปล่าเอ่ยไม่นะคะคุณครูเล็กหวังว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยจะต้องมีน้ำใจต่อกันต่อสมาชิกร่วมกลุ่มถ้าหากว่าส่วนไหนที่เราทำได้เรารับผิดชอบเราก็ทำอย่างเต็มความสามารถแต่ถ้าส่วนไหนที่เพื่อนทำไม่ได้เรายื่นมือเข้าไปช่วยได้ไหมคะได้นะคะเพื่อทำให้งานกลุ่มของเราประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะและต่อไปช่วยเหลือส่วนรวมเพื่อนร่วมกลุ่มของเราเนี่ยจะต้องมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ทอดทิ้งกันถ้าหากว่าเพื่อนเนี่ยทอดทิ้งให้เราทำคนเดียวก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะงานกลุ่มของเราก็จะไม่ประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะและนอกจากนี้ค่ะคุณครูเล็กก็ยังมีภาพนี้มาให้เด็กๆรับชมภาพนี้สังเกตเห็นอะไรบ้างคะสังเกตเห็นอะไรบ้างเอ่ยเพื่อนผู้หญิงที่อยู่ตรงกลางทำอะไรอยู่คะกรี๊ดเสียงดังใช่ไหมคะและเพื่อนอีก2คนเป็นอย่างไรเอ่ย
3: ว
0: ิ่
3: งหน
0: ีเลยแบบนี้เนี่ยเป็นลักษณะที่ดีหรือเปล่าเอ่ย
3: ไม
0: ่ดีนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากการทำงานกลุ่มกับเพื่อนแล้วการใช้ชีวิตอย่างอื่นเช่นการไปเล่นกับเพื่อนหรือการนั่งเรียนเราก็ยังเจอเพื่อนใช่ไหมคะดังนั้นพฤติกรรมของเราเนี่ยไม่เพียงแต่จะต้องเป็นคนที่ดีในการทำงานกลุ่มแต่ว่าการที่เราใช้ชีวิตด้านนอกหรือการที่เราใช้ชีวิตประจำวันก็ต้องเป็นเพื่อนที่ดีด้วยถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยเราอยากมีเพื่อนแบบนี้ไหมคะไม่อยากมีเพื่อนที่เสียงดังโวยวายดังนั้นถ้าหากเราเป็นแบบนี้ดีไหมเอ่ย
3: ไม่ดี
0: ไม่ดีเพื่อนของเราก็จะวิ่งหนีแบบนี้เลยนะคะดังนั้นถ้าหากว่าเราพิจารณาตัวเองแล้วว่าเรามีนิสัยคล้ายแบบนี้อาจจะต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้เป็นที่รักของเพื่อนค่ะและภาพนี้ล่ะคะดีหรือเปล่าเอ่ย
3: ด
0: ีเป็นการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนและเพื่อนเรามีเฉพาะแค่เพศเดียวกันได้ไหมคะสมมติคุณครูเล็กเป็นผู้หญิงคุณครูเล็กมีเพื่อนแค่ผู้หญิงอย่างเดียวได้ไหมไม่มีเพื่อนผู้ชายได้ไหมคะไม่ได้ซึ่งงานบางอย่างหรือว่ากิจกรรมบางอย่างเนี่ยเราอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนต่างเพศดังนั้นค่ะเราก็สามารถมีเพื่อนที่นอกจากเพศตัวเองก็ได้ดีหรือไม่ดี
3: ด
0: ีการที่เราได้เล่นกันหลายๆคนนะคะก็จะเป็นเรื่องดีแต่เราจำเป็นที่จะต้องวางตัวให้เหมาะสมอย่างผู้ชายเนี่ยเด็กผู้ชายเวลาเล่นก็เล่นมีใช้กำลังบ้างใช่ไหมคะมีพละกำลังที่มากกว่าเด็กผู้หญิงแต่ไปเล่นรุนแรงกว่ากับเด็กผู้หญิงได้ไหมคะ
3: ไม
0: ่ได้นะคะเราก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนด้วยค่ะดังนั้นค่ะความหมายของเพื่อนนะคะเพื่อนเนี่ยก็คือผู้ที่กระทำความดีต่อกันทำสิ่งดีๆให้กันเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้ถ้าหากว่าเพื่อนของเราก็ทำสิ่งไม่ดีกับเราหรือทำร้ายร่างกายกันจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ไหมคะ
3: ไม
0: ่ได้เลยนะคะโดยการที่เราเป็นเพื่อนกันเนี่ยจะไม่มีการเลือกเพศหรือวัยความรู้ชาติหรือศาสนาไม่ว่าเราจะเป็นชาติอะไรหรืออายุเท่าไหร่เป็นเพศไหนหรือนับถือศาสนาอะไรเราก็สามารถเป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหมเอ่ยใช่เนาะต่อไปค่ะและถ้าหากว่านักเรียนต้องการมีเพื่อนลักษณะแบบไหนคำถามนี้นะคะให้นักเรียนลองคิดดูนะคะว่านักเรียนต้องการมีเพื่อนลักษณะแบบไหนตอนนี้ลองคิดดูนะคะว่าเพื่อนแบบไหนนะที่เราเนี่ยรู้สึกว่าอยากเป็นเพื่อนกับเขาจังเลยเราเนี่ยอยากเล่นกับเพื่อนคนนี้จังเลยเดี๋ยวให้เวลาคิดสักครู่หนึ่งนะคะใครน่าจะเสนอความคิดเห็นให้กับคุณครูเล็กได้ในคำถามนี้คำถามนี้นะคะนักเรียนต้องการมีเพื่อนลักษณะแบบไหนโอ้โหกลุ่มที่4ยกมือเตรียมพร้อมเลยค่ะกลุ่มที่4ลองเสนอความคิดเห็นได้เลยค่ะว่านักเรียนต้องการมีเพื่อนลักษณะแบบไหนคะ
2: มีเพื่อนไม่โวยวายครับ
0: มีเพื่อนไม่โวยวายถ้ามีเพื่อนโวยวายเป็นอย่างไรเอ่ยเป็นอย่างไรคะเราจะรู้สึกยังไงถ้ามีเพื่อนที่โวยวายชอบแบบชอบใจไหมไม่ชอบเพื่อนบอกว่ารำคาญใช่ไหมคะนอกจากเพื่อนที่ไม่โวยวายแล้วอยากมีเพื่อนลักษณะแบบไหนเอ่ยกลุ่มที่5ค่ะเราอยากมีเพื่อนลักษณะแบบไหนคะ
2: มีน้ำใจค่ะ
0: มีน้ำใจโอ้โหในใครมีน้ำใจบ้างยกมื

0: แสดงว่าเป็นเพื่อนที่ดีได้ไหมคะเป็นเพื่อนที่ดีได้เอามือลงได้ค่ะและนักเรียนปลายทางล่ะคะเป็นเพื่อนที่มีน้ำใจหรือเปล่าเอ่ยและนักเรียนต้องการมีเพื่อนลักษณะแบบไหนกันคะขอฟังอีกสักหนึ่งกลุ่มนะคะว่านักเรียนต้องการที่จะมีเพื่อนลักษณะแบบไหนนะคะขอฟังจากกลุ่มที่หนึ่งค่ะกลุ่มที่หนึ่งตอบได้เลยค่ะ
1: ยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะ
0: ยิ้มแย้มแจ่มใสเราเป็นเพื่อนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสหรือเปล่าคะเป็นหรอคะโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนทั้ง3คนที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคะโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าลักษณะของเพื่อนที่ดีควรมีลักษณะแบบไหนนะคะลักษณะของเพื่อนที่ดีลักษณะแรกค่ะมีน้ำใจรู้จักแบ่งปันโอ้โหอย่างที่เพื่อนกลุ่มที่5ตอบเลยใช่ไหมคะแล้วเราล่ะเป็นเพื่อนที่มีน้ำใจรู้จักแบ่งปันหรือเปล่าคะ
2: เป็น
0: มีน้ำใจแบ่งปันสิ่งของเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะแบ่งปันขนมให้กับเพื่อนก็ได้แต่คุณครูเล็กขอย้ำก่อนนะคะว่าการที่เราจะแบ่งปันสิ่งของให้กับผู้อื่นเราเนี่ยจะต้องดูว่าถ้าหากว่าเราแบ่งให้กับคนคนนั้นไปแล้วหรือให้เพื่อนกับของเราไปแล้วนั้นนะคะเราจะเกิดความลำบากหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเรามีดินสอแค่แท่งเดียวแล้วเพื่อนเนี่ยลืมเอามาเพื่อนบอกว่าขอยืมดินสอหน่อยได้ไหมเราก็มีน้ำใจให้เพื่อนยืมดินสอที่เรามีแค่แท่งเดียวไปแล้วเวลาเรียนเราจะใช้อะไรล่ะคะ
2: ดินสอ
0: ใช้อะไรเอ่ย
2: ดินสอ
0: ใช้ดินสอแท่งไหนแล้วเราให้เพื่อนยืมไปแล้วใช่ไหมคะดังนั้นค่ะเราจะต้องคำนึงก่อนว่าการช่วยเหลือเนี่ยเราสามารถช่วยเหลือได้หรือไม่ถ้าหากว่าเกินความช่วยเหลือของเราก็อาจจะต้องแจ้งผู้อื่นให้ช่วยเหลือหรือว่าให้เพื่อนได้รับการช่วยเหลือต่อไปค่ะต่อไปช่วยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนมีปัญหาลักษณะเนี่ยก็จะคล้ายๆกับเมื่อสักครู่เลยค่ะการที่เราช่วยเหลือเพื่อนเนี่ยแต่การช่วยเหลือของเรานั้นเราจะต้องไม่ได้รับความลำบากอาจจะเป็นสิ่งที่เราช่วยเหลือได้เช่นสมมุติว่าไปเล่นฟุตบอลด้วยกันแล้วเพื่อนเนี่ยเกิดหกล้มเป็นแผลถลอกบริเวณหัวเข่าเราสามารถช่วยเหลือได้อย่างไรเอ่ยทำอย่างไรดีไปไหนนะพาเพื่อนไปที่ห้องพยาบาลเพื่อทำแผลหรือว่าปฐมพยาบาลนั่นเองแบบนี้ถือว่าเราสามารถทำได้ไหมคะทำได้ถ้าหากว่าเพื่อนเนี่ยลืมทำการบ้านมาล่ะถ้าเพื่อนลืมทำการบ้านมาทำอย่างไรดี
2: ให้เพ
0: ื่อ
2: นลอก
0: ได้หรือเปล่าไม่ให้เพื่อนลอกเราก็ต้องสอนเพื่อนนะคะสอนเพื่อนทำการบ้านเผื่อบางครั้งเนี่ยเพื่อนอาจจะรู้สึกว่ายากเกินไปแต่ถ้าเป็นเพื่อนที่ดีเนี่ยก็ต้องคอยเตือนกันและกันด้วยนะคะว่ามีการบ้านอะไรหรือว่ามีงานค้างอะไรนะคะต่อไปค่ะลักษณะของเพื่อนที่ดีค่ะใช้คำพูดสุภาพไพเราะไหนใครใช้คำพูดที่สุภาพไพเราะบ้างในห้องเรียนนี้ยกมือค่ะในห้องเรียนปลายทางด้วยนะคะถ้าหากว่าใครใช้คำพูดสุภาพพูดจาไพเราะยกมือขึ้นตอบได้เลยนะคะเอามือลงได้ค่ะอย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าการใช้คำพูดที่สุภาพเนี่ยเราใช้ทั้งที่บ้านเมื่อมาที่โรงเรียนก็ควรจะใช้คำพูดที่สุภาพด้วยเช่นกันถึงแม้ว่าจะเป็นเพื่อนของเราก็ควรจะพูดที่สุภาพพูดหยาบคายกับเพื่อนได้ไหมคะไม่ได้นะคะเราไม่ควรพูดคำหยาบคายกับใครเลยดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าอยากเป็นเด็กที่น่ารักก็ต้องใช้คำพูดที่สุภาพค่ะต่อไปค่ะโอ้ข้อนี้มีคนตอบหรือเปล่านะยิ้มแย้มและทักทายกันโอ้โหเป็นเพื่อนที่ดีเนี่ยจะต้องมีการยิ้มแย้มและทักทายกันด้วยถ้าหากว่าหน้าบึ้งมาเพื่อนก็อาจจะคิดว่าวันนี้เนี่ยอารมณ์ไม่ดีใช่ไหมคะเพื่อนจะอยากเข้าใกล้ไหมคะไม่อยากนะคะดังนั้น การที่เราจะเป็นเพื่อนที่น่ารักเนี่ยก็ต้องมีการยิ้มแย้มมีการทักทายกันด้วยเพื่อให้เกิดความน่ารักและเพื่อนเนี่ยก็จะได้เข้าหาเรานะคะเอ๊ะไหนใครเป็นคนที่ยิ้มแย้มตลอดเวลาเลยเวลาเพื่อนเล่นด้วยหรือพูดคุยด้วยโอ้โหหลายคนเลยนะคะเอามือลงได้ค่ะและนอกจากนี้นะคะเราอาจจะเป็นคนที่สนุกสนานไหนใครชอบเพื่อนที่สนุกสนานบ้างคะเป็นเพื่อนที่อาจจะมีมุกตลกในการพูดคุยกันโอ้โหดีเลยค่ะเอามือลงได้ค่ะดังนั้นนะคะถ้าหากว่าเราเป็นคนที่สนุกสนานมีอารมณ์ขันนะคะก็อาจจะเป็นที่ดึงดูดของเพื่อนคนอื่นๆเข้ามาให้เล่นกับเราได้ค่ะดังนั้นเด็กๆคิดว่าตนเองมีลักษณะของเพื่อนที่ดีแล้วหรือยังคะมีไหมเอ่ยมีไหมนะใครมั่นใจมากว่าหนูหรือผมเนี่ยมีลักษณะของเพื่อนที่ดีแล้วยกมือโอ้โหทุกคนเลยเหรอเนี่ยเอามือลงได้ค่ะบางคนก็ยังไม่มั่นใจนะคะและนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าการที่เราเนี่ยมีลักษณะของเพื่อนที่ดีสำคัญอย่างไรและถ้าหากว่าพิจารณาจากตนเองแล้วนั้นเรามีลักษณะที่ดีของเพื่อนแล้วหรือยังคะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูเล็กเนี่ยจะให้เด็กๆได้ร่วมกันทำงานกลุ่มดีไหมเอ่ยอย่างที่เราได้พูดคุยกันไปแล้วนะคะว่างานกลุ่มนั้นสำคัญอย่างไรเพราะว่าวันนี้ค่ะการที่เราได้ทำกิจกรรมต่างๆไม่ใช่ว่านั่งเรียนอย่างเดียวหรือว่าในอนาคตเนี่ยเราจะต้องไปทำกิจกรรมใดๆข้างนอกเนี่ยต้องทำร่วมกับผู้อื่นดังนั้นค่ะทุกคนเนี่ยจะต้องร่วมมือร่วมใจกันเพื่อให้งานของเราเนี่ยบรรลุและก็สำเร็จนั่นเองเดี๋ยวเราจะต้องมาฝึกการทำงานกลุ่มกันก่อนเดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะจะสังเกตว่ากลุ่มไหนสามารถทำงานได้อย่างดีและสร้างสรรค์ผลงานเป็นชิ้นงานที่สวยงามได้ในกิจกรรมประจำวันนี้ค่ะกิจกรรมประจำวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมกลุ่มค่ะจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำแผนผังความคิดค่ะเรื่องลักษณะของเพื่อนที่ดีลงในกระดาษฟลิปชาร์ตหรือว่ากระดาษที่ครูปลายทางเตรียมเอาไว้ให้กับเด็กๆนะคะโดยกิจกรรมของปลายทางในวันนี้ค่ะจะให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของห้องเรียนและแต่ละกลุ่มค่ะก็จะช่วยกันลงมือปฏิบัติวางแผนการทำแผนผังความคิดเรื่องลักษณะของเพื่อนที่ดีลงในกระดาษที่ครูเตรียมไว้และที่สำคัญเมื่อทำเสร็จแล้วให้ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลงานด้วยนะคะในส่วนของคุณครูปลายทางนะคะก็จะรบกวนคุณครูปลายทางอธิบายคำชี้แจงในการปฏิบัติงานเสนอแนวทางในการทำกิจกรรมและควบคุมดูแลนักเรียนตลอดการทำกิจกรรมวันนี้ค่ะเอาละค่ะในวันนี้นะคะเป็นการทำกิจกรรมกลุ่มดังนั้นทำคนเดียวได้ไหมคะ
2: ไม่ได
0: ้ไม่ได้อย่างที่เราพูดคุยกันแล้วถ้าหากทำคนเดียวงานจะเสร็จหรือเปล่า
2: ไม
0: ่เสร็จนะคะและวันนี้กระดาษของคุณครูเล็กเนี่ยค่อนข้างที่จะมีขนาดใหญ่ถ้าหากทำคนเดียวเนี่ยไม่เสร็จแน่นอนเลยค่ะดังนั้นจะต้องช่วยกันทำรับทราบไหมคะ
2: รับทราบ
0: นะคะเดี๋ยวจะให้ทันนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ลงมือทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: าละค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาในการทำกิจกรรมกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งกิจกรรมกลุ่มวันนี้ค่ะคุณครูก็ให้เด็กๆนะคะได้ออกแบบทำแผนผังความคิดเรื่องลักษณะของเพื่อนที่ดีเสร็จกันหรือยังคะ
1: เสร็จแล้ว
0: ค่ะนักเรียนปลายทางเสร็จหรือยังเอ่ยถ้าเสร็จแล้วนะคะลักษณะของเพื่อนที่ดีนั้นเด็กๆเนี่ยก็ได้เขียนมาหลายอย่างเลยเดี๋ยวคุณครูเล็กค่ะมีตัวแทนจากกลุ่มที่สองค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะออกมานำเสนอและก็พร้อมกับนำผลงานออกมาให้เพื่อนๆดูค่ะยืนตรงกลางได้เลยค่ะขยับมานิดนึงค่ะเอาผลงานมาไว้ตรงกลางได้เลยค่ะปึ๊บเพื่อนๆว่าสวยไหมคะสวยไหมเอ่ยสวยนะคะเกิดจากการร่วมมือร่วมใจของเพื่อนกลุ่มที่2นั่นเองลักษณะของเพื่อนที่ดีที่หนูเขียนมามีอะไรบ้างคะ
2: ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ลักขโมยชวนทำสิ่งดีๆไม่เห็นแก่ตัวไม่โกหกแบ่งปันเพื่อนไม่เก่งดังโวยวายช่วยก่อนการบ้านเพื่อน
0: โอ้โหเยี่ยมมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่สองค่ะกลุ่มนี้เนี่ยทำไมเราถึงทำงานออกมาได้เสร็จทันเวลาคะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าอะไรคะ
2: ช่วยกันทำครับ
0: ช่วยกันทำทุกคนเลยหรือเปล่าคะ
2: ทุกคนเลยครับ
0: ทุกคนในกลุ่มช่วยกันทำเลยเหรอคะโอ้โหถึงได้ผลงานออกมาที่สวยงามแล้วก็เสร็จทันเวลาด้วยนะคะปรบมือให้กับเพื่อนอีกครั้งหนึ่งค่ะเชิญด้านในได้เลยนะคะจากที่เราได้เห็นแล้วผลงานของเพื่อนเนี่ยก็เสร็จทันเวลาแถมยังสวยงามอีกด้วยเนื่องจากว่าเพื่อนเขาบอกว่าทุกคนในกลุ่มของเขาเนี่ยช่วยกันทำเป็นอย่างดีเลยตั้งใจทำแต่บางกลุ่มเนี่ยก็ทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะสวยไหมเอ่ยสวยเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าทุกคนเนี่ยตั้งใจทำเป็นอย่างดีแต่เราก็ยังเห็นใช่ไหมคะว่าบางครั้งกลุ่มของเราเนี่ยก็อาจจะยังมีการถกเถียงกันหรือว่าอาจจะมีการคิดเห็นไม่ตรงกันใช่ไหมคะทำให้เราเนี่ยอาจจะเกิดการพูดคุยกันไม่รู้เรื่องและก็อาจจะทำให้เกิดการทะเลาะกันได้แต่ที่สำคัญค่ะเมื่อเราทำงานแล้วเนี่ยงานเราเสร็จแล้วอย่าให้ความรู้สึกของเรานั้นนะคะกลับไปอย่างขุ่นมัวนะคะดังนั้นเด็กๆเมื่อทำงานเสร็จแล้วเราก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันหรือเปล่าเอ่ยเป็นไหมคะเป็นเพื่อนที่ดีตามลักษณะของเพื่อนที่ดีที่เด็กๆได้เขียนลงในแผนผังความคิดเลยค่ะซึ่งสิ่งที่เราเรียน

0: งกันไปในวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของเพื่อนใช่ไหมเพื่อนเนี่ยเป็นสังคมกลุ่มที่เราเนี่ยเจอบ่อยมากๆเลยและก็มีการพูดคุยกันบ่อยไหมเอ่ยบ่อยไหมคะบ่อยเนาะอาจจะพูดคุยบ่อยมากกว่าคุณครูด้วยซ้ำนะคะดังนั้นเนี่ยเพื่อนที่ดีจากที่เราสรุปกันต้องมีลักษณะอย่างไรนะคะอย่างแรกเลย
1: ม
0: ี
1: น
0: ้
1: ำใจ
0: มีน้ำใจรู้จักแบ่งปันนะคะใครมีลักษณะแบบนี้อยู่บ้างก็อยากจะให้รักษาลักษณะแบบนี้เอาไว้เป็นลักษณะที่ดีเอามือลงได้ค่ะต่อไปค่ะเพื่อนที่ต้องมีลักษณะแบบไหนนะ
1: ช่วยเหล
0: ือเมื่อเพื่อนมีปัญหาแต่การช่วยเหลือเพื่อนเนี่ยเราจะเดือดตัวเราได้ไหมเอ่ยไม่ได้นะคะการช่วยเหลือเนี่ยจำเป็นที่จะต้องช่วยที่เราช่วยไหวไม่ควรช่วยจนตัวเราลำบากนะคะต่อไปค่ะใช้คำพูดที่สุภาพเด็กที่น่ารักก็ต้องพูดจาอย่างน่ารักเมื่อพบเจอเพื่อนๆก็ใช้คำพูดด้วยถ้อยคำที่ดีค่ะและสุดท้ายคืออะไรเอ่ยสุดท้าย
1: ย
0: ิ้
1: มแย้มท
0: ัก
1: ทาย
0: ยิ้มแย้มทักทายนั่นเองดังนั้นนะคะเด็กๆที่น่ารักก็ต้องยิ้มแย้มทักทายเมื่อเจอเพื่อนจะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่น่ารักและน่าคบหานั่นเองค่ะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้แล้วว่าการจะเป็นเพื่อนที่ดีต้องมีลักษณะอย่างไรคิดว่าตัวเองทำได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ทำได้ไหมเอ่ยทำได้ตอบอย่างมั่นใจเลยว่าทำได้นะคะตึงบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเรียนกันในเรื่องของเพื่อนรักสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมมานะคะจะมีสมุดบันทึกอุปกรณ์เครื่องเขียนใบความรู้ที่6เรื่องเพื่อนรักใบงานที่5เรื่องเพื่อนรักซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดทั้งใบความรู้และใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึงออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือ

เวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00 นและช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ็ดมหัศจรรย์ที่มีภาระหนักอึ้งคือต้องทำความดีเพิ่มพลังขณะเดียวกันก็ต้องเดินทางไปให้ทันพระจันทร์เต็มดวงและต้องหนีคนร้ายที่จ้องจับตัวตอนนี้เจ็ดมหัศจรรย์เดินทางมาถึงชายหาดอีกที่หนึ่งแล้วพระจันทร์ก็ใกล้จะเต็มดวงมากขึ้นทุกทีเร็วเข้ามีตัวอะไรนอนอยู่ที่นั่นแน่โอ้หัวอะไรใครรู้จักบ้างมันคือแมวน้ำที่อยู่แถบเกาะกรีนแลนด์นั่นเองแมวน้ำไม่ใช่แมวไม่ใช่ปลาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหายใจบนบกแต่อยู่ในน้ำได้นานพวกเขาช่างน่ารักดูสิไม่มีมือไม่มีเท้าแต่ใช้ครีบคล่องแคล่วยามอยู่บนบกและครีบนี้ช่วยให้ว่ายน้ำรวดเร็วด้วย
1: คลื่นที่เกิดจากพายุเมื่อคืนคงจะซัดมาที่นี
0: ่แต่ที่เนี่ยอากาศร้อนเกินไปสำหรับมันเราต้องช่วยพามันกลับบ้านนะแล้วจะช่วยมันยังไงล่ะบ้านเจ้านี่ก็อยู่ตั้งไกลใช่เกือบถึงขั้วโลกเหนือโน่นงั้นถ้าเราพาเจ้านี่ไปส่งถึงบ้านฉันกลัวว่าพวกเราอ่ะจะไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงเลยสิ
2: จริงด้วยแล้วพลังงานที่มีอยู่จะเหลือพอไปดวงจันทร์หรอ
0: ยุ่งละสิเกิดข้อขัดแย้งกันเองซะแล้วแต่ฉากฉายก็ยังยืนยันที่จะพาแมวน้ำน้อยกลับบ้านให้ได
1: ้แต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เจ้าแมวน้ำน้อยต้องแห้งตายอยู่ตรงนี้แน่
0: ๆถ้าพวกเราพาไปส่งให้เร็วที่สุดก็อาจจะไปทันก็ได้นะ
3: แต่เราไม่ควรเสี่ยงภารกิจที่เราอุตส่าห์ทุ่มเทกันมาทั้งหมดอ่ะจะล้มเหลวนะ
4: แต่เจ้าแมวน้อมันน่าสงสารเนาะ
3: ไม่รู้ละฉันไปก่อนแล้วเราไปกันเถอะ
1: แต่การช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นภารกิจของเราเหมือนกัน
0: ดังนั้นเราต้องช่วยเจ้าตัวนี้ก่อน
2: จะเอายังไงกันดี
4: โหมาทะเลาะกันซะอย่างนี
5: ้แต่ถ้าเราแยกกันเราก็จะทำอะไรไม่ได้เลยตองตามอย่าใจร้อนนะเราควรจะฟังฉากกับฉายนะ
3: ก็ได้แต่ถ้าไปดวงจันทร์ไม่สำเร็จก็อย่าหาว่าเราไม่เตือนก็แล้วกัน
5: งั้นอย่ามัวรอช้าอยู่เลยพวกเรามาร่วมพลังกันเถอะ

0: ตอนที่หนูหลงทางอยู่ตัวเดียวคิดถึงเพื่อนๆมากยิ่งเห็นพวกท่านอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ยิ่งคิดถึงเพื่อน
1: นั่นสิการได้อยู่กับเพื่อนๆมันดีกว่าแยกกันจริงๆนะ
2: ฉันก็ว่าอย่างนั้นล่ะ
0: มหัศจรรย์พาแมวน้ำน้อยไปส่งบ้านได้แล้วทำให้พลังความดีเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าเดินทางออกนอกเส้นทางมาไกลขนาดนี้พวกเขาจะไปทันเวลาหรือเปล่านะติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะ
3: ดี

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้งตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้เป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมคะมีใครรับประทานข้าวเช้ามาแล้วบ้างนี่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะอย่าลืมรับประทานข้าวมาด้วยนะคะเพราะว่าข้าวเช้าเนี่ยเป็นส่วนสำคัญเลยนะคะที่จะทำให้สมองเราเนี่ยพร้อมที่จะเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับบทเรียนของเราในวันนี้นะคะครูแหม่มมีกิจกรรมมาฝากเด็กๆด้วยกิจกรรมนี้มีชื่อว่าปริศนาคำทายเดี๋ยวเราจะมาทายกันคำตอบของคำคือคำว่าอะไรนะคะปริศนาแรกค่ะเด็กๆอาชีพขายของเป็นได้ทั้งชายและหญิงน้องกมลรัตน์ค่ะอาชีพ

0: ของเป็นได้ทั้งชายและหญิงอาชีพนั้นคือ
1: ขายของค่ะ
0: ยังไม่ถูกค่ะน้ำมือจำหูค่ะเด็กๆปลายทางอย่าลืมตอบคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะใครเอ่ยเป็นได้ทั้งชายและหญิง1 2 3กลุ่มที่4ค่ะน้องค่ะใครคะ
2: พ่อค้าครับ
0: พ่อค้าแม่ค้าเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเก่งมากๆปรบมือให้เพื่อนค่ะนี่เลยนะคะอาชีพที่สำคัญนะคะอีกอาชีพหนึ่งนะคะปริศนาที่สองคือเป็นสัตว์สี่ขาใช้เป็นพาหนะวิ่งได้รวดเร็วเอามือจับหูค่ะเวลาวิ่งจะมีเสียงด้วยกรุบกรับกรุบกรับกรุบกรับเอามือจับหูไว้นะคะ1 2เด็กๆปลายทางอย่าลืมตอบคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะ3น้องดาเนียค่ะสัตว์สี่ขาใช้เป็นพาหนะวิ่งได้รวดเร็วคือ
1: ม้าค่ะ
0: ม้าเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปปริศนาข้อที่3ค่ะเป็นแนวรอบขอบชิดเอาไว้ล้อมในบ้านของเราให้มีความปลอดภัยนำมือจับหูไว้ค่ะ1 2 3เด็กชายประกรณ์ค่ะแนวรอบขอบชิดเอาไว้ล้อมบ้าน
1: กำแพงครับ
0: กำแพงยังไม่ถูกค่ะยังไม่ถูกค่ะเด็กๆคนอื่นนะมือจำหูไว้ค่ะไม่ใช่กำแพงไม่ใช่อิฐนะคะ1 2 3น้องค่ะน้องนิชาพัฒน์ค่ะแนวรอบขอบชิดเอาไว้ล้อมบ้านคือ
1: วัวว
0: ัวยังไม่ถูกค่ะไม่ใช่สัตว์นะคะเด็กๆน้ำมือจับหูใหม่ค่ะมีเพื่อนในกลุ่มแอบกระซิบแล้วนะคะแต่ว่าฟังผิดไปนิดเดียวไม่เป็นไรนะคะเอามือจับหูค่ะเด็กๆคนอื่น1 2 3น้องค่ะเด็กหญิงชนาการค่ะ
1: ร
0: ั้
1: ว
0: ค่ะรั้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะปริศนาต่อไปเป็นคุณแม่ของคุณพ่อคือใครเอ่ยคุณแม่ของคุณพ่อนำมือจำหัวไว้ค่ะใครนะ1 2 3น้องค่ะน้องณัฐวัฒน์ค่ะเป็นคุณแม่ของคุณพ่อคนคนนั้นคือ
3: ย่าครับ
0: ใครนะคะ
3: ย่าครับ
0: ย่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะและปริศนาข้อสุดท้ายเด็กๆปลายทางตอบได้บ้างไหมคะอย่าลืมตอบคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะอยู่ด้านหลังของขาไหนจะเอามือจับเขือกขาสิคะอยู่ด้านหลังของขามีข้างหน้าเป็นหน้าแข้งอยู่ด้านหลังของขาที่อยู่ด้านล่างด้านหน้าเป็นหน้าแข้งสิ่งนั้นคืออะไรคะนำมือจับหัวไว้แอบมีได้ยินมีคนตอบถูกแล้วนะคะเด็กๆต้นทาง1 2 3เด็กหญิงชนาการค่ะ
1: น
0: ้
1: องค่ะ
0: น้องเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะยอดเยี่ยมมากๆปรบมือให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางด้วยนะคะตอบยอดเยี่ยมมากๆเลยเดี๋ยวเรานะคะเด็กๆจะมาฝึกอ่านคำศัพท์กันอีกหนึ่งครั้งนะคะคำศัพท์คำแรกค่ะเด็กๆพ่อขา
4: พ่อข
0: าแม่ขา
4: แม่ขา
0: ม้า
4: ม้าร
0: ั้
4: ว
0: รั้วย่า
4: ย่า
0: น่อง
4: น
0: ่
4: อง
0: เด็กๆลองดูสิคะว่าคำศัพท์เหล่านี้พยัญชนะต้นเป็นอย่างไรพยัญชนะต้นเป็นอย่างไรคะเด็กๆดูคำแรกพ่อขาแม่ขาพยัญชนะต้นของสองคำนี้มีตัวอะไรบ้างคะตัวแรกเลยคือตัวพอตัวที่สองคือตัวอะไรคะขาคือคอควายต่อไป
4: แม
0: ่คือมอม้าเหมือน

0: ยค่ะค้าคือตัว
1: คอควาย
0: มาดูคำที่สองค่ะเด็กๆม้าม้าพยัญชนะต้นคือตัวยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะมอม้าต่อไปรั้วค่ะพยัญชนะต้นคือออกเสียงให้ถูกต้องค่ะ
2: รอ
0: เรือยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะหญ้าพยัญชนะต้นคือ
2: ยอ
0: ยักษ์และสุดท้ายค่ะคำว่าน่องพยัญชนะต้นคือ
2: น
0: อหนูยอดเยี่ยมมากๆเลยเด็กๆสังเกตสิคะว่าพยัญชนะต้นเหล่านี้เป็นอย่างไรมีใครตอบคุณครูได้บ้างคะน้องดาเนียค่ะพยัญชนะต้นเหล่านี้เป็นอย่างไรคะเด็กๆมีอะไรที่เหมือนกัน
3: เป็นอักษรต่ำคู่เหมือนกันค่ะ
0: เป็นพยัญชนะที่เป็นอักษร
3: ต่ำคู่ค
0: ่
3: ะ
0: ยังอักษรอะไรคะ
3: ต่ำเดียวค่ะ
0: ยังไม่ถูกค่ะเป็นอักษรเด็กชายประกรณ์ค่ะ
4: ต่ำคู่ครับ
0: ยังไม่ถูกค่ะเป็นอักษรอะไรคะ
4: สูง
0: อักษรสูงยังไม่ถูกนะคะมีเพื่อนตอบถูกแล้วแต่ว่าอักษรต่ำเดียวและอักษรต่ำคู่เขาเรียกว่าเป็นอักษรอะไรคะตอบพร้อมกัน1 2 3
2: อ
0: ักษรต่ำเก่งมากๆเลยค่ะประมือให้ตัวเองค่ะพยัญชนะเหล่านี้นะคะเด็กๆเป็นอักษรต่ำนั่นเองนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้นะคะในเรื่องของชวนผันอักษรต่ำเดี๋ยวมาดูกันว่าอักษรต่ำเนี่ยจะสามารถผันได้ทั้งหมดกี่เสียงแล้วรูปกับเสียงเขาเนี่ยจะตรงกันหรือไม่ต้องคอยติดตามนะคะซึ่งหากเด็กๆเรียนรู้ในชั่วโมงนี้แล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องบอกหลักของการผันเสียงวรรณยุกต์อักษรต่ำที่เป็นคำเป็นได้ผันเสียงวรรณยุกต์อักษรต่ำคำเป็นได้รวมทั้งเห็นคุณค่าของการผันเสียงวรรณยุกต์อักษรต่ำคำเป็นเนี่ยเพื่อการนำไปใช้ในการอ่านและเขียนได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันนะคะว่าอักษรต่ำเนี่ยมีกี่ตัวแบ่งเป็นกี่ประเภทบ้างเด็กๆนำมือจับหัวไว้ค่ะอักษรต่ำมีกี่ตัวคะคำถามแรกคำถามที่สองคือแล้วเขาแบ่งเป็นกี่ประเภทมีอะไรบ้าง1 2 3เด็กหญิงกมลรัตน์ค่ะน้องตอบครูแมมหน่อยค่ะว่าอักษรต่ำมีกี่ตัวแบ่งเป็นกี่ประเภทคะ
3: 2ประเภทค่ะ
0: คำถามแรกคืออักษรต่ำมีกี่ตัวคะ
3: 14ตัวค่ะ
0: มีกี่ตัวคะ
3: 14ตัวค่ะ
0: 14ตัวยังไม่ถูกค่ะคนอื่นค่ะนำมือจับหัวไว้ค่ะ1 2ยังเลยค่ะยังไม่ได้3เลย3น้องค่ะเด็กชายแดนไตรค่ะแดนไตรตอบคุณแม่หน่อยค่ะว่าอักษรต่ำมีกี่ตัว
5: 24ตัวค่ะ
0: 24ตัวเก่งมากประมือให้เด็กชายแดนไตรค่ะเด็กชายแดนไตรจะตอบอีกหนึ่งคำถามไหมคะว่าแบ่งเป็นกี่ประเภทให้เด็กชายแดนไตรตอบอีกหนึ่งครั้งค่ะแบ่งเป็นกี่ประเภทคะ
5: 2ประเภท
0: 2ประเภทมีอะไรบ้างคะ
5: ต่ำเดียวกับต่ำคู่ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะอักษรต่ำมีทั้งหมด24ตัวนะคะแบ่งเป็นอักษรต่ำเดี่ยวและอักษรต่ำคู่นั่นเองนะคะคำถามต่อไปค่ะเด็กๆแล้วอักษรต่ำเดี่ยวมีกี่ตัวมาเดียวๆเลยมีกี่ตัวนะตอบพร้อมกันค่ะ1 2 3
2: 14ตัว
0: มีเพียงแค่10ตัวเท่านั้นมีเดี่ยวมีน้อยไม่ได้มีมากนะคะมีเพียงแค่10ตัวเท่านั้นนะคะเด็กๆวิธีการท่องจำของเราว่าอย่างไรบ้างคะเด็ก
2: ๆ
0: งูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกอีกหนึ่งครั้งค่ะ
2: งูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลก
0: อักษรต่ำเดี่ยววิธีการท่องจำก็คืองูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกมีทั้งหมด10ตัวนะเด็กต่อไปค่ะแล้วอักษรต่ำคู่ล่ะคะมีกี่ตัวตอบพร้อมกันค่ะ
2: 14ตัว
0: 14ตัวที่เหลือนะคะก็คือวิ

0: ธีการท่องจำของเราก็คือ
1: พ่อหาฟันพ่อซื้อช้างพ่อนั่นเองนะคะ
0: ซึ่งอักษรต่ำคู่นะคะเขาก็จะมีคู่เสียงที่คู่กับอักษรหมู่ใดคะอักษรสูงนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปค่ะเด็กๆเราจะมาทบทวนนะคะในเรื่องของคำเป็นกันจำได้ไหมคะเด็กๆว่าคำเป็นมีลักษณะอย่างไรคำเป็นนะคะถ้าไม่มีตัวสะกดเนี่ยเขาก็จะประสมกับสระเสียงยาวนะคะรวมทั้งมีสระเสียงสั้นนะคะก็คือมีทั้งหมด4สระนะคะก็คือสระอ้ําสระไอสระไอไม้มะลายสระไอไม้ม้วนและสุดท้ายก็คือสระเอานั่นเองนะคะแต่ถ้าเขามีตัวสะกดเนี่ยอย่าลืมว่าเขาจะอยู่ในมาตรากงก้นก้มเกย
1: เ
0: กลอยู่ในทั้งหมดมาตรานี้นั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆเราจะมาคิดทบทวนนะคะให้เด็กๆเนี่ยลองฝึกใช้สมองดีไหมคะในกิจกรรมนี่เลยให้เด็กๆเนี่ยยกตัวอย่างคำที่เป็นอักษรต่ำนะคะที่เป็นคำเป็นกลุ่มละ1คำวันนี้เราจะมาฝึกใช้สมองกันนะคะเด็กๆให้แต่ละกลุ่มนะคะรวมทั้งเด็กๆปลายทางด้วยในกลุ่มนะคะช่วยกันคิดคำที่เป็นอักษรต่ำคำเป็นนะคะกลุ่มละ1คำเพียงเท่านั้นครูแหม่มจะจับเวลาภายใน1นาทีค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือคิดและเขียนได้เลยค่ะคำว่าอะไรคะจับดินสอให้ถูกคำว่าอะไรคะเติมตัวสะกดเข้าไปดีไหมคะเป็นคำว่าอะไรดีเอ่ยคำว่าคะเติมตัวสะกดเข้าไปที่เป็นคำเป็นเติมตัวอะไรดีคะงองูได้ค่ะจะได้เป็นคำว่าอะไรคะ
2: ค้าง
0: จะได้เป็นคำว่าอะไรคะ
2: ค้าง
0: ค้างนะคะเหลือเวลาอีก30วินาทีค่ะกลุ่มนี้ได้คำว่าอะไรคะ
2: ง
0: ่ายเขียนเลยค่ะถูกต้องค่ะเขียนตัวใหญ่ๆเลยค่ะเขียนตัวใหญ่ๆค่ะลบออกแล้วเขียนใหม่ค่ะกลุ่มนี้ค่ะได้คำว่าอะไรคะ
3: ชม
0: เขียนให้สวยๆค่ะเขียนให้สวยๆค่ะกลุ่มนี้ได้คำว่าอะไรคะ
4: ชวน
0: เด็กๆหมดเวลาค่ะวางปากกาค่ะวางปากกาค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูทีละกลุ่มนะคะกลุ่มที่1ค่ะเด็กๆมองมาที่กลุ่มนี้ค่ะกลุ่มนี้ให้เพื่อนที่เป็นตัวแทนคำนี้อ่านว่า
5: ค้าง
0: ค้างเด็กๆออกเสียงค่ะค้าง
1: ค้าง
0: เด็กๆช่วยบอกครูแหม่มหน่อยว่าคำว่าค้างเป็นอักษรต่ำไหมคะ
6: เป็น
0: ทำไมถึงเป็นอักษรต่ำเพราะทำไมถึงเป็นอักษรต่ำคำเป็น
6: เพราะมีคอควาย
0: เพราะมีคอควายหนึ่งเลยมีคอควายที่เป็นอักษรต่ำและสุดท้ายถ้าเขามีตัวสะกดอยู่ในมาตรากงใช้คำเป็นไหมคะเก่งมากๆปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งค่ะต่อไปกลุ่มที่2กลุ่มที่2ค่ะครูแหม่มขอไมค์หน่อยค่ะกลุ่มที่2น้องค่ะออกเสียงให้เพื่อนๆฟังได้ไหมคะคำนี้อ่านว่าร
7: ัวค่ะ
0: อ่านออกเสียงว่าร
7: ัวค่ะ
0: รออัวรัวไม้เอกรัวเด็กๆออกเสียงค่ะรัว
1: ร
0: ั
1: ว
0: รัวทำไมคำว่ารัวเนี่ยใช่คำอักษรต่ำคำเป็นไหมคะหนึ่งเลยรอเรือใช่พยัญชนะต้นที่เป็นอักษรต่ำไหมคะใช่แล้วสระประสมด้วยสระอัวเป็นสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาวเสียงยาวนะคะเด็กๆเก่งมากๆเลยต่อไปค่ะกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3นี่เลยนะคะกลุ่มที่3 ให้น้องเจด้านะคะ

0: ไอเด็กๆหันมาค่ะเด็กๆหันมาดูคำศัพท์กลุ่มที่3แล้วช่วยคุณแหม่มคิดหน่อยว่าใช่คำอักษรต่ำคำเป็นไหมเจด้าคะคำนี้ออกเสียงว่า
1: ง่าย
0: ง่ายได้ออกเสียงค่ะง่าย
2: ง่าย
0: ง่าย
2: ง
0: ่
2: าย
0: คำว่าง่ายใช่อักษรต่ำคำเป็นไหมคะงองูใช่ครับใช่พยัญชนะต้นที่เป็นอักษรต่ำไหมใช่ตัวสะกดอยู่มาตราอะไรคะมาตราเกยเป็นคำเป็นนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะประมือให้กลุ่มที่3ค่ะเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4นะคะคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะเด็กๆมองคำศัพท์และออกเสียงด้วยค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
1: ชม
0: ชมเด็กๆออกเสียงตามเพื่อนค่ะชม
2: ชม
0: ชม
2: ชม
0: คำว่าชมชอช้างที่เป็นพยัญชนะต้นใช่คำอักษรต่ำไหมคะใช่พยัญชนะต้นที่เป็นอักษรต่ำไหมใช่นะคะเก่งมากๆเลยนะคะและตัวสะกดอยู่มาตราอะไรคะกลุ่มนี้ตอบพร้อมกันมาม้าอยู่มาตราก ลมนะคะเป็นอักษรต่ำคำเป็นยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและกลุ่มสุดท้ายค่ะเด็กๆปลายทางคิดคำศัพท์ได้ไหมคะคำสุดท้ายนะคะนี่เลยกลุ่มนี้ค่ะน้องค่ะคำนี้คำศัพท์ที่หนูเขียนกลุ่มนี้คือคำว่า
2: ชวน
0: ชวนเด็กๆเอาเสียงค่ะชวน
2: ชวน
0: ชวนนี่พยัญชนะต้นเหมือนกลุ่มเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะก็คือชอช้างนะคะและมีนอหนูที่เป็นมาตรากลนะคะที่เป็นตัวสะกดเพราะฉะนั้นคำว่าชวนเป็นคำเป็นถูกต้องค่ะเอาละค่ะเด็กๆปรบมือให้ตนเองค่ะต่อไปนะคะเด็กๆให้เด็กๆวางปากกาวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเดี๋ยวเราจะมาเรียนในเรื่องของการผันอักษรต่ำที่เป็นคำเป็นกันนะคะนี่เลยอักษรต่ำที่เป็นคำเป็นเด็กๆคะสามารถผันได้3เสียงเหมือนกับอักษรสูงเลยแต่จะแตกต่างกันคือจะผันได้เป็นเสียงสามัญเดียวเสียงค่ะสามัญโท
2: โ
0: ทตรี
2: ตร
0: อักษรต่ำที่เป็นคำเป็นเสียงสามัญจะไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะพื้นเสียงจะเป็นเสียงสามัญนะคะส่วนเสียงโทรูปวรรณยุกต์จะเป็นไม้เอกเดี๋ยวเสียงค่ะไม้เอก
2: ไม
0: ้
2: เอก
0: ส่วนเสียงตรีรูปวรรณยุกต์คือไม้โทเดี๋ยวเสียงค่ะไม้โท
2: ไม้โท
0: เด็กๆลองอ่านตามครูแหม่มนะคะสามัญไม่มีรูป
2: สาม
0: ั
2: ญไม
0: ่
2: ม
0: ี
2: รูป
0: เสียงโทรูปวรรณยุกต์ไม้เอก
2: เสียงโทรูปวรรณยุกต์ไม้เอก
0: เสียงตรีรูปวรรณยุกต์ไม้โท
2: เสียงตรีรูปวรรณยุกต์ไม้โท
0: นี่คือการผันอักษรต่ำนะคะผันได้3นิ้วนะคะ3เสียงแต่หากเด็กๆนะคะอยากผันได้5เสียงเหมือนกับอักษรกลางและอักษรสูงนะคะเราสามารถนำอักษรหมู่ใดมาช่วยผันเด็กชายประกรณ์ค่ะเราสามารถนำอักษรหมู่ใดมาช่วยผันคำที่เป็นอักษรต่ำคู่คำเป็นให้สามารถผันได้ทั้งหมด5เสียงคะเด็กชายประกรณ
1: ์อักษรสูงครับ
0: อักษรสูงเก่งมากๆตบมือให้เด็กชายประกรณ์ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะสามารถอักษรต่ำคู่เนี่ยที่เป็นคำเป็นสามารถผันได้5เสียงโดยการที่เรานำอักษรสูงนะคะมาช่วยในการผันนั่นเองนะคะเด็กๆนี่เลยทบทวนอีกหนึ่งครั้งค่ะเด็กๆอักษรต่ำคู่เสียงคอเด็กๆเอาเสียงค่ะคอ
2: ค
0: อคู่กับอักษรสูงคือเสียง
2: คออ
0: ักษรสูงคือเสียง
2: คอ
0: เด็กๆจ๋า
2: จ
0: ๋
2: า
0: เด็กๆจ๋า
2: จ๋า
0: ตอนนี้เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางตอบเสียงดังกว่าเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางอีกนะคะไม่ยอมแพ้ใช่ไหมคะ
2: ไม่ยอม
0: ขออีกหนึ่งครั้งค่ะอักษรต่ำคู่ที่เป็นเสียงคอมีคู่เสียงที่เป็นอักษรสูงคือเสียง
2: ค
0: อยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเสียงชอคู่กับเสียง
2: ช
0: อชอเสียงทอคู่กับเสียง
2: ท
0: อเสียงซอคู่กับเสียง
2: ส
0: อเสียงทอคู่กับเสียง
2: ท
0: อเสียงฟอคู่กับเสียงฟอและ สุดท้ายเสียงฮอคู่กับเสียง
2: ห
0: อนั่นเองค่ะเสียงฮอคู่กับเสียงหอยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกผันนะคะคำที่เป็นอักษรต่ำคำเป็นกันค่ะเด็กๆคำแรกค่ะคาเวลาที่เราเริ่มผันนะคะเสียงสามัญก็จะเป็นคำว่าคาไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะเด็กๆออกเสียงค่ะคา
2: ค่า
0: คำว่าค่ะเราก็จะใช้อักษรสูงเข้ามาช่วยผันนะคะค่าค่าค่า
2: ค่า
0: ค่าอีกหนึ่งครั้งค่ะเด็กๆผันพร้อมกันนะคะค่าค่าค่าค่าค่าต่อไปค่ะคำว่าชีเด็กๆเอาเสียงค่ะชี
2: ช
0: ีผันได้เป็นชี
2: ชี
0: ชี
2: ช
0: ี
2: ช
0: ีอีกหนึ่งครั้งนะคะพร้อมกันชีชีชีชีชีเด็กๆลองนำนิ้วมือของเรานะคะขึ้นมานะคะเดี๋ยวยกนิ้วหัวแม่มือนะคะเริ่มที่เสียงแรกคือเสียงสามัญนะคะผันพร้อมกันคำนี้คำว่าทอจะผันได้เป็นทอทอทอทอทออีกหนึ่งครั้งค่ะทอทอทอทอทอเด็กๆอย่าลืมเราจะเริ่มผันกันที่นิ้วหัวแม่มือเป็นเสียงสามัญไล่ไปเรื่อยๆนะคะทอทอทอทอทอแบบนี้เป็นต้นนะคะเด็กๆปลายทางอย่าลืมผันด้วยนะคะคำต่อไปค่ะเด็กๆคำว่าแพง
2: แพง
0: เด็กๆเอาเสียงค่ะแพง
2: แพง
0: ผันพร้อมกัน1 2 3แพงแพงแพงแพงแพงอีก1ครั้งค่ะแพงแพงแพงแพงแพงต่อไปค่ะคำนี้ค่ะให้กลุ่มที่1เป็นคนที่นำเพื่อนๆนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะกลุ่มที่1ผ่านคำนี้ค่ะยกนิ้วมือของเราขึ้นมา1 2 3พอพอพอพอพออีก1ครั้งค่ะกลุ่มที่2ค่ะคำนี้ค่ะคือคำว่าอะไรคะ
2: ค้าง
0: ค้างนะคะเด็กๆยกนิ้วมือขึ้นมาผันค่ะคำนี้กลุ่มที่2เดี๋ยวให้กลุ่มที่2นำเพื่อนผันนะคะ1 2 3ค้างค้างค้างค้างค้างอีก1ครั้งค่ะ
2: ค้างค้างค้างค้างค้าง
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3นำเพื่อนผ่านนะคะพร้อมไหมคะกลุ่มที่3กลุ่มที่3พร้อมไหมคะเสียงไม่ค่อยดังพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะคำนี้คือคำว่าซ่อนเด็กๆเอาเสียงค่ะซ่อน
2: ซ
0: ่
2: อน
0: กลุ่มที่3นำเพื่อนผ่านเสียงดังฟังชัดเลยนะคะ1 2 3
2: ซ่อน
0: ซ่อนซ่อนซ่อนอีกหนึ่งครั้งค่ะ
2: ซ้อนซ้อนซ้อนซ้อนซ้อน
0: เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางตอบครูแม่มหน่อยค่ะว่าคำว่าซ้อนคือเสียงอะไรคะคำว่าซ้อน
3: เส
0: ีย
3: ง
0: อะไรคะซ้อนเสียงคำว่าซ้อนซ้อนคำนี้ค่ะซ้อนคำนี้คือเสียงอะไรคะคือเสียงโทนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่4ค่ะคำนี้คือคำว่าคำนี้คือคำว่า
3: ฟ
0: ันนะคะเราจะมาให้กลุ่มที่4นะคะเป็นตัวแทนนะคะผันให้เพื่อนฟัง1 2 3
2: ฟันฟันฟันฟันฟัน
0: กลุ่มอื่นผันตามด้วยค่ะ1 2 3
2: ฟัน
0: เด็กๆตอบครูแม่หน่อยค่ะว่าคำว่าฟันเสียงวรรณยุกต์คือเสียงอะไรคะ
4: เสียง
0: เสียง
4: สามัญ
0: สามัญยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5คำนี้ออกเสียงว่า
2: ที
0: ่เก่งมากๆเลยค่ะกลุ่มที่5นำเพื่อนๆผันด้วยนะคะ1 2 3
2: ที
0: ่กลุ่มอื่นผันตามค่ะ
2: ที่
0: เด็กๆตอบ อบครูแมมหน่อยว่าคำว่าที่เป็นเสียงอะไรคะคำว่าที่เสียงโทยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะพันพร้อมกันคำนี้ออกเสียงว่า
5: ช
0: ่องเด็กๆพันค่ะช่องช่องช่องช่องช่องนำนิ้วมือของเราขึ้นมาด้วยค่ะช่องช่องช่องช่องช่องต่อไปค่ะเราจะมาทำกิจกรรมนี่ก็คือกิจกรรมเปิดคำยกป้ายนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะคุณครูปลายทางนะคะแจกดอกไม้นะคะที่เป็นเสียงวรรณยุกต์อักษรต่ำนะคะให้เด็กๆไหนเด็กๆชูดอกไม้ของเราหน่อยค่ะนี่เลยนะคะแต่ละกลุ่มนะคะก็จะได้ดอกไม้แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะเด็กๆว่าคำศัพท์แต่ละคำคืออะไรแล้วให้เด็กๆยกป้ายที่เป็นเสียงวรรณยุกต์ของคำนั้นขึ้นมานะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วปรบมือหนึ่งครั้งตอนนี้ยังไม่ยกป้ายนะคะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งนั่งตัวตรงนะคะเด็กๆ เวลาเรียนเราจะนั่งตัวตรงนะคะก่อนอื่นนะคะเด็กๆ เดี๋ยวเราจะมาทบทวนนะคะการผันอักษรต่ำคำเป็นสามารถผันได้กี่เสียงนะคะ
5: ส
0: ามเสียงเท่านั้นคือเสียงอะไรบ้างคะ
5: ส
0: ามัญโทตรีนะคะเสียงสามัญมีรูปวรรณยุกต์ไหมคะไม่มีรูปวรรณยุกต์ไม้เอกจะเป็นเสียง
5: โท
0: รูปวรรณยุกต์ไม้โทจะเป็นเสียง
5: ตร
0: ีตรีนั่นเองค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคำแรกพร้อมไหมคะ
5: พร
0: ้
5: อมค่ะ
0: เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะออกเสียงคำนะคะให้คุณครูแหม่มฟังด้วยเอาละค่ะเด็กๆมาดูคำศัพท์คำแรกกันเลยนะคะคำนี้ออกเสียงว่าร ั้วออกเสียงหนึ่งครั้งค่ะ
5: ร
0: ั้วเป็นเสียงอะไรเอ่ย1 2 3รั้วคือเสียงตรีเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆพันเสียงวรรณยุกต์คำว่ารั้วค่ะเสียงวรรณยุกต์หยุดที่เสียงไหนหยุดที่นิ้วไหนให้เด็กๆหยุดพันที่นิ้วนั้นนะคะพร้อมมั้ยคะ
5: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้วนำมือของเราขึ้นมาได้เลยค่ะ1 2 3รั้วรั้วรั้วรั้วเสียงอะไรคะ
5: เส
0: ีย
5: งตร
0: ีเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะคำที่สองค่ะเด็กๆก็คือคำว่าช้อนช้อนคือเสียงอะไรเอ่ยรูปวรรณยุกต์ไม้โทเสียงจะต้องเป็นเสียงอะไร1 2 3ชูขึ้นมาเลยค่ะเสียงคือเสียงตรีเก่งมากๆค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะเด็กๆพันเสียงวรรณยุกต์คำว่าช้อน1 2 3ช้อนช้อนช้อนช้อนเสียงตรียอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะคำศัพท์คำต่อไปค่ะเด็กๆคือคำว่าแพเด็กๆเอาเสียงค่ะแพ
5: แพ
0: แพ
5: แ
0: พคือเสียงอะไรเอ่ยไม่มีรูปวรรณยุกต์1 2 3ชูได้เลยค่ะคือเสียงอะไรคะสามัญยอดเยี่ยมมากๆเลยเด็กๆพันเสียงวรรณยุกต์คำว่าแพค่ะ1 2 3
5: แ
0: พอยู่ที่นิ้วอะไรคะนิ้วหัวแม่มือของเราเพราะฉะนั้นก็คือเสียงสามัญนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคำต่อไปคำนี้ออกเสียงว่าช่องเด็กๆออกเสียงค่ะช่อง
5: ช่อง
0: ช่อง
5: ช่อง
0: พันเสียงวรรณยุกต์คำว่าช่องคือเสียงอะไร1เสียงอะไรคะคำว่าช่องรูปวรรณยุกต์ไม้เอก1 2 3ชูเลยค่ะเสียงอะไรคะเสียง
5: โท
0: นะคะไม่เชื่อหรอกต้องพิสูจน์ค่ะนำนิ้วของเราขึ้นมาพันเสียงวรรณยุกต์คำว่าช่อง1 2 3ช่องช่องช่องเสียงโทที่นิ้วกลางนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้คือคำว่าง่ายได้ได้เอาเสียงค่ะง่าย
5: ง่าย
0: ง่าย
5: ง
0: ่
5: า
0: ายคือเสียงอะไรวรรณยุกต์อะไรเอ่ยขอกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2คำว่าง่ายเสียงวรรณยุกต์คือเสียงอะไร1 2 3เสียงอะไรคะเสียงโทเป็นคำตอบที่ถูกต้องประมือให้กลุ่มที่2ค่ะ เด็กๆหันเสียงวรรณยุกต์คำว่าง่าย1 2 3

0: เสียงโทนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะยุ่ง
1: ย
0: ุ
1: ่ง
0: ยุ่งคือเสียงอะไรเอ่ยขอกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1คำว่ายุงคือเสียงอะไรเอ่ย1 2 3กลุ่มที่1คำว่ายุงคือเสียงสามัญนั่นเองค่ะเด็กๆผันเสียงวรรณยุกต์คำว่ายุง1 2 3
1: ยุง
0: อยู่ที่นิ้วไหนคะ
1: หัวแม่มือ
0: นะคะเพราะฉะนั้นก็คือเสียงสามัญนั่นเองค่ะคำต่อไปนะคะเด็กๆคือคำว่าไว้เด็กๆเอาเสียงค่ะไว้
1: ไว
0: ้ไว้คือเสียงอะไรเอ่ยยกพร้อมกันเลยนะคะ1 2 3ไว้คือเสียงไว้คือเสียงอะไรคะ
1: เส
0: ียงตรีนั่นเองรูปวรรณยุกต์หมายโทนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆพันเสียงวรรณยุกต์คำว่าไว้1 2 3ไว้ไว้ไว้ไว้อยู่ที่นิ้วนางนะคะเพราะฉะนั้นคือเสียงตรีนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆซึ่งกิจกรรมต่อไปของเรานะคะก็คือใบงานที่13เรื่องชวนผันอักษรต่ำนะคะวันนี้มีขนมหวานมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาค่ะเปิดใบงานที่13นะคะเปิดใบงานที่13ได้เลยค่ะใบงานที่13นะคะเดี๋ยวเรานะคะเด็กๆลองดูใครเปิดเจอแล้วบ้างคะจะมีขนมหวานนะคะซึ่งขนมหวานเนี่ยก็จะมีคำศัพท์อยู่ด้านในขนมหวานนะคะและให้เด็กๆเติมเสียงเข้าไปนะคะว่าเป็นเสียงอะไรพร้อมไหมคะสำหรับคำศัพท์ในแบบฝึกหัดเรานะคะคำแรกก็คือคำว่าง่
1: วง
0: เด็กๆเอาเสียงค่ะง่วง
1: ง
0: ่
1: วง
0: พ่อ
1: น
0: ิ่
1: ง
0: ค้อน
1: ร
0: ั้
1: ว
0: ฟันว้าว
1: ว
0: ้าวนี้หมายถึงอะไรคะหมายถึงอะไรนะคะว้าวนี้หมายถึงว้าวที่ลอยอยู่บนฟ้าใช่ไหมคะเป็นการละเล่นชนิดหนึ่งนะคะต่อไปค่ะทิ้
1: ง
0: มุ่
1: ง
0: ซื
1: ้อ
0: ชาม
1: โล
0: ่
1: ง
0: ย่างเอาละค่ะเด็กๆลงมือทำแบบฝึกหัดได้เลยค่ะ

ไม่ยากค่ะใช้เวลาไม่นานนะคะคำว่างวงคือเสียงอะไรคะเสียงอะไรคะใช่ค่ะให้เขียนคำว่าเสียงสามัญค่ะไม่มีรูปวรรณยุกต์จะเป็นเสียงสามัญรูปวรรณยุกต์ไม้เอกจะเป็นเสียงโทรูปวรรณยุกต์ไม้โทจะเป็นเสียงตรียอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะคำนี้คำว่างวงมีรูปวรรณยุกต์ไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นเสียงอะไรคะน้องเมย์น้องเมย์บอกคุณแบบหน่อยเร็วว่าคำว่าง่วงไม่มีรูปวรรณยุกต์จะเป็นเสียงอะไรคะเสียงสามัญเราต้องเขียนคำไหนลงไปคะคำนี้นะคะจับดินสอให้ถูกด้วยค่ะ

ตรีสระอีต้องอยู่ตรงไหนคะต่อเต่าหรือรอเรือต้องอยู่พยัญชนะต้นตัวที่2นะคะรอเรือนะคะ

คำว่ารั้วคือเสียงอะไรคะรั้วรั้วคือเสียงอะไรคะน้องไรวิทรั้วคือเสียงอะไรคะรั้วข้อที่5ตรีนะคะนี่ไงหนูเขียนมาแล้วต่อไปอ่ะครูจะถามหนูนะคะคำว่าทิ้งคือเสียงอะไรคะเสียงอะไรคะเสียงไม้โทไม่มีค่ะเสียงวรรณยุกต์เราจะไม่มีคำว่าไม้นะคะคำว่าทิ้งคือเสียงอะไรคะที่หนูเขียนมาเนี่ยคือเสียงอะไรคะเสียงตรีนะคะเก่งมากมากเลยค่ะเด็กๆคนไหนนะคะเสร็จแล้วบ้างยกมือให้คุณแหม่มดูหน่อยค่ะเด็กๆปลายทางก็น่าจะเสร็จแล้วนะคะส่วนถ้าเด็กๆว่างนะคะก็สามารถระบายสีเพิ่มเติมได้นะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราจะมาเฉลยกันแล้วแต่เราจะไม่เฉลยแบบธรรมดาวันนี้คุณครูแหม่มจะใช้ดอกไม้เสียงวรรณยุกต์ให้เป็นประโยชน์เราจะมาเฉลยแบบใช้ป้ายนะคะถ้าคุณครูอ่านคำไหนนะคะให้เด็กๆเนี่ยยกป้ายคำนั้นว่าคำนั้นเนี่ยออกเสียงว่าเป็นเสียงอะไรนะคะผ่านวรรณยุกต์ได้เป็นเสียงอะไรนะคะคำแรกค่ะเด็กๆง่วงเด็กๆออกเสียงค่ะง่วงง่วงคือเสียงสามัญนะคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะคำที่สองค่ะพ่อพ่อคือเสียงตอบพร้อมกันค่ะพ่อคือเสียงโทนิ่งข้อที่สามค่ะนิ่งนิ่งคือเสียงโทต่อไปค่ะค้อนเดี๋ยวเอาเสียงด้วยค่ะค้อนค้อนคือเสียงตรีนะคะต่อไปค่ะรั้วรั้วคือเสียงตรีนะคะต่อไปค่ะฟันฟันคือเสียงสามัญยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะว้าวว้าวว้าวนี้คือเสียงโทนะคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะทิ้งทิ้งคือเสียงตรีนะคะต่อไปค่ะมุ้งมุ้งคือเสียงโทนะคะต่อไปซื้อซื้อคือเสียงตรีนะคะต่อไปค่ะชามชามคือเสียงสามัญนะคะต่อไปค่ะโล่งโล่งคือเสียงโทนะคะและสุดท้ายค่ะย่างย่างคือเสียงตอบพร้อมกันค่ะย่างคือเสียงโทนั่นเองค่ะปรบมือให้ตัวเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการผันอักษรต่ำนะคะที่เป็นคำเป็นนะคะสามารถผันได้ทั้งหมดกี่เสียงคะสามารถผันได้ทั้งหมด3เสียงนะคะก็คือเสียงสามัญเสียงโทและเสียงตรีนะคะเสียงสามัญมีรูปวรรณยุกต์ไหมคะไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะเด็กๆเสียงโทรูปวรรณยุกต์คือรูปวรรณยุกต์ไม้เอกเสียงตรีรูปวรรณยุกต์

0: หมายโทรนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแต่หากเราจะอยากผันให้ได้ทั้งหมด5เสียงนะคะเราจะต้องนำอะไรเข้ามาช่วยคะเด็กชายณัฐวัฒน์ค่ะเราจะต้องนำอะไรเข้ามาช่วยคะ
1: อักษรสูงค
0: ่
1: ะ
0: อักษรสูงนะคะเยี่ยมมากประมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะก็จะสามารถผันได้ทั้งหมด5เสียงนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของชวนผันอักษรต่ำนั่นเองในชั่วโมงที่2นะคะสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบงานที่14เรื่องย้ำทวนอักษรต่ำสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเรื่องชวนผันอักษรต่ำนะคะอยากให้เด็กๆกลับไปทบทวนนะคะในเรื่องของอักษรมีพยัญชนะต้นอะไรบ้างนะคะลองนำสระมาผสมนำวรรณยุกต์นำตัวสะกดมาผสมนะคะแล้วลองผันด้วยตนเองนะคะอาจจะสลับกันเล่นกับเพื่อนก็ได้นะคะแข่งขันกันว่าใครยกตัวอย่างและผันคำได้ถูกต้องนะคะก็จะเป็นวิธีนะคะที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยมีความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการผันอักษรต่ำได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องด้วยนะคะวันนี้นะคะครูแหม่มต้องขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณครู
0: สวัสดีค่ะ

0: กับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

หลังจากหนีไฟป่ามาได้กลับโชคร้ายโดนลมพัดไฟไล่มาถึงแม่น้ำแต่เจ็ดมหัศจรรย์ก็ช่วยบรรดาสัตว์ให้ข้ามแม่น้ำหนีไฟไป

0: นได้โล่งอกไปทีที่สัตว์ทุกตัวปลอดภัยและที่ดีใจมากคือพลังความดีสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนสว่างทั่วป่า
1: พวกเราต้องขอบใจพวกท่านมากที่ช่วยให้พวกเราอ่ะรอดพ้นจากไฟป่ามาได้ดังนั้นพวกเราจึงขอฉลองให้แก่พวกท่านเพื่อเป็นการขอบคุณ
2: เฮ้ดีเลย
3: ใช่ๆเฮ้
0: 7 มหัศจรรย์ได้รับการเอาใจใส่จากบรรดาสัตว์ต่างๆเป็นอย่างดีและมีความสุขใจมากเป็นพิเศษทำให้แสงเรืองออกมาและสว่างกว่าเดิมจนเป็นที่สังเกตของพวกคณะละครสัตว์ที่ออกตามหาลูกหมีซึ่ง7 มหัศจรรย์เคยช่วยเอาไว้

0: วประหลาดนั่นคงจะทำเงินให้เราได้มากมายทีเดียว
1: ใช่แล้วน่าจะดีกว่าจับสัตว์มาแสดงซะอีกแน่แต่มันเป็นตัวอะไรกันแน่นะตัวอะไรก็ช่างเถอะไปจับมันมาก่อนก็แล้วกันได้เลยครับผมจะไปจับมันเดี๋ยวนี้ล่ะ

0: ได้แล้วอันตรายอันตราย
1: เจ้าตูนใจเย็นๆมีอะไรเกิดขึ้นหร
0: อจับมาจับมนุษย์มนุษย์หนีเร็วหนีหนีหนี
2: พูดช้าๆใครจะจับใคร
0: มีคนจะจับพวกท่านหนีเร็ว
1: แย่ละสิครั้งนี้เจ็ดมหัศจรรย์ต้องตกเป็นผู้ประสบภัยเสียเองแล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้แล้วจะหนีไปไหนได้ล่ะไม่ทันแล้วล่ะ
3: พวกเราไม่ต้องหนีหรอกฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไง
2: ไม่หนีก็ต้องถูกจับแน่ๆนะสิโอ้ยอย่าแล้ว
0: นับสี่ไม่ต้องกลัวแต่พวกเราจะทำยังไงดีล่ะ
3: พวกเรารวมตัวกันเถอะครั้งนี้เราจะอยู่ทั้งหมดนี่ล่ะ
1: เอ๊เราจะแปลงเป็นอะไรดีนะที่ใหญ่พอจะซ่อนได้ครบทุกคนแถมยังอบอุ่นอีกต่างหาก
0: อ๋อบ้านนั่นเอง
1: ใช่แล้วถ้าอยู่ด้วยกันก็ไม่ต้องกลัวอันตรายและแล้วเจ็ดมหัศจรรย์ก็
4: โยเย
3: หัวแหลม
1: ฟ้าแฝดตองและตาม
5: ฉากและฉาย
2: นับสี
1: ่พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาแปลงร่างเป็นบ้านหลังใหญ่ให้เพื่อนสัตว์เข้าซ่อนตัวและตบตาพวกคนใจร้ายนั่นไงพวกนั้นมากันแล้ว

0: เอ๊ะหายไปไหนนะเมื่อกี้ยังเห็นแสงอยู่เลยเข้าไปดูในบ้านสิบ้าจริงหนีไปจนได
1: ้งั้นกลับไปรายงานเจ้านายก่อนเถอะ
2: เฮ้อโล่งอกปลอดภัยกันแล้วสินะแต่คงต้องรีบเดินทางต่อแล้วล่ะคราวนี้คงต้องระวังตัวให้มากเพราะคนใจร้ายพวกนี้คงไม่ยอมแพ้ง่ายๆและครั้งนี้เจ็ดมหัศจรรย์ก็ได้เรียนรู้แล้วว่าการทำดีช่วยเหลือผู้อื่นของพวกเขานั้นทำให้พวกเขาได้รับความช่วยเหลือเป็นการตอบแทน

ธุรกิจเนี่ยมันมีคำว่าหยุดนิ่งจะเห็นว่าบริษัทเกิดขึ้นมาใหม่อะไรอะไรก็โลจิสติกถ้าเราผลิตสินค้าแล้วไม่มีการนำจากที่ผลิตไปหาผู้บริโภคได้เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าสิ่งของประชาชนทุกอย่างตอนนี้ต้องเกี่ยวข้องกับโลจิสติก

0: โลจิสติกส์อีกหนึ่งอาชีพที่แปลกใหม่สำหรับคนไทยแต่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอย่างยิ่งหลายคนยังสงสัยว่าอาชีพนี้คืออะไรไปทำความรู้จักกับอาชีพนี้ให้มากขึ้นนักจัดการโลจิสติกส
1: ์สวัสดีครับผมสุนทรสอดศรีกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยโบฮีเมียนโลจิสติกส์เราให้บริการครบวงจรเป็น one stop service นะครับเกี่ยวกับโลจิสติกส์ครบวงจรเลย
0: คุณสุนทรสอดศรีผู้บริหารบริษัทไทยโบฮีเมียนโลจิสติกส์จำกัดจากเด็กใช้แรงงานที่ท่าเรือคลองเตยสู่ผู้บริหารบริษัทด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่เชื่อว่าธุรกิจโลจิสติกส์จะต้องเติบโตในอนาคตแน่นอน
1: โลจิสติกส์ทุกคนจะมองว่ามันคือการขนส่งแต่จริงๆแล้วโลจิสติกส์เนี่ยมีมากกว่าขนส่งขนส่งคือเป็นส่วนหนึ่งของโลจิสติกส์เท่านั้นเองถ้าถามว่าโลจิสติกส์คืออะไรโลจิสติกส์ก็คือการนำสินค้าหรือว่านำของข้อมูลจากต้นทางไปถึงปลายทาง

ว่าจากผู้ซื้อไปถึงผู้ขายเนี่ยเพื่อให้ลดต้นทุนให้มากที่สุดจะทำยังไงประหยัดค่าขนส่งจะทำยังไงให้ประหยัดเวลาหรือเราใช้ง่ายๆคือว่าถูกต้องถูกเวลาถูกสถานที่และถูกเงินนี่คือนิยามของโลจิสติกส์ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นฮับด้านโลจิสติกส์ของในเอซีปัจจุบันนี้โลจิสติกส์เนี่ยครอบคลุมทุกธุรกิจธนาคารก็ใช้โลจิสติกส์มาเกี่ยวข้องข้อมูลเอกสารต่างๆต้นทางถึงปลายทางตอนนี้จะทำยังไงให้เอกสารใช้น้อยที่สุดเร็วที่สุดร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆมี DC คือ Distribution Center เพื่อที่นำสินค้ากระจายไปแต่ละภูมิภาคให้ลดราคาได้มากที่สุดอาชีพนี้ผมบอกตรงว่าไม่มีตกงานหรอกเพราะว่ามันเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตอนยังเด็กนะเราไม่มีเงินจบมาม.6มาปุ๊บหางานทำเพื่อมีเงินใช้ในการเรียนก็พอดีมีคนที่รู้จักท่าเรือคลองเตยผมก็เลยขอไปทำงานกับเขากลางวันก็ขี่วินมอเตอร์ไซค์กลางคืนก็ไปทำงานข้างเรือถามว่าโอ้เหนื่อยไหมเหนื่อยแต่พอทำมันก็ได้เงินตอนที่มาท่าเรือคลองเตยเนี่ยเด็กบ้านนอกเข้ามาโอ้โหไม่เคยเห็นตู้คอนเทนเนอร์มันใหญ่ขนาดนี้เรือมันใหญ่ขนาดนี้มันทำงาน24ชั่วโมงมันได้เงินกันเยอะแยะมากงานด้านนี้มันต้องโตแน่ๆในอนาคตซึ่งผมเห็นแล้วผมก็ต้องทำยังไงให้เรามาทำงานด้านนี้วันหนึ่งเราจะได้เป็นผู้บริหารด้านนี้ไหมเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือต้องเรียนออกจากบ้านมาตอนที่ม.6มีเงิน500บาทค่ารถ270ที่เหลืออยู่เราจะอยู่ยังไงให้ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าวันนี้จะต้องมีเงินถึงจะเรียนได้ณตอนเราเป็นแค่กรรมกรคนหนึ่งถ้าเรายังทำแบบนี้เราไม่เรียนหนังสือรับรองเราไม่โตขึ้นแน่นอนมีโอกาสพี่แนฟิตเขาขาดคนไปทำเอกสารผมก็เข้าไปทำเอกสารข้างในเขาให้ทำอะไรทำหมดเลยนะเพื่อเรียนรู้เพื่อหาเงินเอาตัวเองเรียนหนังสือให้ได้ถ้าเรือแหลมฉบังเปิดไม่มีใครมาที่แหลมฉบังเพราะว่าแหลมฉบังเปิดใหม่มันแห้งแล้งกันดานมากผมเป็นรุ่นแรกที่เข้ามาที่แหลมฉบังณตอนนั้นถ้าเรือแหลมฉบังใหญ่กว่าถ้าเรือคลองเตยเยอะมากหลังจากนั้นสักพักหนึ่งมหาลัยบูรพาเขาเปิดคณะการจัดการด้านการขนส่งยังไม่ใช่คณะโลจิสติกส์ด้วย เราทำงานด้านนี้ผมไปสมัครสอบพอดีสอบได้อายุมากกว่าเพื่อนประมาณ9ปีแต่เราก็ต้องกระตือรือร้นเรียนให้ได้ผมเรียนจนจบปริญญาตรีด้านโลจิสติกส์นะฮะจากที่ทำงานเดิมเราก็ขยับขึ้นตำแหน่งเราขยับขึ้นผมก็เลยว่าเอ๊ะอดทนอีก2ปีเรียนต่อปริญญาโทหน้าที่การงานเราก็สามารถที่จะไปสมัครที่จะโตขึ้นตามระดับผมอยู่สายเรือมาทั้งหมด10ปีนะฮะแล้วก็ไปอยู่บริษัทขนส่ง1ปีแล้วไปอยู่บริษัทด้าน ICD อีก2ปีนะหลังจากนั้นปุ๊บออกมาทำด้าน Warehouse อีก5ปีเบ็ดเสร็จทั้งหมด17ปีหลังจากนั้นปุ๊บผมออกมาทำมิ้วรันเปิดบริษัทกับเพื่อนแล้วก็มีผู้ใหญ่ชวนมาทำเป็นบริษัทเรือข้ามชาติเลยนะโลจิสติกส์ข้ามชาติเลยนะอยู่ได้2ปีอายุก็เยอะขึ้นประสบการณ์ก็มากขึ้นก็เลยมาหุ้นกันเปิดบริษัทเป็นบริษัทไทยโบฮีเมียนเวลาทำงานหรือว่าเวลาเรียนพยายามศึกษามันให้ละเอียดสมมติว่าเราเก่งด้านนี้โฟกัสไปด้านนี้ให้ทะลุโป่งก่อนอย่าทำว่ารู้อันนี้นิดหนึ่งรู้อันนี้นิดหนึ่งมันจะทำให้เรารู้ไม่จริงเพราะฉะนั้นเวลาทำงานด้านโลจิสติกส์เนี่ยคุณทำแวร์เฮาส์คุณต้องเรียนรู้เรื่องแวร์เฮาส์ให้เก่งพอเก่งปุ๊บเนี่ยคุณมาเรียนรู้เรื่องฮัสปอร์ตพอเรียนรู้เยอะปุ๊บเนี่ยเราก็จะมองโลจิสติกส์เป็นภาพรวมเวลาเขาพูดด้านไหนมาปุ๊บเรารู้เราสามารถตอบโจทย์ต่างๆได้เนี่ยเราจะโตและไปเร็วกว่าจะก้าวขึ้นมาถึงวันนี้ก็1ต้องอดทน

้าตั้งใจทำต้องทำจริงๆนะแล้วก็ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเรียนอย่าบอกว่าทำไม่ได้ถ้าคุณยังไม่ลองทำในโลกนี้ถ้าเราตั้งใจทำจริงมีโอกาสมาคว้าและทำให้ได้ที่สำคัญคือถ้าเป็นผู้บริหารอย่าหวงความรู้อย่าคิดว่าสอนเขาแล้วเขาจะมาเก่งกว่าเราสร้างคนรุ่นใหม่มาแทนเราประเทศเราก็จะก้าวขึ้นถ้ามีคนที่มีความรู้มากขึ้นมากขึ้น

0: เมื่อพูดถึงโลจิสติกหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเพียงแค่เรื่องของการขนส่งเท่านั้นใช่ไหมแต่ความจริงแล้วโลจิสติกยังเกี่ยวข้องกับอะไรได้อีกหลายอย่างและนี่คือส่วนหนึ่งของงานด้านโลจิสติกแพ็กเกจจิ้งการคัดเลือกบรรจุภัณฑ์เพื่อมาใช้บรรจุสินค้า Warehouse Management การจัดการคลังสินค้า Distribution Center ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อให้เกิดการกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึง
1: ซึ่งเรายกตัวอย่างณตอนนี้ที่ร้อยลูกค้ามาสมมติเป็นเรื่องของร้านตู้ดับแรกเนี่ยคือเราต้องวางแผนว่าสิ่งที่เรามีอยู่เพียงพอกับลูกค้าที่ต้องการไหมใช้เวลาในการทำงาน24ชั่วโมงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องมีการแบ่งงานเพราะฉะนั้นเราต้องมานั่งคุยกันสรุปงานกันประชุมร่วมกันว่าใครรับผิดชอบตัวไหนงานไหนอะไรต่างผมก็จะเป็นคนคิดแล้วก็ส่งงานมอบงานให้กับหัวหน้างานแต่ละแผนกไปดำเนินการหน้าที่ของตัวเองเมื่อเรารู้คอสทั้งหมดปุ๊บเราก็จะมาทำแล้วว่าคอสที่เราได้กับราคาที่เราเสนอไปมันได้ไหมทำแล้วกำไรหรือขาดทุนทีมงานผมเองก็ต้องมากลุ่มคอสของตัวเองที่มีอยู่ว่าบริหารยังไงก็ได้ให้อยู่ในตัวเลขตรงนั้นสำคัญที่สุดก็คือบริษัทที่เราเปิดขึ้นมาตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มไหนถ้าไม่มีทีมตลาดเราอยู่กับเฉยๆลูกค้าวิ่งมาหาบอกเลยว่าหางานยากปัจจุบันเราต้องเข้าหาลูกค้าแข่งขันกันวัดกันตรงไหนเราไม่ใช่ว่าไปเอาราคาต่ำสุดใครราคาต่ำสุดคนนั้นได้งานจริงๆแล้วถ้าเกิดทำแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าธุรกิจด้านโลจิสติกไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเอาโซลูชันเอาผลงานเอาอะไรที่ดีสุดไปให้เขาดูการทำราคาต่ำไม่ใช่ว่าได้สิ่งที่ดีเสมอไปเพราะฉะนั้นทำงานไงก็ได้ให้มันลูกค้าพอใจบริษัทไม่ขาดทุนทำงานไม่เกิดปัญหาพนักงานที่สำคัญสุดพนักงานพอใจด้วยคุณสมบัติของคนที่มาทำงานด้านนี้ขอเพียงอย่างเดียวคือ 1. รักองค์กรใจในเรื่องของการให้บริการนะฮะลบแอตติจูดในเรื่องของว่าถ้าเราไปทำไปปุ๊บมันจะได้อะไรกลับมาเงินเดือนเราจะขึ้นไหมนู่นนี่นั่นทั้งหมดถ้าคุณทำดีรับรองเงินเดือนขึ้นงานที่ได้รับมอบหมายเนี่ยขอจริงๆสำคัญที่สุดขอให้ทำเต็มที่ศึกษางานเขาเรียกว่าถ้าเราใส่ใจกับงานนะรับรองไม่ว่าคุณทำงานด้านไหนนะรับรองว่ามันจะดีแน่นอนจริงปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เวลาทำงานทุกคนทำงานไม่ถึง 100% หรอก 30% ผมเชื่อเนี่ยนั่งเล่นโทรศัพท์กันทำงานด้านโลจิสติกส์อย่านั่งอยู่กับที่อย่าอยู่กับโต๊ะแล้วนั่งเทียนทำงานต้องออกไปดูหน้างานโลจิสติกส์คือมันจะมีงานโอเชียนต่างๆที่ต้องแก้ปัญหาตลอดไม่มีหยุดนิ่งนะฮะเราจะต้องไม่กลัวปัญหาจะต้องโฟกัสเข้าไปแก้ปัญหาของมันใครจะได้ที่มาทำด้านโลจิสติกส์ขอเพียงศึกษาตั้งใจรับรองผมเชื่อว่าทุกคนทำได้โลจิสติกมันมีหลายแบบมากมีทั้งแวร์เฮ้าส์ทางสปอร์ตเรื่องบุ๊กกิ้งเรือเรื่องคัสตอมพยายามเรียนรู้ให้เยอะคุณจะเป็นผู้นำในด้านโลจิสติกในอนาคตตอนนี้ต่างชาติเองเขาให้ความสำคัญด้านนี้มากสิงคโปร์เป็นเบอร์หนึ่งด้านโลจิสติกเพราะอะไรเขาใช้คนในการทำงานเขาใช้สมองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามทำงานในการใช้สมองให้มากขึ้นเวลาเราแน่นเราความรู้เราแน่นเรารู้เราไปคุยที่ไหนต่างๆลูกค้าเขาเชื่อถือมีโซลูชันทำตอบให้เขาได้ปุ๊บรับรองโลจิสติกที่คุณทำมันก็จะเริ่มประสบความสำเร็จดับแรกที่คำถามที่เยอะที่สุดก็คือจบแล้วไปทำงานอะไรได้บ้าง

เงินเดือนเท่าไหร่ถ้าจบด้านโลจิสติกส์ไม่ต้องห่วงว่าไม่มีงานทำมีเยอะแน่นอนเพียงแต่ว่าคุณจะเลือกงานไหมโลจิสติกส์เนี่ยมันสิ้นสุดไหมณตอนนี้มันไม่มีสิ้นสุดคำว่าตำแหน่งนะครับที่สูงสุดก็คือเจ้าของบริษัทนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็คือบริษัทชาติต่างๆเนี่ยภาษาสำคัญที่สุดเมื่อก่อนเองผมก็ไม่ได้เรื่องภาษาเลยส่วนใหญ่ก็ไม่กล้าที่คุยหรือว่าต่างๆใครเก่งด้านภาษานะฮะจะไปเร็วมากเพราะว่าตอนนี้โลจิสติกส์เนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ประเทศไทยมันออกไปทั่วโลกคือโลจิสติกเองเนี่ยมันไม่มีคำว่ายึดติดว่าจบอยู่ตรงนั้นแต่เวลาทำงานจริงมันเจออุปสรรคเยอะแยะมากมายเจอปัญหาที่เข้ามาถ้าเรามีหลีดทางเวลาปุ๊บแต่บางอันเราควบคุมไม่ได้ฝนตกน้ำท่วมรถติดสารพัดพวกนี้เรื่องโลจิสติกส์เนี่ยพวกนี้มาเกี่ยวข้องกับปัญหาหลักเลยอย่างทางสปอร์ตเนี่ยบางที24ชั่วโมงงานดึกๆปัญหาปุ๊บเราก็ต้องออกมาแก้ปัญหาทุกอย่างมันจะต้องมีแก้ไขปัญหาให้ได้

0: สวัสดีครับชื่อนายศิรภาสปานสมสวยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยมอบูรพาคณะโลจิสติกส์สาขาการจัดการโลจิสติกส์ชั้นปีที่3ครับเพราะเป็นสาขาใหม่แล้วก็สายการงานมันกว้างครับเปิดกว้างทำให้เราสามารถหาลู่ทางทำงานได้เยอะครับผมอยากทำงานทางด้านแวร์เฮาส์ครับผมแวร์เฮาส์ก็จะเป็นงานแบบทางด้านจัดสินค้าคงคลังเช็คสต็อกสินค้าคอยควบคุมสินค้าภายในครับชอบงานที่มันลงมือปฏิบัตินะครับผมเลยคิดว่าแวร์เฮาส์มันเหมาะสมกับคนตอนนี้ประเทศไทยก็กำลังมาแรงนะครับทางด้านโลจิสติกส์เพราะว่าเราได้มีการใช้เรือขนส่งสินค้านำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้นนะ
1: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพรพันธ์เอียผาค่ะกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยบูรพาคณะโลจิสติกส์สาขาการจัดการโลจิสติกส์ชั้นปีที่3ค่ะหนูเองอ่ะเป็นคนที่ชอบอะไรที่แปลกใหม่อยากเรียนคณะที่แปลกใหม่สายงานที่แปลกใหม่ก็เลยตัดสินใจไปซื้อหนังสือแอดมิชชั่นมาแล้วก็หาดูคณะแล้วมาเอ็ดใจเอ้ยคณะโลจิสติกส์ไม่เคยได้ยินมาก่อนเป็นคณะเดียวในประเทศไทยด้วยนะตอนนั้นนะคะเป็นคณะโลจิสติกส์เพราะว่าแบบที่มหาวิทยาลัยอื่นเนี่ยจะอยู่ในสาขามากกว่าแต่คือที่เนี่ยเป็นคณะที่เดียวอยากเป็นแพลนเนอร์ค่ะในเดือนนี้ใช้วัตถุดิบขนาดไหนเยอะแค่ไหนในการเข้าลายการผลิตเราก็สามารถไปคุยกับซัพพลายเออร์เพื่อขอสั่งซื้อวัตถุดิบมาเข้าลายการผลิตแล้วก็เป็นการหาเซฟตี้สต็อกก็พวกแบบสินค้าคงคลังสำรองไว้ต้องใช้ความคิดอยู่เสมอตลอดเวลาคือค่ะความคิดได้ลดแล่นตลอด
2: สวัสดีครับผมอาจารย์กรลาวังรองคณบดีคณะโลจิสติกส์ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการนิสิตครับในเชิงของประวัติศาสตร์นะครับโลจิสติกส์คนที่คิดเอาระบบตรงนี้มาใช้ก็คือกองทัพของอเมริกานะครับเพราะเขามีกองทัพมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกใช่ไหมครับนั่นเรื่องของการส่งกำลังบำรุงทั้งหลายนั้นถามว่ามันใหม่ไหมคณะนี้ตั้งมาปีนี้เป็นปีที่17คือถ้า17ปีผมว่ามันก็คงไม่ใหม่สักเท่าไหร่แล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าโดยคนทั่วไปก็อาจจะยังรู้จักมันน้อยหน่อยนะครับคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่ามันคือขนส่งเพราะว่าขนส่งมันเห็นค่อนข้างชัดเราเห็นเรือเราเห็นรถยนต์เราเห็นเครื่องบินแต่ขณะที่กระบวนการอื่นๆมันเป็นเหมือนนามธรรมนะครับเช่น warehouse การจัดการคลังสินค้าจริงๆมันมี activity ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ10กว่า activity ทั้งกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ถึงค่อนข้างที่จะ popular ขึ้นมาในยุคสัก10ปีที่ผ่านมาค่อนข้างมากเพราะเขาสามารถที่จะลดต้นทุนกระบวนการผลิตลงได้เยอะมากโดยที่เขาไม่ต้องไปลดคุณภาพของสินค้าคณะโลจิสติกส์นะครับอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพานะครับเรามีระดับปริญญาตรีเนี่ยตอนนี้นะครับ4สาขาอันดับแรกก็เป็นสาขาวิชาวิทยาการเดินเรืออันนี้ก็ซัพพอร์ตเพื่อไปอยู่ทำงานบนเรือสินค้าเดินทะเลระหว่างประเทศนะครับสาขาที่2เป็นสาขาการจัดการอุตสาหกรรมพณิชย์นาวีก็เป็นอุตสาหกรรมที่ไปตอบโจทย์ทางด้านของท่าเรือต่างๆนะครับด้านธุรกิจเรือสินค้าเดินทะเลระหว่างประเทศทางด้านธุรกิจของอู่ต่อและซ่อมเรือนะครับสาขาที่3คือสาขาการจัดการโลจิสติกส์นะครับมีทั้งแวร์เฮาส์มีทั้งจัดซื้อซึ่งตรงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ไปกลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมค่อนข้างประกันกลุ่มนี้มากนะครับและสาขาที่4น้องใหม่ก็คือสาขาการค้าระหว่างประเทศและ

0: เนี่ยเป็นสาขาที่เขาจะเน้นในส่วนของการติดต่อการค้าระหว่างประเทศ
1: ปี1จะเป็นการปูพื้นฐานของมัธยมครับปี2นะครับเราจะเรียนเป็นวิชาของคณะครับผมก็จะเรียนเป็นวิชาพื้นฐานที่ควรเรียนในโลจิสติกส์ครับ
2: ส่วนปี3นี้จะเป็นวิชาคณะทั้งหมดมีวิชาทรานสปอร์ตวิชาเฟรทวิชาแวร์เฮาส์วิชากลยุทธ์ออกแบบกลยุทธ์วิชาการตลาดวิชาการจัดซื้อจัดหาปี4จะฝึกสหกิจค่ะฝึกสหกิจนี้คือเป็นการฝึก4เดือนขึ้นไปแล้วก็จะมีการทำโปรเจกต์จบด้วยสำหรับคนที่ชอบก็น่าจะเป็นคนที่ชอบคิดค้นชอบพยากรณ์แบบมีเหตุผล
1: ก็คิดว่าน้องๆควรฝึกคำนวณเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าวิชาที่เรียนที่นี่ก็มีแต่คำนวณเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ควรฝึกภาษามากขึ้นเพราะว่าเราต้องใช้ในการซื้อขายต่างประเทศนะฮะจะต้องเอามาใช้ประยุกต์ใช้ครับผม
0: คือเรารับเฉพาะวิทย์คณิตและสิ่งคำนวณนะครับณปีนี้เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของการคือรับตรงของมหาวิทยาลัยบุรพากับแอดมิชชั่นนะครับซึ่งส่วนของเด็กวิทยานิตก็จะเป็นแกดแพท1แพท2นะครับถ้าเป็นสิ่งคำนวณก็แกดกับแพท1อีกสิ่งหนึ่งที่พวกพลัสเข้ามาก็คือเรื่องของ GPA อันนี้ก็ต้องสะสมกันมาตั้งแต่มาปลายอะครับว่าสะสมบารมีกันได้มากขนาดไหนครับ
1: สำหรับคณะโลจิสติกส์ผมเข้ามาด้วยวิธีแอดมิชชั่นครับผมก็เตรียมตัวสอบด้วยการอ่านหนังสือไปเรียนพิเศษนะครับบางทีก็พิมพ์พวกข้อสอบมาฝึกทำครับผมข้อสอบก็แกดแพททั่วไปครับก็เคล็ดลับเหรอผมก็ฝึกทำบ้างครับฝึกทำบ่อยๆเยอะๆก็น่าจะได้ครับผม
2: เวลาทำข้อสอบแอดมิชชั่นใช่ไหมคะถ้าเราเนี่ยลังเลแบบข้อนี้เฮ้ยไม่มั่นใจว่าจะตอบอะไรดีไปทำข้ออื่นก่อนค่ะแล้วก็ค่อยกลับมาทำทีหลังก็ได้เพราะว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเป็นการลดต้นทุนเวลาอย่างนึง
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านโลจิสติกส์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยบูรพาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศภาควิชาพาณิชยศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชานอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
0: เมื่อเรียนจบแล้วคุณจะไปทางไหนคุณจะไปยังไงคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะหาตัวตนที่ใช่ของคุณเองแล้วก็ไปทางของคุณแล้วก็พัฒนาเองต่อไปนะครับเพราะนั้นก็ถ้าชอบการที่จะได้บริหารจัดการโลจิสติกก็เป็นศาสตร์หนึ่งที่แนะนำนะครับ
4: อย่าไปยึดติดอยู่กับอาชีพเดิมๆที่ต้องวิศวะอย่างเดียวจะต้องบัญชีจะต้องเป็นอะไรต่างๆแต่ตอนนี้คือโลจิสติกส์เนี่ยมีงานแน่นอนส่วนใหญ่ทุกคนกลัวว่าเรียนด้านนี้แล้วไปทำงานอะไรทำงานด้านไหนถ้าน้องๆชนยังไม่รู้จักว่ามันคืออะไรลองเข้ามาศึกษาลองมาเรียนกับมันดูรับรองโลจิสติกส์จะให้คุณให้อะไรกับคุณเยอะมาก
2: สำหรับตัวออยเองออยคิดว่าออยเลือกถูกมากค่ะเพราะว่ารู้สึกสนุกกับการเรียนคือออยเป็นคนชอบคิดรู้สึกว่าได้คิดตลอดเวลาได้ลงพอได้ลงมือทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่จริงๆค่ะนะสาขานี
0: ้บางทีการที่ใช้การจัดการโลจิสติกส์ที่มันเหมาะสมถูกที่ถูกเวลามันทั้งลดต้นทุนมันทั้งทำให้การทำงานมันง่ายขึ้นมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูสมูทขึ้นด้วยการนำหลักการของโลจิสติกส์มาใช้มันเนี่ยบางครั้งหลายๆเรื่องก็เอามาประยุกต์ใช้กับตัวเองเปิดโลกทัศน์ค่อนข้างเยอะ
4: เรื่องโลจิสติกส์เนี่ยมันผูกพันกับผมตั้งแต่ผมเริ่มทำงานนะฮะจนปัจจุบันนี่คือโลจิสติกส์เต็มตัวแล้วในหัวใจผมในการผมคือเกี่ยวโลจิสติกส์ถามว่าผมรู้เรื่องโลจิสติกส์เยอะไหมณตอนนี้เองผมยังรู้ไม่เยอะเพราะมันต้องมีอะไรที่เข้ามาเยอะแยะมากเพราะฉะนั้นต้องศึกษาไปเรื่อยๆถ้าใจมันอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วทำงานกับมันแล้วมีความสุขรับรองมันก็จะออกมาดีเองผมชอบงานด้านนี้ครับ

0: อนเพื่อนกันพวกนายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ตอนที่7เพลงแม่กลมเพลงปิดเทอมเที่ยวทะเล

ป็นวิถีความเป็นไทยว่าวน้อยลอยบนฟ้าช่างตื่นตาชวนตื่นใจสวยงามทะเลไทยรักษา

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเทอมลมดื่มนมขนมชมยิ้มไอศกรีมส้มตำต้มงามชิมที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลมเพราะมีตัวหมอม้าเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความหลากหลายของเชื้อชาติความหลากหลายของวัฒนธรรมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้งดังเช่นเดียวกับวัฒนธรรมอาหารที่ไม่เคยหยุดนิ่งแม้แต่วินาทีเดียวยิ่งเกิดการผสมผสานความหลากหลายมากขึ้นเท่าไหร่มูลค่าก็เพิ่มขึ้นมากเท่านั้นและนี่คือความหมายของคุกเคาเจอร
1: ์วัฒนธรรมในการกินอาหารมันเป็นศาสตร์สากลไม่ว่าจะรสชาติของประเทศไหนมันก็จะมีความแตกต่างกันไปการนำเรื่องราวต่างๆทั้งวิถีชีวิตวัฒนธรรมมาพัฒนาเป็นเมนูใหม่ๆทำให้ธุรกิจมันเติบโตไปได้อย่างยั่งยืน
2: สำหรับผมนะครับอาหารไม่ว่าจะเป็นชาติไหนวัตถุดิบตัวไหนจากทั่วทุกมุมโลกคำว่าอาหารไม่มีขอบเขตจำกัดเลยและเราเชื่อได้ว่าตราบใดที่คนยังไม่หยุดพัฒนาอาหารก็จะเติบโตไปพร้อมๆกับเราเช่นกันครับผม

นมเป็นอาหารที่ยอมรับกันว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงครบถ้วนด้วยสารอาหารหลัก5หมู่มีโปรตีนอุดมด้วยเกลือแร่หลายชนิดโดยเฉพาะแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่จำเป็นต่อการสร้างกระดูกและฟันนอกเหนือจากประโยชน์ทางด้านคุณค่าแล้วการนำไปประกอบอาหารก็ยังสามารถทำได้หลากหลายเมนูเช่นกันซึ่งในวันนี้รายการของเราขอพาคุณผู้ชมไป

0: พบกับเมนูพานาคอตต้าจากเชฟทั้งสองท่านที่รังสรรค์ออกมาให้แตกต่างกันตามสไตล์เฉพาะตัวแต่สิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือการเลือกใช้วัตถุดิบนมโคคุณภาพดีที่มาจากฟาร์มโคนมคุณภาพของเกษตรกรท้องถิ่นและตอนนี้คุณแบงก็พร้อมแล้วที่จะมาเล่าถึงที่มาที่ไปของเมนูลานาคอตต้าให้เราได้ฟังกันครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเชฟแบงค์นะครับพงศกรเจรสาธิตครับปัจจุบันก็เป็นเชฟโอเนอร์อยู่ที่ภัตตาคารเจรุ่งเฮงสาขาศรีดอนชัยครับแล้วก็สาขาวันิมานครับควบ2สาขาเลยครับสำหรับโครงการลานาแกสโตรโนมีนะครับเราก็ได้เห็นการรับสมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์ครับก็เลยทักเข้าไปสอบถามรายละเอียดครับเราก็เห็นว่าโครงการมีพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการทำอาหารมีสุขาภิบาลอาหารต่างๆนานาเงี้ยครับแล้วก็ที่สำคัญเลยไฮไลท์ของโครงการนี้ครับก็จะเป็นการสอนให้ความรู้เทคนิคโมเลกุลาร์แกสโตรโนมีนะครับหรือว่าวิทยาศาสตร์เอามาอยู่ในอาหารครับสำหรับโครงการนี้ก็สอนผมเยอะมากเลยครับโหตั้งแต่การทำโฟมนะฮะเทคนิคการทำบับเบิ้ลหรือแม้กระทั่งซูวีนะครับทำให้สุกโดยใช้อุณหภูมิต่ำครับแต่ที่ในเมนูในวันนี้นะฮะเราเตรียมมาหลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคสโมกนะฮะแล้วก็จะมีเทคนิคที่ทำน้ำนะฮะให้กลายเป็นผงหรือแม้กระทั่งทำน้ำเนี่ยให้หนืดมากยิ่งขึ้นให้กลายเป็นซอสอย่างเงี้ยครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาทำเมนูลานาคอตต้าข้าวโพดคลุกเนยครับก็จะถูกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเวลาที่เราตอนเด็กๆครับเวลาไปเที่ยวตลาดนัดอะไรเงี้ยครับเราก็จะชอบแบบได้กลิ่นที่มันหอมเตะจมูกเรานั่นก็คือกลิ่นข้าวโพดคลุกเนยถูกต้องไหมฮะเราก็จะเอาเมนูตรงนั้นแหละครับมาปัดฝุ่นใหม่เมื่อรูปร่างหน้าตาครับมันเปลี่ยนไปเลยครับแต่เวลาเราชิมแล้วเนี่ยเราก็จะได้ชิมรสชาติที่คุ้นเคยครับในรูปร่างหน้าตาที่เราไม่คุ้นเลยครับผมสำหรับวัตถุดิบของลานาแกสโตรโนมีที่มาใช้ในครั้งนี้นะฮะเราก็จะใช้หลายอย่างเลยครับก็จะมีทั้งนมโคคุณภาพดีนะฮะแล้วก็จะมีข้าวโพดครับผมข้าวโพดหวานของเกษตรกรเชียงใหม่ครับผมแล้วก็วัตถุดิบอีกเยอะมากเลยครับที่ลานาแกสโตรโนมีจัดให้เราแล้วเราก็เห็นวัตถุดิบแล้วก็หยิบจับมาใช้ครับผมเชื่อได้ว่าอาหารถ้าเราใส่ใจเรื่องวัตถุดิบอาหารจานนั้นอร่อยไปละ 50% ครับวัตถุดิบที่เราจะมาเลือกอะครับไม่ใช่ว่าวัตถุดิบทุกอย่างจะเหมือนกันหมดยกตัวอย่างเช่นมะนาวถ้าเราเลือกมะนาวในหน้าร้อนก็จะเปรี้ยวกว่ามะนาวในหน้าฝนเป็นต้นอย่างเงี้ยครับเรื่องของพริกความเผ็ดความหวานอย่างเช่นน้ำนมโคนมคุณภาพดีนะครับผมเราก็มีวิธีแฮนเดิลน้ำนมมาโดยการที่ว่าเอานมดิบมาเนี่ยฮะซึ่งรีดสดๆจากเต้าเลยครับหลังจากนั้นเรามาพาสเจอไรซ์ด้วยตัวเองซึ่งการพาสเจอไรซ์เองก็จะหอมกว่าการที่ให้โรงงานหรืออุตสาหกรรมเขาพาสเจอไรซ์การที่เราคัดเลือกวัตถุดิบมาเป็นอย่างดีและเรามาปรุงอาหารเป็นอย่างดีนั่นคือเราไม่ยอมให้สูญเสียความหอมของตัววัตถุดิบเลยครับเราก็ทำการพาสเจอไรซ์เองซึ่งจะคงความหอมของนมได้มากที่สุดหลังจากนั้นเราก็เอานมตรงนั้นที่เราพาสเจอไรซ์เองเนี่ยมาทำไอศกรีมเลยเพราะฉะนั้นความหอมจะคุมกันได้มากที่สุดให้สูญเสียความหอมของนมสดน้อยที่สุดเท่านั้นเลยครับทีนี้ครับพอเรามาร่วมโครงการลานาแกสโตรโนมีแล้วเนี่ยเราจะเสิร์ฟข้าวโพดคลุกเนยแบบทรดิชันอลธรรมดาไม่ได้แล้วครับเรามีการแยกองค์ประกอบของข้าวโพดคลุกเนยออกมาแล้วก็ใส่เป็นบุลเลตอย่างแรกเลยครับในเมนูของลานาคอต้าข้าวโพดทุกเนยนะครับสิ่งแรกที่เราทำก็คือพานาคอต้าข้าวโพดเนี่ยแหละครับ

หลังจากนั้นเราก็เติมนมลงไปนะครับเติมน้ำตาลเติมเกลือลงไปนะฮะและปิดท้ายครับขาดไม่ได้เลยเราวางเจลาตินลงไปแล้วไปเซตตัวในอุณหภูมิที่เย็นครับก็จะเซตตัวทำให้เขาแข็งขึ้นทำให้กลายเป็นพานาคอตต้าครับผมต่อมานะครับอย่างที่2ที่เราทำก็คือไอศกรีมข้าวโพดคลุกเนยครับตรงนี้ก็จะเอาข้าวโพดไปคั่วกับเนยเช่นกันครับผมแล้วก็เติมส่วนผสมต่างๆทีนี้ครับหลังจากนั้นเราก็ปั่นอยู่ในเครื่องไอศกรีมแล้วเนี่ยครับผมนอกจากนั้นเองก็จะมีอีกหลายขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการทำซอสนะฮะก็เราจะทำซอสมะม่วงสวรสครับแล้วเราจะทำให้เขาข้นหนืดได้โดยการที่ใส่สะทานานะครับเป็นผงที่เราเติมลงไปแล้วเนี่ยทำให้วัตถุดิบจากเดิมที่เป็นน้ำเนี่ยครับมีความข้นหนืดมากยิ่งขึ้นให้กลายเป็นซอสหรือกลายเป็นเจลที่เราเอามาใช้แต่งจานครับ

0: มานั้นก็คือน้ำตาลไอโซมอลซูการ์ครับเราก็เอาน้ำตาลเนี้ยนะฮะมาทำให้ร้อนครับมาฮีทเขาหลังจากละลายครับเพิ่มอุณหภูมิให้สูงยิ่งขึ้นน้ำตาลที่ละลายแล้วที่อยู่ในเตาอบครับจะค่อยเดือดเป็นบับเบิ้ลขึ้นมาปิดท้ายด้วยการใช้เทคนิคสโมกนะฮะอย่างเช่นสโมกกิ้งกันใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มกลิ่นเผาไหม้ของเปลือกข้าวโพดเข้าไปครับจุดเด่นของเมนูนี้นะครับเวลาที่เราจัดเสิร์ฟไปแล้วอย่างแรกลูกค้าต้องงงก่อนลูกค้าจะต้องงงว่าเฮ้ยคืออะไรวะแล้วลูกค้าก็จะแบบมีไอเดียในหัวเยอะมากว่าอันนั้นคืออันนี้อันนี้ทำอย่างนั้นมันประกอบไปด้วยเมธอดที่หลากหลายมากเลยในจานนั้นหลายคอมโพเนนต์มากเลยครับหลังจากที่เขากินไปเท่านั้นแหละครับในหัวเขาจะขึ้นมาเลยว่าอ๋อข้าวโพดคลุกเนยนั่นเองเลยมันเป็นรสชาติที่มันคุ้นเคยมากเลยแต่จัดเสิร์ฟออกมาในรูปแบบที่เราไม่คุ้นเลยครับก็จะเพิ่มความสวยงามแล้วก็เพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้นครับภูมิใจมากวินาทีที่ผมเอาวัตถุดิบของเขามาทำอาหารและเราชิมแล้วตัวเราเองมองว่าอร่อยตรงนั้นภูมิใจระดับหนึ่งมากๆแล้วครับแต่สิ่งที่ทำให้ผมภูมิใจมากกว่านั้นก็คือเมื่อเราทำผลผลิตของเขาทำอาหารแล้วมันสักเสร็จแล้วเนี่ยเราเรียกเกษตรกรเข้ามานั่งลองชิมดูซิว่าอาหารที่เราทำมันอร่อยมากขนาดไหนจุดเริ่มต้นของอาหารที่อร่อยขนาดนี้มาจากต้นน้ำที่คือเกษตรกรเนี่ยครับใส่ใจในทุกขั้นตอนจึงทำให้ผลผลิตของเขาออกมาสดสะอาดแล้วก็อร่อยมาถึงเราปรุงแต่งนิดเดียวก็อร่อยครับผมก็รู้สึกภาคภูมิใจมากที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคนเชียงใหม่โดยแท้จริงแล้วเราเติบโตมาในบ้านเมืองเชียงใหม่และเราได้ช่วยเหลือเกษตรกรต่างๆเอาหยิบจับวัตถุดิบที่มันมีมูลค่าเราเอามาเพิ่มมูลค่าเข้ามาแล้วก็แปลงโฉมมาให้กลายเป็นอาหารที่จะเสิร์ฟแนวของ innovative ครับผม
1: สำหรับเมนูลานาคอต้านั้นถือเป็นส่วนผสมที่ลงตัวความหวานฉ่ำจากข้าวโพดที่หลอมรวมกับความนุ่มละมุนจากนมโคคุณภาพดีถือเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจจริงๆแหละครับคุณผู้ชมเพราะความอร่อยบางครั้งไม่ใช่แค่เพียงการปรุงรสเท่านั้นแต่ยังขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ดีด้วยเช่นกันครับใช่ครับสำหรับเทปนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกกับวัตถุดิบนมโคคุณภาพดีที่ส่งตรงมาจากฟาร์มเกษตรกรท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับ
2: ครับสวัสดีครับผมนุ้ยนะครับจากคลองศักดิ์ฟาร์มนะครับจุดเริ่มต้นผมจากพ่อแม่ทำมาก่อนประมาณ10ปีเนาะแล้วก็ผมก็มาสานต่อที่ฟาร์มครับเคยช่วยพ่อแม่มาตั้งแต่เล็กแล้วครับก็คุกคีกับมันตั้งนานแล้วเหมือนกันครับแล้วก็ศึกษามาเรื่อยๆครับเปลี่ยนวิธีการคิดเปลี่ยนความรู้เข้ามาใหม่หาความรู้เข้ามาใหม่เรื่อยๆครับ1วันตื่นเช้ามาคนงานก็จะไล่วัวรีดไปอาบน้ำเนาะครับชุดที่2ก็มาโกยขี้แล้วชุดอีกชุดหนึ่งชุดที่3ก็จะเตรียมอาหารวัวให้วัวกินครับนี่วัวเล็กครับไอ้พวกนี้ต้องดูแลดีเป็นพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าพวกนี้มันเจ็บป่วยง่ายอะครับผมต้องดูแลเองปล่อยคนงานไม่ได้เลยครับดื้อเฉพาะบางตัวนะเนี่ยอันนี้ก็เล่นได้อยู่

ตอนเช้าคนงานก็จะไล่วัวมาอาบน้ำก่อนนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งคนงานชุดหนึ่งก็อยากตัวไอ้ขี้วัวไล่มาล้างเต้านมอีกทีนึงครับแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะรีดนมแล้วครับเมื่อก่อนเรารีดเป็นแบบถังหิ้วบักเก็ตนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นรีดไซส์ลายให้มันสะดวกสบายขึ้น

ครับวิธีการรีดนมวัวขั้นตอนแรกของผมเนี่ยต้องล้างเต้านมวัวให้สะอาดนะครับแล้วเช็ดน้ำเอาผ้าแห้งเช็ดเต้านม1รอบเอาเดตตอพ่นหัวนมฉีดพ่นหัวนมฆ่าเชื้ออีก1รอบแล้วก็ทิชชู่เช็ดรอบสุดท้ายแล้วครับแล้วก็รีดนมครับ

พันธุ์ในฟาร์มวัวเป็นพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเซียนนะครับข้อดีก็คือ เลี้ยงง่ายเนาะนิสัยไม่ดุไม่เตะครับแล้วก็ไม่อั้นนมด้วยครับอันนี้จะเป็นวัวปิดนมมาอายุประมาณ3เดือนถึง5เดือนครับอันนี้จะไหลขึ้นมาอยู่ประมาณ6เดือนคอกนี้6เดือนไหลไปเรื่อยๆจนถึงผสมอยู่ตรงปลายสุดนู่นนะครับส่วนอาหารตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอาหารพ่นนะครับจะให้วันหนึ่งประมาณ3กิโลกรัมต่อตัวต่อวันนะครับส่วนอาหารหยาบเป็นเปลือกข้าวโพดโรงงานนี้ตรงนี้จะให้กินจนอิ่มทั้งวันเลยครับให้น้อยก็ได้นมน้อยให้เยอะไปก็ไม่ดีครับต้องให้พอดีสัดส่วนอาหารหยาบอาหารพ่นต้องพอดีครับผมมีระบบเนาะระบบปอกคอมจะเตือนในการกินว่าตัวนี้กินเยอะกินน้อยมันก็จะแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์หรือว่าที่คอมในบ้านเนี่ยครับผมจะรู้ละเนี่ยครับถ้ามีตัวไหนป่วยมันก็จะเตือนขึ้นมาที่ระบบทุกๆ2ชั่วโมงครับจะอัปเดตเลยครับปอกคอมตัวนี้นะครับช่วยผมในการดูแลสุขภาพวัวมีการจับสัตว์การผสมให้เราไปผสมเทียมช่วงเวลาไหนเขาก็จะบอกเราได้หรือว่าเราไม่แน่ใจเราก็ต้องหมอมาเช็คก่อนว่าผสมได้ไหมอะไรเงี้ยอย่างน้อยช่วยเราได้ระดับนึงเนาะข้อมูลอัปเดตทุกๆ2ชั่วโมงครับอันนี้เป็นภาพรวมทั้งฝูงเนาะไอ้นี้ถ้ามีวัวตัวไหนป่วยขึ้นมามันก็จะแจ้งเตือนมาตรงนี้เนาะจะได้เจาะจงว่าวัวตัวไหนวิ่งไปตัวหาตรงนั้นเลยไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นการระดับวัดการเคี้ยวเอื้องทั้งฟาร์มทั้งฝูงอะเคี้ยวเอื้องปกติไหมถ้าเคี้ยวเอื้องน้อยก็คือเราให้อาหารหยาบน้อยเพื่อพอความต้องการของวัวนะครับถ้าเคี้ยวเอื้องเยอะเกินไปก็คือเหมือนให้เราให้อาหารหยาบเยอะผลน้ำนมต่อตัวต่อวันก็จะลดลงเหมือนกับคิดว่ากินอาหารพ่นได้น้อยลงเนี่ยครับอาหารเนี่ยครับนี่งับงับงับงับเนี่ยเขาเรียกว่าเคี้ยวเอื้อง

อันนี้จะเป็นโซนโคเล็กนะครับอนุบาลโคกินนมจนถึงอายุ2เดือนเนาะอยู่บนกรงอีกประมาณเดือนนึงให้มันปรับสภาพไปก่อนแล้วก็ค่อยลงไปอยู่คอกโซนนี้จะเป็นที่ผมดูแลเองทั้งหมดเลยครับโคเล็กเพราะมันละเอียดอ่อนมากอีกตัวนี้ก็3เดือนแล้วครับปิดนมละเงี้ยก็อยู่บนกรงไปก่อนแล้วรออีกประมาณสักอาทิตย์นึงก็ได้ลงแล้วครับตอนนี้ก็ส่งนมให้สู่รับนมดิบเนาะเขาก็ไปผลิตเป็นนมโรงเรียนนม UFC เด็กๆในพื้นที่ก็ได้กินนมคุณภาพส่วนที่2ก็จะเป็นตามออเดอร์ร้านกาแฟแล้วก็ทำชีสเขามารับได้วันต่อวันหรือว่าอาทิตย์ละครั้งได้ครับ

0: ที่ฟาร์มของเรานะครับจะใส่ใจทั้งสุขภาพและอาหารวัวและขั้นตอนการรีดนมของวัวต้องสะอาดผู้บริโภคมั่นใจได้เลยครับว่านมทุกหยดที่ออกจากฟาร์มของเราครับมีคุณภาพครบถ้วนทั้งไขมันและโปรตีนและความสะอาดแน่นอนครับผม
1: และเมนูที่2ในวันนี้พานาคอตต้าเมลเบอรี่วุ้นลำใหญ่ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟโย

ป็นโครงการที่รับสมัครผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจในการทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นภาคเหนือวัตถุดิบเชียงใหม่ซึ่งเป็นตรงกับสิ่งที่ทีมงานออนไลน์ฟาร์มหรือว่าตัวผมเองเนี่ยใช้ทำที่ออนไลน์ฟาร์มอยู่แล้วก็เลยสนใจที่จะไปเข้าร่วมโครงการครับก็ได้สมัครเข้าไปร่วมจริงๆแล้วอย่างตัวผมเองเนี่ยทำอาหารก็จะเป็นสไตล์ลูกทุ่งนะครับอาหารเราก็ทำเป็นอาหารเหนือที่บริการนักท่องเที่ยวที่มาทานที่ร้านศาสตร์ต่างๆทักษะในการทำอาหารก็สืบทอดกันมาจากครอบครัวเป็นส่วนใหญ่นะครับเรียกได้ว่าทำกันแบบลูกทุ่งพอเราไปร่วมโครงการสิ่งหนึ่งที่ผมสนใจก็คือการนำเอาวิทยาศาสตร์นะครับเข้ามาพัฒนาในเมนูต่างๆให้เมนูอาหารเราได้มีคุณค่ามากขึ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องราวได้มากขึ้นแรกเริ่มก็ต้องเท้าความไปตอนเข้าโครงการเราก็จะมีทีมที่ปรึกษาที่เป็นเชฟที่จะให้คอนซัลท์ให้ความปรึกษาในการรังสรรค์เมนูใหม่ๆโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นหรือวัตถุดิบที่เรามีบวกกับเสน่ห์ของความเป็นล้านนาความเป็นอาหารเหนือเข้าไปนะครับก็จากการที่ไปเรียนมาผมก็ได้ปรึกษากับเชฟว่าที่นี่เองวันเองเนี่ยผมสารภาพกับเชฟเลยผมไม่เคยมีของหวานเสิร์ฟลูกค้าเลยนะครับก็เลยขอไอเดียว่าอยากจะทำของหวานอะไรง่ายๆที่ผมสามารถทำได้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเข้ามาแล้วก็เสิร์ฟให้ลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัยก็ได้เป็นเมนูเป็นพานาคอตต้าขึ้นมาความโดดเด่นของพานาคอตต้าก็คือเราใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นเริ่มตั้งแต่นมน้ำนมที่นี่เป็นแหล่งผลิตน้ำนมคุณภาพดีเลยนะครับแล้วก็มีผลไม้ตามฤดูกาลช่วงนี้ลำไยเยอะบางช่วงบางฤดูกาลมีมัมเบอรี่เยอะๆมะม่วงลูกฟักข้าวก็สามารถจะเอามาทำเป็นซอสเป็นท็อปปิ้งที่เราแต้มสีสันเสิร์ฟลูกค้าได้ก็เป็นที่มาที่ไปของเมนูนี้ครับวัตถุดิบเมนูนี้ก็จะเป็นเราจะเตรียมองค์ประกอบอยู่หลากหลายวัตถุดิบหลักๆ ก็จะใช้น้ำนมนะครับนมโคที่นี่จะมีฟาร์มโคนมอยู่ในชุมชนเยอะมากนะครับแล้วก็เลือกใช้น้ำนมดิบจากในฟาร์มโคนมตรงนี้มาใช้แล้วก็ข้อดีของนมที่นี่คือมันเฟรชครับวันต่อวันเช้าๆที่เราจะได้ความสดออกมาเท็กเจอร์ของนมใหม่ๆมันจะมีพวกโปรตีนมีพวกแฟตมีอะไรอยู่เต็มที่เลยนะครับก็สามารถจะเอามาทำได้ทำให้กลิ่นทำให้ความหอมของนมมันออกมาเต็มเลยองค์ประกอบต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของน้ำซอสท็อปปิ้งนะครับผมเลือกใช้มันเบอรี่เพราะว่าช่วงฤดูกาลที่มันเบอรี่ออกเนี่ยโอ้โหลูกมันร่วงมันเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็สามารถมาทำน้ำซอสไว้ได้ก็เลือกใช้มันเบอรี่แต่งแต้มให้มันมีสีสันมันมีเสน่ห์ของร้านนาเข้าไปช่วงฤดูกาลลำไยนะครับช่วงฤดูเนี้ยลำไยสดๆเยอะมากราคาก็ถูกแล้วก็เอามาทำเป็นวุ้นอยู่ในลูกลำไยเพื่อที่จะไปแต่งท็อปปิ้งด้านหน้านะครับให้มันมีเท็กเจอร์มีความเป็นโมเลกุล่ามันมีความสุขในการทานมากขึ้นก็จะเตรียมองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับในเมนูหลักๆก็คือน้ำนมนะครับ

ชื่อโยนะครับพินโยวิสัยเป็นโลคอลเชฟเป็นเจ้าของอยู่ที่ออนใต้ฟาร์มโครงการ Guest

นะครับซอสท็อปปิ้งก็จะใช้เลือกใช้มันมารีสดแล้วก็จะเลือกใช้หม่อนที่มีความสุกมากๆเลยก็จะได้รสชาติความหวานอมเปรี้ยวเอามาปั่นแล้วก็เอามาเคี่ยวกับน้ำตาลเพื่อที่จะทำเป็นน้ำ

ฤดูนี้ลำไยเยอะก็จะแกะลำไยควันเอาเมล็ดออกเราจะกรอกวุ้นอาก้าเข้าไปนะครับจะทำให้เวลากัดมันจะมีเท็กเจอร์ที่ต่างจากทานลำไยปกติเลือกใช้สาคูนะครับสาคูที่มาแต่งแต้มสีสันของดอกอัญชันไปก็จะได้เท็กเจอร์เหมือนโซเฟียสวยๆนะครับก็จะมีดอกไม้ในสวนนะครับมาเป็น Edible Flower เอาองค์ประกอบทั้งหมด

0: มารวมกันแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเป็นลานาคอตต้าเมนูนี้ก็มันจะมีความหวานความนุ่มนะครับเวลาเราตักเข้าไปเนี่ยซอสตัวซอสมันเบอรี่เนี่ยมันจะมีทั้งความเปรี้ยวอมหวานส่วนตัวนมเองเนี่ยก็ครีมที่มีความนุ่มอยู่ไม่ถึงกับแข็งมากเวลาตักกินมันก็จะด้วยความเย็นความหวานความเปรี้ยวความนุ่มก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายเวลาเราทานอาหารหนักๆมาก็ปิดท้ายด้วยลานาคอตต้ากันจริงๆผมเชื่อว่าความสดความใหม่ของวัตถุดิบเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้รสชาติอาหารมันโดดเด่นนะครับการที่เราได้วัตถุดิบดีๆอย่างนมสดๆใหม่ๆเนี่ยมาทำเป็นอาหารก็จะทำให้คุณค่าของนมมันสูงขึ้นยิ่งเราเล่าเรื่องที่มาที่ไปของนมให้กับนักท่องเที่ยวเขาจะมีความสุขมากกับอาหารนั้น
1: ๆด้วยนมโคคุณภาพดีที่ประสานเข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับเมาเบอรี่ทำให้รสสัมผัสนั้นเต็มไปด้วยความหอมหวานกลมกล่อมและยิ่งได้เคี้ยวหมุนลำไยด้วยแล้วล่ะก็เคี้ยวเพลินอย่าบอกใครเลยล่ะครับคุณผู้ชมสำหรับเทปนี้แม้จะเป็นเมนูพานาคอตต้าเหมือนกันแต่ทั้งคู่ก็มีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของวัตถุดิบเทคนิคการทำอาหารและรสชาติเฉพาะตัวแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือการเลือกใช้นมโคคุณภาพดีจากเกษตรกรท้องถิ่นที่นอกจากจะช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วยังถือว่าเป็นการนำอาหารในท้องถิ่นมายกระดับให้เกิดมูลค่าและสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับทุกเมนูอาหารได้ไม่มีที่สิ้นสุดในครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรจะมีวิธีการไหนในการส่งต่อคุณค่าวัตถุดิบท้องถิ่นให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นร่วมหาคำตอบไปกับเราได้ในอาทิตย์หน้ากับรายการ Cook Culture แล้วพบกันใหม่ครับ

0: ฉันว่าเกิดเป็นคนไทยเป็นเด็กไทยเนี่ยสบายที่สุดแล้วล่ะเช้าก็มีอาหารมาเสริมให้ถึงหน้าโรงเรียนอะไรจะสบายไปมากกว่านี้กันล่ะน่ากินสุดๆไปเลยแต่ไม่นะเรากินเสร็จแล้วไม่เอาไปทิ้งกันหรอ
1: เดี๋ยวครับพี่เล่นเกมก่อน
0: นี่ก็ทิ้งที่นี่ก็มีนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็โอ้ไม่นะโอ้ไม่เกิน
2: นี่แหละค่ะความอันตรายของไม้เสียบลูกชิ้นเดี๋ยวถ้าเรามัวแต่เดี๋ยวก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ได้ค่ะนี่แหละค่ะจับไม้ค่ะน้อง
3: เจ็บค่ะ
2: ฉันไปห้องพยาบาลได้ค่ะ
0: ถึงฉันจะไม่ใช่ซุปเปอร์ฮีโร่แต่ฉันก็มี2มือและมีมือของเพื่อนๆอีกหลายๆคนและในวันนี้โรงเรียนของเราน่าจะปลอดภัยมากขึ้นทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

อนที่1เพิ่มพลังสร้างรายได้ในยุค AI โลกของการทำงานยุคใหม่เปลี่ยนแปลงรายได้จากงานประจำอย่างเดียวจะอยู่รอดในยุคดิจิตอลทุกวันนี้ได้จริงเหรอเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อมีทั้ง AI และโรบอทเข้ามาทำงานแทนมนุษย์จริงๆแล้วด้วยแบบนี้ล่ะถ้าฝันอยากมีไลฟ์สไตล์แฮปปี้แฮปปี้ฝันนั้นก็อาจจะหายวับไปกับตาสายมูก็ช่วยไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงกันล่ะทีนี้จะหารายได้จากที่ไหนล่ะไม่ยากหรอกแค่เปลี่ยนวิธีคิดเลิกพึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวเพราะมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางแล้วแต่ความถนัดและเวลาที่มีของแต่ละคนเริ่มกันที่รายได้จากงานประจำทำให้มีเงินเข้ามาอย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นพนักงานบริษัทรับราชการรายได้ที่ได้ก็คือเงินเดือนค่าจ้างโบนัสค่าคอมมิชชั่นหรืองานฟรีแลนซ์รายได้จะมาเป็นก้อนเมื่อจบงานขึ้นอยู่กับความสามารถและความขยันรับงานอย่าให้ขาดถ้าอยากให้ชัวร์มีเงินเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นก็หารายได้เสริมเลยจ้าถามตัวเองว่าชอบทำอะไรมันจะต้องมีบ้างแหละที่ชอบลองมองดูว่าจะทำยังไงให้สิ่งที่ชอบสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถ้ามีฝีมือเพาะพันธุ์ต้นไม้ทำเสื้อแฮนด์เมดทำขนมก็เอาไปขายได้ทั้งทางออนไลน์หรือขายตามตลาดนัดถ้าชอบวาดภาพอัดๆก็อาจรับจ้างวาดรูปถ้าชอบเล่นเกมก็เปิดช่องสตรีมเกมไปเลยดีไม่ดีอาจมีผู้ติดตามเป็นล้านถ้าให้ปังขึ้นได้อีกก็ต้องแบ่งเงินรายได้มาลงทุนเช่นลงทุนในหุ้นกองทุนรวมสลากออมทรัพย์หรือถ้าชอบอสังหาริมทรัพย์ก็ซื้อบ้านซื้อคอนโดมาปล่อยให้เช่าก็จะมีรายได้เพิ่มจากการลงทุนเช่นเงินปันผลรายได้ค่าเช่าหรือมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเห็นไหมล่ะแค่เปลี่ยนวิธีคิดไม่พึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางรายได้จากงานประจำรายได้เสริมรายได้จากการลงทุนถึงจะมี AI ล้ำหลังคนรุ่นใหม่ก็รอดได้สบายตามไลฟ์สไตล์ของตัวเอง

ท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาแบ่งปันเรื่องการสื่อสารต่อรองนะครับนักศึกษาเห็นความสำคัญของการสื่อสารต่อรองหรือเปล่าครับแน่นอนเวลาเราจะทำธุรกิจก็ตามเวลาเราจะเจรจาเงินเดือนสมัครงานแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อะไรกับใครเราก็ต้องต่อรองจริงๆการต่อรองเนี่ยเป็นธรรมชาติของคนไทยอาจารย์พูดอย่างนี้เลยว่าคนไทยเนี่ย เราไปเดินตลาดแล้วเราก็มีลักษณะของปฏิสัมพันธ์อยากจะต่อรองกันสักเล็กน้อยเพื่อความสบายใจเราก็ทำกันได้นะครับการต่อรองพบเห็นได้ในทุกๆเรื่องนะครับทุกๆเรื่องในชีวิตของเราไม่ใช่เรื่องธุรกิจเท่านั้นเรามีแฟนสักคนหนึ่งเราก็ต้องต่อรองจริงไหมนะครับเราก็ต้องแลกเปลี่ยนความรู้สึกต่อกันแลกเปลี่ยนคุณค่าของกันและกันเพราะฉะนั้นการต่อรองเป็นการสื่อสารที่สำคัญในยุคศตวรรษที่21เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขออนุญาตท่านผู้ฟังที่เคารพเรามาแบ่งปันกันเรื่องการสื่อสารต่อรองครองใจและครองเกมทำไมต้องตั้งชื่อว่าการสื่อสารต่อรองครองใจและครองเกมเนื่องจากการต่อรองเป็นธรรมชาติในชีวิตของพวกเราเต็มไปด้วยการต่อรองอยู่แล้วเราต้องต่อรองเวลาเราซื้อสินค้าเราต้องต่อรองกับผู้มีอำนาจเราต้องต่อรองกับแฟนของเราเวลาเราไม่เข้าใจกันและกันเราต้องแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับเพื่อนของเราเพื่อจะให้เราและเพื่อนได้รับชัยชนะหรือไปถึงเป้าหมายร่วมกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการต่อรองจึงเป็นธรรมชาติของพวกเราทุกคนเวลาเรารู้เทคนิคเรื่องการต่อรองเราจะเอาไปทำประโยชน์ได้อีกมากมายนะครับทีนี้อาจารย์ขออนุญาตแบ่งปันเทคนิคการต่อรองเล็กน้อยนะครับคงจะแบ่ง

ปันได้ไม่เยอะนักแต่ว่าอาจารย์คิดว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญไม่กี่ประเด็นนะครับให้นักศึกษาทุกคนจะได้เอาไปใช้ประโยชน์นะครับเรื่องแรกเวลาเราจะต่อรองให้เรารู้เขารู้เขาในที่นี้คือรู้ข้อมูลของอีกคนหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งให้ชัดเจนที่สุดรู้ให้ละเอียดยิ่งรู้ลึกเราจะยิ่งคาดการและออกแบบการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเราจะไปสมัครงานที่ไหนเรารู้เกี่ยวกับบริษัทเขาให้ละเอียดถี่ถ้วนทุกซอกทุกมุมทุกมิติเราจะมีข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามและจะสามารถสร้างสารออกแบบเนื้อสารและออกแบบการเจรจาของเราได้มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งแน่นอนนะครับการรู้เขาเวลาเรารู้เขาแล้วเรารู้เพื่อจะออกแบบการสื่อสารของเราเรารู้เพื่อจะสร้างเงื่อนไขของเราเรารู้ว่าเราจะไปแลกเปลี่ยนทรัพยากรอะไรบ้างที่เขามีอย่างเต็มไปหมดแล้วเราไม่มีทรัพยากรนี้เลยเราไม่มีตัวนี้เลยแต่เขามีหลายตัวมากเราจะเอาสิ่งที่เขาไม่มีแล้วเรามีไปแลกได้ยังไงอาจารย์ย้ำอีกทีนะครับการรู้เขาคือรู้ข้อมูลรู้โปรไฟล์ของเขารู้เพื่อจะเอามาออกแบบตัวเราให้เราสื่อสารแล้วครองใจและครองเกมเขาเรารู้ว่าเขามีอะไรแล้วเขาขาดอะไรจะได้มาเติมว่าเรามีอะไรไปเติมในส่วนที่เขาขาดแล้วเราจะถูกรับเลือกแน่นอนเพราะฉะนั้นรู้เขาเราต้องทำทันทีแล้วตอนนี้รู้เขาไม่ได้เป็นเรื่องยากนะครับเราสามารถค้นหาจากอินเทอร์เน็ตค้นหาจากเอกสารค้นหาได้มากมายนะครับพยายามที่จะเรียนรู้เขาเพื่อจะกลับมาเตรียมตัวเราด้วยครับอันต่อมานอกจากรู้เขาแล้วเราต้องรู้เรารู้เราในที่นี้คือเวลาเรารู้ว่าเขาขาดอะไรอยู่เราจะได้มารู้ตัวเราว่าเรามีศักยภาพตัวไหนเรามีศักยภาพตรงไหนที่ไปเติมเขาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เราจะได้เตรียมตัวเราเตรียมความสามารถของเราเตรียมพร้อมในเรื่องต่างๆที่เขาต้องการเตรียมเงื่อนไขที่เราจะเจรจาต่อรองกับเขาเตรียมบริบทสถานการณ์แม้กระทั่งเตรียมใจของตัวเองเพื่อจะให้ครองใจเขาและครองเกมอันต่อมารู้เขารู้เราอันต่อมารู้เรื่องในที่นี้เขามีเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่เราจะไปคุยเป็นเรื่องอะไร1 2 3 4 5ไอการรู้เรื่องเหล่านี้นะครับมันจะทำให้เรารู้เงื่อนไขต่างๆรู้กฎรู้กติการู้ว่าเรื่องที่เราจะไปพูดเนี่ยอะไรบ้างเป็นส่วนสำคัญและอะไรบ้างเป็นส่วนไม่สำคัญเรารู้ว่าเวลามีน้อยเราต้องพูดเรื่องสำคัญ hit to the point ทันทีเป็นต้นเพราะฉะนั้นการรู้เรื่องคือการทำความเข้าใจเรื่องราวของตัวเราเรื่องราวของสิ่งที่เราจะไปต่อรองเรื่องราวของประเด็นที่เราจะไปต่อรองให้ดีที่สุดหลังจากนั้นมันเป็นเรื่องของกลยุทธ์กลวิธีที่เราจะแลกกับเขาอันต่อมารู้ใจรู้ใจคืออะไรครับรู้ใจคือเราต้องคาดการณ์ว่าเขาคิดอะไรอยู่อะไรบ้างคือคำพูดที่จะทำให้เขาเชื่ออะไรบ้างคือคำพูดหรือหลักฐานหรือการอ้างอิงที่จะทำให้การต่อรองนี้เราเป็นฝ่ายที่ได้ประโยชน์แม้กระทั่งการรู้ใจเขาว่าเขาอยากได้ประโยชน์อะไรแล้วเราพูดในสิ่งที่เขาอยากได้ประโยชน์นั้นออกไปนั่นหมายความว่าเรากำลังครองใจเขาอยู่นะครับลองนึกดูนะครับในทุกครั้งเวลาเราจะเจรจาต่อรองให้นึกเสมอว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากเราแล้วเราพูดในสิ่งที่เขาคิดอยู่สิ่งที่เขารู้สึกอยู่เราจะครองใจและครองเกมครับรู้ต่อไปคือรู้เงื่อนไขการรู้เงื่อนไขไว้ก่อนจะทำให้การต่อรองเต็มไปด้วยสีสันของการวางกฎกติการ่วมกันถ้าเราไม่รู้เงื่อนไขเลยบางทีเราอาจจะยอมทั้งหมดนะครับแล้วก็มาลำบากตัวเราในภายหลังก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เงื่อนไขที่เขามีเราจะได้วางเงื่อนไขของเราที่มีเช่นกันไปแลกเปลี่ยนกันและกันดีไหมครับจะได้ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบเพราะฉะนั้นการรู้เงื่อนไขของเขาและเสนอเงื่อนไขของเราเป็นหลักปฏิบัติที่เราควรจะนึกเอาไว้เวลาเราเจรจาต่อรองนะครับ
รู้ต่อไป

คือรู้ปรับรู้เกมการต่อรองทุกอย่างไม่ได้ได้อย่างที่ใจเราต้องการในทุกๆเรื่องเราจะต้องรู้แล้วก็ปรับได้เดี๋ยวนั้นเราจะมีอำนาจเหนือเรื่องนั้นแล้วเมื่อเรามีอำนาจเหนือเรื่องนั้นเราปรับได้ทันทีในขณะนั้นแล้วเขาดูแล้วพึงพอใจเรื่องนั้นเราเจรจาประสบความสำเร็จนะครับลองนึกสักเรื่องหนึ่งเวลาเราจะค้าขายอะไรกันแล้วเขาต่อรองเรายังรู้สึกว่าเราได้กำไรอยู่เรายอมเราลดเงื่อนไขของเราเราปรับเกมเงื่อนไขของเราเราจะได้ทั้งครองใจและครองเกมนะครับเราตั้งไว้ขายที่ 1,000 บาทแต่เรารู้จริงๆว่าต้นทุนมันแค่400บาทเราอาจจะขาย800บาทก็ได้คือเราปรับได้ทันทีเดี๋ยวนั้นจะทำให้เราครองใจและครองเกมนะครับรู้ปรับทันทีเพราะไม่มีอะไรเป็นไปตามใจเราทุกเรื่องต่อมาให้เรารู้จักเคลมแล้วก็รู้จักเวลารู้จักเคลมในที่นี้หมายถึงรู้จักที่จะอ้างอิงนะครับถ้าเขาซื้อของเราแล้วเขาอยากจะซื้อต่ำกว่าราคาท้องตลาดเราต้องอ้างอิงว่าตลาดเขาขายกันยังไงนี่เราขายถูกแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นรู้จักเคลมในที่นี้คือรู้จักอ้างอิงนะครับเราอยากจะให้คนใช้ของเราเราต้องบอกว่าใครใช้ของเราบ้างรู้จักเคลมแล้วเรื่องนั้นต้องเป็นเคลมจากความจริงนะครับไม่จริงห้ามเคลมย้ำนะฮะไม่จริงห้ามเคลมต้องเคลมจากความจริงความจริงเท่านั้นที่เราต้องเคลมได้นะฮะวิทยาศาสตร์พิสูจน์มาแล้วว่าของเราดีจริงนะมีผู้ใช้รีวิวมาแล้วนะครับมีคนใช้ของเราเยอะมากนะครับเราเคลมได้นะฮะเพราะฉะนั้นรู้จักเคลมแล้วก็รู้จักเวลารู้จักด้วยว่าเวลาไหนควรจะเจรจาต่อรองนะครับเวลาเขาใกล้จะกลับบ้านแล้วเราก็ยังยืดเยื้อเกมอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่มีผลนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเริ่มต้นที่จะเจรจาต่อรองต้องรู้จักเวลาด้วยนะครับเวลาสำคัญมากถ้าเรารู้ว่าเวลานี้เขาอารมณ์ดีอยู่เราแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ได้แล้วนะครับเขาจะยิ่งอารมณ์ดีมากยิ่งขึ้นก็แลกเปลี่ยนการอารมณ์ดีกันแล้วกันคนเราจะอารมณ์ดีจากอะไรบ้างจากการที่เขาก็ได้ประโยชน์แล้วเราก็ได้ประโยชน์นะครับเวลาเกิดการสื่อสารต่อรองให้นึกเสมอว่าเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์แล้วต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์นั่นคือเวลาที่เหมาะสมนะครับเวลาจะพูดอะไรออกไปให้นึกถึงประโยชน์ของเขาด้วยอย่านึกถึงแต่ประโยชน์ของเรานะครับอย่าลืมนะฮะรู้ว่าเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์แล้วรู้จักเคลมจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นรู้ต่อมาคือรู้จักการใช้ถ้อยคำเจรจาและรู้คุณค่าของบุคคลให้ทราบซึ้งในบุญคุณของเขาเสมอว่าการที่เขามาเจรจาต่อรองกับเรานั่นคือการเปิดโอกาสเมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งเปิดโอกาสให้เราต่อรองกับเขานั่นคือการยอมรับเราเมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งเปิดโอกาสให้เราต่อรองกับเขานั่นคือการยอมรับเราในขั้นต้นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เขายอมให้เราแลกผลประโยชน์กับเขานั่นคือการยอมรับเราในขั้นที่ลึกขึ้นเพราะฉะนั้นให้ทราบซึ้งต่อการเกื้อการุณและการมีเมตตาที่เขามีต่อเราแล้วเวลาเราเจรจาต่อรองมันจะเต็มไปด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนความสุภาพการซาบซึ้งในพระคุณกันและกันเรารู้ว่าการเสนอของเราเขาก็ได้ประโยชน์และเขาเองก็ย่อมรับรู้ว่าเขาก็ย่อมให้ประโยชน์เราเช่นเดียวกันให้นึกถึงคุณค่าของกันและกันแล้วเราจะเจรจาต่อรองแล้วประสบผลสำเร็จและมีเมตตาครอบครองพวกเราเอาไว้ครอบครองให้มีน้ำจิตน้ำใจเมตตาในทุกครั้งที่มีการต่อรองสร้างบริบทการต่อรองให้เต็มไปด้วยการมีประโยชน์ร่วมกันนะครับนั่นคือสิ่งที่อาจารย์อยากจะแบ่งปันเอาไว้รู้ว่าอะไรมีอิทธิพลเหนือคู่เจรจาอะไรก่อนนะรู้ว่าใครมีอิทธิพลเหนือคู่เจรจาอันนี้ก็อยากจะแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาไว้ว่า เวลาเราอยากจะต่อรองหรือ อยากจะให้ใครให้ประโยชน์อะไรกับเรานั้นเนี่ยอย่าลืมอ้างถึงสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์นะครับหรือคนที่อยู่แวดล้อมเขาจะได้ประโยชน์บางคนเนี่ยอิทธิพลของเขาคือครอบครัวเพราะเวลาเราต่อรองกับเขาแล้วเราแลกเปลี่ยนว่าเขาและครอบครัวจะได้ประโยชน์อะไรเขาจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะอาจารย์อยากจะให้ทุกคนลองทบทวนนะว่าจริงๆเราไม่ได้อยู่ด้วยประโยชน์ของเราคนเดียวบางทีเราอยู่เพื่อประโยชน์ของครอบครัวอยู่เพื่อประโยชน์ของเพื่อน

อยู่เพื่อประโยชน์ของชุมชนเพราะฉะนั้นเวลาเราต่อรองอะไรเรารู้ว่าคนคนนี้ทำเพื่อชุมชนมาตลอดชุมชนมีอิทธิพลเหนือเขาเราใช้ประโยชน์ของชุมชนเข้าไปแลกกับเขาเข้าไปแลกกับเขาคนคนนี้รักครอบครัวมากถ้าเราแลกเปลี่ยนตรงนี้เขาและครอบครัวจะได้ประโยชน์เราเอาประโยชน์ของครอบครัวเขาเข้าไปแลกนึกออกไหมครับคือพยายามรู้จักบริบทของเขามากยิ่งขึ้นทำให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันเวลาเขาจะแลกประโยชน์กับเราเขาก็ต้องมองเรากับสิ่งที่อยู่ของเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาจะสื่อสารต่อรองให้สื่อสารเพื่อประโยชน์ของเขาและประโยชน์ของคนที่อยู่แวดล้อมเขานะครับนักศึกษาก็จะมัดใจเขาแล้วก็ครองเกมครับเอาละครับรู้ว่าการเจรจาอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้เมื่อไหร่ก็ตามการเจรจาไม่ประสบความสำเร็จแล้วอย่ายืดเยื้อให้รีบขอบคุณเขาที่ให้โอกาสแล้วก็กลับมาเตรียมตัวเราใหม่หรือเปิดคู่เจรจาใหม่ทันทีไม่ต้องคิดว่าเราล้มเหลวครับเพราะจริงๆการเจรจาต่อรองมันไม่ได้ประสบความสำเร็จไปในทุกๆครั้งนะครับบางทีอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเราก็ต้องภูมิใจว่านั่นคือการได้ใช้ศักยภาพของตัวเองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์สอนรู้อะไรบ้างครับในเรื่องของการเจรจาต่อรองอันแรกเลยคือรู้เขานะครับอันที่สองรู้เราอันที่สามรู้เรื่องอันที่สี่รู้ใจอันที่ห้ารู้เงื่อนไขอันที่หกรู้ปรับรู้เกมอันที่เจ็ดรู้จักเคลมรู้จักเวลาอันที่แปดรู้จักการใช้ถ้อยเจรจาและรู้จักคุณค่าของบุคคลอันที่9รู้จักอิทธิพลเหนือคู่แข่งขันอันที่10รู้ว่าการเจรจาครั้งนี้อาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้ขอให้นักศึกษานำเคล็ดลับการเจรจาต่อรองการสื่อสารเพื่อครองใจและครองเกมไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตของนักศึกษานะครับและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสื่อสารต่อรองจะเป็นเครื่องมือในการทำให้ชีวิตของนักศึกษาประสบความสำเร็จต่อไปสวัสดีครับ

การวิจัยเรื่องชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงนำโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติวช.ดำเนินการสำรวจสถานการณ์ด้านเด็กเยาวชนและครอบครัวจำนวน 1,760 ครอบครัวในพื้นที่4จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงรายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีและสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นภาคีเครือข่ายในการสำรวจสถานการณ์ด้านเด็กเยาวชนและครอบครัวโครงการวิจัยเรื่องชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลผ่านแบบประเมินต่างๆและได้ผลการสำรวจดังนี้ 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างข้อมูลเด็กพบว่าเป็นเพศหญิง 53.6% เพศชาย 46.4% เด็กมีอายุระหว่าง 6-25 ปีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 14.77 ปีโดยเป็นเด็กอายุ 6-18 ปี 79.3%และ18ปีขึ้นไป 20.7% ข้อมูลผู้ปกครองผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 75.9% เป็นเพศชาย 24.1% มีอายุระหว่าง 21-90 ปีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 46.79 ปีความสัมพันธ์กับเด็กเป็นมารดา 56.5% เป็นญาติ 24.3% เป็นบิดา 19.2%ข้อมูลครอบครัวด้านสถานภาพคู่ครองของผู้ปกครองพบว่าส่วนใหญ่อยู่ด้วยกัน 75.9% หย่าร้างเลิกกัน 8.6% แยกกันอยู่ 7.6%

และสามีเสียชีวิต 4.9% ผู้เลี้ยงดูหลักในครอบครัวส่วนใหญ่พ่อแม่เลี้ยงดูเป็นหลัก 67.7% เลี้ยงดูโดยญาติเป็นหลัก 19.2% เลี้ยงดูโดยพ่อหรือแม่เพียงคนเดียว 12.8%โดยเวลาส่วนใหญ่ใน1เดือนที่ผ่านมาเด็กๆอาศัยอยู่กับพ่อและแม่ 64.7% อาศัยอยู่กับญาติผู้ใหญ่ผู้ปกครองที่ไม่ใช่พ่อแม่ 20.3% อยู่ลำพังกับแม่ 9.3% และอยู่ลำพังกับพ่อ 2.2% ด้านรายได้ของครอบครัวพ่อจ่ายแต่ไม่มีเงินเก็บ 54.8% พ่อจ่ายและมีเงินเก็บ 28% และไม่พอจ่าย 17.2%โดยมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวเดือนละ 18,512.33 บาทการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป 33.3% เกษตรกร 25% ค้าขายธุรกิจส่วนตัว 16.5% และรับราชการรัฐวิสาหกิจ 8% พนักงานบริษัทเอกชน 7.4% ไม่ได้ประกอบอาชีพ 6.9% 2แบบสำรวจต้นทุนชีวิต Life Assess พัฒนาโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลตรีปาตีและคณะแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.แบ่งเป็นฉบับป.1 ถึงป.3 ฉบับป.4 ถึงป.6 ฉบับเยาวชนและฉบับผู้ปกครองข้อมูลด้านต้นทุนชีวิตของเด็กในระดับป.1 ถึงป.3 พบว่าทั้ง5พลังต้นทุนชีวิตอยู่ในระดับปานกลางดังนี้พลังตัวตน 87.45% พลังครอบครัว 86.19% พลังสร้างปัญญา 86.60% พลังเพื่อนและกิจกรรม 86.93% และพลังชุมชน 86.79% ส่วนในเด็กป.4 ถึงป.6 พบว่าทั้ง5พลังต้นทุนชีวิตอยู่ในระดับดีมากดังนี้พลังตัวตน 91.94% พลังครอบครัว 90.77% พลังสร้างปัญญา 87.16% พลังเพื่อนและกิจกรรม 81.86% และพลังชุมชน 82.97% ในต้นทุนชีวิตฉบับเยาวชนพบว่าพลังตัวตน 71.77% และพลังครอบครัว 74.98%อยู่ในระดับดีพบพลังสร้างปัญญา 66.70% และพลังเพื่อนและกิจกรรม 63.01% อยู่ในระดับปานกลางและพบพลังชุมชน 55.98% อยู่ในระดับค่อนข้างน้อยข้อมูลต้นทุนชีวิตที่ผู้ปกครองมีความคิดเห็นต่อเด็กที่ตนดูแลพบว่ามีพลังครอบครัว 80.31% อยู่ในระดับดีมากส่วนพลังตัวตน 71.41%และพลังสร้างปัญญา 72.24% อยู่ในระดับดีมีพลังเพื่อนและกิจกรรม 62.87% และพลังชุมชน 61.38% อยู่ในระดับปานกลางจากการวิเคราะห์ภาพรวมของทั้ง4จังหวัดในฉบับผู้ปกครองหากมองแยกเป็นรายจังหวัดจะพบว่าพลังเพื่อนและกิจกรรมและพลังชุมชนเป็นพลังที่ควรเพิ่มหรือเสริมสร้างต้นทุนชีวิตให้มากขึ้นผ่านกิจกรรมหรือโครงการและในแบบเยาวชนหากมองแยกเป็นรายจังหวัดพบว่าควรเพิ่มหรือเสริมสร้างต้นทุนชีวิตให้มากขึ้นกิจกรรมหรือโครงการในด้านพลังสร้างปัญญาพลังเพื่อนและกิจกรรมและพลังชุมชนตัวอย่างข้อคำถามพลังที่อ่อนแอยกตัวอย่างเช่นพลังชุมชนที่อ่อนแอฉันมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ใหญ่ในเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆจากรายการทีวีวิทยุหนังสือพิมพ์เป็นประจำฉันร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชนเป็นประจำฉันมีเพื่อนบ้านที่สนใจและให้กำลังใจฉันพลังสร้างปัญญาที่อ่อนแอฉันชอบอ่านหนังสือและรักการอ่านฉันอ่านหนังสือด้วยความเพลิดเพลินเป็นประจำพลังเพื่อนและกิจกรรมที่อ่อนแอเขาร่วมกิจกรรมทางศาสนาหรือประกอบพิธีกรรมเป็นประจำพลังครอบครัวที่อ่อนแอฉันใช้เวลาว่างทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวมากกว่าการเล่นเกมคอมพิวเตอร์พลังตัวตนที่อ่อนแอนักเรียนรู้สึกอย่างไรกับตัวเอง 3. แบบประเมินการเลี้ยงดูเชิงบวก

Positive Parenting Scale POPS พัฒนาโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญวิทย์พรนพดลและคณะแบ่งเป็นฉบับเด็กและฉบับผู้ปกครองเด็กส่วนใหญ่ 50.4% ประเมินว่าผู้ปกครองของตนเองมีทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกอยู่ในระดับมากและผู้ปกครอง 49.3% ประเมินว่าตนเองมีทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกอยู่ในระดับมากและในฉบับเด็กพบว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวก 39.57 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 36.41 จังหวัดอุดรธานี 35.58 และจังหวัดเชียงรายอยู่ที่ 35.53 ในฉบับผู้ปกครองพบว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวก 41.63 จังหวัดเชียงราย 39.45 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 38.19 และจังหวัดอุดรธานีอยู่ที่ 37.41 และยังพบอีกว่าผู้เลี้ยงดูหลักที่แตกต่างกันทำให้ทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกแตกต่างกันด้วยโดยถ้าทั้งพ่อและแม่เป็นผู้เลี้ยงดูหลักคะแนนของทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกจะสูงกว่าญาติเลี้ยงดูเป็นหลักและพ่อหรือแม่เพียงคนเดียวเลี้ยงดูเป็นหลัก 4. แบบประเมินการสร้างวินัยเชิงลบ Negative Discipline พัฒนาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บนัดดาธนเศรษฐกรในการสร้างวินัยเชิงลบโดยรวมพบว่าผู้ปกครอง 77.73% มีระดับการสร้างวินัยเชิงลบ 1-2 วันต่ออาทิตย์หากแยกเป็นรายด้านพบว่าผู้ปกครอง 52.10% ไม่เคยมีการลงโทษทางกายเลยและพบว่าผู้ปกครอง 61.76% มีการทำร้ายจิตใจ 1-2 วันต่ออาทิตย์มี 48.64% มีการลงโทษทางวาจา 1-2 วันต่ออาทิตย์ 5. ข้อมูลด้านการใช้โซเชียลมีเดียและการเล่นเกมของเด็กข้อมูลการเล่นโซเชียลมีเดียของเด็กพบว่าเด็กเล่นโซเชียลมีเดียถึง 89.8% และไม่เล่นโซเชียลมีเดียเพียง 10.2% โซเชียลมีเดียที่เด็กเล่นมากที่สุดเป็นอันดับที่1คือ YouTube 67.4% รองลงมาคือ Facebook 62.5% และ TikTok 53.2% ส่วน LINE 45.1% Instagram 31.9% และ Twitter 12.6%ระยะเวลาการเล่นโซเชียลมีเดียในวันจันทร์ถึงศุกร์เฉลี่ย 4.02 ชั่วโมงต่อวันและเสาร์อาทิตย์ 4.38 ชั่วโมงต่อวันข้อมูลการเล่นเกมของเด็กพบว่าเด็กส่วนใหญ่เล่นเกม 64.9% และไม่เล่นเกม 5.1% ระยะเวลาการเล่นเกมในช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์เฉลี่ย 3.33 ชั่วโมงต่อวันและในวันเสาร์อาทิตย์เฉลี่ย 3.82 ชั่วโมงต่อวัน 6. แบบวัดโรคติดเกมอินเทอร์เน็ตฉบับย่อInternet Gaming Disorder Scale Short Form แปลโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญวิทย์พรนพดลในฉบับเด็กตอบมีเด็ก15คนหรือคิดเป็น 0.9% ที่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยโรคติดเกมอินเทอร์เน็ตส่วนในฉบับผู้ปกครองตอบมีเด็ก18คนหรือคิดเป็น 1% ที่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยโรคติดเกมอินเทอร์เน็ตและพบอีกว่าเมื่อเปรียบเทียบคะแนนระหว่างเด็กที่เล่นเกมและเด็กที่ไม่เล่นเกมเด็กที่เล่นเกมจะมีค่าคะแนนของแบบวัดโรคติดเกมอินเทอร์เน็ตสูงกว่าเด็กที่ไม่เล่นเกม

ที่2ฝันที่เป็นจริงทุกคนมีความฝันที่อยากมีชีวิตที่ดีทำไมบางคนทำสำเร็จได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วบางคนใช้เวลานานบางคนอาจไม่ประสบความสำเร็จเลยในชีวิตถ้าเลือกได้อยากเป็นคนแบบไหนเราสามารถบรรลุเป้าหมายได้ด้วยการวางแผนการเงินที่ดีเพราะจะเป็นแผนที่ชีวิตทำให้มองเห็นเป้าหมายและวิธีการที่จะประสบความสำเร็จได้เป้าหมายที่ดีควรเป็นอย่างไรตั้งเป้าหมายตามหลัก SMART ง่ายๆแบบนี้ก็โอเคแล้ว S Specific วางเป้าหมายให้ชัดเจนไม่คลุมเครือ M Measurable วัดผลเป็นตัวเลขจะทำให้รู้ว่าเป้าหมายเป็นเท่าไหร่ A Achievable กำหนดวิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายให้ชัด R Realisticสมเหตุสมผลและเป็นไปได้ T Time Bound มีระยะเวลาถึงเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นมีความฝันจะเรียนต่อต้องใช้เงินประมาณ 120,000 บาทจึงวางแผนเก็บเงินทุกเดือนละ 5,000 บาทภายใน2ปีซึ่งแต่ละคนอาจมีได้หลายเป้าหมายมีทั้งเป้าหมายระยะสั้นไม่เกิน3ปีเช่นเก็บเงินเรียนต่อเป้าหมายระยะกลาง3-7 ปีเช่นเก็บเงินซื้อรถและเป้าหมายระยะยาว7ปีขึ้นไปเช่นเก็บเงินซื้อบ้านถ้าเรามีทุกเป้าหมายเราจะรู้ว่าจะวางแผนเก็บเงินสำหรับแต่ละเป้าหมายอย่างไรเราสามารถปรับจำนวนเงินของแต่ละเป้าหมายได้หรือปรับระยะเวลาของแต่ละเป้าหมายก็ได้เพื่อให้จำนวนเงินที่ต้องเก็บต่อเดือนสมเหตุสมผลมากขึ้นถ้าเป้าหมายมีมากเกินไปทำไม่ไหวหรือมีเหตุฉุกเฉินก็ปรับลดเป้าหมายได้เมื่อตั้งเป้าหมายและลงมือทำตามหลัก SMART เป้าหมายจะไม่กลายเป็นเป้าหายฝันที่หวังไว้ก็จะกลายเป็นจริง

0: ามอำเภอจานวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เกาะนาคาใหญ่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะฮะนี่วันนี้นะครับผู้จะตามมะเนี่ยไปหาหอยแครงกันแต่ไม่ใช่หอยแครงทั่วไปเป็นหอยแครงขนคนที่จะพาผู้ไปหาหอยแครงขนกันมะเซียนหาหอยแครงขนเลยนะซึ่งเนี่ยเดินออกมาจากหมู่บ้านนิดเดียวเองคือบริเวณนี้อ่ะจ้ะ
1: ค่ะบริเวณนี้มีทั่วเลยมันจะไม่อยู่ดินทรายมันจะเกาะอยู่ที่หินมันอาปากแบบมันไงมันออกสีแดงๆอ
0: ่
1: ะเขาเรียกว่าตาไง
0: อ๋อเราจะเรียกว่าตาแล้วทีนี้เราก็จะต้องใช้อุปกรณ์ของเรานี่ใช่ไหม
1: ใช่
0: นี่ของผู้จะเป็นด้ามไม้แล้วก็จะมีเหล็กออกมายื่นออกมางอนิดนึงเป็นตะขอพอเราเห็นตาแดงๆปุ๊บเราก็เอาอันนี
1: ้ใช่แย่เข้าไปมันจะคีบ
0: อ๋อมันจะงับเหรอง
1: ับคีบติดไปเลย
0: อ๋อพองับปุ๊บเราก
1: ็แคะขึ้นมา
0: แคะขึ้นมาอย่างนี้เลยใช่ไหม
1: มาแถวนี้เลย
0: แถวนี้เหรอตอนนี้มะเจอแล้วบอกว่าเห็นมันแดงแล้วแต่ผู้ไม่เห็นว่ามันจะแดงเลยแต่เห็นว่ามันเป็นหอยที่มันอ้าอยู่แล้วมันก็เป็นแบบดำๆ
1: ใช้เนี่ยนะ
0: จ้ะ
1: จิ้มไปที่ร่องที่อ้าปากอ่ะ
0: ครับเอ้ามันหุบแล้ว
1: พอดีน้ำมันขุ่นเนี่ยถ้าสมมติว่ามันหุบอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: แล้วก็ทำดูว่าเป็นยังไง
0: นี่คือใช้ตัวแบบเหมือนเป็นเหล็กงัด
1: ออกมาอ๋อมันจะใหญ่ได้ออกยากหน่อย
0: ครับนี่มาแล้วอุ้ยนี่นะครับหอย

0: พริกแห้งขน
1: อันนี้มีใหญ่เท่าไหร่นะ
0: เขามีขนจริงๆด้วยครับคุณผู้ชมหอยแครงขนนะครับตัวแรกนะครับคือตอนอยู่ในน้ำเขาจะอ้าปากอยู่ตรงนี้อย่างนี้ครับอยู่ท่านี้ใช่ไหม
1: ใช่แต่ตัวนี้มันจะติดหินอยู่เนี่ย
0: อ๋อมันจะมีส่วนตรงนี้ที่จะติดหินอยู
1: ่ถ้าสมมติเราไปแตะนิดหนึ่งมันก็ชุบทันทีเลย
0: นี่มันมีขนจริงๆด้วยอ่ะนี่ครับถึงเรียกหอยแครงขนนะครับปกติหอยแครงจะออกสีขาวขาวเทาๆนะครับแล้วตัวเนี่ยมันก็จะงุ้มๆกว่าแต่อันนี้มันจะแบนๆร่องเขาเนี่ยจะเล็กกว่าหอยแครงนะครับนี่แล้วก็ออกสีน้ำตาลแบบนี้ที่สำคัญคือดูง่ายที่สุดคือมีขนนี่คือยังเป็นตัวที่ยังไม่ใหญ่ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่ถ้าใหญ่ๆเยอะ
0: อ่ะเดี๋ยวเราไปหากันต่อนะครับอันนี้ถือว่าเปิดตัวได้เยี่ยมอ่ะไปกันต่อครับมาจ๋าแล้วทำไมเราไม่รอให้น้ำมันแห้งไปเลยล่ะแล้วเราค่อยหา
1: ทำไม
0: ย
1: ังหาปากกันก่อนหายากไง
0: คือถ้าแห้งไปเลยเนี่ยมันจะไม่
1: อ
0: ้
1: าปาก
0: มันจะไม่อ้าปากนะครับเพราะสีมันกลืนกับหินกับกระลังพวกนี้มากเลยอ่ะ
1: มันในฝั่งตรงนั้นเนี่ยเยอะ
0: นี่กูเจอแล้วเข้าใจแล้วว่าแดงเนี่ยแดงแบบไหนมันจะแดงอมม่วงอ่ะออกแบบเป็นแดงแบบเลือดนกหน่อยนะครับไม่ใช่แดงแบบแดงแจ๊ดนะครับนี่ทีนี้เราก็แย่ลงไปให้เบาที่สุดแล้วก็เขาจะงับเองเฮ้ยโอ้
1: หมดแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ได้นะครับคือพอน้ำมันกระเพื่อมอ่ะ
1: เพิ่มพับทันทีเลย
0: มันก็เล็งยากนะครับ
1: เข้าหินเลย
0: แล้วเขาเร็วมากเลยพอเข้าไปใกล้ปุ๊บปิดฝาเลย
1: ใช่อันนี้ว่าท่านอ้าได้อ้าได้อ้าได้อ้าได้
0: เอานะเฮ้ยเฮ้ยนี่แล้วกูก็เอาขึ้นมาเนี่ยแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะโ
1: อ้
0: โอเคได้แล้วนะครับตัวหนึ่งนะฮะโอ้ยรู้จังหวะแล้วเดี๋ยวก่อนคือมันเร็วนะแต่มันไม่เร็วเกินความสามารถของกูแล้วตอนนี้
2: กันมาตั้งนานเพิ่งได้หอยกันมาแค่2ตัวตอนนี้มะบอกว่าเราต้องแข่งกับเวลาแข่งกับน้ำที่กำลังเริ่มขึ้นแล้วล่ะครับเพราะถ้าน้ำขึ้นสูงก็จะมองยากขึ้นไปอีกครับตอนนี้นะฮะถึงเวลาที่พูจะต้องโชว์ฝีมือบ้างแล้วล่ะครับ
1: นี่ไง
0: เออนี่ไงมาสินี่โอ้ยตัวนึงแล้วนะครับโอ้ยตัวนี้ใหญ่นี่นะครับหอยแครงโขนอีกตัวนึงนะครับโอ้โหหนีบๆมาแบบนี้เลยนะพอเขางับปุ๊บแล้วก็บิดนิดนึงเหมือนงัดขึ้นมาก็จะได้หอยแครงโขนแบบนี้ตัวใหญ่นะครับ
2: หอยแครงขนที่เราหากันนี้นะครับจัดว่าเป็นหอยแครงชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกอื่นว่าหอยแครงปะการังพื้นที่อาศัยนี่ก็ตามชื่อเขาเลยครับจะอยู่ตามแนวปะการังและก้อนหินที่มีน้ำขึ้นน้ำลงโดยจะมีส่วนที่ใช้ยึดเกาะกับหินซึ่งจะแตกต่างจากหอยแครงทั่วไปที่จะฝังตัวอยู่ในพื้นที่ดินโคลนครับ
0: โอ้ยตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่นี่มี2ตัว1 2มีตรงนี้อีก3 4โอ้โหนี่โอ้ยครับหนูใหญ่มากใหญ่มากนี่โอ้ตรงนี้ตัวใหญ่มากเลยนะครับข้างในสีแดงๆม่วงๆข้างในนี้นะครับที่ว่าเป็นตาเนี่ยความจริงแล้วคือตัวของเขาตัวนี้ถือว่าใหญ่มากนะสำหรับพุนะขอบลูกไม่ต้องงับแล้วพอแล้วเพียบเลยนะครับตรงนี้นะฮะนี่นะครับอีกตัวนึงอยู่ใกล้ๆกันเลยนี่มาอีกแล้วหอยแครงโขนนะครับอุ้ยมาม
1: ันอยู่หินในใต้หินแล้ว
0: โอ้โหมาใหญ่อย่างเงี้ยแล้วดูของกูสิ
1: เมื่อกี
0: ้คือมันก็จะอยู่ในบริเวณใกล้ๆกันอย่างนี้เหรอครับ
1: ใช่
0: ปกติแล้วมะนี่หาแบบได้ทั้งปีไหมแบบนี้ครับหาหอยแครงโขนได้ทั้งปีเลยเหรอ
1: ใช่มันจะเป็นน้ำเท่าไหร่จาก12ค่ำ
0: จ้ะ
1: ไปถึง5ค่ำน้ำมันจะแห้งแห้งก็ชาวบ้านเขาจะมาหาอะไรเงี้ย
0: ครับนี่
2: ตอนนี้เราก็ได้หอยแคลงขนมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปหากันในช่วงน้ำลงเหมือนกันก็คือสาหร่ายลูกพริก

0: ตาแบบไหนติดตามได้ช่วงหน้าครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตครับรู้ตามชาวบ้านที่เกาะนาคาใหญ่มาหาวัตถุดิบในช่วงน้ำลงกันนอกจากหอยแคลงโขนที่เราหากันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เราจะนั่งเรือออกไปเก็บกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพริกครับ
1: แถวนี้เนี่ยเวียนแหล่ตรงนี้ก่อนย่าเดี๋ยวเวียนแหล่ก่อนแป๊บเดียว
2: นี่ตอนนี้นะครับกำลังดูทำเลอยู่นะครับ มาบอกว่าให้จอดเรือหน่อยเดี๋ยวแลดูหน่อยว่ามีสาหร่ายลูกพริกหรือเปล่า
1: จ้า
2: ทำไมต้องบริเวณนี้ด้วยล่ะมันถึงมีครับ
1: มันมีน้ำเลยแล้วก็แดดไม่ร้อนแล้วก็ไม่มีขึ้นเยอะแยะไม่มีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
2: แล้วมันต้องเป็นที่ที่แบบไม
1: ่มันไม่ลึกมากไม่ลึกมากถ้าลึกนี้มันแบบ
2: เหมือนแสงแดดมัน
1: ใช่มันต้องมีการส่งของแสงแดดด้วยส
2: ่
1: งถ
2: ึ
1: งด
2: ้
1: วยเห็นหรือยัง
3: น
1: ี่
3: ไง
1: นู่นน่ะนู่นเห็นยัง
3: อุ้ยบานเลยตรงเนี้ย
1: จ๋า
3: เสียงดังว่าตรงนี้แหละ
2: โอ้ยไม่ลึกมากนี่นะครับประมาณเข่าเลยขึ้นมาหน่อยแล้วพอมองลงไปนะครับด้วยความที่น้ำมันใสนะมันก็จะเห็นเป็นอย่างเงี้ยติดเกาะอยู่ตามหินตามปะการังนะครับสีเขียวๆเลย
1: สวยมากเลย
2: เนี่ยแล้วมันเหมือนจะเป็นแบบเม็ดอ่ะ
1: ก็ใช้มือแคะขึ้นมา
2: คือใช้มือเนี่ยนะคอยช้อนไปที
1: ่
2: ผิวทรายตรงนี้เลย
1: มาอย่างน
2: ี้
1: ก
2: ่
1: อนนะ
2: เฮ้ย
1: มันจะมาอย่างนี้ก่อน
2: อุ้ยม
1: าแล้วเราก็แคะอย่างนี้ออกเนี่ยเบาๆ
2: คือพูอ่ะเคยเห็นสาหร่ายพวงหมุนนะมันก็อารมณ์ประมาณเนี้ยแต่อันเนี้ยมันเป็นพวงที่ลูกมันใหญ่มากเลยเต่งตึงมากเลยนะครับเนี่ยดู
1: มันธรรมชาติไง
2: โอ้ยเฮ้ยน่ากินน่ะนี่พูลองชิมเลยได้ไหม
1: ได้
2: นี่เก็บยังไม่ได้เก็บอะไรกับเขาเลยแต่อยากลอง
1: มันสะอาดอยู่แล้วไง
2: แล้วพวกก็เด็ดกินได้เลยเหรอโอ้ยอารมณ์เหมือนสาหร่ายพวงองุ่นเลยนะครับแต่ว่าคือเนี่ยเขาก็จะแยกออกมาเป็นช่อๆแบบนี้แต่เม็ดเนี่ยใหญ่เป้งเต่งตึงสุดๆไปเลย
1: ฟิตเฟส
2: ขอชิมหน่อยได้เลยนะได้ไหม
1: ได้
2: โป๊ะแล้วมันจะมีแบบลื่น
1: นี่มันสาเหตุมาจากต้นลำต้นไงลำต้นจะมันมีเมือกเมือกหน่อยเนี่ยสารอาหารอยู่ตรงนี้
2: เหรอเราก็ซอนไซไปครับช้อนชัยไปตามผิวของทรายนะครับแล้วเราก็เอาขึ้นมานี่ใช่ไหมแบบนี้นะโอ้โหแล้วมันมีแบบว่าดูเลือกไหมว่าอันนี้แก่แล้วไม่เอาอันนี้อย่าไปเก็บ
1: มันมีท่าสมมติว่านานๆไปมันก็จะเหี่ยวสีแดงไป
2: ก็คืออันนั้นแก่แล้วกำลังจะตาย
1: ใช่
2: แล้วตรงนี้เต็มไปหมดเลย
1: ไม่ถ่าย
2: อุ้ยมาบอกมาถ่ายเลยมาถ่ายเลยนี่เยอะจริงๆตรงนี้เยอะจริงๆก็ล้างน้ำนะครับแกะหินที่มันเกาะอยู่นะครับสาหร่ายลูกพริกที่เราเก็บขึ้นมานี้นะครับที่ต้องแกะเศษดินเศษหินออกเพราะสาหร่ายเนี่ยจะมีรากที่ยึดเกาะกับพื้นทรายก้อนหินและปะการังครับซึ่งสาหร่ายลูกพริกจริงๆแล้วนะครับเป็นตระกูลเดียวกับสาหร่ายพวงองุ่นแต่ว่าเป็นคนละชนิดกันสามารถเพาะเลี้ยงได้เหมือนกันซึ่งถ้ามองใกล้ๆแล้วนะครับสาหร่ายพวงองุ่นเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆเรียงกันเป็นช่อคล้ายช่อพริกไทยครับแต่สำหรับสาหร่ายลูกพริกนอกจากขนาดเม็ดจะใหญ่กว่าน้ำด้านในเนี่ยจะเป็นเมือกลื่นมากกว่าและจะมีก้านที่แตกแขนงออกมาเป็นช่อๆซึ่งแต่ละก้านนะครับก็จะอยู่ห่างๆกันต่างจากสาหร่ายพวงองุ่นครับใน1ปีอ่ะมันมีแบบฤดูกาลไหนที่แบบมันจะมีเยอะมันจะมี
1: เนี่ยหน้าร้อนเนี่ย
2: เยอะ
1: ใช่
2: แล้วหน้าไหนน้อยครับ
1: หน้าฝนนี่มันจะแบบว่าถ้าฝนตกใช่มั้ย
2: ม
1: ันบางทีน้ําแห้งเยอะ
2: ครับ
1: มันโดนฝนไงมันจะไม่ถูกกับน้ําจืดไงถ้าโดนน้ําจืดก็มันละลายหมดเปียกเลย

อร่อยจากหอยแครงขนที่มาม่าจะทำให้ทานวันนี้นะครับก็คือแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับโดยความที่หอยแครงขนนะครับเกาะอยู่ตามหินไม่ได้อาศัยตามดินโคลนเหมือนหอยแครงทั่วไปจึงนำมาล้างด้วยน้ำจืดเพื่อทำความสะอาดก่อนที่จะทำ

0: ตอนนี้พอเราต้มเรียบร้อยแล้วหอยสุกแล้วเนี่ยมันก็จะอ้าออกมาหมดเลยนะครับคือเนื้อมันจะเหมือนมันเหมือนหอยแมลงภู่นะเนี่ย
1: แต่ลักษณะเนื้อเปลือกที่หุ้มเนื้อในอ่ะมันคล้ายกันไงโอเค
0: แล้วสีนี่ชัดเจนเลยออกสีดำเลยนะครับเดี๋ยวเราจะแกะเนื้อของเขานะครับมาเตรียมไว้เพื่อที่จะลงมือแกงกะทิกันแหละ
2: เนื้อของหอยแคลงขนนะครับอย่างที่มามะบอกเลยฮะจะคล้ายกับหอยแมลงภู่ผสมกับหอยแคลงพอเมื่อเราต้มจนสุกจากเดิมที่เป็นสีแดงคล้ำๆก็จะซีดลงเปลี่ยนเป็นสีส้มๆเหลืองๆคล้ายกับหอยแคลงทั่วไปเลยครับ
0: คือหอยแคลงขนมันจะไม่มีเลือดเยอะเหมือนแบบหอยแคลงเนาะน้อยมากนะครับแล้วมันมีส่วนไหนที่เราต้องระวังหรือว่าต้องเอาออกไหมคร
1: ับอันนี้ได้ทั้งตัวเลยไม่มีอะไรต้องระวัง
0: เลยได้ทั้งตัวเลย
1: มันเป็นพิษจ้ะ
0: จ้า
2: เรื่องของแกงกะทิหอยแคลงโขนนอกจากจะมีหัวและหางกะทิพริกแกงกะทิกะปิจะมีมะพร้าวคั่วที่เราจะตำจนแตกมันและใบชะพลูใส่ลงไปในแกงด้วยครับ
0: อ๋อก็คือไม่ต้องแบบซอยแบบถี่ๆเนาะเอาแบบให้มันแบบ
1: ขนาดนี้ได
0: ้อ๋อโอเค
1: ไม่ต้องถี
0: ่มาตอนนี้กระทะร้อนแล้วนะครับได้เลยไหม
1: ได้เลย
0: ใส่หางกะทิลงไปก่อนใส่หางกะทิลงไปเลยหมดเลยนะ
1: มันให้เดือดหน่อยๆแล้วก็อย่าคนให้แตกไงกะทิแตกมันจะไม่อร่อย
0: อ๋อต้องคนเบา
1: ๆใช
0: ่หางกะทิเราเริ่มเดือดปุดๆปุ๊บเราจะใส่อะไรจ๊ะ
1: ค่ะกะปิเครื่องแกง
0: ใส่พริกแกงลงไปนะครับพอเดือดได้ที่หมดดีเลย
1: พูดใส่กะปิไปได้เลย
0: แล้วใส่ตัวกะปินี่ตามลงไปเลยนะครับหมดนี่เลยจ๊ะ
1: จ้ะ
0: โอ้ตอนนี้นะครับกลิ่นแบบหอมมากเลยนะครับพอเราใส่กะปิลงไปนะครับได้เรื่องได้เรื่อง
1: เดี๋ยวจะใส่หอยเลย
0: ครับพอเดือดได้ที่ปุ๊บเราจะใส่หอยลงไปนี่ลงไปเลยก็ไม่ต้องนานใช่ไหมจ๊ะ
1: ไม่ต้องนานเพราะหอยสุกแล้วจ้ะ
0: สุกแล้วเนา
1: ะ
0: ต้มไว้นะครับ
2: พริกแกงที่ละลายเข้ากันดีกับกะปิแล้วเราจะใส่มะพร้าวคั่วลงไปแกงของเราก็จะได้ทั้งความหอมมันและความเข้มข้นจากนั้นนะครับเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมด้วยเกลือและน้ำตาลครับ
0: เยอะไปไหม
1: ได้แ
0: ล้วน้ำตาลประมาณนี้นะครับ
1: ได้นะ
0: ได้แล้ว
1: เดี๋ยวความหวานกับไอ้นี้นะ
0: เผ็ดกำลังดีแล้วก็หวานเค็มเป็นหวานมันนะครับเด็ดเลยมะ
1: ใส่หัวกะทิได้แล้ว
0: ใส่หัวกะทิลงไปนะครับปกติได้หอยแข็งขนมาแล้วเอามาทำอะไรกินครับ
1: เอามาจิ้มน้ำจิ้มทำน้ำจิ้ม
0: อ๋อเป็นแบบซีฟู้ดง่าย
1: ๆใช
0: ่แล้วพวกเอาไปผัดกระพงกระเพราอย่างนี้ได้ไหมจ๊ะ
1: ได้แต่ว่าต้องไปทอดอะไรชุบแป้งอะไรเนี่ยก็ใส่กระเทียมพริกไทยอย่างนี้ก็ได
0: ้อ๋อเหมือนเพราะว่ารู้สึกว่าเนื้อมันเหมือนพวกหอยแมลงภู่มากๆเลยอ่ะนี่เดือดได้ที่แล้วตามด้วยใบชะพลูลงไปเลยครับใบชะพลูของเรานี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่ากินมากเลยฮะแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับพร้อมเสิร์ฟ

0: สาหร่ายลูกพริกที่เราได้มานะครับเราจะนำมากินคู่กับน้ำชุบยำใส่มะพร้าวคั่วครับด้วยความที่สาหร่ายลูกพริกเป็นสาหร่ายน้ำเค็มเมื่อถูกทิ้งไว้นานๆหรือล้างด้วยน้ำจืดก็จะคายน้ำออกมาทำให้สาหร่ายนะครับยุบตัวลงและยังมีกลิ่นคาวแรงอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะไม่นำสาหร่ายมาล้างน้ำจืดจนกว่าจะนำมารับประทานและจะนิยมทานสดๆคู่กับน้ำพริกหรือว่ายำเท่านั้นครับ
1: ล้างน้ำได้เลย
2: จ้าล้างน้ำไปเลย
1: ล้างนานไหมจ๊ะหรือว่า
2: แป๊บเดียว
1: ของห้ามนานด้วยถ้านานมันก็จะแตกเหรอ
2: ใช
1: ่โอ้โหเปราะบางมากนี่แค่นี้พอจุ้ม
2: ๆมันใจอ่อน
1: ใจอ่อนใจส่อใช่ไหม
2: ใช่
1: แล้วตรงไหนที่มันควรที่จะเอาออกบ้างครับเนี่ยคือตรงที่มันเป็นดำๆ

0: ี้ย
1: ตรงไหนที่มันรู้สึกว่ามันสกปรกเราก็เอาออก
0: ใช
2: ่ๆพี่มะบอกให้เด็ดออกคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือส่วนตรงรากเนี่ยมันก็จะติดทรายติดอะไรมาหน่อย
0: ใช
1: ่ๆนี่นะครับเดี๋ยวพูก็จะรับหน้าที่ในการทำความสะอาดเจ้าสาหร่ายลูกพริกนะครับเดี๋ยวแม่จะเป็นคนจัดการนะมะจะจัดการเตรียมทั้งหมดของน้ำชุบไว้ให้กูเลย
3: ตอนนี้เครื่องครบแล้วเราจะมาทำน้ำชุบหยำกันครับและที่ได้ชื่อว่าน้ำชุบหยำเพราะเราจะขยำเครื่องต่างๆเข้าด้วยกันแทนการตามครับ
0: เดี๋ยวกะปิก่อนใส่เข้าไป
1: เราก็จะใส่กะปิลงไป
0: และมะขาม
1: มะขาม
0: ตักเข้าไปแล้วก็หยำกระตั้งเกลือทีนี้เลยเอาพอโอเค
1: นี่นะครับใส่น้ำลงไปหน่อยนะครับแล้วทีนี้เราก็หยำเลย
0: หยำ
1: ให้มันเข้ากันนะครับ
3: เครื่องทุกอย่างเมื่อละลายเข้ากันดีแล้วเราจะเติมความหวานมันด้วยมะพร้าวคั่วเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยและปรุงรสด้วยน้ำตาลตามชอบครับ
1: จัดมาเลยจ้าเรียบร้อยแล้วพุกก็หยำไปให้เข้าที่เข้าทางเรียบร้อยโอ้โหน่ากินมากเลยนะครับน้ำชุบ

0: เดี๋ยวผู้ตักให้เลยนี่แกงนะ
1: อร่อยไหม
2: อร่อยไหม
3: อร่อยมากเลยคือตัวน้ำแกงกะทินะครับหวานมันเผ็ดนิดหน่อยไม่มากพอเราใส่ตัวมะพร้าวคั่วลงไปหน่อยมันได้ความเข้มข้นมากขึ้นกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็พริกแกงนี่เด็ดมากเลยนะฮะอร่อยมากเลยตัวน้ำแกงอ่ะตัวของหอยแครงขนนะครับคล้ายกับหอยแมลงภู่แต่พอกินเข้าไปอ่ะกลิ่นมันคือหอยแครงแต่มันจะมีความเหนียวหน่อยเหนียวหนึบเหนียวประมาณแบบให้นึกถึงเรากินตรงเอ็นอ่ะเอ็นของหอยแมลงภู่อย่างเดียวนะเหนียวประมาณนั้นเหนียวแบบกำลังกินอ่ะกำลังอร่อยอ่ะเดี๋ยวลองกินสาหร่ายนะครับแตกโป๊กโป๊กในปากเลยอ่ะเหมือนกินอารมณ์กินไข่ปลาแต่รสชาติมันจะมีออกเค็มนิดนึงเพราะว่ามันมาจากน้ำทะเลเนาะกูชอบมากเลยอ่ะมาต่อกันที่น้ำชุบนะฮะ
2: หอมนะหอม
3: ครับ
1: จะใส่นิดๆไม่อร่อยน้ำชุบมัน
3: ต้องประมาณนี้นะ
1: ใช่
3: ลองดูครับ
1: อร่อยไหม
2: ม
1: ัน
2: ไม่เค็มใช่ไหมมันไม่เค็มไหมอย่างนี้มันจะไม่เค็ม
3: คือพอเรากินสาหร่ายลูกพริกเปล่าๆเนี่ยมันจะเค็มนะแต่พอใส่กับตัวน้ำชุบลงไปนะครับมันพอดีนะครับมันมีความเผ็ดความเปรี้ยวแบบละมุนของมะขามเปียกตัดกับความเค็มโดยธรรมชาติของเจ้าตัวสาหร่ายเยี่ยมมากดีมากๆอร่อยเลย
1: อร่อยมาก
3: ทำเองต้องอร่อยอยู่แล้วอวันนี้นะครับมาก่อนนะคะใหญ่ต้องบอกเลยว่าสนุกอบอุ่นชาวบ้านน่ารักมากๆเลยต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ต้อนรับพวกเป็นอย่างดีเลยทำไมตาหวานอย่างนี้ล่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากมาเที่ยวเกาะนาคาใหญ่นะครับที่นี่เขาก็เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะฮะก็มีทั้งโฮมสเตย์มีอาหารแบบพื้นถิ่นแบบนี้เนาะมีชาวบ้านน่ารักๆเนี่ยรอต้อนรับคุณผู้ชมอยู่แน่นอนนะครับยังไงก็อยากให้มาเยี่ยมเกาะนาคาใหญ่กันเยอะๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็มะทั้ง2คนนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับเรา3คนขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ
0: เฮ้ยโอ้โหอย่างใหญ่แจ๋วแม่แจ๋วนี่คือแม่เกดนะครับช่างแต่งหน้าของเรานะครับราชินีแห่งการหาหอยนะฮะนี่หาเองเหรอเนี่ยจริงเหรอโอ้ยังใหญ่มากนะครับตัวนี้ Amarin TV
4: เรารู้สึกสนุกกับการอ่านที่ได้ทำความเข้าใจพยายามหาทางสื่อสารออกมาในอีกภาษาหนึ่งมีคนจำนวน

เนี่ยกระโดดเข้าตลาดนี้แล้วแปรไม่ได้ส่งงานช้าส่งงานไม่ดีเขาก็สามารถหานักแปรคนอื่นทดแทนได้เสมอทุกอย่างแอบว่าขึ้นอยู่กับคุณภาพงานของตัวเองที่สุดสวัสดีค่ะชื่อแอร์นะคะชลันทรเรืองพักดีอาชีพนักแปรอิสระค่ะเริ่มต้นเป็นนักแปลตั้งแต่ปี2012ก่อนหน้านี้เรียนที่มหิดลเนี่ยมีวิชาแปลหลายตัวเหมือนกันที่เรียนแล้วรู้สึกชอบถ้าเป็นเบื้องต้นเลยเนี่ยจะแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแปลภาษาอังกฤษเพื่อกฎหมายแปลขั้นสูงเรียนจบมหิดลมาก็ได้ไปฝึกงานที่ยูเนสโกหนึ่งในหน้าที่ที่ต้องทำตอนนั้นก็คือแปลงานคนหน้างานที่ยูเนสโกเขาบอกว่าเราแปลดีนะหรือว่าเราจะเอาดีทางนี้ได้ลองหางานแปลดูแล้วก็ค้นพบว่าตัวเองก็ทำได้ค่อนข้างดีในสายอาชีพนี้ค่ะตอนที่แอร์เริ่มต้นเป็นนักแปลเนี่ยเข้าไปในเว็บ pros.com ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มขนาดใหญ่มากมีทั้งเอเจนซี่นักแปลล่ามลูกค้ามาเจอกันนักแปลก็จะฝากเครดิตฝากโปรไฟล์ไว้ที่เว็บนี้เริ่มสร้างโปรไฟล์ตัวเองเนี่ยก็แน่นอนว่ายังไม่มีผลงานเราก็เอางานแปลที่เราเคยแปลสมัยเรียนมหิดลเนี่ยค่ะมีคะแนนจากอาจารย์มีคำฟีดแบ็กจากอาจารย์บทความที่เราเคยแปลที่ยูเนสโกมาเป็นหนึ่งในพอร์ตใช้เริ่มสมัครงานค่ะวิธีแปลงานเอกสารเนี่ยคือถ้าสมมติว่าเราดีลงานได้แล้วว่าเราจะรับจ็อบนี้ทางเอเจนซี่เขาก็จะส่งเอกสารมาให้คือการแปลเอกสารเนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นของมันอยู่แล้วเราแค่แบบเปลี่ยนข้อมูลอะไรนิดหน่อยตามต้นฉบับไปหลังจากที่ส่งคำแปลไปให้เขาแล้วเนี่ยเขาจะมีคน proof read อีกคนนึงแต่เขาจะไม่ให้นักแปลกับคน proof เนี่ยติดต่อกันได้เขาจะให้คน proof เนี่ยเขาแก้ตรงจุดที่เราทำผิดแล้วพอเขาแก้เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งไฟล์ที่แก้แล้วอะกลับมาให้เราเพื่อ approve หรือว่า reject อีกทีนึงถ้าตรงไหนเราเห็นด้วยเราก็ approve ที่เขาแก้ไว้แต่ถ้าตรงไหนเราคิดว่าเราแปลดีกว่าคน proof แก้ผิดเราก็ reject ได้ค่ะสำหรับการแปลบทภาพยนตร์นะคะจะมี2แบบแบบแรกเอเจนซี่ที่เขาส่งไฟล์หนังแล้วก็ไฟล์สคริปต์ภาษาอังกฤษมาให้แล้วก็แบบที่2ก็คือแปลบนออนไลน์แพลตฟอร์มคือเขาจะมีอัพโหลดหนังลงเว็บของเขาไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีสคริปต์ภาษาอังกฤษให้เลยการแปลหนังเนี่ยถ้าเป็นงานที่ไม่เร่งเราก็จะมีเวลาดูหนังก่อนรอบนึงดูอีกรอบนึงระหว่างแปลไปด้วยพอแปลเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถดูทวนอีกครั้งนึงว่าที่เราแปลไปเนี่ยมัน make sense หรือเปล่าอย่างเช่นคำว่า you อาจจะหมายถึงคุณเธอพ่อแม่ก็ได้คือหนังแต่ละแนวมันก็ต่างกันแล้วเราคำนึงถึงว่าเราเป็นคนดูหนังเรื่องนี้เราต้องเข้าใจความรู้สึกของตัวหนังด้วยค่ะว่าเขาจะสื่ออะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าเป็นเพลงถ้าเป็นละครเพลงหรือว่าเป็นละครที่มีเพลงแทรกเข้ามาบางเจ้าเขาจะให้แปลเนื้อเพลงด้วยเราจะแปลยังไงให้เก็บความหมายของเนื้อเพลงได้ความคล้องจองของคำไว้ได้ไอคิดว่าสิ่งที่ยากก็คือการรักษาอารมณ์ของต้นฉบับไว้ให้ได้สิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงานแปลนะคะแน่นอนเลยว่ามีคอมพิวเตอร์แต่ระบบปฏิบัติการเนี่ยก็จะแล้วแต่เอเจนซี่กำหนดอีกเหมือนกันเพราะว่าเอเจนซี่บางแห่งเนี่ยเขามีซอฟต์แวร์ของเขาซึ่งอาจจะไม่ซัพพอร์ต Mac หรืออาจจะไม่ซัพพอร์ต Windows ต้องมีอุปกรณ์พร้อมตามนั้นค่ะการใช้พจนานุกรมเนี่ยถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากเลยในการทำงานแปลนะคะถ้าเราไม่แน่ใจคำไหนเนี่ยทั้งความหมายหรือว่าการสะกดหลักๆเลยเนี่ยเราจะเข้าเว็บของราชบัณฑิตนะคะอย่างน้อยเราก็มีหลักฐานให้คนพิสูจน์ดูว่าเราได้ข้อมูลนี้มาจากราชบัณฑิตนะส่วนคำภาษาอังกฤษบางคำเนี่ยเป็นคำสแลงที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนไดอะเล็กต์ของแต่ละพื้นที่ที่ใช้ภาษาอังกฤษเขาก็จะมีคำศัพท์ที่ไม่เหมือนกันเราสามารถค้นได้จากเว็บ urbandictionary.com เป็นเหมือน dictionary ที่รวมคำแสลงไว้ค่ะสำหรับการรับเงินนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะคิดเป็นคำเรทมาตรฐาน 0.04 ดอลลาร์ต่อคำ 0.05 0.06 แต่ถ้าเป็นคลิปวิดีโอเป็นหนังเรทที่ได้จะเป็นเรทต่อนาที3-4-5ดอลลาร์ต่อนาทีแต่ถ้าเป็นงานด่วนเนี่ยเขาก็จะมี rush fee ให้เราเดือนไหนที่เรารับงานเยอะๆถึงหลักแสนก็มีแต่ว่าเดือนนั้นก็จะเหนื่อยหน่อยการเริ่มต้นเป็นนักแปลนะคะแอร์คิดว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยคือฝึกเยอะๆการฝึกเยอะๆจะทำให้เราแปลได้ดีขึ้นเรื่อยๆอยากให้อ่านเยอะๆไม่ใช่แค่อ่านหนังสือนะคะแต่คือแบบอ่านทุกอย่างที่ผ่านเข้าตามาเลยฉลากบนสินค้าต่างๆป้ายบอกทางมันจะทำให้เราชินกับภาษาระดับนั้นๆแล้วเวลาเราได้งานที่เกี่ยวข้องมาเนี่ยเราก็จะแปลได้เร็วแล้วก็ถูกต้องสิ่งที่ควรทำอีกอย่างนึงในฐานะนักแปลอิสระคือการตรงต่อเวลาสิ่งที่ไม่ควรทำเลยเนี่ยคือการมั่นใจในตัวเองมากเกินไปเราคิดว่าคำเนี้ยสะกดแบบนี้หรือคำเนี้ยแปลแบบนี้แล้วเราก็ใช้คำนั้นๆไปซึ่งบางทีมันอาจจะไม่เข้ากับบริบทที่เราแปลนะคะถ้าอย่างงานแปลภาพยนตร์อย่างเงี้ยถ้าเราเห็นชื่อเราอยู่ขึ้นเครดิตตอนท้ายอ่ะมันรู้สึกอิ่มอ่ะ

รู้สึกอิ่มใจว่าแบบเอ้ยมีชื่อเราขึ้นอยู่ตรงนั้นนะนอกจากการที่เราได้ทำในสิ่งที่เรารู้สึกสนุกและได้เงินด้วยคือเราแฮปปี้กับชีวิตแบบนี้เราอยากไปเที่ยวต่างประเทศสักเดือน2 เดือนเราก็ไปได้ขอแค่มีคอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถทำงานได้จากทุกที่ค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: ก็โอเคนะคะรู้สึกดีเลยเพราะว่าจะได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมีที่กกไข่เราจะได้เก็บง่ายขึ้นป้องกันพวกหนูมากัดไข่ด้วย

0: จ้าของบ้านรอกลางแดดเลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะโอ้ร้อนไหมเนี่ย
0: โอ้ยเฮ้ยเห็นส่งเรื่องมาว่าจะเลี้ยงไก่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไก่ไปไหนอ่ะ
2: อยู่ทางโน้นค่ะอยู่ทางโน้นเห็นไหมตัวเล็กๆอ๋อ
3: ต
2: ั
3: วเล็กๆ
2: ต
3: ื่
2: นคนน
3: ิ
2: ดนึง
0: โอ
2: ้
0: น
2: ี่
0: นี
2: ่อ๋อนี่ปล่อยออกมาเดินเล่นด้วย
1: ใช่ค่ะปล่อยอยู่แล้วปกติปล่อยอยู่แล้ว
0: เขาปล่อยปล่อยอยู่แล้วแต่ว่าก็คือต้องมีพื้นที่เขาอยู่
1: ใช่ไ
0: หมตอนเก็บกลางคืนเนี้ยมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะฮะทำไมต้องอยากได้กรงไก่ฮะ
1: คือปกติค่ะเราปล่อยให้ไก่เดินตรงนี้มันเป็นสนามเด็กเล่นอะไรเง
0: ี้
1: ยแล้วเวลามันออกไข่อ่ะมันก็จะแบบออกไข่กระจายกระจายแล้วเวลาเหมือนเราอยากแบบมาเก็บไข่อ่ะ
0: มันจะมีหนูมาเจาะกิน
2: ไม่ทันได้เก็บค่ะ
1: ไม่ทันได้เก็บ
0: ทั้งหนูทั้ง
1: หลายอย่างมากแต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นหนูแล้วก็มีสัตว์อื่นๆที่แบบมาเอาไข่ใช
0: ่ตะกุงตะกวดที่กินไข่มีเยอะแยะมากมายงูด้วย
1: ใช
0: ่เออกินทั้งไข่กินทั้งไก่เลย
1: ใช
0: ่ใช่
1: แล้วเจ้าของร้านก็เลยหยิบตะกวดมากินต่อเลย
2: เจ้าของร้านนี้สู้มากงั้นก็ไม่ต้องมีแล้ว
0: เปิดเมนูแล้วเห็นเนื้ออะไรแล้วเชื่อใจได้ต่อไปไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องมีกงไก่มีกงใส่เจ้าของ
0: กลัวมากเลย
2: น่ากลัวมาก
0: ต้องเก็บเจ้าของก่อนเลยโอเคโอเคถ้างั้นก็ไปทำกงไก่กันแกไม่ต้องห่วงแกเล่นมาโยกไป
1: แต่หัดเล่นด้วยกันไหมคะ

0: สวัสดีค่ะ
1: ทำไมเราต้องเรียกพี่โกมายืนคุยกลางแดด
2: ไม่เราทำโลเคชั่น
0: โลเคชั่น user experience
1: ถูกต้องถูกต้องโอเคแล้วตรงนี้คือจะกลายเป็น
2: กงไก
1: ่กงไก
2: ่กงไก่กงไก
1: ่โอเค
2: ทีนี้กงไก่เราอ่ะจะ
1: หน้าตาเป็นไงพี่
2: มันก็จะมีเป็นคอนโด
1: เออ
0: เป็นคอนโดเลย
2: คอนโดเป็น2ชั้น
1: สูง
2: ใช่สูงประมาณ 1.50
1: สูงเลย
2: ใช่แล้วเราก็มีทางเดินให้เขายาว2เมตร
1: มีแคทวอล์คไม่ใช่แคทวอล์คดิคอกวอล์คไงคอกวอล์คไง
2: ประมาณนั้นทางเดินให้เขายาว2เมตร
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็ความกว้างของเขาก็ประมาณ 80x80
1: ใหญ
2: ่ใหญ่เลย
1: ใหญ่โตกว
2: ้
1: างขวางจากกรงเก่าที่เคยอยู
2: ่เป็นประมาณนั้น
1: ประมาณ
0: เรียกคุกดีกว่าม
1: าท้องครั้งเดียวมาเจอนี่กลายเป็นคอนโดหรู
0: อยู่ใจกลางสนามเด็กเล่นเลย
2: ใช่
0: ใจกลาง
1: เดี๋ยวนะนี่คือประโยคขายคอนโดเนี่ย
0: ใช่ตั้งอยู่ใจกลางสนาม
1: คอนโดไก่ใจกลางสนามเด็กเล่นนี่ไงสุดยอดโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปทำกันตรงนู้นดีไหมล่มๆหน่อยไหมพี
2: ่ดีครับ
1: นำเลยพี่นำเลยครับนำเลยครับโอ้ย

0: ือรูปแบบมันจะเป็นยังไงพี่กอครับ
1: มันก็จะเป็นอันนี้เป็น2ชั้นเนาะ
0: นี่คอนโด
1: ใช่
2: เป็นคอนโด
1: อันนี้เป็นทางลาด
0: คือมันต้องมีไก่ส่วนใหญ่ไม่อยู่สูงหรอกมันคือวิ่งพื้นแต่ว่ามันก็ต้องมีพื้นที่วิ่งด้วยไม่งั้นอยู่แค่นี้ก็เ
1: สี่
0: ยง
1: ใช่
2: มั้ยเดี๋ยวให้กระโดดเล่นนิดนึงไงแล้วก็
0: จะได้อีกเออโอเค
1: เด
0: ี๋
1: ยวเราก็ทําขอนให้เค้ายึดขอนให้เค้าไว้เกาะไว
0: ้ใช่ใช่ไก่เวลานอนจะนอนสูงแต่ว่าเวลาที่เดินเล่นจะเดินเล่นราบแน่ก็คือเป็นพื้นที่ทั้ง2แบบเลยแล้วมันต่อยังไงพี่คือเป็น
1: เดี๋ยวอันนี้เราจะต่อด้านยาว
0: เป็นอย่างเงี้ยปึ้งปึ้งอย่างเงี้ยอ๋อโอ้โหเจ๋งว่ะ
1: อันนี้เป็นหลังคาสังกะสี
0: ครับ
2: กันแดดกันแดด
1: กันแดดกันแดด
0: โอเคแล้วต่อไปต้องทำอะไรพี
1: ่ต่อไปเดี๋ยวเราจะยึดตอนนี้เรายังไม่ได้ยึดให้มันเข้าที่ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะยึดน็อตยึดน็อตเสร็จแล้วเดี๋ยวเราทำประตู
0: คือตอนนี้มันยังคลอนอยู
1: ่
0: อันนี้เราเหมือน
2: ปืน
0: จับไว้เฉยๆ
1: จับไว้เฉยๆ
0: ที่บอกก็คือสกรูเป็นตัวที่ยึดจริ ง
1: ๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำประตู1บานตรงดําเนี่ยด้านนี้แหละ
0: นี่อ
2: ่
0: ะ
2: ติดข้างบนหรือข้างล่าง
1: ติดข้างบนครับ
2: อ๋อมันจะเขาจะได้ออกไม่ได้แบบจะได้ไม่ดันประตูอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแล้วก็เข้าไปหยิบอย่างงี้
1: ใช่
2: แล้วตรงนี้เราจะสามารถหยิบได้มั้ยอ่ะ
1: ไม่ได้แล้วครับตรงนั้นเป็นส่วนที่เขาไว้เดิน
2: เราก็ต้อนเขาแล้วก
1: ็ใช่ใช่คือถ้าเราจะเข้าไปต้อนเราก็เข้าทางด้านนี
0: ้โอ้
1: เข้าไม่ได้
2: ลองสิ
0: เดี๋ยว
1: โทษ
0: เดี๋ยวโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาจัดการสกรู
1: ใช่เดี๋ยวเราจะยึดให้แข็งแรงแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำบานแล้ว
0: ครับ
1: ทำบานแล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดด้วย
2: ตัวนี้เรียกว่าตะแกรงเหรอเรียกว่า
1: ตะแกรงพลาสติก
0: เออ
1: พลาสติก
0: เป็นอันนี้เนี่ยที่เขาไว้ใช้ทำอะไรพี่
1: อันนี้ใช้
0: สารพัดประโยชน์เลย
1: ใช
0: ่เห็นแบบพวกไม้ใบเนี่ยเขาจะแบบว่าไว้พัน
1: ไว้ครอบ
0: ขุยมะพร้าว
1: ขุยมะพร้าวไว้ทำไม้ล้อมก็ได้ล้อมตุ้มต้นไม้ก็ได
0: ้
1: เนาะเอามาลองก่อนที่เราจะโรยหินก็ได้
0: ใช่อุ้ยสารพัดประโยชน์มากเลย
1: สารพัดประโยชน์อ
0: ย่างนี้ม้วนประมาณเท่าไหร่พี่
1: อันนี้เขาขายเป็นเมตร
0: เป็นเมตรเท่าไหร่
1: เมตรละ40 บาท
0: เมตรละ40 บาทโอ้
2: ถูกนะเนี่ย
0: โอเค
2: โอเคค่ะ
0: ถ้างั้นก็ดูสกรูก่อนครับ
2: แล้วมายืนเฉยๆเลยเนาะไม่ช่วยเลย
1: ช่วยจับนี่แหละ
2: ช่วยแบบไม่รู้ตัว
0: รู้
2: หนูไม่รู้
0: หนูด้านเลยนะ

0: รายังคงเน้นย้ำอยู่ดีว่าการเจาะการยึดสกรูเนี่ยต้องมีการเจาะนำก่อนแต่การเจาะนำเนี่ยก็แนะนำให้เจาะแบบเล็กกว่าสกรูหน่อยน
1: ึ
0: งนะคือการเจาะนำมันทำให้สกรูมันไม่แกว่ง
1: เจาะนำมันช่วยไม่ให้ไม้แตกด้วย
2: ถูกต้องถูกต้องช่วยไม่ให้ไม้แตก
1: อันนี้ก็คือแค่ด้านละ1ตัว
3: ใช่ครับ
1: อันนี้คือยึด2จุดยึดหน้าจั่วนี้ติดกับตัวเสา
3: ใช่
1: แล้วก็ยึดตัวแปรตรงนี
3: ้แล้วก็เดี๋ยวก็ขั้นตอนต่อไปก็ยึดข้างล่าง
2: ครับ
3: แล้วก็มาทำบาน
2: ยิง
3: ตาข่าย
2: ยิงตาข่าย
0: ครับก็คือใช้แม็ก
3: คู
0: ่แม็ก
3: เขาเรียกแม็กคู
1: ่แม็กคู่คือเป็นหน้าตาอย่างนี้
3: ใช่
1: เพื่อที่จะไปเกาะ
3: ใช่
0: ถ้าเป็นแหลมเดียวเรียกตะปูลม
3: ใช่
0: ตะปูไอ้ปืนอย่างนี้มีขาย

0: มีขายแบบตามร้าน
1: ขายยา
0: ร้านขายยาโอ้ย
1: ร้านอุปกรณ์ก่อสร้าง
0: ครับ
1: ทั่วไปครับ
0: ฮะ
1: ทำไร
0: ให้ผมยิงอ่ะ
1: ลองไหม
0: เอาได
2: ้อุ้ย
1: เดี๋ยวพี่จับให
2: ้โอ้ใจดีซะด้วยเรา
1: เลิกยิงเราต้องเสียง
0: เสียงอย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: เสียงอ่ะ45
0: นี่
1: ครับ
2: ป๊าบเข้า
1: ไปเลย
2: ไป
1: ไม่ยิงไปเลย
0: ยิงไปเลยต้องถี่แค่ไหนพี
2: ่
1: ขอ10เซนครับ
0: 10นะ10เซนครับมันขาดอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่พี่ว่าพอแล้วมะ
0: มันขาดอ่ะ
1: ห้องเต้ต้อง
0: คือกด
1: หย่อน
0: กดเยอะมันขาดนะคุณผู้ชมต้องยิงลอยหน่อย
1: ใช่ครับ
0: อ๋อโอเคไอเราก็นึกว่ากดแน่นแล้วมันจะแน่นไงอ๋อมันขาดเลย
2: มันยิงแรง
0: เ
2: ออนี่ก็คือดึงให้ตึงประมาณนึงไม่ต้องตึงมากมันจะได้ไม่ลังจะได้ไม่ยื้อก
0: ันใช่คือดึงเรื่องนึงแต่ว่าต้องปล่อยให้มัน
1: ให้
0: ตัวหน่อย
1: ค่อยตัวหน่อย
2: มันจะได้ไม่ต้องมาดึงกับตัวที่มันล็อกไว้นะคะ
0: แล้วโอเคผมถามอีกอันหนึ่งแล้วอันเนี้ยพอเสร็จแล้วเราต้องตัดทิ้งเลยพี
1: ่ตัดทิ้ง
0: ก่อน
1: ใช่
0: ไม่พับไปอย่างงี้นะ
1: ไม่พับเรา
0: ตัดทิ้งเลยแล้วก็เริ่ม
1: เดี๋ยวด้านใหม่ก็เริ่มใหม่ใช่ครับ
0: โอเคครับ
1: ครับผม
0: ทำทุกด้านครับคัตเตอร์เลย
1: นะครับ
0: เฉือนมัน
1: เฉือน
2: ก็ตัดได้เลยเหมือนกันแล้วเนี่ย
1: ใช่
2: ก็ไม่ได้แบบว่า
0: ไม่เหนียวมาก
1: เราก็ประคองกับโครงมัน
0: คร
1: ับ นะครับ
2: นี่ตัดแบบพอดี
1: ใช่เราก็
0: เส้นเป๊ะ
1: ๆเอามีดเนี่ยประคองกับโครงไม
2: ้
1: เสร็จหนึ่งข้าง
0: โอ้เรียบร้อยมากๆนะฮะพลิก
1: ต่อไป
2: เป็นไงคะ
0: กว้างขวางนะถ้าผมเป็นไก่เนี่ยผมรู้สึกกว้างขวางนะ
2: ตั้งอยู่ใจกลางสนาม
0: คอนโดไก่ใจกลางสนามเด็กเล่นน
2: ี่
0: น
2: ะ
3: จากปัญหาไก่เลี้ยงแต่ละตัวก็อยู่กันไม่เป็นที่เป็นทางและเรื่องไข่ที่โดนหนูหรือสัตว์อื่นเข้ามาทำให้เสียหายตอนนี้การเนรมิตเล้าไก่ของคุณแก้มก็อยู่ในขั้นตอนของการติดตั้งแล้วครับแล้วปัญหาไข่ที่เสียหายก็หมดไปแถมไก่ยังได้อยู่อย่างเป็นสัตว์เป็นส่วนด้วยครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่เลี้ยงสัตว์อยู่อยากทำกรงสัตว์แบบนี้ก็สามารถทำได้แต่ต้องสร้างให้เหมาะสมกับธรรมชาติของสัตว์แต่ละชนิดด้วยครับ
0: สเต็ปต่อไปเราก็จะมาติดประตูนะครับให้กับเราเองโอ้ให้ไก่ก็ไม่ได้เพราะไก่เปิดเองไม่ได้ให้กับเจ้าของไก่นะครับเราติดฝั่งซ้ายข้างนี้อ๋อโอเคครับเปิดข้าง
1: ใช่ครับ
2: ประตูนี้ก็ต้องมีโครงขั้นกลางไว้ด้วยเพื่ออะไรคะ
1: เพื่อความแข็งแรง
2: นะ
1: เรามาช่วยกันติดดีไหม
0: ดีจ้ะต้องทำไงบ้างจ้ะ
1: จับไว้ก่อนครับ
0: จับไว้ก่อนจ้ะจับบนตัวหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยประคองให้มันได้ขนานเวลาติดพวกบานพับผีเสื้ออะไรเงี้ยถ้าเกิดติดตัวแรกเพิ่งไขแน่นนะครับแนะนำเลยคือถ้าไขแน่นไปแล้วเนี่ยชีวิตจะลำบากขึ้น
2: จะปรับไม่ได้แล้วถ้าเบี้ยวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ให้มันด็อกแดกก่อนนะครับได้ศูนย์เริ่มแล้วค่อยขันแน่นทีหลังนะครับ
2: ตรงพื้นเราต้องติดอะไรไหมคะ
1: ไม่ปิดเลยครับเราใช้บนหญ้า
2: ให้เขาได้สัมผัสกับหญ้าใช่ไหม
0: เรียบร้อย
2: เห็นบางทีก็จะทำเป็นตะแกรงแล้วก็มีฐานแต่อันนี้คือเขาวางไว้ในสวน
0: อันนั้นเป็นกรณีนก
2: ใช่
0: เพราะว่าไก่เนี่ยเป็นนกใหญ่มันจะมีความแบบว่าขี้เยอะตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะมีอะไรรองข้างใต้หรอก
2: ควรจะปล่อยให้อยู่ข้างนอก
0: ถูกต้องไปเป็นดินไป
2: โอเค คือไก่ตัวนี้ตัวใหญ่เหมือนกัน
1: นี
2: ่แล้วเดี๋ยวเราปิดตรงนี้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: โอเคค่ะ
0: ใจของรู้สึกของไก
2: ่เป็นไงคะ
0: กว้างขวางนะถ้าแบบเป็นไก่เนี่ยผมรู้สึกกว้างขวางนะเอออ
2: ันนี้เราต้องมีแบบที่จับอะไรไหมคะ
1: นี่ไงครับ
2: น
1: ี่ประดิษฐ์
0: นี่ต้องแบบว่าน
1: ิดนึง
0: ล็อกได้หน่อย
2: มันเหมือนมันไม่เข้าข้างหลัง
1: น
2: ะได้แล้ว
1: ไก่ไม่ต้องออกแล้ว
2: ก็ขับไว้แบบนี
1: ้
2: แล้วอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะหลุดไหมคะเนี่ย
1: ไม่หลุดหรอก
2: ได
1: ้อุ้ยเจอ
2: มาอยู่ก็แค่นี้ก็ปุ๊บง่ายจับได้เลยลงมาอย่างนี
0: ้สวยอ่ะสวยมากเลยอยากดูเองเลย
2: แล้วไงต่อคะ
1: เสร็จขั้นตอนนี้ยกไปเข้าที่ติดหลังคา
2: ค่ะ
1: ประกอบ2ชิ้นเข้าด้วยกัน
2: อ๋อโอเค2ชิ้นคือที่เราแปะแนวนอนตรงนู้นมาแปะ
1: ใช่ด้านข้าง
0: เราจะไม่ประกอบตรงนี้เพราะว่ามัน2เมตร80มันใหญ่มาก
1: ใช่ครับ
0: ประกอบหน้างานดีกว่า
1: ใช่
0: เผื่อมีปรับไอ้พื้นอะไรด้วยนี่โอเคทางนั้นก็น้ำพริกไปยกไป
1: เอ๊ะเกี้ยวมาชนครับ
0: แล้วนี่ก็เรายึด
1: ฝั่งนี้ครับ
0: ระหว่างนี้ยึดยังไงดิ
1: พี่โกว่าเข้าไปดีกว่า
0: เข้าไปดีกว่าเพราะว่ามันต้องมีแรงต้องใช้แรงดัน
1: ใช่ใช้แรงดัน
0: เนื้อแข็งมันไม่ไหวนี่ไงไก่ตัวเบลเลอร์เลย
2: โชว์การใช้งาน
0: ไก่ตัวเบลเลอร์เลยเอาขังพี่โกไว้ไห
1: นมา
2: เดี๋ยวใจเย็นๆก็เต้น
0: เน
2: ี่ย
0: จะทำงานเสร็จ
2: จุดนี้ต้อง
0: ใช้ดันเลยพี่ดัน
1: เดี๋ยวนะฮะดูซ้ายขวาตรงนี้เท่ากันไหม
2: จับซ้ายขวา
0: ซ้ายขวา
1: ตรงนี้เท่ากันไหม
0: อ๋อโอเค
2: เดี๋ยวดันให้แล้วกัน

0: ช้วิธีเจาะทะลุก่อนแล้วค่อยดึงมัน
1: ใช่
2: โอ้แม่น
1: อยู
0: ่นั่น
1: นั่นตึบ
0: โอเค
1: ก็ล็อกเข้าที่แล้ว
0: ครับ
1: ที่เหลือก็
0: ปรับระดับ
1: ใส่หลังคาต่อเลยไหม
0: ต่อเลย
2: เสียงดูเสียงคุณต้องได้ดูพร้อมมาก
0: เอาเรื่อง
2: ดูมีพลังคุณเขิบมากเสร็จแล้วปัดเหงื่อหนึ่งทีหลังคาอันนี้เราติดยังไงคะเจาะลงไปได้เลยหรือว่า
0: ใช่เจาะลงได้เลย
1: ใช่
0: แต่ว่ามันต้องใช้ตัวน็อตที่มันมีตัวยางรอง
1: ใช่
0: เพื่อให้มันกันน้ำไม่งั้นมันก็จะรั่ว

0: อันนี้ก็คือคอนโดไก่และ
1: คอกวอล์ก
2: ไม่ใช
3: ่คอกวอล์ก
0: ใช่คอกวอล์กไม่ใช่แคทวอล์ก
2: เรียกเป็นก้อนเดียวไหมคอนโดไก
0: ่เป็นแบบที่อยู่ของไก่ที่มันสวยงามด้วยแล้วก็ฟังก์ชันด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนั่นแหละ
2: เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง
0: ขอบคุณเองขอบคุณพี่โกมากครับวันนี้ที่มาช่วยเหลือรายการทั้งบ้านเนรมิตของเรานะครับผมครับใครที่สนใจเล้าไก่หน้าตาแบบนี้ทำเองได้นะครับเรามีวิธีการให้ดูแต่ว่าบอกเลยว่าไม่ใช่ง่ายเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะได้เล้าไก่แบบไม่ต้องทำเองนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ไหนนะพี่
3: อ๋อลูกแก้วการ์เด้น
0: จะเป็นแบบ 4-5 ชั้นไก่ร้อยกว่าตัวได้ไหม
3: ได้หมด
2: ได้หมดพูดสู้สู
0: ้ขอให้มีงบประมาณโอเคขอบคุณพี่โกครับขอบคุณครับ
3: ครับขอบคุณนะครับ
0: ครับผมครับ

0: เรียบร้อยขอส่งมอบโอ้ยพูดดังเลยเก่งว่ะขอส่งมอบเล้าไก่และคอนโดไก่นี้ให้กับคุณแก้มครับผมครับ
1: โอเคขอบคุณมากนะคะ
2: ขอบคุณเย็นดีค่ะ
0: ยินดีดีครับ
1: สวยมากเลยค่ะถูกใจ
2: ขอบคุณ
0: ถูกใจไก
1: ่ถูกใจแก้มนี่แหละค่ะ
0: เฉียบโอเค
2: ดูเอง
0: แล้วเดี๋ยวก็อุ้มดูแล้วร้องให้เขาดูปรับพฤติกรรมอะไรครับ
2: ดูเขาไปอุ้มด้วยกัน
1: ไหมคะ
0: ได้ดีได้ได้เหรอวันนี้ก็ขอบคุณที่ได้ให้เรามาได้เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เรามาทำในระมิดตรงนี้นะครับก็หวังว่าเล้าไก่นี้นะครับก็จะใช้งานได้ดีนะครับผมครับอันนี้ลางานทั้งวันเลยไหม
1: ทั้งวันเลยค่ะ
0: ทั้งวันเลย
1: เพื่อมา
0: ดูเจ้านายใ
1: จดีเจ้านายใจดีค่ะเจ้านายใจดีบอกว่าทางประจำบ้านเนี่ยจะขอมาแบบสร้างเล้าไก่ให้เจ้านายแบบโอเคเลย
0: เจ้านายนี่โคตรใจดี
1: ใจดี
0: ครับผม
1: ค่ะ

0: วันนี้เราจะมาทำความสะอาดเบาะหนังกันครับสำหรับเบาะหนังที่ใช้งานบนเก้าอี้เนี่ยนะครับใช้นานๆไปจะเกิดจุดดำคราบดำแต่วันนี้เราจะประกำจัดด้วยครีมทำความสะอาดอเนกประสงค์กระดาษทิชชู่ผ้าขนหนูครับขั้นตอนแรกในการทำความสะอาดนะครับเราจะป้ายครีมนะครับลงบนจุดที่จะทำความสะอาดให้ทั่วจุดคราบดำๆนะครับที่มีเยอะๆก็ป้ายลงไปเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาขัดด้วยผ้าหมาดๆครับระหว่างที่ขัดไปก็เพิ่มครีมเข้าไปได้นะครับหลังจากที่เราใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดคราบออกจากเบาะเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใช้ทิชชู่ทำความสะอาดอีกรอบนึงเพื่อป้องกันคราบพวกน้ำยาที่ติดอยู่ข้างๆเนี่ยออกให้หมดเพราะว่าเหล็กพวกนี้จะลื่นค่อยๆเช็ดไปแล้วก็ลูบสัมผัสดูว่าพื้นผิวสะอาดหรือยังโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับในการทำความสะอาดเบาะหนังของเรานะครับ
1: ใครที่สนใจอยากจะให้ช่างประจำบ้านเป็นเนรมิตมุมไหนในบ้านนะครับ
2: ส่งมาทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
1: แล้วส่งอะไรเข้ามาบ้างล่ะ
2: เอาก็ต้องส่งรายละเอียดว่ามุมไหนตรงไหนอยากให้เนรมิตเป็นอะไรปัญหาเดิมคืออะไรเรฟเฟอเรนซ์ใหม่ที่อยากได้เป็นยังไงส่งเข้ามาให้ยิ่งละเอียดยิ่งดีจะได
1: ้
2: ได้เนรมิตออกมาได้อย่างตรงใจนี่ค่ะ
3: อมรินทร์ทีวี
4: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: 9 3พลังมหัศจรรย์ได้เงินจากม้าพอดีเลยกดซื้อเลยดีกว่าไม่ได้เด็ดขาดนะต้องรู้จักเก็บเงินตั้งแต่ตอนนี้เลย
1: ใครนะ
0: มีถ้านายยังไม่เปลี่ยนนิสัยการใช้เงินแล้วก็เอางี้ตามมาฉันจะพาไปดูอนาคตที่จะเกิดขึ้นกัน
1: เดือนนี้เงินไม่พอใช้อีกแล้วนี่ตัวเราทำไมพอโตแล้วทำงานมีรายได้ยังปวดหัวกับเรื่องเงินเงินทองทองอีกล่ะ
2: นั่นสิทำไมถึงเป็นแบบนี
1: ้ถ้าผมไม่อยากให้อนาคตต้องปวดหัวกับเรื่องเงินแล้วควรทำอย่างไรล่ะ
0: ไม่ยากหรอกแค่เริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้แต่นายต้องรู้ก่อนว่าอะไรที่จะทำให้เงินของนายเติบโตสิ่งที่จะทำให้เงินของนายเติบ

0: มี3พลังด้วยกันนะพลังที่1คือพลังเงินต้นมันคือจำนวนเงินที่นายเก็บยิ่งเก็บได้เยอะยิ่งดีแต่ถ้านายมีเงินต้นน้อยก็ไม่ต้องกังวลแค่หมั่นเติมเงินต้นอย่างสม่ำเสมอก็มีโอกาสจะไปถึงเป้าหมายได้เหมือนกันพลังที่2คือพลังระยะเวลานายอาจจะเคยได้ยินที่เขาพูดกันว่าออมก่อนรวยกว่าคำพูดนี้ไม่เกินจริงระยะเวลาที่สามารถออมต่อเนื่องยิ่งนานยิ่งดีเมื่อนายนำเงินไปลงทุนผลตอบแทนจะค่อยๆเพิ่มพูนทบต้นทบดอกเพิ่มเงินให้นายอย่างคาดไม่ถึงเชียวล่ะพลังที่3คือพลังอัตราผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนที่ได้รับยิ่งมากยิ่งดีเมื่อนำเงินต้นที่มีไปลงทุนให้ถูกที่เราจะได้ผลตอบแทนตามที่ต้องการและถ้านำทั้งเงินต้นและผลตอบแทนที่ได้ลงทุนทบไปเรื่อยๆตั้งแต่ตอนนี้อนาคตของนายก็จะกลายเป็นแบบนี้แทนถ้าเริ่มต้นเร็วเราจะมีพลังระยะเวลาเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้เงินของเราเติบโตถึงจะเริ่มจากจำนวนน้อยๆแต่ก็เติบโตได้ดีกว่าที่เราจะเริ่มต้นช้าเห็นไหมล่ะความสำคัญของ3พลังมหัศจรรย์คือพลังเงินต้นพลังระยะเวลาและพลังอัตราผลตอบแทนเป็นเคล็ดลับที่ทำให้เงินโตขึ้นเริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้บวกกับเพิ่มเงินต้นขึ้นเรื่อยๆและรู้จักหาผลตอบแทนที่ดีอนาคตของนายปังแน่นอน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: บีบแต่ไล่ทำไมเนี่ยรีบมากแซงซ้ายไปดิ
1: ทำไมไม่หลบซ้ายให้รถฉุกเฉินไปล่ะพ่อ
0: ไม่รีบล็อกรถพวกเนี้ยมีเหตุจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้แล้วถ้าเขารีบไปเที่ยวคุณจริงๆล่ะพ่อ
0: นี่ไงเลนซ้ายก็ว่างก็แซงไปสิ
1: แล้วทำไมพ่อไม่วิ่งเลนซ้าย
0: เดี๋ยวดูนะ
1: อ๋อผมเข้าใจแล้วพ่อวิ่งเลนขวาต่อเถอะ
2: ขับรถแบบนี้มันไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรอก

0: โถพี่ลูกข้างหน้ามันขับแช่ขวาอยู่พี่ผมว่ามันแอบซ้ายอยู่เนี่ย
1: ก็กระพริบไฟก็เปิดไซเรนไล่มันไปสิ
0: โอ้พี่ผมทำทุกอย่างแล้วครับ
1: เออเห็นแล้วแซงซ้ายสิวะ
2: พ่อหยุดไวๆเถอะพ่อก็เคยขับรถแช่ขวามาก

0: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
1: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจสินค้าแก่คุณผู้ชมนะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมซื้อสินค้าได้อย่างคุ้มค่าโดยมีผมเอ็ดดี้นะครับจะพาคุณไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายEP นี้ครับเกิดจากคอมเมนต์ของคุณสุรมันฟันขาวเขาถามทีมงานเข้ามานะครับว่าเฮ้ยช่วยทำข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้อยาสีฟันหน่อยโดยเฉพาะนะครับยาสีฟันสูตรฟันขาวหรือว่าสูตรไวท์เทนนิ่งนั่นเองนะครับตัวของคุณสุรมันฟันขาวครับเขาบอกว่าเขาแปลงแล้วรู้สึกว่าเออฟันขาวขึ้นแล้วมันมั่นใจฮะแต่เขาสงสัยว่าเอไอฟันที่มันขาวขึ้นเนี่ยมันมีผลอะไรต่อสุขภาพเขาหรือเปล่าแปลงไปแล้วมันจะเป็นยังไงและควรจะเลือกซื้ออย่างไรให้ถูกต้องและคุ้มค่าเงินครับทีมงานของเราก็ออกไปตามหายาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนโต๊ะตอนนี้ครับแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันลึกกว่านี้เรามาทำความรู้จักก่อนว่ายาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งคืออะไรครับยาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งก็คือยาสีฟันปกตินี่แหละครับที่เราเพิ่มสารเคมีที่ช่วยทำให้คุณฟันขาวขึ้นแต่อย่างที่ชื่อเขาบอกไว้ครับว่าเขาเป็นสารขัดฟันเพราะฉะนั้นการที่มีสารขัดฟันอยู่สูงเขาจะขัดฟันคุณออกไปเยอะครับซึ่งเวลาคุณจะเลือกซื้อยาสีฟันไวท์เทนนิ่งสักหลอดหนึ่งนะครับให้คุณลองเอายี่ห้อแล้วก็รุ่นของเขานะครับไปเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเขาจะมีข้อมูลจำเพาะเลยครับว่าค่า RDA ของยาสีฟันยี่ห้อนั้นๆรุ่นนั้นๆมีค่าเท่าไหร่ซึ่งถ้าไม่เกิน250ถือว่าโอเคครับเราพอจะแบ่งกลุ่มเขาออกได้เป็น4ประเภทครับกลุ่มที่1คือกลุ่มสารขัดฟันครับกลุ่มแรกนี่ถือว่าจำเป็นมากๆสำหรับยาสีฟันไวท์เทนนิ่งเลยนะครับเพราะทุกยี่ห้อจะใส่สารขัดฟันเอาไว้ซึ่งการทำงานของสารขัดฟันนี้จะช่วยขจัดคราบสีต่างๆบนตัวฟันและทำให้ฟันของเรากลับมาขาวได้แต่ย้ำนะครับขาวได้เท่าที่ระดับความขาวเดิมในธรรมชาติเราเท่านั้นสำหรับคุณผู้ชมที่เดิมฟันเหลืองอยู่แล้วก็อาจจะช่วยให้ฟันไม่เหลืองจนมากเกินไปครับเพราะสารขัดฟันเพียงแค่ขัดเอาคราบที่ติดอยู่ภายนอกผิวฟันออกไปไม่ได้เข้าไปเปลี่ยนสีภายในของเนื้อฟันซึ่งสารขัดฟันที่มีในยาสีฟันไวท์เทนนิ่งที่นิยมใช้ได้แก่สารกลุ่มซิลิก้าสารกลุ่มอลูมิเนียมสารกลุ่มแคลเซียมและกลุ่มอื่นๆอีกเช่นเบกกิ้งโซดาไมก้าเป็นต้นครับต่อไปจะเป็นการทดสอบพลานุภาพของยาสีฟันไวท์เทนนิ่งครับเพราะในท้องตลาดเนี่ยมียาสีฟันไวท์เทนนิ่งอยู่หลายแบบมีทั้งที่แบบขัดฟันเฉยๆหรือว่าแบบใส่สารฟูออไลน์เพิ่มเข้ามาหรือว่าใส่สารอะไรไม่รู้เพิ่มเป็นลูกเล่นเข้ามาซึ่งโดยปกติแล้วเวลาเราดูโฆษณาเขาใช้อะไรเอามาแปลงทดสอบกันครับ1 2 3ใช่ครับใช้แปลงเอามาแปลงถ้าไม่มีแปลงก็จะแปลงยังไงอะไรเนี่ยครับเพราะปกติในโฆษณาเขาใช้เปลือกหอยกันมุกเมื่อกี้ก็เลยไม่ใช่มุกมันเป็นเปลือกหอยครับทีนี้เราก็อยากจะรู้ว่าแต่ละแบบเนี่ยเขาทำงานดีไม่ดีต่างกันยังไงซึ่งการทดลองของเราครับเรียนแบบตามโฆษณาที่คุณเคยเห็นในทีวีเลยครับนั่นก็คือเขาจะเอาแปรงสีฟันยาสีฟันมาแปรงกับมือใช่ครับมืออะไรอะไรใครจะเอามาแปรงกับมือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันขาวขึ้นไม่ขาวขึ้นแปรงกับเปลือกหอยครับเดี๋ยวเราจะลองเอายาสีฟันไวท์เทนนิ่งแปลงกับเปลือกหอยดูว่าเอ๊ะไอที่เราเห็นในโฆษณาเนี่ยมันแล้ววัดกันได้จริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามดูครับว่าการทดลองจะออกมาเป็นยังไงเอาละครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าตรงนี้เรามีบิ๊กเกอร์อยู่3อันอันนี้เนี่ยจะเป็นน้ำกาแฟครับซึ่งข้างในน้ำกาแฟเราเอาเปลือกหอยแช่เอาไว้1วัน1คืนหรือประมาณ24ชั่วโมงครับซึ่งเมื่อเราเอาเขาขึ้นมาล้างน้ำนิดนึงแล้วนำไปเทียบกับเปลือกหอยปกติครับก็จะเห็นได้ว่าสีของเขาเปลี่ยนไปอันนี้เราทำตามโฆษณาแหละครับคือเขาจะเปรียบเทียบว่าอันนี้เป็นฟันของคุณนะครับที่ผ่านการดื่มกาแฟมา24ชั่วโมงติดต่อกันซึ่งตอนนี้คนที่ดื่มกาแฟ24ชั่วโมงติดต่อกันน่าจะนั่งไม่ติดแล้วนะครับผมคิดว่าคุณคงวิ่งพล่านไปทั่วบ้านเลยเอาล่ะเราจะ นำเอาเปลือกหอยที่แช่ไว้24ชั่วโมงนี้แหละครับมาแปรงด้วยยาสีฟันกลุ่มที่1ก่อนครับนั่นคือกลุ่มที่เน้นไปที่การขัดฟันครับผู้บริโภคที่เป็นคนที่ชอบดื่มชากาแฟนะครับซึ่งสารขัดฟันเนี่ยก็จะช่วยไปขัดเอาสีของชากาแฟที่ติดอยู่ตามเนื้อฟันของคุณออกมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ายาสีฟันในกลุ่มแรกนะครับมีพลานุภาพเป็นยังไงบ้างผมจะบีบยาสีฟันลงไปประมาณ1องคุลีนะครับทีนี้ครับทีมงานบอกมาว่าการแปรงฟันที่ถูกต้องคุณควรจะแปรงให้นานกว่า2นาทีหรือง่ายๆเลยครับคุณร้องเพลงช้างให้จบ1รอบไม่ว่าคุณจะร้องช้างช้างช้างช้างช้างหรือคุณจะร้องช้างช้างช้างก็แล้วแต่ขอ1รอบครับช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
1: ช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขี้ยวตาดวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาว
0: นั่นยังไม่ถึง2นาทีเลยนะครับช้างช้างช้างช้างเอ๊ะกี่นาทีแล้วนะครับข้อสรุปที่เราได้ข้อแรกเลยนะครับเพลงช้าง1รอบไม่ถึง2นาทีแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณแปรงฟันคุณอาจจะต้องร้องนานกว่านั้นแต่ใครกันล่ะครับที่จะแปรงฟันแล้วช้องช้องช้องแปลกๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องร้องเพลงอะไรครับตั้งนาฬิกาดีกว่าครับต่อจากนั้นเมื่อเราแปรงเสร็จแล้วล้างครับเอาล่ะครับมาดูกันว่าเมื่อเทียบกับเปลือกหอยที่ไม่ได้แช่น้ำกาแฟไว้เป็นอย่างไรบ้างครับก็ยังมีความเหลืองอยู่นะครับแต่อย่างที่ว่าล่ะครับคุณเล่นกินกาแฟมา24ชั่วโมงต่อเนื่องมันก็ต้องเหลืองติดเป็นธรรมดาใช่ไหมครับต่อไปจะเป็นการทดสอบพลานุภาพของยาสีฟันไวท์เทนนิ่งประเภทที่2กันครับพลานุภาพของเขาเมื่อเทียบกับประเภทที่1เป็นยังไงกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกว่าพิเศษใส่ทุกอย่างนะครับคือเป็นยาสีฟันปกติใส่สารขัดฟันด้วยสารขจัดคราบฟันด้วยสารเปอร์ออกไซด์ด้วยใส่ฟูออไรด์ด้วยและนอกจากนั้นใส่สารสีฟ้าเข้าไปด้วยดูซิว่าพลานุภาพของเขาจะเป็นอย่างไรครับและเช่นเดิมครับเราบีบยาสีฟันประมาณ1องคุลีครับสำหรับท่านที่เบื่อหน่ายกับเพลงช้างแล้วนะครับอีกเพลงนึงที่สามารถร้องได้โดยไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับเมาคลีล่าสัตว์นะครับผม

บาเกล่าเราจะทำดีที่สุดสิ่งที่เรารู้จากการทดสอบนี้อย่างแรกเลยนะครับก็คือเมาคลีล่าสัตว์6รอบครับประมาณ2นาทีต่อไปล้างเปลือกหอยครับโอ๊ยนิ้วล็อกโดยความรู้สึกนะครับผมรู้สึกเหมือนว่าอันเนี้ยเหมือนจะขาวกว่า

0: กลุ่มที่1 นะครับ
1: ในยาสีฟันไวท์เทนนิ่งบางยี่ห้ออาจจะมีการเพิ่มสารเคมีบางตัวเช่นไทม์โซเดียมซิตรีทโซเดียมไพโรฟอสเฟตโซเดียมไตรเมตาฟอสเฟตและเฮกซาเมตาฟอสเฟตซึ่งสารเหล่านี้จะช่วยป้องกันไม่ให้คราบสีมาเกาะฟันและยังป้องกันการเกิดหินปูนนะครับเพราะคราบสีจะติดได้ง่ายขึ้นถ้าหากคุณมีหินปูนครับแต่จากการวิจัยครับพบว่าสารขจัดคราบฟันเหล่านี้ช่วยให้ฟันคุณขาวขึ้นได้น้อยมากเพราะยังไงก็แล้วแต่ต้องพึ่งการขัดสีจากสารขัดสีเป็นหลักอยู่ดีครับสารเคมีตัวต่อไปกลุ่มที่3ครับสารเคมีกลุ่มสารสีฟ้าครับยาสีฟันไวท์เทนนิ่งบางยี่ห้อเนี่ยนะครับนอกจากจะมีสารขัดฟันหรือสารขจัดคราบฟันแล้วยังใช้สีสะท้อนออปติคอลเอเจนต์เช่นการใช้สีฟ้าผสมลงในยาสีฟันลงไปด้วยดังนั้นเมื่อแปรงฟันแล้วเนี่ยนะครับสารสีฟ้าเหล่านี้จะไปเกาะอยู่ที่ฟันของคุณเวลามองสะท้อนแสงก็จะเห็นฟันขาวขึ้นครับเมื่อเชื้อผ้าเลอะได้แต่มีข้อที่คุณต้องรู้นิดนึงครับก็คือการใช้สารสีฟ้าเคลือบฟันไว้จะช่วยได้ชั่วคราวเท่านั้นนะครับเพราะเมื่อมีการรับประทานอาหารสีเหล่านี้ก็จะหลุดออกมาครับทำให้ฟันของคุณกลับไปเป็นสีเดิมครับกลุ่มที่4ครับสารเคมีในกลุ่มของเปอร์ออกไซด์ครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับเขาจะอยู่ในรูปของสารประกอบเช่นแคลเซียมเปอร์ออกไซด์โซเดียมเปอร์คาร์บอเนตแมกนีเซียมเปอร์ออกไซด์เมื่อสารประกอบเหล่านี้แตกตัวจะได้เปอร์ออกไซด์ออกมาครับซึ่งออกฤทธิ์เหมือนกับน้ำยาฟอกฟันนะครับแต่ว่าความเข้มข้นของสารเปอร์ออกไซด์ในยาสีฟันก็จะน้อยกว่าน้ำยาฟอกฟันที่ทันตแพทย์ใช้ทำให้คุณในคลินิกครับ
0: เดี๋ยวเราไปดูกลุ่มที่3กันครับว่าพลานุภาพของเขาเทียบกับกลุ่มที่1กับ2เป็นยังไง
1: อันนี้เนี่ยเขาจะเพิ่มสารอื่นๆที่เป็นลูกเล่นเพิ่มเข้ามาอีกนะครับโดยปกติแล้วสารที่ว่านั้นเนี่ยเป็นสารที่เชื่อกันว่าช่วยให้ฟันเราขาวขึ้นได้ครับเดี๋ยวเราไปดูพลานุภาพของเขากันครับและอย่างที่บอกครับว่ากลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มที่ใส่สารพิเศษอื่นๆเข้ามายกตัวอย่างเช่นหลอดที่เรากำลังจะใช้ตอนนี้เขาเพิ่มผงชาโคลเข้ามาครับและเพลงที่ได้รับเลือกเป็นซาวด์แทร็กในการแปลงเปลือกหอยของเราในรอบนี้นะครับก็คือเพลงอมตะนิรันดร์การยอดฮิตในหมู่ลูกเสือนะครับนั่นก็คือลูกเสือเขาไม่จับมือขวายื่นซ้ายมาจับมือกันมันประมาณ4รอบครึ่งนะครับถ้าเป็นเพลงลูกเสือเขาไม่จับมือนิ้วล็อกนิ้วล็อกที่3เนี่ยนะครับเท่าที่ดูด้วยตาเปล่าไม่ได้เทียบกับกลุ่มที่2เนี่ยน่าจะสูสีกันครับแต่ว่าดูดีกว่าประเภทที่1 นะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นครับเดี๋ยวเราเอาเปลือกหอยที่แปลงโดยยาสีฟันประเภทที่1 2 3ลองมาเทียบกันดูครับเอาละครับผลการทดลองก็ออกมาประมาณนี้ครับนี่คือยาสีฟันไวท์เทนนิ่งกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3ซึ่งเราก็ทดลองตามที่เราเห็นในโฆษณากันส่วนใหญ่แล้วครับเพียงแต่ว่าไอการทดลองแบบนี้เนี่ยครับกับเปลือกหอยเนี่ยครับจริงๆแล้วมันให้ผลที่ถูกต้องหรือเปล่าและเปลือกหอยเนี่ยสามารถแทนฟันของเราได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยเชิญอาจารย์ทันตแพทย์หญิงผู้ชำนาญการนะครับจากภาควิชาปริทันตวิทยานะครับคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาให้ความกระจ่างกับเราครับคำถามแรกเลยครับไอการที่เรามาแปลงเปลือกหอยอย่างเงี้ยครับมันสามารถแทนฟันเราได้จริงไหมครับ
2: ถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าผลการทดลองเนี่ยมันดูแตกต่างกันเนาะจากยาสีฟันสามชนิดนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทดลองแบบเนี้ยวิธีการทดลองอ่ะเราไม่ได้ควบคุมตัวแปรใดๆทั้งสิ้นซึ่งจริงๆแล้วมันมีหลายสาเหตุที่จะมีผลต่อประสิทธิภาพของยาสีฟันในการขจัดคราบสีทำให้ฟันเราขาวนะคะเราทดลองบนเปลือกหอยผิวฟันของเรากับผิวของเปลือกหอยก็มีลักษณะที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการขจัดคราบก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปด้วย อย่างที่2ก็คือเรื่องของคราบสีคือในชีวิตจริงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทานกาแฟเพียงอย่างเดียวคราบสีอาจจะเกิดจากหลายๆอย่างเช่นการสูบบุหรี่หรือว่าอาหารมีสีต่างๆนะคะแล้วก็ระยะเวลาของการติดสีเนี่ยก็อาจจะนานกว่า1วัน

0: ันซึ่งอันนี้เราแช่กาแฟเพียงแค่1 วันเท่านั้นส่วนอย่างสุดท้ายนี่ก็คือลักษณะการแปรงของแต่ละคนซึ่งอย่างเมื่อกี้ที่พี่เอสแปรงเนี่ยแต่ละครั้งเราก็อาจจะใช้แรงไม่ได้เท่ากันนักใช่ไหมเวลาร้องเพลงไปด้วยเนี่ย
1: ฝาแรกผมอาจจะแปรงแรงหน่อยอันนี้อาจจะแปรงหนักขึ้นไปอีกอันนี้อาจจะเบา

0: ออกแรงเท่าเดิมเนี่ยก็อาจจะขจัดคราบได้มากขึ้นด้วยนะคะดังนั้นปัจจัยพวกนี้เราก็ต้องนำมาคำนึงถึงเวลาที่เราดูผลจากโฆษณาเพราะว่ามันก็อาจจะไม่ได้สะท้อนถึงเวลาเราใช้ยาสีฟันจริงๆแล้วอ่ะมันจะได้ผลแบบนั้นหรือเปล่าค
1: ่
0: ะ
1: แสดงว่าเวลาลูกหลานของท่านฟันน้ำนมหลุดนะครับอย่าเอาไปฝังดินเก็บเอาไว้เอาไว้ทดลองนะครับแปรงแปรงไปเรื่อยๆก็จะตรงกว่าอย่างนั้นหรือเปล่าคร
0: ับ ไม่เกี่ยวค่ะ
1: ในห้องทดลองเขาใช้อะไรกันครับ
0: ก็จะใช้เป็นฟันของมนุษย์เลยค่ะที่ถอดมาแล้วหรือไม่ก็เป็นฟันของวัวแล้วก็ควบคุมแรงที่ใช้ในการขัด
1: แสดงว่าอาจจะใช้โรบอทเป็นตัวขัด
0: ใช่ค่ะอาจจะใช้เป็นตัวเครื่องที่เราสามารถควบคุมความแรงค่ะแล้วก็ติดตามผลตามระยะเวลาซึ่งบางทีเขาก็ดูที่5วัน2สัปดาห์1เดือนอะไรแล้วแต่ค่ะ
1: แปลงไป5วันเหรอคร
0: ับ แปลงแบบซ้ำๆหรือว่าเขาอาจจะใช้ความถี่ในการทดลองอ่ะให้มันเทียบเท่ากับการแปลงฟัน5วันประมาณเนี้ยค่ะ
1: อ้าวแล้วใครกันล่ะที่เป็นคนแรกที่คิดว่าเอาเปลือกหอยเหล่าที่มาแปลงให้คุณผู้ชมชมในโฆษณานายใช่ไหมโรเบิร์ตฉันเห็นในโฆษณายาสีฟันฝรั่งของนายต่อไปแล้วครับอาจารย์การเลือกยาสีฟันไวท์เทนนิ่งให้ถูกต้องควรจะเลือกจากอะไรครับ
0: อันดับแรกคือเอาที่เป็นยาสีฟันชนิดครีมค่ะแล้วก็ถ้ามีฟลูออไรด์ผสมอยู่ด้วยก็คือยิ่งดีเลยเพราะว่าฟลูออไรด์เนี่ยเป็นสารที่เรายอมรับกันแล้วว่ามันช่วยป้องกันฟันผุได
1: ้จริงๆ
0: ใช่ได้จริงๆค่ะจากการทดลองที่ผ่านมาทีนี้คือคุณสมบัติอื่นๆเช่นการที่จะช่วยขัดสีฟันเป็นสูตรไวท์เทนนิ่งหรือว่าเป็นสูตรแก้เสียวฟันก็เลือกแล้วแต่ตามใจชอบเลยค่ะไม่ได้มีถูกหรือมีผิดคือแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคน
1: แล้วพวกยาสีฟันไวท์เทนนิ่งอย่างเงี้ยครับเวลาใช้ไปเนี่ยเขามีข้อเสียอะไรของเขาไหมครับ
0: คือเนื่องจากว่ายาสีฟันที่เป็นสูตรไวท์เทนนิ่งส่วนใหญ่ก็จะมีสารขัดฟันหรือว่าสารเคมีอื่นๆที่ช่วยการขจัดคราบมากกว่ายาสีฟันปกตินะคะดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ก็คืออาจจะไปทำให้เนื้อฟันของเราแล้วก็เคลือบฟันของเราเนี่ยสึกลงหรือบางลงจนกระทั่งคนไข้อาจจะมีอาการเสียวฟันได้แล้วก็อาจจะเจอได้ว่าเหงือกอาจจะมีการร่นได้มากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราแปรงฟันเราใช้ยาสีฟันพวกนี้แล้วถ้าเราใช้ขนแปรงที่แข็งแล้วก็แปรงแรงจนเกินไปมันก็จะทำให้เสียดสีกับเหงือกมากขึ้นแล้วก็ทำให้เหงือกร่นได้ค่ะ
1: เพราะบางคนคิดว่าถ้าเราใช้ยาที่ขัดสีฟันร่วมกับขนแปรงแข็งๆมันจะช่วยให้ฟันขาวขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วก็บางคนก็เชื่อยาสีฟันเหล่านี้กับแปรงที่ขนแข็งแล้วก็การแปรงแรงเนี่ยเขาจะรู้สึกสะอาดสดชื่นมากขึ้นเขาก็เลยจะยิ่งแปรงเข้าไปใหญ่เลยแต่ว่ามันส่งผลเสียต่อสุขภาพฟันของเขานะ
1: แล้วมีเคสของยาสีฟันที่ตัวเลขค่า RDA ต่ำกว่า250แต่ว่าก็ทำให้ฟันบางมีไหมครับ
0: จริงๆก็มีเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าใช้เป็นระยะเวลานานๆแล้วก็ถ้าใช้อย่างผิดวิธีอย่างที่บอกถ้าเกิดเขาแปรงแรงด้วยแปรงแรงมากกว่าปกติเงี้ยถึงแม้ว่าจะใช้ยาสีฟันที่มีค่า RDA ต่ำลงมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก็จริงแต่ผลเสียก็เกิดได้เหมือนกันค่ะ
1: ทีนี้ไอ้เรื่องฟันขาวหรือฟันเหลืองเนี่ยครับจริงๆแล้วมันมีผลต่อสุขภาพของฟันเราไหมครับ
0: หมอเองเนี่ยเชื่อว่าสุขภาพฟันที่แท้จริงอ่ะมันขึ้นอยู่กับการดูแลฟันแล้วก็เหงือกของเรามากกว่าซึ่งจริงๆอ่ะมันเป็นพื้นฐานของความสวยงามด้วยเพราะว่าฟันที่สุขภาพดีเหงือกที่สุขภาพดีก็จะทำให้ฟันที่สวยแล้วอ่ะอยู่กับเราได้นานเราก็ใช้งานได้นานไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้คำนึงถึงแต่ความสวยงามความขาวของฟันเพียงอย่างเดียวเราจะต้องดูแลให้ฟันและเหงือกมีสุขภาพที่ดีด้วย
1: สรุปก็คือฟันขาวตะโยกสู้ฟันเหลืองที่มั่นคงแข็งแรงไม่ได้ครับสุดท้ายแล้วครับอยากให้อาจารย์ฝากวิธีการดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากว่าควรทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะก็นอกเหนือจากการเลือกยาสีฟันที่เหมาะสมแล้วนะคะเราก็ต้องมีการแปรงฟันที่ถูกวิธีโดยที่เราต้องแปรงให้สะอาดทั่วถึงขจัดขี้ฟันให้ได้หมดจดนะคะแล้วก็ไม่แปรงแรงจนเกินไปจนทำร้ายเหงือกของเราค่ะเราจะต้องมีการไปพบทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะตรวจสุขภาพช่องปากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยจะได้แก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆนะคะซึ่งความถี่ในการไปพบทันตแพทย์เนี่ยก็แล้วแต่บุคคลก็คือสมมติว่าถ้าเราดูแลได้ดีแล้วก็เราไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคฟันผุหรือเป็นโรคเหงือกมากเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนำให้ไปทุก6เดือนใช่ไหมคะถ้าคิดว่าตัวเองแปรงฟันยังไม่ดีแล้วก็มีความเสี่ยงจะฟันผุหรือเป็นโรคเหงือกมากๆเนี่ยทันตแพทย์ก็อาจจะนัดทีหน่อยเช่นอาจจะเป็นทุก 3-4 เดือน แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราดูแลได้ดีมากไม่มีความเสี่ยงอะไรเลย

0: างทีเขาก็นัดทุก1ปีก็ได้ค่ะขึ้นแล้วแต่คน
1: แล้วขูดหินปูนนะครับจริงๆแล้วเราจำเป็นต้องขูดนะครับแล้วถ้าไม่ขูดจะเป็นไรไหมครับ
0: จริงๆแล้วหินปูนเนี่ยมันก็คือขี้ฟันของเราที่แข็งตัวสมมติว่าถ้าเราแปรงฟันได้ดีเราก็ทำความสะอาดซอกฟันได้ดีนะคะเราก็จะสามารถกำจัดคราบจุลินทรีย์หรือคราบพลาสก่อนที่มันจะแข็งตัวกลายเป็นหินปูนได
1: ้
0: ดังนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าเราแปรงได้ดีแล้วทำความสะอาดซอกฟันได้ดีไม่เกิดหินปูนเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปพบทันตแพทย์เพื่อขูดหินปูนบ่อยมากนะคะ
1: แสดงว่าการใช้ไหมขัดฟันหรือการใช้ฟลอสเนี่ยก็ถือเป็นสิ่งที่ควรจะทำ
0: ใช่ค่ะเป็นสิ่งจำเป็นอีกอย่างนึงเพราะว่าแปรงสีฟันอ่ะไม่สามารถทำความสะอาดเข้าไปในซอกฟันได้ดังนั้นก็คือหลังจากที่เราแปรงฟันเสร็จเราก็อาจจะต้องมีการทำความสะอาดซอกฟันเพิ่มเติมด้วยซึ่งใช้ไหมขัดฟันก็ได้หรืออุปกรณ์อื่นๆเสริมมาเช่นพวกแปรงซอกฟันก็ได้ค่ะ
1: แสดงว่าถ้าคุณเป็นคนขยันกับการแปรงฟันกับการใช้ไหมขัดฟันนะครับคุณก็จะสามารถประหยัดค่าไปหาคุณหมอได้ซึ่งอาจจะปีนึง2ครั้งอาจจะเหลือปีนึงครั้งเดียวถ้าคุณเป็นคนดูแลตัวเองดี
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: สมมุติว่าวันนี้ครับคุณผู้ชมของเราครับดูเสร็จปั๊บเขาออกไปซื้อยาสีฟันเลยอาจารย์มีข้อแนะนำอะไรบ้างที่จะดูข้างกล่องของเขาดูฉลากอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะสิ่งสำคัญที่หมอแนะนำคนไข้บ่อยๆนะคะก็คือวิธีการแปรงที่ถูกต้องแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อเหงือกและฟันค่ะยาสีฟันจะใช้อะไรก็ได้แต่ขอให้มีฟลูออไรด์ก็พอค่ะ
1: ซึ่งชื่อเต็มๆของฟลูออไรด์ก็คือโซเดียมฟลูออไรด
0: ์ค่ะจริงๆแล้วมันก็มีทั้งโซเดียมฟลูออไรด์แล้วก็มีสารประกอบอื่นๆนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นโซเดียมฟลูออไรด์ในยาสีฟัน
1: โอเคครับทีนี้ครับมีคำถามจากชมในห้องส่งนะครับผู้ชมในห้องส่งนะครับอย่างผู้หญิงนะครับใช้เครื่องสำอางไปเรื่อยๆบางทีอาจจะต้องเปลี่ยนยี่ห้อเพราะว่าถ้าใช้ซ้ำๆไปนานๆอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ทีนี้คำถามก็คือยาสีฟันล่ะครับเราควรจะเปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อยๆด้วยไหมครับ
0: อันนี้แล้วแต่ชอบเลยค่ะถ้าสมมติว่าอยากจะใช้ยาสีฟันที่มีผงขัดมากๆก็ต้องระวังในการแปรงก็คือไม่แปรงแรงเกินไปวิธีการแปรงสำคัญกว่า
1: ไหนๆอาจารย์พูดถึงวิธีการแปรงแล้วให้อาจารย์สาธิตสักนิดนึงครับว่าเวลาแปรงฟันแปรงให้ถูกต้องทำยังไงครับ
0: ยินดีเลยค่ะค่ะวิธีการแปรงที่จะแนะนำนะคะชื่อว่าวิธีแบบขยับปากนะคะซึ่งเราก็จะใช้กับแปรงสีฟันที่มีขนนุ่มนะคะเราจะเน้นที่จะแปรงบริเวณใกล้ๆเหงือกหรือบริเวณคอฟันซึ่งมันก็คือบริเวณรอยต่อระหว่างฟันกับเหงือกนั่นเองเพราะว่าขี้ฟันบริเวณนี้นะถ้ามันสะสมอยู่นานๆมันก็จะทำให้เกิดโรคเหงือกอักเสบหรือว่ากลายเป็นลามนาดได้นะคะโดยวิธีการแปรงเราก็จะวางแปรง45องศากับคอฟันแบบนี้นะคะแล้วก็ขยับสั้นๆประมาณสัก10ครั้งโดยที่เราจะไม่ขยับยาวแบบนี้นะคะเพราะว่าทำแบบนี้แล้วเนี่ยเหงือกของเราอาจจะล่นได้แล้วคอฟันเราจะสึกได้นะคะ
1: คุณผู้ชมก็เป็นอีกคนใช่ไหมครับที่แปรงฟันแบบนี้เพราะผมอยู่บ้านผมก
0: ็พอครบ10ครั้งปุ๊บก็ปัดขึ้นสัก 2-3 ครั้งบิดข้อมือแบบนี้เราก็จะทำความสะอาดตรงตัวฟันได้ทำซ้ำที่เดิมสักประมาณ 2-3 ครั้งนะคะแล้วก็ค่อยๆขยับไปบริเวณอื่นๆซึ่งเราก็จะเอียงแปรง45องศาเหมือนกันทั้งหมดทั้งด้านแก้มแล้วก็ด้านลิ้นแล้วก็ด้านเพดานถ้าด้านลิ้นเราก็อาจจะต้องแทรกแปรงของเราเนี่ยผ่านลิ้นของเราไปด้วยมาถึงฟันหน้าเนี่ยฟันหน้าล่างกับฟันหน้าบนทั้งด้านในก็จะมีเทคนิคนิดนึงค่ะจากเดิมที่เราวางแปรงแนวนอนเราก็จะเปลี่ยนเป็นวางแนวตั้งแล้วก็ทำความสะอาดผิวฟันทีละซี่เลยอย่าลืมว่าให้โดนเหงือกนิดๆด้วยนะคะเพราะว่าขี้ฟันอาจจะชอบเกาะบริเวณคอฟันแล้วบริเวณนี้มันมีต่อมน้ำลายอยู่เพราะฉะนั้นก็จะเกิดหินปูนง่ายถ้าเราไม่มีขี้ฟันตรงนี้หินปูนตรงนี้ก็จะขึ้นยากนะคะต้องเน้นแปรงให้โดนเหงือกแล้วก็แปรงให้หมดทั้งซี่ฟันแบบนี้แปรงแบบนี้โดยทั่วกันแล้วเราก็จะแปรงด้านบดเคี้ยวของฟันโดยที่เราก็จะวางแปรงตั้งฉากกับฟันแล้วก็ถูได้เลยด้านบดเคี้ยวถูได้เลยนะคะทั้งข้างบนทั้งข้างล่างนะเสร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยก็อย่าลืมแปรงลิ้นของเราด้วยเพราะลิ้นของเราเนี่ยมีความขรุขระก็อาจจะมีคราบจุลินทรีย์ไปสะสมแล้วก็ทำให้เกิดกลิ่นปากได้ค่ะ
1: แล้วพวกผลิตภัณฑ์ที่เขาเอาไว้ขูดลิ้นเนี่ยจริงๆมันใช้ได้ไหมครับ
0: ใช้ได้ค่ะใช้ได้อันนั้นก็ใช้ได้เหมือนกัน

เอาละครับสำหรับวันนี้น่าจะได้ความรู้กันไปเยอะเลยส่วนคุณผู้ชมก็หวังว่าจะได้ข้อมูลและความรู้ดีๆนะครับในการตัดสินใจเลือกซื้อยาสีฟันโดยเฉพาะประเภทไวท์เทนนิ่งหรือแม้แต่ประเภทอื่นๆที่จะใช้ในชีวิตประจำวันด้วยและวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์ส้มโอมากๆครับที่มาให้ความรู้กันครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ

0: ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศนำทีมโดยพี่ดีพี่เดียวได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ Moral Play และ Moral Path เปิดประสบการณ์เกมคุณธรรมพลังบวก Moral School
1: รู้สึกสนุกแล้วก็ได้ความรู้อีกตั้งเยอะค่ะเกมจัดของทำให้บ้านไม่รกแล้วก็ได้ช่วยพ่อแม่เก็บของแล้วก็กวาดบ้าน
2: สนุกแล้วก็ได้ความมันแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยครับ
0: เพื่อเปิดประสบการณ์เกมคุณธรรมโดยการใช้เทคโนโลยี AR ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9คุณธรรมสนุกได้เพื่อให้น้องๆนักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์คุณธรรมจากเทคโนโลยี VR เสมือนจริงกับการจำลองเกมคุณธรรม5ประการคุณธรรมพลังบวกกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมความดี
3: สนุกมากครับได้ความรู้อีกด้วยเช่นได้กตัญญูมีจิตอาสามีวินัยครับ
4: สามารถเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ครับคือการฝึกฝนตัวเองครับความซื่อสัตย์ความกตัญญูความเป็นระเบียบต้องขอขอบคุณศูนย์คุณธรรมด้วยนะครับขอบคุณครับ
0: โดยกิจกรรมทั้งหมดนี้ศูนย์คุณธรรมเดินสายสัญจรให้กลุ่มน้องๆเยาวชนในสถานศึกษานำร่องในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลระหว่างวันที่21กรกฎาคมถึง8สิงหาคม2566ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้เพื่อส่งเสริมการใช้ Moral Play และ Moral Pathในการสร้างความรู้ความเข้าใจปลูกฝังพื้นฐานคุณธรรม5ด้านที่จะช่วยยกระดับการพัฒนากล่อมเกลาคุณภาพจิตใจของนักเรียนผ่านการเล่นเกมคุณธรรม
5: วันนี้ต้องขอขอบคุณทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะคะที่มาจัดกิจกรรมดีๆให้กับเด็กในวันนี้นะคะในเรื่องของคุณธรรมก็คือเอาเทคโนโลยี AR กับ VR นะคะก็เห็นกิจกรรมแล้วเนี่ยก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเนื่องจากว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยนะคะในการที่จะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเนื่องจากการสอนแล้วเนื่องการพูดเฉยๆแล้วเนี่ยถ้าเด็กได้เล่นเกมนะคะเด็กก็จะซึมซับแล้วก็นำไปใช้แล้วไปปฏิบัติได้เร็วค่ะทันยุคทันสมัยค่ะต้องขอขอบคุณทางศูนย์คุณธรรมนะคะองค์การมหาชนที่มีกิจกรรมดีๆให้กับโรงเรียนในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ

0: วันนี้ทำให้เข้าใจคำว่าคิดดีมีวินัยใฝ่สุจริตมีจิตอาสารู้ค่าความพอเพียงมากขึ้นค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณที่มาจัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมความดีให้กับนักเรียนในรูปแบบเกมออนไลน์ Modern Touch แล้วก็ Modern Play นะคะผ่านเกมจำลองคุณธรรม5ประการแล้วก็ตามศาสตร์ของพระราชารัชกาลที่9ทำให้นักเรียนได้สนุกและเรียนรู้เสมือนจริงสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณค่ะ

0: ้อยครับ
1: น้องคนดีค่ะและนี่คือรายการ Animal Speak ค่ะเป็นรายการที่จะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวความน่ารักของสัตว์ชนิดนั้นๆ นะคะแต่เฉพาะเทปนี้เท่านั้นนะคะที่เราจะนำเสนอความตื่นเต้นและความน่าสงสารของสัตว์ที่เราจะพาไปดูค่ะ
0: ที่น้องๆและท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะเคยเห็นตามหน้าข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์มาแล้วซึ่งวันนี้นะครับผมน้องคนดีจะพาไปดูว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงมีความน่าสงสารยังไง
1: และอย่างหนึ่งก็คือที่พิเศษที่สุดเลยค่ะ คุณหมออ้อยและหนูจะพาทุกท่านนะคะไปตามติดกับการทำงานของสัตวแพทย์สัตว์ป่าค่ะ
0: น่าตื่นเต้นแน่นอนครับแต่ก่อนอื่นนะครับเพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี Animal Speak
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนี่คุณหมอปอน
2: สวัสดีค่ะ
1: ปองปอน
0: ปอนปอน
2: ปอนเฉยๆค่ะ
1: เฉยๆโอเค
0: คุณหมอปอนทำอะไรอยู่ครับ
2: ก็วันนี้ค่ะมาดูตรวจสุขภาพให้กวางเขาอะค่ะก็ดูว่าลำตัวมีแผลหรือว่ามีอะไรความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าเลยค่ะ
1: คุณหมอต้องคอยดูสัตว์อื่นๆเหรอคะ
2: ค่ะก็ที่สวนสัตว์นี่ก็จะมีสัตว์หลากหลายชนิดไม่ใช่แค่กวางอย่างเดียวเวลาที่คุณหมอมาเนี่ยค่ะคุณหมอก็จะต้องดูสัตว์ตัวอื่นๆด้วยว่าเขามีสุขภาพเป็นปกติไหมการจัดการเป็นยังไงหรือมีอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือเปล่าเนี่ยค่ะก็อย่างเช่นพวกชนีพวกลิงแล้วก็หมีควายแล้วก็จิ้งจอกทีนี้เนี่ยเวลาเข้ามาก็จะต้องสแกนดูว่าเขาเป็นหรือเปล่าป่วยไหมหรือว่ามีเชื้ออยู่ในร่างกายหรือเปล่าเพื่อเราป้องกันว่าเวลาที่คนมาเที่ยวเราจะได้ไม่ติดโรคจากเขา
0: อันนี้เต่าอะไร
1: อันนี้เต่าน้ำ
0: เต่าน้ำใช่คือตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วอยู่ได้ทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำเต่าตัวนี้คนไทยเรียกเขาว่าเต่าญี่ปุ่น
1: ญี่ป
0: ุ่
1: น
0: แต่จริงๆแล้วไม่ได้มาจากประเทศญี่ปุ่นนะนี่มาจากประเทศอเมริกาถิ่นกำเนิดเขาอยู่ที่อเมริกาแต่คนเรียกว่าเต่าญี่ปุ่นเพราะว่าตัวเขาเล็กๆไงตอนมาแบบเต่าแคะเลยเรียกเต่าญี่ปุ่นไม่โตละแต่จริงๆแล้วมันโตนี่ยังไม่โตเลยแล้วก็อีกจริงๆอีกชื่อนึงก็เรียกว่าเต่าแก้มแดง
1: แก้มแดง
0: เห็นป่ะแก้มสีแดงเต่าแก้มแดงเต่าญี่ปุ่นนะครับ
2: นี่เต่าอะไรเอ่ย
1: เต่าเหลือง
2: ใช่เก่งจังเลย
0: ทำไมถึงเต่าเหลืองอ่ะเพราะสีเหลืองใช่ไหม
1: เพราะมันสีเหลือง
0: เก่งมากเลย
2: ใช่แล้วเต่าเหลือง
0: เห็นไหมดูมือเท้าเนี่ยมันจะเป็นเท้าที่แบบถ้าเป็นเต่าบกเท้าจะเป็นอย่างนี้จะเป็นเต่าเพื่อเต่าน้ำหรืออะไรเงี้ยฝ่าเท้าก็จะเป็นมีพังผืด
2: ทีนี้ตัวที่เราจะพาไปดูต่อไปจะเป็นสัตว์สีขาให้น้องคนดีทายดีกว่า
1: สี
2: ดำ
0: สีดำ
2: ขนยาวๆหน่อย
0: แพะ
2: อุ้ย
0: ภูเขา
2: แพะภูเขาไม่ดำนะคะ
0: ไม่ดำ
2: เอ้ยดำเป็นบางตัวอะไรดี
0: เลี้ยงผา
2: ไม่ใช่จมูกยาวๆรู้ไหม
0: ช้างเลยจมูกยาว
2: หมออ้อยไม่เก่งเลยอะ
1: หนูรู้แล้ว
0: อะไรฮะ

0: หมู
1: หมู
0: ป่า
1: เก่งมากหมูป่าเนี่ยมักจะเป็นสัตว์ที่คนทั่วไปมักจะนำมาเลี้ยงบางทีเนี่ยเขาจะโดนหลอกขายมาคนขายเนี่ยจะบอกว่าเป็นหมูแคะเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยจะน่ารักเขาจะมีลายเหมือนเป็นแตงไทยพอโตขึ้นมาไม่ใช่พอไม่ใช่ปุ๊บพอตอนโตขึ้นหมูป่าเขาจะมีนิสัยดุดุกว่าหมู่บ้านค่ะคนก็จะเอามา
2: บริจาค
1: ใช่บริจาคให้กับสวนสัตว์มั่งหรือว่าเอาไปปล่อยบ้างอะไรเงี้ยค่ะนี่ไง
2: สัตว์สีขาที่หมอปอนบอกโอ้โห
0: หมูป่าม
1: ีย
2: าหมอปอนเตรียมอะไรบ้างเนี่ย
1: อ๋อมียาถ่ายพยาธิยาบำรุงค่ะแล้วก็เจาะเลือดโอเคเดี๋ยวเราย้ายของไว้ตรงนู้นกันนอกจากที่จะมีอุปกรณ์กับยาแล้วเนี่ยหมอยังจะต้องมีทีมงานด้วยเพราะว่าหมูป่าเนี่ยไม่ใช่จับง่ายๆเหมือนสุนัขกับแมวนะคะที่แบบว่าวิ่งไปคว้าได้เลยเดี๋ยวลองดูกันว่าพี่เขาจะจับยังไงตอนนี้น่าจะกำลังเลือกอยู่ว่าจะเอาตัวไหนก่อนดีบางทีเขาก็จะเลือกจากตัวง่ายๆก่อน
2: ค่อยๆไล่ไปเยอะ
1: ใช่แล้วก็ไล่ไปทีละตัวทีละตัว
2: จับตัวยากก่อนที่จะหมดแรงก่อนใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ยวจับตัวยากก่อนน้องคนนี้อยากจับไหมคะ
2: ไหวไหม
1: ไหวไหมงั้นเดี๋ยวดูพี่เขาก่อน
0: พี่เขาเริ่ม
1: พี่เขาเริ่มแล้วค่ะคือหมูป่าแล้วเนี่ยค่ะเขามีความดุร้ายกว่าหมู่บ้านโดยเฉพาะถ้าในตัวผู้เนี่ยเขาจะมีเขี้ยวข้างล่างขึ้นมาถ้าสมมติว่าเขากลัวหรือโกรธเขาอาจจะสู้โดยการเอาเขี้ยวนะคะงัดก็ได้ทีนี้ในการจับจะจับยากกว่าหมู่บ้านนิดนึงแต่ทีนี้รู้ไหมว่าทำไมถึงต้องทำ
2: ทำไมครับ
1: ทำการตรวจสุขภาพในหมูป่าจริงๆแล้วหมูป่าเนี่ยเป็นสัตว์ที่ทนทายาทมากทนต่อโรคแต่ว่าทีนี้เนี่ยความทนของเขาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขาปลอดภัยตัวเดียวแล้วตัวอื่นไม่ปลอดภัยคือหมูป่าเนี่ยค่อนข้างเป็นสัตว์ที่บางทีเนี่ยเขาจะเป็นแหล่งรังโรคก็คือตัวเขาเองเนี่ยมีเชื้อแต่ว่าอาจจะแสดงอาการน้อย
2: ๆ
1: หรือไม่แสดงอาการก็ได้ตัวอย่างเช่นที่เราคุ้นๆกันพวกไข้หวัดนกที่เขารับเชื้อเข้ามาแล้วเชื้อเนี่ยเปลี่ยนพัฒนาตัวเองแล้วก็ติดไปสู่คนได้เนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าเรามีการตรวจสุขภาพดีๆหรือว่าดูแลสุขภาพเขาเนี่ยก็โอเคก็ไม่น่าจะเป็นอะไรซึ่งบางทีเขาก็ไม่ได้สนใจว่าจะต้องตรวจสุขภาพซึ่งอันเนี้ยอาจจะเป็นสาเหตุของการแพร่โรคไปสู่คนได้ค่ะ
2: ไปสู่คนไปสู่หมู่บ้าน
1: ใช่หมู่บ้าน
2: สู่สัตว์เลี้ยงอื่น
1: ใช่ค่ะถูกต้อง
2: คือพูดง่ายๆหมูป่าเนี่ยเป็นตัวที่แข็งแรงเขาเลยเก็บโรคได้เยอะไม่โดยที่ไม่แสดงอาการคราวนี้เราก็นึกว่าเขาแข็งแรงดีอยู
1: ่ใช่
2: แต่จริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้แข็งแรงก็ได้
1: ใช่ค่ะนี่จะเป็นภาพบรรยากาศของการทำงานในสวนสัตว์ ซึ่งสวนสัตว์จริงๆแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นการนำสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์ป่าจริงๆมาเลี้ยงอยู่ในกรงเลี้ยงค่ะ โดยที่เราจะต้องมีการจัดการให้กับเหมือนธรรมชาติที่สุดทั้งเรื่อง ที่อยู่อาศัยแล้วก็อาหารทีนี้สัตวแพทย์แล้วก็คนดูแลเนี่ยจะต้องเข้ามาดูแลในส่วนนี้ด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเกิดโรคหรือว่าบางทีถ้าไม่เหมาะสมกับธรรมชาติเขาจริงๆเขาอาจจะมีความผิดปกติเกิดขึ้นได้นะคะซึ่งสวนสัตว์มีประโยชน์ไหมถามว่ามีไหมมีมากเพราะว่าเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะของคนทั่วๆไปแล้วก็เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังจะเป็นแหล่งที่ใช้เพาะเลี้ยงหรือว่าเพาะพันธุ์สัตว์ป่าให้ดำรงสายพันธุ์อยู่ด้วยเพราะอย่างถ้าสมมติว่ามีสัตว์ป่าอยู่ในป่าอย่างเดียวน้องคนดีก็จะไม่รู้เลยว่าหมูป่าเขาเป็นยังไงเวลาเราจับยังไงใช่ค่ะ
2: เป็นไง
1: ทีนี้เป็นที่ที่ทำงานที่หมอปอนทำอีกที่นึงนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยหมอจะพาน้องคนดีเข้าไปดูข้างในข้างในเนี่ยมีสัตว์อยู่มากมายหลายชนิดนะคะก่อนอื่นขอแนะนำก่อนที่นี่เนี่ยชื่อเต็มๆก็คือชื่อว่าศูนย์แรกรับฟื้นฟูกักกันโรคสัตว์ป่าของกลางและสัตว์ต่างถิ่นค่ะซึ่งที่นี่จะเป็นของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะในการรับสัตว์ป่าของกลางที่เวลาคนลักลอบค้าขายเนี่ยแล้วเขาจะส่งมาให้กรมอุทยานแล้วกรมอุทยานอาจจะส่งมาพักฟื้นที่นี่เพื่อดำเนินการต่อไป
0: ค่ะข้างในมีสัตว์อะไรบ้างคะ
1: มีเยอะมากค่ะเดี๋ยวคุณหมอจะพาน้องคนดีไปดู
0: ถึงแล้ว

0: ็จะต้องเปิดแล้วต้องปิดทุกครั้งนะคะต้องการป้องกันไม่ให้สัตว์หลุดและที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะน้องคนนี้ต้องจุ่มเท้าก่อนในนี้จะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกัน
1: หนูจุ่มกันนะ
0: ใช่ค่ะพอรองเท้าน้องคนนี้ไปข้างนอกมาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเข้ามาในนี้ก็ต้องจุ่มเพื่อฆ่าเชื้อก่อน
2: อันนี้ก็เป็นโรงเรือนพักที่พักสัตว
0: ์ใช่ค่ะถ้าเราเห็นจะเป็นกรง2ชั้น
2: ครับ
0: เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์หลุด
2: โอเค
0: ค่ะชั้นแรกไปค่ะในห้องก็จะมีถ้าดูจะมีต้องมีร่องน้ำเพ
2: ื
0: ่อระบายทำความสะอาดเวลาที่จัดการนะคะพี่ๆเขาจะต้องทำความสะอาดทุกวันว
1: ัน
0: ละอย่างน้อยวันละ1ครั้งตอนเช้า
1: น่ารักอ่ะ
0: ใช่ตัวแรกนี้คือเรียกว่าสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกเนี่ยลักษณะเขาจะอยู่ในป่าธรรมชาติเมืองไทยยังมีนะคะแต่ว่าเห็นกองไม้ไหมคะปกติแล้วเขาจะชอบอยู่ในโพรงหรือว่าใน
2: พุ่ม
0: ใช่ในพุ่มไม้จะชอบซ่อนตัวจะกลัวจากคนเพราะฉะนั้นในการที่เราเอามาเลี้ยงในห้องเนี้ยถ้าเราเปิดไม่มีอะไรให้เขาซ่อนตัวเลยเขาก็จะเครียดฉันก็ต้องมีโพรงไม้ให้เขาซ่อนตัว
1: แล้วทำไมมันมาอยู่ที่นี่ได้คะ
0: ก็คืออันนี้ค่ะตอนแรกเนี่ยมีคนเลี้ยงไว
1: ้ค่ะ
0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเนื่องจากการจัดการอาหารที่ไม่ถูกต้องหลังจากนั้นสุนัข ก็เริ่มป่วยเดินไม่ได้เลยทั้ง3ตัวคือเดินไม่ได้เลยกระดูกกระเดี่ยวหักหมดกระดูกอ่อนเนี่ยค่ะเขาก็เลยนำมารักษาพอรักษาแล้วเขากลับไปไม่หายเขาก็เลยเอามาให้เหมือนกับว่ามาให้เรารักษาเองนี่ค่ะ
1: อุ้ยโอ้น่ารักน่ารัก
0: จิ้งจอกตัวนี้นะคะน้องคนดีเกิดเนื่องจากว่าชาวบ้านเนี่ยเขาไปเก็บมาจากในป่าแล้วก็มาเลี้ยงจนกลายเป็นหมาที่เชื่องมากแล้วจนวันนึงเขาก็ไม่อยากเลี้ยงขึ้นมาดื้อเลยเสร็จแล้วเขาก็ไปมอบให้ที่กรมอุทยานค่ะแต่ว่าสุนัขที่เชื่องแล้วจิ้งจอกที่เชื่องแล้วแล้วยังตัวเด็กมากๆไปปล่อยในธรรมชาติย่อมทำไม่ได้เพราะฉะนั้นสุดท้ายก็เลยต้องมาอยู่ที่นี่พอมาอยู่ที่นี่เนี่ยตอนแรกคุณหมอก็ไว้ในกรงค่ะปรากฏว่าเริ่มมีแผลตามเท้าตอนแรกก็หาสาเหตุเอ๊ะเป็นเพราะอะไรปรากฏว่าเป็นเพราะว่าเขาแพ้โลหะแพ้กรงแพ้โลหะก็เลยเป็นเหตุว่าทำไมต้องมาอยู่ที่นี
2: ่
0: ในห้องปูนซึ่งจริงๆแล้วชีวิตน่าสงสารมากถ้าสมมติว่าเขาคนแรกที่นำออกมาจากป่าไม่เอามาเลี้ยงนะคะน้องคนดีเขาก็จะอยู่ในป่าซึ่งในป่าไม่มีโลหะถูกไหมคะก็ไม่มีอะไรให้เขาแพ้ก็จะเป็นดินเป็นต้นไม้เป็นใบไม้เขาก็จะไม่แพ้แล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติอยู่กับแม่ของเขาด้วย
2: แล้วปล่อยเขากันเลียเนี่ยใส่เพราะว่าเขาเลียตัวเองเหรอเขา
0: ก็คือพอเป็นแผลค่ะเขาก็เลียตัวเองเลยพอมีแผลปกติของสัตว์นะคะพอมีแผลเขาก็จะเลียก็เลยต้องใส่ปลอกคอกันเลียด้วย
2: เห็นไหมแทนที่เขาจะได้อยู่ในป่ากลับต้องมาอยู่ในห้องเล็กๆอย่างเงี้ยไม่ควรออกมาเลี้ยงนะแล้วก็น้องคนดีรู้ไหมครับว่าโดยปกติแล้วสุนัขจิ้งจอกเนี่ยเขาไม่ได้เชื่องอย่างนี้หรอกนะ
1: ดุร้ายมาก
2: ดุแล้วก็เก็บตัวมาก
0: ใช่ค่ะเหมือน
2: ไม่แน่นะตัวนี้โตไปอาจจะดุร้ายขึ้นมาก็ได้ตอนนี้อาจจะดูเชื่องแต่สัญชาตญาณสัตว์ป่าเนี่ยเราไม่ควรจะไว้ใจเขาเลย
0: อันนี้เรียกว่าแมวดาวค่ะแมวดาวเนี่ยถ้าดูจากภายนอกหน้าคล้ายๆแมวบ้านไหมคะ
1: หน้าคล้าย
0: แมวบ้านแต่ว่าเขาจะมีลาย
2: เ
0: ป็นจุด
1: ๆเขาปีนต้นไม้เหรอคะ
0: ไม่เหมือนแมวบ้านใช่เขาจะชอบปีนต้นไม้ด้วยค่ะ
2: บางทีก็ชอบอยู่ในกล่อง
0: ใช่อยู่ในโพรงจะเห็นว่าจะทำกล่องไว้ให้เพราะว่าเขาจะชอบอยู่ในกล่องถ้าเราไม่มีกล่องให้เห็นไหมคะอย่างเมื่อกี้จะชอบอยู่ในโพรงไม้เป็นพุ่มๆแต่อันนี้จะชอบอยู่ในกล่องแล้วก็สูงขึ้นมาหน่อยนึงเป็นแมวดาวที่ถูกรถเหยียบมาแต่ว่าเป็นแมวดาวป่าแท้ๆเลยคือออกมาจากป่าเลยทีนี้เนี่ยมีคนที่เข้าไปอะค่ะเขาเอารถเหยียบเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานเขาก็จับออกมาให้เรารักษาหลังจากรักษาเนี่ยพบว่าเขาเดินได้แต่ว่าไม่ค่อยเป็นปกติ 100% ทีเราก็เลยกลัวว่าถ้าเราปล่อยออกไปแล้วเนี่ยค่ะ
2: ใช่อาหารไม่ได้กินไม่ได้ก็จะเสียชีวิตได้
0: ก็จะเสียชีวิต
2: ได้กินเลยมั้ย
0: ได้กินมั้ยคะ
2: ได้กินเลยมั้ยนี่เป็นกลิ่นสาบของเสือ
0: ใช่ค่ะ
1: กลิ่นสุดยอดเลย
2: สุดยอดไหม
0: สุดยอดไหมอ่ะทีนี้มาลองดมอีกกลิ่นนึง
2: นี่
0: ได้กลิ่นไหมคะได้กลิ่นหอมๆไหม
1: หอมอ่ะ
0: ตัวนี้เขาเรียกว่าหมีขอ
2: หมีขอ
0: ค่ะหมีขอเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่สัตว์กลุ่มหมีนะคะเพราะฉะนั้นคนบางคนจะสับสนหลายๆคนจะสับสนว่าเขาคือหมีหรือเปล่าแต่จริงๆคือไม่ใช่เนาะ
2: อีกชื่อหนึ่งชื่อว่าบินตุรง
0: ใช่บินตุรง
2: ข้อ
0: เด่นของหมีขออีกอย่างนึงคนที่เห็นหางเขาไหมคะ เขาสามารถใช้หางเนี่ยในการเกาะจับสิ่งต่างๆได้ดีคล้ายกับมือเลยทีเดียวบางทีเวลาที่เขาปีนต้นไม้เขาก็จะหางจับแล้วก็ห้อยหัวลงมาเดี๋ยวต่อไปฝั่งนู้นนะคะตรงนู้นจะเป็นโซนของนกแล้วก็สัตว์ตัวเล็กๆค่ะตรงนู้นก็จะมีพวกลิงลมหรือนางอายตอนนี้เนี่ยคือเราได้รับนางอายมาเพิ่ม2ตัวแต่ว่าจากเดิมเนี่ยเรามีอยู่1ตัวหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทำการรวมเขาด้วยกันก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องให้เขาคุ้นกับกล่องก่อนแล้วเราถึงจะเอาไปปล่อยข้างในรวมกัน
2: เห็นนางอายไหมเห็นนางอายไหม
0: นี่
2: ดูกล้องนี่เขาติดกล้องเอาไว้ด้วยเห็นปะ
0: อันนี้จะเป็น
2: นี่
1: ค่ะ
0: ค่ะอยู่นี่กล้องเนี้ยก็คือเอาไว้ศึกษาพฤติกรรมค่ะว่าใน1วัน24ชั่วโมงเนี่ยเขาทำอะไรบ้างเขาออกมากินอาหารกี่โมงกินอะไรยังกินอะไรบ้างนะคะ
2: อ๋อก็จะเอาไว้ศึกษาพฤติกรรม
0: ใช่ค่ะ
2: อีกอย่างนะพวกนางอายเนี่ยน่าสงสารมากเลยรู้ป่ะคนดีเขาต้องเอานางอายมายังไงรู้ไหมเขาต้องฆ่าแม่ฆ่าแม่เพื่อเอาลูก
1: เอามาตั้งแต่เล็กๆ
2: ใช่
1: เขาฆ่าแม่ยิงปุ๊บจับลูกออกป
2: ุ๊
1: บเอาไปขายเอาไปเลี้ยงมั่ง
2: ใช่เขาฆ่าแม่เพื่อเอาลูกแล้วพอเขาเอามาขายกันนะเขาชอบตัดฟันนางอายอีกเพราะว่าเขากลัวนางอายกัดเขาก็ตัดฟันพอตัดฟันเสร็จปุ๊บเกิดปัญหาฝีรากฟันเนี่ยตรงเนี้ย
0: ติดเชื้อ
2: เป็นฝีเลยทำให้นางอายกินไม่ได้พอกินไม่ได้ก็ผอมลงเรื่อยๆป่วยแล้วก็ตายอยู่ในป่าก็ดีอยู่แล้วทำไมต้องออกมาเลี้ยงด้วยแล้วอาหารการกินอีกคนชอบคิดว่านางอายกินอะไร
1: นางอายกินกล้วย
2: นี่ไงมันเป็นคนที่ความเข้าใจผิดว่านางอายกินกล้วยนางอายไม่ได้กินแต่กล้วยไงเขากินแมลงเล็กๆเขากินโปรตีนจากเนื้อสัตว์ด้วยกินหลากหลายเหมือนคนอ่ะพูดง่าย
1: ๆนะสงสารน้องนางอาย
0: มี2ตัวนี้นะคะน้องคนดีมาที่นี่เนี่ยตั้งแต่เขาอายุได้2เดือนมาด้วยกันเป็น2พี่น้องเป็นแม่เดียวกันตอนนั้นเนี่ยตำรวจจับมาเนื่องจากว่ามีพ่อค้าค่ะเอาขึ้นหลังรถกระบะแล้วก็จะนำไปขายเพื่อให้เขาไปกินอุ้งตีนหมีแต่ตอนนั้นเขายังเด็กใช่น่าสงสารมากทีนี้เนี่ยตำรวจเขาก็เลยจับมาแล้วก็ส่งมาให้ที่นี่ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะถ้าเห็นก็คือเราจะไม่ค่อยให้คนเล่นด้วยเพราะว่าอนาคตเนี่ยเราจะปล่อยเขาคืนสู่ธรรมชาติจริงค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เลี้ยงให้เขาเชื่องบางทีเนี่ยเราจะสมมุติเอาอาหารไปแขวนให้เขาหาอาหารเองนะคะ
1: แล้วทำไมเราไม่ปล่อยเขาไปเลยล่ะคะปล่อยเขาไปสู่ป่าของเขาไปเลย
2: ถ้าถามจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอปอก็อยากจะปล่อยอยู่แล้วแต่ว่ามันปล่อยไม่ได้ไงเพราะว่าสัตว์ป่าพวกนี้เนี่ยมันเป็นสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายแล้วก็ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาคดีอยู่การที่เราเอาไปปล่อยเขาเนี่ยก็เท่ากับว่าเราเอาของที่ผิดกฎหมายไปทิ้งหรือว่าเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้เราก็จะมีความผิดด้วยคราวนี้เราต้องรอศาลก่อนว่าเขาจะพิจารณาว่าสัตว์ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะสามารถที่จะคือเจ้าของได้ไหมเนื่องจากว่าเจ้าของไม่ผิดเพราะว่าเขาอาจจะมีการกระบวนการตรวจสอบแล้วว่าเป็นสัตว์ที่ถูกกฎหมายแต่บางครั้งเนี่ยถ้าผิดกฎหมายจริงแล้วศาลพิจารณาว่าเจ้าของผิดคราวนี้เขาก็ยกเขาจะให้สัตว์ตัวนี้เนี่ยยกมาให้กับเป็นกรมอุทยานหรือว่าพิจารณาเข้าโปรแกรมการคืนเขาสู่ป่าขบวนการขั้นตอนมันยุ่งยากมากจับออกมาง่ายจะตายเข้าไปในป่าเนี่ยอยากได้ตัวไหนจับออกมาเนี่ยแต่พอผิดกฎหมายขึ้นมาปุ๊บกว่าสัตว์ที่ออกมาเนี่ยจะได้กลับเข้าไปสู่ในป่าเนี่
1: ย
2: บางครั้งเนี่ยต้องอยู่ในกรงเนี่ย10ปีคิดดูบางตัวก็ตายอยู่ในกรงไม่ได้กลับป่า
3: เรื่องทั้งหมดยังไม่จบแค่นั้นครับหมอปอนพาเราไปเก็บมดแดงซึ่งมดแดงเป็นอาหารที่จำเป็นมากสำหรับสัตว์ชนิดนึงกว่าจะได้มดแดงแต่ละตัวลำบากมากครับต้องยอมโดนกัดเล็กน้อยและเมื่อหาเสร็จแล้วก็ต้องทิ้งระยะเวลาจนถึงประมาณ3ทุ่มณเวลานั้นผมก็สงสัยจริงๆครับสัตว์ที่เราจะไปพบคือตัวอะไรกันแน
1: ่โหห้องนี้มันลึกลับจังเลยค่ะแล้วทำไมเราต้องมาเตรียมของแบบนี้ด้วยอะคะแล้วสัตว์ที่เราจะไปดูนี่มันคือตัวอะไรล่ะคะ
0: หมอยังไม่บอกน้องคนดีค่ะเดี๋ยวคุณหมอจะพาไปที่ห้องที่อยู่นะคะเจอไหมคะ
1: โอ้ย
2: ไอ้นี่ไง
1: อยู่นี่ค่ะคุณผู้ชมคะ
0: ตัวอะไรคะ
1: ตัวนิ่มใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะนี่คือตัวนิ่มหรือเรียกว่าลิ้นนะคะชื่อเดียวกัน
2: นี่คืออาหารที่จะเตรียมให้เขาใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะตัวนิ่มเนี่ยเขาจะกินอาหารก็คือพวกมดกับปลวกถ้าเป็นตอนกลางวันเนี่ยเขาก็จะนอนขดอยู่ในกล่อง ไม่โผล่ออกมาแต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะตื่นแล้วก็หาอาหาร
1: อ๋อนี่ค่ะเขาใช้ลิ้นค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค
0: ุ
1: ณผู้ชมค่ะเขาใช้ลิ้นเพื่อจะกดอาหารอ่ะนี่ให้เห็นกันจังๆเลยค่ะ
0: ตัวนิ่มนะคะเวลาเขาจับเนี่ยบางทีจับได้เป็นร้อยๆตัวค่ะแต่ว่ากว่าที่จะมาส่งถึงเราเนี่ยภายใน1อาทิตย์เนี่ยบางทีก็เหลือครึ่งเดียวประมาณ50ตัวแล้วก็จะเริ่มทยอยตายไปอีกเพราะว่ากว่าที่จะถึงมือสัตวแพทย์ก็คือใช้เวลาบางทีอาจจะอาทิตย์2อาทิตย์เป็นอย่างน้อยอย่างที่มาครั้งเนี้ยค่ะหมอได้มาประมาณ33ตัวซึ่งตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่ทั้งหมด3ตัว
4: โ
0: อ้ประมาณ 80% นะคะอัตราการตายรวดเร็วมาก
2: น้องคนนี้คิดดูสิว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีคนเอาไปเลี้ยงในธรรมชาติอ่ะเขาจะหามดให้กินได้ทุกวันไหมเป็นไปไม่ได้เลยเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่เราเลี้ยงเนี่ยก็คือมีปัญหาเรื่องการหามดเหมือนกันนะคะเพราะว่าข้อจำกัดก็คือฤดูกาลด้วย อย่างฤดูนี้เนี่ยพอฝนตกปุ๊บมดก็จะเริ่มน้อยลงเพราะฉะนั้นการหามดก็จะยากขึ้นค่ะเวลาเราเลี้ยงอะค่ะจะมีการปรับสูตรซึ่งจริงๆตัวนิ่มหรือลิ้นเนี่ยไม่ค่อยมีคนที่จะศึกษารวมถึงที่ผ่านๆมาถ้าเป็นสัตว์ป่าของกลางเนี่ยค่ะมักจะไม่ค่อยรอดบอกเลยว่าถึงรอดก็จะอยู่ได้ไม่ค่อยนานทีนี้ด้วยปัญหาที่ว่ามดไม่เพียงพอเนี่ยค่ะบางทีเมื่อกี้จะเห็นที่ถือมาในกระปุกจะเป็นอาหารของสุนัขแต่ว่าเป็นอาหารสุนัขแบบรักษาโรคบางทีเราก็จะต้องมีลองทดลองอะค่ะว่าเอาอาหารอื่นมาลองให้แล้วเขากินได้ไหมแต่เวลาให้เนี่ยก็คือไม่ใช่แค่ว่ากินได้อย่างเดียวนะคะน้องคนดีคือกินได้บางทีเขากินได้แต่ท้องเสียก็เลยต้องเปลี่ยนปรับไปเรื่อยๆนะคะนอกจากเรื่องอาหารแล้วนะคะที่ยากเรื่องที่อยู่อาศัยก็ยังยากอีกเพราะว่าจากข้อมูลเนี่ยน้อยมากเลยที่คนจะเขียนรายงานว่าเลี้ยงยังไงอย่างประเทศไต้หวันเนี่ยค่ะเขาก็เลี้ยงแต่ว่าเขาไม่ได้เลี้ยงในห้องแอร์แต่เราก็คิดว่าเอ๊ะอากาศเย็นอยู่แล้วหรือเปล่าเงี้ยค่ะหรือบางทีเนี่ยชาวบ้านแถวนี้เขาเลี้ยงแต่ว่าเลี้ยงแบบผิดกฎหมายนะคะเขาก็เลี้ยงอยู่ในธรรมชาติธรรมดาซึ่งก็เลี้ยงรอดแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยประมาณเท่าที่ถามมาก็คือประมาณไม่ถึงเดือนเขาก็ปล่อยกลับไปหรือไม่ก็ส่งไปขายทีนี้เราก็ไม่รู้ว่า1เดือน2เดือนเนี่ยควรจะเลี้ยงยังไงกันแน่แต่เท่าที่สังเกตอะค่ะคือหมอก็ลองมาหมดแล้วทั้งเป็นห้องพื้นปูนก็แล้วเป็นพื้นดินก็แล้วมีถ้ำให้ก็แล้วเปิดพัดลมให้ก็แล้วเงี้ยค่ะคือยังไงก็ไม่เหมาะสมสักทีอย่างตอนนี้ก็บอกเลยว่าไม่รู้ว่าห้องที่เป็นตอนนี้ที่อยู่ในห้องแอร์นะคะเราอยู่ในห้องแอร์เนาะแล้วก็เป็นพื้นปูนบอกเลยว่าตอนนี้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าห้องแอร์ที่เป็นพื้นปูนเนี่ยเหมาะสมกับเขาจริงๆหรือเปล่าเพราะจริงๆในธรรมชาติอะค่ะเขาจะขุดรูลงไปในดินลึกประมาณ6เมตรเป็นโพรงลงไปในดินซึ่งเราต้องคิดจำลองเหมือนว่าในดินอากาศเย็นไหมชื้นหรือเปล่าหรือว่าแห้งหรือเปล่าเงี้ยค่ะแล้วปกติเนี่ยในธรรมชาติเขาจะไม่ใช่สัตว์ที่อยู่กันเป็นฝูงตัวนิ่มเนี่ยเขาจะอยู่แค่ตัวเดียวตอนหนึ่งรูหนึ่งโพรงแค่นั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจับมาเยอะๆเงี้ยค่ะแล้วอยู่กันหลายๆตัวเงี้ยมันก็ไม่ใช่ธรรมชาติของเขา
4: เขาไม่ใช่สัตว์ของคงอาจจะเครียดไม่กินอาหารอะไรเงี้ย
1: บางคนอาจจะคิดว่าการที่เขาพาสัตว์ป่าเนี่ยมาเลี้ยงที่บ้านเขาอาจจะเป็นการที่เขารักเขาดูแลเขาแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ท่านผู้ชมทำนะคะอย่างเช่นถ้าบางคนชอบสัตว์ป่าอ่ะเอาสัตว์ป่ามาเลี้ยงจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ผิดแบบสุดๆเลยค่ะมันผิดตั้งแต่ตอนที่เราเอาเขาออกมาจากป่าแล้วค่ะดังนั้นหนูจึงคิดว่าเราควรจะให้เขาอยู่ในป่าบ้านเกิดของเขาให้เขามีความสุขและสนุกมากกว่าค่ะนั่นคือการที่เราได้ช่วยเขาค
2: ่
1: ะ
2: เก่งมากเลยคนดี ถ้าทุกคนคิดได้อย่างน้องคนดีเนี่ยอนาคตเนี่ยสัตว์ป่าก็จะเพิ่มขึ้นในป่าของเราลูกหลานรุ่นน้องของเราก็จะมีโอกาสเห็นสัตว์ป่ามากขึ้น
1: ใช
2: ่
1: ค่ะ
2: แต่น่าสิครับวันนี้เนี่ยเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อน
5: สวัสดีค่ะ

0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
1: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569กันค่ะจากแผนที่อากาศนะคะจะเห็นได้ว่ามีมวลอากาศเย็นค่ะพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนนะคะแล้วก็ภาคอีสานตอนบนในขณะเดียวกันค่ะก็มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมทางด้านตะวันออกของภาคอีสานและก็ภาคตะวันออกทำให้ประเทศไทยตอนบนนะคะมีฝนน้อยค่ะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนทางภาคใต้นะคะมีร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยและทางภาคใต้ค่ะทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะและคลื่นลมทะเลในวันนี้นะคะทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่9ตุลาคมนี้นะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญมุกดาหารศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดภาคใต้ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันตุลาคม2569ภาคเหนือได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์กำแพงเพชรและตราดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางได้แก่จังหวัดลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามรวมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีภาคใต้ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังและในวันที่10ตุลานะคะก็มีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากที่จะมีความเสี่ยงสูงนะคะอยู่ที่ภาคตะวันออกค่ะได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคนะคะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญมุกดาหารศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามค่ะ

ทางด้านของภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสค่ะภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตตรังและสตูลปิดท้ายกันที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะในช่วงนี้นะคะประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะคะขอให้ประชาชนติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุอย่างใกล้ชิดและดูแลสุขภาพแล้วก็ระวังอันตรายนะคะที่จะเกิดจากฝนที่ตกหนักกันไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขอสีหนูไปค่ะ
1: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
2: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
1: นรกเหรอ
2: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
1: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
2: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
2: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
1: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: เฮ้ก็ได้แต่เอามานี่นี่แอนชู
3: พิษณุโลกพุทธศักราช1905
1: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
0: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
1: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเอ็งไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
1: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
4: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
0: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะแก่นแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลยพวกเราไปก่อนนะคะคุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมฆด้วยเมฆด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
0: เย้
1: พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่ไหม
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับคุณครู
4: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเราสี่คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
4: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
1: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
4: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ
1: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะนะ
4: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอาหารสองฐานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
4: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็นร้อยกิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
1: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
4: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
1: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
4: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
5: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
6: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
5: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
4: งั้นเอาอย่างนี้นะ ในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
2: เห็นแล้วดูๆไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
5: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 น.และนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
1: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
5: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาล

0: มากๆเลยล่ะ
1: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
0: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะขึ้นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
1: ELTV ไหนพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
2: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศ

0: ท่านเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
1: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
2: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
3: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างล่ะคะพี่เจ้าหน้าที่
2: หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
1: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
3: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นคงไม่รอดแน่เลย
2: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
1: คล้อยเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
2: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
4: น้องฟ้า
2: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
1: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
2: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
4: ขอบคุณครับ
1: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
0: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: รับ
5: ทราบครับ
0: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควาย

0: ื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
1: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
2: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

0: ลงมาได้แล้วคนเก่ง
1: ครับ
0: ระวังนะลูก

0: ดูลงทางหน่อย
1: ผมเล่นเฉย
0: ๆมากับที่บ้านใช่ไหม
1: ครับแม่นั่งอยู่ที่เจดีย์ของพ
0: ่อฉันออกมาเดินเล่นสูดอากาศตอนเช้าๆน่ะแล้วหนูชื่ออะไร
1: กวิน
0: กวินฉันชอบจังเพราะกวินเป็นได้ทั้งชื่อจริงและชื่อเล่นแปลว่าดีงามจริงๆนะเราทุกคนควรมีความดีอยู่ในความทรงจำเสมออ
1: ันนั้นคืออะไรหรอครับ
0: ฉันได้มาเพราะการช่วยเหลือคนอื่นทำความดีแล้วฉันมีความสุขนะแล้วหนูรู้ไหมว่ามันคืออะไรมันสำคัญมากเลยล่ะถ้าบ้านของเรามีคนดีเยอะๆทุกคนก็มีความสุข
1: ผมอยากมีความสุข
0: หนูพูดเหมือนที่ฉันเคยพูดกับพ่อเลยแล้วเขาก็ตายไปตอนที่ฉันอายุเท่าๆกับหนู
1: ผม7ขวบแล้วครับ
0: รู้ไหมพ่อฉันสอนอย่างหนึ่งที่ฉันจำไปตลอดชีวิตพ่อสอนว่าทำตัวยังไงให้เป็นคนดี
1: ก็บอกทุกคนไง
0: มันไม่ใช่แค่บอกคนอื่นเด็กๆต้องฝึกฝนตัวเองให้มีจิตสำนึกที่ดีมีวินัยมีเหตุผลซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานของความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าในชีวิตหนูต้องเชื่อว่าหนูคืออีกคนหนึ่งที่เป็นคนดีอย่าให้ความเชื่อที่ว่าคนดีตายหมดแล้วกลายเป็นความจริง
1: แล้วทำไมคนดีตายหมดแล้วครับ
0: นั่นเป็นเรื่องไม่จริงไง

0: มอยากเป็นคนดี
1: กว่าหนูจะโตมาเป็นคนดีใช้เวลานานมากๆเลยนะซึ่งจริงๆแล้วเราจะต้องเอาชนะคนไม่ดีอยู่เสมอชนะคนหนึ่งแล้วก็จะไปเจอคนไม่ดีให้เราสู้ใหม่อีกเรื่อยๆตลอดไป
0: แม่บอกว่าพ่อผมเป็นคนดีผมไม่เคยเจอพ่อผมเลยแม่เก็บรูปไว้หมด
1: ทำไมล่ะ
0: พ่อผมร้องไห้ตอนที่ผมคิดว่าเพื่อนๆมีพ่อแต่ผมไม่มีครับ
1: ลองคิดดูสิว่าพ่อของหนูจะภูมิใจมากแค่ไหนที่หนูตั้งใจเป็นเด็กดีชีวิตคือการเติบโตไปข้างหน้าอย่างมีคุณค่าแม้บางครั้งเราจำเป็นต้องบอกลาคนที่เรารักแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะลืมฉันเชื่อว่าพ่อของหนูต้องพูดแบบนี้ถ้าทำได
2: ้กวินกวินลูก
1: เชื่อเถอะว่าแม่จะรู้ว่าหนูอยู่ที่นี
0: ่ครับโตกันผมจะเป็นคนดี
1: ฉันหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นบ๊ายบาย
0: บ๊ายบายสวัสดีครับ

0: ของผมจากไปเพราะตั้งใจทำงานยังไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากทั้งที่มีโรคประจำตัวผมต้องไปจีบเก็บกระดูกในวัดเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งเดียวที่ผมพบพ่อที่นั่น
1: แม
0: ่ก็ได้ไปอยู่กับพ่อในบั้นปลายของชีวิตอย่างที่ตั้งใจส่วนผม65เกษียณมาหลายปีแล้วแต่ยังถูกขอให้ช่วยหน่วยงานของผมจนถึงวันนี้วันสุดท้าย สุขภาพไม่ค่อยดีชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แต่ผมก็หวังว่าจะได้เจอกับพ่ออีกสักครั้งหนึ่งและขอบคุณคำสอนที่พ่อสอนผมในเช้าวันนั้น

0: ันนี้นะครับก็มาที่สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็มาลองเล่นกีฬาชนิดนี้นะครับยิมนาสติกตอนแรกสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับผมอัดนะครับผมก็คือตอนนี้ผมอยู่ที่สมาคมกีฬายิมนาสติกประเทศไทย
1: ค่ะเป็นศูนย์ฝึกนะคะศูนย์ฝึกกีฬายิมนาสติก
0: ความจริงผมตื่นเต้นมากเลยที่จะได้มาลองยิมนาสติกก่อนนี้คือผมเล่นกีฬาอื่นนะครับแล้วจริงๆตอนเด็กๆผมเล่นอย่างเคยเล่นเทควันโดแล้วเหมือนผมก็เคยแบบยืดฉีกขาอะไรนี้ได้เหมือนยิมนาสติกมันก็เป็นกีฬาที่มันต้องใช้ความยืดหยุ่นใช่ไหมแล้วผมก็รู้สึกว่าพอเราไปดูในแบบเวลาเขามีแข่งอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่แบบน่าสนใจแล้วก็สวยงามแต่ว่าผมไม่เคยมีโอกาสได้เล่นเพราะว่าเอาจริงๆมันเหมือนเราไม่รู้ว่าเราจะเข้ามาเล่นกีฬานี้ได้ยังไงครับ
1: กีฬายิมนาสติกจริงๆเป็นพื้นฐานกีฬาทุกชนิดเลยนะ
0: ครับ
1: นะคะเพราะนั้นถ้ามีพื้นฐานกีฬาดีอ่ะพื้นฐานของยิมนาสติกดีไปเล่นกีฬาอื่นก็สบายละ
0: เพราะเรื่องความยืดหยุ่น
1: ใช่ใช่จริงๆแล้วยิมนาสติกเนี่ยที่ตอนนี้สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยเนี่ยดูแลอยู่จะมีอยู่
0: 4
1: ประเภทก็คือยิมนาสติกสินชายแล้วก็ยิมนาสติกสินหญิง
0: สินหญิง
1: ค่ะแล้วก็ยิมนาสติกลีลาแล้วก็ยิมนาสติกแอโรบิกนะคะจะมีรับผิดชอบค่ะอยู่4ประเภทอันนี้ก็คือเราจะเข้าร่วมแข่งขันนานาชาติน่ะก็บ่อยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราคัดนักกีฬาเข้ามาแล้วนักกีฬาจะต้องมาเก็บตัวที่ศูนย์ฝึกนี
0: ้ครับ
1: ซึ่งทางสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยก็จะดูแลนักกีฬาในส่วนนี
0: ้แล้วอย่างจริงๆอย่างนักกีฬาเนี่ยส่วนมากเขาเริ่มต้นจากการตั้งใจมาเล่นยิมนาสติกเลยหรือว่าจริงๆหลายๆคนก็ไปเล่นกีฬาอื่นมาก่อนแล้วค่อยมาเจอยิมนาสติกอ่ะ
1: ส่วนใหญ่ก็คือเจาะจงเล่นกีฬายิมนาสติกโดยตรงเลย
0: โอ้โหนี่คืออุปกรณ์
1: ใช่ค่ะนี่ของผู้หญิงนะคะส่วนใหญ่นี่บาต่างระดับคานทรงตัวนะคะนี่จะเป็นของผู้หญิงแล้วจะมีเบาะฟองน้ำ
0: ผมเห็นจริงๆตอนแรกผมก็รู้สึกว่าน่าเล่นมากเลยยิมนาสติกแต่ว่าในทางนึงมันก็น่ากลัวเหมือนที่แบบเด็กๆหลายคนอาจจะรู้สึกว่าพอเราไม่ได้มีโปรเทคเตอร์แบบป้องกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันคือแบบทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราแล้วก็ใจเราล้วนๆอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่เล่นกับใจกับความกล้าอยู่เหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาถึงต้องบอกว่าถ้าเล่นกีฬายิมนาสติกแล้วเราจะต้องสอนพื้นฐานจากเบื้องต้นเลยค่ะพื้นฐานง่ายๆไปสู่ท่าที่ยากนะคะถ้าเด็กมีพื้นฐานง่ายแล้วมันจะต่อยอดไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าอยู่ๆไปเล่นท่ายากเลยเนี่ยโอกาสเด็กได้รับบาดเจ็บได้เพราะเขายังไม่รู้ว่าพื้นฐานนั้นควรเสริมอะไรควรเล่นอะไรมาก่อน
0: อย่างนี้เดี๋ยวผมเริ่มพอจะต้องเริ่มเช็คสมรรถภาพเบื้องต้นไหมครับก่อนจะเริ่มหรือว่า
1: ครูหลีนะจะชำนาญการมากในเรื่องนี
0: ้
1: เดี๋ยวเราจะให้ครูหลีมาช่วยแนะนำให้ดีกว่าจริงๆแล้วคำว่ายิมนาสติกก็เป็นภาษากรีกอยู่แล้วนะคะแต่สมัยก่อนยิมนาสติกของกรีกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวทุกอย่างไม่ว่าจะการปีนป่ายการขี่ม้าการวิ่งการกระโดดข้ามรั้วอะไรต่างๆเนี่ยนั่นก็คือเขาเรียกยิมนาสติกหมดเลยหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนอย่างเช่นขี่ม้าเขาก็ไปสร้างไม้เป็นรูปเหมือนกับม้านะคะเขาเมื่อก่อนเขาเรียกว่าม้ากระโดดก็คือสร้างเป็นรูปม้าแล้วก็กระโดดข้ามนั่นก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นมาเรื่องของการปีนป่ายอะไรอย่างนี้เหมือนการโหนตัวต่างๆก็ที่มาของการโหนตัวก็จะเป็นเรื่องของการสร้างเป็นบาร์เพราะนั้นแต่ละยุคแต่ละสมัยมันก็จะปรับเปลี่ยนเรื่องของการเคลื่อนไหวถ้าเราศึกษาในเรื่องของการแข่งขันยุคแรกๆของโอลิมปิกหรืออะไรก็แต่จะมีแต่ผู้ชายเล่นเขาไม่ให้ผู้หญิงขึ้นเลยอย่างเช่นเทือกเขาโอลิมปัสอะไรเนี่ยใครที่ชนะจากการแข่งขันโอลิมปิกพวกนี้ก็จะได้ช่อมะกอกนะคะสวมบนศีรษะแล้วนี่ก็มีการปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนเข้าสู่ในยุคปัจจุบันค่อยๆเปลี่ยนเป็นเริ่มมีอุปกรณ์ขึ้นมาเริ่มมีนักยิมนาสติกและประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆขึ้นมาของประเทศไทยนักยิมนาสติกมันเข้ามาได้อย่างไรอันนี้หลักฐานนี้เรายังหาไม่ได้แน่นอนแต่ที่แน่ๆก็คือในสมัยรัชกาลที่5ได้ส่งทหารเนี่ยไปฝึกต่างประเทศในยุโรปจากการฝึกเนี่ยก็คือมียิมนาสติกอยู่ด้วยในการฝึกทหารที่ยุโรปทหารก็เอานำความรู้นั้นกลับมาฝึกในกองทัพไทย
0: ตอนมาถึงเนี่ยก็เจอกับอาจารย์แอดนะครับซึ่งก็เป็นคนที่พาผมแบบเดินไปชมสนามอาจารย์แอดเนี่ยก็เล่าให้ฟังถึงแบบที่มาที่ไปของกีฬาชนิดนี้ว่ากีฬายิมนาสติกเนี่ยมีกี่ประเภทแล้วก็กีฬานี้เป็นยังไงเบื้องต้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ให้ผมแบบพาผมไปเจอกับโค้ชหลีโค้ชหลีสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ผมแต่งตัวเรียบร้อยแล้วครับโอเคไหมครับ
2: นี่คือใช่อ
0: ันนี้คือชุดแข่งเลยถูกไหมครับ
2: นี่เป็นชุดแข่งเลยครับ
0: โอ้
2: มาตรฐานเลย
0: มาตรฐานเลยไม่ค่อยคุ้นแต่ว่ารู้สึกแปลกใหม่กับตัวเองดีเหมือนกันก็จริงๆวันนี้ผมแบบอยากลองเล่นดูครับก็เลยเดี๋ยวเราเริ่มกันยังไงดีครับ
2: เอางี้ผมขอแนะนำนักกีฬานี่เป็นนักกีฬาทีมชาติ
0: ครับผม
2: วันนี้จะมาช่วยผม
0: ได้ครับ
2: ในการเทรนเราด้วย
0: ได้ครับพี่บีมสวัสดีครับ
2: ครับ
0: ฝากตัวด้วยนะครับ
3: ครับผมดีครับ
2: สำหรับการเริ่มเนี่ยเราจะเริ่มจากพื้นฐานจริงๆของยิมก่อน
0: ครับครับ
2: แต่ยังไงก่อนอื่นขอเทสศักยภาพเราก่อนว่ามีความพร้อมแค่ไหนก่อน
0: ได้ครับเรื่องความยืดหยุ่น
2: ใช่ครับขอเช็คความอ่อนตัวก่อน
0: ได้ครับ
2: พร้อมนะครับ
0: พร้อมครับ
2: ฮะ
0: ซึ่งแบบตอนไปเจอโค้ชหลีก็บอกเขาว่าแบบอยากลองก็เลยแบบสิ่งที่พอเราไม่เคยเล่นมาก่อนสิ่งแรกที่โค้ชเขาให้เราทำเนี่ยก็คือการแบบเช็คสมรรถภาพทั้งเรื่องความแบบอ่อนตัวความยืดหยุ่นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อว่าแบบเฮ้ยเราพอจะเล่นได้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วยิมนาสติกเนี่ยมันมีหลายประเภทแล้วก็มันเป็นกีฬาที่มันใช้หลายส่วนในร่างกายแล้วก็จิตใจเขาก็เลยเหมือนพยายามแบบเช็คเบื้องต้นก่อนว่าแบบเฮ้ยกล้ามเนื้อเราโอเคไหมเราพอจะแบบยืดตัวได้ไหมเพราะว่ามันก็เป็นกีฬาที่มันมีความเสี่ยงต่อการเจ็บตัวเหมือนกันก็เลยแบบโอเคเริ่มการแบบเทสกันครับว่าเป็นยังไงบ้างโคหลีก็ให้ผมแบบยืดตัวก่อนแบบกางขาแล้วก็เช็คก็แบบเรายืดได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยครับซึ่งอันแรกที่ทำเนี่ยก็มันไม่ได้180เนาะซึ่งเขาบอกปกติถ้าแบบเล่นยิมนาสติกอ่ะมันควรจะต้องแบบได้180แต่ของผมก็ไม่สุดแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ได้เป็นนักกีฬาไงมันก็จะมีจุดที่แบบเรายังแข็งอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรโค้ชก็แบบว่ารู้เฮ้ยเราทำได้ประมาณนี้แล้วก็เปลี่ยนท่าไปเป็นแบบการก้มแตะเท้าเพื่อเช็คว่าแบบตรงหลังเราแบบพอยืดได้ไหมหรืออะไรพวกนี้ก็แบบได้ลองทำท่านั้น
2: ต่อไปท่าพับตัวครับพับยืดขาไปข้างหน้าฮะแล้วก็ให้มีคนช่วยกดที่หลัง
0: อ๋อโอเคครับ
2: แล้วก็พยายามให้มีอีกหนึ่งคนช่วยจับมือไว้กดโยกไป5ครั้งเงยหน้าครับโอเคครับแบบนี้เรื่อยๆทุกวันนะครับส่วนที่เราย ังไม่สมบูรณ์ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเหนื่อยหรือยังครับ
0: แบบได้ลองหลายท่ามากๆแล้วก็ได้เช็คไปอันต่อไปที่โค้ชหลีให้ทำก็คือเป็นการลองฝึกม้วนหน้าม้วนหลัง
2: ทีนี้พื้นฐานจริงๆของยิมเราจะเริ่มตั้งแต่กลุ่มท่าม้วนกิ้งกระโดดนะครับ3อย่างลองดูก่อนวันนี้จะเป็นยังไง
0: นะครับ
2: เอาเริ่มกลุ่มม้วนก่อน
0: ซึ่งตอนแรกเนี่ยโค้ชก็ให้พี่บีมเป็นคนสาธิตว่าแบบเฮ้ยมันจะต้องมีวิธีการยังไงบ้างแบบเริ่มจากแบบยืนตรงย่อเข่ายื่นแขนก่อนแล้วค่อยม้วนคอลงมาแล้วก็ปล่อยตัวขึ้นไปยืนพอเริ่มเก็ทฟีลแล้วแต่ว่าแบบยังแบบไม่ค่อยคล่องแต่ว่าเดี๋ยวลองฝึกกับตัวช่วยอาจจะเริ่มง่ายขึ้นแต่ว่าพอได้อยู่มันดี
4: ซึ่งก็ได้ลองทำแล้วก็พอทำได้ทั้งแบบม้วนหน้าม้วนหลังอาจจะไม่ได้แบบว่าโหเพอร์เฟกต์แต่ว่าเหมือนพอตอนเด็กเราเคยแบบเรียนเทควันโดมา

0: เราเคยแบบได้มวลหน้ามวลหลังมันก็ยังพอแบบมีพื้นฐานบ้างก็แบบได้ลองทำซึ่งก็โอเคได้ลองสัมผัสเป็นเบสิกเบื้องต้นก่อนที่เราจะไปลุยท่าอื่นๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอได้ลองมวลหน้ามวลหลังเสร็จมันก็จะมีโปรเซสของการแบบกระโดดแบบยิมนาสติกซึ่งอันเนี้ยยากเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นจังหวะเฉพาะเหมือนกันที่แบบเราต้องก้าวปุ๊บแล้วโดดพอเราไม่เคยทำมันจะมีความสับสนว่าขาไหนควรจะต้องวิ่งยังไงควรจะต้องคู่ตรงไหนมันก็จะมีความสับสนตรงนี้ซึ่งก็ได้ลองทำไปประมาณแบบสักระยะนึงก็พอทำได้แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้แบบไม่ได้ดีมากยากอยู่พอแบบเป็นท่าเหมือน
1: เป็นไงครับ
0: ผมว่ามันเป็นแบบเราไม่ค่อยได้ใช้กล้ามเนื้อ
1: การเคลื่อนไหวเราไม่
0: ใช่แล้วมันแบบมัสเซิลมันยังไม่จำด้วยใช่ไหมครับว่าแบบควรจะต้องยังไง
1: ทุกอย่างทุกกีฬาเหมือนกันต้องทำบ่อยๆ
0: ใช่
1: ทำจนสมองสั่งกล้ามเนื้อได
0: ้ซึ่งโคหลีก็บอกเป็นปกติที่แบบเวลาเราไม่เคยทำเนี่ยเราพอมาเริ่มทำมันก็จะติดขัดแบบนี้ซึ่งสิ่งที่นักกีฬาต้องทำต่อไปก็คือการฝึกให้ชินมันคือการสร้างมัสเซิลเมมโมรีให้กับนักกีฬาซึ่งก็ไม่เป็นไรผมมาครั้งแรกก็รู้สึกว่าแบบโอเคเริ่มเห็นภาพมากขึ้นว่าเบสิกของการเล่นยิมนาสติกอ่ะมันมีอะไรบ้างแล้วเราต้องทำอะไรบ้างแล้วหลังจากนั้นก็คือมีโอกาสได้เรียนรู้วิธีการลงวางขาเพราะว่าอย่างที่บอกว่ายิมนาสติกมันเป็นกีฬาที่มันมีโอกาสเจ็บตัวสูงเพราะฉะนั้นเบสิกอีกอันนึงที่สำคัญมากคือการที่เวลาเรากระโดดแล้วเราลงมาเนี่ยเราจะเซฟขายังไงเราจะต้องมีวิธีการยังไงซึ่งโคหลีก็ได้สอนวิธีการให้ผมว่าแบบเวลาลงมาเราต้องแบบปึ๊บงอเข่าเพื่อรับน้ำหนักยังไงทิ้งน้ำหนักยังไงพอทำทั้งหมดโปรเซสวันนี้คือผมก็เจ็บต้นขาขวามากเพราะว่าจริงๆก่อนมาเล่นเนี่ยก็เจ็บอยู่แล้วเหมือนตึงๆอยู่แล้วแล้วก็มีแผลที่เข่าด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบไปล้มมามันก็เลยมันขาข้างเนี้ยพอเราได้เริ่มทำโปรเซสการเช็คสมรรถภาพมันก็มีความล้าแล้วก็เจ็บของต้นขาขวา
2: ก็ตัวนี้ครับ
0: เขาเรียกว่าอะไรตรงเนี้ย
2: ต้นขาตอนนี้ต้นขาขวาผมเริ่มแบบ
1: ตึงมาก
2: เริ่มตึงใช่ก็เลยเดี๋ยวขอพักผ่อนคลายกล้ามเนื้อแป๊บนึง
1: ลองคลายกล้ามเนื
2: ้
1: อ
2: แต่ว่าหมายถึงว่าพักแล้วกลับมาเล่นต่อได้ใช่ไหมคร
1: ับ
2: ขอคลายแป๊บนึงครับ
0: ก็แบบพอมีกล้ามเนื้อที่แบบแข็งแรงอยู่สามารถไปลองอย่างอื่นได้โค้ชหลีก็เลยพามาลองของจริงนะฮะที่เป็นแบบเครื่องที่นักกีฬาเนี่ยเขาเล่นกันจริงๆซึ่งวันนี้ผมก็ได้ลองทั้งหมด3เครื่องด้วยกันซึ่งเครื่องแรกเป็นบาคู่
2: อันนี้เรียกว่าอะไรนะครับ
1: อันนี้เรียกว่าราวคู่
0: อ
1: ๋
0: อราวคู
1: ่ตัวนี้จะมีลักษณะของการค้ำเป็นกลุ่มนึง
0: ครับ
1: การวางด้วยต้นแขนเป็นอีกกลุ่มนึงแล้วก็การห้อยตัวจะเป็นอีกกลุ่มนึงกลุ่มสุดท้ายจะเป็นท่าจบอุปกรณ์ทุกอุปกรณ์จะมี4กลุ่มทั้งหมด
0: ครับ
1: อันนี้เป็นกลุ่มนึงดูลักษณะของการทำของนักกีฬากลุ่มนี้ก็คือเป็นกลุ่มของการค้ำตัวค้ำอยู่บนบาร์อันนี้เรียกไขว้ตัวเฉยๆนี่คือ1ท่าแล้วอันนี้คือกลุ่มที่1อันนี้เป็นอีกกลุ่มนึงก็คือใช้ต้นแขนวางกับบาร
0: ์
1: นี่คือขึ้นหน้าก็ถือเป็น1ท่าขึ้นหน้าแล้วควาย6สูงลองดูกลุ่มที่3อันนี้เป็นอีกกลุ่มนึงก็คือลักษณะของการควายอยู่ใต้บาร
0: ์ครับ
1: ครับนี่พอจังหวะควายดีแล้วก็เริ่มฝึกท่าคือควายเสร็จแล้วโยนตัวไปแล้วก็เอาแขนวางราบเป็นกลุ่มที่2
0: ครับ
1: ยากอยู่ครับเป็นบาร์คู่ที่นักกีฬาค่อนข้างจะฝึกยาก
0: ซึ่งบาร์คู่เนี่ยก็จะเป็นแบบบาร์ขึ้นมาแล้วก็จับซึ่งเขาก็ให้พี่บีมสาธิตท่าว่ามันต้องเล่นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงก็โหพอเห็นแล้วแบบมันสวยนะไม่ถึงว่าเวลาเราดูในทีวีอะยิมนาสติกมันเป็นกีฬาภาพที่แบบโหสวยดูแบบแข็งแรงมากแต่พอเราไปลองทำจริงๆอะมันเหมือนจะง่ายแต่ว่าสุดท้ายแล้วแบบโหมันพอทำจริงแล้วมันมีโหหลายกล้ามเนื้อที่แบบเราต้องใช้แรงเยอะมากแล้วพอเราไม่ได้เป็นคนที่เหมือนออกกำลังกายบ่อยขนาดนั้นเนี่ยการใช้กล้ามเนื้อส่วนเหล่านี้เนี่ยมันก็ยังไม่แข็งแรงมากพอที่จะแบบทำได้ตามเขาอะไรเงี้ย ก็มีโอกาสได้ลองแบบ3ท่าที่เขาบอกมันก็คือการแบบเขาเรียกว่าอะไรจับอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีการแบบใช้วางแขนแล้วก็จะมีการยกตัวขึ้นซึ่งทั้ง3ท่าเนี่ยมันก็จะมีความยากแตกต่างกันตามหลักแล้วมันคือแบบจากท่า1มันต้องขึ้นไปท่า2ท่า3แต่ว่าของผมก็อาจจะทำได้ทีละท่าด้วยความที่เรายังไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้น
1: ขึ้นไปค้ำนะครับ1 2 3อึ๊บลองค้ำเฉยๆก่อนนี่คือยกฉากใช้ได้ลองปล่อยตัวสิครับลองปล่อยตัวโอเคครับโอเคย่อลงย่อแขนลง
2: ย่อแขนลง
1: ย่อแขนลงโอเคแล้วทิ้งตัวลงมายืนปล่อยไปข้างหลังเลยปล่อยเลย
2: ปล่อยข้างหลัง
1: ปล่อยแล้วทิ้งย่อเลยโอเค

0: คครับลงอามแล้วก็ลงยืนทิ้งออกมายืน
1: โหสุดยอดเลยใช้แบบพลังเยอะมากแค่ขึ้นอันแรกก็ยากแล้วแต่ว่าผมว่ามันจังหวะขึ้นแรกน่าจะยากสุด
0: คร
1: ับ
0: จะเป็นจังหวะครับถ้าเราฝึกจนคล่องแล้วไม่ยากแต่ถ้าเรายังใช้จังหวะมันไม่เท่ากันใช่ไม่ถูกต้องมันก็จะยาก
1: แต่ว่าผมแค่รู้สึกพอขึ้นไปตรงนี้กับอันนี้มันคุมง่ายกว่า
0: อันนี้คือง่ายใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: แต่เวลาเล่นท่าจริงมาจากท่าอันนี้เพราะท่าที่เราจะขึ้นไปทำลังกาเนี่ย
1: มันจะต้อง
0: แรงถักจะน้อยมาก
1: อ๋อ
0: ยืดปุ๊บยกหางหน้ากดทำเลยอือหือพร้อมแล้วลงฮึบฮึบทิ้งลงเลย
1: มันรู้สึกอยากเอาชนะแต่ว่ามันเอาชนะไม่ได้อะเพราะว่าโอเคมันเข้าใจมันเพิ่งมาเล่นครั้งแรกแล้วก็เราแบบไม่ได้ฟิตขนาดนั้น ก็เลยยากแต่ว่าก็รู้สึกว่าพอแบบเก็ตแล้วก็รู้ว่าแบบจริงๆถ้าจะต้องเล่นเหมือนต้องฝึกซ้อมอย่างหนักและต่อเนื่อง
0: ใช่ไหมครับ
1: หลังจากนั้นเนี่ยพอได้ลองบาร์คู่เสร็จก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันยังติดใจอยู่เพราะว่าเรากำลังจะเกือบจะทำได้อยากทำไม่ได้สักท่าหนึ่งหรืออยากจะเอาชนะตัวเองอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยได้มาลองเครื่องที่สองซึ่งก็คือสตีลริงเป็นห่วงนิ่งซึ่งอันเนี้ยเขาโคลี่ก็บอกว่าแบบเป็นอันนึงที่แบบว่าค่อนข้างยากก่อนจะเริ่มทำก็คิดว่าแบบเฮ้ยมันดูน่าจะง่ายกว่าเพราะมันดูแบบคอนโทรลอะไรได้อิสระกว่าอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอได้เริ่มลองปุ๊บก็เดินขึ้นบันไดไปยืนรอตรงแท่นก่อนจะจับโคลี่ก็เริ่มให้ลองจากแบบท่าเบสิกไปจับห่วงแล้วก็แบบทิ้งตัวลงมายังไม่ต้องแบบยกตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ลองสวิงตอนแรกผมก็คิดว่าจะง่ายกว่านี้แต่ปรากฏว่าโหไม่ง่ายการสวิงไปมาแบบเคลื่อนไหวแบบที่นักกีฬาเขาทำจริงๆมันยากกว่านั้นเยอะก็แบบได้ลองทำอะไรเงี้ยแต่ก็ทำไม่ได้นะแต่ก็รู้สึกว่าเป็นคนไม่ชอบยอมแพ้ไงรู้สึกว่าอยากทำไม่ได้ก็ลองไปเรื่อยๆแต่ก็ยังทำไม่ได้ดีเท่าไหร่แล้วก็โคหลีก็เลยแบบโอเคไม่เป็นไรมันเป็นครั้งแรกก็เลยให้ผมลองเปลี่ยนท่าเป็นแบบการยกตัวขึ้น
0: นี่คือขึ้นไปคำยกฉากเหมือนกับบาคู่นะครับแต่บนห่วงจะไม่เหมือนกันลองดูนะครับลองดูห้อยแล้วก็หลังคอขึ้นไปคำนะ
1: ครับจริงความน่ากลัวคือการยืนบนนี
0: ้โอเคทีนี้หลังคอดึงขึ้นไปคำโอเคครับเราคอยเซฟนะแล้วลองยกขาดูเป็นไงครับยากไหมลงลง

0: ช้แรงเยอะกว่าเมื่อกี้อีกหลายเท่าเลย
1: ถูกต้องที่ถูกใจมากคือความพยายามเห็นความพยายามที่ถูกใจเลยน่ามาเป็นนักกีฬาแล้วเนี่ย
0: หลังจากที่ได้เล่นไอ้ห่วงนิ่งแล้วเนี่ยก็มาลองอันสุดท้ายครับซึ่งก็คือม้าหูแต่ว่าม้าหูจริงๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันถ้าเราไม่เคยทำโค้ชหลีก็เลยให้ผมมาฝึกเบสิกก่อนของอันนี้ซึ่งก็คือหน้าตาเป็นประมาณนี้มันเหมือนดอกเห็ดที่แบบว่าเราฝึกเบสิกการแบบบาลานซ์ตัวเองการวางมือการทิ้งน้ำหนักให้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ตอนแรกผมรู้สึกว่าดูยากมากเลยเพราะว่า

0: มันเหมือนอันอื่นเรายังมีอะไรที่แบบใช้แรงค้ำไว้ได้แต่อันนี้มันคือเหมือนมันใช้แรงจากแขนเราทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันคือการหมุนรอบแล้วขาเราก็ต้องมีการใช้กล้ามเนื้ออะไรเงี้ยตอนแรกผมรู้สึกว่าโหอันนี้แบบยากแบบน่าจะยากที่สุดในความรู้สึกแรกนะก็เลยแบบโอเคโคลีก็เริ่มจากให้ผมแบบให้ดูพี่บีมทำก่อนว่าทำยังไงอะไรเงี้ยดูโปรมากแล้วผมก็แบบโหยิ่งเห็นแบบเขาทำแบบจะทำได้หรอวะอะไรเงี้ยแต่ว่าโคลีก็บอกอ่ะให้ลองดูก็เลยเริ่มจากแบบการฝึกให้เริ่มการถ่ายน้ำหนักด้วยการแบบอ่ะลองแบบยกขาดูแบบเอ้ยเอาขาไปข้างหน้าเป็นยังไงเอาขาไปข้างหลังเป็นยังไงถ้าเราเริ่มหมุนเนี่ยมันจะเป็นยังไงการแบบเปลี่ยนแบบการถ่ายน้ำหนักระหว่างแบบที่เราหมุนเนี่ยเปลี่ยนมือเนี่ยมันเป็นยังไงก็เลยลองแล้วก็พอเราลองแป๊บนึงเราก็เริ่มแบบเก็ตฟิลแล้วว่าอ๋อมันเป็นประมาณนี้ด้วยความเป็นคนชอบเอาชนะเนาะมันก็แบบเริ่มแบบเอ้ยเหมือนจะได้ครึ่งรอบแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแต่ว่าสุดท้ายเราแบบพอมันเหมือนกำลังจะเริ่มแบบสำเร็จครึ่งรอบของเราก็ดันแบบแผลเปิดก่อนเป็นแบบแผลที่แบบเราไปล้มมาแล้วก็เหมือนเลือดมันก็แบบทะลักแบบสะเก็ดที่แบบมันปิดแล้วอะไรเงี้ยมันก็ดันเปิดออกมาพอดีก็เลยเสร็จสิ้นภารกิจของวันนี้ครับแล้วจริงๆอย่างโค้ชหลีครับโค้ชหลีแบบมองว่าเราหลงรักอะไรในกีฬานี้ครับ
1: ครับจริงๆมันเป็นความท้าทายเป็นความผัดผลของผู้ชายผู้ชายที่ชอบเด็กๆชอบวิ่งเล่นตามท้องไร่ท้องนาอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: มันก็ได้ดูหนังบ้างได้เห็นคนทำในหนังอย่างเงี้ยรู้สึกมันท้าทายมากแรกๆก็มั่วไปเรื่อย
0: ๆครับ
1: แต่จนมาเจอครูพละเมื่อก่อนเขาเรียนเขามีหลักสูตรที่เรียนวิชานี้โดยเฉพาะ
0: ครับ
1: ก็เลยเข้าไปเรียนอยู่แล้วก็เจอครูพละ
0: แต่ว่ามันเริ่มต้นมาจากเราเห็นแบบวิชวลเห็นหนังเห็นการแบบตีลังกาอะไรพวกนี้
1: ใช่เริ่มต้นจากตรงนั้นคือเราไม่เบื่อไงเหมือนเราเล่นท่านี้ได้แล้ว
0: ครับ
1: อ้าวมันยังมีต่อได้อีกเพราะนั้นเราไม่ได้หยุดความก้าวหน้าไม่หยุดความอยากของเรา
0: อ่
1: ะมันก็ไปเรื่อยๆหาความสิ้นสุดไม่ได้
0: ครับเรื่องจริงอย่างโคลีอยู่กับยิมนาสติกมาถ้ารวมๆแล้วกี่ปีแล้ว
1: 30
0: ปีทุกวันนี้ยังแบบแฮปปี้เหมือนเดิมไหมคร
1: ับมันก็คนละบรรยากาศ
0: พอเราเปลี่ยนบริบท
1: คนละบรรยากาศการเป็นนักกีฬาเนี่ยมันคือความท้าทายกับตัวเราเอง
0: ครับ
1: แต่การเป็นโค้ชมันเหมือนกับต้องดึงให้นักกีฬาเราก็ไม่แน่ใจว่าใจเขาประมาณไหนบางคนก็ไปได้ดีบางคนก็ท้อก่อนอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ซึ่งเราต้องใช้วิธีการหลากหลายมากมันไม่เหมือนกับเราบังคับเอง
0: ครับ
1: แต่นี้เราคือต้องไปบังคับเขาหาวิธีการหลอกล่อเขาให้เขาดีขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งยากกว่า
0: แล้วทำไมเรายังรู้สึกว่าพอเราเจอความยากตรงนี้ทำให้เรายังแบบเฮ้ยอยากทำต่ออะไรเงี้ย
1: คือจริงๆเรามีศักยภาพระดับหนึ่ง
0: ครับ
1: ศักยภาพก็คือด้านทักษะด้านความแข็งแรงด้านความอัดตัวของตัวเราเองเนี่ยมันยังไม่ถึงจุดคือเราเป็นคนที่ฝึกโดยไม่มีครูสอนใช่ไหมพอถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกว่าทั้งที่มันมีอะไรข้างหน้าตั้งเยอะแต่เราไปไม่พอไม่ถึงพอเรามีโอกาสมาจับในกีฬาเราก็อยากส่งจุดนั้นไปจุดที่เราไม่มีโอกาสเราอยากให้เขามีโอกาสอะไรอย่างเงี
0: ้ยครับแล้วอย่างแบบพอคนหลีทำมาเรื่อยๆตอนนี้มีภาพไหมครับว่าอยากเห็นยิมนาสติกไทยเนี่ยไปสู่จุดไหน
1: ครับตอนนี้เรามีโอกาสได้ไปต่างประเทศมากขึ้นได้ไปในเกมใหญ่ๆมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นชิงแชมป์โลกไม่ว่าจะเป็นระดับเอเชียนเกมซีเกมนะครับเราไปเห็นนักกีฬาต่างชาติเนี่ยเขาไปไกลกว่าเราเขามีอุปกรณ์ที่ส่งเสริมกับการฝึกมากกว่าเรา
0: ครับ
1: นะครับตรงนั้นที่เราต้องพัฒนาตัวเองไปหาเขาแล้วก็เป็นความท้าทายว่าจากเคยที่ไทยทำได้ระดับนี้ถึงแม้จะเป็นความสำเร็จแต่ความยากเนี่ยมันไปอีกต่างประเทศก็ไปอีกระดับแล้ว
0: ครับ
1: เราก็คืออยากเอาตรงนี้ไปหาจุดนั้นให้ได
0: ้
1: นั่นคือความต้องการตอนนี้การซัพพอร์ตเรายังจริงๆคือไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าองค์ประกอบหรือการของเราเนี่ยมันไม่เหมือนเดิ
0: ม
1: มันต้องใช้อะไรเข้ามาช่วยเยอะไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์การเซฟต่างๆต้องเยอะกว่านี
0: ้
1: ครับต้องการลงยิมที่สมบูรณ์กว่านี
0: ้ครับพอโค้ชหลีอยู่กับสิ่งนี้มาอะไรเงี้ยโค้ชหลียังอยากให้มีคนใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับ
1: ต้องการมา
0: คนที่สนใจหรือรู้จักคร่าวๆแล้วเขาอยากลองมาเล่นนะครับจริงๆมันสามารถเริ่มต้นที่ไหนได้ต่อให้แบบเราไม่ได้เป็นทีมชาติแต่อยากเริ่มจากแบ เล็กๆทำความรู้จักกีฬาเนี่ยครับ
1: คือตอนนี้จริงๆมันก็น้อยลงนะแต่มันยังพอมีอยู่แล้วก็ตอนนี้มันเกิดธุรกิจที่แต่ละสโมสรเนี่ยเขาเริ่มสร้างตัวเองก็คือเก็บเป็นค่าเรียนนะคร
0: ับ
1: แต่ว่ามันจะเริ่มจากอุปกรณ์สองอุปกรณ์ที่เขาหาง่ายหน่
0: อ
1: ยเขาก็จะเริ่มสร้างเป็นพื้นฐานเฉย
0: ๆ
1: ขึ้นมาก่อนอย่างใต้ก็มีที่สงขลาเขาก็จะมีสโมสรของเขาสร้างอยู่ทางเหนือก็ที่เชียงใหม
0: ่
1: ที่สุโขทัยอันนี้เป็นมหาลัยซ
0: ึ่
1: งเด็กก็จะฝึกในมหาลัยเลยที่กทมนะครับกทมก็มีก็จะมีศูนย์ฝึกก
0: ็
1: ไปสมัครเป็นสมาชิกได้เลยนะครับถ้าสนใจแล้วก็ที่กกท.เองก็มีกกท.นี่ตอนนี้เริ่มหาครูเข้าไปสอนแล้วก็มีการเรียนการสอนอยู่ทุกวันก็สนใจก็ไปสมัครที่กกท.ได้เลย
0: จริงวันนี้ผมแฮปปี้มากครับได้มาลองขอบคุณโ
1: ค
0: หลี่มากๆท้าทายครับรู้สึกว่าจริงๆถ้ายังไม่แผลเปิดนี่ก็
1: จะต่อใช่ไหม
0: อยากลองต่อรู้สึกว่ามันกำลังเริ่มแบบจับทางได้แล้วกับจริงๆแบบถ้าได้ลองเรื่อยๆผมคิดว่าน่าจะแบบอยากเอาอีกอ่ะก็ถือว่าแบบวันหลังๆอะไรเงี้ยถ้าแบบ
1: มีโอกาสมาได้เลยครับ
0: ครับผมเพราะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ
1: ยินดีครับยินดี
0: จริงๆยังติดค้างใจอยู่นะรู้สึกว่าแบบมันเหมือนกำลังเริ่มได้แล้วอ่ะแบบถ้าได้ต่ออีกนิดนึงอ่ะรู้สึกว่าแบบน่าจะพอทำได้หนึ่งรอบอ่ะเพราะรู้สึกว่ามันคือกีฬาที่แบบพอเราเริ่มเก็ตจังหวะนิดนึงอะไรเงี้ยมันจะเริ่มแบบเข้าใจซึ่งก็เสียดายที่วันนี้ดันเจ็บก่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้ววันนี้ผมแฮปปี้มากที่ได้มาเล่นยิมนาสติกแล้วก็ได้เห็นแบบทุกอย่างเลยทั้งแบบอุปกรณ์ทั้งแบบได้เข้าใจในรูปแบบของมันมากขึ้นได้มาสัมผัสจริงๆได้มาลองจริงๆได้ได้เจอเสน่ห์ของมันจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้แบบแฮปปี้แล้วก็รู้สึกว่าพอคุยกับโค้ชหลีก็รู้สึกว่าแบบอยากให้กีฬาเนี้ยได้รับการซัพพอร์ตมากๆเพราะว่าจริงๆมันเหมือนด้วยมันเป็นกีฬาที่มันต้องใช้อุปกรณ์เยอะหวังว่าสักวันนึงแบบกีฬาเนี้ยจะได้รับการซัพพอร์ตจากแบบทุกๆฝ่ายนะครับแต่ว่าวันนี้แฮปปี้มากนายทำดีมากวันนี้เราได้ภาพที่ดีมากเราได้แผลด้วยสุดยอดไปเลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV และนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมครับสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชิตนัยมีชัยเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งจนถึงสี่โมงเย็นทางไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนนี้ครับเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรมาฝากกันบ้างชมก่อนเลยครับหนีร้อนไปช่องเย็นที่หุบเขาอุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรด้วยความพิเศษทางธรรมชาติมีอุณหภูมิเฉลี่ยไม่เกิน20องศาเซลเซียสตลอดปีวิถีชาวบ้านลุ่มน้ำชีจังหวัดยะโสธรกับคุณปัญญาล่อปลาด้วยกล่องเยาะก่อนล้อมวงกินข้าวป่าริมลำห้วยได้ปลาได้ผักในหน้าแล้งนี้สันสนีพลอยวิไลพาชมอดีตหนุ่มโรงงานลาออกปรับพื้นที่บ่อกุ้งทำเกษตรพร้อมแก้ปัญหาดินเค็มด้วยศาสตร์พระราชาที่จังหวัดสมุทรสงครามหยุดยาวกันอีก3วันนะครับคุณผู้ชมมีที่ท่องเที่ยวกันแล้วหรือยังวันนี้ทุกทิศทั่วไทยครับจัดแหล่งท่องเที่ยวพร้อมที่กินมาฝากนะครับเริ่มจากเที่ยวทะเลยอดนิยมในช่วงนี้กันก่อนมีเกาะเล็กๆที่หาดแหลมแม่พิมพ์จังหวัดระยองครับบางช่วงเนี่ยเดินจากหาดแล้วก็เดินไปถึงเกาะได้เลยนะครับนี่ทะเลแหวกแล้วก็แลนด์มาร์คเด่นตาที่สุดของชายหาดแห่งนี้ครับพื้นที่เกาะขนาดเล็กโดดเด่นตัดกับผืนน้ำสีฟ้าชาวบ้านเรียกกันว่าเกาะขี้ปลาอยู่ห่างจากชายหาดแหลมแม่พิมพ์อำเภอแกลงจังหวัดระยองประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นเกาะที่มีความสวยงามตามธรรมชาติตัวเกาะเดี๋ยวจะแยกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งมองดูจะคล้ายนกอีกส่วนหนึ่งก็จะมีช่องทะลุเวลาน้ำลงสามารถพายเรือลอดไปได้ครับและที่เรียกกันว่าเกาะขี้ปลาก็อาจจะมาจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเกาะที่มีขนาดเล็กเชื่อว่าน่าจะเล็กที่สุดในอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับแต่กลายเป็นแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวจะได้มาเปิดประสบการณ์ซึ่งการขึ้นไปบนเกาะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมนะครับเพราะว่าตั้งอยู่กลางทะเลจะเสียเฉพาะค่าเรือเท่านั้นแต่ช่วงเวลาในการท่องเที่ยวครับจะมีช่วงเวลาตามธรรมชาติที่น้ำทะเลจะลดลงต่ำมากๆจนกลายเป็นทะเลแหวก
1: เดือนพฤษภาคมเนี่ยน้ำทะเลจะแห้งค่ะแห้งแบบถึงเกาะขี้ปลาเลยอ่ะ
2: วันที่เท่าไหร
1: ่แต่ว่าประมาณวันที่7ถึง17พฤษภาคมแต่ต้องมาตอนเช้านะฮะเช้าหมดอ่ะน้ำจะแห้งมันถึงเกาะขี้ปลานู่นเลยนะเสร็จแล้วก็เป็นหลายชั่วโมงนะกว่าจะขึ้นอ่ะมันจะมีปะการังที่สวยมากตรงนี้อ่ะเป็นแถวเป็นแนวเลยนะฮะปะการังสวยสวยจริงๆแต่ว่าเขาอนุรักษ์นะไม่ให้สมัยก่อนคนขโมยขึ้นไปเล่นสวยๆอ่ะ
0: และเมื่อขึ้นมาบนเกาะแล้วครับมีถ้ำมีหาดทรายเล็กๆให้เดินเล่นถ่ายรูปหรือว่าใครจะดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นหรือว่านั่งตกหมึกตกปลาก็ได้ทั้งนั้นนะครับเพราะว่าบนเกาะนี้เป็นที่อยู่อาศัยของนกทะเลค้างคาวแล้วก็สัตว์ทะเลกุ้งหอยปูปลาอีกหลายชนิดครับช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ำทะเลลดลงไปไกลจนเกือบถึงเกาะครับแล้วว่าถ้าหากชอบความตื่นเต้นเนี่ยก็มีผู้ประกอบการเรือสปีดโบ๊ทแล้วก็บานาน่าโบ๊ทไว้บริการมีอยู่17ลำราคาเท่ากันหมดนะครับเพราะว่าเทศบาลสุนทรภู่เนี่ยกำหนดไว้เป็นมาตรฐานครับ
3: สามารถเข้ามาดำน้ำได้ดูปะการังได้มาถ่ายรูปได้อะไรเงี้ยครับถ้ามาบานาน่าโบ๊ทเนี่ยจะคนละ200บาทต่อรอบนะครับถ้าคนอยากไหนอยากดูนานๆก็จะเป็นคนละครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงก็ได้บางลูกค้ามาอยากอยู่นานๆอะไรเงี้ยครับเขามาเห็นแล้ว

0: สวยใช่ไหมไม่อยากกลับไงครับก็มีอยู่ชั่วโมงนึงก็มีครับชั่วโมงก็3,500 3,500อยู่ชั่วโมงทำน้ำเต็มอิ่มเลยไงครับ
1: และบางช่วงเวลาน้ำยังลงต่ำได้มากกว่าที่เห็นอีกนะครับคุณผู้ชมจนสามารถเดินจากหาดแม่พิมพ์ไปที่เกาะขี้ปลาได้เลยไม่ต้องนั่งเรือไปด้วยซึ่งหาดแหลมแม่พิมพ์ถือเป็นชายหาดที่ไม่เคยเงียบเหงานะครับเพราะว่าขึ้นชื่อเรื่องน้ำทะเลใสหาดทรายขาวสะอาดแล้วก็ร้านอาหารครบครันและยังเป็นสถานที่จัดแข่งกีฬาทางน้ำอยู่เสมอครับวันหยุดนี้ผมแนะนำคุณผู้ชมนะครับไปจัดทริปแล้วก็เที่ยวที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองกันนะครับสักประมาณ3วัน2คืนกำลังดีครับยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายอย่างทั้งทุ่งโปร่งทองแล้วก็สวนพฤกษศาสตร์ธรรมชาติแห่งภาคตะวันออกแล้วก็จุดที่เป็นแหลมชมวิวนะครับแหลมสนแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอีกมากมายทีเดียวครับต่อกับบรรยากาศฟ้าใสทะเลสวยไม่แพ้กันที่จังหวัดตรังนะครับในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมนอกจากทรัพยากรสวยๆแล้วนะครับที่นี่ยังเป็นโบราณคดีชุมชนชาวประมงยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่หาชมได้ยากด้วยแล้วก็น่าศึกษาครับมีภาพเขียนสีรูปปลา2ตัวแล้วก็สัตว์โบราณอายุกว่า 2,000 ปีเป็นจุดชมวิวยอดนิยมครับการจะไปชมภาพเขียนสีอายุ 2,000 ปีต้องเดินทางไปที่เขาแบนะบริเวณหาดเจ้าไหมตำบลไม้ฝาดอำเภอสิเกาจังหวัดตรังลักษณะเขาเนี่ยเป็นเขาลูกโดดนะครับมีลักษณะคล้ายกระโดงฉลามบริเวณด้านบนมีความสูงหลายร้อยเมตรและเป็นเขาหินปูนที่มีความแข็งแกร่งมากนะครับซึ่งภาพเขียนสีอยู่ที่หน้าผาเขาแบนะตั้งอยู่กลางทะเลติดกับชายฝั่งหาดเจ้าไหมเป็นรูปปลา2ตัวลักษณะหันหัวเลแล้วก็รูปสัตว์คล้ายหัวเสือครับเขียนด้วยหมึกสีแดงซึ่งกรมศิลปากรประเมินว่านี่เป็นภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์ประมาณ 2,000 ถึง 4,000 ปีมาแล้วครับ
2: อันนี้คาดว่าสมัยก่อนนะครับน่าจะเป็นพื้นที่ของชาวประมงที่มาหลบลมเอาเรือมาหลบลมนะครับแล้วก็มีการภาพเขียนภาพประวัติศาสตร์ไว้บริเวณนี้นะครับนอกจากเขาไปนะแล้วนะครับบริเวณโดยรอบเรืออาวุธคงหรือว่าอาวขามก็จะมีภาพลักษณะคล้ายๆกันมีการพบเครื่องปั้นดินเผาลักษณะคล้ายๆมีชุมชนโดยรอบอยู่จำนวนนี้ครับ
3: เชื่อว่าคนเมื่อก่อนก็มาจอดพักเรือที่นี่
2: ใช่ครับใช่ครับลักษณะชุมชนก็คือชุมชนที่มาหาปลาบริเวณนี้นะครับเอาเรือมาหลบลมเพราะว่าลักษณะเขาไปนะก็คือบริเวณนี้เป็นพื้นที่เวิ้งนะครับดูจากลักษณะเป็นเวิ้งแล้วก็สามารถบริเวณหน้ามรสุมก็เรือเข้ามาหลบลมแล้วก็มีการเขียนสัญลักษณ์ต่างๆบริเวณภูเขาที่เรือจอดนะครับ
1: นอกจากจะมีภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์แล้วนะครับยังพบนกป่าชายเลนบินมาหากินอีกหลายตัวสามารถพบได้ทั้งวันสร้างความสวยงามให้กับเขาลูกนี้จนกลายเป็นแหล่งดูนกที่นักถ่ายภาพนกเนี่ยไม่ควรพลาดอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดตรังนะครับและมีหอยอีกหลายชนิดอาศัยอยู่กันอย่างอุดมสมบูรณ์ด้วยครับวันปกติเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวนับร้อยคนนะครับส่วนวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันนักขัตฤกษ์เนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวนับพันคนต่อวันเพราะว่าสามารถมากางเต็นท์นอนได้เล่นน้ำทะเลก็ได้แล้วมีหอชมพายุช่วงน้ำขึ้นเต็มที่ท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อุทยานตลอด24ชั่วโมงอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมครอบคลุมพื้นที่2อำเภอครับคืออำเภอกันตังและอำเภอสิเกามีหาดทรายขาวนวลเรียงรายยาวไปตามชายฝั่งประมาณ20กิโลเมตรทิวสนทะเลตามธรรมชาติที่สวยงามมีป่าชายเลนหญ้าทะเลและก็เกาะแก่งต่างๆเป็นเขาหินปูนที่มีรูปแบบเฉพาะตัวแตกต่างกันไปครับและสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณอุทยานมีทั้งหาดปากเมงหาดฉางหลางหาดยาวหาดหยงหลิงหาดสั้นหาดเจ้าไหมถ้ำเจ้าไหมปัจจุบันนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยที่มาชมในเขตอุทยานเป็นส่วนมากครับนอกจากได้ชมความสวยงามทางธรรมชาติแล้วนะครับที่นี่เนี่ยยังมีศูนย์ศึกษาธรรมชาติทางทะเลที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องหญ้าทะเลซึ่งกำลังมีประเด็นในโลกโซเชียลกันอยู่ที่เราได้เห็นปรากฏการณ์หญ้านึ่งนะครับซึ่งเกิดจากปัญหาภาวะโลกร้อนจนทำให้หญ้าทะเลเนี่ยตายลงไปเยอะทีเดียวก็กำลังหาทางแก้ไขแล้วก็ฟื้นฟูเรื่องนี้กันอยู่ครับนอกจากสีสันความสดใสทางทะเลแล้วนะครับยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่อากาศเย็น17องศาเซลเซียสนะครับคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อว่ายังหาได้ในสภาวะอากาศช่วงนี้แต่นี่เป็นความพิเศษทางธรรมชาตินะครับกับช่องเย็นที่อยู่ในหุบเขาที่อุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเรียกกันว่าช่องเย็นเพราะว่าทั้งปีเนี่ยจะมีอุณหภูมิไม่เกิน20องศาเซลเซียสครับ อากาศเย็น17องศาจริงหรือเปล่ายืนยันด้วยสายหมอกและการแต่งตัวของนักท่องเที่ยวเลยนะครับคุณผู้ชมนี่คือแหล่งหลบร้อนที่กำลังมาแรงในโซเชียลเรียกขานกันว่าช่องเย็นอยู่ที่อุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่2จังหวัดนะครับคืออำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรและอำเภอแม่วงอำเภอแม่เปิมจังหวัดนครสวรรค์สอบถามข้อมูลกับนายคมสันบานีการหัว

0: หน้าอุทยานแห่งชาติแม่วงว่าทำไมที่นี่ถึงกลายเป็นช่องเย็นไปได้แล้วอุณหภูมิ17องศานะครับก็ได้คำตอบว่าช่องเย็นกิโลเมตรที่39นี้ครับที่93นี้ครับเป็นลักษณะเป็นช่องเขามีลมพัดผ่านตลอดทั้งปีเลยคือด้านหนึ่งเนี่ยไปรับลมจากพื้นป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางอีกด้านหนึ่งรับลมมาจากอุทยานแห่งชาติคลองลานและอุทยานแห่งชาติคลองบางเจ้าทำให้ช่องเย็นมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีต่ำกว่า20องศาเซลเซียสนะครับแม้จะอยู่ในฤดูร้อนขณะนี้ก็ยังเย็นสบายเมื่อขึ้นไปบนแหล่งท่องเที่ยวช่องเย็นแล้วก็ขุนน้ำเย็นนะครับรับรองได้ว่าจะได้สูดอากาศกำลังดีครับนอนชิลๆกลางเต็นท์นี้ใต้เมฆหมอกปกคลุมชมวิวป่าเขาฟังเสียงนกร้องช่องเย็นก็เลยกลายเป็นจุดกลางเต็นท์อีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนกันนะครับซึ่งนอกจากจะมารับอากาศเย็นๆแล้วบริเวณนี้ก็ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นที่สวยงามนะครับแล้วก็ยังเป็นแหล่งดูนกนานาชนิดด้วยมีนกเงือกคอแดงนกภูหงอนพม่าแล้วก็นกต่างๆอีกหลายชนิดและสำหรับคนที่รักพืชพันธุ์ไม้ครับที่ช่องเย็นนี้ก็มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติพืชพันธุ์ไม้ต่างๆด้วยครับตลอดทั้งการเดินทางเที่ยวน้ำตกอีกหลายแห่งมีน้ำตกแม่ริวาน้ำตกแม่กีน้ำตกแม่กระสาแล้วก็แก่งผานางคอยแวะชมวิวที่จุดชมวิวกิ่วกระทิงแล้วก็ช่องเย็นนะครับรวมทั้งบริเวณบ้านพักที่ทำการอุทยานก็มีกิจกรรมเดินป่าพิชิตยอดเขาโมโกจูยอดเขาสูงที่ใช้เวลา3วันเดินเท้าไปกลับครับ
1: แรกเลยเป็นไงครับบรรยากาศที่ช่องเย็นในวันนี
2: ้วันนี้อากาศเย็นดีค่ะ
1: ครับ
2: เย็นมากเย็น
3: มีปอกแตกนิดหน่อยฝนปอกแตกนิดหน่อย
1: เที่ยวนี่ที่ช่องเย็นเป็นไงบ้างครับเนี่ยมากี่วันแล้วครับ
4: เพิ่งมาวันนี้ค่ะ
1: รู้สึกเป็นเคยมาไหมครับ
5: เคยมาแต่ยังไม่เคยมานอนครับ
1: ไม่เคยมานอน
5: ไปกลับเฉยครับ
1: แล้วคืนนี้จะมานอนลองทดลองร้อนข้างล่างแล้วก็จะเย็นข้างบน
5: ใช่ใช่ครับเห็นในทิกตอกเขาแชร์กันก็เลยมา
0: ช่วงที่เหมาะมาท่องเที่ยวคือช่วงฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงกุมภาพันธ์นะครับอากาศจะยิ่งเย็นกว่านี้อีกมากด้วยนอกจากนี้ครับช่วงเวลากลางวันนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ใช้เวลาว่างเดิมขึ้นภูสวรรค์จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ตกหลังแนวภูเขาที่ไล่เรียงทอดยาวไปไกลสุดลูกหูลูกตาครับก็ได้ชื่อว่าสวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของไทยด้วยถ้าอยากไปพักกันนะคุณผู้ชมสามารถจองที่พักแล้วก็พื้นที่กางเต็นท์เขาให้จองล่วงหน้าได้ไม่เกิน60วันนะครับให้เบอร์ไว้ติดต่อกันสอบถามศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับ0610484837นะครับหรือว่าจะอินบ็อกซ์ไปทางเพจของอุทยานแห่งชาติแม่วงก็ได้เหมือนกันครับมีที่เที่ยวแล้วนะครับก็ต้องมีของอร่อยที่ขึ้นชื่อมาฝากกันบ้างช่วงนี้นะครับถ้าไปเที่ยวเกาะช้างจังหวัดตราดเนี่ยมีทุเรียนชนิดที่ขึ้นชื่อพร้อมให้ชิมกันแล้วด้วยแต่ผมมีเมนูพี่พิเศษนะครับก็คือข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนซึ่งกินกับข้าวเหนียวไก่ย่างพร้อมกับทุเรียนน้ำขิงเพื่อสุขภาพด้วยส่วนผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดนะครับที่เขามีความรู้เรื่องทุเรียนเป็นอย่างดีเนี่ยก็เปิดวิธีการดูทุเรียนสุกนะครับพร้อมกับการบ่มทุเรียนอย่างไรให้อร่อยปลอดภัยด้วยให้นักท่องเที่ยวได้ความรู้กันนะครับ
6: สวัสดีค่ะ
0: เป็นทั้งผู้ประกอบการท่องเที่ยวแล้วก็มีความรู้ในแบบฉบับชาวสวนที่อยู่กับทุเรียนมาทั้งชีวิตนะครับนางหยาดเดือนทิพย์สุวรรณที่จังหวัดตราดเนี่ยก็ตั้งใจสอนนักท่องเที่ยวให้รู้จักวิธีเลือกทุเรียนแก่ได้รสชาติอร่อยจริงๆนะครับหรือว่าทุเรียนใดที่มีความสุกในระยะใดบ้างเพื่อจะได้เลือกซื้อให้ตรงกับความชอบนะครับสิ่งสำคัญก็คือจะสอนการเคาะฟังเสียงของทุเรียนเดี๋ยวคุณผู้ชมลองตั้งใจฟังกันดีๆพร้อมกันนะครับว่าเสียงทุเรียนแก่กับทุเรียนดิบเนี่ยเสียงต่างกันชัดเจนยังไง
6: ห่างกันไปเรื่อยๆเราไม่ได้ทำขายนะคะเราทำเพื่อให้ทุกนะคะแนะนำนะคะเสียงนี้คือเสียงทุเรียนที่หลวมแล้วพร้อมที่จะแกะกินได้คือเป็นกรอบนอกนุ่มในแต่ถ้าเป็นทุเรียนดิบทุกคนฟังนะคะอันนี้ทุเรียนดิบค่ะมันจะคนละเสียงเห็นจ๊ะอันนี้มันจะแน่นๆเราจะรู้เลยว่ามันไม่มีช่องว่างระหว่างเปลือกกับเนื้อทุเรียนมันจะเป็นทุเรียนดิบนะคะแต่ในส่วนของทุเรียนสุกเนี่ยทุเรียนสุกหรือทุเรียนที่มันเริ่มจะสุกแล้วเนี่ยเสียงมันจะอันนี้ข้อดังๆให้ฟังเลยนะคะเขาเรียกว่าเนื้อทุเรียนกับเปลือกทุเรียนมันเริ่มห่างกันไปเรื่อยๆถ้ายิ่งงอมยิ่งสุกมากๆนะคะดังเสียงดังกว่านี้อีกค่ะอันนั้นก็คือกินไม่ได้และเนื้อเละนะคะเป็นการนะคะ
0: และใครที่ชอบเลือกซื้อทุเรียนดิบแล้วก็นำไปบ่มเองครับมีเทคนิคในการบ่มมาแนะนำอีกครับคือไปซื้อผงขมิ้นมาละลายกับเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็สุราขาวในอัตราส่วน1ต่อ1แต่ผงขมิ้นเนี่ยใส่ไปเพียงเล็กน้อยครับเพื่อให้มีสีเหลืองเท่านั้นหลังจากนั้นตัด

งวงทุเรียนเนี่ยข้อแล้วก็ใช้ผู้กันทุบน้ำยาที่ผสมไว้ทาบนงวงป้ายลงไปแบบนี้ครับเพื่อให้ทุเรียนสุกพร้อมกันทุกภูซึ่งความร้อนจากสุราขาวจะทำให้ส่วนผสมซึมเข้าไปได้ไวในทุเรียนครับและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยส่วนสีเหลืองจากขมิ้นเนี่ยมีไว้เพื่อให้เห็นว่าลูกนี้มันป้ายน้ำยาแล้วครับจะได้ไม่ป้ายซ้ำอีกและทิ้งไว้3คืนเท่านั้นทุเรียนก็จะสุกพร้อมกินได้ซึ่งต่างจากผู้ประกอบการบางรายครับที่ใช้สารเคมีมาทา

0: ร่อยและปลอดภัยมาดามนิวยังมีของเด็ดมาอวดกันต่อนะครับเปิดกระติกงัดเอาข้าวเหนียวที่ไว้สำหรับกินกับไก่ย่างส้มตำออกมาเพื่อเอามากินแทนข้าวเหนียวมูลนะครับเอามากินกับทุเรียนน้ำกะทิได้มาดามบอกว่าอยากให้ลองกินนะครับเพราะว่าข้าวเหนียวไก่ย่างเป็นข้าวเหนียวนึ่งที่มีความอ่อนนุ่มไม่แห้งแข็งครับถ้ามากินกับน้ำกะทิทุเรียนแล้วเนี่ยจะไม่มีความเลี่ยนเหมือนกับข้าวเหนียวมูลที่ถ้ากินเข้าไปเยอะๆบางทีมันก็รู้สึกเลี่ยนนะครับนอกจากความมันความหวานก็ถือเป็นเมนูเด็ดสำหรับผู้ที่ชอบกินทุเรียนน้ำกะทิแบบนี้ครับให้ลองหาข้าวเหนียวไก่ย่างมากินแทนข้าวเหนียวมูลส่วนน้ำกะทิทุเรียนก็ตั้งน้ำกะทิให้พออุ่นๆนะครับใส่ใบเตยลงไปพร้อมกับน้ำตาลทรายนิดหน่อยครับตามด้วยหัวกะทิก่อนจะคนให้เข้ากันเป็นสูตรที่ป้องกันน้ำกะทิแตกมันจะทำให้น้ำกะทิทุเรียนนะครับไม่อร่อยแล้วก็เตรียมทุเรียนพันหมอนทองแล้วก็พันชะนีเกาะช้างทั้งที่แบบสุกแล้วแก่ใกล้สุกแล้วก็ทุเรียนดิบมีทั้งแบบกรอบนอกนุ่มในแล้วก็แบบสุกจนเกือบแฉะเป็นปลาร้าครับใส่ไปในน้ำกะทิเพื่อให้ได้รสสัมผัสเวลาที่กัดเนื้อทุเรียนแล้วก็รสชาติความหวานที่แตกต่างกัน
1: คนละกรรมแล้วก
0: ็อีกเมนูที่แหวกแนวออกไปอีกนะครับก็คือเมนูทุเรียนในน้ำขิงนี่เป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะครับที่นำเอาสมุนไพรไทยก็คือใบเตยขิงมาเป็นส่วนผสมเริ่มจากหั่นทุเรียนดิบเป็นชิ้นๆ ชิ้นใหญ่ๆนะครับตั้งน้ำให้เดือดใส่ใบเตยแล้วก็ขิงลงไปเติมน้ำตาลเล็กน้อยพอหวานนะครับตามด้วยทุเรียนที่หั่นไว้ลงไปจนเดือดดีแล้วก็ตักใส่ถ้วยกินร้อนๆได้เลยครับซึ่งเนื้อทุเรียนเหนียวหนึบแล้วก็หอมกลิ่นทุเรียนแบบนี้แล้วก็กลิ่นขิงกลิ่นใบเตยด้วยก็ช่วยปรับสภาพร่างกายบำรุงหัวใจขับไล่ลมทำให้สดชื่นหรือว่าจะดื่มตอนเช้าพร้อมกับกาแฟตอนเช้าก็ได้เหมือนกันนะครับจะทำให้สดใสคึกคักหลังตื่นนอนตอนเช้ามาดามนิวบอกว่าเมนูนี้ครับไม่สงวนลิขสิทธิ์เลยครับอยากจะให้คนเนี่ยรู้จักแล้วก็นำไปลองกินลองใช้กันเพื่อเพิ่มความแปลกใหม่ให้คนที่เขาชอบการกินทุเรียนนะครับนอกเหนือจากการกินทุเรียนสดเพียงอย่างเดียวครับดูมาดามนิวจริงใจแล้วก็มีความสุขกับการได้ถ่ายทอดเรื่องของทุเรียนแบบนี้จริงๆนะครับส่วนช่วงนี้ผลผลิตของทุเรียนที่ออกสู่ท้องตลาดของจังหวัดตราดนะครับคุณผู้ชมเริ่มออกผลผลิตกันแล้วแล้วก็จะหมดในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมนะครับเผื่อว่าถ้าใครไปเที่ยวเกาะช้างต้องลองชิมทุเรียนชะนีเกาะช้างกันดูครับที่จังหวัดยโสธรนะครับเมื่อถึงช่วงหน้าแล้งของทุกปีชาวบ้านตามแนวลุ่มน้ำชีเนี่ยก็จะพากันไปเอากองเยาะในลำห้วยครับเพื่อจับปลาหลากหลายชนิดนำไปปรุงอาหารรับประทานกันก่อนจะนั่งล้อมวงกินข้าวป่ากันอย่างอร่อยด้วยบริเวณริมลำห้วยนี่เป็นวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำในช่วงหน้าแล้งนี้ครับวิธีการจับปลาของชาวบ้านที่เรียกว่ากองเยาะนะครับก็คือช่วยกันตัดกิ่งไม้ท่อนไม้หรือว่าขอนไม้ที่เป็นโพรงเนี่ยแล้วก็ไปกองรวมกันไว้ในลำห้วยแล้วปักเสาไม้ไผ่กันเป็นแนวเอาไว้ป้องกันไม่ให้กองเยาะไหลไปกับน้ำแล้วปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นเลยครับพอเข้าสู่หน้าแล้งเนี่ยปริมาณน้ำเริ่มลดลงเหลือปริมาณไม่มากนักหลายชนิดก็จะไปหาที่อยู่อาศัยกันก็จะพากันเข้าไปอาศัยในกองเยาะที่ทำเอาไว้ชาวบ้านก็จะพากันไปเอากองเยาะที่ดักปลาได้ครับโดยใช้ตาข่ายหรือว่าอวนวางล้อมกองเยาะเอาไว้เป็นวงกลมก่อนป้องกันไม่ให้ปลาที่อยู่ในกองเยาะเนี่ยหนีออกไปได้ก่อนจะช่วยกันเก็บกิ่งไม้แล้วก็ขอนไม้ออกจากวงตาข่ายจนหมดนะครับจากนั้นค่อยๆลากเข้าฝั่งจนสามารถจับปลาหลากหลายชนิดแล้วก็ขนาดต่างๆได้อย่างง่ายเลยครับนี่เป็นวิถีชีวิตชาวบ้านหมู่บ้านเหล่ามะเขียวตำบลกุดกุงอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรซึ่งพวกเขาอยู่ในลุ่มน้ำชีครับแล้วก็มีลำห้วยกุดกุงซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำชีที่ไหลผ่านมาอีกทีพอหน้าร้อนก็พากันทำแบบนี้ครับปลาที่จับได้มีหลายอย่างนะครับทั้งปลาขาวสร้อยปลาตะเพียนปลาคายแยงปลากดปลาขาวปลาตองไก่แล้วก็ปลาช่อมแต่ละครั้งที่เอากองเยาะครับจะสามารถจับปลาได้ไม่ต่ำกว่ากองละ10กิโลกรัมหลังจากจับปลาไปแล้วครับก็จะเก็บกิ่งไม้แล้วก็ขอนไม้กลับไปรวมกองกันไว้เหมือนเดิมนะครับเพื่อให้สามารถกลับไปกองเยาะได้อีกหลายรอบเลยครับโดยทิ้งระยะห่างไปสัก1สัปดาห์ปลาก็จะกลับไปอยู่อาศัยใหม่พอจับปลาได้เยอะๆนะครับบางส่วนก็เก็บไว้ขายบางส่วนก็เตรียมทำอาหารกินกันตรงนั้นเลยนะครับริมลำห้วยนี่แหละเรียกว่าล้อมวงกินข้าวป่าแบบบ้านๆนะครับชาวบ้านจะช่วยกันทำเมนูต้มปลาย่างปลาแล้วก็ก้อยปลาใส่มดแดงครับส่วนผักสดที่เก็บได้เนี่ยก็หามาจากแถวนั้นมีถมเถเลยคุณผู้ชมมีผักที่ขึ้นริมลำห้วยหรือว่าตามต้นไม้เถาวัลย์ต่างๆกินได้เกือบทุกชนิดก็นำมาเป็นผักรับประทานล้อมวงกินข้าวป่าร่วมกันบริเวณใต้ร่มไม้ริมลำห้วยกันอย่างอร่อยอร่อยนี่เป็นวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำในช่วงหน้าแล้งของทุกปีครับที่ยังต้องอาศัยลำน้ำหากินกันต่อไปสำหรับปลาที่เหลือจากการปรุงเป็นเมนูอาหารกินกันแล้วนะ

0: ครับก็จะแบ่งกันกลับบ้านด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็บางคนก็จะนำไปขายเป็นรายได้นะครับกองย้อเนี่ยเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านวิถีในการหาปลานะครับแล้วก็ใช้งานแบบนี้ได้หลายครั้งนะครับพอเอากลับไปวางใหม่ในช่วงหน้าแล้งสัก7วันผ่านไปอย่างที่บอกปลาก็จะกลับเข้าไปอยู่ใหม่แต่ว่าถ้าถึงช่วงหน้าฝนเมื่อไหร่ที่ปริมาณน้ำในลำห้วยเพิ่มขึ้นสูงๆเนี่ยกองย้อก็จะใช้งานไม่ได้แล้วก็ต้องรอหน้าแล้งถัดไปถึงจะได้เห็นวิถีชีวิตแบบนี้ครับพาไปชมอดีตหนุ่มโรงงานที่ลาออกผันตัวไปเป็นเกษตรกรนะครับเพื่อปรับพื้นที่บ่อกุ้งในตำบลลาดใหญ่ที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามทำเกษตรกันนะครับพร้อมกับแก้ปัญหาดินเค็มด้วยการนำศาสตร์พระราชามาใช้เพื่อให้ปลูกพืชได้ครับทำเงินได้หลักหมื่นต่อเดือนติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
1: เข็มกว่า3ไร่ในตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองสมุทรสงครามถูกปรับให้กลายเป็นแปลงปลูกพืชผักสร้างรายได้ให้กับพี่ธรรมรัตน์เจริญวัฒนะหรือพี่ฟิล์มได้เป็นอย่างดีหลังน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการปรับปรุงดินจนสามารถปลูกพืชได้ภายใต้สวนไอดินเกษตรดินเข็มเข้าสู่ปีที่3แล้วค่ะ
2: อยู่กับพี่ฟิล์มค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: พี่ฟิล์มเห็นบอกว่าตรงนี้แต่ก่อนคือเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งแล้วเราก็คือปรับมาปลูกผัก
3: ครับ
2: ทำไมเราถึงมาปลูกผักคะพี่ตรงนี
3: ้ก็เริ่มตั้งแต่เมื่อปี6263ครับตอนนั้นผมเป็นหนุ่มโรงงานนะอยู่ที่ชลบุรีครับก็เป็นช่วงโควิดรอบที่2พอดีนะครับมีการกักตุนเรื่องอาหารเรื่องอะไรเงี้ยทําให้การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราลําบากมากขึ้นนะครับหากินยากขึ้นก็เลยอยากจะเปลี่ยนวิธีโดยการพึ่งตนเองนะครับพึ่งตนเองโดยการที่จะปลูกพืชผักสวนครัวแล้วบริโภคเองครับก็เลยเริ่มที่จะวางแผนคิดใหม่ๆแล้วก็กลับมาทำเกษตรครับ
2: ก็คือพื้นที่ตรงนี้บอกว่าเมื่อก่อนนี่คือปลูกอะไรไม่ได้เลย
3: ไม่ได้เลยครับ
2: คือดินมันเค็มใช่ไหมพี
3: ่เป็นพื้นที่ดินเค็มน้ำเค็มครับแล้วก็เป็นบ่อเลี้ยงกุ้งนะครับซึ่งบ่อเลี้ยงกุ้งกุลามีทั้งเชื้อโรคที่สะสมสารเคมีได้ตกค้างครับแล้วก็บวกกับดินเค็มน้ำเค็มอีกมันก็เพิ่มทวีคูณความยากเข้าไปครับ
2: แล้วเราไปเอาความรู้อะไรจากที่ไหนคะมาทำตรงนี้
3: เมื่อปี64ครับผมไปอบรมเกี่ยวกับโครงการโคตรของนาโมเดลนะครับเป็นโครงการเกี่ยวกับพระราชาสับราชาของรุ่นนั้นรัชกาลที่9เนี่ยครับมาปรับใช้นะครับในการแก้ไขปัญหาดินเค็มครับ
1: การปรับปรุงดินเค็มในการปลูกพืชของที่นี่มีทั้งหมด3วิธีใช้วิธีการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพดินการห่มดินและการแกล้งดินค่ะ
3: คือการห่มดินนะห่มดินอย่างนี้เลยครับห่มดินไม่ปอกเปลือกเปื่อยดินนะครับเพื่อที่ไม่ให้แสงแดดเผาผลาญความชื้นที่อยู่หน้าดินนะครับเพื่อหน้าดินมีความชื้นอ่ะความชื้นจะไปกดทับความเค็มอีกทีนึงครับอันนี้ทำให้เราปลูกพืชบนผิวดินได
2: ้
3: ส่วนข้อที่3ก็คือการแกล้งดินครับแกล้งดินก็คือการที่เรากักน้ำฝนน้ำจืดไว้ในพื้นที่ของเรานะครับแล้วปล่อยเขาระเหยไปเองตามธรรมชาตินะครับเมื่อเขาระเหยไปเขาจะดึงความเค็มนี้ขึ้นมาด้วยครับอันนี้คือการแกล้งดินครับ
1: การปรุงดินจะใช้มูลวัว2ส่วนแกลบดำ1ส่วนแกลบดิบ1ส่วนขุยมะพร้าว1ส่วนก้อนเห็ดเก่าและน้ำหมักค่ะขั้นตอนจะนำวัสดุทั้งหมดมาผสมให้เข้ากัน
3: สูตรนี้เป็นสูตรมวลเบานะครับเป็นสูตรดินมวลเบาทำให้พืชแข็งแรงแล้วก็เก็บน้ำได้ดีอุ้มน้ำได้ดีครับแล้วก็รากพืชเจริญโตได้ดีนะครับเนี่ยเราก็จะลดน้ำนะครับพอมันเริ่มคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วนะครับลดน้ำให้ชุ่มพอหมาดแล้วก็หมักทิ้งไว้1เดือนถึง2เดือนยิ่งนานยิ่งดีครับหัวใจหลักก็คือการหมักดินนี่แหละครับเพราะว่าเมื่อเราหมักอ่ะมันจะเกิดความร้อนนะครับจากขี้วัวจากอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดเราไม่หมักไปปลูกพืชจะใบเหลืองพืชจะตายได้

0: ูกจะปลูกพืชผักตามฤดูกาลค่ะและมีผักสวนครัวทั้งคะน้ากวางตุ้งผักกาดขาวผักโขมจีนซึ่งทั้งหมดจะปลูกแบบปลอดสารค่ะได้รับมาตรฐาน GAP เกษตรปลอดภัยค่ะ
1: จะปลูกผักสับวางกันท่านที่สังเกตจะเห็นว่ามีคะน้ามีกวางตุ้งมีผักกาดขาวแล้วจะไปคะน้าใหม่อย่างเงี้ยคือสับวางกันเพราะว่าแมลงแต่ละชนิดอ่ะชอบผักไม่เหมือนกันถ้าเกิดเราปลูกผักชนิดเดียวแบบรวดเดียวไปเลยอย่างเงี้ย

0: มันจะเป็นแหล่งโจมตีของแมลงได้ครับเมื่อเราปลูกสวางอะไรเงี้ยกลิ่นของผักแต่ละอย่างแมลงบางตัวไม่ชอบครับก็อันนี้จะเป็นช่วยในเรื่องของการลดการใช้สารเคมีนะแล้วก็ป้องกันแมลงศัตรูพืชครับ
1: เห็นบอกว่ามีทำพวกน้ำหมักอะไรงี้ไว้ใช้เองด้วย
0: มีน้ำหมักปลาทะเลน้ำหมักรสจืดที่เราได้จากผักบุ้งแดงแล้วต้นกล้วยแล้วก็พวกผักผลไม้จากในครัวเรือนของเราก็หมักได้เหมือนกัน
1: เห็นมีอะไรนะทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
0: ใช่ครับมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงด้วย
1: ตากไว้แล้วก็รอบๆมองไปนะคะคุณผู้ชมเขาจะมีแบบว่าปลูกไม้ดอกด้วย
0: ใช่ครับอันนี้เป็นไม้ดอกล่อแมลงครับวิจัยแล้วว่าสีเหลืองครับเป็นที่ดึงดูดของแมลงมากสุดก็เลยปลูกเป็นสีเหลืองมากนะครับ
1: ขายดีเลยไหมคะผักเราพี
0: ่ไม่พอขายครับ
1: ไม่พอขายทำไมถึงขายดีคะ
0: เป็นผักปลอดสารพิษครับเพราะว่าในยุคนี้คนส่วนใหญ่จะหันดูแลสุขภาพกันมากขึ้นครับผักปลอดสารพิษก็เลยตอบโจทย์ครับ
2: ผักจะเก็บขายกันทุกวันจำหน่ายในพื้นที่มีทั้งตลาดนัดอินจันตลาดนัดอบจ.ตลาดประชารัฐซึ่งจะขายผักเองและมีลูกค้าเจ้าประจำมาซื้อกันถึงสวนรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่หลักหมื่นค่ะนอกจากจะปลูกผักแล้วพี่ฟิล์มยังทำเกษตรแบบผสมผสานปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างปลูกไม้สักมะฮอกกานียางนาไม้แดงไม้พยุงและปลูกไม้ผลมีทั้งแก้วมังกรฝรั่งกิมจูกล้วยมะขามเทศเลี้ยงสัตว์มีทั้งวัวเป็ดไก่และปลาเพื่อสร้างรายได้แบบยั่งยืนค่ะสิ่งที่ได้จากการทำเกษตรพี่ฟิล์มก็บอกว่าคือความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัวค่ะ
0: เราจะเดินตามศาสตร์พระราชานะครับหลวงรัชกาลที่9นะครับเป็นแบบอย่างการดำรงชีวิตนะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็อยากจะฝากบทกลอนของเราสักบทกลอนนึงนะครับเป็นบทกลอนของที่สวนเราเองนะครับพลิกฟื้นผืนแผ่นดินปลูกทุกสิ่งได้ดั่งใจหมายอดีตนากุ้งที่ทำได้สบายวันนี้หันมาปลูกผักผลไม้ไร้เคมีครับ
2: พี่ฟิล์มยังฝากถึงคนที่อยากจะมาทำเกษตรด้วยค่ะบอกว่าต้องมีใจรักและต้องไม่มีหนี้ส่วนสิ่งสำคัญที่ยึดถือในการทำงานก็คือความซื่อสัตย์กับลูกค้านอกจากนี้พี่ฟิล์มยังทำหน้าที่เป็นหมอดินประจำหมู่บ้านให้ความรู้แก่เกษตรกรประชาชนที่สนใจเป็นอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์เกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดสมุทรสงครามและได้รับรางวัลเกษตรกรต้นแบบด้านการบริหารจัดการดินเชิงรุกซึ่งสวนไอดินเกษตรดินเข้มแห่งนี้ยังได้รับรางวัลชนะการประกวดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดอีกด้วยค่ะ
3: กิจวัตรอีกอย่างหนึ่งของพี่ฟิล์มก็คือช่วงกลางคืนเนี่ยจะเดินไปแล้วก็หาดูเก็บหนอนที่เป็นศัตรูพืชด้วยตัวเองทุกคืนเลยนะครับแล้วก็พยายามที่จะลดการใช้สารเคมีลงไปเดี๋ยวยังมีแปลงปลูกพืชผักอีกหลายอย่างนะครับคุณสันนีบอกว่าเดี๋ยวมีโอกาสก็จะไปถ่ายให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกด้วยส่วนใครอยากจะสอบถามเรื่องของการปรุงดินนะครับว่ามีสูตรทำกันอย่างไรบ้างให้ได้ดินที่ดีมีคุณภาพแบบนี้ก็เปิดสอนด้วยครับให้เบอร์ไว้ติดต่อกัน0879053299ครับปิดท้ายกันด้วยชวนคุณผู้ชมไปที่แหล่งท่องเที่ยววันหยุดนี้กันต่อนะครับที่อ่าวมะนาวภายในกองบิน5จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับตลอดแนวชายหาดอ่าวมะนาวที่ยาวกว่า2กิโลเมตรเนี่ยเปิดเป็นจุดบริการนะครับให้มีทั้งนักท่องเที่ยวเนี่ยมานั่งเล่นใต้ต้นสนกันที่เป็นต้นสนขนาดใหญ่สวยมากนะครับคุณผู้ชมบรรยากาศตอนนี้ร่มรื่นเย็นสบายด้วยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยนะครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังได้ทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้นะครับแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่ครับวันจันทร์เวลาบ่าย 3:30 จนถึง 4:00 น.นะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการอาหารจานสุกวันนี้มาที่อำเภอสันติสุขจังหวัดน่านครับเมืองน่านอยู่อากาศก็ดีข้าวซอยก็ล้ำขนาดเรื่องกินไว้ใจผมได้ครับ
1: กินอีกแล้วเหรอพี
0: ่เอ้ากองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องสิน้อง
1: กินเก่งแบบเนี้ยมีอะไรไม่ชอบกินบ้างพี
0: ่อย่าไปบอกใครนะพี่ไม่ชอบกินผัก
2: เวลาที่บ้านเราอ่ะมีอะไรนะมีผักอะไรสามารถนำมาขายให้กับทางโรงเรียนได้นะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนแจ้งให้ผู้ปกครองทราบคนไหนรู้แล้วยกมือโอเครับทราบตามนี้แจ้งผู้ปกครองด้วยนะคะ
0: พูดถึงผักผักก็มาเลยครับคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยแล้วกันครับเสียงผักเอ้ยเสียงคุณครูที่คุณผู้ชมได้ยินเนี่ยนะครับเป็นเสียงมาจากโรงเรียนบ้านห้วยแฮวจังหวัดน่านนั่นเองครับเอ๊แล้วผมมาทำไมที่โรงเรียนบ้านห้วยแฮวนี้ล่ะครับเนี่ยมากินผักเหรอ ไม่ใช่หรอกครับแต่ที่ผมมาเนี่ยเพราะโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านห้วยแฮวนี้นะครับน่าสนใจมากทีเดียวครับที่ผมได้ยินมาเนี่ยไม่ใช่แค่โรงเรียนเท่านั้นนะครับที่เป็นผู้จัดการและเสริมการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กๆแต่ยังได้ความร่วมมือจากผู้ใหญ่ผู้ปกครองชุมชนโดยรอบร่วมด้วยช่วยกันหากับข้องกับข้าวหาวัตถุดิบที่ดีมาแบ่งปันเพื่อเพิ่มปริมาณอาหารกลางวันให้เพียงพอเพื่อให้น้องๆได้อิ่มท้องและถูกหลักโภชนาการด้วยครับแต่ก็ไม่ง่ายนะครับกว่าจะมาถึงจุดที่ลงตัวแบบนี้ได้เรื่องราวเป็นยังไงไปฟังจากท่านผอ.กันครับ
3: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับผอ.ชูวิทย์นะครับซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการพัฒนาด้านโภชนาการให้กับโรงเรียนห้วยแฮวนะครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
3: บ้านห้วยแฮวตอนนั้นเนี่ยนะครับปัญหาด้านโภชนาการของโรงเรียนเป็นยังไงครับ
4: จากการที่ผมได้มาปฏิบัติที่โรงเรียนนี้นะครับปัญหาทุกโภชนาการก็คือว่าจากการที่โรงเรียนได้ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงของเด็กนักเรียนและก็นำข้อมูลเข้าไปวิเคราะห์ในโปรแกรมวิเคราะห์โภชนาการ
3: คือ
4: ไทยโกรทเนี่ยนะครับก็พบว่าเด็กมีปัญหาทุกโภชนาการประมาณ1ใน5ของเด็กนักเรียนทั้งหมดนะครับ
3: 5คนมีปัญหา1คน
4: ใช่ถูกต้องครับผมและหลังจากนั้นก็ทางโรงเรียนก็มีการจัดบริการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโดยใช้โปรแกรมไทยสกูลรันมาเป็นตัวไอ้โปรแกรมจ
3: ัด
4: สำหรับเมนูอาหารเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับโภชนาการตามวัยของเด็กนักเรียนนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราแก้ปัญหาก็คือว่าวัตถุดิบที่มาป้อนอาหารกลางวันเนี่ยส่วนมากที่มาจากตลาดเราไม่รู้แหล่งที่มาแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของสารเคมีตกค้างในตัวพืชผัก
3: ความปลอดภัยของอาหาร
4: เราก็เลยประสานกับทางเครือข่ายผู้ปกครองซึ่งวัตถุดิบส่วนนี้เนี่ยเรารับประกันได้เลยว่ารับรองความปลอดภัย 100% เพราะว่าเขาปลูกกินเองแล้วก็เอามาขายให้โรงเรียน
3: ที่สำคัญก็คือว่าของที่คุณเอามาจำหน่ายให้กับทางโรงเรียนสุดท้ายคนที่กินคือลูกคุณ
4: ถูกต้องถูกต้อง
3: คุณจะเอาแบบไหนให้ลูกคุณกิน
4: คุณจะเอาอาหารที่ไม่ปลอดภัยหรือให้ลูกคุณกินอันนี้ตัวหลักเลยที่
3: มันเป็นมันเหมือนถ้าพูดแบบอย่างนี้บอกจับลูกเป็นตัวประกันไว้นะถ้าเอาของไม่ดีมาลูกคุณต้องชิมกินด้วยนะฉะนั้นเราก็มั่นใจได้ว่าอาหารที่ได้มาวัตถุดิบที่ได้มาปลอดภัยแน่นอน
4: ปลอดภัยแน่นอน
0: เป็นยังไงครับเราได้คำตอบจากท่านผอ.กันแบบเคลียร์ๆแล้วนะครับว่าโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านห้วยแฮวเนี่ยเริ่มต้นมายังไงมีวิธีการอย่างไรและที่สำคัญทางผอ.ชูวิทย์ยังได้คิดวิธีแก้ปัญหาทุพโภชนาการของนักเรียนแล้วก็ยังมีความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุข

0: ภาพชุมชนในการออกแบบสำรวจพฤติกรรมของเด็กที่มีปัญหาทุพโภชนาการต่างๆอย่างเช่นเด็กน้ำหนักเกินมีพฤติกรรมการกินอย่างไรแล้วเด็กที่น้ำหนักขาดเนี่ยเขากินอะไรอย่างไรจากนั้นก็เอาข้อมูลมาให้ผู้ปกครองและนักเรียนเอาไปใช้สำหรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของน้องๆ นักเรียนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นดีขึ้นขึ้นไปอีกนั่นเองครับแค่ทั้งหมดที่เล่าเนี่ยนะครับท่านผอ.ไม่ได้ทำคนเดียวนะครับแม่ก็มันเยอะหลายส่วนหลายงานนี่ครับก็ต้องมีคนมาช่วยแบ่งเบางานด้วยและผมขอเสนอครูแมวคุณครูแมวเนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญของโครงการนี้เลยครับเพราะถ้าไม่มีครูแมวแล้วล่ะก็เด็กๆคงไม่ได้กินอาหารที่ทำจากวัตถุดิบที่ทั้งใหม่สดและปลอดภัยอย่างนี้แน่นอนครับกิจวัตรของครูแมวนอกจากสอนหนังสือแล้วนะครับครูแมวเขาจะออกเดินทางไปเลือกซื้อวัตถุดิบด้วยตัวเองเลยล่ะครับไปที่บ้านไปที่สวนไปที่ไร่ไปที่นาไปกันทุกที่เลยล่ะครับบ้างก็ไปรับเองหรือบ้างก็ไปซื้อแล้วให้เขานำมาส่งที่โรงเรียนแต่ก็มั่นใจได้เลยครับว่าสะอาดปลอดภัยชัวร์200 ล้านเปอร์เซ็นต์ว้าฮ่าฮ่าเวอร์เกินไปนะครับคุณครูแมวครับแล้วทำไมครูแมวต้องทุ่มเทขนาดนี้เลยล่ะครับ
1: นี่หลายที่มากเลยฮะคือทุกวันก็ต้องไปหลายๆที่อย่างเงี้ยแหละฮะไปบ้านนู้นบ้านนี้ไปตลาดไปวัดอย่างเงี้ยแหละฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วทำไมครูแมวต้องมาคอยตลอนมาหาซื้อให้ทั่วแล้วก็สั่งเขาทีเดียวให้เขาไปส่งก็จบนี่ครับ
2: ไม่ค่ะคือครูแม่อยากได้ทรัพยากรที่มันถูกลงแล้วค่ะก
1: ็
2: คือจะได้ของเยอะขึ้น
1: เด็กก็กินอิ่ม
2: ใช่ค่ะเป็นหลักเลยค่ะที่ต้องการค่ะอยากให้เด็กกินอิ่มค่ะเราต้องไปเลือกซื้อเองมันก็จะได้ของถูกแล้วก็บางทีเขาก็แถมให้ด้วยใจดีก็แถม
1: เพราะว่าบางทีแบบเกษตรกรเนี่ยนะครับบางทีจะขายในตลาดเนี่ยของมันต้องสวยม
2: ัน ต้อง
1: อ
2: ัน
1: นี้มีแบบรูแมง
2: นิดนึง
1: ไม่เอาละขายไม่ได้ไหนๆก็ขายไม่ได้แล้ว
2: แถมเราก็จะได้ของมาเยอะๆเด็กๆก็กินอิ่มมากขึ้นนะคะ
1: ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าในชุมชนทั้งหมดเนี่ยใครปลูกอะไรเนี่ยครูแมวรู้หมด
2: ค่ะพอรู้
1: อยากกินไอ้นี่ไปทางนี้อยากกินไอ้นี่ไปที่นี่อยากกินไอ้นี่ไปที่นี
2: ่
1: อืมมาถึงคำถามสำคัญครับรายการนี้ชื่ออาหารจานสุกเนาะครูแมวครับอาหารจานสุกของครูแมวเป็นแบบไหนครับ
2: เป็นอาหารที่ช่วยกันทำในครอบครัวนะคะช่วยกันทำกับลูกชายค่ะลูกชายเป็นคนชอบทำอาหาร
1: แล้วครับมีเมนูไหนเก่งไหมครับ
2: เมนูเส้นต่างๆลูกชายจะชอบทำมากเลย
1: ชอบไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเนาะเป็นพวกผัดอย่างเงี้ยเหรอฮะ
2: ก๋วยเตี๋ยวก็ใช่บางทีก็เย็นตาโฟลูกชายค่ะ
1: โอ้โหเดี๋ยวบ้านนี้ทำเย็นตาโฟกินกันในบ้านเลยเหรอครับ
2: เองทำกินเองบางทีก็ผัดไทยมั่งราดหน้าอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆจะชอบทานกันแล้วก็จะช่วยกันทำ
1: ฉะนั้นคือความ
2: มีความสุขมากกับการทำกับข้าวกินเองนะคะ
1: ความสุขของอาหารที่เกิดขึ้นนะครับก็คือการที่ได้ทำกับคนในครอบครัวคนที่เรารักนั่นเองนะครับยอดเยี่ยมมากครับสู้ต่อไปทำงานต่อไปเพื่อเด็กๆครับครูแมวขอบคุณครับ
2: ค่ะ

0: มัสการพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรโยม
0: คือเขาลือกันนักกันหนาว่าเกษตรกรเนี่ยมีผลิตผลอะไรมาเนี่ยถ้าอยู่แถวนี้มาที่นี่แล้วก็ได้ประโยชน์แน่นอนตกลงว่าศูนย์ของเราที่ว่านี่บทบาทของมันคืออะไรครับ
1: เจริญพรจริงๆแล้วเราทำหลายบทบาทบทบาทที่หนึ่งก็บทบาทในหน้าที่การเข้าไปส่งเสริมเรื่องการผลิตหมายก็การวางแผนการผลิตภาคการเกษตรสองเนี่ยในเรื่องของการพัฒนารูปแบบของผลผลิตให้มันมีคุณภาพ3เนี่ยเราก็ไปส่งเสริมในเรื่องของการจัดการในเรื่องการตลาด
0: เรียกว่าต้นทางกลางทางปลายทางนี่เราช่วยส่งเสริมทั้งหมดเลยนะครับ
1: เจริญพรใช่เพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ทำแบบนี้เนี่ยเกษตรกรเขาก็กังวลใจว่าปลูกแล้วไปขายที่ไหนใครจะรับซื้อของเราเพราะว่าที่ผ่านมาก็เป็นแบบนี้
0: ก็เลยเป็นผลให้พอเกิดความกังวลว่าใครจะรับซื้อในทุนก็มากดราคาได้
1: ใช่ถูกต้องเพราะว่าเกษตรกรตอนผลิตเนี่ยตนเองเป็นเจ้าของตอนขายแล้วไม่ได้เป็นเจ้าของเพราะคนอื่นเขาเป็นเจ้าของเพราะคนอื่นเขาตัดสินใจแทนเกษตรกร

0: ากที่ผมได้คุยกับพระอาจารย์นะครับว่าศูนย์รวมสินค้าด้านการเกษตรชุมชนวัดโป่งคำเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นแหล่งรวมผลผลิตด้านการเกษตรเพื่อส่งขายให้เกษตรกรและยังเป็นแหล่งความรู้ให้เกษตรกรในชุมชนได้ปลูกผักและผลไม้ที่มีความปลอดภัยปลอดสารพิษรวมไปถึงช่วยในการวางแผนเพาะปลูกผลผลิตต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดและที่สำคัญยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้น้องๆนักเรียนได้ทานผักผลไม้ในมื้ออาหารกลางวันของโรงเรียนแบบปลอดภัยอีกด้วยแม่เยี่ยมไปเลยได้ประโยชน์กันไปทั้งน้องๆ นักเรียนและเกษตรกรในชุมชนเลยนะครับเนี่ย
1: มีพักมีชมโอมาชงที่นี่นะครับ
2: เอามาจากไหนครับ
1: ชมโอนี่พ่อเป็นคนทำเอาเองปลูกเอาเองยานี่พ่อบ่ใจพ่อมีงัวมีควายเลี้ยงบ่ใจปลอดสารพิษเลยพ่ออุ้ยก็ดีใจเนาะลูกหลานเข้าโรงเรียนแถวนี้ก็เป็นลูกหลานพ่ออุ้ยนั่นเนาะของดีนั่นเนาะของที่ว่ามันมีประโยชน์นั่นเนาะเออลูกเออหลานกินตัวกันก็กินจะได้ก็กินกับลูกกับหลานครับกินกับใครมีความสุข
0: คุณผู้ชมครับนี่เป็นการทำงานปีสุดท้ายของผอ.ชูวิทย์สำหรับโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วแล้วนะครับคือว่าท่านผอ.ต้องย้ายโรงเรียนแล้วนั่นเองครับพอผมได้รู้ข่าวนี้ก็เกิดความกังวลใจขึ้นมาเลยครับว่าท่านผอ.ชูวิทย์ไม่อยู่แล้วเนี่ยโครงการที่สร้างมาใครจะดูแลต่อเด็กๆจะได้กินได้อิ่มได้มีสุขภาพดีกันเหมือนเดิมไหมแต่แล้วก็ถึงบางอ้อครับเพราะท่านผอ.รัชภูมิผอ.ท่านใหม่เข้ามารับตำแหน่งแทนท่านก็มีทัศนคติและความมุ่งหมายเหมือนกันเลยครับและยังเห็นด้วยกับโครงการที่ผอ.ชูวิทย์ท่านสร้างขึ้นมาแบบเต็ม 100% แม่เด็กโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วนี่ช่างโชคดีจริงๆครับ
3: สารงานต่อไม่เท่าไหร่ฮะเราวางแผนจะก่องานใหม่ด้วยไหมครับ
4: มีครับมีครับมีโครงการ
3: โอ้โหนี่มาได้2อาทิตย์เตรียมงานโครงการใหม่แล้วล่ะครับไหนมีอะไรบ้างครับ
4: พอดีได้คุยกับเจ้าหน้าที่จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล
3: ั
4: ยนะคร
3: ับ
4: ก็ได้คุยกันถึงแนวการต่อยอดนะครับหากในโรงเรียนหรือว่าเราขยายผลไปสู่ผู้ปกครองในชุมชนนะครับแล้วก็มีผลผลิตเนี่ยทางจุฬาลงกรณ์เนี่ยยินดีที่จะเป็นตัวประสานนะครับรับสินค้านะครับจากทั้งโรงเรียนและก็ชุมชนเนี่ยไปจำหน่ายให้ทั้งในตัวจังหวัดร้านอาหารโรงแรมต่างๆหรือว่าผมสอบถามแล้วก็มีส่งขายไปต่างจังหวัดด้วยครับผมเช่นเดียวกันครับผม
3: เยี่ยมเลยครับแล้วก็ตามแน่นอนนะครับถ้าหากว่าปลูกออกมาแล้วนะครับเป็นที่ต้องการหรือว่าตรงกับตลาดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะมีหน่วยงานที่จะช่วยหาตลาดให้ด้วยเช่นกัน
4: ครับผม
3: แล้วก็ถ้าหากว่าตรงกับความต้องการของโรงเรียนก็นำมาจำหน่ายกับทางโรงเรียนมาเป็นอาหารกลางวันให้กับเรานะครับก็เรียกว่าโรงเรียนนั้นก็ลดต้นทุนในการหาวัตถุดิบทางผู้ปกครองเองทางชุมชนเองก็เกิดรายได้ด้วยสมประโยชน์กันทุกฝ่ายโครงการเดียวนี่ยิงนกไม่ใช่ยิงนกนัดเดียวยิงปืนนัดเดียว
4: ครบวงจรแล้วก็ตุ้มเกิดความยั่งยืนกับชุมชนในโรงเรียน
0: โอ้โหไม่ธรรมดาแล้วนะครับเนี่ยท่านผอ.ชูวิทย์ไม่ใช่แค่ได้ความร่วมมือจากชาวบ้านคนในชุมชนแต่ยังได้ความร่วมมือจากหน่วยงานสายตรงที่เชี่ยวชาญเรื่องการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อลูกหลานของเราอีกด้วยนะครับเนี่ยถือเป็นความทุ่มเทที่ทรงคุณค่ามากๆเลยครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเราไปคุยกับเจ้าหน้าที่จากจุฬากันเลยครับว่าเขามาช่วยดูเรื่องอะไรกันบ้าง
3: ตอนนี้นะครับผมอยู่กับน้องเปนะครับและน้องฝนนะครับสวัสดีครับมาจาก
5: สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค
3: ่
5: ะ
3: ถามว่าเอ๊ะแล้วจุฬามาเกี่ยวอะไรกับที่นี่นะครับคือที่นี่เนี่ยกับทางจุฬาเรียกง่ายๆนะกับทางจุฬาได้ให้ความร่วมมือมีความร่วมมือกันเรามาช่วยดูแลในส่วนไหนครับ
6: ค่ะก็คือทางโรงเรียนห้วยแฮ้วที่อำเภอสันติสุขเนี่ยค่ะทางผอ.ท่านเดิมค่ะผอ.ชูวิทย์เขามีสนใจในเรื่องของการนำผักปลอดภัยเข้าสู่โรงเรียนเนี่ยค่ะแล้วทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เคยมาในฐานะพี่เลี้ยงที่จะมาช่วยแนะนำแล้วก็เชื่อมโยงเกษตรกรที่จะส่งผักเข้ากับโรงเรียนว่าเรามีต้นแบบที่โรงเรียนดารุณวิทยาคมที่ในเมืองเนี่ยค่ะ
3: ดารุณวิทยา
6: ใช่ค่ะแล้วก็เอาต้นแบบที่เราทำเนี่ยมาสานต่อกับที่พื้นที่ตรงนี้ค่ะ
3: ครับผมก็คือสรุปง่ายๆก็คือว่าตอนนี้เนี่ยทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับได้มาช่วยดูแลในเรื่องของผักปลอดสารพิษนะครับมาให้ความรู้มาให้คำแนะนำแล้วก็ที่สำคัญนะครับถ้าหากว่ามีการปลูกขึ้นมาแล้วผักปลอด

0: ภัยได้มาตรฐานของเราแล้วไม่สามารถหาตลาดได้เราหาตลาดให้ด้วย
1: ใช่ค่ะจริงๆก็คือเรามีเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆในอำเภอจังหวัดในแต่ละอำเภอในจังหวัดน่านเนี่ยค่ะแล้วก็มีทั้งตลาดหลักที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็มีตลาดชุมชนที่อยู่ในเมืองน่านแล้วโรงเรียนถ้ามีการปลูกผักได้แล้วก็มีส่วนที่เหลือขายแล้วก็สามารถช่วยไปทำการตลาดตรงนี้ได้ด้วยค่ะ
0: โอ้ยอดเยี่ยมเลยครับอ้าวงั้นเดี๋ยวไปดูกันครับว่าปลูกออกมาหน้าตาเป็นยังไงครับนี่คือโรงผักของเรานะครับอ้าวสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: เด็กคนนี้ทำไมตัวสูงกว่าเพื่อนเลย
3: เป็นคุณครูคร
0: ับ เป็นคุณครูโอ้ผมก็นึกว่าคุณนี่เรียนนานเนาะตัวขนาดนี้แล้วมาๆๆๆ
3: คร
0: ับ
3: ผม
0: คุณครูอะไรครับผม
3: ครูไอศกรีมครับ
0: คุณครูไอศกรีมใช่มั้ยถูกมั้ยเด็กๆเรียกว่าอะไร
4: ครูไอติม
0: ตรงนี้คือครูไอติมเป็นผู้ที่ดูแลในส่วนของแปลงผักตรงส่วนนี้นะครับ
3: ครับผม
0: ทั้งเขาทั้งลูกนี่เลยใช่มั้ยฮะตอนนี
3: ้เฉพาะแปลง2แปลงนะครับ
0: เป็น2แปลงนี้นะครับผมทำไมครูไอติมถึงได้รับเลือกให้มาดูวันนี้ครับจับสลากหรือว่าเป่ายิงฉุบแพ้หรือยังไงครับ
3: มอบหมายครับ
0: ได้รับมอบหมายนะครับ
3: แล้วก็จะมีความรู้อยู่บ้างคร
0: ับ
3: อ๋อ
0: แล้วเอาความรู้มาจากไหนอ่ะ
3: จะศึกษาข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตบ้าง YouTube บ้าง
0: แปลว่าคุณครูไอติมนี่เป็นครูที่สอนวิชา
3: สอนปรภาษาครับแต่พอจะมีความรู้ทางบ้านไงคร
0: ับ อ๋อที่บ้านทำกอบมีทำการเกษตรอยู่แล้วก็เลยเนี่ยเราก็งงเอ๊ะวิชาสังคมมันเกี่ยวแล้วน้องๆเป็นยังไงได้มาช่วยดูกับครูไอติมนานหรือยังจ๊ะ
5: ประมาณ 2-3 เดือน
0: อ๋อพูดได้เนาะถ้าเราต้องคุยภาษามือ2-3 เดือนได้กินบ้างไหม
5: ได้กิน
0: เอาครูไอติมปุ่นหูนิดนึงฮะอร่อยไหมอ๋อแปลว่าจริงเดี๋ยวเราไปดูกันครับแปลงผักส่วนอื่นๆเป็นยังไงกันบ้างครับที่บ้านห้วยแฮวครับ

0: ป็นแพงผัก
1: นะครับผมเอ๊ะผักอะไรนะ
0: คะน้า
1: ผักคะน้าและผักคะน้านั่นเองนะครับผมจริงๆก็คือเด็กทั้งหมดที่รับผิดชอบแปลงผักรวมกันเนี่ยทั้งโรงเรียนทุกคนนะฮะหรือว่าเฉพาะชั้น
0: มัธยม
1: ป .5 ป .6 มัธยมนะครับผักใหญ่ที่ปลูกตอนนี้คือเป็นคะน้า
0: ครับ
1: เป็นหลักเลยเน
0: า
1: ะ
0: คะน้ากับผักบุ้ง
1: ผักบุ้งผักบุ้งอยู่ตัวนี้เพิ่งมาลงนะครับก็คือวันที่เรามาถ่ายเนี่ยเพิ่งเปิดเทอมไม่นานฉะนั้นตอนปิดเทอมเนี่ยก็มีผักก็หมดรุ่นไปเน
0: า
1: ะ
0: ก็เฉพาะในร่างครับ
1: ครับผมก็ที่ที่เพิ่งเอามาลงอนุบาลรองไว้นี่ก็คือพอเปิดเทอมพวกก็เพิ่งเอามาลงกันเป็นผักในปริมาณนี้ก็ใช้เสริมกับที่เราสั่งมาอย่างน้อยก็คือช่วยลดต้นทุนในการที่จะต้องซื้อจำนวนมากก็เอาส่วนนี้เข้ามาเสริมแต่ถ้าหากว่าจะถึงขั้นปลูกให้ใช้ได้กินได้ทั้งโรงเรียนนี่ต้องหมดเขา
2: ต้องใช้พื้นที่เพิ่มอีก
1: ต้องทิ้งสนามบอลเลยนะสนามบอลกับแปลงผักเอาอะไรดีคะสนามบอลผมชอบตรงนี้เอาสนามบอลเพราะอะไรสนามบอลระหว่างปลูกผักกับโดดหนังยางอยากทำอะไรคะน้องฮะอะไรนะมีคนอยากปลูกผักมานี่อยากปลูกผักมานี่ชื่ออะไรครับน้องฟิล์มนะครับทำไมน้องฟิล์มชอบปลูกผักครับ
3: เพราะเล่นหนังยางไม่เป็นคร
1: ับ เล่นหนังยางไม่เป็นโอเคไปกลับไปฉะนั้นถ้าดีโดดหนังยางกับปลูกผักปลูกผักดีกว่าเพราะอะไรเพราะโดดหนังยางไม่เป็นนะครับอ้าวเท่ากับเด็กๆพวกนี้ตอนนี้ทั้งหมดนอกจากรับความรู้จากโรงเรียนแล้วเขาก็ตอบแทนโรงเรียนด้วยการช่วยดูแลแล้วก็ลดต้นทุนในการทำอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เรียกว่าเป็นการต่างตอบแทนช่วยเหลือกันไปเด็กๆเยี่ยมมากครับปรบมือตัวเองหน่อยขอบคุณมากนะครับ
4: มาถึงตรงนี้นะครับเราได้ชมได้ฟังเรื่องราวของการปลูกผักแบบอินทรีย์มาเกือบตลอดทั้งรายการแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้หมายความแค่เรื่องของการไม่ใช้สารเคมีสารพิษในการเพาะปลูกนะครับมันยังมีใจความสำคัญซ่อนอยู่ด้วยครับนอกจากจะเป็นการปลูกการสร้างเพื่อให้ลูกหลานของเราได้รับอาหารที่ปลอดภัยและมีประโยชน์แบบครบถ้วนแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้คำว่าอินทรีย์เนี่ยครบองค์ประกอบและกระบวนการครับ
5: คำว่าเกษตรอินทรีย์เป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะทำให้เราก็รู้ว่าการทำให้อาหารปลอดภัยเนี่ยมันต้องมาจากการจัดการผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพแต่พอจะให้ทำจริงๆเนี่ยค่ะเขารู้สึกว่ามัน

0: ยากเนื่องจากว่ามันมีเงื่อนไขต้องทำนั่น1 2 3 4 5มี100ข้อก็ต้องทำให้ผ่าน100ข้อต้องป้องกันมลพิษต้องไม่ใช้สารเคมีองค์ความรู้หรือวิชาที่จะทำให้รู้ว่าการทำเกษตรอินทรีย์ต้องทำยังไงเนี่ยค่ะมันดูจะสำคัญน้อยไปกว่าการทำให้คนเข้าใจว่าทำไมเขาต้องทำเกษตรอินทรีย์การสอนของคำว่าเกษตรอินทรีย์ค่ะเป็นการทำให้เขาตระหนักรู้เป็นการเรียนรู้ร่วมว่าพอเขาทำแล้วเขาจะได้อะไรและเขาไม่ทำแล้วเขาจะเสียอะไรอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการชวนคนเข้ามาฟังเราแล้วเข้าใจมากขึ้นอย่างที่บอกว่าเขาทำแล้วเขาได้อะไรบ้างแล้วเขาเคยคิดว่าอ๋อสุขภาพเขาก็ดีนะเพื่อนบ้านเขาก็ได้เอ้าลูกหลานเขาก็กินได้สุดท้ายมันเป็น educate จากการเห็นด้วยตัวเองว่าเขาทำแล้วเขาได้อะไรแล้วเขาไม่ทำแล้วเขาจะเสียอะไรรวมถึงผลกระทบอื่นๆที่ตามมาหลังจากนั้นนะคะเขาจะฟังเรารู้เรื่องหมดเลยว่าคำว่าเกษตรอินทรีย์คืออะไร
1: ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆมันก็คือผักประเภทที่มีความเป็นธรรมชาติสูงมากไม่มีการใช้สารเคมีใดๆเลยเป็นผักอินทรีย์จริงๆเหมือนเกิดจากธรรมชาติแบบเป๊ะๆเลยครับโดยจะเป็นผักที่เลี้ยงและโตขึ้นมาด้วยอาหารจากธรรมชาติล้วนๆปลูกในดินที่ปลอดสารเคมีใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกจากธรรมชาติในการเพาะปลูกและเมล็ดที่ใช้ก็ไม่มีการตัดแต่งพันธุกรรมจึงเรียกได้ว่าเป็นการสร้างอาหารแบบธรรมชาติล้วนๆ 100% นั่นเองครับส่วนประกอบทุกอย่างจึงบริสุทธิ์ไม่มีสารพิษต่างๆที่จะมาก่อมะเร็งให้คนที่กินยังไงล่ะครับการบริโภคผักอินทรีย์ในปริมาณที่เหมาะสมเป็นประจำจะช่วยทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีขึ้นทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายมีคุณภาพชีวิตที่ดีช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้เพราะผักอินทรีย์จะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มากกว่าพืชผักทั่วไปช่วยลดอัตราเสี่ยงเด็กสมองพิการเด็กซนผิดปกติและโรคออทิสติกว้าวเป็นประโยชน์ที่เยอะมากนะครับสำหรับเด็กๆแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับผักทั่วไปแล้วผักอินทรีย์จะมีวิตามินเกลือแร่เอนไซม์และสารอาหารรวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระที่มีคุณค่ามากกว่าผักทั่วไปรสชาติของผักอินทรีย์ก็จะดีกว่าผักที่ปลูกกันทั่วไปถ้านึกไม่ออกให้ลองนึกถึงผลไม้ตามฤดูกาลกับผลไม้นอกฤดูกาลดูครับว่าผลไม้แบบไหนมีรสชาติที่ดีกว่ากันแม่นึกแล้วก็เปรี้ยวปากเลยครับอยากกินทุเรียนเล่นๆสักไร่2ไร่นะเนี่ย

0: น่าดีใจแทนเด็กๆโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วจริงๆนะครับที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการเติบโตของชีวิตตั้งแต่ผู้บริหารโรงเรียนคุณครูบุคลากรผู้ปกครองและชาวบ้านในชุมชนทั้งใกล้และไกลไม่ใช่แค่ได้รับการศึกษาที่ดีเท่านั้นน้องๆยังได้รับโภชนาการที่ดีอาหารการกินที่ดีตลอดจนสภาพจิตใจที่ดีที่ส่งต่อกันมาจากผู้ใหญ่ทั้งหลายด้วยครับนี่แหละครับความเมตตาและโอบอ้อมอารีแบบคนไทยของเรา
1: คุณผู้ชมครับในการจะปรุงอาหารขึ้นมาสักจานนึงสิ่งสำคัญที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นวัตถุดิบนะครับแต่วันนี้ชาวบ้านบ้านห้วยแฮ้วได้แสดงให้เห็นว่าอาหารจานสุกนั้นแค่วัตถุดิบไม่พอครับมีองค์ประกอบที่สำคัญมากไปกว่านั้นนั่นก็คือความปรารถนาดีที่อยากจะให้เด็กๆได้กินอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนครับซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ว่าจะเป็นผอ.ชูวิทย์ผู้ริเริ่มโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนะครับผอ.รัชภูมิผู้สานต่อครูแมวซึ่งเป็นผู้ดำเนินการมาตลอด4ปีพระอาจารย์และชาวบ้านที่สนับสนุนวัตถุดิบที่ปลอดภัยให้กับทางโรงเรียนและนี่คือนิยามของอาหารจานสุกของโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วแล้วคุณผู้ชมล่ะครับอาหารจานสุกของคุณคืออะไรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ในายไก่ลาวลาวซันนานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20พฤษภาคม2545โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเตเมื่อปี2542ซึ่งในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตครั้งนี้ถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีนับจากการเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปี2556จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้หารือในความร่วมมือในระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศเวลา 17:27 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันขึ้นแก่นางสาวรัติการอ่ำลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไป

ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึคิซามุระหว่างวันที่15ธันวาคมขออภัยครับระหว่างที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ในเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา8นาฬิกา

และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 18:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยสมาคมนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารสมาคมนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ช่วยเหลือนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณเมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงแด่พระศาสนโสภณภาพานกะเถระอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวันนี้เวลา 16:35 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงอุทิศแด่พระศาสนโสภณพานกะเถระอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพ9ตุลาคม2569ซึ่งสรีรังคารบรรจุอยู่ในซุ้มคูหาพระเจดีย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระศาสนโสภณพานกะเถระเกิดวันที่18พฤศจิกายน2423ได้บรรพชาที่วัดบูรณสิริมาตยารามเขตพระนครเมื่อวันที่7มกราคม2440และอุปสมบทที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2442มีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากรทรงเป็นพระอุปัชฌาย์โดยได้ศึกษาและเรียนพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาจนแตกฉานจึงทำหน้าที่เป็นครูสอนพระธรรมวินัยให้แก่พระสงฆ์และสามเณรที่บวชใหม่ในวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามตั้งแต่ปี2458เป็นผู้ถวายงานใกล้ชิดในสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสต่อมาได้เป็นกรรมการสนามหลวงทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีเป็นกรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัยและเป็นผู้ช่วยชำระพระไตรปิฎกบาลีและอรรถกถาด้านการปกครองคณะสงฆ์ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆอาทิกรรมการมหาเถรสมาคมและเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามรูปที่3ตั้งแต่ปี2480จบจนมรณภาพเมื่อวันที่9ตุลาคม2489สิริอายุ65ปีพรรษาที่47องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 10:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเป็นวันที่2โดยในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จำนวน1คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 1,452 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มุ่งผลิตบัณฑิตคุณภาพที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นโดยน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์9ด้านผ่านการวิจัยเศรษฐกิจฐานรากศิลปะวัฒนธรรมเทคโนโลยีและเครือข่ายความร่วมมือทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่จนได้รับรางวัลสถาบันการศึกษาดีเด่นด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาล Anti CorruptionAward 2025และได้รับการจัดอันดับจาก Webometric Ranking of World Universities เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ1ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ4ของประเทศปัจจุบันเปิดสอนระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอกจำนวน62สาขาวิชาพร้อมหลักสูตรผลิตครู5ปีแห่งเดียวในประเทศไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการทั้งในและนอกประเทศพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้พัฒนานักศึกษาให้เป็นวิศวกรสังคมโดยได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทานระดับอุดมศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่นชัยภูมิทั้งยังมีการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืนในช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีแก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน4คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน798คนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตการวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมในปีงบประมาณ2569ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีผู้ได้รับประโยชน์ 15,900 คนครอบคลุม105ชุมชนโรงเรียน48แห่งและยกระดับผลิตภัณฑ์50ผลิตภัณฑ์จำแนกเป็นพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสี่สิบชุมชนส่งเสริมคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น37ชุมชนเสริมสร้างชุมชนรักโลกและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ18ชุมชนและพัฒนาทักษะเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่10ชุมชนองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เช่นถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีวันนี้เทศบาลเมืองคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เช่นถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน997ถุงมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีต่อไปต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่หมู่18ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบทุกข์ภัยจำนวนสักครัว
สำหรับจังหวัดปทุมธานีได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่ที่25กันยายน2569

มีพื้นที่ได้รับผลกระทบใน7อำเภอ60ตำบล507หมู่บ้าน167ชุมชนปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายในหลายพื้นที่และยังมีน้ำท่วมขังสะสมในชุมชนลุ่มต่ำและหมู่บ้านจัดสรรบางแห่งทั้งนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็น

การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้ช่วงเช้าที่โรงเรียนบ้านหุบกระพงตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานกปร.และคณะอนุกรรมการได้รับฟังรายงานการดำเนินงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่หุบกระพงห้วยทรายใต้อาทิโครงการสนับสนุนน้ำเพิ่มเติมให้อ่างเก็บน้ำห้วยทรายเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีภายใต้โครงการการบริหารจัดการน้ำจังหวัดเพชรบุรีตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งในปี2569กรมชลประทานได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกปร.เพื่อดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำประกอบด้วยการขุดแก้มลิงลำห้วยใหญ่พื้นที่33ไร่ลึก4เมตรความจุประมาณ 2,490,000 ลูกบาศก์เมตรพื้นที่รับผลประโยชน์ประมาณ 2,000 ไร่ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จติดตั้งสถานีสูบน้ำซึ่งรับน้ำจากคลองส่งน้ำเขื่อนเพชรบุรีเพื่อสูบน้ำไปเติมอ่างเก็บน้ำห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์และทดสอบระบบสูบน้ำและขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทรายให้มีความลึก5เมตรในพื้นที่ 7,500 ตารางเมตรเพื่อเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำให้เต็มศักยภาพจำนวน 1,950,000 ลูกบาศก์เมตร 1,950,000 ลูกบาศก์เมตรปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จสำหรับโรงเรียนบ้านหุบกระพงจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคม2511โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์จัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับการศึกษาของลูกหลานเกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านโครงการไทยอิสราเอลที่อพยพมาจากกลุ่มชาวไร่ผักชะอำในพระบรมราชูปถัมภ์ปัจจุบันเป็นโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน192คนครูและบุคลากร16คนในช่วงบ่ายของวันเดียวกันพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปลสภาพอากาศตามศาสตร์ฝนหลวงพระราชทานอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีในการตรวจเยี่ยมพิพิธภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวงภายใต้การจัดแสดงเทศกาลถาวรเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านฝนหลวงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่สร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติตลอดจนขั้นตอนการดำเนินงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่น้อมนำพระราชดำริศาสตร์ตำราฝนหลวงพระราชทานมาเป็นแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบองค์รวมอันจะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศทั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านฝนหลวงแก่ผู้ที่สนใจโดยรูปแบบการจัดแสดงความรู้ด้านเทคโนโลยีฝนหลวงเต็มรูปแบบมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเหมาะสมเพื่อสร้างความรู้ความใดเกี่ยวกับโครงการฝนหลวงองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงยกระดับร้านต้นแบบสู่แหล่งเรียนรู้ครบวงจรวันนี้ณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อเป็นร้านต้นแบบและพื้นที่เรียนรู้ภายใต้สถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงเพื่อถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยและพัฒนาตั้งแต่การเพาะปลูกการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวการแปรรูปการควบคุมคุณภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการตลาดเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรนักเรียนนักศึกษาประชาชนและผู้สนใจได้เรียนรู้กระบวนการผลิตชาและกาแฟอย่างครบวงจรทั้งนี้มูลนิธิโครงการหลวงมีความเชี่ยวชาญในเรื่องชาและกาแฟโดยได้ดำเนินงานวิจัยและส่งเสริมการปลูกมาตั้งแต่ปี2539เริ่มจากชาสายพันธุ์จีนที่เหมาะสมกับพื้นที่สูงเช่นหยวนจืออู่หลงก้านอ่อนและชิงชิงอู่หลงเบอร์12ก่อนขยายสู่ชาอัสสัมหรือชาป่าซึ่งเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชนบนพื้นที่สูง
ปัจจุบันมีเกษตรกรปลูกชาที่ได้รับการส่งเสริมกว่า200รายมีพื้นที่ปลูกรวมกว่า751ไร่ใน10ศูนย์และสถานีมุ่งพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตควบคู่กับการรักษาอัตลักษณ์ของชาแต่ละพื้นที่และการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ

ถึงเรื่องของกาแฟมีการส่งเสริมการผลิตกาแฟอาราบิก้าโดยในปี2569มีข้อมูลผลผลิตกาแฟรวม 1,500 ตันพร้อมส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงดังกล่าวนับเป็นการเชื่อมโยงพื้นที่งานวิจัยเกษตรกรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวและคุณค่าของผลิตผลจากพื้นที่สูงสู่ประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดจนสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มพัฒนาอาชีพอันเป็นการสนองพระราชดำริและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัท Unique Engineering and Construction จำกัดโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาจังหวัดสุรินทร์สมาคมนักอาหารสัตว์ไทยและสำนักงานมูลนิธิกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดเสวตฉัตรวัดบวรนิเวศวิหารวัดพนุรังสีกรุงเทพมหานครวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตรวัดแคนอกจังหวัดนนทบุรีวัดไก่เตี้ยจังหวัดปทุมธานีและวัดแม่อีทจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิรสารเมธีวัดทองนพคุณแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องสิบปกถาว่าด้วยศีลในมงคลลสูตรสิบปัญจเอตัมมังคละมุตตมังแปลความว่าศิลปะนี้เป็นมงคลอันสูงสุดประการหนึ่งจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.เทศบาลเมืองอ่างทองและสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอ่างทองบริษัทสุขกันจำกัดและบริษัทชโยจตุพรจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสามพระยาวัดปทุมคงคาวัดปักคลองมอนกรุงเทพมหานครวัดจระเข้ใหญ่วัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการวัดบ้านดงน้อยวัดกกม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีบริษัทคันโปรดจำกัดและคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรสวีจังหวัดชุมพรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโสมนัสวิหารวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสำราญวัดโบสถ์วัดกฤษณะเวลุพุทธารามวัดโพสีจังหวัดสิงห์บุรีและวัดพนมรอกจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทห้าม้าโอสถจำกัดและสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทราสี่รูปในงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้

เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดบริษัทบิ๊กมันนี่53จำกัดกลุ่มบริษัทเอื้อชูเกียรติและมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบูรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามวัดราชบำรุงวัดป่าศรีถาวรวัดบ้านรามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่ายวนพึ่งวัดพิทักษ์สมณกิจวัดดอยเทพนิมิตจังหวัดภูเก็ตสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา

0: อสีหนูไปค่ะ
1: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
2: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
1: นรกเหรอ
2: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
1: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
2: พระยาลิกไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
2: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
1: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
3: เฮ้ก็ได้แต่เอามานี่นี่ฮ่าฮ่า
4: พิษณุโลกพุทธศักราช1905
1: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
3: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
1: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
5: พวกเอ็งไม่รู้หรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
1: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
6: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
5: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
0: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่นแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลย

0: ุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมกด้วยเมกด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
3: เย้
4: พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่ไหม
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตครับซึ่งได้รับรางวัลเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ชุมชนนี้ทำอะไรถึงได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ไปครอบครองเราไปยนต์วิถีของพวกเขาไปพร้อมๆกันเลยครับไปกันเลย

ปิดประเดิมด้วยความเป็นสิริมงคลครับเอาใจสายบุญก่อนที่เราจะไปย้อนวิถีของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันตอนนี้เราอยู่ที่วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวง

วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวงหรืออีกชื่อหนึ่งที่ชาวชุมชนเรียกขานก็คือวัดกลางด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่ใจกลางเมืองภูเก็ตจึงนับเป็นศูนย์กลางของความศรัทธาแห่งพุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ตและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความอิ่มอกอิ่มใจจากการสักการะหลวงพ่อขาววัดกลางกันแล้วเราแวะมาย้อนวิถีของชาวภูเก็ตกันที่นี่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งที่ที่มีวิถีซึ่งหาชมไม่ได้ง่ายๆในปัจจุบันนั่นก็คือโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นตั้งแต่ครั้งโบราณภูเก็ตได้ชื่อว่าเป็นแหล่งแร่ดีบุกที่อุดมสมบูรณ์มากๆและในยุคที่กิจการเหมืองแร่ดีบุกเฟื่องเองชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจึงเป็นย่านโรงตีเหล็กหล่อเหล็กทำอุปกรณ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองซึ่งปัจจุบันมีเพียงโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นแห่งนี้เท่านั้นที่ยังคงสืบสานวิธีการตีเหล็กแบบดั้งเดิมไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาออกมาจากโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นนะครับก็ตรงข้ามเลยฮะเราจะมาดูบ้านนะครับขุนชนานิเทศหรือที่เรียกสั้นๆว่าบ้านทองตันที่เขาเรียกตามชื่อนามสกุลของเจ้าของบ้านเลยครับที่นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่งดงามที่อยู่คู่กับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตครับปัจจุบันบ้านขุนชนานิเทศเปิดรับนักท่องเที่ยวผู้สนใจในงานสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ให้ได้มันดื่มด่ำบรรยากาศที่เหมือนกับได้หยุดเวลาไว้เมื่อ100 ปีที่แล้ว

สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีหรือที่ชาวภูเก็ตเรียกกันว่าลานมังกรหนึ่งในสถานที่เช็คอินของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตสวนแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นที่ตั้งของประติมากรรมพญามังกรทะเลหรือไห้เหลงอ๋องสัตว์มงคลยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษามหาสมุทรซึ่งเทศบาลนครภูเก็ตได้จัดสร้างขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลที่สีเขียวใจกลางเมือง

0: คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามาถึงภูเก็ตแล้วเนี่ยใจมันร้องเรียกหาอาหารพื้นถิ่นนั่นก็คือผัดหมี่ฮกเกี้ยนต้นตำรับเมืองทุ่งคาและก็ขนมอังกูหรือขนมเต่าครับตอนนี้ผมถึงแล้วครับบ้าน92ตามเลยครับ
1: ที่นี่บ้านเลขที่92ถนนถลางท่ามกลางความสวยงามของสถาปัตยกรรมนอกจากเราจะได้ลิ้มรสเมนูต้นตำรับแท้ๆแล้วเขายังมีเวิร์กช็อปให้เราได้ลงมือปรุงหมี่ผัดฮกเกี้ยนและขนมเต่าด้วยตัวเองอีกด้วย

0: ทั้งหมี่ผัดฮกเกี้ยนและขนมเต่าถือเป็นประสบการณ์ความอร่อยที่สุดแสนประทับใจจริงๆเลยครับคริสติานตั้งอยู่อาคารเลขที่24ถนนถลางที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาคริสต์จึงกลายเป็นจุดศูนย์รวมใจคริสต์ศาสนิกชนทั้งชาวภูเก็ตและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตครับ
1: และอีกหนึ่งเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตนั่นก็คือศาลเจ้าแม่ทับทิมไหหลำหรือมีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าศาลเจ้าเข่งจิวหุ่ยกวนครับ
2: ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
3: อ้าวเต๋าม
2: าถึงนะ
3: ถ
2: ึ
3: งนะเนี่ยเพิ่งถึงเหมือนกัน
2: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไป
3: ใช่จะชวนไหว้เจ้าแม่ทับทิมด้วยกัน
2: ได้ครับ
0: นอกจากความโดดเด่นของอาคารที่ทาสีแดงทั้งหลังอย่างเป็นเอกลักษณ์แล้วที่นี่ยังเป็นสถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่ทับทิมหรือที่ชาวเรือชาวเกาะไหหลำเคารพนับถือ

เราออกจากศาลเจ้าไหหลำมันนิดเดียวก็ได้ยินเสียงดนตรีจีนแว่วมาอดไม่ได้ที่จะต้องเดินไปหาต้นเสียงกันสักหน่อยครับนี่ที่นี่ China Inn Cafe and Restaurant China Inn เป็นคาเฟ่และร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในอาคารเลขที่20ที่มีอายุมากกว่า100ปีซึ่งบรรยากาศภายในยังคงกลิ่นของบ้านเก่าคงรูปแบบการจัดพื้นที่ใช้สอยของบ้านโบราณอันเป็นเอกลักษณ์เอาไว้โดยพื้นที่ด้านหน้าตกแต่งโต๊ะเก้าอี้ให้บริการเครื่องดื่มและเบเกอรี่ห้องด้านในจะตกแต่งด้วยเครื่องเรือนแอนทีคและด้านหลังเป็นสวนเล็กๆนั่งสบายหากคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงใหลของเก่าและบรรยากาศของอดีตจะทำให้คุณหลงรักที่นี่ได้เลยล่ะครับโอ้โหไพเราะมากครับเหมือนเสียงจากสวรรค์เลยสมแล้วที่พี่แอนนี่ผู้บรรเลงจะได้รับสมญานามว่านางฟ้ากู่เจิงแม้จะมองไม่เห็น

แต่ก็สามารถบรรเลงกู่เจิงได้อย่างไม่มีที่ติเลยครับกินของว่างไปฟังกู่เจิงไปท่ามกลางบรรยากาศดีๆฟินจริงๆเลยครับ

0: หนึ่งในตึกแถว2ชั้นสไตล์ชิโนโปรตุกีสบางครั้งก็เรียกชิโนยูโรเปียนที่โดดเด่นที่สุดหลังหนึ่งในย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ตคือหวูแกลเลอรี่แอนด์บูติกโฮเทลซึ่งทายาทรุ่นที่3ได้อนุรักษ์และปรับปรุงตึกเก่าอายุร้อยกว่าปีของครอบครัวที่เคยเป็นร้านรับซ่อมและขายนาฬิกานำเข้าจากต่างประเทศในชื่อร้านหม้อเสงให้เป็นทั้งโรงแรมแบบบูติกและพิพิธภัณฑ์ชื่อหม้อเสงมิวเซียมทำหน้าที่บอกเล่าวิถีชีวิตของคนภูเก็ตเมื่อ100กว่าปีก่อนผสานไปกับประวัติศาสตร์ของบ้านและความรุ่งเรืองของเมืองเก่าภูเก็ตตอนนี้นะครับเต่าก็อยู่กับอเล็กแล้วก็กุดอนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับกุดอนครับ
1: สวัสดีครับ
0: กุดอนนะครับเป็นหนึ่งในผู้นำชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะครับแล้ววันนี้กุดอนแล้วก็อเล็กเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องราวว่าทำไมชุมชนแห่งนี้นะครับถึงได้รับรางวัลนะครับ1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี565
2: จาก200กว่าชุมชน
0: นี
2: ่ไม่ธรรมดา
0: เดี๋ยวให้เริ่มเล่าเลยดีกว่านะครับ
2: ต้องถามว่าลูกหลานคนจีนที่ย่านชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตเนี่ย
0: ครับ
2: เป็นเจนที่เท่าไหร่แล้วครับกุดอน
1: ของผมนี่คือเจนที่5แล้วครับ
2: เนี่ย
1: คร
2: ับ
1: ครับก็เราก็ถือว่าบรรพบุรุษที่อพยพกันมาตั้งรกรากที่นี่นะครับก็เปรียบเสมือนที่นี่เป็นแผ่นดินแม่นะครับแห่งที่2นะครับที่บรรพชนทุกคนสอนลูกหลานอยู่เสมอว่าให้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้รับการสั่งสอนแล้วก็สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นครับผม
2: ครับกว่าที่นะครับว่านี่เมืองเก่านะเป็นเมืองที่มีคุณค่ามีความเป็นมามีเรื่องราวดีๆเยอะๆเยอะแยะเนี่ยเป็นมายังไงครับกุดอน
1: ครับภูเก็ตเนี่ยมันเติบโตมาด้วยการทำเหมืองแร่ดีบุก
2: ครับ
1: ข้อเสียของการทำเหมืองแร่เนี่ยจริงอยู่อาจจะได้เงินเยอะแต่มันหากินครั้งเดียว
0: ครับ
1: จบ
0: หมดไป
1: แล้วก็ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมก็เสียหายแต่ถ้าเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราพบว่ามันถ้าเรารักษาดีๆมันจะหากินได้ยาวและยั่งยืนกว่าสองก็คือเรามีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามนักท่องเที่ยวก็เลยไปบูมที่รอบนอกหมดมันก็เลยเป็นที่มาทำให้ในย่านเมืองเก่าที่นี่ก็เงียบลงเราก็เริ่มมีการพูดคุยกันนะตั้งแต่ประมาณปี2530ผมเองก็เริ่มมาทำงานทางด้านชุมชน
0: ครับผม
1: ขึ้นก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะเราต้องทำอะไรกิจกรรมอะไรสักอย่างในเมืองเก่าดีไหมมันจึงเป็นที่มาที่ว่าชุมชนเริ่มทำเรื่องถนนคนเดินนะฮะตั้งแต่ปี2556
0: ครับ
1: 29กันยานะฮะเราก็เริ่มปฐมมาเลิกเลยตรงนั้นแล้วทำมาวันนี้ก็เริ่มเข้าสู่ปีที่10ก็อย่างที่ทุกท่านทราบเรามีต้นทุนเรื่องอาคารเก่านะที่เราเรียกว่าชิโนยูโรเปียนนี่คือจุดแข็งเลยจุดแข็งที่2ในย่านเมืองเก่าก็คือเรื่องของอาหารของเราเนี่ยมันเป็นอาหารที่จริงๆก็เราก็ยอมรับว่ามันเป็นอาหารที่เกิดจากอาหารบาบาเราก็เอามาผสมประสานมาประยุกต์ขึ้นมาจนกระทั่งว่าปัจจุบันเมื่อปี58
2: ครับ
1: เราก็ได้ประกาศเป็นของยูเนสโกประกาศให้เป็น City of Gastronomy ก็เมืองก็คือเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารต่อมาก็คือเรื่องของอาพรนะเรามีชุดการแต่งกายที่เป็นชุดพื้นเมืองของภูเก็ตท่านสังเกตนะจะมีชุดที่เราเรียกว่าชุดย่าหยาอะไรเงี้ยแต่จริงๆพวกนี้มันมีคำเรียกหมดนะเนี่ยคือต้นทุนไงใช่ไหมอาคารอาหารอาพรแล้วพอเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราก็เติมอารมณ์เข้าไปมาแล้วเราก็เล่าเรื่อง
0: ส
1: นุกสนานตรงนี้มีที่มาที่ไปมีเคล็ดลับเราก็มีเรื่องเล่าถูกไหมว่ากินหมี่แล้วอายุยืนท่านก็ตอนแรกจะกินนิดเดียวอ้าวอายุยืนผมก็ทานไปเยอะเลยแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการจัดการ

0: การเมืองเพราะอย่าลืมว่าปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวพอเริ่มเป็นที่รู้จักเริ่มเป็นที่นิยมก็เข้ามาเยอะทีนี้ปัญหามันก็เริ่มตามมาย
1: ังไงครับ
0: ปัญหาการจราจรติดขัดตรงนี้เราจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆถูกไหม
2: คนรุ่นใหม่จะสามารถมีส่วนร่วมในการที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนในการดูแลพัฒนาต่อยอดเนี่ยชุมชนเมืองเก่าของย่านเมืองเก่าของภูเก็ตได้ยังไงครับ
0: โรงเรียนก็ต้องมีหลักถิ่นที่ชุมชนเองก็ต้องเป็นแหล่งเรียนรู
2: ้ครับ
0: ชุมชนก็ให้นักเรียนนักศึกษาไม่ว่าทุกระดับนะปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกตรงนี้มาเป็นแหล่งเรียนรู้มาศึกษาดูงานสำหรับสิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้ก็คือผมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาแสดงฝีมือก่อนเราอย่ารอให้เขาเข้ามาตอนเราไม่อยู
1: ่
0: เขาเข้ามาตอนนี้อาจจะทำอันนู่นผิดทำไอ้นี่พลาดแต่เราก็ให้อภัย
1: ร
0: เราต้องให้โอกาสเขา
2: เรียนรู้ไปด้วยก
0: ัน เรียนรู้ไปด้วยกัน
1: ไม่แปลกใจเลยที่จะได้รับรางวัลหนึ่งในสิบสุดยอดชุมชนต้นแบบ
2: จุดแข็งที่เขาเรียกว่าดึงขึ้นมา
1: ตั้
2: งแต่อาคารอาหารอาพรแล้วก็ปิดด้วยเอาการบริหารจัดการมาบูรณาการ3เรื่องกลายเป็นเสน่ห์มากๆของภูเก็ต
1: วันนี้ขอบคุณกดอนมากๆนะครับที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็อเล็กมากๆนะครับ ที่มาถามคำถามดีๆ
2: ครับ
1: ได้ยินกดอนเล่าให้ฟังแบบนี้ผมไม่รู้จะไปไหนก่อนเลยฮะอยากไปกินก็ไปกินอยากจะไปดูอาคารก็อยากไปดูแต่ไม่ต้องห่วงฮะผมจะอยู่ที่นี่ต่อนะครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับไปเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันต่อครับมีเกิดไรเลยพูดถึงเตรียมกันไว้เลยเออเตรียมไว้เลย
0: น้องเก่าไม่ต้องไปหาตรงไหนแล้วเตรียมชุดไว้ให้แล้ว
1: อันนี้เรียกว่าอะไรครับ
0: ชุดตึงจัวนะครับเหมือนกันครับเดี๋ยวน้องเต๋าจะได้เดินชมเมืองในชุดนี
1: ้
0: นะครับเดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์ย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเราด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับหมดเวลาไปอย่างรวดเร็วครับวันนี้เที่ยวยังไม่หมดเลยนะฮะแต่ว่าฟ้ามืดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาไปเข้าที่พักกันแล้วครับแต่ผมยังไม่มูฟออนไปไหนนะฮะเรายังคงอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตต่อนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเดี๋ยวจะไปลุยกันต่อแต่เดี๋ยวก่อนถึงพรุ่งนี้เช้าเมื่อกี้ผมเห็นข้างหน้าโรงแรมนะครับมีสถานที่เดินเล่นอีกเดี๋ยวผมว่าจะมาเดินดูวิวตอนคืนนิดนึงนะฮะและคืนนี้นะครับต่อมาพักที่โรงแรมหวูแกลเลอรี่แอนด์บูติกโฮเทลครับไปดูห้องพักกันนะครับนี่เช็คการ์ดแปะเลยนี่ครับถึงที่พักแล้วครับดูโหห้องใหญ่มากนะครับแล้วก็ดูสไตล์การตกแต่งนะฮะโอ้โหไม่รอช้า

0: อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนนกที่ตื่นเช้าคือนกที่รีบไปเที่ยวแฮ่ไม่ใช่ครับผมเองต่างหากที่รีบไปเที่ยวฮะเพราะว่าย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเรายังมีที่เที่ยวให้ไปเช็คอินอีกหลายที่เลยครับและนี่ฮะโอ้โหไงฮะผมแต่งเต็มมาเลยนะครับนี่ติดกระดุมครบทุกเม็ดนะฮะเป็นเสื้อที่โกดอนให้ผมนะครับเขาเรียกว่าเสื้อตึ้งจั่วนะครับวันนี้จะใส่เสื้อตัวนี้เที่ยวหล่อๆทั้งวันเลยครับและที่แรกที่เราจะไปเช้านี้นั่นก็คือบ้านชินประชาครับผมอย่ารอช้าไปกันเลยครับ
1: บ้านชินประชาอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเพราะที่นี่ถือเป็นบ้านสไตล์ชิโนโปรตุกีสหรือที่เรียกว่าอั้งหม้อเหลาหลังแรกของภูเก็ตซึ่งภายในบ้านได้จัดแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของภูเก็ตผ่านข้าวของที่ใช้ในชีวิตของผู้คนชาวภูเก็ตไว้เป็นอย่างดีครับ

สน่ห์วิถีชีวิตของผู้คนที่สืบทอดทางวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษสู่ปัจจุบันอย่างเหนียวแน่นศาลเจ้าแสงธรรมแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่นครับศาลเจ้าแสงธรรมหรือในภาษาจีนฮกเกี้ยนเรียกว่าศาลเจ้าเต็งกองต๋องหรือศาลเจ้าซิงเจียกองเป็นอีกหนึ่งความงามด้านสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมเก่าแก่ของเมืองภูเก็ตนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นศาลเจ้าหลังแรกในจังหวัดซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันถึงความเชื่อและความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ของชาวจีนในภูเก็ตได้เป็นอย่างดีภูเก็ตไม่ได้มีดีแค่ท้องทะเลและธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้นหากแต่ที่นี่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการผสมผสานรังสรรค์และถ่ายทอดสืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นจึงเป็นเมืองที่เปี่ยมเสน่ห์และเสน่ห์ที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเสน่ห์ในเรื่องของอาหารครับใครสายกินไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงต้องมาที่นี่ให้ได้นะครับศูนย์อาหารลกเทียนและศูนย์อาหารปุ้นเต๋

0: อีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สวยงามและสำคัญของเมืองเก่าภูเก็ตแห่งนี้ก็อยู่ข้างหลังเต่าแล้วครับผมนี่ฮะด้านหลังนี่เลยนี่ครับตึกนี้นะครับมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็เก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองเก่าภูเก็ตมามากกว่า100ปีนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์เพอร์ณกันนิทัศน์ครับ
1: ในอดีตอาคารสีเหลืองทรงชิโนโปรตุกีสอันมีเสน่ห์แห่งนี้เป็นที่ทำการของธนาคารชาร์เตอร์ซึ่งก่อสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5หรือในราวปีพุทธศักราช2452จวบจนได้เปลี่ยนผ่านมาสู่การเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าทรงพระราชทานนามว่าพิพิธภัณฑ์เพอร์ณกันนิทัศน์

0: ำหรับใครที่แวะเวียนมาเที่ยวภูเก็ตผมอยากให้วางแผนเผื่อการท่องเที่ยวในช่วงบ่ายถึงเย็นของวันอาทิตย์กันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะถนนถลางตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตแห่งนี้จะถูกเนรมิตเป็นถนนคนเดินสุดชิลที่เรียกกันว่าหลาดใหญ่นอกจากเสน่ห์ของตลาดที่เต็มไปด้วยร้านค้าหลากหลายของกินน่าอร่อยมากมายแล้วพ่อค้าแม่ค้าของที่นี่ก็ยังน่ารักเป็นกันเองสุดๆทำให้คนซื้อก็อยากซื้อคนขายก็อยากขายมีสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายเลยครับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ครบเครื่องชนิดที่มีทุกสิ่งให้นักท่องเที่ยวเลือกสรรครบครันเสียจนบางครั้งเราก็ไม่ได้ทำความรู้จักตัวตนที่แท้จริงของชุมชนแห่งนี้เต๋าหวังว่าทริปเที่ยวชุมชนยนต์วิถีทริปนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆได้ลองออกมาสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนแห่งนี้ด้วยตัวเอง
1: แม้ว่าภารกิจเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของเต๋าจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับแต่ว่าความสุขเนี่ยยังอิ่มเอมใจของเต๋าอยู่เลยครับเต๋าอยากจะให้ทุกคนได้มาเที่ยวชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่นะครับผม EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: จากความสำเร็จของนโยบายการวางแผนครอบครัวก่อให้เกิดอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วจึงเป็นที่มาของหัวข้อในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่10เรื่องการเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม
1: การประชุมวิชาการในปีนี้ก็มีที่มามาจากคำถามจากสังคมนะคะว่าเราเป็นสังคมผู้สูงอายุในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีความกังวลว่าเรามีเด็กเกิดน้อยเกินไปดังนั้นเนี่ยเราก็จึงคิดว่าเราจะตอบคำถามนี้กับสังคมอย่างไรทั้งในแง่ของนโยบายซึ่งรัฐบาลเองมีนโยบายที่จะดูเรื่องของการเกิดของเด็กค่ะ
0: ในงานประชุมมีการนำเสนอบทความทั้งหมดจำนวน13บทความโดยแบ่งประเด็นในการนำเสนอบทความทั้งหมด3ประเด็นคือ 1. สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดของประชากร 2. นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศและ 3. ครอบครัวการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนนี้เป็นการนำเสนอประเด็นเรื่องครอบครัวกับการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร
2: ์เราคงจะต้องมาทำความเข้าใจกับคำว่าการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นก่อนนะคะว่าหมายถึงอะไรตามนิยามขององค์การอนามัยโลกนะคะหมายถึงการตั้งครรภ์ของสตรีที่มีอายุน้อยกว่า20ปีนะคะแล้วเราคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสังคมไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาสำคัญในระดับนะคะซึ่งอาจเกิดมาการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของวัยรุ่นไทยนะคะที่ซึมซับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทางตะวันตกมากขึ้นจากอิทธิพลของเทคโนโลยีและการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและง่ายต่อการเข้าถึงนะคะทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวถูกแทนที่โดยเทคโนโลยีดังกล่าวนะคะโดยเฉพาะเครือข่ายสังคมออนไลน์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ๆขึ้นนะคะสำหรับสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นถ้าเราดูย้อนหลังไป5ปีนะคะจากปีพ.ศ. 2551ถึงปี2555จะพบว่าอัตราเจริญพันธุ์รายอายุของกลุ่มอายุ15ถึง19ปีนะคะหรือเส้นสีแดงเนี่ยนะคะอยู่ที่50ต่อประชากรหญิง 1,000 คนในกลุ่มอายุเดียวกันนะคะซึ่งจะเห็นว่าคงที่ตั้งแต่พ.ศ. 2551จนถึง2553นะคะแล้วก็สูงขึ้นไปถึงอัตราที่54ต่อพันคนนะคะซึ่งจะเห็นว่าเส้นกราฟของเส้นสีแดงในกลุ่มอายุ15ถึง19ปีเนี่ยมีความชันมากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆนะคะซึ่งมีแนวโน้มที่สูงขึ้นมากเลยทีเดียวซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าไว้ใจแล้วนะคะสำหรับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ณปัจจุบันนี้นะคะส่วนการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า15ปีอยู่ที่อัตรา 0.4 ในปี2551แล้วก็สูงเป็น 0.6 นะคะในปี2555มันก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่น่าเป็นห่วงนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยในกลุ่มอายุต่ำกว่า15ปีมันไม่ควรที่จะมีซะด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่น่าวิตกกังวลเลยทีเดียวนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของบทความนี้นะคะก็คือเพื่อสำรวจความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองถึงปัจจัยเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลไม่ให้มีหรือลดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นโดยเราทำการศึกษาเชิงคุณภาพนะคะสัมภาษณ์เชิงลึกครูที่อยู่ในโรงเรียนเขตพื้นที่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะคะสำหรับข้อค้นพบนะคะพบว่าทั้งครู

0: แล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันนะคะว่าทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ภายนอกครอบครัวต่างก็มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะคะปัจจัยภายในครอบครัวเนี่ยประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นการควบคุมและมีกฎระเบียบในครอบครัวและการสื่อสารระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นนะคะส่วนปัจจัยภายนอกครอบครัวก็ได้แก่สภาพแวดล้อมละแวกบ้านเพื่อนสื่อเช่นทีวีและอินเทอร์เน็ตนะคะคราวนี้เราจะมาพูดถึงปัจจัยรายละเอียดของปัจจัยภายในครอบครัวก่อนนะคะโดยปัจจัยแรกก็คือความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นนะคะพบว่าพ่อแม่ที่มีการบังคับมากเกินไปหรือดุเกินไปเนี่ยจะทำให้เด็กไม่กล้าเล่าปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงที่วัยรุ่นนั้นจะตั้งครรภ์ได้อีกข้อหนึ่งก็คือพ่อแม่หรือผู้ปกครองถ้าไม่มีเวลาแล้วก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงานเพื่อหาเงินก็ทำให้ไม่มีเวลาอยู่กับลูกปล่อยปละละเลยแล้วก็ไม่ได้เอาใจใส่นะคะส่วนปัจจัยภายในครอบครัวตัวที่สองนะคะก็คือการควบคุมและมีกฎระเบียบในครอบครัวความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองเนี่ยบอกว่าการสร้างกฎหรือระเบียบเป็นหลักการสำคัญประการหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้เกิดกลไกของการสื่อสารในครอบครัวและถ้าหากครอบครัวใดเนี่ยไม่มีการตั้งกฎหรือระเบียบแล้วก็จะส่งผลให้การติดตามวัยรุ่นยากขึ้นทำให้เกิดช่องโหว่และปัญหาต่างๆตามมารวมถึงการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นด้วยนะคะโดยเราจะพบว่ากฎระเบียบหลักที่ถูกกำหนดภายในครอบครัวเนี่ยก็มีการกำหนดระเบียบในเรื่องของเวลากลับบ้านว่าถ้าเกิดถึงจะออกจากโรงเรียนให้โทรศัพท์บอกถึงบ้านให้โทรทีนึงนะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นของผู้ปกครองนะคะแล้วก็มีการกำหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องความรักซึ่งผู้ปกครองทุกท่านไม่เห็นด้วยนะคะกับการที่วัยรุ่นจะมีความรักในช่วงนี้นะคะมีการกำหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องผลการเรียนและการกำหนดเป้าหมายในการเรียนด้วยนะคะแล้วก็มีการตกลงระเบียบในการปฏิบัติร่วมกันซึ่งตรงนี้ดิฉันชอบมากนะคะคือมีผู้ปกครองท่านหนึ่งบอกว่าให้ลูกเขียนเสนอว่าอยากทำอะไรไม่อยากทำอะไรจากนั้นจึงตกลงร่วมกันว่าข้อนี้ให้ได้ข้อนี้ให้ไม่ได้แต่สิ่งที่ผมจะพูดเสมอคือหนูขอพ่อให้พ่อขอหนูก็ต้องให้ให้เขาเป็นตัวเราด้วยและเราเป็นตัวเขาด้วยก็แค่นั้นเองเพราะตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ของเราไม่มีเวลาสอนอะไรเลยนะคะก็เลยอยากเลี้ยงลูกแบบนี้เพราะเชื่อว่าถ้าเด็กมีกฎเกณฑ์เด็กก็จะดีค่ะสำหรับปัจจัยตัวที่3ของปัจจัยภายในครอบครัวนะคะก็คือการสื่อสารระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นซึ่งพบว่าในครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นไปในที่ดีการสื่อสารภายในครอบครัวก็จะส่งผลไปในทางที่ดีด้วยนะคะเด็กจะเกิดความไว้วางใจที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆเด็กจะมีการบอกเล่าเรื่องชีวิตในชีวิตประจำวันให้ฟังนะคะสามารถสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกไม่พอใจให้กับผู้ปกครองฟังได้ตัวอย่างเช่นพ่อว่าหนูทำไมหนูอายเพื่อนนะหรือเราก็จะคุยกันเป็นอะไรตรงไหนเราจะคอยสอดส่องว่าเด็กเป็นอะไรเราจะมองกันออกก็จะโอบกอดก็จะคอยยังชัวร์ขึ้นสำหรับปัจจัยภายนอกครอบครัวนะคะได้แก่สภาพแวดล้อมและแวกบ้านก็สรุปได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาดูแลบุตรนะคะแล้วก็เพื่อนซึ่งเราเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยจะเชื่อเพื่อนมากกว่าแล้วก็มักจะทำตามกันโดยไม่ไต่ตองว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่นะคะซึ่งมีความเห็นของผู้ปกครองนะคะบอกว่าประเด็นปัญหาเรื่องท้องเนี่ยน่าจะเกิดจากเรื่องคบเพื่อนเช่นคนนี้มีแฟนคนนี้ไม่มีแฟนคนนี้มี3คนถ้าเราไม่มีก็จุดๆๆนะคะแล้วแต่จะคิดนะคะเด็กเขาคิดกันแบบนี้นะคะเอามาอวดกันมีการจองกันด้วยแล้วตอนนี้ก็มีการแข่งเรื่องผู้ชายในเฟซที่เข้ามากดไลค์นะคะตอนนี้เทคโนโลยีมันไปถึงขั้นนั้นแล้วนะคะสำหรับเรื่องสื่อนะคะวันนี้เราก็มีสื่อเยอะแยะเลยขอฝากสื่อด้วยนะคะว่าช่องทางการเข้าถึงสื่อเนี่ยมีความสะดวกรวดเร็วและเด็กในสังคมไทยก็สามารถเข้าถึงสื่อได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุทีวีนะคะและแม้แต่การเข้าถึงหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะคะซึ่งมีความคิดเห็นของครูผู้ชายคนนึงบอกว่าจะกล่าวโทษพ่อหรือแม่เพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ต้องโทษสื่อโทษสังคมที่ปล่อยปละละเลยเรื่องพวกนี้แล้วสั่งสมมานานไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอโป้นะคะและเด็กสามารถเข้าถึงได้ง่ายรวมไปถึงการแชทผ่านโปรแกรม LINE ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะคะที่จะทำให้เด็กถูกล่อกลัวไป ด้วยนะคะโดยสรุปแล้วสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนี่ยกำลังเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะการดำเนินการแก้ปัญหาเพื่อลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนี่ยให้เกิดความยั่งยืนก็ควรที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมชุมชนโรงเรียนหรือว่าครอบครัวก็ตามนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะไปควบคุมปัจจัยภายนอกมันอาจจะยากนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มจากภายในครอบครัวของเราก่อนนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและใกล้ชิดในครอบครัวตามมาด้วยการควบคุมมีกฎระเบียบในครอบครัวแล้วก็พูดคุยหรือสื่อสารในครอบครัวนะคะโดยส่งเสริมให้ครอบครัวที่มีการสื่อสารที่ดีอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มประเด็นเนื้อหาเรื่องเพศเข้าไปซึ่งน่าจะเป็นกลไกที่สำคัญในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้นะคะครอบครัวก็จะต้องมีการฝึกฝนในการสื่อสารประเด็นเรื่องเพศให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อให้ช่องว่างของการพูดคุยประเด็นเรื่องเพศในครอบครัวนี้ลดน้อยลง
1: จากข้อค้นพบตรงนี้นะคะเราว่าในครอบครัวนะคะการสื่อสารเนี่ยยังไม่ค่อยพูดกันเรื่องเพศเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นคือเราคิดว่าควรที่จะมีการเพิ่มเข้าไปในครอบครัวที่มีการสื่อสารที่ดีอยู่แล้วให้เพิ่มประเด็นเรื่องเพศเข้าไปนะคะแล้วก็มหิดลเราเองนะคะก็จะลงพื้นที่ตอนนี้อยู่ในการดำเนินงานนะคะมหิดลโมเดลคือการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นค่ะก็คือเราจะเอาอินเตอร์เวนชั่นตรงนี้ไปลงที่อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมค่ะ
2: ช่วงนี้พบกับบทความเรื่องกำเนิดที่เลือกไม่ได้ความรุนแรงระหว่างตั้งครรภ์กับผลกระทบต่อภาวะการเกิดโดยคุณกัญญาพัฒน์สุดเกษมนักวิจัยประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: สำหรับวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้นะคะเรามุ่งศึกษาสถานการณ์ความรุนแรงในมิติต่างๆเนี่ยทั้งความรุนแรงทางกายทางเพศนะคะที่เกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์นะคะแล้วก็รวมไปถึงผลกระทบของความรุนแรงที่มีต่อสุขภาพพัฒนาการแล้วก็พฤติกรรมของลูกด้วยนะคะเราเริ่มต้นด้วยผลกระทบจากความรุนแรงนะคะต่อผู้หญิงสตรีที่ตั้งครรภ์เนี่ยนะคะเราพบว่ากลุ่มที่ตั้งครรภ์แล้วถูกทุบตีหรือถูกทำร้ายเนี่ยร้อยละ16เนี่ยมีโอกาสที่จะให้กำเนิดบุตรที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่าปกตินะคะก็คือน้ำหนักตัวน้อยเนี่ยจะน้อยกว่า 2,500 กรัมนะคะอันนั้นคือ low birth weight นะคะคือน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์แล้วก็มีความเสี่ยงที่จะแท้งบุตรมากกว่าคนทั่วไป2เท่านะคะรวมถึงมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือมีภาวะซึมเศร้ามากกว่าคนทั่วไปด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังเสี่ยงต่อการที่จะติดเชื้อ HIV มากกว่าผู้ที่ไม่เคยถูกทำร้ายเลยเนี่ย 1.5 เท่านะคะแล้วก็แนวโน้มของการที่จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็มากกว่าผู้หญิงทั่วไปอีกนะคะจากการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะประเด็นแรกที่เราศึกษาคือเรื่องในเรื่องการทำแท้งนะคะเราดูกลุ่มผู้หญิง3กลุ่มก็คือเป็นแม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์นะคะแม่ที่ถูกทำร้ายแต่ไม่ใช่ระหว่างตั้งครรภ์แล้วก็แม่ที่ไม่เคยถูกทำร้ายเลยนะคะรวมกลุ่มตัวอย่างและจำนวน 1,863 คนนะคะเราพบว่าแม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยมีอัตราการทำแท้งเนี่ย1ครั้ง2ครั้งเนี่ยนะคะรวมแล้วเนี่ยอัตราเฉลี่ยสูงกว่าแม่2กลุ่มหลังนะคะเราดูน้ำหนักแรกเกิดนะคะที่เป็นผลกระทบจากการถูกการที่แม่ถูกทำร้ายนะคะเราก็พบว่าแม่ที่ถูกทำร้ายตอนตั้งครรภ์เนี่ยนะคะก็จะให้กำเนิดบุตรที่มีน้ำหนักต่ำกว่าแม่ที่ไม่เคยถูกทำร้ายหรือว่าแม่ที่ถูกทำร้ายแต่ไม่ใช่ช่วงที่ตั้งครรภ์นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นน้ำหนักที่ต่ำกว่าเกณฑ์ก็ตามนะคะแต่ว่าเมื่อเทียบกันแล้วก็ค่อนข้างต่ำทีเดียวนะคะทีนี้เรามาดูถึงปัจจัยที่มีผลต่อน้ำหนักแรกเกิดของทารกนะคะเราก็ดูตัวแปร4ตัวด้วยกันนะคะก็คือแม่ที่ถูกทำร้ายแต่ไม่ใช่ระหว่างตั้งครรภ์แม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์นะคะแม่ที่ดื่มสุราแล้วก็แม่ที่สูบบุหรี่ระหว่างตั้งครรภ์เราก็พบว่ามีปัจจัย2ปัจจัยด้วยกันนะคะคือในเรื่องของแม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์แล้วก็แม่ที่ดื่มสุราในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้น้ำหนักตัวของทารกแรกเกิดเนี่ยต่ำนะคะจากนั้นเราดูความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของเด็กกับแม่ที่ถูกทำร้ายในช่วงที่ตั้งครรภ์นะคะเราพบว่าแม่เด็กที่มีแม่ที่ถูกทำร้ายในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยนะคะก็จะมีพฤติกรรมไปในทางลบค่อนข้างสูงกว่าแม่ใน2กลุ่มหลังนะคะเด็กก็จะมีขี้อายก ว่าปกติอาจจะเก็บเนื้อเก็บตัวไม่สูงสิงกับเพื่อนไม่เล่นกับเพื่อนค่ะแล้วก็มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวมีผลการเรียนต่ำนะคะรวมถึงเรียนไม่จบต้องลาออกจากโรงเรียนกลางคันนะคะทีนี้เราดู

0: ยากลำบากเนื่องจากว่ามีพฤติกรรมที่แปลกแยกจากสังคมอาจจะมีความก้าวร้าวกับเพื่อนหรือว่ามีความรู้สึกที่เขารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยมองคนอื่นเป็นศัตรูอย่างนี้นะคะแล้วก็เลี่ยงไม่ได้ที่เขาก็ต้องมีปัญหาในเรื่องการเรียนด้วยนะคะสุดท้ายเราก็จะดูในเรื่องของพฤติกรรมของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับอิทธิพลจากการถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์นะคะว่าเราพบว่าแม่ที่ถูกทำร้ายในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยก็จะมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ค่อยดีนะคะเช่นอาจจะดื่มสุราสูบบุหรี่มากกว่าแม่ในอีก2กลุ่มหลังนะคะถ้าเรามองให้กว้างออกไปนะคะจากครอบครัวที่เราพบว่าใช้ความรุนแรงอยู่เป็นประจำเนี่ยเราจะพบว่าปัญหาความรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบเฉพาะครอบครัวเท่านั้นนะคะแต่มีผลไปถึงรายได้หรือว่าค่าใช้จ่ายในการที่เราจะต้องใช้ในการรักษาพยาบาลหรือการฟื้นฟูคนที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงหรือว่าคนที่ใช้ความรุนแรงด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังสูญเสียแรงงานที่มีคุณภาพในการที่จะไปพัฒนาเศรษฐกิจต่อไปนะคะในเชิงโครงสร้างเองเนี่ยสถาบันครอบครัวก็จะอ่อนแอลงแล้วก็ล่มสลายในที่สุดนะคะนอกจากนี้วงจรความรุนแรงก็ยังเป็นปัญหาที่ไม่จบสิ้นนะคะเราพบว่าเด็กที่มีประสบการณ์ความรุนแรงหรือว่าพบเห็นการใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหาอย่างต่อเนื่องเนี่ยยิ่งถ้าเป็นเด็กชายด้วยแล้วเนี่ยโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะไปกระทำความรุนแรงต่อคู่สมรส 100% ทีเดียวนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากต่างประเทศนะคะจากทั้งหมดเนี่ยเราก็เลยมีข้อเสนอแนะ4เรื่องด้วยกันนะคะควรจะมีมาตรการเชิงรุกในการรณรงค์ป้องกันความรุนแรงในครอบครัวทั้งก่อนตั้งครรภ์และระหว่างตั้งครรภ์นะคะรวมทั้งเมื่อเกิดความรุนแรงขึ้นแล้วเนี่ยควรจะมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับความรุนแรงอย่างเข้มงวดนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ควรจะมีการสร้างความร่วมมือหรือว่าแนวทางป้องกันแบบบูรณาการนะคะรวมทั้งมาตรการในการช่วยเหลือนะคะควรจะมีการเพิ่มช่องทางความช่วยเหลือให้มากขึ้นนะคะในหน่วยงานที่มีทั้งเหยื่อหรือว่ามีผู้ที่ใช้ความรุนแรงอยู่เพื่อจะไม่ทำให้ความรุนแรงนั้นลุกลามต่อไปค่ะ
1: ปัจจัยที่ทำให้เด็กมีได้รับผลกระทบอันนี้ก็คือการที่แม่ถูกทำร้ายเนี่ยนะคะก็คือในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยแม่อาจจะมีพฤติกรรมในทางลบด้วยอย่างเช่นดื่มสุราหรือว่าสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แม่ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างเงี้ยค่ะก็จะส่งผลไปถึงบุตรด้วยค่ะการป้องกันนะคะก็คงต้องเริ่มจากตั้งแต่ในครอบครัวเลยอะค่ะก็คือต้องหยุดความรุนแรงนะคะในช่วงที่แม่รู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์เนี่ยแล้วก็ระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยก็คือต้องห้ามคนในครอบครัวเนี่ยใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรุนแรงทางกายหรือว่าทางเพศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องหยุดวงจรตรงนี้ค่ะ
2: ช่วงนี้การเสนอบทความในประเด็นหลักทัศนะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรบทความแรกเป็นบทความหัวข้อทัศนคติของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมลพันธ์อิสระภักดีอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: การเซอร์เวย์ครั้งนี้เราก็จะได้ดูว่าคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาเป็นผู้ผลิตสมาชิกให้กับครอบครัวนะคะของประเทศชาติในเวลาอันใกล้เนี่ยนะคะจะมีทัศนคติอย่างไรต่อการแต่งงานแล้วก็การมีบุตรนะคะซึ่งทัศนคติเหล่านี้ก็อาจจะแสดงให้เห็นแนวโน้มของพฤติกรรมในอนาคตได้นะคะว่าประชากรไทยคิดอย่างไรนะคะกับการแต่งงานกับการมีลูกซึ่งเราจะคอยดูว่าภาวะเจริญพันธุ์ของประเทศไทยยังมีอนาคตสดใสหรือว่าจะกำลังสูญหายไปนะคะในเรื่องของเนื้อหาการสำรวจเนี่ยก็จะเป็นแบ่งออกเป็น2ประเด็นนะคะเป็นเรื่องของการแต่งงานกับเรื่องของการมีลูกนี่ในเรื่องของการแต่งงานก็จะเป็นเรื่องของการให้ความสัมพันธ์ความสำคัญของการแต่งงานนะคะรูปแบบต่างๆแล้วก็ความตั้งใจอายุการแต่งงานนะคะเหตุผลจะแต่งหรือไม่แต่งส่วนการมีบุตรก็จะดูว่าทัศนคติคือถ้าในทางประชากรเนี่ยเราจะเห็นว่าลูกเนี่ยจะมีคุณค่านะคะต่อแล้วก็จะสำรวจดูว่าในปัจจุบันเนี้ยคนรุ่นใหม่เห็นว่าลูกเนี่ยมีคุณค่าอย่างไรนะคะแล้วก็เขาจะมีต้องตั้งใจที่จะมีลูกหรือไม่นะคะในลำดับแรกก็จะถามถึงความสำคัญของการแต่งงานว่า ขาคิดยังไงกับการแต่งงานนะคะ

0: ึ่งก็มีคำตอบมาว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดให้คุณค่ามากที่สุดคือในเรื่องของการแต่งงานก็คือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการแต่งงานอย่างถูกต้องตามประเพณีตามจารีตประเพณีก็คือเหมือนการที่ได้มีคู่อยู่กินกันถูกต้องตามจารีตประเพณีนะคะที่รองลงมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของว่าการแต่งงานเนี่ยจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านจิตใจแล้วก็มีเพื่อนคู่คิดนะคะการแต่งงานจะทำให้ครอบครัวมีชีวิตที่สมบูรณ์ขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการยืนยันความรักที่คู่แต่งงานมีต่อกันนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่จะแสดงให้เห็นว่ามองในเรื่องของจารีตประเพณีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความถูกต้องนะคะแล้วก็ในเรื่องของดังด้านจิตใจแต่ว่าคำถามที่ความสำคัญของการแต่งงานที่บอกว่าการแต่งงานเนี่ยจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือการสร้างเครือข่ายทางเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยมีตอบมาน้อยมากนะคะนี่ในเรื่องรูปแบบการแต่งงานค่ะก็ยังคนรุ่นใหม่ที่มองถึงเรื่องการแต่งงานเนี่ยก็ยังให้ความสำคัญสูงสุดกับการจัดงานตามแต่งงานตามประเพณีแล้วก็มีการจดทะเบียนสมรสนะคะรองลงมาก็จะเป็นเรื่องของการจัดงานแต่งงานตามประเพณีอย่างเดียวนะคะอีกอันนึงก็คือจะเป็นรองลงมานะคะเป็นการแต่งงานแบบจดทะเบียนสมรสอย่างเดียวนะคะครั้งนี้อาจจะไม่หวือหวานะคะเพราะว่าพอถามเรื่องของรูปแบบการแต่งงานกลายเป็นว่าการใช้ชีวิตคู่ในรูปแบบใหม่ๆคือทดลองอยู่ร่วมกันหรืออยู่ด้วยกันโดยที่ไม่แต่งงานอะไรเงี้ยนะคะเป็นสิ่งที่ได้รับความสำคัญน้อยที่สุดนะคะคิดว่าจะแต่งงานหรือเปล่านะคะ153แต่งงานแน่นอนนะคะผู้หญิงบอกว่าผู้หญิง156บอกว่าจะแต่งผู้ชาย148นะคะผู้ชาย110ผู้หญิง105คิดว่าอยู่กับคนรักโดยไม่แต่งผู้ชาย109ผู้หญิง107คิดว่าไม่แต่งงานแน่นอนนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าการสอบถามครั้งนี้ครอบคลุมเด็กตั้งแต่อายุ15ด้วยนะคะ15จนถึง24ปีฉะนั้น1ใน3จึงบอกว่ายังไม่คิดเรื่องแต่งงานนะคะดิฉันก็เลยได้เป็นข้อเตือนใจว่ามีเด็กตอบมาบอกว่าผมยังเด็กอยู่ยังไม่อยากคิดครับก็มีการส่งข้อความมาใน Open Din นะคะก็แสดงให้เห็นว่านะคะ1ใน3เนี่ยถ้ายังเป็นเด็กๆหนูก็ยังไม่ได้แพลนนะคะวางแผนจะแต่งงานเมื่ออายุเท่าไหร่นะคะก็จะเห็นได้ว่าผู้หญิงก็อยากจะแต่งงานในช่วงของ25ถึง29ปีเนี่ยมากนะคะสูงสุดเลยนะคะแล้วก็แต่ผู้ชายก็จะยังไปได้เรื่อยๆนะคะจนถึง40กว่านะคะแต่ผู้หญิงจะหยุดแถวเนี้ยค่ะไม่ไปอีกแล้วนะคะเอาแค่35ถึง39ก็พอนะคะจะแต่งงานเพราะอะไรนะคะผู้ชายบอกว่าเป็นการแสดงความรักและความจริงใจต่อคนรักนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเหตุผลหรือเปล่านะคะว่าถ้าจะมีอะไรต่ออะไรนะคะถ้าแสดงอยากจะรักแสดงให้เห็นว่ารักก็ต้องมีอะไรกันด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ไม่รู้เหมือนสัมพันธ์กันหรือเปล่าแต่ว่าผู้ชายจะพูดถึงเรื่องว่าเป็นการแสดงความรักความจริงใจนะคะแต่ผู้หญิงเนี่ยบอกว่าถ้าจะแต่งงานเพราะว่าต้องการมีคนช่วยคิดมีคนอยู่เป็นเพื่อนรวมทั้งมีคนดูแลปกป้องคุ้มครองนะคะเพราะนั้นก็จะสอดคล้องกับเรื่องของการให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานว่าเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนี่ยมีการตอบน้อยนะคะถ้าไม่แต่งงานล่ะนะคะบอกว่าคนที่บอกว่าถ้าคนที่จะไม่แต่งงานเนี่ยเป็นเพราะว่าต้องการใช้ชีวิตอย่างอิสระไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครรวมถึงให้เหตุผลว่าอยู่คนเดียวสบายใจกว่านะคะส่วนผู้หญิงเนี่ยมักจะบอกว่าถ้าจะไม่แต่งงานก็เป็นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของครอบครัวการแต่งงานไม่ค่อยมั่นคงนะคะมีการหย่าร้างแล้วก็แยกทางกันเยอะก็ตัวเองก็ไม่อยากจะเป็นแบบนั้นนั่นเป็นพาร์ทแรกนะคะในพาร์ทต่อไปจะเป็นเรื่องการทัศนคติเกี่ยวกับการมีบุตรนะคะบุตรมีคุณค่าอย่างไรนะคะในภาพรวมเนี่ยการที่คนตอบมาเนี่ยก็ให้บุตรเนี่ยมีคุณค่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคือค่าเฉลี่ยเนี่ยคะแนนเต็ม5เนี่ยจะให้คะแนนประมาณ4กว่านะคะโดยที่คุณค่าทางจิตใจต่อพ่อแม่เนี่ยเป็นคุณค่าที่ให้มากที่สุดนะคะส่วนคุณค่าทางความมั่นคงนะคะเช่นเป็นผู้ที่คอยดูแลพ่อแม่ยามชราเป็นสิ่งผูกพันของพ่อและแม่ช่วยให้ครอบครัวสมบูรณ์ขึ้นเป็นผู้สืบสกุลและทรัพย์สินเนี่ยมีความสำคัญรองลงมานะคะแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะในเรื่องคุณค่าของบุตรในด้านที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจให้ครอบครัวได้รับคะแนนน้อยที่สุดนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าคุณค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งงานหรือว่าการมีบุตรเนี่ยในด้านเศรษฐกิจเนี่ยจะให้คะแนนน้อยนะคะต้องการมีลูกกี่คนนะคะมากกว่าครึ่งก็ยังต้องการที่จะมีลูก2คนนะคะ113เนี่ยต้องการมีลูกคนเดียว114ไม่ต้องการมีลูกถ้าจะมีลูกนะคะ พราะอะไรนะคะเหตุผลที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของต้องการให้ชีวิตมีความสมบูรณ์นะคะมีเรื่องของการรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวรองลงมาได้มีผู้ดูแลยามเจ็บป่วยและสืบสกุลและทรัพย์สมบัติเป็นเพื่อนทำให้ไม่เหงานะคะถ้าไม่ต้องการมีลูกล่ะนะคะเหตุผลสำคัญที่บอกว่าคนที่ไม่ต้องการมีลูกนะคะหรือว่าถ้าคนจะไม่มีลูกเนี่ยเป็นเพราะอะไรก็บอกว่ามีลูกเนี่ยทำให้พ่อแม่ไม่มีอิสระต้องการใช้ชีวิตโดยไม่ต้องห่วงลูกนะคะอีกอันนึงคือมองว่าสภาพในสังคมในปัจจุบันเนี่ยมีปัญหามีอันตรายนะคะก็ไม่อยากมีลูกเพราะว่ากลัวว่าลูกจะเติบโตมาในสภาพสังคมปัจจุบันซึ่งจะเป็นอันตรายแล้วก็หรือว่าลูกจะไปทำผิดนะคะหรือว่าตัวเองก็เกรงว่าจะไม่มีความสามารถในการสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีได้นะคะรวมทั้งกลัวว่าจะไม่สามารถหาเลี้ยงลูกได้เพราะว่าจะเป็นภาระที่จะต้องทำงานเพิ่มมากขึ้นนะคะสรุปแล้วเนี่ยอาจจะอยากจะสรุปว่าคนรุ่นใหม่นะคะยังมีทัศนคติที่ดีต่อการแต่งงานอยู่เพราะว่ามากกว่าครึ่งก็ยังอยากที่จะแต่งงานนะคะแล้วก็ยังมีค่านิยมที่เป็นบรรทัดฐานของสังคมคือการแต่งงานจะต้องมีการแต่งงานแบบตามประเพณีนะคะมีต้องการความมั่นคงมีต้องการมีบุตรนะคะแล้วก็ที่พบที่น่าสนใจคือว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมีทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรไม่ค่อยต่างกันเลยนะคะเมื่อถามถึงอายุการแต่งงานอะไรนี้ก็จะเห็นว่าเด็กยังมีการวางแผนที่จะแต่งงานนะคะหรือโดยดูจากอายุการแต่งงานที่จะเห็นว่าจะแต่งงานเมื่อจบการศึกษาไปได้สักระยะหนึ่งนะคะคราวนี้ในเรื่องของความเท่าเทียมกันหรือความไม่แตกต่างในเรื่องของหญิงชายเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ที่เราสำรวจก็คือคนที่อยู่ในระบบการศึกษานะคะซึ่งทำให้เขาอาจจะวางแผนในเรื่องของการที่จะต้องทำงานเมื่อจบไปแล้วนะคะหรือว่ามีการที่จะต้องคิดทำงานในอนาคตเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ค่อยมองถึงเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจและก็สังคมที่จะมีต่อการแต่งงานกับการมีลูกนะคะอาจจะเป็นเรื่องของที่ว่าในปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงเองก็เข้ามาสู่ตลาดแรงงานมากขึ้นมีรายได้นะคะทำให้เขามีความสามารถในการที่จะหาเลี้ยงดูตนเองเพราะฉะนั้นในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆก็จะไม่ได้ตอบมานะแล้วก็อันนึงที่น่าจะถ้าจะเป็นห่วงนะคะก็ในเรื่องของวิธีการดำเนินงานชีวิตแบบใหม่ที่ทำให้คนรู้สึกว่ามีความสะดวกสบายไม่ต้องการแต่งงานนะคะแล้วก็ทำให้คนเนี่ยอยากจะอยู่แบบอิสระไม่อยากมีภาระนะคะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้คนไม่อยากแต่งงานแล้วก็ไม่อยากมีลูกถ้าอนาคตระดับภาวะเจริญพันธุ์ประเทศไทยขอบอกว่าอาจจะยังไม่น่าห่วงนะคะเพราะว่าคนรุ่นใหม่เองยังไม่มีทัศนคติที่ว่าจะไม่มีลูกเลยหรือไม่มีการแต่งงานนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ากลุ่มที่เราศึกษาเนี่ยเป็นกลุ่มที่ยังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนนะคะนั้นอนาคตของการที่เขาจะได้แต่งงานจริงๆหรือไม่อันนั้นอีกเรื่องนึงนะคะเพราะว่าอาจจะต้องดูว่าเขาจะได้พบกับคนที่มีได้พบหรือว่ามีคู่ที่เหมาะสมหรือไม่นะคะแต่ว่าเมื่อคนรุ่นใหม่เหล่านี้แต่งงานก็ควรจะสนับสนุนให้มีบุตรนะคะโดยที่เน้นในเรื่องของอายุที่เหมาะสมนะคะซึ่งเราก็ได้ยินมาว่ามันควรจะมีบุตรเมื่ออายุเท่าไหร่นะคะเพื่อให้เด็กมีคุณภาพนะคะ
1: โดยทั่วๆไปก็ยังมองคนรุ่นใหม่ก็ยังมองว่าการแต่งงานยังมีความสำคัญอยู่นะคะการมีลูกก็ยังมีความสำคัญการแต่งงานก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างในด้านจิตใจมากกว่านะคะว่ามีเพื่อนคู่คิดโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะผู้ชายก็อาจจะมองเรื่องความรักนะคะอาจจะมองว่าการแต่งงานเนี่ยจะทำให้คนเราเนี่ยอยู่ได้นะคะมีเพื่อนคู่คิดกันไปแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของการมีลูกเนี่ยก็ยังมองว่าลูกก็สำคัญนะคะโดยเฉพาะทางด้านจิตใจว่าจะช่วยเติมเต็มชีวิตให้กับครอบครัวแต่ว่าในขณะเดียวกันก็พบว่าบางคนที่เขาไม่อยากมีลูกไม่อยากแต่งงานเลยก็มีนะคะที่สำคัญคือว่าในสมัยนี้มองว่าการที่แต่งงานเนี่ยจะเป็นภาระใช้ชีวิตไม่ได้เป็นอิสระนะคะการมีลูกยิ่งไปกันใหญ่เลยทำให้ไม่สามารถจะไปไหนมาไหนได้นะคะจะต้องทำมาหากินเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะเลี้ยงดูลูกตรงนี้ค่ะก็จะเป็นปัญหาสำคัญอันนึงที่คนสมัยนี้เริ่มมองว่าการแต่งงานการมีลูกเนี่ยทำให้ขาดอิสระนะคะแต่ว่าตรงส่วนนี้ก็ไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่มากเพียงแต่ว่านี่เป็นประเด็นที่เขาตอบมากที่สุดเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าโดยทั่วภาพรวมเนี่ยคนก็ยังอยากจะแต่งงานแล้วก็อยากจะมีลูกอยู่ค่ะ
2: บทความต่อมาเป็นการนำเสนอบทความเรื่องไลฟ์สไตล์แผนการดำเนินชีวิตกับแนวคิดการมีบุตรของคนเจเนเรชัน Y โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูเบศสมุทธจักรอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: ในหัวข้อนี้เนี่ยเป็นงานวิจัยที่สืบเนื่องมาจาก งานวิจัยชิ้นหนึ่งนะฮะเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์แล้วก็ไลฟ์แพลนรูปแบบการดำเนินชีวิตกับการวางแผนการดำเนินชีวิตซึ่งสองเรื่องนี้มีคนละอย่างกันนะครับของคนในเจเนอเรชัน Y คำถามสำคัญคือว่าแล้วมันทำไมต้องเจเนอเรชัน Y นะฮะก็ขออนุญาตอธิบายนะครับว่าคนที่อยู่ในเจเนอเรชัน Y เนี่ยเป็นคนที่อยู่เกิดในระหว่างพุทธศักราช2525ถึง2546ขอแสดงความเสียใจสำหรับท่านที่หลุดเรนจ์นี้ไปนะครับท่านไม่ได้อยู่เจน Y นะฮะท่านอยู่เจนอื่นนะครับท่านถ้าที่ดูในห้องนี้เจนถัดจาก Y ขึ้นไปก็จะเป็น X นะฮะแล้วก็มีเจนเบบี้บูมแล้วก็มีเลด GI generation นะฮะเพราะนั้นเจน Y นี่จะขณะนี้อยู่ในวัยที่มีอายุ11ถึง32ปีสิ่งสำคัญที่งานวิจัยฉบับนี้เข้ามาสอดคล้องกับการประชุมในครั้งนี้ก็เพราะว่าการเจริญพันธุ์เนี่ยชุกชุมได้ผลมากในเจเนอเรชัน Y เพราะฉะนั้นในงานครั้งนี้เนี่ยก็แบ่งเจเนอเรชัน Y ออกเป็น4เจเนอเรชันแต่ว่าศึกษาเจเนอเรชันการเก็บข้อมูลเนี่ยเป็น Y 3นะครับ Y 3เป็นกลุ่มเจเนอเรชันที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็กำลังจะสำเร็จการศึกษา

และบทความสุดท้ายเป็นการนำเสนอบทความในหัวข้อทัศนคติทางเพศของประชากรรุ่นใหม่โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุมาพรภัทรวานิชอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล

ในครั้งหน้าเราจะมาพบกับการเสวนาพิเศษเรื่องคนรุ่นใหม่คิดอย่างไรกับการมีบุตรโดยมีแขกรับเชิญผู้ประสบความสำเร็จจากหลากหลายสาขาอาชีพเพศและวัยติดตามได้ในตอนต่อไปท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4หรือทางเว็บไซต์ www.iprmahidol.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีหนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาโตๆของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects insects insects แปลว่าแมลง butterfly butterfly butterfly ผีเสื้อ moth moth moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

0: อนที่1เพิ่มพลังสร้างรายได้ในยุค AI โลกของการทำงานยุคใหม่เปลี่ยนแปลงรายได้จากงานประจำอย่างเดียวจะอยู่รอดในยุคดิจิตอลทุกวันนี้ได้จริงเหรอเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อมีทั้ง AI และโรบอทเข้ามาทำงานแทนมนุษย์จริงๆแล้วด้วยแบบนี้ล่ะถ้าฝันอยากมีไลฟ์สไตล์แฮปปี้แฮปปี้ฝันนั้นก็อาจจะหายวับไปกับตาสายมูก็ช่วยไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงกันล่ะทีนี้จะหารายได้จากที่ไหนล่ะไม่ยากหรอกแค่เปลี่ยนวิธีคิดเลิกพึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวเพราะมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางแล้วแต่ความถนัดและเวลาที่มีของแต่ละคนเริ่มกันที่รายได้จากงานประจำทำให้มีเงินเข้ามาอย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นพนักงานบริษัทรับราชการรายได้ที่ได้ก็คือเงินเดือนค่าจ้างโบนัสค่าคอมมิชชั่นหรืองานฟรีแลนซ์รายได้จะมาเป็นก้อนเมื่อจบงานขึ้นอยู่กับความสามารถและความขยันรับงานอย่าให้ขาดถ้าอยากให้ชัวร์มีเงินเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นก็หารายได้เสริมเลยจ้าถามตัวเองว่าชอบทำอะไรมันจะต้องมีบ้างแหละที่ชอบลองมองดูว่าจะทำยังไงให้สิ่งที่ชอบสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถ้ามีฝีมือเพาะพันธุ์ต้นไม้ทำเสื้อแฮนด์เมดทำขนมก็เอาไปขายได้ทั้งทางออนไลน์หรือขายตามตลาดนัดถ้าชอบวาดภาพอาร์ตก็อาจรับจ้างวาดรูปถ้าชอบเล่นเกมก็เปิดช่องสตรีมเกมไปเลยดีไม่ดีอาจมีผู้ติดตามเป็นล้านถ้าให้ปังขึ้นได้อีกก็ต้องแบ่งเงินรายได้มาลงทุนเช่นลงทุนในหุ้นกองทุนรวมสลากออมทรัพย์หรือถ้าชอบอสังหาริมทรัพย์ก็ซื้อบ้านซื้อคอนโดมาปล่อยให้เช่าก็จะมีรายได้เพิ่มลงทุนเช่นเงินปันผลรายได้ค่าเช่าหรือมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเห็นไหมล่ะแค่เปลี่ยนวิธีคิดไม่พึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางรายได้จากงานประจำรายได้เสริมรายได้จากการลงทุนถึงจะมี AI ล้ำหลังคนรุ่นใหม่ก็รอดได้สบายตามไลฟ์สไตล์ของตัวเอง
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
3: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
2: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
3: โอ้ยไปขึ้นโรงขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
2: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี
4: ้
2: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกลเกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาลเสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
3: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
2: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตังค์ซีซั่น2นะครับวันนี้เรากลับมาพบกับเรื่องราวของสูตรเมนูอาหารสร้างอาชีพ4วันนี้สตังค์มีเรื่องราวดีๆนั่นก็คือสูตรน้ำพริกมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับเรื่องราวของน้ำพริกนั้นถือว่าเป็นหัวใจหลักของคนไทยไม่ว่าเราจะเดินทางไปภาคไหนๆนะครับก็จะมีน้ำพริกที่แตกต่างกันออกไปสูตรที่1วันนี้สตังค์ขอนำเสนอสูตรน้ำพริกกะปิในแบบฉบับของสตังขั้นตอนจะเป็นอย่างไรและจะมีเคล็ดลับเด็ดๆอย่างไรมาเริ่มต้นกันเลยครับ
1: เริ่มต้นเตรียมแช่กุ้งแห้งเด็ดมะเขือพวงเตรียมไว้ตามไปจึงซอยหอมแดงก่อนจะผ่าแบ่งมะนาว
0: เนื่องจากว่าสตังเดินทางไปทั่วประเทศนะครับด้วยระยะเวลาในการถ่ายทำรายการภัตตาคารบ้านทุ่งก็ประมาณ10กว่าปีแต่ก่อนหน้านี้ก็ทำงานเบื้องหลังมา10กว่าปีรวมๆแล้วเดินทางทั่วประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะประมาณ20กว่าปีสตางค์ก็เลยได้ชิมรสชาติน้ำพริกกะปิของคุณป้าคุณย่าคุณยายในหลากหลายจังหวัดหลากหลายภูมิภาคเลยครับสำคัญที่สุดเลยที่สตางค์เลือกเน้นก็คือว่าถ้าเป็นน้ำพริกกะปิสูตรสตางค์นะครับสตางค์จะเลือกใช้เฉพาะมะนาวแป้นเท่านั้นเหตุผลก็เพราะว่ามันจะให้กลิ่นความหอมครับถ้าเป็นมะนาวชนิดอื่นเนี่ยให้ความเปรี้ยวแต่อาจจะไม่ให้ความหอมนะครับสตางค์อยากให้คุณผู้ชมที่เป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นแม่บ้านแม่เรือนได้ดูสูตรน้ำพริกกะปิของสตางค์นะครับเผื่อว่าวันหลังจะออกเรือนจะได้เอาไปมัดใจคุณแม่ของสามีในอนาคตนะครับสตังจะเอาจาก3พื้นที่มาตำรวมกันนั่นก็คือกะปิจากจังหวัดตราดจากจังหวัดตรังและก็จากระยองแต่ไม่ได้หมายความว่ากะปิจากจังหวัดอื่นไม่อร่อยนะครับแต่ว่าสตังไปชิมแล้วติดใจก็เลยเอามารวมกันก็เลยกลายมาเป็นสูตรน้ำพริกกะปิของสตังนั่นเองครับ
1: หลังจากนั้นจึงนำกะปิมาแนบกับตะหลิวแล้วนำไปย่างไฟซึ่งเป็นเคล็ดลับที่คุณแม่สอนสตังมานะครับทำให้กะปิมีกลิ่นหอมเพราะมีความเกลี่ยไหม้หน่อยๆ อร่อยเลยล่ะครับ
0: หอมหอมกลิ่นกะปิย่างครับเคยจีดีปีซอสกับ
1: จากนั้นจึงมาขัดถูให้ขนของผลมะอึกหลุดออกได้ง่ายเคล็ดลับเราจะใช้ฝอยล้างจานขัดนะครับก่อนจะซอยหั่นไว้จัดการทอดปลาทูไว้กินคู่กับน้ำพริกกะปิทอดไปให้เกรียมสุกเหลืองน่ากินจังเลยครับและมีอีกหนึ่งอย่างไม่ได้กับเมนูนี้นั่นก็คือผักลวกกะทินำหัวกะทิลงกระทะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและเกลือตามไปคือหอมแดงบุบวันนี้สตังจะลวกผัก4ชนิดนั่นก็คือผักกูดผักเหลียงผักบุ้งและยอดชะอมได้เวลาเตรียมโขลกน้ำพริกนำกุ้งแห้งลงครกโขลกไปให้แหลกก่อนจะตักแยกพักไว้จากนั้นจึงนำพริกขี้หนูลงครกตามตกด้วยพริกจินดาตามมาคือกระเทียมหอมแดงและเกลือโขลกไปให้แหลกปรุงรสเพิ่มเติมน้ำตาลปี๊บแล้วจึงนำกะปิใส่ลงตามไปคือกุ้งแห้งจากนั้นจึงใส่มะนาวน้ำปลาได้เวลานำมะอึกลงใส่โขลกบุบไว้คือมะเขือพวงก่อนจะนำใส่ครกหน้าตามันช่างน่ากินจังเลยครับเมนูนี้สตังขออนุญาตรับประทานน้ำพริกกะปิตามแบบฉบับปู่ย่าตายายตั้งแต่โบราณโบราณด้วยการเปิบมือโดยจะฉีกเนื้อปลาทูลงใส่ตามไปคือสตอและผักลวกบวกประสานด้วยน้ำพริกกะปิคลุกขยำให้เข้ากันเ รสชาตินั้นสุดบรรยายอร่อยมากมายหอมกลิ่นกะปิมีรสเปรี้ยวเค็มเผ็ดเด็ดที่ผักลวกบวกประสานรสชาติได้ความมันจากกะทิมิผิดหวังคือสตอเห็นหน้าตาสตังก็คงพอจะบอกได้ว่ามันอร่อยสุดยอดไปเลยล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับน้ำพริกที่2ในวันนี้นั่นก็คือน้ำพริกปลาทูครับ
1: เริ่มต้นจัดการนำปลาทูแม่กลองที่ผ่านการนึ่งนำลงไปทอดในกระทะจากนั้นจึงเตรียมหั่นหัวหอมนำมะนาวมาผ่าแบ่งก่อนจะบีบน้ำเปรี้ยว

0: ตั้งเตาเอาพริกหนุ่มลงไปคั่วแนบจี่คั่วไปกับกระทะจนพริกหนุ่มเกลี่ยสุกก็ใช้ได้จากนั้นจึงคั่วพริกจินดาหอมแดงและกระเทียม
1: สมุนไพรที่เราจะเอามาโขลกน้ำพริกปลาทูนะครับเราก็จะทำการนำมาคั่วให้มีกลิ่นหอมก่อนถ้าเกิดว่าใครไม่คั่วนะครับก็สามารถที่จะนำไปปิ้งย่างได้นะครับไปย่างไฟไปปิ้งไฟให้มันมีกลิ่นความหอมก็ใช้ได้เช่นกันครับถ้าเราเอามาคั่วแบบนี้เราก็ต้องใช้ไฟอ่อนๆนะครับแล้วก็ค่อยคั่วให้น้ำมันสมุนไพรที่อยู่ในหอมกระเทียมเนี่ยมันหอมออกมาครับแค่เราคั่วเพียงแป๊บเดียวนะครับก็ได้กลิ่นความหอมจากหอมแดงแล้วฮะ

0: จึงจัดการลอกเปลือกพริกนม
1: เคล็ดลับในการดึงลอกพริกหนุ่มให้มันออกง่ายเนี่ยเราสามารถมาดึงลอกปอกในน้ำได้นะครับและมันจะช่วยให้เราไม่ร้อนมือด้วยครับ

0: าทูมาแกะก้างออกหั่นเตรียมไว้คือผักชีเพื่อโรยหน้าได้เวลาโขลกน้ำพริกนำสมุนไพรลงไปโขลกให้แหลก
1: สากมันใหญ่โขลกสะใจไม่นานก็แหลกนะครับ
0: แล้วตามลงไปคือพริกหนุ่มเมื่อพริกแหลกแทรกตามไปคือปลาทูปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาและน้ำต้มสุกโขลกไปให้ทุกอย่างประสานรสชาติเข้ากัน
1: ถ้าใครต้องการแบบเหลวๆก็สามารถเติมน้ำต้มสุกลงไปเพิ่มเติมได้นะครับแต่ว่าสตังชอบแบบเนื้อก็เลยเติมน้ำต้มสุกไปเพียงเล็กน้อยครับเรียบร้อยแล้วครับ

ผู้ชมครับความอร่อยสุดของน้ำพริกเนี่ยมันก็อยู่ที่ก้นครกนี่แหละครับอันนี้คือเราตักขึ้นมาไม่หมดแล้วนะครับต้องใช้ตัวพลูเนี่ยไปกวาดขึ้นมาอันนี้ขอทดสอบนอกรอบก่อนนะฮะ

ปลาทูมักจะนิยมกินคู่กับผักสดต่างๆโดยเฉพาะถั่วพลูสตังว่ามันเข้ากันเคียงคู่อร่อยมากได้ความหอมและความมันจากเนื้อปลาทูหวานๆประสานความเปรี้ยวแซ่บตัดเค็มหอมเต็มๆคือกลิ่นสมุนไพรที่เราคั่วคู่กับแตงกวาก็เข้ากันหรือจะกินห่อเป็นคำเมี่ยงด้วยผักก็ยิ่งหลงรักน้ำพริกปลาทูเลยล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับน้ำพริกสูตรที่3ในวันนี้นะครับนั่นก็คือน้ำพริกตาแดงแมงดา
1: เริ่มด้วยการแช่มะขามเปียกในน้ำอุ่นแล้วจึงซอยหอมแดงก่อนจะนำพริกแห้งเม็ดใหญ่มาตัดแบ่งไว
0: ้ที่ได้ชื่อว่าน้ำพริกตาแดงเนี่ยก็น่าจะมาจากสีสันที่มันแดงนี่แหละครับแต่ถ้ากระเด็นเข้าตาก็น่าจะแดง
1: นำกะปิห่อใส่ใบตองแล้วเอาไปย่างไฟจนกว่าจะสุกหอมพร้อมนำเกลือลงกระทะจัดการคั่วพริก
0: เคล็ดลับในการคั่วพริกนะครับแล้วทำให้กลิ่นฉุนน้อยลงเราจะใส่เกลือลงไปด้วยนะครับ
1: คั่วไปจนพริกแห้งเม็ดใหญ่สุกพร้อมตามมาจึงคั่วพริกแห้งเม็ดเล็ก
0: เคล็ดลับในการใช้เกลือนะครับสตางค์ว่ามันช่วยลดกลิ่นฉุนได้จริงๆเพราะว่าพริกแห้งเม็ดใหญ่เนี่ยไม่มีการจามนะครับแต่ว่าพริกแห้งเม็ดเล็กเนี่ยมันจะมีความเผ็ดร้อนมากกว่าจามแค่2ทีแต่ถ้าปกติถ้าคั่วแบบนี้ไม่ใส่เกลือเนี่ยก็คงจะจามเยอะกว่านี้ฮะแล้วการคั่วพริกเพื่อเอาไปตำน้ำพริกนะครับเราจำเป็นจะต้องคอยหมั่นคนอยู่เรื่อยๆมิฉะนั้นแล้วพริกมันจะไม่ดำถ้าไม่ดำน้ำพริกเราสีจะไม่สวยนะครับ
1: ตามไปจึงคั่วหอมแดงและกระเทียมคั่วไปจนกว่าสมุนไพรจะส่งกลิ่นหอมต่อจากนั้นจึงคั่วแมงดา
0: แมงดาที่เราเลือกใช้นะครับเราก็จะเลือกใช้ตัวผู้เนื่องจากว่าตัวผู้นะครับจะให้กลิ่นมากกว่าตัวเมียครับถ้าคุณผู้ชมหาแมงดาไม่ได้นะครับแนะนำว่าให้ใช้ใบทํามังนะครับซึ่งเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งแต่ว่าใบเนี่ยจะให้กลิ่นแมงดาสามารถไปดูคลิปย้อนหลังรายการปัตตคารบ้านทุ่งตอนใบทํามังได้เลยครับ
1: เตรียมคั้นไว้คือมะขามเปียกจากนั้นจึงแกะแมงดาโดยจะเด็ดหัวเด็ดขาและเด็ดปีกออกก่อนจะลงคมสับให้ละเอียดจากนั้นจึงนำพริกแห้งเม็ดใหญ่ไปปั่นให้ละเอียดตามไปคือพริกแห้งเม็ดเล็กนำพาหอมแดงและกระเทียมลงไปโขลกตำโขลกไปจนกว่าจะป่นแหลกเติมตามใส่คือกะปิและแมงดาโขลกให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงนำพริกลงใส่ทั้ง2ชนิด
0: ตอนนี้นะครับเราใส่พริกลงไปในเต็มครกสตางค์เลยต้องขอเปลี่ยนสากสากอันแรกมันใหญ่ไปอันนี้มันจะทะลุทะลวงเข้าไปได
1: ้ปรุงรสชาติด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำต้มสุกโขลกให้ทุกอย่างประสานรสชาติ
0: กว่าจะเสร็จเมนูน้ำพริก

0: น้ำพริกที่มันติดค้างอยู่คาครกแบบนี้นะครับถ้าเราเอาข้าวมาคลุกและเอาข้าวไปผัดนะครับอร่อยอย่างแรง
1: จากนั้นจึงตั้งกระทะเทน้ำมันนำพาน้ำพริกลงไปผัดให้พอหอมเคล็ดลับนี้จะช่วยให้เราสามารถเก็บน้ำพริกไว้รับประทานได้นานยิ่งขึ้นเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเมนูนี้มักจะกินคู่กับไข่เป็ดต้มยางมะตูมและหน่อไม้ต้มน้ำย่านางซึ่งน้ำย่านางมีคุณสมบัติเป็นฤทธิ์เย็นช่วยดับร้อนของน้ำพริกตาแดงนั่นเองรสชาติเผ็ดร้อนไม่เกรงใจใครหอมกลิ่นสมุนไพรที่เราคั่วเข้ากันลงตัวกับหน่อไม้หอมกลิ่นแมงดาพ่วงพามากินคู่ไข่ต้มยิ่งน่าชมผสมรสชาติจะทำกินเองหรือทำขายก็ไม่พลาดรับประกันได้เลยครับ

0: มาลุยต่อกับน้ำพริกสูตรที่4ในวันนี้นะครับนั่นก็คือน้ำพริกเผากากหมูครับ
1: เริ่มต้นเตรียมซอยหอมแดงตามไปจึงแช่มะขามเปียกโขลกกระเทียมเตรียมไว้จัดการหั่นมันหมูให้กลายเป็นชิ้นๆจากนั้นจึงตั้งกระทะใส่น้ำเล็กน้อยก่อนจะนำมันหมูลงไปเจียวแล้วจึงมาเตรียมตัดแบ่งพริกแห้งเม็ดใหญ่

0: ามไปจึงคันมะขามเปียกเราจะเจียวมันหมูด้วยไฟอ่อนๆจนกว่าจะเริ่มสุกเหลือง
1: หลังจากที่เราแลดูว่ามันเริ่มเหลืองแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เราเปิดไฟแรงได้เลยเหตุผลก็เพราะว่าเราจะไล่น้ำมันออกจากมันหมูให้มากที่สุดนะครับและมันจะกลายมาเป็นกาก

ตามไปคือพริกแห้งเม็ดเล็กแล้วเทน้ำมันหมูลงกระทะได้วาระเจียวกระเทียมเจียวไปจนกว่าจะเหลืองสุกรุกต่อเจียวหอมแดงโดยจะใช้น้ำมันหมูเช่นกันกว่าจะเจียวจนสุกเหลืองนั้นก็ใช้เวลาสักระยะนะครับ

ขั้นต่อไปจึงนำพริกลงไปโขลกให้แหลกแทรกตามไปคือหอมแดงและกระเทียมเจียวโขลกไปให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงนำกะปิลงไปทอดในน้ำมันให้พอหอมพร้อมนำใส่ครกยกสากโขลกให้ทุกอย่างเข้ากันดีขั้นตอนต่อไปจึงนำน้ำมันหมูลงกระทะตักพริกที่โขลกไว้ลงไปผัดจนส่งกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บน้ำปลาผัดให้เครื่อง

0: โดยเรามักจะนิยมกินกับผักลวกต่างๆสตางค์มีเคล็ดลับดีๆในการลวกผักให้น่ารับประทานคนโบราณโบราณมักจะใช้กระทะทองเหลืองโดยเราจะใส่เกลือเพื่อช่วยรักษาสีสันความเขียวสดของผักใส่น้ำมันพืชเพื่อช่วยให้ผักแลดูเงางามแล้วเติมตามด้วยน้ำตาลทรายลงไป
1: น้ำตาลทรายจะช่วยทำให้ผักที่เราลวกนะครับมีความกรอบและดูอวบอิ่มน่ารับประทานนั่นเองครับ
0: และเราจะลวกผักในน้ำเดือดจัดจากนั้นจึงตักมาน็อกในน้ำเย็นทันทีเพื่อช่วยน็อกเม็ดสีคลอโรพลาสต์ไม่ให้แตกทำให้ผักคงความเขียวไม่เหลืองคล้ำวันนี้สตางค์ลวกผักหลายชนิดเพื่อเอามาเป็นผักเคียงกินคู่กับน้ำพริกเผา

รสชาติน้ำพริกเผากากหมูมันช่างสุดหรูมีครบรสทั้งเปรี้ยวเค็มหวานและเผ็ดนำกากหมูยิ่งทำให้อร่อยกัดเข้าไปได้รสสัมผัสเด่นชัดคือกลิ่นความหอมจากกระเทียมและหอมเจียวยิ่งกินคู่กับผักลวกบวกประสานรสชาติเข้ากันได้ดีเกินคาดสุดยอดไปเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้นะครับกับภาพความสำเร็จของน้ำพริกทั้ง4สูตรเป็นยังไงบ้างครับผู้ชมครับเมื่อดูแล้วอยากจะนำไปทำรับประทานเองบ้างไหมครับหรือถ้าใครอยากจะทำขายก็สามารถสร้างเป็นอาชีพได้เลยนะครับปรับปรุงสูตรได้ตามชอบใจเลยนะครับและต้องขอขอบคุณแฟนรายการหลากหลายคนเลยนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาว่าสูตรอาหารตั้งแต่สูตรหน้าข้าวเหนียวสูตรขนมจีนน้ำยาสูตรน้ำยำต่างๆว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับและอย่าลืมถ้าคุณผู้ชมคิดว่ามีประโยชน์แบบนี้ก็สามารถส่งต่อบอกต่อให้กับคนที่คุณผู้ชมรักด้วยเผื่อเขาจะได้เอาไปทำเป็นอาชีพหรือไม่ก็อย่างน้อยจะได้ปรุงรับประทานเองที่บ้านนะครับเพราะสตางค์เองก็ได้รับสูตรดีๆเนื่องมาจากการเดินทางไปถ่ายทำรายการภัตตาคารบ้านทุ่งได้ไปพบเจอพี่ป้าย่ายายมอบสูตรเด็ดเคล็ดลับมาให้สตางค์จนสามารถทำได้แบบนี้ล่ะครับส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เอาวันนี้ทางการท่านให้มาย้ำกับพวกลูกหนี้ว่าถ้าศาลตัดสินแล้วต้องจ่ายเงินคืนตามคำพิพากษานะ
1: แล้วถ้าเกิดจ่ายไม่ไหวทำยังไงดีอ่ะ
0: ลูกหนี้ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์ขอปรับเงื่อนไขได้ภายใน1เดือนแต่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้ด้วย
1: แล้วถ้าปรับเงื่อนไขมันก็ไม่มีจ่ายจริงๆอ่ะ
0: เจ้าหนี้ก็จะตามสืบทรัพย์แล้วขอยึดมาขายท่อตลาดเอาเงินมาหักหนี้แทนหรืออาจจะอายัดเงินเดือนแต่ก็ไม่ได้อายัดทั้งหมดหรอกนะเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงชีพค่าล่วงเวลาเบี้ยขยันจะอายัดได้ไม่เกิน 30%
2: wow.
0: และยังมีสิทธิ์ขอลดจำนวนเงินอายัดลงได้แต่ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนเดิมแต่ขอเตือนเอาไว้ก่อนนะถ้าเองคิดจะโอนทรัพย์สินไปแอบไว้ถือว่ามีเจตนาซ่อนทรัพย์มีโทษถึงจำคุกเจ้านะ
1: ไม่กล้าคิดแล้วครับพ่อกำนันคุกรออยู
0: ่ถ้าอยากรู้เรื่องชัดๆก็ให้โหลดหนังสือแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียวสแกน QR นี่เลยเล่มเดียวรู้เรื่อง
3: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด
4: ้อน่าจะผิดที่ไหนจ๊ะ
3: ทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนแท้ทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อนฟังอย่างนี้โปรดเห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมาทำงานบ้านก่อนแค่ตักผ้าล้างจานกวาดบ้านให้แม่ก่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้นอน

0: คนส่วนใหญ่คิดนะคะว่าภาษีเนี่ยเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและเข้าใจยากจนทำให้หลายๆคนไม่ใส่ใจหรือไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของการบริหารจัดการภาษีให้ถูกต้องและเหมาะสมซึ่งถ้าเราลองศึกษาและทำความเข้าใจก็จะพบว่าเรื่องของการวางแผนภาษีนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะมีภาษีฝรั่งเคยเสียดสีเรื่องภาษีไว้น่าสนใจนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่แน่นอนที่สุดในชีวิตมีอยู่2เรื่องค่ะ1คือภาษีและ2ก็คือเรื่องของความตายนะคะไม่น่าเชื่อว่าจะเปรียบเทียบภาษีและความตายเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดในชีวิตนะคะเพราะว่าเราทุกคนเกิดมาต้องเสียภาษีไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและเราทุกคนเกิดมาก็ต้องถึงวาระสุดท้ายของชีวิตค่ะแต่เรื่องของภาษีบริหารจัดการได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีวิธีการจัดการภาษี2แบบค่ะ1ก็คือเสียมันไปนะคะ2ก็คือทวงมันคืนซึ่งหลักการทวงคืนภาษีนั้นก็ทําได้หลายรูปแบบ1ในนั้นนะคะก็คือการใช้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีแบบถูกต้องในตลาดเงินตลาดทุนก็มีเครื่องมืออย่าง LTF และ IMF นะคะวันนี้เราเลยอยากชวนคุณผู้ชมไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะคะที่เขาใช้สิทธิประโยชน์ด้านนี้อย่างน่าสนใจไปฟังเคล็ดลับของเขาพร้อมกันค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กับบล็อกเกอร์ชื่อดังด้าน IT นะคะถ้าใครเนี่ยเป็นแฟนเขาน่าจะรู้จักกันดีกับคาโจชินะคะหรือว่าคุณขจรเจียรนัยพาณิชย์จะมาเล่าให้ฟังนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของหน้าที่การงานของเขาแต่เป็นเรื่องของเงินภาษีด้วยนะคะเพราะว่าพอมีรายได้เยอะมียอด follow เนี่ย 300,000 กว่าคนนะคะก็เลยทำให้มีรายได้เพิ่มมีภาษีตามมาด้วยนะคะแล้วเขาบริหารจัดการอย่างไรพูดคุยพร้อมกันเลยนะคะกับคุณเอ็มค่ะสวัสดีค่ะคุณเอ็มค่ะ
1: สวัสดีครับคุณเฟิร์นสวัสดีครับ
0: ค่ะหลายคนเนี่ยถ้าอยู่ในวงการ IT น่าจะรู้จักคุณเอ็มดีเห็นหน้าค่าตาคุ้นชื่อกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคนในแวดวงการเงินในช่องMoney Channelอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ต้องให้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าหน้าที่หรือว่าบทบาทที่รับผิดชอบอยู่ในฐานะบล็อกเกอร์ได้ทำอะไรบ้างคะ
1: ก่อนหน้านี้ผมก็ทำงานประจำครับที่สำนักข่าวรอยเตอร์ครับทำงานประจำมา10ปีครับแล้วก็พอดีช่วงหลังเนี่ยมีคนเริ่มติดตามในโลกโซเชียลมีเดียมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เลยออกจากงานประจำมาฟรีแลนซ์ครับก็เป็นบล็อกเกอร์ด้าน IT แล้วก็ไลฟ์สไตล์ครับทำเว็บไซต์ด้วยชื่อเว็บ macthai.com
0: ถึงออกมาทำฟรีแลนซ์นะคะเรารู้สึกว่าท้าทายกว่านะคะหรือว่ามีความน่าสนใจกว่ายังไงบ้าง
1: มีอยู่2อย่างครับอย่างแรกคือก็ฟรีแลนซ์มันเป็นงานอิสระเนาะก็มีเวลาให้กับครอบครัวมีเวลาให้กับตัวเองมากกว่าเดิม
0: ครับ
1: อีกส่วนนึงก็คือมันมีโอกาสที่เราจะทำรายได้มากกว่างานประจำเรามีงานประจำเราก็จะรู้ว่ารายได้เราเท่านี
0: ้
1: ปีนี้เราก็จะมีรายได้อยู่ที่เท่านี
0: ้ใช่ครับ
1: แต่ว่าการทำเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยเรายังมีโอกาสที่จะได้มากกว่
0: า
1: จะน้อยกว่าความยากของการเป็นฟรีแลนซ์ก็คือการบังคับตัวเองเนาะคือเราเหมือนกับเป็นเจ้านายของตัวเองตื่นเช้ามาถ้าเราไม่ทำงานสมมติเราเคยยังเดือนสัก 10,000 บาทเราก็จะรู้ว่าอ๋อเงินเดือนนี้เราใช้ 15,000 บาทเราจะเก็บ 5,000 บาทแต่พอเป็นฟรีแลนซ์เราไม่รู้ว่าเดือนนี้จะมีกี่บาทเดือนหน้าจะมากี่บาทนะครับทุกอย่างก็จะต้องเปลี่ยนแปลงพอสมควรแล้วก็แต่มันก็สนุกดีการเป็นฟรีแลนซ์มันก็ท้าทายแล้วก็ผมว่าหลายคนอาจจะถ้ามาลองเป็นฟรีแลนซ์ก็จะได้ประสบการณ์ใหม่ๆ
0: อาจจะติดใจก็ได้นะคะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแต่ต้องมาลองก่อนนะคะแล้วเวลาเราเขียนบล็อกเนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับอะไรบ้างรายได้ของเราเนี่ยมาจากแบนเนอร์มาจากเขาจ้างเขียนหรือว่าเป็นตัวคอนเทนต์ยังไงบ้างคะ
1: ครับรายได้ของบล็อกเกอร์โดยหลักก็จะมาจาก1ก็คือแบนเนอร์นะโฆษณาในเว็บอย่างที่2ก็คือเป็นเค้าเรียกว่าแอดเวอร์ทาเรียลคือทำคอนเทนต์ที่ช่วยในการตลาดของสินค้าลูกค้าแต่ว่ามันก็จะมีรายได้อื่นๆเช่นไปออกอีเวนต์หรือว่าบางครั้งเราก็มีงานเขียนไปลงนิตยสารนะครับอย่างผมเขียนอยู่นิตยสาร3ฉบับ
0: ค
1: ือรายได้ก็จะมาจากหลายทางนะครับแล้วก็ในการจัดการก็จะยากขึ้นกว่าปกตินิด
0: ยากยังไงคะในการจัดการ
1: คือหลายคนมีปัญหาเรื่องของการจัดเก็บรายได้หรือว่าการส่งภาษีเหมือนกันครับอย่างเนี่ยเพิ่งโดนสรรพากรเรียกไปคุยครับว่าต้องเสียภาษีย้อนหลังเพราะว่าเรายื่นไม่ครบกับที่สรรพากรเห็นนะคร
0: ับ
1: ซึ่งเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะทุจริตอะไรครับว่ามันบางครั้งมันก็เยอะจริงๆจนเราแบบเราจัดการได้ไม่ครบนะครับปีนึงมีร้อยกว่าใบครับบางทีมันก็ถ้าหลุดไปสักใบสองใบก็ผิดพลาดแล้ว
0: อ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของรายได้ที่ไม่แน่นอนหรือว่าเรื่องของความท้าทายในเนื้องานเท่านั้นแต่เรื่องของภาษีฟรีแลนซ์สมัยนี้เองก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าคุณเอ็มเจอมากับตัวแล้วนะคะแต่มาพูดถึงเรื่องของการบริหารภาษีดีกว่าย้อนกลับไปตอนเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยเราเสียภาษีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เราจัดการมันยังไงคะ
1: สมัยเป็นมนุษย์เงินเดือนก็เสียภาษีอยู่ประมาณ4หลักนะครับ4-5หลักแล้วก็วิธีจัดการก็ง่ายมากครับเพราะว่าในการเดือนทาง บริษัทเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าเรามีฐานภาษีอยู่เท่าไหร่นะครับสมมุติ100นึงเค้าก็หักภาษีไปแล้วเหลือมาให้เราสัก85อือนะครับเพราะงั้นเราก็จะรู้ว่าอ๋อมีการหักภาษีไปล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับ
0: ก็บริหารจัดการให้เราไปเลยจะได้ไม่ต้องไปจ่ายเพิ่มทีหลัง
1: ครับพอสิ้นปีเราก็ยื่นแบบภาษีแล้วก็ขอคืนภาษีโปรเซสง่ายมากเลยครับแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาในการทำภาษีมาก่อนเลยครับแล้วพอมาเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยอย่างที่อธิบายว่ามันมีขั้นตอนค่อนข้างเยอะแล้วบางครั้งงานไม่กี่ร้อยบาทแต่ก็มีภาษีเริ่มจากการเรื่องภาษีเยอะๆเนี่ยช่วงปีคล้ายๆของการทำงานนะก็มีหลายอย่างที่ทำก็คือเริ่มจากซื้อ LTF ครับซื้อกองทุนแล้วก็ซื้อประกันชีวิตครับแล้วก็มีโพรวิเดนท์ฟันด์เนี่ยครับก็พยายามให้หักภาษีให้ได้มากที่สุด
0: จะได้มาลดหย่อนได้เต็มสิทธิ์นะคะก็แปลว่าเราใช้ LTF มาตั้งแต่ช่วงที่เราทำงานประจำแล้วก็มีประกันชีวิตด้วยนะคะทำไมถึงเลือก2เครื่องมือนี้ในการลดหย่อนภาษีล่ะคะอ
1: ย่างนึงคือประกันชีวิตเนี่ยเหมือนเราฝากเงินนะครับแต่ว่าเราเขาออกมาไม่เยอะไม่ได้
0: ใช่ยาวเลย
1: ยาวเลยแล้วก็อย่างน้อยก็เป็นส่วนประกันว่าเฮ้ยพอเราเกษียณไปนะหรือพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยมันยังมีเงินก้อนนึงอยู่ที่มันช่วยเราได้คือเป็นเอฟเฟกต์เรื่องของการรักษาพยาบาลก็เป็นส่วนนึงแต่ผมว่าคือผมไม่ค่อยมีวินัยในการเท่าไหร
0: ่ผู้ชาย

0: เนาะเห็นอะไรก็แบบอยากใช้แล้วพออยู่ในโลกไอทีเนี่ยของก็มาเร็วแล้วก็แพงด้วย
1: ใช่แป๊บนึงว่ามี iPhone มาเอ้ย Apple Watch มา
0: ใช่
1: อย่างที่เคยเก็บสมมติเก็บเดือนละ10บาท10บาท10บาทพอเก็บไปสัก5 6เดือนอ่ะมือถือพังเอาเงินไปซื้อของอีกแล้วก็ทำให้มีปัญหาเก็บตังค์ไม่ได
0: ้
1: ก็เลยคิดว่าถ้าเป็นการเก็บเงินที่เราไม่สามารถเอาออกมาใช้ได้เลยอย่างเช่น LPF LPF ก็งอ5ปีนะครับประกันชีวิตก็งออีกหลาย10ปีกว่าใช้ได้ก็เป็นวิธีเก็บที่น่าจะง่ายที่สุดแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับ
0: ก็ล็อกไว้เลย
1: ครับอีกอย่างนึงคือมันหักภาษีได
0: ้ก็คือใช้ตามลักษณะการเก็บเงินของเราที่เก็บเองไม่ค่อยได้ก
1: ็
0: เลยต้องไปหาวิธีเก็บอย่างอื่นก็คือผ่านการลงทุนใน LTF นะคะหรือว่าผ่านการซื้อประกันผู้ชายหลายคนเนี่ยน่าจะเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้ได้นะคะหรือว่าให้ผู้หญิงหลังบ้านช่วยเก็บก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้วพอทำงานประจำไปฐานภาษีก็ระดับหนึ่งที่น่าสนใจคือพอออกมาเป็นฟรีแลนซ์มาเป็นบล็อกเกอร์เต็มตัวเป็นยังไงบ้างคะเจ๊กอักเลยเห็นบอก
1: เหนื่อยมากเลยครับก็คือเป็นฟรีแลนซ์เนาะเราก็พยายามขยันทำงานมากกว่าตอนทำงานประจำรายได้ก็มากขึ้น
0: เยอะไหมคะกี่เท่าได้คะเคยนับหรือเปล่า
1: ประมาณช่วงแรกก็ประมาณ 1.5 อะไรเงี้ยครับช่วงหลังก็ประมาณ 2-3 เท่า
0: ค่ะ
1: แต่ว่าพอเรื่องภาษีเนี่ยมันจะยิบย่อยกว่าคือรายได้เยอะก็จริงแต่ว่าภาษีมันก็จะแบบย่อยมากบางครั้งดึงไม่กี่ร้อยบาทบางครั้งดึงเป็นหมื่นครับแล้วแบบมันก็จะทำให้เรื่องของการจัดการเรื่องภาษีนี่ยากขึ้นอย่างน้อยคือเราไม่รู้ว่าสิ้นปีอย่างเงี้ยเราจะมีภาษีกี่บาท
0: ถูก
1: ครับอย่างเราเป็นพนักงานเดือนก็จะรู้ว่าอ๋อสิ้นปีมันภาษีเท่านี
0: ้คือประมาณการไม่ได้เลยเพราะขึ้นอยู่กับงานที่จะมาเรื่อยๆ
1: ใช่ครับแล้วก็พอประมาณการไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่าต้องซื้อ LPF เท่าไหร
0: ่
1: ซื้อประกันเท่าไหร่ต้องซื้อ IMF ไห
0: ม
1: ซื้อนู่นซื้อนี่เท่าไหร่ครับการจัดการตรงนี้จะยากขึ้นเยอะมาก
0: จุดเริ่มต้นที่ทำให้เราใส่ใจเรื่องนี้แล้วก็จริงจังก็คือพอเห็นภาษีที่บวมขึ้นมาอย่างแบบมหาศาลเลยถ้าเทียบกับตอนทำงานประจำเยอะขึ้นแค่ไหนคะ
1: รายได้พอมากขึ้นนะครับรัฐบาลก็จะเก็บภาษีมากขึ้น 10% 15%
0: 20% ตามขั้นบันไดเลย
1: ตามขั้นบันไดทีนี้พอเรารายได้ถึงระดับที่มันไม่เคยได้ระดับภาษีขนาดนี้มาก่อนเนี่ยมันโดนหักเยอะพอโดนหักเยอะปุ๊บเราก็ไม่เคยต้องจ่ายภาษีเยอะขนาดนี้มาก่อนนะครับแล้วก็ปกติอย่างยังเดือนเนี่ยเขาก็จะหักไปเลยสมมติหัก 15% เพราะเขารู้ว่าสิ้นปีเรามีรายได้เท่าไหร่แต่พอเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยเขาหักแค่ 3%
0: หน้าที่จ่ายเท่านั้นเอง
1: หน้าที่จ่าย 3% 3% พอเราโดนภาษีแบบสมมติโดน15โดน20เข้าไปเนี่ยกลายเป็นว่าเราต้องมีเงินก้อนใหญ่มากๆในการสิ้นปีเพื่อจ่ายภาษีนะคร
0: ับ
1: ทำให้ต้องมีผมก็ใช้วิธีการคือปีแรกนี่เจอปัญหามากเพราะว่าไม่รู้ไม่มีวิธีจัดการเงิน
0: ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน
1: ใช่ครับก็เอาเงินเก็บนี่แหละก็ไปจ่ายภาษีนะครับแล้วก็เจ็บตัวเยอะพอสมควรพอมาช่วงปีหลังก็เริ่มมีหลายคนแนะนำวิธีนะครับเช่นทำบัญชี2บัญชีนะครับอีกบัญชีนึงคือเป็นออโต้เลยสมมติได้เงินมาเราตั้งออโต้เลยว่าหัก
0: ไปจ่าย LTF
1: ใช่ไปอีกบัญชีนึงแล้วบัญชีนี้เอาไปซื้อ LPF ไปซื้อประกันไปซื้ออย่างอื่นนะครับก็หักไปเรื่อยหักไปเรื่อยนะครับก็จะว่าไปก็คล้ายๆกับพนักงานเงินเดือนนะครับแต่ว่าอันนี้เราทำเองแล้วก็คืออย่างนี้มันมีเครื่องมือเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบัญชีของธนาคารเนี่ยก็สามารถตั้งออโต้ได
0: ้
1: นะครับหรือว่า
0: อัตโนมัติ
1: ใช่ครับหรือว่าการซื้อกองทุนซื้อหุ้นซื้ออะไรพวกนี้ก็สามารถหักออโต้ได้เหมือนกันนะครับหักทุกเดือนเท่านี้เท่านี
0: ้
1: มันก็จะทำให้เรามีวินัยในการเก็บตังค์มากขึ
0: ้
1: น
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นการพลิกนะคะมุมสำหรับเรื่องของการบริหารภาษีเลยเพราะเดิมทีถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนหลายคนประสบเหมือนกันก็คือพอถึงปลายปีนะคะใช้สิทธิ์ลดหย่อนโปะลงไปเนี่ยก็จะได้ภาษีคืนแต่พอมาเป็นฟรีแลนซ์กลับกันเลยค่ะเพราะว่าทางด้านขององค์กรไม่มีนะคะไม่มีใครมาหักภาษีให้เราก่อนดังนั้นภาษีที่ต้องจ่ายเลยต้องควักกระเป๋าจ่ายไปคือจากได้คืนก็กลายเป็นต้องจ่ายไปนะคะก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้คุณเอ็มเนี่ยบริหารจัดการภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ว่าหลักการเลือกนะคะสำหรับ LTF จะเป็นยังไงประกันชีวิตนะคะรวมถึงเรื่องของ RMF ที่มีแผนจะลงทุนเพิ่มเติมด้วยมาคุยกับคุณเอ็มต่อในช่วงหน้าค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกล
0: กลับมาคุยต่อเลยนะคะกับคุณเอ็มนะคะบล็อกเกอร์คาโจชินะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนเรื่องไอทีรู้จักเขาดีอยู่แล้วนะคะวันนี้ไม่ได้มาคุยเรื่องไอทีค่ะมาคุยเรื่องของการบริหารภาษีนะคะเพราะว่าคุณเอ็มบอกไว
1: ้
0: ว่าพอออกมาเป็นฟรีแลนซ์ได้3ปีก็ปีแรกเจอเลยเรื่องภาษีที่ต้องจ่ายให้กับกรมสรรพากรนะคะ
1: คร
0: เราเลือกเครื่องมือยังไงบ้างที่จะใช้ในการบริหารภาษีในตอนนั้นคะ
1: ครับตอนที่โดนภาษีมากๆเนี่ยก็พยายามดูนะครับว่ามีช่องทางไหนบ้างที่เราพอจะช่วยลดภาษีได้อีก
0: ะ
1: นะครับก็ง่ายที่สุดที่ทุกคนแนะนำก็คือตัว LPF คร
0: ับ
1: เพราะเมื่อ3ปีแล้วก็ยังเป็นช่วงที่กำลังขาขึ้น
0: ค่ะ
1: ครับก็เราก็เลือก LPF จากการดูบกจ.ก่อนเนาะว่ามีที่ไหนก็ไปเดินที่งานมังงี้เอ็กซ์โปอะไรเงี้ยครับก็รับโบรชัวร์มาเต็มไปหมดเลยแล้วก็ไปมาดูซึ่งทุกกองจริงก็จะบอกอยู่แล้วครับว่าฉันได้

0: ปีนี้ปีที่แล้วฉันดีกว่านี
1: ้ยังไงบ้างผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างในอดีต
0: ผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างซึ่งเอาจริงๆคือไม่ค่อยมีความรู้เรื่องหุ้น
1: ค่ะ
0: ครับแล้วก็ไม่เล่นหุ้นเราก็ไม่ค่อยจะรู้ว่าตัวไหนดีไม่ดีเท่าไหร
1: ่
0: ก็ใช้วิธีการดูเฉพาะกองที่เขาเล่นหุ้นในตัวที่เรามั่นใจ
1: อ
0: ๋
1: อ คือไปดูถึงไส้ในเลยว่าเขาซื้อหุ้นไหนในกองทุนนั้น
0: ใช่ครับใช่ครับคือเป็นคนไม่ค่อยกลัวไม่ค่อยอยากเสี่ยงมาก
1: อ๋อเป็นคนกลัวความเสี่ยง
0: กลัวความเสี่ยงนะครับก็จะดูว่าคือพอรู้แหละอ๋อบริษัทเนี้ยใหญ
1: ่
0: หุ้นไม่ค่อยลงนะก็จะเข้าไปดูแล้วก็อย่างถ้าเป็นช่วงที่อุตสาหกรรมอย่างน้ำมันขึ้น
1: ครับ
0: ก็จะดูบกจ.ที่เขามีหุ้นในอุตสาหกรรมน้ำมันนะครับธนาคารขึ้นก็ดูว่ามีธนาคารเยอะหรืออย่างช่วงที่เขามีเรื่องประมูล3ช่วง 3G ก็กล่าวว่าหุ้นคือสื่อสารอาจจะลงนะก็อาจจะไม่ซื้อกองนั้นหรือก็ดูไปละเอียดขนาดนั้นแต่ว่าวิธีการซื้อเนี่ยผมจะซื้อแบบแค่กองเดียวในปีนั้นครับเพราะว่าไม่อยากบริหารเยอะก็ดูลิมิตนะครับว่าโอเคใกล้ๆเท่านี้ซื้อใกล้เต็มที่เท่านี้เอาเทียบก็เลือกกองที่เรามั่นใจครับแล้วก็ซื้อไปกันที
1: ่ค่ะ
0: อันนี้คือวิธีดู LPF ของผม
1: ซึ่งก็เหมือนกับเราดูแมคโครเทรนด์ก่อนเนาะดูภาพรวมของเศรษฐกิจเป็นยังไงใช่ไหมคะมาดูรายอุตสาหกรรมว่าอุตสาหกรรมไหนได้รับผลกระทบเชิงบวกและลบมากนะคะแล้วก็มาดูหุ้นรายตัวแม้ว่าจะไม่ได้ซื้อหุ้นเองไม่ได้เป็นนักลงทุนหุ้นแต่ว่าวิธีการของคุณเอ็มก็ละเอียดเลยนะคะเพราะว่าเข้าไปดูไส้ในของกองทุนจนสุดท้ายรู้ว่าเทรนด์แบบนี้นะคะกองทุนของบลจ.ไหนน่าจะตอบโจทย์แต่ก็ไม่ diversify มากนะคือไม่กระจายไปหลายกองทุนนะคะเพราะว่าเลือกกองทุนเดียวเพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการนั่นคือในส่วนของ LTF ใช่ไหมคะแต่ LTF เนี่ยก็มีทางนโยบายแบบปันผลและไม่ปันผลแล้วเลือกแบบไหนเพราะอะไรคะ
0: เลือกแบบไม่ปันผลจริงๆมีหลายกองที่มีปันผลแล้วก็ดีนะครับแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของบางรายก็จะมีเรื่องค่าธรรมเนียมหรือบางรายก็จะมีเรื่องของการบริหารที่อาจจะไม่ได้ถูกใจมากนะครับก็จริงๆกองที่ไม่มีปันผลเนี่ยค่อนข้างจะมีเยอะกว่า
1: ค่ะ
0: ครับแล้วก็เลือกได้ช้อยได้มากกว่าครับ
1: มาดูในเรื่องของประกันบ้างดีกว่าก็ใช้สิทธิ์ด้วยเหมือนกันเลือกยังไงคะ
0: ประกันก็เลือกอยู่2แบบครับแบบแรกคือประกันชีวิตแบบระยะยาวคร
1: ับ
0: ก็ดูว่าคือจบที่อายุประมาณ 50-55 เลย
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็การซื้อประกันอย่างแรกคือดูเรื่องสุขภาพนะครับว่าเขา cover เราถึงแค่ไหนนะครับเรามีโอกาสจะป่วยเป็นโรคอะไรพิเศษหรือเปล่า
1: ครับ
0: เริ่มจากไปตรวจร่างกายก่อนเลยครับแล้วก็ให้คุณหมอปรึกษาคุณหมอครับว่าประวัติที่ครอบครัวเป็นแบบนี้มีโอกาสเป็นโรคแบบนี้แบบนี
1: ้
0: ต้องซื้ออะไร cover ถ้าผมอายุ50ผมมีโอกาสเป็นอะไรบ้างงั้นการซื้อประกันก็คือต้องดูตรงนี้ด้วยเพราะเห็นหลายคนนะครับที่ซื้อประกันตอนหนุ่มๆพออายุมากปุ๊บประกันฉันไม่ cover ตรงนี้นะ
1: คือไม่รู้
0: ก็มีปัญหาครับก็คือบางครั้งเราต้องยอมจ่ายมากขึ้นเพื่อให้มันงับความเสี่ยงมากขึ้นครับ
1: ก็เลือกตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองเหมือนกัน
0: ทั
1: ้งส่วนของประกันแล้วก็ LTF ด้วยแต่มีแพลนที่จะวนผ่าน IMF ด้วยเหมือนกันยังไงคะ
0: iMEF นี่มองมาหลายปีครับเพราะว่ายังไม่ได้ซื้อสักทีก็เหตุผลนึงคือเรามีประกันชีวิตอยู่แล้วมั้งแล้วก็มองว่าช่วงอายุเยอะก็พอมีรายได
1: ้ครับ
0: แต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆซื้อต่อให้ซื้อ LTF ซื้อประกันก็ยังไม่ cover กับภาษีอยู่ด
1: ี
0: นะครับก็เลยมองว่า IMF ก็เป็นอีกอันนึงที่น่าสนใจซึ่งก็มีช้อยให้เลือกเยอะมากเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ครับต้องดูแมนเนจเชนแนลเยอะๆดูวิธีการซื้อให้ดีขึ้น
1: ถูกต้องเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนนะคะที่มีทักษะนะคะในการเงินที่ต่างกันอย่างคุณเองบอกว่าไม่ชอบความเสี่ยงแต่ถ้าดูเรื่องของวิธีการเลือกก็จะรู้เลยว่าละเอียดกว่าคนที่ชอบความเสี่ยงหลายคนเลยนะคะแต่ว่าถ้าไปดูไลฟ์สไตล์แล้วนะคะดูเรื่องของสุขภาพนะคะรวมถึงดูเรื่องของพ่อแม่แล้วเนี่ยเราก็มีวิธีการบริหารประกันนะคะรวมถึงมีแนวโน้มจะซื้อ IMF เพิ่มเติมเพราะว่ามีฐานภาษีที่สูงด้วยนะคะอยากฝากอะไรถึงคุณผู้ชมบ้างคะถ้าใครอยากจะบริหารภาษีว่าบริหารภาษีแล้วชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะคะดีกว่าการที่เราเสียภาษีไปเฉยๆโดยไม่ลดหย่อนหรือเปล่า
0: ครับสำหรับท่านที่ชมอยู่นะครับก็หลายคนก็เป็นฟรีแลนซ์นะครับก็เชื่อหลายคนก็จะมีปัญหาเรื่องการจัดเก็บภาษีพอสมควรนะครับก็อยากให้บริหารให้ดีนะครับแล้วก็คือบางครั้งถ้าเราไม่เริ่มบริหารตั้งแต่วันนี้ก็พอมาบริหารตอนที่เราต้องเสียภาษีไปแล้วเนี่ยมันย้อนกลับไปไม่ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีช่องทางมากมายเลยครับที่ช่วยให้เราตัดสินใจเรื่องภาษีได้มากขึ้นมันนี่ Channel ก็เป็นช่องนึงครับฝากด้วย
1: ขอบคุณมากค่ะแหมช่วยอวยพรกันด้วยนะคะสำหรับเรื่องของการติดตามเรื่องการเงินนะคะแต่นอกเหนือจากเรื่องของการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีทั้ง LTF IMF แล้วก็ประกันแล้วนะคะก็มีวิธีการลดหย่อนรูปแบบอื่นด้วยคุณเอ็มเองได้ใช้รูปแบบต่างๆเหล่านี้บ้างไหมคะ
0: ก็มีหลายอย่างเลยนะครับก็แต่ละปีเนี่ยรัฐบาลก็จะมีนโยบายในการลดหย่อนภาษีหลายอย่าง
1: ครับ
0: แล้วก็ส่วนใหญ่คือเราก็ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวแล้วบางครั้งเราก็พลาดไปเหมือนกันครับแต่ที่ใช้อย่างปีล่าสุดก็จะมีเรื่อง

0: การไปเที่ยวเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เที่ยวก็มีหักลดหย่อนภาษีได้นะครับซึ่งถ้าเราติดตามข่าวให้ดีเราก็จะรู้ว่าอ๋อตรงนี้ใช้ได้ตรงนี้ใช้ไม่ได้ครับผมก็พอกินไม่ค่อยมีเวลาก็ให้ภรรยาที่เขาจะชอบเที่ยวอยู่แล้วเป็นคนซื้อแพ็กเกจเที่ยวประจำเลยครับก็ช่วงนี้มันมีลดหย่อนนะช่วยลองดูให้หน่อยแล้วเขาก็จะจัดทริปที่มันลดหย่อนได้เยอะมากขับไปให้แล้วก็หรือว่าร้านอาหารที่เราไปทานก็จะแบบก็จะคอยถามว่าหักภาษีได้หรือเปล่าม
1: ัน
0: อาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าพอเอามาเข้าจริงๆพอมารวมจริงมันก็ช่วยได้เยอะเหมือนกัน
1: ครับ
0: นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ก็มีก็อย่างเรื่องของผู้สูงอายุได้นะครับแต่ต้องดูอายุของพ่อแม่ด้วยว่าถึงในเกณฑ์ที่สามารถลดหย่อนได้หรือเปล่า
1: ใช่ค่ะแล้วก็รายได้ไม่เกินตามเกณฑ์ด้วยนะคะ
0: ก็ส่วนตัวอีกก็เพิ่งมีลูกนะคร
1: ับ
0: ก็
1: ใช้ลดหย่อนได้ด้วย
0: ครับยังไม่ศึกษากับว่าก็สามารถใช้ลดหย่อนได
1: ้ค่ะ
0: แต่ว่าคุยกับสมาชิกเขาบอกว่าถ้าอยากลดได้เยอะก็มีลูกหลายคน
1: ใช่ใช่ใช่เพราะตอนนี้เขาโอเพนด้วยเขาอยากให้คนไทยมีลูกเยอะๆนะคะเพราะว่าสังคมเริ่มก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเลยอยากจะให้มีเด็กๆนะคะมาเป็นวัยแรงงานของชาติในอนาคตนะคะ
0: แต่ไม่มีคนเดียวคร
1: ับ ฮะงั้นเดี๋ยวต้องมีหลายคนจะได้สามารถลดหย่อนได้เพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีนะคะถ้าเรารู้ไว้ก็จะสามารถบริหารจัดการเงินได้ง่ายยิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีเงินเหลือเพิ่มขึ้นนะคะหรืออย่างน้อยๆก็เสียภาษีน้อยลงแต่ทุกอย่างต้องทำแบบถูกต้องตามกฎหมายนะคะหรือว่าใครอยากจะได้สองต่อทั้งการลงทุนแล้วก็ภาษีด้วยก็อย่าลืมใช้สิทธิ์ผ่าน LTF และ RMF นะคะวันนี้ขอบคุณคุณเอ็มมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: พักกันสักครู่เดียวนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์กันบ้าง นะคะว่าแล้วเคล็ดลับที่เราควรใช้เพื่อเลือกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยเฉพาะผ่าน LTF และ RMF นั้นกูรูเขามองกันยังไงบ้างสักครู่เดียวค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
1: เพราะไม่มีใครอยากเสียโอกาสทางด้านภาษีนะคะดังนั้นวันนี้เราจะพาไปฟังคำแนะนำนะคะจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จะมาบอกคุณผู้ชมนะคะว่าจัดการภาษีอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะ
3: เรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าการซื้อ RMF ซื้อ LTF มันจะช่วยในเรื่องของการลดหย่อนภาษีแต่ทีนี้เรามาดูตรงนี้กันดีกว่าคำว่า RMF กับ LTF เนี่ยซื้อได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากๆก็คือว่าเราเองจะต้องประเมินให้ดีนะครับว่าไอ้เงินได้พึงประเมินของเราเนี่ยมันคือเท่าไหร่เพื่อที่เราจะไม่ได้ซื้อเกินกฎหมายบอกนะครับว่า RMF LTF ซื้อได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีอย่างเช่นถ้าเงินได้พึงประเมินที่เราต้องเสียภาษีเนี่ยมีอยู่ที่1ล้านบาทเราจะซื้อ RMF ได้ไม่เกิน 150,000 บาทหรือ LTF ก็เช่นกันได้ไม่เกิน 150,000 บาทแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้ตัวเงินได้พึงประเมินแล้วเราซื้อเกินไปสิ่งที่เกิดจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราซื้อเกินไปเมื่อไหร่นะครับจะเป็นโทษไม่เป็นคุณแล้วเพราะอะไรเพราะว่าส่วนที่ซื้อเกินนะครับกรมสรรพากรบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็น RMF หรือ LTF ส่วนที่ซื้อเกินลดหย่อนภาษีไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อส่วนที่ซื้อเกินลดหย่อนภาษีไม่ได้กำไรที่ได้ต้องไปเสียภาษีไม่ว่าจะถือ RMF LTF ส่วนที่ซื้อเกินนั้นซื้อเป็นถือไปนานเท่าไหร่ก็ตามก็ต้องเสียภาษีการซื้อเกินเป็นโทษอย่าซื้อเกินหลักข้อแรกของ RMF LTF เลยใช้ให้เต็มแม็กบนเงินได้พึงประเมินที่คำนวณอย่างถูกต้องครบถ้วนเท่านั้นเอาใจใส่กับเงินได้พึงประเมินหน่อยประเมินเลยนะครับว่าเงินได้พึงประเมินปีนี้เราอยู่ที่เท่าไหร่ซื้อแถวๆนั้นอย่าซื้อเกินซื้อน้อยกว่าหน่อยไม่เป็นไรแต่อย่าซื้อเกินคำว่าเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีนะครับตรงจุดนี้เป็นจุดที่หลายๆคนไม่ค่อยเข้าใจกันผมจะยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับอย่างเช่นสมมติว่าเรามีเงินเดือน1ล้านบาทเรามีดอกเบี้ยที่เสียภาษีหักหน้าที่จ่ายไปแล้ว 500,000 บาทคำถามเลยเงินได้พึงประเมินที่เราจะมาคำนวณในการซื้อ RMF เนี่ยคือ 15% ของ1ล้านบาทที่เป็นเงินเดือนเท่านั้นหรือ 15% ของเงินเดือนล้านหนึ่งบวกกับดอกเบี้ย 500,000 คำตอบเลยคือ 15% ของ1ล้านบาทที่เป็นเงินเดือนบวกกับดอกเบี้ย 500,000 คือเราสามารถซื้อ RMF ได้ถึง 225,000 บาทเพราะฉะนั้นตอนที่เราคำนวณภาษีเพื่อเป็นฐานในการซื้อ RMFศึกษาให้ดีเลยนะเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีที่กรมสรรพากรอนุญาตให้เราสามารถไปคำนวณเป็นฐานในการซื้อ RMF มีอะไรบ้างแต่ทีนี้ก็จะมีประเด็นปัญหาอีกเหมือนกันคือธรรมดาดอกเบี้ยที่เราได้มา 500,000 บาทเนี่ยโดยทั่วไปเราจะไม่มารวมในพงดตอนยื่นภาษีแต่ถ้าเราอยากจะเอามาซื้อเป็นฐานในการซื้อ RMF มันต้องมารวมทีนี้ถ้ามารวมมันก็จะทำให้ฐานรายได้เราเพิ่มขึ้นเราก็ต้องเสียภาษีเยอะขึ้นทำยังไงดีที่รายได้ตอนยื่นพงดเท่าเดิมแต่เราสามารถซื้อ RMF ได้เพิ่มขึ้นผมแนะนำอย่างนี้นะครับให้ไปยื่นภาษีด้วยกระดาษที่สำนักงานเขตกรมสรรพากร

0: ก่อนเราเขียนตอนกพง.ด.เลยเรามีเงินเดือนอยู่แค่ล้านเดียวแต่เราแนบหลักฐานว่าเรามีดอกเบี้ยอีก 500,000 เพราะฉะนั้นการซื้อ RMF เราคำนวณบนฐาน2ตัวคือ1ล้านของเงินเดือนบวกกับ 500,000 ของดอกเบี้ยถ้าทำอย่างนี้นะครับเราจะหักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนของ RMF ได้เยอะขึ้นทีนี้ถัดมาต่อนะครับการบริหารรายรับรายจ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือการซื้อ RMF หรือการซื้อ LTFจริงๆสำหรับผมมองเนี่ยผมมองภาษีคือผลพลอยได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราได้มากกว่าภาษีเลยก็คือผลตอบแทนของเงินออมที่มันมากขึ้นเรื่อยๆที่เมื่อมันมากขึ้นเรื่อยๆนี่นะครับการวางแผนการลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนที่เยอะขึ้นเป็นสิ่งสำคัญหลายๆคนอยากจะซื้อ RMF อยากจะซื้อ LTF ตอนช่วงที่มันถูกที่สุดแต่บอกได้เลยนะครับไม่มีใครรู้หรอกว่าตอนไหนถูกที่สุดที่เมื่อเราไม่รู้ว่าตอนไหนเราถูกที่สุดผมอยากจะแนะนำอย่างนี้ให้แบ่งเงิน2ก้อนก้อนหนึ่งเราจะเก็บไว้เพื่อรอจังหวะที่ตลาดหุ้นหรืออะไรที่เราลงทุนจะซื้อเนี่ยมันราคาถูกมากๆแล้วเราซื้อตอนนั้นกับอีกก้อนหนึ่งเราแบ่งซื้อทุกๆเดือนเลยเป็นงวดๆอันนี้เขาเรียกว่าดอลลาร์คอสอเวอเรจคือการกระจายเงินลงตามช่วงระยะของเวลาเพราะถ้าเรากระจายอย่างนี้นะครับไม่ว่าหุ้นแพงไม่ว่าหุ้นถูกหรือภาวะตลาดดีหรือภาวะตลาดแย่เรากระจายการลงทุนหมดจากการพิสูจน์มานะครับการกระจายลงทุนอย่างนี้เนี่ยช่วยลดต้นทุนของเงินลงทุนและเมื่อมันลดต้นทุนของเงินลงทุนแล้วมันก็สร้างผลตอบแทนของเราให้มากยิ่งขึ้นแต่ที่เราจะทำอย่างนั้นได้ไงถ้าเราจะซื้อ RMF LTF ทุกๆเดือนเท่าๆกันสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำมากๆเลยก็คือการบริหารรายรับรายจ่ายของเราให้มันเหมาะสมคือให้เรามีเงินออมที่เหลือพอที่จะออมที่จะลงทุนอย่างผมเองผมขอแนะนำวิธีที่ผมทำส่วนตัวผมจะซื้อ RMF LTF นะครับด้วยบัตรเครดิตที่เมื่อซื้อด้วยบัตรเครดิตเนี่ยบัตรเครดิตที่ผมใช้เนี่ยจะปิดรอบบัญชีเนี่ยนะครับทุกวันที่15ของเดือนจ่ายเงินวันที่30ของเดือนผมก็จะหักบัญชีซื้อ RMF LTF วันที่16ของเดือนเพื่ออะไรเพื่อเมื่อผมซื้อวันที่16กว่าผมจะชำระเงินคืนให้กับแบงก์ก็คืออีก1เดือนครึ่งข้างหน้าเท่ากับผมยืมเงินแบงก์มาลงทุนใน RMF LTF เดือนครึ่งโดยที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยในช่วงนั้นล่ะผมก็ค่อยๆเก็บเงินเพื่อไปรอจ่ายให้แบงก์ตอนเดือนหน้าการบริหารอย่างนี้นะครับเราก็สามารถบริหารทางด้านของรายจ่ายให้เหมาะสมกับรายได้เราได้ดีขณะเดียวกันเรายังได้กำไรดอกเบี้ยจากแบงก์อีกต่างหากเพราะเราไม่ต้องเสียดอกเบี้ยให้แบงก์เลยแต่เราได้ผลตอบแทนจากการลงทุนครับ
1: เห็นไหมคะว่าหลักคิดและแนวทางในการบริหารภาษีนั้นง่ายนิดเดียวเองนะคะเพียงแค่เรารู้จักวางแผนและมีวินัยทางการลงทุนค่ะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้นะคะมาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินกับรายการเงินทองต้องวางแผนนะคะหรือว่าคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้ที่ www.set.or.th/education ค่ะส่วนนี้และทีมงานลาไปก่อนเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับไป5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
5: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
4: เราได้เริ่มการกับเครื่องกรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดี และที่สำคัญที่สุดที่ท่าน

0: ได้พูดถึงตรงนี้ก็คือข้าราชการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70%ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: วัสดีครับ
1: โอ้ขอรบกวนพูดได้ไหมพูดไม่ได้เอาไงทีนี้เดี๋ยวออกยังไง
2: อ๋อได้ครับจะให้ภาคให
1: ้อ๋อต้องมีคนภาคได้แกภาคกันนะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ใช่ได้รบกวนสอบถามชื่ออะไรครับเนี่ยวันเนี้ย
2: กระผมชื่อหนุมานทานสมร
1: หนุมานทานสมร
2: ครับ
1: อ๋อนี่โหพี่รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยได้มาเห็นตัวเป็นๆเนี่ย
2: ทำไมล่ะครับ
1: ไม่เคยเจอหนุมานตัวเป็นๆ
2: เอ้าน
1: ี่วันนี้อยากจะถามว่าที่นี่เขาเรียกว่าอะไร
2: อ๋อที่นี่
1: อ่ะ
2: บ้านศิลปิน
1: โอ้โห
2: บางหลวง
1: บ้านคลองบางหลวง
2: ใช่จ้ะ
1: เคยเห็นแต่ในทีวี
2: โอ้วันนี้ได้มาเห็นแล้วไง
1: ดีใจนี่ได้เห็นตัวเป็นๆท่านหนุมานด้วย
2: ใช่ตัวเรา
1: จะรบกวนหน่อย
2: รบกวนอะไร
1: จะขอเข้าสถานที
2: ่
1: ได้ไหม
2: ตอนเนี้ยต้องขอค้นตัวดูก่อน
1: ค้นตัวเหรอเอาได้เอ้ยนะต่าง
2: ไหนดูเส้นไหน
1: แต่ละโอ้ยมาเนี่ยเอาจากข้างบนก็พอไม่ต้องค้นข้างล่าง
2: ปลอดภัย
1: นะฮะปลอดภัยงั้นรบกวนพาผมนำชมหน่อย
2: ให้เข้าชม
1: สถานที่
2: ฟรี
1: บ้านศิลปิน
2: ฟรีเลย
1: ฟรีนะ
2: ไม่เสียค่าใช้จ
1: ่ายไม่โกหกนะ
2: เชิญ
1: นำ
2: มาเลย
1: เดี๋ยวจะคุณนำไปเลยจะไปไหนโอ้โห
3: บ้านศิลปินเนี่ยนะเป็นบ้านไม้เก่าแก่2ชั้นทรงมะนิลารูปตัว L ที่ยังคงสภาพเก่าของตัวอาคารไว้อย่างสมบูรณ์เดิมเป็นของตระกูลรักสำรวจตระกูลช่างทองเก่าแก่ภายในบริเวณบ้านเนี่ยมีเจดีย์ย่อมุมไม้12ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็น1ใน4ของเจดีย์ทิศที่กำหนดเขตพื้นที่ของวัดกำแพงบางจาก
4: ปัจจุบันกลุ่มศิลปินได้ขอซื้อต่อจากทายาทและบูรณะใหม่ด้านบนของตัวอาคารเป็นแกลเลอรี่แสดงงานศิลปะส่วนด้านล่างแบ่งเป็นพื้นที่ทำงานศิลปะต่างๆรวมถึงการจัดแสดงหุ่นละครเล็กคลองบางหลวงโดยเปิดให้ชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
5: ตอนนี้เราอยู่กันที่โรงงานซีอิ๊วเฮาย่งเซ้งนะครับที่ริมคลองบางหลวงกับคุณพี่สหรัฐกมลศักดาภิกุล
6: ครับ
5: นะครับเดี๋ยวเราจะให้อธิบายหน่อยนะครับว่าโรงงานแห่งนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับกว่าที่จะมาเป็นโรงงานในปัจจุบันนี้ครับ
7: โรงงานนี้ก็ก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยคุณปู่

0: หัวครับกงมาจากเมืองจีน
1: โ
0: อ้ครับแกก็หอบเสือ
1: โลสังเฮามา
0: เสือมาแล้วก็มาบุกเบิกก่อตั้งขึ้นมาประมาณ100กว่าปีนะฮะ108ปีได
1: ้โอ้อย่างนี้คุณพี่สารัตน์เป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วคร
0: ับรุ่นที่3ครับ
1: รุ่นที่3
0: ก็มีคุณปู่กงนะฮะแล้วก็คุณพ่อทำต่อมาแล้วก็ตกมาถึงผม
1: แล้วก็วิธีการทำซีอิ๊วนะครับมันเป็นยังไงครับเคยแต่กินไม่เคยรู้ว่าวิธีการทำมันเป็นยังไง
0: ซีอิ๊วนะครับซีอิ๊วของเราจะมีซีอิ๊วเค็มแล้วก็ซีอิ๊วหวานซีอิ๊วเค็มเนี่ยเราทำมาจากถั่วเหลืองโดยการนำถั่วเหลืองมาน
1: ึ่ง
0: ก่อนนะครับแล้วก็มาเพาะเชื้อเสร็จแล้วก็นำมาหมัก
2: เพาะให้เป็นเชื้อราเหรอ
0: เพาะเชื้อเนี่ยฮะให้มันเกิด
2: รา
0: ใช่ครับหมายถึงว่าการวิธีเนี่ยเราทำมาชุดหนึ่งเราก็จะแบ่งไว้เป็นเชื้อ
2: เก็บหัวเชื้อไว้
0: แล้วก็มาโรยเชื้อไว้แล้วมาทำต่อไปแล้วก็เอาหัวเชื้อเนี่ยมาผสม
2: หัวไม่ใช่แค่ตกท่อมาแล้วไปหัวเชื้อก็ร้อยปี
0: ใช่
1: คือโรงงานก็ร้อยปี
2: เชื้อเก็บไว้ร้อยกว่าปี
0: เชื้อนี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันสมัยกงเขานั่งขึ้นมายังไงใช่มันก็จะตกทอดกันมาเรื่อยๆ
2: ครับครับ
0: ครับ
1: อันนี้เมื่อกี้บอกพอเอามาหมักให้เป็นเชื้อแล้ว
0: เสร็จพอนั่นเสร็จเราก็เอาไปใส่ตุ่ม
1: ใส่
0: น้ำเกลือทิ้งไว้ประมาณ3เดือนนึงเสร็จแล้วก็ชักน้ำขึ้นมาต้มครับ
1: แล้วก็อันนั้นคือเสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: ต้มเสร็จแล้วเราก็มากองเสร็จก็บรรจุขวดอันนี้คือซีอิ๊วเค็ม
1: ซีอิ๊วเค็มแล้วถ้าหวานล่ะคร
0: ับ หวานนี่คือเราเอาโมลาสครับโมลาสกากน้ำตาลนะฮะเห็นไหมที่เขาไปทำ
2: น้ำตาลอ้อยอะไรพวกนี้
0: ใช่นั่นแหละเราเอามาเสร็จเราเอาโมลาสมาต้ม
2: ไม่ได้ใช้ถั่วเหลืองเหมือน
0: ไม่ใช่ครับโมลาสมันเป็นกากน้ำตาลนะฮะ
2: เอากากน้ำตาลมาต้ม
0: ใช่นั่นแหละเพราะในฉลากนี่ฮะในฉลากนี่เขียนเลยครับซอสจากกากน้ำตาล
1: อ๋อครับผมและที่นี่ผมเห็นว่ามีเป็นแบบสูตร1สูตร2ก็คือวิธีการทำมันต่างกันไหมครับ
0: มันต่างกันตรงที่ว่าการชักน้ำขึ้นมาครับถ้าสูตร1เนี่ยมุดเราจะชักน้ำแรกขึ้นมาพอเราชักน้ำ1ขึ้นมาเสร็จเราได้สูตร1ใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: 2เนี่ยพอเราชักน้ำขึ้นมาเสร็จเราก็จะเติมน้ำเกลือลงไปใหม่
1: คือเราเหลือกากของ
0: กาก
2: ที่อยู่
0: ใช่
2: เอาแต่น้ำ
0: กากที่เราดึงจากชุดแรกเนี่ยเราเติมน้ำเกลือลงไปใหม่แล้วเราก็หมักต่ออีกประมาณเดือนนึงเราก็ชักน้ำขึ้นมาก็เอามาต้มก็กลายเป็นสูตร2ความมันก็จะเจือจางลงนิดนึง
2: เจือจางแต่ว่าความเค็มยังเหมือนเดิมเราเติมเกลือไป
0: แต่ความหอมจากถั่วแต่โปรตีนจากถั่วมันก็จะน้อยลงนิดนึง
1: อ๋อทีนี้นอกจากซีอิ๊วผมเห็นด้านหน้ามี
0: เป็นเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวขาวมันมีเต้าเจี้ยวขาวกับเต้าเจี้ยวดำเต้าเจี้ยวขาวเนี่ยฮะคือจริงๆเขาเรียกว่าเหมือนเต้าเจี้ยวไทย
1: ครับผม
0: ไทยตัวเนี้ยที่เข้าไปทำเต้าเจี้ยวหล่น
2: ที่ทำเต้าเจี้ยวหล่นก็ใช้น
0: ี้ใช่
2: ไม่ผัดใช้สีดำไม่ได้
0: ผัดพวกผัดขิงใส่เห็ดหูหนูอะไรอย่างเงี้ย
1: คือมันจะเห็นเป็นซีกๆถั่วอะไรอย่าง
0: น
1: ี้เลย
0: ซีกๆอย่างนี้เลยครับเขาก็ต้องสมมติว่าถ้านั่นถ้าก็หล่นเขาก็จะไปบดไปบดใส่กะทิใส
2: ่
0: อย
2: ่
0: างใส่กุ้งใส่หมูสับอะไรอย่างเงี้ย
1: คือกระบวนการทำเต้าเจี้ยวกับซีอิ๊วเนี่ยเหมือนกันไหมครับ
0: ไม่เหมือนครับมันคนละอย่างกัน
2: ทำไงเต้าเจี้ยว
1: โรงงานนี้นอกจากเป็นโรงงานซีอิ๊วแล้วก็ทำเต้
0: าเจี้ยวด้วย
1: ทีนี้วิธีการทำเต้าเจี้ยวนี่เป็นยังไงบ้างครับ
0: เต้าเจี้ยวนะครับเต้าเจี้ยวขาวเนี่ยเต้าเจี้ยวขาวเราก็จะเอาถั่วก่อนถั่วมาล้าง
2: ใช้ถั่วอะไร
0: ครับถั่วเหลืองครับ
2: ถั่วเหลือง
0: ถั่วเหลืองผ่าซีกคือเราสั่งมาเนี่ยเขาผ่าซีกมาสำเร็จแล้วเราก็มาล้างเสร็จขึ้นไปนึ่ง
2: เหมือนกับทำซีอิ๊วเลย
0: เหมือนกันเนี่ยขั้นตอนคล้ายๆกันแต่เต้าเจี้ยวขาวเนี่ยเราเพาะเชื้อแค่วันเดียว
2: อันนั้นเพาะเป็นเดือน
0: ใช่ซีอิ๊วเป็นเดือนเพาะเชื้อวันนึงวันรุ่งขึ้นเราก็เอาลงบ่อหมักสองวันก็ใช้ได้เลย
1: โอ้สั้นกว่ากันเยอะเลย
0: สั้น
1: แล้วถ้าเกิดทาง
0: นู้นเต้าเจี้ยวดำเต้าเจี้ยวดำเนี่ยกับวิธีก็คือเอาถั่วมานึ่งเหมือนกันแต่อันเนี้ยเต้าเจี้ยวดำเนี่ยพอนึ่งเสร็จเราลงมาคลุกกับแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ2อาทิตย์พอคลุกแป้งเสร็จเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นเชื
1: ้อ
0: พอขึ้นเชื้อเสร็จเราก็เอาลงบ่อเติมน้ำเกลือพอเราหมักเนี่ยถ้าเต้าเจี้ยวดำอยู่ประมาณ2เดือนถึงจะใช้ได
1: ้ก็แปลว่ามัน
2: หมัก
1: เวลา
2: ประ
1: มาณเท่ากับซีอิ๊วเลย
0: ใช่ครับเพราะไอ้นี่มันจะโดนแดดเงี้ยเพราะแดดมันโดนแดดสีมันก็จะเข้มขึ้นไอ้เต้าเจี้ยวขาวมันโดนแดดไม่ได้เพราะมันโดนแดดถ้ามันเป็นไอ้

0: ้ำเนี่ยมันจะขึ้นลา
1: เห็นได้ยินวิธีการ
0: การทำแล้วจะกิน
1: ใช่แล้วกินอย่างเดียวเลยไม่รู้เลยว่าเขาทำยังไงและทีนี้ถ้าเกิดจะให้พูดถึงโรงงานซีอิ๊วเฮาย่งเซ้งแห่งนี้มีซีอิ๊วมีเต้าเจี้ยวที่ผลิตมาอย่างเงี้ยจุดเด่นของเราคืออะไรครับผม
0: คือซีอิ๊วเค็มเนี่ยมันเดี๋ยวนี้มันหาคนทำยากนะครับมันไม่ค่อยมีในไม่ค่อยมีคนทำในท้องตลาดแล้ว
2: ที่ส่วนใหญ่ที่ขาย
0: ส่วนมากเป็นซีอิ๊วขาว
2: มันแตกต่างกันเน
1: า
2: ะ
1: แตกต่างกันแล้วก็เราก็ยังคงรูปแบบการทำที่เป็น
0: ใช่ธรรมชาติเราทำแบบดั้งเดิมเราหมักทั่วแต่ธรรมชาติจริง
1: ๆร้อยกว่าปี
2: ร้อยปียังไงอย่างนี้ก็ยังทุกวัน
1: เชื้อยังเชื้อร้อยปีแล้ว
0: ใช่ครับ
2: แล้วไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นของปลอมเป็นผี
0: เพราะมันจริงๆเชื้อถ้าเราทำขึ้นมามันก็ได้แต่หมายถึงว่ามันจะใช้เวลานานเนี่ยฮะ
2: เอาละครับสำหรับวันนี้ก็รู้สึกว่าได้ความรู้มากมายเลย
0: ครับผม
2: ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้อะไรมาก่อนในพวกผมเนี่ยนะได้กินอย่างเดียวจริงๆซีอิ๊วเนี่ยนะซีอิ๊วก็จะอยากกินอย่างเดียวไปทำกับข้าวมาทำเพิ่งมารู้วันนี้นี่เองแล้วก็ขอกราบขอบคุณนะครับ
0: ครับผม
2: ขอบคุณเฮีย
1: สหรัฐ
2: มากนะฮะที่ให้มาให้กรุณามาให้ความรู้นะแล้วก็แบบมีเล่าประวัติศาสตร์ร้อยกว่าปี
1: ย้อนวันวานโรงงานซีอิ๊ว
2: ครับผมในย่านของดีย่าน
1: คลองบางหลวง
2: หรือคลองบางกอกใหญ่

สอนของศาสนาจักรคาทอลิกเราเน้นเรื่องของความรักซึ่งเครื่องหมายที่ชัดเจนก็คือไม้กางเขนรูปองค์พระเยซูเจ้าประทับอยู่เรามองว่านี่คือความรักที่พระเจ้าได้ทรงแสดงกับมนุษย์อย่างหาที่สุดไม่ได้ตรงนี้เป็นโบสถ์อัศวิหารอัครเทวดาราฟาเอลที่เป็นศูนย์กลางของคริสตชนคาทอลิกไม่เพียงแค่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์เท่านั้นแต่เป็นศูนย์กลางของคริสตชนคาทอลิกในเขตภาคใต้ดังนั้นเราจึงมีหน้าที่ประการแรกคืองานอภิบาลคริสตชนคาทอลิกเองและในเวลาเดียวกันเราก็เป็นงานอภิบาลชุมชนที่อยู่ในละแวกเดียวกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานทางด้านสังคมในเวลาที่เกิดเหตุเกิดภัยต่างๆที่เกิดขึ้นที่ทำให้คนส่วนใหญ่เดือดร้อนเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องออกไปช่วยเหลือช่วงเวลาที่มีน้ำท่วมที่ทำให้คนส่วนใหญ่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์นี่เดือดร้อนพวกเราก็จะรวบรวมข้าวของต่างๆที่สัตบุรุษคริสตชนคาทอลิกนำมาให้แล้วก็นำเอาไปแจกให้กับพวกเขาในช่วงสถานการณ์โควิดพวกเราก็ได้ส่งทีมงานออกไปสำรวจแล้วก็ประชาสัมพันธ์หากมีท่านใดหรือครอบครัวใดที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดอย่างเช่นไม่มีงานทำไม่มีรายได้ไม่มีเงินเพียงพอที่จะจับจ่ายซื้ออาหารประจำวันต่างๆเหล่านั้นก็ให้ติดต่อทางเรามาทางเราก็จะมีทุนหรือเรียกว่าเป็นงบฉุกเฉินที่สามารถนำไปจุนเจือในบางช่วงบางเวลาได้อย่างทันท่วงทีครับการเป็นคริสตชนคาทอลิกนั้นก็ต้องยอมรับว่าเป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องมาร่วมพิธีกรรมที่โบสถ์แต่เนื่องจากว่าในความจำเป็นต่างๆเรื่องข้อจำกัดต่างๆที่เขาไม่สามารถมาร่วมได้เราจัดไปหาเขาเขารู้สึกพอใจในส่วนนี้นอกจากนั้นก็ยังเพิ่มเติมในส่วนของผู้ป่วยผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมพิธีกรรมกับพวกเราได้ในวันอาทิตย์พวกเราก็จะออกไปเยี่ยมเขาทุกเดือนเพื่อนำสินศักดิ์สิทธิ์หรือนำการภาวนาหรือการอวยพรไปให้กับเขาด้วยครับก็จะมองว่าเป็นผลสำเร็จมันก็ไม่เชิง 100% แต่ก็ได้รับความพึงพอใจคือสร้างความพอใจให้กับหลายๆฝ่ายก็สิ่งที่เราจะต่อยอดเราก็จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดให้ครอบคลุมมากที่สุดเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสมาร่วมพิธีกรรมสำหรับคริสตชนคาทอลิกส่วนคนอื่นๆที่อยู่ในละแวกเดียวกันซึ่งก็เป็นเปรียบเสมือนเป็นพี่น้องเป็นครอบครัวของพวกเราเช่นเดียวกันเมื่อมีโอกาสไม่ว่าจะเกิดเหตุภัยอะไรต่างๆเหล่านั้นเราก็พร้อมที่จะออกไปช่วยเหลือพวกเขาให้ได้รับการบรรเทาได้มากที่สุดครับ

0: บริการดี
1: มีคุณแสงไทยผู้ที่รักในวิชาชีพอย่างมากพี่อิงรักในระเบียบวินัย
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ
0: ใฝ่อาสา
1: พี่น็อตก็เต็มใจให้บริการ
0: มีความอ่อนน้อมรักสะอาดที่สำคัญคือการเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
3: โดยบุคลากรของเรายึดหลักคุณธรรมเมตตากรุณาโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางดูแลมิติ4ด้านด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตวิญญาณเจ้าหน้าที่ของเราประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยเพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับความสะดวกถูกต้องปลอดภัยและพึงพอใจครับ
4: การบริการทั้งด้านไอ้เดินไปเดินมาในก่อคนก็ประคับประคองอยู่บางครั้งคนเฒ่าคนแก่นะในการประคับประคองดีอย่างดี
5: ช่วยเหลือคนไข้เนาะเป็นยังก็หมอก็ใจใสหมอเป็นคนใจดีทุกทุกคนอู้ดีเนาะมาเอาหยดเอาเปรียบ
6: ปกติแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราดูแลนะคะเราก็จะดูแลเหมือนญาติผู้ใหญ่ของเราเองนะคะดูแลด้วยใจนะคะเห็นท่านมีความสุขเราก็มีความสุข
7: เมื่อเห็นท่านมีความสุขยิ้มได้รับยาและกลับบ้านอย่างปลอดภัยเราก็มีความสุขไปด้วยค่ะ
0: จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่24ชั่วโมงการจัดตั้งชมรมจริยธรรมดูเหมือนจะช่วยเยียวยาและบ่มเพาะจิตใจได้เป็นอย่างดี
8: เมื่อท่านออกจากสมาธิ

0: เราได้รวมตัวกันเพื่อจัดตั้งชมรมเรารักแม่สวยขึ้นนะคะรูปแบบจะเป็นการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์กับข้างนอกแล้วก็กิจกรรมของเราเนี่ยค่ะทำมาปีนี้เป็นปีที่9นะคะแล้วก็โครงการคลายหนาวให้น้องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในของชมรมเรารักแม่สวยก็ทำเป็นปีนี้เป็นปีที่7แล้วค่ะ
1: หลังจากได้เข้าร่วมโครงการของทางโรงพยาบาลแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะทำให้มีความสุขค่ะ
2: เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องและทำรงรักษาไว้ทุกโครงการเพื่อสร้างข้าราชการคนรุ่นใหม่ให้เป็นข้าราชการที่ดีประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย
3: การที่โรงพยาบาลแม่สวยเป็นโรงพยาบาลด้านคุณธรรมได้นั้นเกิดจากการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของทุกฝ่ายทำให้เกิดผลดีต่อผู้ใช้บริการและเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืนได้

ชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเมืองเราน้อมนำคำถวายสัตย์ปฏิญาณสาบานตนธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุขก้าวดีคำพีสร้างอนาคตที่ดีให้ลูกหลาน9 โมง 9 นาที 9 ดี 99 ข้อ

0: ินนี่มันน่ากลัวนะตาหนูได้ยินว่าคนใกล้ๆหมู่บ้านเราอ่ะติดตั้งหลายคนแน
1: ่พวกเข้าก็อย่าประมาทกาดอย่าตก
0: ตาย่านติดบ
1: ่ย่านคือกันถ้าติดเฮาก็รักษาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะก็ต้องระมัดระวังทุกผู้ทุกคนเพราะว่าติดมาแล้วเสียเวลาทํามาหากินเสียหอดเงินทอง
0: ยามใดโควิดสิเบิดเนาะอยากไปโรงเรียนอยากพ่อหมู่เวลาเบิ่งข่าวในทีวีสงสารคนดีหน้าตาดีเนาะที่บ้านเฮาบ่ค่อยมีคนติดล่ะ

0: ายเหมือนในข่าว
1: ติดคือกันแต่บ้านเฮานี่ให้ความร่วมมือกับทางส่วนราชการเพิ่นคนทุกคนก็ให้ความสามัคคีให้ความเคารพในกฎระเบียบบ้านเฮาเลยบ่แทบสิบ่มีคนติดเลยมีแต่คนติดไปทางนอกอย่าสิว่าบ้านเฮาบ่ติด

0: ชุมชนบ้านของเมืองของเฮามีนักท่องเที่ยวมากหนาหลายตาบ่ว่าสิมาจากต่างประเทศคนไทยก็นํากันก็หลายแหล่งท่องเที่ยวของบ้านเฮานี่ก็บ่ว่าสิเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางอารยธรรมขอมเนาะบ่ว่าสิเป็นปราสาทเขาพนมรุ้งปราสาทเมืองตําปราสาทเขาไปบัดกุฏิฤาษีหรือว่าอโลกขยาสารเป็นโรงพยาบาลสมัยก่อนเลยบาลัยพันปีอุโมงค์ต้นไม้นอกจากไปเที่ยวนําสถานที่ต่างๆแล้วนะครับนักท่องเที่ยวเฮาก็สามารถแวะมาชมมาซื้อสินค้าเฮาก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทําจากฝีมือชาวบ้านเฮานี่บ่ว่าสิเป็นทอผ้าไหมลายอัตลักษณ์ของเฮาเลยนะครับก็คือลายพระกูฏทอเสื้อก๊กถ้าเป็นเสื้อกกยกลายเนาะเฮ็ดได้รูปลายแบบจักสารนี่เฮาก็มีทั้งสารไม้ไผ่ผลิตภัณฑ์ใหม่คือสารปฏิกเนาะแล้วก็แม้กระทั่งผ้ามักโค่นบาลายพันปีงานฝีมือของชุมชนบ้านของเมืองนี่นะครับมีการรักษาอนุรักษ์สืบสารต่อยอดมรดกทางภูมิปัญญาถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับผลผลิตจึงมีคุณค่าน่าสนใจ
1: พ่อแกอายุ20
2: อ้าวตลาดจิตติตาเป็นอย่างนึงคือยังเป็นอันปะน้อยแกยังพ่อเสื้อปกพ่อผ้าไหมอยู่เลย
3: เดี๋ยวนี้เขาเอิ้นว่าตลาดออนไลน์เนาะขายทางตลาดออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวนี้เลยมีช่องทางอีกช่องทางนึงปะน้อยเพิ่นเลยนั่งขายของได
2: ้แม่นๆหนูยังเห็นไอ้แดงอันไรรถขายกล้วยขายมะม่วงขายฝรั่งขายดีน้ำเดตาน
3: ั่นล่ะการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเนาะบ่ว่าสิเป็นเรื่องการทอผ้าของป้าหน่อยเพิ่นน่ะแล้วเพิ่นก็สิมีเวลาได้ออกแบบผลิตภัณฑ์เพิ่นเพื่อว่าย่ําโควิดมันซาลงมันเซาลงเฮาก็สิได้มีสินค้าไว้ให้กับนักท่องเที่ยวกับผู้ที่เพิ่นมาเที่ยวเพิ่นมาซื้อ
2: จ้า
0: เพราะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหมู่บ้านเฮาก็มีบ้านเฮาก็มีที่พักเนาะเป็นโฮมสเตย์ให้เขามาได้อยู่มาได้นอนมาได้เช้ามากินอาหารพื้นเมืองเป็นฝีมือของชาวบ้านพวกเฮานี่แหละช่วงนี้บ่มีนักท่องเที่ยวชาวบ้านเฮาก็ปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงบ่ว่าสิเป็นปูนาเลี้ยงหนูเลี้ยงหอยเลี้ยงกบครับเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็เป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนของเฮาอีกบางส่วนนะครับที่ชาวบ้านของเฮานี่ที่ผู้เพิ่นมีภูมิปัญญามีองค์ความรู้ด้านสมุนไพรเนาะเพิ่นก็หันมาปลูกสมุนไพรปลูกพืชผักสวนครัวเอาไปขายที่ตลาดครับหลังจากซื้อขายกันแล้วก็แบ่งปันกันกินในชุมชนของเฮา
2: ก็คือสิมีความสุขแท้เนาะเวลาเว้าเรื่องราวของหมู่บ้าน
3: บ้านเฮานี่ถึงสิเป็นบ้านน้อยๆเนาะแต่ก็มีความสุขสำฝ่าเลยเฮาอยากเป็นคนทะเยอทะยานจะสิอยากมีอยากเป็นเอาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวของเฮานี่มาใส่มีความพอประมาณมีเหตุมีผลมีอย่างก็แบ่งปันกันกินชุมชนเฮาบ้านเฮาก็สิมีความสุขคือจังคือตาเว้านี่ล่ะ

0: ตอนที่8เช็คอินเส้นทางการเงินอ้าวมีทำอะไรอยู่ล่ะ
1: อยากมีเงินล้าน
0: ถ้าโมแต่นั่งฝันจะได้เงินล้านเมื่อไหร่ล่ะลงมือกันเลยดีกว่าถ้าเปรียบเทียบเป้าหมายเงินเก็บ1ล้านบาทเหมือนกับการเดินทางไปเชียงใหม
1: ่อ๋อแสดงว่าเป้าหมายคือเชียงใหม่ใช่ไหมนะ
0: แต่ก่อนอื่นเรามาเช็คก่อนว่าตอนนี้เราอยู่นครสวรรค์จะเดินทางไปเชียงใหม่คนที่มีเงินเก็บจะถึงเป้าหมายก่อน
1: ถ้าอยากไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นต้องทำไงล่ะ
0: ก็พอมีทางเป็นไปได้นะวิธีแรกที่ทำได้คือต้องเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นการเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นคือเปลี่ยนจากเก็บเงินฝากธนาคารไปเป็นลงทุนในตราสารหนี
1: ้ถ้าอยากไปถึงเป้าหมายให้เร็วกว่านั้นอีกต้องทำยังไงล่ะครับ
0: ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเดินทางเป็นไปด้วยเครื่องบินซึ่งเปรียบได้กับการนำเงินไปลงทุนในหุ้นได้ผลตอบแทนสูงขึ้นยิ่งทำให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น
1: อ๋อรู้แล้วการไปถึงเป้าหมายมีได้หลายวิธีต้องเลือกวิธีที่เหมาะกับเรา
0: เก็บเงินฝากธนาคารลงทุนในตราสารหนี้ลงทุนในหุ้น

0: ถ้ำกลางเมืองหลวงที่แสนจะแออัดและวุ่นวายแบบนี้นะครับใครจะเชื่อว่ายังมีแปลงผักเล็กๆที่สามารถสร้างอาชีพให้กับคนคนหนึ่งได้เตรียมสมุดกับปากกาให้ดีเพราะวันนี้ผมจะพาไปล้วงเคล็ดลับการแปรรูปอาหารแบบโฮมเมดกับสุดยอดนักแปรรูปอย่างอาจารย์อุตสาหกันครับแต่อาจารย์บอกว่าเดินเข้าซอยมาแล้วจะเจอสวนผักผมมองไปทางไหนก็ไม่เห็นวี่แววของสวนผักเลยครับ
1: อาจารย์สวัสดีครับผมเอ้าทักทายกันก่อนแล้วสวัสดีเรารู้จักกันเหรอเรารู้จักกันเหรออันนี้ชื่ออะไรครับพี่อาจารย์
2: ลมสดค่ะ
1: เดี๋ยวคุณผู้ชมมาเจออาจารย์ทักมาขอโทษครับผมทำไมแก้มหนูแดงอะลูก
2: อุ้ยแต่งหน้าสิคะเป็นผู้หญิงต้องแต่งหน้าสวยงาม
1: ตอนแรกอาจารย์บอกว่าที่นี่มีสวนอยู่ผมแบบไม่เชื่อนะเมื่อกี้ผมเดินมาผมนึกใจว่าผมหลงหรือเปล่า
2: ใช่ไหม
1: เห็นบอกว่าอยู่ใกล้ๆอาคารหลังนี้ผมก็พยายามมองคือพอเปิดเข้ามาข้างในเป็นสวนจริงคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อเลยนี่โอ้โหแล้วเยอะด้วย
2: เต็มสวนเลยค่ะ
1: เต็มเลยแล้วเป็นสวนแบบคือพื้นคอนกรีตอ่ะ
2: เป็น
1: สว
2: นกระเบื้อง 100% เลยค่ะเต็มพื้นที่เลยค่ะ
1: แล้วนี่กำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังจะออกไปไหนพอดีเลย
2: กำลังทำเต้าหู้อยู่เคยทานเต้าหู้ครูสาไหมคะ
1: ปกติเวลาเขาทำเต้าหู้กันเขาต้องเป็นโรงงานเป็นแบบโอ้โหแบบ
2: โฮมเมดทำในบ้านได้เลย
1: จริงๆเหรอถ้าคุณดูวันนี้ปุ๊บทำตามได้เลยเหมือนกันเต้าห
2: ู้ได้
1: เต้าหู้ทำเองที่บ้านได้
2: ทำเองนี่แหละค่ะ
1: เอาแล้วครับผมอยากรู้แล้วครับผม
2: อันดับแรกเราก็ต้องคัดเลือกถั่วเหลืองก่อนนะคะควรที่จะเป็นถั่วเหลืองที่ปลอดสารสังเกตไหมคะว่าถ้าเป็นถั่วเหลืองที่ปลอดสารปลอด GMO เนี่ยเมล็ดเขาจะไม่ค่อยเท่ากันหลังจากนั้นเราก็เอามาแช่น้ำ 3-4 ชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็เอาถั่วเหลืองมาปั่น
1: ทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราต้องใส่น้ำมากน้อยแค่ไหนนะครับ
2: ใส่แค่พอท่วม
3: อันนี้ปั่น
2: ครั้งแรกประมาณนี้แล้วก็กรอง
1: ด้วยผ้าขาวบางแต่ถ้าสมัยใหม่เขาจะเป็นเครื่องกันแล้วเดี๋ยวนี้นะ
2: แยกน้ำแยกก
1: ันแต่อันนี้เราทำเอง
2: แล้วก็ปั่นอีกรอบนึงเพื่อที่จะคั้นน้ำนมที่อยู่ในนี้ออกให้มากที่สุดบิดออกมาเหมือนเดิม
1: บีบแล้วก็นำมาต้มนี่ก็จริงแล้วคือทำให้พร้อมรับประทานด้วยแล้วจริงๆแล้วคือยืดอายุด้วย
2: ที่สำคัญที่สุดในการต้มอ่ะนะคะไม่ว่า

0: ถั่วชนิดใดก็ตามหลังจากเดือดแล้วเนี่ยให้เดือดต่อไปอีก15นาทีเป็นการที่จะสลายแอนไซม์เพราะว่าแอนไซม์ที่อยู่ในถั่วเมื่อเราทานไปแล้วเนี่ยถั่วดิบเนี่ยเราจะท้องอืดและอาหารไม่ย่อยเพราะเขาจะไปขัดขวางการดูดซึมของโปรตีนเมื่อเดือดแล้วนะคะใส่ดีเกลือลงไปดีเกลือ1ช้อนโต๊ะละลายน้ำ
1: ดีเกลือนี้หาซื้อที่ไหนครับเผื่อคุณผู้ชมไม่อยาก
0: ร้านขายยาค่ะร้านขายยาไทยร้านขายยาจีนใส่แล้วคนไปเรื่อยๆเขาเริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดการแยกตัวระหว่างน้ำกับเนื้อแล้วเราจะมาเข้าแผ่นไม่ว่าจะใช้พิมพ์เป็นอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องกรูด้วยผ้าขาวบางเพื่อที่จะกรองเอาแต่เนื้อถ้าเกิดเราต้องการเต้าหู้ที่แข็งมากเราก็ทับเยอะหน่อยแต่เราต้องการที่แบบเนื้อมีนิ่มๆ นิดนึงมีน้ำอยู่ในนิดนึงนะคะเราก็ไม่ต้องกดน้ำออกเยอะ
1: เอาเสร็จแล้วเหรอครับ
0: เสร็จแล้วค่ะ
1: คุยเพลินๆแป๊บเดียวได้เต้าหู้แล้ว

0: โหหอมมากเลย
1: ค่ะ
0: อร่อยครับราดด้วยโชยุนิดนึงคุณผู้ชมถือว่าสุดยอดมาก
1: ถ้าทุกคนที่ทำเต้าหู้กินเองที่บ้านก็จะได้กลิ่นแบบนี้เลยค่ะ
0: ใช่ครับมันเป็นกลิ่นของถั่วเหลืองแบบเข้มข้นมากคุณผู้ชมคือผิวด้านนอกอ่ะมันจะเด้งดึงเด้งดึงแต่ว่าเนื้อข้างในมันกลับละลายในปากอร่อยฟินมากอะได้เต้าหู้ไปแล้วก็มหัศจรรย์แล้ว
1: เมื่อกี้เราแบ่งไว้ครึ่งหนึ่งค่ะเพราะเราจะมาทำดมถั่วห้าสี
0: ดมถั่วห้าสี
1: ค่ะสีที่หนึ่งเสร็จไปแล้วถั่วเหลือง
0: คราว
1: น
0: ี
1: ้ก็จะมีอีก4ตัวนะคะ
0: ถั่วลิสงถั่วดำถั่วเขียวถั่วแดงเอาไปแช่น้ำมาแล้วนานแค่ไหนครับ
1: ก็สักประมาณ6ชั่วโมง
0: 6ชั่วโมง
1: อัตราส่วนก็คือถั่วเหลืองเนี่ย 50% ถั่วอย่างอื่นเนี่ยสักประมาณ 10%
0: แสดงว่าส่วนที่อร่อยที่สุดคือถั่วเหลืองแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยจะมาเพิ่มสีสันเพิ่มรสชาติใส่น้ำลงไปครับนี่แล้วก็มากรองเหมือนเดิมอันนี้ถ้าใครมีไอเดียอาจจะลองเอาสูตรนี้ไปทำเป็นน้ำนมธัญพืชชนิดอื่นก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วปั่นอีกรอบ
0: ใส่น้ำลงไปเหมือนกันปั่นแล้วก็กรองเสร็จแล้วก็เอามาใส่รวมก
1: ับรวมกันเวลาต้มนมถั่วเหลืองหรือต้มนมทุกชนิดที่เป็นมีโปรตีนน่ะนะคะต้องคนนะต้องแล้วคนให้ถึงก้นหม้อเขาจะไม่ติดก้นหม้ออ
0: ่าพวกโปรตีนมันจะไม่ได้ง่าย
1: แล้วก็ต้มจนเดือดเป็นอันว่าเสร็จทานได้เลย
0: มันเป็นความหวานที่มันมาจากถั่วผมชอบมากเลยมันเป็นความหวานที่กินแล้วมันรู้สึกมันสดชื่นมันไม่ใช่ความหวานน้ำตาล
1: คือไม่ต้องการให้แบบเป็นกินแล้วมีรสชาติของน้ำตาลได้รสชาติของถั่วเต็ม
0: ๆถั่ว5สีนี่มันดีกว่ายังไงครับมันเพิ่มอะไรเข้าไปอีก
1: ถั่วแต่ละถั่วจะมีกรดอะมิโนเนี่ยแตกต่างกันโดยเฉพาะกรดอะมิโนจำเป็นร่างกายเราผลิตเองไม่ได้แต่เราก็ต้องการกรดอะมิโนที่หลากหลาย
0: อันนี้หมดหรือยังครับอาหารที่แปรรูปมาจากถั่วเนี่ยอาจารย
1: ์มีอีกอย่างนึง
0: ยังมีอีกเหรออะไรครับผม
1: อาหารพื้นเมืองอินโดนีเซียที่ชื่อว่าแทมเป
0: ้โอ้โหแค่ได้ยินชื่อก็อยากรู้แล้วนะครับว่าคืออะไรเดี๋ยวให้อาจารย์อุษาอธิบายให้ฟังกันดีกว่าครับ
1: แทมเป้เนี่ยคือถั่วเหลืองค่ะถั่วเหลืองที่เรามาหมักกับเชื้อราที่ชื่อว่าไลโซปัสเป็นเชื้อราที่มีประโยชน์แล้วก็เป็นเชื้อราที่เป็นมิตรกับสุขภาพ
0: ครับผมหลังจากนั้นเราจะเริ่มจากเอาถั่วเหลืองไปแช่น้ำเหมือนเดิม
1: ถั่วเหลืองไปแช่น้ำนะคะ
0: แช่นานแค่ไหน
1: แช่1วัน
0: แช่1วันหรือ1คืน
1: 2วันก็ได
0: ้2วันก็ได้
1: แช่จนกระทั่งว่าเขามีความรู้สึกว่ามันบูดอ่ะหลังจากแช่น้ำแล้วนะคะเราต้องแกะเปลือกนี้ออกหมดทุกเม็ดเมื่อแกะเสร็จแล้วนี่นะคะก็เอาไปต้มต้มนาน40นาทีพยายามให้เสด็จน้ำเพราะว่าสาเหตุที่ว่าต้องเอาจากน้ำร้อนเลยเนี่ยความร้อนจะนำพาความชื้นออกไป
0: คือรีบตากตอนที่มันร้อนเลยมันจะได้แห้งเร็ว
1: ใช่ค่ะเมื่อตากแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้สังเกตไหมคะว่าเขาจะไม่มีน้ำฉ่ำเมื่อได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาคลุกกับตัวเชื้อถั่วที่ต้มแล้วอะนะคะ1กิโลใช้ตัวเชื้อไลโซปัสนี่นะคะ1ช้อนโต๊ะวิธีการบรรจุนะคะสามารถเอามาใส่ถุงซิปล็อกได้เลยหลังจากใส่แล้วนะคะแล้วก็เจาะรูเจาะรูห่างกัน1เซนโดยทั่วหน้าและหลัง
0: เจาะรูเพื่ออะไรครับอาจารย์
1: เขาต้องการอากาศค่ะ
0: อ๋อเพราะเชื้อราเขาเป็นสิ่งมีช
1: ี
0: วิตใช่ไหม
1: เขาต้องการอากาศก็เอาไปวางไว้ประมาณ24ชั่วโมงถึง30ชั่วโมง
0: วางไว้หมายถึงเอาไปใช้จู้เย็นวางไว้
1: ไม่วางไว้อากาศถ่ายเทปลอดโปร่งค่ะแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้จับดูสิคะ
0: มันร้อนด้วยล่ะคือวางไว้เฉยแล้วมันร้อนเหรอคร
1: ับใช่นี่คือโปรไบโอติกกำลังทำงานอยู่เขาเกิดการย่อยสลายอยู่เสร็จ
0: ไม่แล้วมันเสียวขาวมันมาได้ไงอ่ะดูสิ
1: ตัวเชื้อไงที่เราใส่ไปไงคะหั่นแล้วทานได้เลย
0: ไม่มีรสชาติมันหอมๆคือก็จะเอาไปปรุงเป็นอะไรก็ได้
1: เอาไปปรุง
0: กลิ่นมันเหมือนซีอิ๊วขาวนิดๆอ่ะเพราะมันเกิดจากถั่วเหลืองหมักใช่มั้ยเท็กเจอร์มันอ่ะมันมีความคล้ายเนื้อสัตว์ก็คือนอกจากจะกินแบบนี้แล้วก็คือเอาไปทำอาหารได้ด้วยอย่างปกติเอาไปทำอะไรบ้างครับ
1: ก็เอาไปผัดกะเพราเอาไปใส่ในแกงส้มแทนเนื้อปลา
0: คือตอนนี้คุณผู้ชมอยากลองชิมมากว่าพอมันไปสุกแล้วมันจะเป็นยังไงอยากลองชิมกะเพราสักหน่อยเลยได้ไหมครับเดี๋ยวผมไปเก็บกะเพราให้เลยตรงนู้น
1: โอ้โหได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหงั้นจัดเลยครับอาจารย์อาจารย์ครับอันนั้นคืออะไรล่ะครับผมเนี่ย
1: ครกค่ะ
0: ทางไงคือตากมันหักหรือยังไงหรือมันเป็นแบบนี้
1: เขาออกแบบมาเป็นอย่างนี้คุณ
0: ข้อดีเหมือนมันไม่ต้องออกแรงเยอะนะเพราะสากเพราะว่าด้ามมันสั้นผมใส่น้ำมันลงไปแล้วนะผัด กระเทียมพอหอมเอาใส่เทมเป้ก่อนเลย
1: ใส่เทมเป้ก่อน
0: ปรุงรสอันนี้นะครับซีอิ๊วขาว
1: เกลือสักนิดนึงใส่พริกหน่อย
0: ใส่พริกลงไป
1: ค่ะไม่ต้องผัดนานเทมเป้สุกอยู่แล้วเราแค่เพิ่มรสชาติ

0: อร่อยมากคุณผู้ชมอร่อยแบบไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะคือปกติเวลาเรากินเนื้อสัตว์ที่เอาไปผัดกะเพราเนี่ยรสชาติมันก็อยู่แค่ผิวด้านนอกมันไม่ได้ซึมเข้าไปในทั้งหมดหรือซึมก็ซึมนิดหน่อยแต่ปรากฏว่าเทมเป้นะครับมันจะดูดรสชาติของเครื่องปรุงอ่ะเข้าไปข้างในหมดเลยพอกัดเข้าไปนะถั่วที่มันกรุบๆกรอบๆแต่กลับมีรสของซีอิ๊วกระเทียมพริกแล้วก็เกลือที่แทรกเข้าไปอยู่ข้างในมันอร่อยมากเลยอ่ะสุดยอดนี่คือน้ำลายนี่อยากกินอีกเลยนะเดี๋ยวจะลองดูว่าผมจะเอาเทมเป้มาทำเป็นอาหารแบบไหนครับได้เห็นอาหารแปรรูปไปแล้วก็ทำเอาผมตื่นเต้นไม่หายเลยครับจนอยากจะรู้ว่าที่สวนแห่งนี้เขาปลูกอะไรกันบ้างสวนผักของอาจารย์ที่อยู่กลางเมืองเนี่ยคือปลูกเอาไว้เพื่อเอามาแปรรูปหมดเลย
1: ทานที่บ้านด้วยแล้วก็เอามาแปรรูปครูไม่ได้ปลูกผักและตัดผักชั่งกิโลขายครูต้องเอาผักของครูนะมาแปรรูปก่อน
0: โอ้แล้วอาจารย์ปลูกแค่แบบอย่างละนิดอย่างละนิดแล้วมันพอแปรรูปเหรอครับ
1: มีเคล็ดลับนิดเดียวนะคุณทานข้าวทุกวันใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: คุณต้องปลูกผักทุกวันเพราะคุณกินทุกวัน
0: อ๋อคือปลูกไม่เยอะแต่ว่าปลูกวันนี้กินไปเท่าไหร่ก็ปลูกกลับมาเท่านั้น
1: ทยอยครูใช้เวลาทำสวนแค่วันละไม่กี่ชั่วโมงเพราะครูยังทำงานประจำอยู่
0: นี่อันนี้เดินมาถึงก็เจอแปลกเลย
1: มิ้นค่ะ
0: มิ้น
1: ค่ะลองจับดูนะคะแล้วก็ดมที่มือหอมติดมือเลยค่ะเอาไว้ชงชาเอาไว้แต่งอาหารเอาไว้
0: กินเหมือนหมักฝรั่งหรือยาสีฟัน
1: ใช่เหมือนยาสีฟัน
0: ไม่ที่มันแปลกคือคุณผู้ชมปกติแบบนี้อยากจะหาซื้อยังไม่มีเลยในท้องตลาดหายาก
1: ไม่มีขายต้องปลูกเองมีแต่เป็นแบบแห้งตรงนี้เป็นโรสแมรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว
0: โรสแมรี่นี่แบบสายแบบชอบอาหารฝรั่งตระกูลเนื้อทั้งหมดอ่ะต้องมีครับโรสแมรี่เวลาไปซื้อในห้างกระปุกแค่นี้นะเป็นร้อยเลยนะอันนี้คือถ้าปลูกไว้นี่คือคุ้มแน่นอนเลย
1: ค่ะยิ่งตัดยิ่งแตก
0: อันนี้มะเขือเทศท
1: ้
0: อ
1: ใช่ค่ะ
0: ข้างล่างนี้กำลังงามแล้ว
1: มีท้อกับมีสีดาค่ะอันนี้ปลูกไว้แล้วก็ทยอยเก็บได้เท่าไหร่ก็เก็บสะสมไว้หรือไม่ก็เอาไปแปรรูปเลย
0: แปรรูปเป็นอะไรครับ
1: ซอสมะเขือเทศไงคะ
0: ซอสมะเขือเทศทำเองด้วย
1: ใช่เมื่อเราได้เราก็เอาไปต้มแล้วก็เราก็ฟีดไว้ต้มสะสมเมื่อได้มากพอเราก็มาทำเป็นซอสมะเขือเทศ
0: คือไม่ใช่ว่าเก็บครั้งเดียวแล้วทำได้เลย
1: เพราะเขาทยอยออกไงผลผลิตทางการเกษตรไ
0: ม่ได้ต้มแล้วก็แช่แข็งไว้ต้มแล้วก็แช่แข็งไว้
1: ใช่ค่ะ
0: แล้ววันนี้ผมจะได้เห็นการทำซอสมะเขือเทศไหมคร
1: ับ ใช่
0: วันนี้ได้วิชาเยอะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะได้วิชาซอสมะเขือเทศกลับไปอีก
1: อันนี้ก็จะเป็นอนุบาล
0: ต้นอ่อน
1: ต้นอ่อนเราก็จะเพาะชำไว้ก่อน
0: ที่ดีคืออาจารย์เอาแบบทุกอย่างที่เห็นเนี่ยก็มีของส่วนใหญ่ของเหลือใช้เนี่ยท่อเทอร์ไม้เสียบลูกชิ้นอะไรก็ได้เนาะ
1: ด้วยนะครูจะใช้วิธีเชือกมัดแล้วก็เอาลวดมัดเพราะครูตอกตะปูไม่เป็นหลังๆก็จะลกหน่อยก็จะเป็นบ่อหมักปุ๋ยค่ะเพราะว่าที่นี่เราปลูกแบบไม่ใช่สารเคมี
0: ผมถามอาจารย์นิดนึงว่าแต่ก่อนตรงนี้เป็นอะไร
1: ตรงนี้คือโรงเรียนรังสีวิทยาแล้วก็
0: หมายถึงโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถม
1: อนุบาลและประถมที่คุณยืนเนี่ยนี่คือ1ห้องเรียนนี่คือในห้องเรียน
0: อ๋อแล้วด้วยความเจริญเข้ามาเราก็เลยโรงเรียน
1: ขยายก็ย้ายไปอยู่ต่างจังหว
0: ัดใช่เป็นโรงเรียนใหญ่ขึ้น
1: เพราะว่าขยายไม่ได้แล้ว
0: ด้านหลังนี้ก็เป็นผักชายาใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ใช่ค่ะ
0: คะน้าเม็กซิกันผมเคยเอาไปทำพวกราดหน้าอะไรก็ได้สบายผัดซีอิ๊วอะไรได้หมดเลยผักชายาไปทำอะไรได้บ้างครับในเรื่องของการแปรรูป
1: เอาไปดองครูจะดอง3รส
0: ดอง3รสแบบเหมือนพวกแครอทชัยเท้าดองแบบสไตล์ญี่ปุ่นเกาหลีอะไรอย่างเง
1: ี้ยใช่ใช
0: ่แม่น่าลองชิมผมจะตื่นเต้นแล้วเพราะว่าอะไรปกติเวลาเรากินพวกผักดอง3รสเนี่ยมันจะมีแต่แครอทชัยเท้าแต่เราไม่เคยกินผักแบบที่เป็นผักชนิดอื่นแล้วดองเลยอันนี้หักแบบนี้เลยโอ้ใช้ก้านใหญ่ๆอย่างนี้ได้เลยเหรอ
1: ใช่
0: ปกติผักชายาผมกินเนี่ยคือผมเด็ดอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: กินแต่ใบ
0: เอาเงี้ยแล้วก็ไปผัดซีอิ๊วผัดอะไรก็ตาม
1: ทีนี้เนี่ย
0: ก้านนี้ได้
1: ความอร่อยเขาอยู่ตรงก้านนะคะ
0: เหมือนก้านคะน้า
1: ใช่เราก็ลอกเปลือกออก
0: เหมือนพวกก้านบล็อกเคอรี่อย่างนั้นคะน้าฮ่องกงเลย
1: ใช่ใช่ใช่อย่างนั้น
0: อุ้ยจริงเหรออุ้ยถ้าเราปลูกก็เยอะ
1: แล้วกินแบบคนทานก็ไม่ค่อยรู้นะว่าก้านบล็อกเคอรี่หรือก้านคะน้าฮ่องกงหรือก้านชายา
0: ใช่ผมเคยบอกว่าถ้าเราปลูกเยอะๆเนี่ยคือเราใช้ผักชายาแทนคะน้าฮ่องกงได้เลยนะที่เขาว่าฮิตฮิตแล้วบางทีคะน้าฮ่องกงตอนนี้ต้องนำเข้าจากเมืองจีนบ้านเราปลูกได้น้อยแต่ผักชายาที่ปลูกได้ทุกที่เขาแล้วผมไปอีสานก็ปลูกได
1: ้แล้วอึดด้วยนะ
0: อึดด้วยใช่ไหม
1: เนี่ย
0: ยิ่งตัดยิ่งแตก
1: ปุ๋ยไม่ได้อะไรเลยเขาก็อยู่ได้
0: พอเด็ดเสร็จถ้าเอาปลาปอกหน่อยนี่ก้านคะน้าดีๆนี่คะน้าฮ่องกงเลยเนี่ยยังไม่หมดเท่านี้นะครับที่สวนผักนี้ก็ยังมีอีกสิ่งที่ทำให้ผมแปลกใจไม่น้อยเลยนะครับใครจะไปเชื่อผู้ชมว่านี่ จกลางรัชดานี่แยกห้วยขวางเดินออกไปมีร้านขนมจีนกับซีฟู้ดอร่อยอยู่ตรงนี
1: ้ค่ะ
0: ปรากฏว่าตรงนี้มีฟาร์มไก่
1: ใช่ครูไม่ได้ซื้อไข่มันนาน
0: มีกี่ตัวข้างในมีกี่ตัว
1: มีอยู่11ตัวค่ะ
0: แล้วมันดีกว่าไข่ที่ไปซื้อด้วยไหม
1: สดไงคะ
0: มันสดแล้วอาหารของเขาเนี่ยก็จะเป็นอาหารก็คือเป็นพืชผักของเรา
1: ครูทำเต้าหู้ครูก็กากถั่วเหลืองมาให้เขาแล้วครูก็ตัดเนี่ยตำลงตำลึงหยวกกล้วย
0: ยอดผักอะไรที่ไม่สวยก็มาให้แปลว่าไข่ไก่ที่ได้เป็นไข่ไก่ออร์แกนิก
1: ใช่ค่ะ
0: คุณผู้ชมไข่ไก่ออร์แกนิกไม่ได้ราคาถูกนะทุกวันนี้
1: ไปละ7บาท
0: มากนะขออาจารย์กินฟรีทุกวันสุดยอดเลย
2: ดูสวนผักและดูฟาร์มไก่เสร็จต่อไปก็ถึงเวลาที่ครูอุษาจะมาโชว์วิธีทำซอสมะเขือเทศแบบโฮมเมดกันแล้วครับ
1: ก็เลือกมะเขือเทศสุกเราก็มาหั่นแล้วก็ต้มนะคะโดยที่ใส่น้ำนิดเดียวอย่าใส่เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมะเขือเทศก็จะออกมาในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เตรียมหอมใหญ
0: ่
1: แล้วก็กระเทียมแล้วก็เอาไปผัดจนนิ่มนะคะพักไว้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาผสมรวมกันนะคะพอต้มไปนานๆเนี่ยน้ำในมะเขือเทศก็จะออกมาหลังจากนั้นมาใส่รวมกัน
0: ใส่หอมใหญ่กับกระเทียมที่ผัดไว้แล้วลงไปนะครับ
1: เสร็จแล้วเนี่ยทิ้งให้เย็นแล้วเราก็ไปปั่น
0: อ
1: ัน
0: นี้เย็นเรียบร้อยแล้ว
1: เย็นเรียบร้อยแล้วปั่นค่ะเอามากรอง
0: และอันนี้คือสีธรรมชาตินะคุณผู้ชม
1: เวลาต้มสีก็จะแดงขึ้นนะคะเวลาเราเคี่ยวน้ำที่เรากรองออกมาเป็นไงคะยังมีความข้นอยู่
0: นี่เหมือนซอสมะเขือเทศเดี๋ยวเราไปเคี่ยวอีกทีนึง
1: เราไปเคี่ยวอีกทีนึง
0: ไปเคี่ยวอีกทีนึงให้เป็นซอสเข้มข
1: ้
0: น
1: ในขณะที่เราเคี่ยวนะคะเตรียมเครื่องเทศการพลู
0: ครับผม
1: ยี่หร่าแล้วก็ลูกผักชี
0: ลูกผักชี
1: 3ตัวนี้นะคะเอาไปคั่ว
0: เอาไปคั่วมา
1: ผ่านความร้อนแล้วก็มาตำรวมกันแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลแล้วก็เกลือสักนิดนึงเห็นไหมคะเริ่มข้นละเมื่อได้ที่แล้วเราก็ใส่เครื่องเทศที่เราไว้
0: ปิดไฟได้เลยแค่นี้เองหลังนี้ก็ได้ซอสมะเขือเทศแบบนี้โอ้ใช่เลยพอมันมีกลิ่นเครื่องเทศนะถอดแมสออกมานี่ได้กลิ่นเลย
1: หอมลึกๆ
0: จะบอกว่าจุดเด่นคือความเปรี้ยวของซอสมะเขือเทศที่เราทำเองครับกินแล้วรู้สึกได้ว่าความเปรี้ยวธรรมชาติความสดของผลไม้อ่
1: ะ
0: เนี่ยใส่หมูสับลงไปแล้วราดสปาเกตตี้เนี่ยผมว่าลูกผมกินได้ 2-3 จานสบายๆเลยครับเนี่ยผมบอกเลยว่าอันนี้ควรทำมากเดี๋ยวผมเป็นคนนึงแหละที่จะกลับไปทำคราวนี้เอาผักในสวนมาแปรรูปบ้าง
1: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์จะมาสอนเราแปรรูปเป็นอะไรครับอันนี
1: ้คราวนี้ก็เอาก้านชายานะคะเราจะลอกออกมา
0: โอ้ใสแจ๋วเลยน่ากินมากเหมือนลวกแล้วเลยอ่ะ
1: ชายาเนี่ยเขาไม่แนะนำให้ทานสดมีสารคล้ายๆกับสารไซยาไนด์ค่ะเราก็เอามาแช่น้ำเกลือเพื่อที่ว่าเขาจะดึงกลิ่น
0: ความฝืนดึงยางดึงอะไรออกมาให้หมด
1: ในขณะที่แช่เราก็ไปทำน้ำดอง
0: น้ำดองกัน
1: ก็จะมีน้ำเปล่า1ส่วนน้ำส้มสายชูควรเป็นน้ำส้มสายชูหมักนะคะน้ำตาลเกลือไม่ต้องเยอะ
0: แล้วคนให้ละลายใช่มั้ยครับตั้งไปนะครับจนให้น้ำดองเนี่ยมันเดือดเนี่ยเดือดแบบนี้นะครับผู้ชมเห็นเลยนะเดือดปุดๆเลย
1: ค่ะแล้วก็ปิดไฟ
0: สำคัญนะครับต้องทิ้งให้เย็น
1: เย็นสนิท
0: ถ้าใส่ผักลงไปตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือผักมันจะสุกแล้วมันก็นิ่มไปเลยมันจะไม่กรอบ
1: แล้วก็เอาน้ำดองที่เราเตรียมไว้
0: อันนี้คือ
1: เย็นแล้ว
0: เย็นแล้วนะครับ
1: ใส่ลงไปแล้วก็กดได้ท่วม
0: ลูกผักชีคั่วเพิ่มความหอม
1: ใช่แล้วก็ใส่ลงไปนิดหน่อยปิดฝาเขย่าให้ลูกผักชีเข้ากัน
0: อย่างนี้นานแค่ไหนกว่าจะรับประทานได้ครับอาจารย
1: ์หนึ่งคืนแต่หลังจากที่ใส่ขวดแล้วต้องเอาเข้าตู้เย็นทันที

0: ตู้เย็นไว้1คืน
1: เพื่อที่จะได้กรอบ
0: ว้าวกรอบมากครับคิดว่าเป็นผักสดอ่ะผมว่าคุณผู้ชมได้ยินเสียงผมเคี้ยวอ่ะที่อาจารย์บอกว่าลูกผักชีนี่ผมเพิ่งเคยกินผักดองแล้วมีลูกผักชีเป็นครั้งแรกผมว่าใช้ได้เพราะเรากินผักดองเข้าไปครับรสชาติกลมกล่อมผักกรอบแต่เราจะรู้สึกว่ามันมีกลิ่นของน้ำส้มติดอยู่ในปากพอเราเคี้ยวลูกผักชีครับคือกลิ่นของน้ำส้มทุกอย่างมันหายไปเราก็พร้อมที่จะกินชิ้นใหม่เข้าไปอันนี้เป็นเคล็ดลับคุณผู้ชมผมเพิ่งรู้เหมือนกันน่าสนใจอย่าลืมนะครับดองผักใส่ลูกผักชีด้วยเด็ดมากครับผมวันนี้นะครับได้เจอสุดยอดของเต้าหู้โฮมเมดที่ต้องบอกว่าเป็นการแปรรูปถั่วเหลืองได้เด็ดมากๆแต่ผมจะลองเอามาทำเป็นในสไตล์แบบสเต็กเต้าหู้แต่ว่าเป็นลักษณะของซอสต้มยำนะครับซึ่งผมเอาเต้าหู้นั้นไปย่างในกระทะให้ผิวด้านนอกเกรียมนะครับแต่ข้างในนั้นยังนุ่มอยู่นะครับผมก็เริ่มจากขาก่อนนะครับผมอย่าทำน้ำเยอะนะครับเพราะเราต้องการซอสที่เข้มข้นถ้าคุณทำน้ำเยอะเวลาปรุงรสชาติออกมาแล้วมันจะไม่เข้มข้นนะครับหลังจากนั้นก็ตะไคร้ครับผมหอมแดงครับใส่ลงไปได้เลยผมทุบนิดนึงฮะหอมแดงให้รสชาติหวานให้กลิ่นหอมนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวรอน้ำเดือดระหว่างนี้เดี๋ยวผมเตรียมเห็ดไปนิดนึงเห็ดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้เป็นตัวเพิ่มรสชาติแล้วก็ใช้ในการแต่งจานด้วยนะครับเตรียมเห็ดไว้ก่อนตรงนี้นะครับผมแล้วก็ผักชีฝรั่งนะครับเดี๋ยวเราซอยไว้สักนิดนึงไม่ต้องเยอะใบมะกรูดครับพริกขี้หนูขอเลือกทั้งเขียวและแดงปนกันนะครับใช้ประมาณแค่ 3-4 เม็ดแค่นี้เองแล้วก็เหลือเม็ดสวยๆไว้แต่งจาน1เม็ดน้ำเริ่มเดือดนะครับจะเห็นว่าสีของสมุนไพรกลิ่นของสมุนไพรออกมาแล้วหลังจากนั้นผมก็จะตามด้วยสมุนไพรที่เหลือนะครับสมุนไพรที่ให้กลิ่นหอมอย่างผักชีฝรั่งแล้วก็นี่เลยครับใบมะกรูดแล้วก็เห็ดนะครับเรานำลงไปต้มให้สุกพริกขี้หนูเล็กน้อยนะครับทุบใส่ลงไปหน่อยไม่เยอะนะครับ 2-3 เม็ดพอครับอย่าไปใส่เยอะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปปั่นกลิ่นมันจะออกเยอะนะครับผมพอเห็ดเริ่มสุกนะครับผมก็จะเอาเห็ดแยกออกมานะครับอันนี้จะเอาไว้จัดจานสวยๆนะครับผมก็จะใส่ส่วนผสมที่เหลือลงไปในต้มยำนั่นก็คือพริกเผาใส่พริกเผาลงไปเยอะๆเลยคุณผู้ชมเพราะว่ามันคือซอสนะครับมันจะต้องเข้มข้นครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาเล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาทั้งหมดนี้นะครับไปปั่นแล้วค่อยมากรองเพื่อให้ได้ซอสที่เข้มข้นนะครับผมใส่ลงในโถปั่นนะครับแต่ต้องเป็นโถปั่นที่สามารถปั่นของร้อนได้นะครับคุณผู้ชมไม่งั้นอันตรายนะครับเคล็ดลับสำคัญเลยนะครับคุณผู้ชมคือว่าถ้าคุณเอาเครื่องสมุนไพรดิบไปปั่นมันจะเหม็นเขียวเลยต้องเอาทุกอย่างต้มให้สุกก่อนแล้วค่อยไปปั่นนะครับแล้วผมก็กองกลับลงไปในกระทะอีกทีนึงคุณจะได้น้ำซอสที่มีรสชาติแล้วก็กลิ่นของสมุนไพรในแบบต้มยำแบบชัดเจนครับนำซอสที่ปั่นเสร็จแล้วกรองเรียบร้อยแล้วมาตั้งไฟอีกครั้งหนึ่งนะครับระหว่างที่รอให้เดือดนั้นผมก็จะมาเตรียมเต้าหู้ที่ผมเอาไปย่างมาแล้วนะครับในลักษณะของสเต็กหลังจากนั้นเราก็จะใส่นมถั่ว5สีเพื่อเพิ่มความข้นให้กับซุปเรานะครับใส่ลงไปนิดนึงผมก็จะบีบมะนาวลงไปนิดนึงแต่ว่าก่อนจะบีบมะนาวผมขออนุญาตปิดไฟก่อนนะครับเดี๋ยวมะนาวจะออกรสขมไป

พอได้ชิมเทมเป้ของอาจารย์ไปนะครับผมว่าอร่อยกว่าเนื้อสัตว์บางชนิดอีกเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเนื้อสัตว์เราจะชอบกินอะไรมากที่สุดก็ต้องเป็นสเต็กครับวันนี้ผมจะลองเอาเทมเป้มาทำเป็นสเต็กแต่ซอสนั้นเป็นซอสแบบราดพริกครับผมขอหั่นเทมเป้แค่ครึ่งเดียวแบบนี้นะครับชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยเสร็จแล้วนำมาตบด้วยแป้งสาลีตบแบบบางๆแบบนี้นะครับเหมือนการทำสเต็กปลาแบบสไตล์ฝรั่งแล้วก็นำลงไปทอดน้ำมันน้อยๆในกระทะนะครับเพื่อให้ผิวด้านนอกเนี่ยมันกรอบและอาจารย์บอกแล้วว่าโปรไบโอติกนะครับหรือว่าตัวข้อดีของเทมเป้เนี่ยคือถ้าเราทอดนานเกินไปหรือสุกมากไปเนี่ยมันจะเสียไปเพราะผมเลยใช้แป้งช่วยที่จะเคลือบเอาไว้เพื่อให้แป้งนั้นมีความกรอบนะครับแต่ว่าข้างในยังไม่ต้องสุกมากนะครับผม

วันนี้ผมจะทำซอสแบบราดพริกแต่ผมจะใช้พริก3สีเข้ามาเพื่อเพิ่มสีสันให้ดูสวยงามสับกระเทียมให้เล็กๆนะครับถ้าใครสะดวกจะตำก็ได้ไม่ว่ากันแต่ว่าถ้าสับแบบนี้เวลารับประทานมันจะมีเท็กเจอร์นะครับผมโอเคแล้วผมก็พักไว้ครับพริกขี้หนูนะครับผมใช้แค่เม็ดเดียวพริกชี้ฟ้าแดงผมจะหั่นแบบไม่ได้ใช้เม็ดนะครับเราจะมาเริ่มทำน้ำปลาราดพริกกันนะครับอันดับแรกเริ่มจับกระเทียมก่อนเลยครับผมใส่กระเทียมลงไปผัดให้หอมนะครับใส่พริกขี้หนูลงไปนิดนึงมันจะได้มีรสชาตินะคุณผู้ชมเราไม่เจียวกระเทียมจนเกรียมนะครับเพราะว่าเราไม่ใช้กระเทียมเจียวต้องควรเราแค่หอมตอนนี้เริ่มหอมแล้วมาดูเคล็ดลับต่อไปกันผมใส่น้ำตาลลงไปเลยนะน้ำตาลมะพร้าว

านะครับเวลาผัดกับน้ำมันมันจะเหมือนกลิ่นของคาราเมลไหม้มันจะทำให้น้ำราดพริกหรือว่าน้ำซอสของคุณจะหอมมากขึ้นนะครับน้ำมะขามเปียกนะครับให้รสเปรี้ยวหลายๆคนทำก็คือจะใส่น้ำแล้วค่อยปรุงผมบอกเลยว่าน้ำปลาผมก็ไปผัดกับน้ำมันอย่างนี้มันจะยิ่งหอมมากขึ้นครับผมก็จะใส่พริกลงไปครับอันนี้เป็นพริกชี้ฟ้าที่ผมทำให้ดูสวยมากขึ้นด้วยสีแดงนะครับเติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะครับให้เหมือนซอสไม่ต้องเยอะครับผมคนซอสจนเดือดและเหนียวดีนะครับอันนี้คือน้ำตาลละลายแล้วน้ำตาลเริ่มรัดซอสจะมีความเหนียวใส่พริก3สีลงไปเพื่อเพิ่มความสวยงามนะครับผัดแป๊บเดียวครับผมไม่อยากให้พริก3สีนั้นสีสลดไปมากนะครับอยากให้สีเข้มๆแบบนี้แหละเสร็จแล้วปิดเลยครับผมแล้วเดี๋ยวมาจัดลงจานกัน

0: ลองชิมฝีมือผมครับนี่มาจากเต้าหู้แล้วก็เทมเป้อยากลองจานไหนก่อนก็ได้ครับผมตั้งใจแบบกันฝีมือแบบสุดๆออกมาเลยนะ
1: มันสวยงามมากเลย
0: พี่ผมขอลองนี้ก่อนเลย
1: รสชาติโอเคมากเลย
0: เวลาเรากินเจอ่ะพวกข้าวโพดทอดใช้เท้าทอดข้างนอกกรอบๆข้างในแน่นๆแล้วน้ำจะเป็นน้ำมะขามเปียกกับน้ำตาลอ่ะ
1: ที่สำคัญคือข้างในอ่ะยังมีใยเทมเป้ยังโอเคอยู่เลยอ่ะถูกใจ
0: ปลื้มใจอาจารย์ชอบ ครบทั้งรสชาติและคุณประโยชน์
1: ใช่ความเป็นโปรไบโอติกยังมีอยู่ถึงแม้ว่าจะทอดก็ตามมันหอมอ่ะหอมเครื่องเทศ
0: อร่อย
1: แบบหอมแบบชัดเจนมากที่สำคัญคือไม่เลี่ยน
0: ใช่ครับ
1: ปกติแล้วเนี่ยซอสต้มยำที่เราใส่นมพอทานแล้วเนี่ยจะรู้สึกมันเลี่ยน
0: มันเลี่ยน
1: แต่อันนี้เนี่ยรสชาติบ่งบอกถึงความสะอาด
0: มันเป็นต้มยำที่รสจัดจ้านแต่เวลากินเข้าไปนั้นมันเบา มันเหมือนกับซดแล้วมันคล่องคอลงไปเลยมันหอมเหมือนกับสมุนไพรเนี่ยมันไหลผ่านเราลงไปเลยรู้สึกผมว่าผมชอบอันนี้มากเลยนะในความรู้สึกผมว่ามันเป็นรสชาติของต้มยำแบบไทยๆแต่ว่ามันสร้างความแปลกใหม่ได้เยอะมากเลยครับแล้วพอรสชาติเบาๆของตัวน้ำซุปหรือน้ำซอสของมันเนี่ยที่มาอยู่คู่กับเต้าหู้เนี่ยมันเข้ากันมากเลยเพราะเต้าหู้มันเบาไงถ้าซอสมันจัดและเต้าหู้เบามันจะแบบไม่ไปด้วยกันแต่วันนี้ผมรู้สึกว่าเต้าหู้มันเย็นๆเบาๆแล้วซอสนุ่มๆที่คล่องคอวันนี้ผมชอบนี่ผมชอบมากเลย
1: ค่ะอร่อยมากเลยค่ะ
0: 2จานนี้ผมถือว่าผมดีใจนะคุณผู้ชมเพราะผมไม่คิดว่าผมจะทำออกมาได้ดีขนาดนี้บางคนก็จะบอกว่าชมตัวเองหรือเปล่าแต่มันปลื้มจริงๆวันนี้รู้สึกว่าทำได้ดีจริงๆคุณผู้ชมทำได้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าตาและรสชาติด้วยวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับต้องบอกว่าได้มารู้จักอาจารย์ที่เป็นกูรูนะครับความรู้ด้านเรื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายแต่สิ่งที่ผมได้ไปมากที่สุดคือผมอยากจะเริ่มปลูกต้นไม้วันละต้นแบบอาจารย์ครับผมอยากจะมีสวนเล็กๆไปของตัวเองเพราะว่ามันจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นสุขภาพเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็อาจารย์บอกว่าปลูกต้นไม้แล้วอารมณ์ดีด้วยนะครับยังไงต้องลองกันดูนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับผมขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ไข่ดาวไข่ตุ๋นไม่มาแต่เขาบอกว่านมสดนี่ก็เก่งเรื่องกินผักไม่แพ้กันนมจ๋าเอาแล้วคุณผู้ชมเอาแล้วไข่ดาวไข่ตุ๋นตกงานแน่เลยไข่ดาวไข่ตุ๋น

หมูย่างเมืองตังเนี่ยเป็นของขึ้นชื่อของภาคใต้นะครับเราก็เลยดัดแปลงกับอาหารสไตล์อิตาเลียนก็คือผัดสปาเกตตี้เบคอนพริกแห้งเอามาทวิสต์กันเพื่อให้ได้รสชาติแบบไทย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยรับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: มีนักเลงมาข่มขู่ทวงหนี้คนในหมู่บ้านเราอ่ะ
2: ไอ้เปี๊ยกรีบไปบอกเลยว่าตอนนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้แล้วถ้าเจ้าหนี้ส่งใครมาทวงหนี้จะต้องแนะนำตัวว่ามาจากรายไหนและลูกหนี้มีสิทธิ์ขอดูหลักฐานด้วยที่สำคัญเวลาจ่ายหนี้ไปก็ต้องขอหลักฐานไปด้วยล่ะอย่าลืมไปนันขาด
1: พวกมันชอบมาตอนดึกๆอ่ะบางคนโดนมันประจานด้วย
2: แบบนี้มันผิดกฎหมายและทวงหนี้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นและตามเวลาที่กำหนดด้วยห้ามดูหมิ่นข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงและห้ามประจานด้วยนะ
1: และถ้าเกิดโดนข่มขู่ใครจะช่วยเราได้บ้างอ่ะ
2: ก็ให้ไปแจ้งความได้หลายที่อย่างเช่นคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้หรือที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจถ้าอยากได้รายละเอียดช่องทางติดต่อก็รีบสแกน QR นี่เลย

0: จากความสำเร็จของนโยบายการวางแผนครอบครัวก่อให้เกิดอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วจึงเป็นที่มาของหัวข้อในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่10เรื่องการเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม
1: การประชุมวิชาการในปีนี้ก็มีที่มามาจากคำถามจากสังคมนะคะว่าเราเป็นสังคมผู้สูงอายุในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีความกังวลว่าเรามีเด็กเกิดน้อยเกินไปดังนั้นเนี่ยเราก็จึงคิดว่าเราจะตอบคำถามนี้กับสังคมอย่างไรทั้งในแง่ของนโยบายซึ่งรัฐบาลเองมีนโยบายที่จะดูเรื่องของการเกิดของเด็กค่ะ
0: ในงานประชุมมีการนำเสนอบทความทั้งหมดจำนวน13บทความโดยแบ่งประเด็นในการนำเสนอบทความทั้งหมด3ประเด็นคือ 1. สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดของประชากร 2. นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศและ 3. ครอบครัวการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนนี้เป็นการนำเสนอประเด็นเรื่องครอบครัวกับการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร
2: ์เราคงจะต้องมาทำความเข้าใจกับคำว่าครรภ์ในวัยรุ่นก่อนนะคะว่าหมายถึงอะไรตามนิยามขององค์การอนามัยโลกนะคะหมายถึงการตั้งครรภ์ของสตรีที่มีอายุน้อยกว่า20ปีนะคะแล้วเราคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสังคมไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาสำคัญในระดับนะคะซึ่งอาจเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของวัยรุ่นไทยนะคะที่ซึมซับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทางตะวันตกมากขึ้นจากอิทธิพลของเทคโนโลยีและการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและง่ายต่อการเข้าถึงนะคะทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวถูกแทนที่โดยเทคโนโลยีดังกล่าวนะคะโดยเฉพาะเครือข่ายสังคมออนไลน์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ๆขึ้นนะคะสำหรับสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นถ้าเราดูย้อนหลังไป5ปีนะคะจากปีพ.ศ. 2551ถึงปี2555จะพบว่าอัตราเจริญพันธุ์รายอายุของกลุ่มอายุ15ถึง19ปีนะคะหรือเส้นสีแดงเนี่ยนะคะอยู่ที่50ต่อประชากรหญิง 1,000 คนในกลุ่มอายุเดียวกันนะคะซึ่งจะเห็นว่าคงที่ตั้งแต่พ.ศ. 2551จนถึง2553นะคะแล้วก็สูงขึ้นไปถึง อัตราที่54ต่อพันคนนะคะซึ่งจะเห็นว่าเส้นกราฟของเส้นสีแดงในกลุ่มอายุ15ถึง19ปีเนี่ยมีความชันมากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆนะคะซึ่งมีแนวโน้มที่สูงขึ้นมากเลยทีเดียวซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าไว้ใจแล้วนะคะสำหรับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ณปัจจุบันนี้นะคะส่วนการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า15ปีอยู่ที่อัตรา 0.4 ในปี2551แล้วก็สูงเป็น 0.6 นะคะในปี2555มันก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่น่าเป็นห่วงนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยในกลุ่มอายุต่ำกว่า15ปีมันไม่ควรที่จะมีซะด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่น่าวิตกกังวลเลยทีเดียวนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของบทความนี้นะคะก็คือเพื่อสำรวจความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองถึงปัจจัยเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลไม่ให้มีหรือลดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นโดยเราทำการศึกษาเชิงคุณภาพนะคะสัมภาษณ์เชิงลึกครูที่อยู่ในโรงเรียนเขตพื้นที่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะคะสำหรับข้อค้นพบนะคะพบว่าทั้งครูแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันนะคะว่าทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ภายนอกครอบครัวต่างก็มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะคะปัจจัยภายในครอบครัวเนี่ยประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นการควบคุมและมีกฎระเบียบในครอบครัวและการสื่อสารระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นนะคะส่วนปัจจัยภายนอกครอบครัวก็ได้แก่สภาพแวดล้อมละแวกบ้านเพื่อนสื่อเช่นทีวีและอินเทอร์เน็ตนะคะคราวนี้เราจะมาพูดถึงปัจจัยรายละเอียดของปัจจัยภายในครอบครัวก่อนนะคะโดยปัจจัยแรกก็คือความสัมพันธ์ ระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นนะคะพบว่าพ่อแม่ที่มีการบังคับมากเกินไปหรือดุเกินไปเนี่ยจะทำให้เด็กไม่กล้าเล่าปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงที่วัยรุ่นนั้นจะตั้งครรภ์ได้อีกข้อนึงก็คือพ่อแม่หรือผู้ปกครองถ้าไม่มีเวลาแล้วก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงานเพื่อหาเงินก็ทำให้ไม่มีเวลาอยู่กับลูกปล่อยปละละเลยแล้วก็ไม่ได้เอาใจใส่นะคะส่วนปัจจัยภายในครอบครัวตัวที่สองนะคะก็คือการควบคุมและมีกฎระเบียบในครอบครัวความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองเนี่ยบอกว่าการสร้างกฎหรือระเบียบเป็นหลักการสำคัญประการหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้เกิดกลไกของการสื่อสารในครัวและถ้าหากครอบครัวใดเนี่ยไม่มีการตั้งกฎหรือระเบียบแล้วก็จะส่งผลให้การติดตามวัยรุ่นยากขึ้นทำให้เกิดช่องโหว่และปัญหาต่างๆตามมารวมถึงการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นด้วยนะคะโดยเราจะพบว่ากฎระเบียบหลักที่ถูกกำหนดภายในครอบครัวเนี่ยก็มีการกำหนดระเบียบในเรื่องของเวลากลับบ้านว่าถ้าเกิดถึงจะออกจากโรงเรียนให้โทรศัพท์บอกถึงบ้านให้โทรศัพท์อีกทีนึงนะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นของผู้ปกครองนะคะแล้วก็มีการกำหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องความรักซึ่งผู้ปกครองทุกท่านไม่เห็นด้วยนะคะกับการที่วัยรุ่นจะมีความรักในช่วงนี้นะคะมีการกำหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องผลการเรียนและการกำหนดเป้าหมายในการเรียนด้วยนะคะแล้วก็มีการตกลงระเบียบในการปฏิบัติร่วมกันซึ่งตรงนี้ดิฉันชอบมากนะคะคือมีผู้ปกครองท่านหนึ่งบอกว่าให้ลูกเขียนเสนอว่าอยากทำอะไรไม่อยากทำอะไรจากนั้นจึงตกลงร่วมกันว่าข้อนี้ให้ได้ข้อนี้ให้ไม่ได้แต่สิ่งที่ผมจะพูดเสมอคือหนูขอพ่อให้พ่อขอหนูก็ต้องให้ให้เขาเป็นตัวเราด้วยและเราเป็นตัวเขาด้วยก็แค่นั้นเองเพราะตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ของเราไม่มีเวลาสอนอะไรเลยนะคะก็เลยอยากเลี้ยงลูกแบบนี้เพราะเชื่อว่าถ้าเด็กมีกฎเกณฑ์เด็กก็จะดีค่ะสำหรับปัจจัยตัวที่3ของปัจจัยภายในครอบครัวนะคะก็คือการสื่อสารระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นซึ่งพบว่าในครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นไปในทางที่ดีการสื่อสารภายในครอบครัวก็จะส่งผลไปในทางที่ดีด้วยนะคะเด็กจะเกิดความไว้วางใจที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆเด็กจะมีการบอกเล่าเรื่องชีวิตในชีวิตประจำวันให้ฟังนะคะสามารถสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกไม่พอใจให้กับผู้ปกครองฟังได้ตัวอย่างเช่นพ่อว่าหนูทำไมหนูอายเพื่อนนะหรือเราก็จะคุยกันเป็นอะไรตรงไหนเราจะคอยสอดส่องว่าเด็กเป็นอะไรเราจะมองกันออกก็จะโอบกอดก็จะค่อยยังชัวร์ขึ้นสำหรับปัจจัยภายนอกครอบครัวนะคะได้แก่สภาพแวดล้อมและแวดบ้านก็สรุปได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาดูแลบุตรนะคะแล้วก็เพื่อนซึ่งเราเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยจะเชื่อเพื่อนมากกว่าแล้วก็มักจะทำตามกันโดยไม่ไตร่ตรองว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่นะคะซึ่งมีความเห็นของผู้ปกครองนะคะบอกว่าประเด็นปัญหาเรื่องท้องเนี่ยน่าจะเกิดจากเรื่องคบเพื่อนเช่นคนนี้มีแฟนคนนี้ไม่มีแฟนคนนี้มี3คนถ้าเราไม่มีก็จุดๆๆนะคะแล้วแต่จะคิดนะคะเด็กเขาคิดกันแบบนี้นะคะเอามาอวดกันมีการจองกันด้วยและตอนนี้ก็มีการแข่งเรื่องผู้ชายในเฟซที่เข้ามากดไลค์นะคะตอนนี้เทคโนโลยีมันไปถึงขั้นนั้นแล้วนะคะสำหรับเรื่องสื่อนะคะวันนี้เราก็มีสื่อเยอะแยะเลยขอฝากสื่อด้วยนะคะว่าช่องทางการเข้าถึงสื่อเนี่ยมีความสะดวกรวดเร็วและเด็กในสังคมไทยก็สามารถเข้าถึงสื่อได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุทีวีนะคะและแม้แต่การเข้าถึงหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะคะซึ่งมีความคิดเห็นของครูผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าจะกล่าวโทษพ่อหรือแม่เพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ต้องโทษสื่อโทษสังคมที่ปล่อยปละละเลยเรื่องพวกนี้แล้วสั่งสมมานานไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอโป้นะคะและเด็กสามารถเข้าถึงได้ง่ายรวมไปถึงการแชทผ่านโปรแกรมไลน์ก็เป็นอีกทางนึงนะคะที่จะทำให้เด็กถูกล่องกลัวไปด้วยนะคะโดยสรุปแล้วสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนี่ยกำลังเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะการดำเนินการแก้ปัญหาเพื่อลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนี่ยให้เกิดความยั่งยืนก็ควรที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมชุมชนโรงเรียนหรือว่าครอบครัวก็ตามนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะไปควบคุมปัจจัยภายนอกมันอาจจะยากนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มจากภายในครอบครัวของเราก่อนนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและใกล้ชิดในครอบครัวตามมาด้วยการควบคุมมีกฎระเบียบในครอบครัวแล้วก็พูดคุยสื่อสารในครอบครัวนะคะโดยส่งเสริมให้ครอบครัวที่มีการสื่อสารที่ดีอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มประเด็นเนื้อหาเรื่องเพศเข้าไป ซึ่งน่าจะเป็นกลไกที่สำคัญในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้นะคะครอบครัวก็จะต้องมีการฝึกฝนในการสื่อสารประเด็นเรื่องเพศให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อให้ช่องว่างของการพูดคุยประเด็นเรื่องเพศในครอบครัวนี้ลดน้อยลง
3: จากข้อค้นพบตรงนี้นะคะเราพบว่าในครอบครัวนะคะการสื่อสารเนี่ยยังไม่ค่อยพูดกันเรื่องเพศเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นคือเราคิดว่าควรที่จะมีการเพิ่มเข้าไปในครอบครัวที่มีการสื่อสารที่ดีอยู่แล้วให้เพิ่มประเด็นเรื่องเพศเข้าไปนะคะแล้วก็มหิดลเราเองนะคะก็จะลงพื้นที่ตอนนี้อยู่ในการดำเนินงานนะคะมหิดลโมเดลคือการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นค่ะก็คือเราจะเอาอินเตอร์เวนชั่นตรงนี้ไปลงที่อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมค่ะ
0: ช่วงนี้พบกับบทความเรื่องกำเนิดที่เลือกไม่ได้ความรุนแรงระหว่างตั้งครรภ์กับผลกระทบต่อภาวะการเกิดโดยคุณกัญญาภัทรสุดเกษมนักวิจัยประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
4: สำหรับวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้นะคะเรามุ่งศึกษาสถานการณ์ความรุนแรงในมิติต่างๆเนี่ยทั้งความรุนแรงทางกายทางเพศนะคะที่เกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์นะคะแล้วก็รวมไปถึงผลกระทบของความรุนแรงที่มีต่อสุขภาพพัฒนาการแล้วก็พฤติกรรมของลูกด้วยนะคะเราเริ่มต้นด้วยผลกระทบจากความรุนแรงนะคะต่อผู้หญิงสตรีที่ตั้งครรภ์เนี่ยนะคะเราพบว่ากลุ่มที่ตั้งครรภ์แล้วถูกทุบตีหรือถูกทำร้ายเนี่ยร้อยละ16เนี่ยมีโอกาสที่จะให้กำเนิดบุตรที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่าปกตินะคะก็คือน้ำหนักตัวน้อยเนี่ยจะน้อยกว่า 2,500 กรัมนะคะอันนั้นคือ low birth weight นะคะคือน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์แล้วก็มีความเสี่ยงที่จะแท้งบุตรมากกว่าคนทั่วไป2เท่านะคะรวมถึงมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือมีภาวะซึมเศร้ามากกว่าคนทั่วไปด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังเสี่ยงต่อการที่จะติดเชื้อ HIV มากกว่าผู้ที่ไม่เคยถูกทำร้ายเลยเนี่ย 1.5 เท่านะคะแล้วก็แนวโน้มของการที่จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็มากกว่าผู้หญิงทั่วไปอีกนะค

จากการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะประเด็นแรกที่เราศึกษาคือเรื่องในเรื่องการทำแท้งนะคะเราดูกลุ่มผู้หญิง3กลุ่มก็คือเป็นแม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์นะคะแม่ที่ถูกทำร้ายแต่ไม่ใช่ระหว่างตั้งครรภ์แล้วก็แม่ที่ไม่เคยถูกทำร้ายเลยนะคะรวมกลุ่มตัวอย่างและจำนวน 1,863 คนนะคะเราพบว่าแม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยมีอัตราการทำแท้งเนี่ย1ครั้ง2ครั้งเนี่ยนะคะรวมแล้วเนี่ยอัตราเฉลี่ยสูงกว่าแม่2กลุ่มหลังนะคะเราดูน้ำหนักแรกเกิดนะคะที่เป็นผลกระทบจากการถูกการที่แม่ถูกทำร้ายนะคะเราก็พบว่าแม่ที่ถูกทำร้ายตอนตั้งครรภ์เนี่ยนะคะก็จะให้กำเนิดบุตรที่มีน้ำหนักต่ำกว่าแม่ที่ไม่เคยถูกทำร้ายหรือว่าแม่ที่ถูกทำร้ายแต่ไม่ใช่ช่วงที่ตั้งครรภ์นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นน้ำหนักที่ต่ำกว่าเกณฑ์ก็ตามนะคะแต่ว่าเมื่อเทียบกันแล้วก็ค่อนข้างต่ำทีเดียวนะคะทีนี้เรามาดูถึงปัจจัยที่มีผลต่อน้ำหนักแรกเกิดของทารกนะคะเราก็ดูตัวแปร4ตัวด้วยกันนะคะก็คือแม่ที่ถูกทำร้ายแต่ไม่ใช่ระหว่างตั้งครรภ์แม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์นะคะแม่ที่ดื่มสุราแล้วก็แม่ที่สูบบุหรี่ระหว่างตั้งครรภ์เราก็พบว่ามีปัจจัย2ปัจจัยด้วยกันนะคะคือในเรื่องของแม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์แล้วก็แม่ที่ดื่มสุราในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้น้ำหนักตัวของทารกแรกเกิดเนี่ยต่ำนะคะจากนั้นเราดูสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของเด็กกับแม่ที่ถูกทำร้ายในช่วงที่ตั้งครรภ์นะคะเราพบว่าแม่เด็กที่มีแม่ที่ถูกทำร้ายในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยนะคะก็จะมีพฤติกรรมไปในทางลบค่อนข้างสูงกว่าแม่ใน2กลุ่มหลังนะคะเด็กก็จะมีขี้อายกว่าปกติอาจจะเก็บเนื้อเก็บตัวไม่สูงสิงกับเพื่อนไม่เล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวมีผลการเรียนต่ำนะคะรวมถึงเรียนไม่จบต้องลาออกจากโรงเรียนกลางคันนะคะทีนี้เราดูในเรื่องผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กด้วยนะคะเมื่อกี้นี้เราเห็นแล้วว่าในเรื่องของพฤติกรรมเด็กที่แม่ถูกทำร้ายเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็พฤติกรรมเหล่านั้นก็จะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กต่อไปในอนาคตเราพบว่าเด็กร้อยละ40ที่เกิดจากแม่ที่ถูกทุบตีเนี่ยนะคะก็จะมีความเสี่ยงต่อความผิดปกติทางจิตนะคะแล้วเด็กพวกนี้ก็จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างยากลำบากเนื่องจากว่ามีพฤติกรรมที่แปลกแยกจากสังคมอาจจะมีความก้าวร้าวกับเพื่อนหรือว่ามีความรู้สึกที่เขารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยมองคนอื่นเป็นศัตรูอย่างนี้นะคะแล้วก็เลี่ยงไม่ได้ที่เขาก็ต้องมีปัญหาในเรื่องการเรียนด้วยนะคะสุดท้ายเราก็จะดูในเรื่องของพฤติกรรมของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับอิทธิพลจากการถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์นะคะว่าเราพบว่าแม่ที่ถูกทำร้ายในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยก็จะมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ค่อยดีนะคะเช่นอาจจะดื่มสุราสูบบุหรี่มากกว่าแม่ในอีก2กลุ่มหลังนะคะถ้าเรามองให้กว้างออกไปนะคะจากครอบครัวที่เราพบว่าใช้ความรุนแรงอยู่เป็นประจำเนี่ยเราจะพบว่าปัญหาความรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบเฉพาะครอบครัวเท่านั้นนะคะแต่มีผลไปถึงรายได้หรือว่าค่าใช้จ่ายในการที่เราจะต้องใช้ในการรักษาพยาบาลหรือการฟื้นฟูคนที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงหรือว่าคนที่ใช้ความรุนแรงด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังสูญเสียแรงงานที่มีคุณภาพในการที่จะไปพัฒนาเศรษฐกิจต่อไปนะคะในเชิงโครงสร้างเองเนี่ยสถาบันครอบครัวก็จะอ่อนแอลงแล้วก็ล่มสลายในที่สุดนะคะนอกจากนี้วงจรความรุนแรงก็ยังเป็นปัญหาที่ไม่จบสิ้นนะคะเราพบว่าเด็กที่มีประสบการณ์ความรุนแรงหรือว่าพบเห็นการใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหาอย่างต่อเนื่องเนี่ยยิ่งถ้าเป็นเด็กชายด้วยแล้วเนี่ยโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะไปกระทำความรุนแรงต่อคู่สมรส 100% ทีเดียวนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากต่างประเทศนะคะจากทั้งหมดเนี่ยเราก็เลยมีข้อเสนอแนะ4เรื่องด้วยกันนะคะควรจะมีมาตรการเชิงรุกในการรณรงค์ป้องกันความรุนแรงในครอบครัวทั้งก่อนตั้งครรภ์และระหว่างตั้งครรภ์นะคะรวมทั้งเมื่อเกิดความรุนแรงขึ้นแล้วเนี่ยควรจะมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับความรุนแรงอย่างเข้มงวดนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ควรจะมีการสร้างความร่วมมือหรือว่าแนวทางป้องกันแบบบูรณาการนะคะรวมทั้งมาตรการในการช่วยเหลือนะคะควรจะมีการเพิ่มช่องทางความช่วยเหลือให้มากขึ้นนะคะในหน่วยงานที่

0: มีทั้งเหยื่อหรือว่ามีผู้ที่ใช้ความรุนแรงอยู่เพื่อจะแบบไม่ทำให้ความรุนแรงนั้นลุกลามต่อไปค่ะ
1: ปัจจัยที่ทำให้เด็กมีได้รับผลกระทบอันนี้ก็คือการที่แม่ถูกทำร้ายเนี่ยนะคะก็คือในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยแม่อาจจะมีพฤติกรรมในทางลบด้วยอย่างเช่นดื่มสุรา

0: ตั้งครรภ์เนี่ยแล้วก็ระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยก็คือต้องห้ามคนในครอบครัวเนี่ยใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรุนแรงทางกายหรือว่าทางเพศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องหยุดวงจรตรงนี้ค่ะ
1: ช่วงนี้พบกับการเสนอบทความในประเด็นหลักทัศนะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรบทความแรกเป็นบทความหัวข้อทัศนคติของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมลพันธ์อิสระภักดีอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: ที่คนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาเป็นผู้ผลิตสมาชิกให้กับครอบครัวนะคะของประเทศชาติในเวลาอันใกล้เนี่ยนะคะจะมีทัศนคติอย่างไรต่อการแต่งงานแล้วก็การมีบุตรนะคะซึ่งทัศนคติเหล่านี้ก็อาจจะแสดงให้เห็นแนวโน้มของพฤติกรรมในอนาคตได้นะคะว่าประชากรไทยคิดอย่างไรนะคะกับการแต่งงานกับการมีลูกซึ่งเราจะคอยดูว่าภาวะเจริญพันธุ์ของประเทศไทยเนี่ยยังมีอนาคตสดใสหรือว่าจะกำลังสูญหายไปนะคะในเรื่องของเนื้อหาการสำรวจเนี่ยก็จะเป็นแบ่งออกเป็น2ประเด็นนะคะเป็นเรื่องของการแต่งงานกับเรื่องของการมีลูกนี่ในเรื่องของการแต่งงานก็จะเป็นเรื่องของการให้ความสัมพันธ์ความสำคัญของการแต่งงานนะคะรูปแบบต่างๆแล้วก็ความตั้งใจอายุการแต่งงานนะคะเหตุผลจะแต่งหรือไม่แต่งส่วนการมีบุตรก็จะดูว่าทัศนคติคือถ้าในทางประชากรเนี่ยเราจะเห็นว่าลูกเนี่ยจะมีคุณค่านะคะต่อแล้วก็จะสำรวจดูว่าในปัจจุบันเนี้ยคนรุ่นใหม่เห็นว่าลูกเนี่ยมีคุณค่าอย่างไรนะคะแล้วก็เขาจะมีต้องตั้งใจที่จะมีลูกหรือไม่นะคะในลำดับแรกก็จะถามถึงความสำคัญของการแต่งงานว่าเขาคิดยังไงกับการแต่งงานนะคะซึ่งก็มีคำตอบมาว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดให้คุณค่ามากที่สุดคือในเรื่องของการแต่งงานก็คือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการแต่งงานอย่างถูกต้องตามประเพณีจารีตประเพณีก็คือเหมือนการที่ได้มีคู่อยู่กินกันถูกต้องตามจารีตประเพณีนะคะที่รองลงมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของว่าการแต่งงานเนี่ยจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านจิตใจแล้วก็มีเพื่อนคู่คิดนะคะการแต่งงานจะทำให้ครอบครัวมีชีวิตที่สมบูรณ์ขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการยืนยันความรักที่คู่แต่งงานมีต่อกันนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่จะแสดงให้เห็นว่ามองในเรื่องของจารีตประเพณีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความถูกต้องนะคะแล้วก็ในเรื่องของดังด้านจิตใจแต่ว่าคำถามที่ความสำคัญของการแต่งงานที่บอกว่าการแต่งงานเนี่ยจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือการสร้างเครือข่ายทางเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยมีตอบมาน้อยมากนะคะนี่ในเรื่องรูปแบบการแต่งงานค่ะก็ยังคนรุ่นใหม่ที่มองถึงเรื่องการแต่งงานเนี่ยก็ยังให้ความสำคัญสูงสุดกับการจัดงานตามแต่งงานตามประเพณีแล้วก็มีการจดทะเบียนสมรสนะคะรองลงมาก็จะเป็นเรื่องของการจัดงานแต่งงานตามประเพณีอย่างเดียวนะคะอีกอันนึงก็คือจะเป็นรองลงมานะคะเป็นการแต่งงานแบบจดทะเบียนสมรสอย่างเดียวนะคะครั้งนี้อาจจะไม่หวือหวานะคะเพราะว่าพอถามเรื่องของรูปแบบการแต่งงานกลายเป็นว่าการใช้ชีวิตคู่ในรูปแบบใหม่ๆคือทดลองอยู่ร่วมกันหรืออยู่ด้วยกันโดยที่ไม่แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นสิ่งที่ได้รับความสำคัญน้อยที่สุดนะคะคิดว่าจะแต่งงานหรือเปล่านะคะ153แต่งงานแน่นอนนะคะผู้หญิงบอกว่าผู้หญิง156บอกว่าจะแต่งผู้ชาย148นะคะผู้ชาย110ผู้หญิง105คิดว่าอยู่กับคนรักโดยไม่แต่งผู้ชาย109ผู้หญิง107คิดว่าไม่แต่งงานแน่นอนนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าการสอบถามครั้งนี้ครอบคลุมเด็กตั้งแต่อายุ15ด้วยนะคะ15จนถึง24ปีฉะนั้น1ใน3จึงบอกว่ายังไม่แต่งงานนะคะดิฉันก็เลยได้เป็นข้อเตือนใจว่ามีเด็กตอบมาบอกว่าผมยังเด็กอยู่ยังไม่อยากคิดครับก็มีการส่งข้อความมาใน Open Dit นะคะก็แสดงให้เห็นว่านะคะ1ใน3เนี่ยถ้ายังเป็นเด็กๆหนูก็ยังไม่ได้แพลนนะคะวางแผนจะแต่งงานเมื่ออายุเท่าไหร่นะคะก็จะเห็นได้ว่าผู้หญิงก็อยากจะแต่งงานในช่วงของ25ถึง29ปีเนี่ยมากนะคะสูงสุดเลยนะคะแล้วก็แต่ผู้ชายก็จะยังไปได้เรื่อยๆนะคะจนถึง40กว่านะคะแต่ผู้หญิงจะหยุดแถวเนี้ยค่ะไม่ไปอีกแล้วนะคะเอาแค่35ถึง39ก็พอนะคะจะแต่งงานเพราะอะไรนะคะผู้ชายบอกว่าเป็นการแสดงความรักและความจริงใจต่อคนรักนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเหตุผลหรือเปล่านะคะว่าถ้าจะมีอะไรต่ออะไรนะคะถ้าแสดงอยากจะรักแสดง

็นว่ารักก็ต้องมีอะไรด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ไม่รู้เหมือนสัมพันธ์กันหรือเปล่าแต่ว่าผู้ชายจะพูดถึงเรื่องว่าเป็นการแสดงความรักความจริงใจนะคะแต่ผู้หญิงเนี่ยบอกว่าถ้าจะแต่งงานอ่ะเพราะว่าต้องการมีคนช่วยคิดมีคนอยู่เป็นเพื่อนรวมทั้งมีคนดูแลปกป้องคุ้มครองนะคะเพราะนั้นก็จะสอดคล้องกับเรื่องของการให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานว่าเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนี่ยมีการตอบน้อยนะคะถ้าไม่แต่งงานล่ะนะคะบอกว่าคนที่บอกว่าถ้าคนที่จะไม่แต่งงานเนี่ยเป็นเพราะว่าต้องการใช้ชีวิตอย่างอิสระไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครรวมถึงให้เหตุผลว่าอยู่คนเดียวสบายใจกว่านะคะส่วนผู้หญิงเนี่ยมักจะบอกว่าถ้าจะไม่แต่งงานก็เป็นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของครอบครัวการแต่งงานไม่ค่อยมั่นคงนะคะมีการหย่าร้างแล้วก็แยกทางกันเยอะก็ตัวเองก็ไม่อยากจะเป็นแบบนั้นนั่นเป็นพาร์ทแรกนะคะในพาร์ทต่อไปจะเป็นเรื่องของการทัศนคติเกี่ยวกับการมีบุตรนะคะบุตรมีคุณค่าอย่างไรนะคะในภาพรวมเนี่ยการที่คนตอบมาเนี่ยก็ให้บุตรเนี่ยมีคุณค่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคือค่าเฉลี่ยเนี่ยคะแนนเต็ม5เนี่ยจะให้คะแนนประมาณ4กว่านะคะโดยที่คุณค่าทางจิตใจต่อพ่อแม่เนี่ยเป็นคุณค่าที่ให้มากที่สุดนะคะส่วนคุณค่าทางความมั่นคงนะคะเช่นเป็นผู้ที่คอยดูแลพ่อแม่ยามชราเป็นสิ่งผูกพันของพ่อและแม่ช่วยให้ครอบครัวสมบูรณ์ขึ้นเป็นผู้สืบสกุลและทรัพย์สินเนี่ยมีความสำคัญรองลงมานะคะแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะในเรื่องคุณค่าของบุตรในด้านที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจให้ครอบครัวได้รับคะแนนน้อยที่สุดนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าคุณค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งงานหรือว่าการมีบุตรเนี่ยในด้านเศรษฐกิจเนี่ยจะให้คะแนนน้อยนะคะต้องการมีลูกกี่คนนะคะมากกว่าครึ่งก็ยังต้องการที่จะมีลูก2คนนะคะ13%เนี่ยต้องการมีลูกคนเดียว14%ไม่ต้องการมีลูกถ้าจะมีลูกนะคะเพราะอะไรนะคะเหตุผลที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของต้องการให้ชีวิตมีความสมบูรณ์นะคะมีเรื่องของการรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวรองลงมาได้มีผู้ดูแลยามเจ็บป่วยแล้วสืบสกุลและทรัพย์สมบัติเป็นเพื่อนทำให้ไม่เหงานะคะถ้าไม่ต้องการมีลูกล่ะนะคะเหตุผลสำคัญที่บอกว่าคนที่ไม่ต้องการมีลูกนะคะหรือว่าถ้าคนจะไม่มีลูกเนี่ยเป็นเพราะอะไรก็บอกว่ามีลูกเนี่ยทำให้พ่อแม่ไม่มีอิสระต้องการใช้ชีวิตโดยไม่ต้องห่วงลูกนะคะอีกอันนึงคือมองว่าสภาพในสังคมในปัจจุบันเนี่ยมีปัญหามีอันตรายนะคะก็ไม่อยากมีลูกเพราะว่ากลัวว่าลูกจะเติบโตมาในสภาพสังคมปัจจุบันซึ่งจะเป็นอันตรายแล้วก็หรือว่าลูกจะไปทำผิดนะคะหรือว่าตัวเองก็เกรงว่าจะไม่มีความสามารถในการสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีได้นะคะรวมทั้งกลัวว่าจะไม่สามารถหาเลี้ยงลูกได้เพราะว่าจะเป็นภาระที่จะต้องทำงานเพิ่มมากขึ้นนะคะสรุปแล้วเนี่ยอาจจะอยากจะสรุปว่าคนรุ่นใหม่นะคะยังมีทัศนคติที่ดีต่อการแต่งงานอยู่เพราะว่ามากกว่าครึ่งก็ยังอยากที่จะแต่งงานแล้วก็ยังมีค่านิยมที่เป็นบรรทัดฐานของสังคมคือการแต่งงานจะต้องมีการแต่งงานแบบตามประเพณีนะคะมีต้องการความมั่นคงมีต้องการมีบุตรนะคะแล้วก็ที่พบที่น่าสนใจคือว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมีทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรไม่ค่อยต่างกันเลยนะคะเมื่อถามถึงอายุการแต่งงานอะไรนี้ก็จะเห็นว่าเด็กสมัยนี้ก็ยังมีการวางแผนที่จะแต่งงานนะคะหรือโดยดูจากอายุการแต่งงานที่จะเห็นว่าจะแต่งงานเมื่อจบการศึกษาไปได้สักระยะหนึ่งนะคะคราวนี้ในเรื่องของความเท่าเทียมกันหรือความไม่แตกต่างในเรื่องของหญิงชายเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ที่เราสำรวจก็คือคนที่อยู่ในระบบการศึกษานะคะซึ่งทำให้เขาอาจจะวางแผนในเรื่องของการที่จะต้องทำงานเมื่อจบไปแล้วนะคะหรือว่ามีการที่จะต้องคิดทำงานในอนาคตเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ค่อยมองถึงเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจและก็สังคมที่จะมีต่อการแต่งงานกับการมีลูกนะคะอาจจะเป็นเรื่องของที่ว่าในปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงเองก็เข้ามาสู่ตลาดแรงงานมากขึ้นมีรายได้นะคะทำให้เขามีความสามารถในการที่จะหาเลี้ยงดูตนเองเพราะฉะนั้นในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆก็จะไม่ได้ตอบมานะคะแล้วก็อันนึงที่น่าจะถ้าจะเป็นห่วงนะคือก็ในเรื่องของวิถีการดำเนินงานชีวิตแบบใหม่ที่ทำให้คนรู้สึกว่ามีความสะดวกสบายไม่ต้องการแต่งงานนะคะแล้วก็ทำให้คนเนี่ยอยากจะอยู่แบบอิสระไม่อยากมีภาระนะคะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้คนไม่อยากแต่งงานแล้วก็ไม่อยากมีลูกถ้าอนาคตระดับภาวะเจริญพันธุ์ประเทศไทยขอบอกว่าอาจจะยังไม่น่าห่วงนะคะเพราะว่าคนรุ่นใหม่เองยังไม่มีทัศนคติที่ว่าจะไม่มีลูกเลยหรือไม่มีการแต่งงานนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ากลุ่มที่เราศึกษาเนี่ยเป็นกลุ่มที่ยังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนนะคะนั้นอนาคตของการที่เขาจะได้แต่งงานจริงๆหรือไม่อันนั้น

0: เรื่องนึงนะคะเพราะว่าอาจจะต้องดูว่าเขาจะได้พบกับคนที่มีได้พบหรือว่ามีคู่ที่เหมาะสมหรือไม่นะคะแต่ว่าเมื่อคนรุ่นใหม่เหล่านี้แต่งงานก็ควรจะสนับสนุนให้มีบุตรนะคะโดยที่เน้นในเรื่องของอายุที่เหมาะสมนะคะซึ่งเราก็ได้ยินมาว่ามันควรจะมีบุตรเมื่ออายุเท่าไหร่นะคะเพื่อให้เด็กมีคุณภาพนะคะ
1: โดยทั่วๆไปก็ยังมองคนรุ่นใหม่ก็ยังมองว่าการแต่งงานยังมีความสำคัญอยู่นะคะการมีลูกก็ยังมีความสำคัญการแต่งงานก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างในด้านจิตใจมากกว่านะคะว่ามีเพื่อนคู่คิดโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะผู้ชายก็อาจจะมองเรื่องความรักนะคะอาจจะมองว่าการแต่งงานเนี่ยจะทำให้คนเราเนี่ยอยู่ได้นะคะมีเพื่อนคู่คิดกันไปแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของการมีลูกเนี่ยก็ยังมองว่าลูกก็สำคัญนะคะโดยเฉพาะทางด้านจิตใจว่าจะช่วยเติมเต็มชีวิตให้กับครอบครัวแต่ว่าในขณะเดียวกันก็พบว่าบางคนที่เขาไม่อยากมีลูกไม่อยากแต่งงานเลยก็มีนะคะที่สำคัญคือว่าในสมัยนี้มองว่าการที่แต่งงานเนี่ยจะเป็นภาระใช้ชีวิตไม่ได้เป็นอิสระนะคะการมีลูกยิ่งไปกันใหญ่เลยทำให้ไม่สามารถจะไปไหนมาไหนได้นะคะจะต้องทำมาหากินเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะเลี้ยงดูลูกตรงนี้ค่ะก็จะเป็นปัญหาสำคัญอันนึงที่คนสมัยนี้เริ่มมองว่าการแต่งงานการมีลูกเนี่ยทำให้ขาดอิสระนะคะแต่ว่าตรงส่วนนี้ก็ไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่มากเพียงแต่ว่านี่เป็นประเด็นที่เขาตอบมากที่สุดเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าโดยทั่วภาพรวมเนี่ยคนก็ยังอยากจะแต่งงานแล้วก็อยากจะมีลูกอยู่ค่ะ
2: บทความต่อมาเป็นการนำเสนอบทความเรื่องไลฟ์สไตล์แผนการดำเนินชีวิตกับแนวคิดการมีบุตรของคนเจเนอเรชัน Y โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูเบศรสมุทจักรอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: ในหัวข้อนี้เนี่ยเป็นงานวิจัยที่สืบเนื่องมาจากงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์แล้วก็ไลฟ์แพลนรูปแบบการดำเนินชีวิตกับการวางแผนการดำเนินชีวิตซึ่งสองเรื่องนี้มีคนละอย่างกันนะครับของคนในเจเนอเรชัน Y คำถามสำคัญคือว่าแล้วมันทำไมต้องเจเนอเรชัน Y นะก็ขออนุญาตอธิบายนะครับว่าคนที่อยู่ในเจเนอเรชัน Y เนี่ยเป็นคนที่อยู่เกิดในระหว่างพุทธศักราช2525ถึง2546ขอแสดงความเสียใจสำหรับท่านที่หลุดเรนจ์นี้ไปนะครับท่านไม่ได้อยู่เจน Y นะฮะท่านอยู่เจนอื่นนะครับท่านถ้าที่ดูในห้องนี้ก็จะมีเจนถัดจาก Y ขึ้นไปก็จะเป็น X นะฮะแล้วก็มีเจนเบบี้บูมแล้วก็มีเลด GI generation นะฮะเพราะนั้นเจน Y นี่ขณะนี้อยู่ในวัยที่มีอายุ11ถึง32ปีสิ่งสำคัญที่งานวิจัยฉบับนี้เข้ามาสอดคล้องกับการประชุมในครั้งนี้ก็เพราะว่าการเจริญพันธุ์เนี่ยชุกชุมได้ผลมากในเจเนอเรชัน Y เพราะฉะนั้นในงานครั้งนี้เนี่ยก็แบ่งเจเนอเรชัน Y ออกเป็น4เจเนอเรชันแต่ว่าศึกษาเจเนอเรชันการเก็บข้อมูลเนี่ยเป็น Y 3นะครับ Y 3เป็นกลุ่มเจเนอเรชันที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็กำลังจะสำเร็จการศึกษา

และบทความสุดท้ายเป็นการนำเสนอบทความในหัวข้อทัศนคติทางเพศของประชากรรุ่นใหม่โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุมาพรภัทรวานิชอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล

0: ในครั้งหน้าเราจะมาพบกับการเสวนาพิเศษเรื่องคนรุ่นใหม่คิดอย่างไรกับการมีบุตรโดยมีแขกรับเชิญผู้ประสบความสำเร็จจากหลากหลายสาขาอาชีพเพศและวัยติดตามได้ในตอนต่อไป
1: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4หรือทางเว็บไซต์www.iphr.mahidol.ac.th

0: ายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีหนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects insects insects แปลว่าแมลง butterfly butterfly butterfly ผีเสื้อ moth moth moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

0: ้าววันนี้ทางการจะให้มาย้ำกับพวกลูกหนี้ว่าถ้าศาลตัดสินแล้วต้องจ่ายเงินคืนตามคำพิพากษานะ
1: แล้วถ้าเกิดจ่ายไม่ไหวทำยังไงดีอ่ะ
0: ลูกหนี้ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์ขอปรับเงื่อนไขได้ภายใน1เดือนแต่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้ด้วย
1: แล้วถ้าปรับเงื่อนไขมันก็ไม่มีจ่ายจริงๆอ่ะ
0: เจ้าหนี้ก็จะตามสืบทรัพย์แล้วขอยึดมาขายท่อตลาดเอาเงินมาหักหนี้แทนหรืออาจจะอายัดเงินเดือนแต่ก็ไม่ได้อายัดทั้งหมดหรอกนะเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงชีพค่าล่วงเวลาเบี้ยขยันจะอายัดได้ไม่เกิน 30%
2: wow.
0: และยังมีสิทธิ์ขอลดจำนวนเงินอายัดลงได้แต่ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนเดิมแต่ขอเตือนเอาไว้ก่อนนะถ้าเองคิดจะโอนทรัพย์สินไปแอบไว้ถือว่ามีเจตนาซ่อนทรัพย์มีโทษถึงจำคุกเจ้านะ
1: ไม่กล้าคิดแล้วครับพ่อกำนันคุกรออยู
0: ่ถ้าอยากรู้เรื่องชัดๆก็ให้โหลดหนังสือแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียวสแกน QR นี่เลยเล่มเดียวรู้เรื่อง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ใช้ห้องน้ำอยู่ยาแนวมีปัญหานะครับพื้นห้องน้ำเกิดกลางนะครับแล้วไม่รู้จะทำยังไง
2: ดูสภาพแล้วไม่ค่อยออกนะครับถ้าเกิดใช้สเปรย์ไม่ออกนะครับก็จะเป็นอีกแบบนึงผมเรียกว่าแบบสุดเข้มข้นนะครับมีปฏิกิริยาในการที่จะช่วยกัดพวกคราบพวกนี้ได้ดีนะครับจริงๆเรื่องพวกนี้นะครับทำเองได้ดูแลเองได้นะครับและท่านก็ทำได้ด้วยนะครับ
1: ก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะซ่อมอะไรกันนะครับฝากติดตามหรือ subscribe YouTube ไม่โดน channel เราจะมุ่งสู่1 ล้าน subscribe ไปด้วยกันครับ

0: าคุณประสบปัญหานี้อยู่พื้นเลื่อนคราบสกปรกคราบลึกฝังแน่นวันนี้ผมอาจารย์แซมกับศัลยกรช่างจะพาท่านไปดูแลซ่อมพื้นและท่านทำได้เองแน่ๆครับ
1: ใช้ห้องน้ำอยู่ยาแนวมีปัญหานะครับพื้นห้องน้ำเกลอะกรังนะครับแล้วไม่รู้จะทำยังไงนะครับขัดก็ไม่ค่อยออกด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเวลายาแนวมันหลุดเนี่ยนะครับมักจะต้องจ้างช่างแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำว่าจริงๆเรื่องพวกนี้นะครับทำเองได้ดูแลเองได้นะครับและท่านก็ทำได้ด้วยนะครับที่เห็นในกระบอกสเปรย์เนี่ยนะครับผมชอบจะแนะนำว่ามันเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์นะครับอันนี้สัดส่วนนะครับก็คือน้ำถ้วยครึ่งนะครับแล้วก็มีตัวน้ำส้มสายชูครึ่งถ้วยนะครับแล้วก็ผสมกับน้ำยาล้างจาน1ช้อนนะครับอันนี้สารพัดประโยชน์จริงๆฉีดได้หมดเลยฉีดในบ้านได้นะครับแล้วว่าไปแล้วไม่ต้องรอให้ดำนะครับเวลาทำความสะอาด1สัปดาห์เนี่ยนะครับฉีดพื้นนะครับแล้วก็เอาน้ำล้าง

0: ออกนะครับอันนี้ทิ้งไว้นานเกินไปหน่อยนะครับ
1: ถ้าเกิดใช้สเปรย์ใช้น้ำยาอันเด็กผสมนะครับที่ผสมเองเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ออกนะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งผมเรียกว่าแบบเป็นน้ำยาหลักสูตรเข้มข้นนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นน้ำยาล้างจาน1ส่วนเบกกิ้งโซดา1ส่วนนะครับแล้วก็น้ำส้มอีก1ส่วนนะครับปกติเนี่ยผมจะใช้กรณีแบบนี้ก็คือว่าผมจะทาไว้แล้วก็จะทิ้งไว้เลยนะครับก็จะทำให้มันมีปฏิกิริยาในการที่จะกัดช่วยกัดพวกคราบพวกนี้ได้ดีนะครับ

ครับพื้นก็สะอาดมากขึ้นนะครับตอนนี้เห็นเป็นร่องดำๆเนี่ยมันเพิ่งเริ่มหลุดนะครับซึ่งมันเป็นไปได้นะครับเราใช้มันอยู่มานานเนี่ยนะครับเจอสบู่สารพัดที่เวลาเราอาบน้ำเนี่ยนะครับมันก็เสื่อมสภาพได้แล้วมันก็เริ่มหลุดร่อนแล้วก็จริงๆแล้วกระบวนการยาแนวสามารถทำได้เองแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาซ่อมกันเลยนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้อย่างแรกก็จะเป็นสายคัตเตอร์นะครับจะเอาคัตเตอร์เนี่ยกรีดยาแนวเก่าออกให้หมดนะครับแล้วก็ผมจะทำเผื่อมารอบๆอีกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเริ่มแคร็กเริ่มหลุดเริ่มไม่แข็งแรงนะครับก็ทำเผื่อมาเสร็จแล้วก็จะอาศัยยาแนวก็ผสมตามที่ข้างถุงเขาบอกนะครับเสร็จแล้วก็ยา

ต่อเลยครับแล้วก็ผสมเจอยาแนวพอผสมเสร็จส่วนใหญ่ก็จะต้องทิ้งไว้สักประมาณ5นาที10นาทีนะครับเพื่อให้มันเขาเรียกบ่มนะครับเหนียวหนืดนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนแป้งเค้กนะครับพยายามหมั่นคนนะครับเดี๋ยวมันจะแข็งตัวได้นะครับ

ผมก็จะทิ้งไว้สักชั่วโมงนึงนะครับแล้วก็จะมาทำความสะอาดส่วนผิวส่วนที่เป็นยาแนวที่อยู่ตามผิวกระเบื้องพวกนี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วตามหลักแล้ววันเดียวก็ใช้ได้นะครับแล้วก็อาจจะทิ้งไว้ 3-4 ชั่วโมงนะครับแล้วก็ใช้งานได้ตามปกติเสร็จแล้วเนี่ยพวกนี้เนี่ยสัก10วันค่อยมาหาทางทำความสะอาดพวกคราบยาแนวที่อาจจะหลงเหลืออยู่บนกระเบื้องนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยไม่ได้ไปทำอันตรายกับยาแนวที่เราเพิ่งทำให้มันเป็นของใหม่อยู่ตอนนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับน่าจะเป็นประโยชน์นะครับทั้งกรณีเรื่องของการทำความสะอาดแล้วก็เรื่องของการซ่อมยาแนวนะครับบางคนไม่เรื่องมันใหญ่โตนะครับต้องเรียกช่างต้องเรียกช่างตลอดเวลาอันนี้ไม่ต้องนะครับมั่นใจเลยว่าทุกท่านทำเองได้กรณียาแนวเนี่ยนะครับซ่อมเองได้นะครับแต่ถ้ายาใจเมื่อไหร่นะครับเรียกอาจารย์แซมก็ได้นะครับผมพบกับผมอาจารย์แซมกับรายการศัลยกรรมช่างได้ใหม่นะครับยังมีเรื่องในบ้านอีกมากที่เราซ่อมเองได้ครับ

0: วันนี้นะครับก็มาที่สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็มาลองเล่นกีฬาชนิดนี้นะครับยิมนาสติกตอนแรกสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผมอัดนะครับผมก็คือตอนนี้ผมอยู่ที่สมาคมกีฬายิมนาสติกประเทศไทย
1: ค่ะเป็นศูนย์ฝึกนะคะศูนย์ฝึกกีฬายิมนาสติก
0: ความจริงผมตื่นเต้นมากเลยที่จะได้มาลองยิมนาสติกก่อนนี้คือผมเล่นกีฬาอื่นนะครับแล้วจริงๆตอนเด็กๆผมเล่นอย่างเคยเล่นเทควันโดแล้วเหมือนผมก็เคยแบบยืดฉีกขาอะไรอย่างนี้ได้เหมือนยิมนาสติกมันก็เป็นกีฬาที่มันต้องใช้ความยืดหยุ่นใช่ไหมแล้วผมก็รู้สึกว่าพอเราไปดูในแบบเวลาเขามีแข่งอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่แบบน่าสนใจแล้วก็สวยงามแต่ว่าผมไม่เคยมีโอกาสได้เล่นเพราะว่าเอาจริงๆมันเหมือนเราไม่รู้ว่าเราจะเข้ามาเล่นกีฬานี้ได้ยังไงครับ
1: กีฬายิมนาสติกจริงๆเป็นพื้นฐานกีฬาทุกชนิดเลยนะ
0: ครับ
1: นะคะเพราะนั้นถ้ามีพื้นฐานกีฬาดีอ่ะพื้นฐานของยิมนาสติกดีไปเล่นกีฬาอื่นก็สบายละ
0: เพราะเรื่องความยืดหยุ่น
1: ใช่ใช่จริงๆแล้วยิมนาสติกเนี่ยที่ตอนนี้สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยเนี่ยดูแลอยู่จะมีอยู่4ประเภทก็คือยิมนาสติกสินชายแล้วก็ยิมนาสติกสินหญิง
0: สินหญิง
1: ค่ะแล้วก็ยิมนาสติกลีลาแล้วก็ยิมนาสติกแอโรบิกนะคะจะมีรับผิดชอบค่ะอยู่4ประเภทตอนนี้ก็คือเราจะเข้าร่วมแข่งขันนานาชาติน่ะก็บ่อยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราคัดนักกีฬาเข้ามาแล้วนักกีฬาจะต้องมาเก็บตัวที่ศูนย์ฝึกนี
0: ้ครับ
1: ซึ่งทางสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยก็จะดูแลนักกีฬาในส่วนนี
0: ้แล้วอย่างจริงๆอย่างนักกีฬาเนี่ยส่วนมากเขาเริ่มต้นจากการตั้งใจมาเล่นยิมนาสติกเลยหรือว่าจริงๆหลายๆคนก็ไปเล่นกีฬาอื่นมาก่อนแล้วค่อยมาเจอยิมนาสติกอ่ะ
1: ส่วนใหญ่ก็คือเจาะจงเล่นกีฬายิมนาสติกโดยตรงเลย
0: โอ้โหนี่คืออุปกรณ์
1: ใช่ค่ะนี่ของผู้หญิงนะคะส่วนใหญ่นี่บาต่างระดับคานทรงตัวนะคะนี่จะเป็นของผู้หญิงแล้วจะมีเบาะฟองน้ำ
0: ผมเห็นจริงตอนแรกผมก็รู้สึกว่าน่าเล่นมากเลยยิมนาสติกแต่ว่าในทางนึงมันก็น่ากลัวเหมือนที่แบบเด็กๆหลายคนอาจจะรู้สึกว่าพอเราไม่ได้มีโปรเทคเตอร์แบบป้องกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราแล้วก็ใจเราล้วนๆอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่เล่นกับใจกับความกล้าอยู่เหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาถึงต้องบอกว่าถ้าเล่นกีฬายิมนาสติกแล้วเราจะต้องสอนพื้นฐานจากเบื้องต้นเลยค่ะพื้นฐานง่ายๆไปสู่ท่าที่ยากนะคะถ้าเด็กมีพื้นฐานง่ายแล้วเขาสามารถที่จะต่อยอดไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าอยู่ๆไปเล่นท่ายากเลยเนี่ยโอกาสเด็กได้รับบาดเจ็บได้เพราะเขายังไม่รู้ว่าพื้นฐานนะควรเสริมอะไรควรเล่นอะไรมาก่อน
0: อย่างนี้เดี๋ยวผมเริ่มพอจะต้องเริ่มเช็คสมรรถภาพเบื้องต้นไหมครับก่อนจะเริ่มหรือว่า
1: ครูหลีนะจะชำนาญการมากในเรื่องนี
0: ้
1: เดี๋ยวเราจะให้ครูหลีมาช่วยแนะนำให้ดีกว่าจริงๆแล้วคำว่ายิมนาสติกก็เป็นภาษากรีกอยู่แล้วนะคะแต่สมัยก่อนยิมนาสติกของกรีกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวทุกอย่างไม่ว่าจะการปีนป่ายการขี่ม้าการวิ่งการกระโดดข้ามรั้วอะไรต่างๆเนี่ยนั่นก็คือเขาเรียกยิมนาสติกหมดเลยหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนอย่างเช่นขี่ม้าเขาก็ไปสร้างไม้เป็นรูปเหมือนกับม้านะคะเขาเมื่อก่อนเขาเรียกว่าม้ากระโดดก็คือสร้างเป็นรูปม้าแล้วก็กระโดดข้ามนั่นก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นมาเรื่องของการปีนป่ายอะไรอย่างนี้เหมือนกันการโหนตัวต่างๆก็ที่มาของการโหนตัวก็จะเป็นเรื่องของการสร้างเป็นบาร์เพราะนั้นแต่ละยุคแต่ละสมัยมันก็จะปรับเปลี่ยนเรื่องของการเคลื่อนไหวถ้าเราศึกษาในเรื่องของการแข่งขันยุคแรกๆของโอลิมปิกหรืออะไรก็แต่จะมีแต่ผู้ชายเล่นเขาไม่ให้ผู้หญิงขึ้นเลยอย่างเช่นเทือกเขาโอลิมปัสอะไรเนี่ยใครที่ชนะจากการแข่งขันโอลิมปิกพวกนี้ก็จะได้ช่อมะกอกนะคะสวมบนศีรษะและนี่ก็มีการปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนเข้าสู่ในยุคปัจจุบันค่อยๆเปลี่ยนเป็นเริ่มมีอุปกรณ์ขึ้นมาเริ่มมีนักยิมนาสติกและประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆขึ้นมาของประเทศไทยนักยิมนาสติกมันเข้ามาได้อย่างไรอันนี้หลักฐานนี้เรายังหาไม่ได้แน่นอนแต่ที่แน่ๆก็คือในสมัยรัชกาลที่5ได้ส่งทหารเนี่ยไปฝึกต่างประเทศในยุโรปจากการฝึกเนี่ยก็คือมียิมนาสติกอยู่ด้วยในการฝึกทหารที่ยุโรปทหารก็เอานำความรู้นั้นกลับมาฝึกในกองทัพไทย
0: ตอนมาถึงเนี่ยก็เจอกับอาจารย์แอดนะครับซึ่งก็เป็นคนที่พาผมแบบเดินไปชมสนามอาจารย์แอดเนี่ยก็เล่าให้ฟังถึงแบบที่มาที่ไปของกีฬาชนิดนี้ว่ากีฬายิมนาสติกเนี่ยมีกี่ประเภทแล้วก็กีฬานี้เป็นยังไงเบื้องต้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ให้ผมแบบพาผมไปเจอกับโค้ชหลีโค้ชหลีสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ผมแต่งตัวเรียบร้อยแล้วครับโอเคไหมครับ
2: นี่คือใช่
0: อ
2: ัน
0: นี้คือชุดแข่งเลยถูกไหมครับ
2: นี่เป็นชุดแข่งเลยครับ
0: โอ้
2: มาตรฐานเลย
0: มาตรฐานเลยไม่ค่อยคุ้นแต่ว่ารู้สึกแปลกใหม่กับตัวเองดีเหมือนกันก็จริงๆวันนี้ผมแบบอยากลองเล่นดูครับก็เลยเดี๋ยวเราเริ่มกันยังไงดีครับ
2: อันนี้ผมขอแนะนำนักกีฬานี่เป็นนักกีฬาทีมชาติ
0: ครับผม
2: วันนี้จะมาช่วยผม
0: ได้ครับ
2: ในการเทรนเราด้วย
0: ได้ครับพี่บีมสวัสดีครับ
2: ครับ
0: ฝากตัวด้วยนะครับ
3: ครับผมยินดีครับ
2: สำหรับการเริ่มเนี่ยเราจะเริ่มจากพื้นฐานจริงๆของยิมก่อน
0: ครับครับ
2: แต่ยังไงก่อนอื่นขอเทสศักยภาพเราก่อนว่ามีความพร้อมแค่ไหนก่อน
0: ได้ครับเรื่องความยืดหยุ่น
2: ใช่ครับขอเช็คความอ่อนตัวก่อน
0: ได้ครับ
2: พร้อมนะครับ
0: พร้อมครับ
2: ฮะ
0: ซึ่งแบบตอนไปเจอโค้ชหลีก็บอกเขาว่าแบบอยากลองก็เลยแบบสิ่งที่พอเราไม่เคยเล่นมาก่อนสิ่งแรกที่โค้ชเขาให้เราทำเนี่ยก็คือการแบบเช็คสมรรถภาพทั้งเรื่องความแบบอ่อนตัวความยืดหยุ่นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อว่าแบบเฮ้ยเราพอจะเล่นได้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วยิมนาสติกเนี่ยมันมีหลายประเภทแล้วก็มันเป็นกีฬาที่มันใช้หลายส่วนในร่างกายแล้วก็จิตใจเขาก็เลยเหมือนพยายามแบบเช็คเบื้องต้นก่อนว่าแบบเฮ้ยกล้ามเนื้อเราโอเคไหมเราพอจะแบบยืดตัวได้ไหมเพราะว่ามันก็เป็นกีฬาที่มันมีความเสี่ยงต่อการเจ็บตัวเหมือนกันก็เลยแบบโอเคเริ่มการแบบเทสกันครับว่าเป็นยังไงบ้างโคหลีก็ให้ผมแบบยืดตัวก่อนแบบกางขาแล้วก็เช็คว่าแบบเรายืดได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยครับซึ่งอันแรกที่ทำเนี่ยก็มันไม่ได้180เนาะซึ่งเขาบอกปกติถ้าแบบเล่นยิมนาสติกอ่ะมันควรจะต้องแบบฉีกได้180แต่ของผมก็ไม่สุดแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ได้เป็นนักกีฬาไงมันก็จะมีจุดที่แบบเรายังแข็งอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรโค้ชก็แบบว่ารู้เฮ้ยเราทำได้ประมาณนี้แล้วก็เปลี่ยนท่าไปเป็นแบบการก้มแตะเท้าเพื่อเช็คว่าแบบตรงหลังเราแบบพอยืดได้ไหมหรืออะไรพวกนี้ก็แบบได้ลองทำท่านั้น
2: ต่อไปท่าพับตัวครับพับยืดขาไปข้างหน้าฮะแล้วก็ให้มีคนช่วยกดที่หลัง
0: อ๋อโอเคครับ
2: แล้วก็พยายามให้มีอีกหนึ่งคนช่วยจับมือไว้กดโยกไป5ครั้งเงยหน้าครับโอเคครับแบบนี้เรื่อยๆทุกวันนะครับส่วนที่เราย ังไม่สมบูรณ์ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเหนื่อยหรือยังครับ
0: แบบได้ลองหลายท่ามากๆแล้วก็ได้เช็คไปอันต่อไปที่โค้ชหลีให้ทำก็คือเป็นการลองฝึก

0: ม้วนหน้าม้วนหน้าม้วนหลัง
1: ทีนี้พื้นฐานจริงๆของยิมเราจะเริ่มตั้งแต่กลุ่มท่าม้วนกิ้งกระโดดนะครับ3อย่างลองดูก่อนวันนี้จะเป็นยังไง
0: ได้ครับ
1: เอาเริ่มกลุ่มม้วนก่อน
0: ซึ่งตอนแรกเนี่ยโค้ชก็ให้พี่บีมเป็นคนสาธิตว่าแบบเฮ้ยมันจะต้องมีวิธีการยังไงบ้างแบบเริ่มจากแบบยืนตรงย่อเข่ายื่นแขนก่อนแล้วค่อยม้วนคอลงมาแล้วก็ปล่อยตัวขึ้นไปยืน
2: พอเริ่ม get feel แล้วแต่ว่าแบบยังแบบไม่ค่อยคล่องแต่ว่าเดี๋ยวลองฝึกกับตัวช่วยอาจจะเริ่มง่ายขึ้นแต่ว่าพอได้อยู่มันดี
0: ซึ่งก็ได้ลองทำแล้วก็พอทำได้ทั้งแบบม้วนหน้าม้วนหลังอาจจะไม่ได้แบบว่าโหเพอร์เฟกต์แต่ว่าเหมือนพอตอนเด็กเราเคยแบบเรียนเทควันโดมาเราเคยแบบได้ม้วนหน้าม้วนหลังมันก็ยังพอแบบมีพื้นฐานบ้างก็แบบได้ลองทำซึ่งก็โอเคได้ลองสัมผัสเป็นเบสิกเบื้องต้นก่อนที่เราจะไปลุยท่าอื่นๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอได้ลองม้วนหน้าม้วนหลังเสร็จมันก็จะมีโปรเซสของการแบบกระโดดแบบยิมนาสติกซึ่งอันเนี้ยยากเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นจังหวะเฉพาะเหมือนกันที่แบบเราต้องก้าวปุ๊บแล้วโดดพอเราไม่เคยทำมันจะมีความสับสนว่าขาไหนควรจะต้องวิ่งยังไงควรจะต้องคู่ตรงไหนมันก็จะมีความสับสนตรงนี้ซึ่งก็ได้ลองทำไปประมาณแบบสักระยะนึงก็พอทำได้แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้แบบไม่ได้ดีมาก
2: ยากอยู่พอแบบเป็นท่าเหมือน
1: เป็นไงครับ
2: ผมว่ามันเป็นแบบเราไม่ค่อยได้ใช้กล้ามเน
1: ื้อ
2: การ
1: เคลื่อนไหวเราไม่
2: ใช่แล้วมันแบบมัสเซลมันยังไม่จำด้วยใช่ไหมว่าแบบควรจะต้องยังไง
1: ทุกอย่างทุกกีฬาเหมือนกันต้องทำบ่อยๆ
2: ใช่
1: ทำจนสมองสั่งกล้ามเนื้อได
0: ้ซึ่งโคลีก็บอกเป็นปกติที่แบบเวลาเราไม่เคยทำเนี่ยเราพอมาเริ่มทำมันก็จะติดขัดๆแบบนี้ซึ่งสิ่งที่นักกีฬาต้องทำต่อไปก็คือการฝึกให้ชินมันคือการสร้าง muscle memory ให้กับนักกีฬาซึ่งก็ไม่เป็นไรผมมาครั้งแรกก็รู้สึกว่าแบบโอเคเริ่มเห็นภาพมากขึ้นว่าเบสิกของการเล่นยิมนาสติกอ่ะมันมีอะไรบ้างแล้วเราต้องทำอะไรบ้างและหลังจากนั้นก็คือมีโอกาสได้เรียนรู้วิธีการลงวางขาเพราะว่าอย่างที่บอกว่ายิมนาสติกมันเป็นกีฬาที่มันมีโอกาสเจ็บตัวสูงเพราะฉะนั้นเบสิกอีกอันนึงที่สำคัญมากคือการที่เวลาเรากระโดดแล้วเราลงมาเนี่ยเราจะเซฟขายังไงเราจะต้องมีวิธีการยังไงซึ่งโคหลีก็ได้สอนวิธีการให้ผมว่าแบบเวลาลงมาเราต้องแบบปึ๊บงอเข่าเพื่อรับน้ำหนักยังไงทิ้งน้ำหนักยังไงพอทำทั้งหมดโปรเซสวันนี้คือผมก็เจ็บต้นขาขวามากเพราะว่าก่อนมาเล่นเนี่ยก็เจ็บอยู่แล้วเหมือนตึงๆอยู่แล้วแล้วก็มีแผลที่เข่าด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบไปล้มมามันก็เลยมันขาข้างเนี้ยพอเราได้เริ่มทำโปรเซสการเช็คสมรรถภาพมันก็มีความล้าแล้วก็เจ็บของต้นขาขวา
2: ก็ตัวนี้ครับขาเขาเรียกว่าอะไรตรงเนี้ยต้นขาตัวนี้ต้นขาขวาผมเริ่มแบบ
1: ตึงมาก
2: เริ่มตึงใช่ก็เลยเดี๋ยวขอพักผ่อนคลายกล้ามเนื้อแป๊บนึง
1: ครับลองคลายกล้ามเนื
2: ้
1: อ
2: แต่ว่าไม่ถึงว่าพักแล้วกลับมาเล่นต่อได้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: ขอคลายแป๊บนึงครับ
0: ก็แบบพอมีกล้ามเนื้อที่แบบแข็งแรงอยู่สามารถไปลองอย่างอื่นได้โค้ชหลีก็เลยพามาลองของจริงนะฮะที่เป็นแบบเครื่องที่นักกีฬาเนี่ยเขาเล่นกันจริงๆซึ่งวันนี้ผมก็ได้ลองทั้งหมด3เครื่องด้วยกันซึ่งเครื่องแรกเป็นบาร์คู่
2: อันนี้เรียกว่าอะไรครับ
1: อันนี้เรียกว่าราวคู่โค้ชหลี
0: อ๋อราวคู่
1: ตัวนี้จะมีลักษณะของการค้ำเป็นกลุ่มหนึ่งการวางด้วยต้นแขนเป็นอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็การห้อยตัวจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มสุดท้ายจะเป็นท่าจบ
0: ท่าจบ
1: อุปกรณ์ทุกอุปกรณ์จะมี4กลุ่มทั้งหมด
0: ครับ
1: อันนี้เป็นกลุ่มหนึ่งดูลักษณะของการทำของนักกีฬากลุ่มนี้ก็คือเป็นกลุ่มของการค้ำตัวค้ำอยู่บนบาร์อันนี้เรียกไกวตัวเฉยๆนี่คือ1ท่าแล้วอันนี้คือกลุ่มที่1อันนี้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็คือใช้ต้นแขนวางกับบาร
0: ์
1: นี่คือขึ้นหน้าก็ถือเป็นหนึ่งท่าขึ้นหน้าแล้วไวหกสูงลองดูกลุ่มที่3อันนี้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็คือลักษณะของการไวอยู่ใต้บาร
0: ์ครับ
1: ครับนี่พอจังหวะไวดีแล้วก็เริ่มฝึกท่าคือไฟเสร็จแล้วโยนตัวไปแล้วก็เอาแขนวางราบเป็นกลุ่มที่2
0: ครับ
1: ยากอยู่ครับเป็นบาร์คู่ที่นักกีฬาค่อนข้างจะฝึกยาก
0: ซึ่งบาร์คู่เนี่ยก็จะเป็นแบบบาร์ขึ้นมาแล้วก็จับซึ่งเขาก็ให้พี่บีมสาธิตท่าว่ามันต้องเล่นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงก็โหพอเห็นแล้วแบบมันสวยนะไม่ถึงว่าเวลาเราดูในทีวีอะยิมนาสติกมันเป็นกีฬาภาพที่แบบโห สวยดูแบบแข็งแรงมากแต่พอเราไปลองทำจริงๆอ่ะมันเหมือนจะง่ายแต่ว่าสุดท้ายแล้วแบบโหมันพอทำจริงแล้วมันมีโหหลายกล้ามเนื้อที่แบบเราต้องใช้เราต้องใช้แรงเยอะมากแล้วพอเราไม่ได้เป็นคนที่เหมือนออกกำลังกายบ่อยขนาดนั้นเนี่ยการใช้กล้ามเนื้อส่วนเหล่านี้เนี่ยมันก็ยังไม่แข็งแรงมากพอที่จะแบบทำได้ตามเขาอะไรเงี้ย ก็มีโอกาสได้ลองแบบ3ท่าที่เขาบอกมันก็คือการแบบเขาเรียกว่าอะไรจับอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีการแบบใช้วางแขนแล้วก็จะมีการยกตัวขึ้นซึ่งทั้ง3ท่าเนี่ยมันก็จะมีความยากแตกต่างกันตามหลักแล้วมันคือแบบจากท่า1มันต้องขึ้นไปท่า2ท่า3แต่ว่าของผมก็อาจจะทำได้ทีละท่าด้วยความที่เรายังไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้น
1: ขึ้นไปค้ำนะครับ1 2ค้ำอึ๊บลองค้ำเฉยๆก่อนอันนี้คือยกจากใช้ได้ลองไปตัวสิครับลองไปตัวโอเคครับโอเคย่อลงย่อแขนลง
2: ย่อแขนลง
1: ย่อแขนลงโอเคแล้วทิ้งตัวลงมายืนปล่อยข้างหลังเลยปล่อยเลย
2: ปล่อยข้างหลัง
1: ปล่อยแล้วทิ้งย่อเลยโอเค

0: โอเคครับลงอาร์มแล้วก็ลงยืนทิ้งออกมายืน
1: โหสุดยอดเลยใช้แบบพลังเยอะมากแค่ขึ้นอันแรกก็ยากแล้วแต่ว่าผมจังหวะขึ้นแรกน่าจะยากสุดแบบ
0: จะเป็นจังหวะครับถ้าเราฝึกจนคล่องแล้วไม่ยากแต่ถ้าเรายังใช้จังหวะมันไม่เข้ากันใช่ไม่ถูกต้องมันก็จะยาก
1: แต่ว่าผมแค่รู้สึกพอขึ้นไปตรงนี้กับอันนี้มันคุมง่ายกว่า
0: อันนี้คือง่ายใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: แต่เวลาเล่นท่าจริงมาจากท่าอันนี้ยากเพราะท่าที่เราจะขึ้นไปทำลังกาเนี่ย
1: มันจะต้อง
0: แรงผักจะน้อยมาก
1: อ๋อ
0: ยืดปุ๊บยกหางหน้ากดทำเลยอือหือพร้อมแล้วลงฮึบฮึบทิ้งลงเลย
1: มันรู้สึกอยากเอาชนะแต่ว่ามันเอาชนะไม่ได้อะว่าโอเคมันเข้าใจมันเพิ่งมาเล่นครั้งแรกแล้วก็เราแบบไม่ได้ฟิตขนาดนั้น ก็เลยยากแต่ว่าก็รู้สึกว่าพอแบบเก็ตแล้วก็รู้ว่าแบบจริงๆถ้าจะต้องเล่นเหมือนต้องฝึกซ้อมอย่างหนักและต่อเนื่อง
0: ใช่ไหมครับ
1: หลังจากนั้นเนี่ยพอได้ลองบาร์คู่เสร็จก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันยังติดใจอยู่เพราะว่าเรากำลังจะเกือบจะทำได้อยากทำไม่ได้สักท่าหนึ่งหรืออยากจะเอาชนะตัวเองอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยได้มาลองเครื่องที่สองซึ่งก็คือ Steering เป็นห่วงนิ่งซึ่งอันเนี้ยเขาโคลี่ก็บอกว่าแบบเป็นอันนึงที่แบบว่าค่อนข้างยากก่อนจะเริ่มทำก็คิดว่าแบบเฮ้ยมันดูน่าจะง่ายกว่าเพราะมันดูแบบคอนโทรลอะไรได้อิสระกว่าอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอได้เริ่มลองปุ๊บก็เดินขึ้นบันไดไปยืนรอตรงแท่นก่อนจะจับโคลี่ก็เริ่มให้ลองจากแบบท่าเบสิกไปจับห่วงแล้วก็แบบทิ้งตัวลงมายังไม่ต้องแบบยกตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ลองสวิงตอนแรกผมก็คิดว่าจะง่ายกว่านี้แต่ปรากฏว่าโหไม่ง่ายการสวิงไปมาแบบเคลื่อนไหวแบบที่นักกีฬาเขาทำจริงๆมันยากกว่านั้นเยอะก็แบบได้ลองทำอะไรเงี้ยแต่ก็ทำไม่ได้นะแต่ก็รู้สึกว่าเป็นคนไม่ชอบยอมแพ้ไงรู้สึกว่าอยากทำไม่ได้ก็ลองไปเรื่อยๆแต่ก็ยังทำไม่ได้ดีเท่าไหร่แล้วก็โคหลีก็เลยแบบโอเคไม่เป็นไรมันเป็นครั้งแรกก็เลยให้ผมลองเปลี่ยนท่าเป็นแบบการยกตัวขึ้น
0: นี่คือขึ้นไปคำยกฉากเหมือนกับบาคู่นะครับแต่บนห่วงจะไม่เหมือนกันลองดูนะครับลองดูห้อยแล้วก็หลังคอขึ้นไปคำนะ
1: ครับจริงความน่ากลัวคือการยืนบนนี
0: ้ โอเคทีนี้หลังคอดึงขึ้นไปคำโอเคครับเราคอยเซฟนะแล้วลองยกขาดูเป็นไงครับยากไหมลงลง

0: ใช้แรงเยอะกว่าเมื่อกี้อีกหลายเท่าเลย
1: ถูกต้องที่ถูกใจมากคือความพยายามเห็นความพยายามที่ถูกใจเลยหน้ามาเป็นนักกีฬาแล้วเนี่ย
0: หลังจากที่ได้เล่นไอ้ห่วง

0: การทิ้งน้ำหนักให้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ตอนแรกผมรู้สึกว่าดูยากมากเลยเพราะว่ามันเหมือนอันอื่นเรายังมีอะไรที่แบบเฮ้แรงค้ำไว้ได้แต่อันนี้มันคือเหมือนมันใช้แรงจากแขนเราทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันคือการหมุนรอบแล้วขาเราก็ต้องมีการใช้กล้ามเนื้ออะไรเงี้ยตอนแรกผมรู้สึกโอ้โหอันนี้แบบยากแบบน่าจะยากที่สุดในความรู้สึกแรกนะก็เลยแบบโอเคโค้ชหลีก็เริ่มจากให้ผมแบบให้ดูพี่บีมทำก่อนว่าทำยังไงอะไรเงี้ยดูโปรมากแล้วผมก็แบบโหยิ่งเห็นแบบเขาทำแบบจะทำได้หรอวะอะไรเงี้ยแต่ว่าโค้ชหลีก็บอกอ่ะให้ลองดูก็เลยเริ่มจากแบบการฝึกให้เริ่มการถ่ายน้ำหนักด้วยการแบบอ่ะลองแบบยกขาดูแบบเอ้ยเอาขาไปข้างหน้าเป็นยังไงเอาขาไปข้างหลังเป็นยังไงถ้าเราเริ่มหมุนเนี่ยมันจะเป็นยังไงการแบบเปลี่ยนแบบการถ่ายน้ำหนักระหว่างแบบที่เราหมุนเนี่ยเปลี่ยนมือเนี่ยมันเป็นยังไงก็เลยลองแล้วก็พอเราลองแป๊บนึงเราก็เริ่มแบบเก็ตฟิลแล้วว่าอ๋อมันเป็นประมาณนี้ด้วยความเป็นคนชอบเอาชนะเนาะมันก็แบบเริ่มแบบเอ้ยเหมือนจะได้ครึ่งรอบแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแต่ว่าสุดท้ายเราแบบพอมันเหมือนกำลังจะเริ่มแบบสำเร็จครึ่งรอบของเราก็ดันแบบแผลเปิดก่อนเป็นแบบแผลที่แบบเราไปล้มมาแล้วก็เหมือนเลือดมันก็แบบทะลักแบบสะเก็ดที่แบบมันปิดแล้วอะไรเงี้ยมันก็ดันเปิดออกมาพอดีก็เลยเสร็จสิ้นภารกิจของวันนี้ครับแล้วจริงๆอย่างโค้ชหลีครับโค้ชหลีแบบมองว่าเราหลงรักอะไรในกีฬานี้ครับ
1: ครับจริงๆมันเป็นความท้าทายเป็นความผัดผลของผู้ชายผู้ชายที่ชอบเด็กๆชอบวิ่งเล่นตามท้องไร่ท้องนาอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: มันก็ได้ดูหนังบ้างได้เห็นคนทำในหนังอย่างเงี้ยรู้สึกมันท้าทายมากแรกๆก็มั่วไปเรื่อย
0: ๆครับ
1: แต่จนมาเจอครูพละเมื่อก่อนเขาเรียนเขามีหลักสูตรที่เรียนวิชานี้โดยเฉพาะ
0: ครับ
1: ก็เลยเข้าไปเรียนอยู่แล้วก็เจอครูพละ
0: แต่ว่ามันเริ่มต้นมาจากเราเห็นแบบวิชวลเห็นหนังเห็นการแบบตีลังกาอะไรพวกนี้
1: ใช่เริ่มต้นจากตรงนั้นคือเราไม่เบื่อไงเหมือนเราเล่นท่านี้ได้แล้ว
0: ครับ
1: อ้าวมันยังมีต่อได้อีกเพราะนั้นเราไม่มันไม่ได้หยุดความก้าวหน้าไม่หยุดความอยากของเรา
0: อ่
1: ะมันก็ไปเรื่อยๆหาความสิ้นสุดไม่ได
0: ้ครับแล้วจริงๆอย่างโค้ชหลีอยู่กับยิมนาสติกมาถ้ารวมๆแล้วกี่ปีแล้ว
1: 30
0: ปีทั้งหมดนี้ยังแบบแฮปปี้เหมือนเดิมไหมคร
1: ับมันก็คนละ
0: บรรยากาศพอเราเปลี่ยนบริบท
1: คนละบรรยากาศการเป็นนักกีฬาเนี่ยมันคือความท้าทายกับตัวเราเอง
0: ครับ
1: แต่การเป็นโค้ชมันเหมือนกับต้องดึงให้นักกีฬาเราก็ไม่แน่ใจว่าใจเขาประมาณไหนบางคนก็ไปได้ดีบางคนก็ท้อก่อนอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ซึ่งเราต้องใช้วิธีการหลากหลายมากมันไม่เหมือนกับเราบังคับเอง
0: ครับ
1: แต่นี่เราคือต้องไปบังคับเขาหาวิธีการหลอกล่อเขาให้เขาดีขึ้นอะไรเงี้ยจนยากกว่า
0: แล้วทำไมเรายังรู้สึกว่าพอเราเจอความยากตัวนี้ทำให้เรายังแบบเฮ้ยอยากทำต่ออะไรเงี้ย
1: คือจริงๆเรามีศักยภาพระดับหนึ่ง
0: ครับ
1: ศักยภาพก็คือด้านทักษะด้านความแข็งแรงด้านความอัดตัวของตัวเราเองเนี่ยมันยังไม่ถึงจุดคือเราเป็นคนที่ฝึกโดยไม่มีครูสอนใช่ไหมพอถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกว่าทั้งที่มันมีอะไรข้างหน้าตั้งเยอะแต่เราไปไม่พอไม่ถึงพอเรามีโอกาสมาจับในกีฬาเราก็อยากส่งจุดนั้นไปจุดที่เราไม่มีโอกาสเราอยากให้เขามีโอกาสอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับแล้วอย่างแบบพอคนหลีทำมาเรื่อยๆตอนนี้มีภาพไหมครับว่าอยากเห็นยิมนาสติกไทยเนี่ยไปสู่จุดไหน
1: ครับตอนนี้เรามีโอกาสได้ไปต่างประเทศมากขึ้นได้ไปในเกมใหญ่ๆมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นชิงแชมป์โลกไม่ว่าจะเป็นระดับเอเชียนเกมซีเกมนะครับเราไปเห็นนักกีฬาต่างชาติเนี่ยเขาไปไกลกว่าเราเขามีอุปกรณ์ที่ส่งเสริมกับการฝึกมากกว่าเรา
0: ครับ
1: นะครับตรงนั้นที่เราต้องพัฒนาตัวเองไปหาเขาความท้าทายว่าจากเคยที่ไทยทำได้ระดับนี้ถึงแม้จะเป็นความสำเร็จแต่ความยากเนี่ยมันไปอีกต่างประเทศก็ไปอีกระดับแล้ว
0: ครับ
1: เราก็คืออยากเอาตรงนี้ไปหาจุดนั้นให้ได
0: ้
1: นั่นคือความต้องการตอนนี้การซัพพอร์ตเรายังจริงๆคือไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าองค์ประกอบหรือความต้องการของเราเนี่ยมันไม่เหมือนเดิ
0: ม
1: มันต้องใช้อะไรเข้ามาช่วยเยอะไม่ว่าจะเป็นวิชาการกีฬาเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์การเซฟต่างๆต้องเยอะกว่านี
0: ้
1: ครับต้องการลงยิมที่สมบูรณ์กว่านี
0: ้ครับพอโค้ชหลีอยู่กับสิ่งนี้มาอะไรเงี้ยโค้ชหลียังอยากให้มีคนใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับ
1: ต้องการมา
0: คนที่สนใจหรือรู้จักคร่าวๆแล้วเขาอยากลองมา

0: เล่นนะครับจริงๆมันสามารถเริ่มต้นที่ไหนได้ต่อให้แบบเราไม่ได้เป็นทีมชาติแต่อยากเริ่มจากแบบเล็กๆทำความรู้จักกีฬาเนี่ยครับ
1: คือตอนนี้จริงๆมันก็น้อยลงนะแต่มันยังพอมีอยู่แล้วก็ตอนนี้มันเกิดธุรกิจที่แต่ละสโมสรเนี่ยเขาเริ่มสร้างตัวเองก็คือเก็บเป็นค่าเรียนนะครับแต่ว่ามันจะเริ่มจากอุปกรณ์สองอุปกรณ์ที่เขาหาง่ายหน่อยเขาก็จะเริ่มสร้างเป็นพื้นฐานเฉยๆขึ้นมาก่อนอย่างใต้ก็มีที่สงขลาเขาก็จะมีสโมสรของเขาสร้างอยู่ทางเหนือก็ที่เชียงใหม
0: ่
1: ที่สุโขทัยอันนี้เป็นมหาลัยซ
0: ึ่
1: งเด็กก็จะฝึกในมหาลัยเลยที่กทมนะครับกทมก็มีก็จะมีศูนย์ฝึกก็ไปสมัครเป็นสมาชิกได้เลยนะครับถ้าสนใจแล้วก็ที่กปทเองก็มีกปทนี่ตอนนี้เริ่มหาครูเข้าไปสอนแล้วก็มีการเรียนการสอนอยู่ทุกวันก็สนใจก็ไปสมัครที่กกท.ได้เลย
0: จริงวันนี้ผมแฮปปี้มากครับได้มาลองขอบคุณโค้ชหลีมากๆท้าทายครับรู้สึกว่าจริงๆถ้ายังไม่แผลเปิดนี่ก็
1: จะต่อใช่ไหม
0: อยากลองต่อรู้สึกว่ามันกำลังเริ่มแบบจับทางได้แล้วกับจริงๆแบบถ้าได้ลองเรื่อยๆผมคิดว่าน่าจะแบบอยากเอาอีกก็ถือว่าแบบวันหลังๆอะไรเงี้ยถ้าแบบ
1: มีโอกาสมาได้เลยครับ
0: ครับผมเพราะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ
1: ยินดีครับยินดี
0: จริงๆยังติดค้างใจอยู่นะรู้สึกว่าแบบมันเหมือนกำลังเริ่มได้แล้วอะแบบถ้าได้ต่ออีกนิดนึงอะรู้สึกว่าแบบน่าจะพอทำได้หนึ่งรอบอะเพราะรู้สึกว่ามันคือกีฬาที่แบบพอเราเริ่มเก็ตจังหวะนิดนึงอะไรเงี้ยมันจะเริ่มแบบเข้าใจซึ่งก็เสียดายที่วันนี้ดันเจ็บก่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้ววันนี้ผมแฮปปี้มากที่ได้มาเล่นยิมนาสติกแล้วก็ได้เห็นแบบทุกอย่างเลยทั้งแบบอุปกรณ์ทั้งแบบได้เข้าใจในรูปแบบของมันมากขึ้นได้มาสัมผัสจริงๆได้มาลองจริงๆได้ได้เจอเสน่ห์ของมันจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้แบบแฮปปี้แล้วก็รู้สึกว่าพอคุยกับโค้ชหลีก็รู้สึกว่าแบบอยากให้กีฬาเนี้ยได้รับการซัพพอร์ตมากๆเพราะว่าจริงๆมันเหมือนด้วยมันเป็นกีฬาที่มันต้องใช้อุปกรณ์เยอะหวังว่าสักวันนึงแบบกีฬาเนี่ยจะได้รับการซัพพอร์ตจากแบบทุกๆฝ่ายนะครับแต่ว่าวันนี้แฮปปี้มากนายทำดีมากวันนี้เราได้ภาพที่ดีมากเราได้แผลด้วยสุดยอดไปเลย

0: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
1: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะพ่อกำนันนะ
0: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
1: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
0: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
2: wow.
0: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกลเกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
1: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
0: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจสินค้าแก่คุณผู้ชมนะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมซื้อสินค้าได้อย่างคุ้มค่าโดยมีผมเอ็ดดี้นะครับจะพาคุณไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายEP นี้ครับเกิดจากคอมเมนต์ของคุณสุรมันฟันขาวเขาถามทีมงานเข้ามานะครับว่าเฮ้ยช่วยทำข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้อยาสีฟันหน่อยโดยเฉพาะนะครับยาสีฟันสูตรฟันขาวหรือว่าสูตรไวท์เทนนิ่งนั่นเองนะครับตัวของคุณสุรมันฟันขาวครับเขาบอกว่าเขาแปลงแล้วรู้สึกว่าฟันขาวขึ้นแล้วมันมั่นใจฮะแต่เขาสงสัยว่าไอ้ฟันที่มันขาวขึ้นเนี่ยมันมีผลอะไรต่อภาพเขาหรือเปล่าแปลงไปแล้วมันจะเป็นยังไงและควรจะเลือกซื้ออย่างไรให้ถูกต้องและคุ้มค่าเงินครับทีมงานของเราก็ออกไปตามหายาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนโต๊ะตอนนี้ครับแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันลึกกว่านี้เรามาทำความรู้จักก่อนว่ายาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งคืออะไรครับยาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งก็คือยาสีฟันปกตินี่แหละครับที่เราเพิ่มสารเคมีที่ช่วยทำให้คุณฟันขาวขึ้นแต่อย่างที่ชื่อเขาบอกไว้ครับว่าเขาเป็นสารขัดฟันเพราะฉะนั้นการที่มีสารขัดฟันอยู่สูงเขาจะขัดฟันคุณออกไปเยอะครับซึ่งเวลาคุณจะเลือกซื้อยาสีฟันไวท์เทนนิ่งสักหลอดหนึ่งนะครับให้คุณลองเอายี่ห้อแล้วก็รุ่นของเขานะครับไปเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเขาจะมีข้อมูลจำเพาะเลยครับว่าค่า RDA ของยาสีฟันยี่ห้อนั้นๆรุ่นนั้นๆมีค่าเท่าไหร่ซึ่งถ้าไม่เกิน250ถือว่าโอเคครับเราพอจะแบ่งกลุ่มเขาออกได้เป็น4ประเภทครับกลุ่มที่1คือกลุ่มสารขัดฟันครับกลุ่มแรกนี่ถือว่าจำเป็นมากๆสำหรับยาสีฟันไวท์เทนนิ่งเลยนะครับเพราะทุกยี่ห้อจะใส่สารขัดฟันเอาไว้ซึ่งการทำงานของสารขัดฟันนี้จะช่วยขจัดคราบสีต่างๆบนตัวฟันและทำให้ฟันของเรากลับมาขาวได้แต่ย้ำนะครับขาวได้เท่าที่ระดับความขาวเดิมในธรรมชาติเราเท่านั้นสำหรับคุณผู้ชมที่เดิมฟันเหลืองอยู่แล้วก็อาจจะช่วยให้ฟันไม่เหลืองจนมากเกินไปครับเพราะสารขัดฟันเพียงแค่ขัดเอาคราบที่ติดอยู่ภายนอกผิวฟันออกไปไม่ได้เข้าไปเปลี่ยนสีภายในของเนื้อฟันซึ่งสารขัดฟันที่มีในยาสีฟันไวท์เทนนิ่งที่นิยมใช้ได้แก่สารกลุ่มซิลิก้าสารกลุ่มอลูมิเนียมสารกลุ่มแคลเซียมและกลุ่มอื่นๆอีกเช่นเบกกิ้งโซดาไมก้าเป็นต้นครับต่อไปจะเป็นการทดสอบพลานุภาพของยาสีฟันไวท์เทนนิ่งครับเพราะในท้องตลาดเนี่ยมียาสีฟันไวท์เทนนิ่งอยู่หลายแบบมีทั้งที่แบบขัดฟันเฉยๆหรือว่าแบบใส่สารฟูออไลน์เพิ่มเข้ามาหรือว่าใส่สารอะไรไม่รู้เพิ่มเป็นลูกเล่นเข้ามาซึ่งโดยปกติแล้วเวลาเราดูโฆษณาเขาใช้อะไรเอามาแปลงทดสอบกันครับ1 2 3ใช่ครับใช้แปลงเอามาแปลงถ้าไม่มีแปลงก็จะแปลงยังไงอะไรเนี่ยครับเพราะปกติในโฆษณาเขาใช้เปลือกหอยกันมุกเมื่อกี้ก็เลยไม่ใช่มุกมันเป็นเปลือกหอยครับทีนี้เราก็อยากจะรู้ว่าแต่ละแบบเนี่ยเขาทำงานดีไม่ดีต่างกันยังไง

0: ซึ่งการทดลองของเราครับเรียนแบบตามโฆษณาที่คุณเคยเห็นในทีวีเลยครับนั่นก็คือเขาจะเอาแปรงสีฟันยาสีฟันมาแปรงกับมือใช่ครับมืออะไรอะไรใครจะเอามาแปรงกับมือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันขาวขึ้นไม่ขาวขึ้นแปรงกับเปลือกหอยครับเดี๋ยวเราจะลองเอายาสีฟันไวท์เทนนิ่งแปรงกับเปลือกหอยดูว่าเออไอที่เราเห็นในโฆษณาเนี่ยมันทดสอบแล้ววัดกันได้จริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามดูครับว่าการทดลองจะออกมาเป็นยังไงเอาละครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าตรงนี้เรามีบิ๊กเกอร์อยู่3อันอันนี้เนี่ยจะเป็นน้ำกาแฟครับซึ่งข้างในน้ำกาแฟเราเอาเปลือกหอยแช่เอาไว้1วัน1คืนหรือประมาณ24ชั่วโมงครับซึ่งเมื่อเราเอาเขาขึ้นมาล้างน้ำนิดนึงแล้วนำไปเทียบกับเปลือกหอยปกติครับก็จะเห็นได้ว่าสีของเขาเปลี่ยนไปอันนี้เราทำตามโฆษณาแหละครับคือเขาจะเปรียบเทียบว่าอันนี้เป็นฟันของคุณนะครับที่ผ่านการดื่มกาแฟมา24ชั่วโมงติดต่อกันซึ่งตอนนี้คนที่ดื่มกาแฟ24ชั่วโมงติดต่อกันน่าจะนั่งไม่ติดแล้วนะครับผมคิดว่าคุณคงวิ่งพล่านไปทั่วบ้านเลยเอาล่ะเราจะนำเอาเปลือกหอยที่แช่ไว้24ชั่วโมงนี้แหละครับมาแปรงด้วยยาสีฟันกลุ่มที่1ก่อนครับนั่นคือกลุ่มที่เน้นไปที่การขัดฟันครับผู้บริโภคที่เป็นคนที่ชอบชากาแฟนะครับซึ่งสารขัดฟันเนี่ยก็จะช่วยไปขัดเอาสีของชากาแฟที่ติดอยู่ตามเนื้อฟันของคุณออกมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ายาสีฟันในกลุ่มแรกนะครับมีพลานุภาพเป็นยังไงบ้างผมจะบีบยาสีฟันลงไปประมาณ1องคุลีนะครับทีนี้ครับทีมงานบอกมาว่าการแปรงฟันที่ถูกต้องคุณควรจะแปรงให้นานกว่า2นาทีหรือง่ายๆเลยครับคุณร้องเพลงช้างให้จบ1รอบไม่ว่าคุณจะร้องช้างช้างช้างช้างช้างหรือคุณจะร้องช้างช้างช้างก็แล้วแต่ขอ1รอบครับช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
1: ช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขี้ยวปากงวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาว
0: นั่นยังไม่ถึง2นาทีเลยนะครับช้างช้างช้างช้างเอ๊ะกี่นาทีแล้วนะครับข้อสรุปที่เราได้ข้อแรกเลยนะครับเพลงช้าง1รอบไม่ถึง2นาทีแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณแปรงฟันคุณอาจจะต้องร้องนานกว่านั้นแต่ใครกันล่ะครับที่จะแปรงฟันแล้วช้องช้องช้องแปลกๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องร้องเพลงอะไรครับตั้งนาฬิกาดีกว่าครับต่อจากนั้นเมื่อเราแปรงเสร็จแล้วล้างครับเอาล่ะครับมาดูกันว่าเมื่อเทียบกับเปลือกหอยที่ไม่ได้แช่น้ำกาแฟไว้เป็นอย่างไรบ้างครับก็ยังมีความเหลืองอยู่นะครับแต่อย่างที่ว่าล่ะครับคุณเล่นกินกาแฟมา24ชั่วโมงต่อเนื่องมันก็ต้องเหลืองติดเป็นธรรมดาใช่ไหมครับต่อไปจะเป็นการทดสอบพลานุภาพของยาสีฟันไวท์เทนนิ่งประเภทที่2กันครับพลานุภาพของเขาเมื่อเทียบกับประเภทที่1เป็นยังไงกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกว่าพิเศษใส่ทุกอย่างนะครับคือเป็นยาสีฟันปกติใส่สารขัดฟันด้วยสารขจัดคราบฟันด้วยสารเปอร์ออกไซด์ด้วยใส่ฟูออไรด์ด้วยและนอกจากนั้นใส่สารสีฟ้าเข้าไปด้วยดูซิว่าพลานุภาพของเขาจะเป็นอย่างไรครับและเช่นเดิมครับเราบีบยาสีฟันประมาณ1องคุลีครับสำหรับท่านที่เบื่อหน่ายกับเพลงช้างแล้วนะครับอีกเพลงนึงที่สามารถร้องได้โดยไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับเมาคลีล่าสัตว์นะครับผม

0: มาเคียล่าเราจะทำดีที่สุดสิ่งที่เรารู้จากการทดสอบนี้อย่างแรกเลยนะครับก็คือเมาคลีล่าสัตว์6รอบครับประมาณ2นาทีต่อไปล้างเปลือกหอยครับโอ้ยนิ้วล็อกโดยความรู้สึกนะครับผมรู้สึกเหมือนว่าอันเนี้ยเหมือนจะขาวกว่ากลุ่มที่1นะครับในยาสีฟันไวท์เทนนิ่งบางยี่ห้ออาจจะมีการเพิ่มสารเคมีบางตัวเช่นเอนไซม์โซเดียมซิตรีตโซเดียมไพโรฟอสเฟตโซเดียมไตรเมตาฟอสเฟตและเฮกซาเมตาฟอสเฟตซึ่งสารเหล่านี้จะช่วยป้องกันไม่ให้คราบสีมาเกาะฟันและยังป้องกันการเกิดหินปูนนะครับเพราะคราบสีจะติดได้ง่ายขึ้นถ้าหากคุณมีหินปูนครับแต่จากการวิจัยครับพบว่าสารขจัดคราบฟันเหล่านี้ช่วยให้ฟันคุณขาวขึ้นได้น้อยมากเพราะยังไงก็แล้วแต่ต้องพึ่งการขัดสีจากสารขัดสีเป็นหลักอยู่ดีครับสารเคมีตัวต่อไปกลุ่มที่3ครับสารเคมีกลุ่มสารสีฟ้าครับยาสีฟันไวท์เทนนิ่งบางยี่ห้อเนี่ยนะครับนอกจากจะมีสารขัดฟันหรือสารขจัดคราบฟันแล้วยังใช้สีสะท้อน Optical Agents เช่นการใช้สีฟ้าผสมลงในยาสีฟันลงไปด้วยดังนั้นเมื่อแปรงฟันแล้วเนี่ยนะครับสารสีฟ้าเหล่านี้จะไปเกาะอยู่ที่ฟันของคุณเวลามองสะท้อนแสงก็จะเห็นฟันขาวขึ้นครับเมื่อใช้เพียงครั้งเดียวก็จะเห็นว่าฟันขาวขึ้นทันทีซึ่งยาสีฟันที่มีสารสีฟ้ามาย้อมสีฟันนั้นบางยี่ห้อจะมีการระบุไว้ที่หลอดยาสีฟันเลยครับว่ายาสีฟันอาจทำให้เสื้อผ้าเลอะแต่มีข้อที่คุณต้องรู้นิดนึงครับก็คือการใช้สารสีฟ้าเคลือบฟันไว้จะช่วยได้ชั่วคราวเท่านั้นนะครับเพราะเมื่อมีการรับประทานอาหารสีเหล่านี้ก็จะหลุดออกมาครับทำให้ฟันของคุณกลับไปเป็นสีเดิมครับกลุ่มที่4ครับสารเคมีในกลุ่มของเปอร์ออกไซด์ครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับเขาจะอยู่ในรูปของสารประกอบเช่นแคลเซียมเปอร์ออกไซด์โซเดียมเปอร์คาร์บอเนตแมกนีเซียมเปอร์ออกไซด์เมื่อสารประกอบเหล่านี้แตกตัวจะได้เปอร์ออกไซด์ออกมาครับซึ่งออกฤทธิ์เหมือนกับน้ำยาฟอกฟันนะครับแต่ว่าความเข้มข้นของสารเปอร์ออกไซด์ในยาสีฟันก็จะน้อยกว่าน้ำยาฟอกฟันที่ทันตแพทย์ใช้ทำให้คุณในคลินิกครับ
1: เดี๋ยวเราไปดูกลุ่มที่3กันครับว่าพลานุภาพของเขาเทียบกับกลุ่มที่1กับ2เป็นยังไง
0: อันนี้เนี่ยเขาจะเพิ่มสารอื่นๆที่เป็นลูกเล่นเพิ่มเข้ามาอีกนะครับโดยปกติแล้วสารที่ว่านั้นเนี่ยเป็นสารที่เชื่อกันว่าช่วยให้ฟันเราขาวขึ้นได้ครับเดี๋ยวเราไปดูพลานุภาพของเขากันครับและอย่างที่บอกครับว่ากลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มที่ใส่สารพิเศษอื่นๆเข้ามายกตัวอย่างเช่นหลอดที่เรากำลังจะใช้ตอนนี้เขาเพิ่มผงชาโคลเข้ามาครับและเพลงที่ได้รับเลือกเป็นซาวด์แทร็กในการแปลงเปลือกหอยของเราในรอบนี้นะครับก็คือเพลงอมตะนิรันดร์การยอดฮิตในหมู่ลูกเสือนะครับนั่นก็คือลูกเสือเขาไม่จับมือขวายื่นซ้ายมาจับมือกันมันประมาณ4รอบครึ่งนะครับถ้าเป็นเพลงลูกเสือเขาไม่จับมือขวาเนาะนิ้วล็อกนิ้วล็อกนิ้วล็อกที่3เนี่ยนะครับเท่าที่ดูด้วยตาเปล่าไม่ได้เทียบกับกลุ่มที่2เนี่ยน่าจะสูสีกันครับแต่ว่าดูดีกว่าประเภทที่1นะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นครับเดี๋ยวเราเอาเปลือกหอยที่แปลงโดยยาสีฟันประเภทที่1 2 3ลองมาเทียบกันดูครับเอาละครับผลการทดลองก็ออกมาประมาณนี้ครับนี่คือยาสีฟันไวท์เทนนิ่งกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3ซึ่งเราก็ทดลองตามที่เราเห็นในโฆษณากันส่วนใหญ่แล้วครับเพียงแต่ว่าไอการทดลองแบบนี้เนี่ยครับกับเปลือกหอยเนี่ยครับจริงๆแล้วมันให้ผลที่ถูกต้องหรือเปล่าและเปลือกหอยเนี่ยสามารถแทนฟันของเราได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยเชิญอาจารย์ทันตแพทย์หญิงผู้ชำนาญการนะครับจากภาควิชาปริทันตวิทยานะครับคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาให้ความกระจ่างกับเราครับคำถามแรกเลยครับไอการที่เรามาแปลงเปลือกหอยอย่างเงี้ยครับมันสามารถแทนฟันเราได้จริงไหมครับ
2: ถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าผลการทดลองเนี่ยมันดูแตกต่างกันเนาะจากยาสีฟันสามชนิดนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทดลองแบบเนี้ยวิธีการทดลองอ่ะเราไม่ได้ควบคุมตัวแปรใดๆทั้งสิ้นซึ่งจริงๆแล้วมันมีหลายสาเหตุที่จะมีผลต่อประสิทธิภาพของยาสีฟัน ในการขจัดคราบสีทำให้ฟันเราขาวนะคะเราทดลองบนเปลือกหอยผิวฟันของเรากับผิวของเปลือกหอยก็มีลักษณะที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการขจัดคราบก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปด้วย อย่างที่สองก็คือเรื่องของคราบสีคือในชีวิตจริงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทานกาแฟเพียงอย่างเดียวคราบสีอาจจะเกิดจากหลายๆอย่างเช่นการสูบบุหรี่หรือว่าอาหารมีสีต่างๆนะคะแล้วก็ระยะเวลาของการติดสีเนี่ยก็อาจจะนานกว่า1วันซึ่งอันเนี้ยเราแช่กาแฟเพียงแค่1วันเท่านั้นส่วนอย่างสุดท้ายนี่ก็คือลักษณะการแปรงของแต่ละคนซึ่งอย่างเมื่อกี้ที่พี่เอสแปรงเนี่ยแต่ละครั้งเราก็อาจจะใช้แรงไม่ได้เท่ากันนักใช่ไหมเวลาร้องเพลงไปรูป
0: ฝาแรกผมอาจจะแปรงแรงหน่อยอันนี้อาจจะแปรงหนักขึ้นไปอีกอันนี้อาจจะเบาสุดซึ่งเราก็จำไม่ได้
2: ใช่ค่ะเราไม่ได้ควบคุมแรงที่เราใช้แปรงแล้วก็ตัวแปรงสีฟันเองเนี่ยถ้าท่านผู้ชมใช้แปรงที่มีขนที่แข็งออกแรงเท่าเดิมเนี่ยก็อาจจะขจัดคราบได้มากขึ้นด้วยนะคะดังนั้นปัจจัยพวกนี้เราก็ต้องนำมาคำนึงถึงเวลาที่เราดูผลจากโฆษณาเพราะว่ามันก็อาจจะไม่ได้สะท้อนถึงเวลาเราใช้ยาสีฟันจริงๆแล้วอ่ะมันจะได้ผลแบบนั้นหรือเปล่าค่ะ
0: แสดงว่าเวลาลูกหลานของท่านฟันน้ำนมหลุดนะครับอย่าเอาไปฝังดิน เก็บเอาไว้เอาไว้ทดลองนะครับแปรงแปรงไปเรื่อยๆก็จะตรงกว่าอย่างนั้นหรือเปล่าคร
2: ับ ไม่เกี่ยวค่ะ
0: ในห้องทดลองเขาใช้อะไรกันครับ
2: ก็จะใช้เป็นฟันของมนุษย์เลยค่ะที่ถอดมาแล้วหรือไม่ก็เป็นฟันของวัวแล้วก็ควบคุมแรงที่ใช้ในการขัด
0: แสดงว่าอาจจะใช้โรบอทเป็นตัวขัด
2: ใช่ค่ะอาจจะใช้เป็นตัวเครื่องที่เราสามารถควบคุมความแรงค่ะแล้วก็ติดตามผลตามระยะเวลาซึ่งบางทีเขาก็ดูที่5วัน2สัปดาห์1เดือนอะไรแล้วแต่ค่ะ
0: แปลงไป5วันเหรอครับ
2: แปลงแบบซ้ำๆหรือว่าเขาอาจจะใช้ความถี่ในการทดลองอ่ะให้มันเทียบเท่ากับการแปลงฟัน5วันประมาณเนี้ยค่ะ
0: อ้าวแล้วใครกันล่ะที่เป็นคนแรกที่คิดว่าเอาเปลือกหอยเหล่าจี้มาแปลงให้คุณผู้ชมชมในโฆษณานายใช่ไหมโรเบิร์ตฉันเห็นในโฆษณายาสีฟันฝรั่งของนายต่อไปแล้วครับอาจารย์การเลือกยาสีฟันไวท์เทนนิ่งให้ถูกต้องควรจะเลือกจากอะไรครับ
2: อันดับแรกคือเอาที่เป็นยาสีฟันชนิดครีมค่ะแล้วก็ถ้ามีฟลูออไรด์ผสมอยู่ด้วยก็คือยิ่งดีเลยเพราะว่าฟลูออไรด์เนี่ยเป็นสารที่เรายอมรับกันแล้วว่ามันช่วยป้องกันฟันผุได้
0: จริงๆ
2: ใช่ได้จริงๆค่ะจากการทดลองที่ผ่านๆมาทีนี้คือคุณสมบัติอื่นๆเช่นการที่จะช่วยขัดสีฟันเป็นสูตรไวท์เทนนิ่งหรือว่าเป็นสูตรแก้เสียวฟันก็เลือกแล้วแต่ตามใจชอบเลยค่ะไม่ได้มีถูกหรือมีผิดคือแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคน
0: แล้วพวกยาสีฟันไวท์เทนนิ่งอย่างเงี้ยครับเวลาใช้ไปเนี่ยเขามีข้อเสียอะไรของเขาไหมครับ
2: คือเนื่องจากว่ายาสีฟันที่เป็นสูตรไวท์เทนนิ่งส่วนใหญ่ก็จะมีสารขัดฟันหรือว่าสารเคมีอื่นๆที่ช่วยการขจัดคราบมากกว่ายาสีฟันปกตินะคะดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ก็คืออาจจะไปทำให้เนื้อฟันของเราแล้วก็เคลือบฟันของเราเนี่ยสึกลงหรือบางลงจนกระทั่งคนไข้อาจจะมีอาการเสียวฟันได้แล้วก็อาจจะเจอได้ว่าเหงือกอาจจะมีการร่นได้มากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราแปรงฟันเราใช้ยาสีฟันพวกนี้แล้วถ้าเราใช้ขนแปรงที่แข็งแล้วก็แปรงแรงจนเกินไปมันก็จะทำให้เสียดสีกับเหงือกมากขึ้นแล้วก็ทำให้เหงือกร่นได้ค่ะ
0: เพราะบางคนคิดว่าถ้าเราใช้ยาที่ขัดสีฟันร่วมกับขนแปรงแข็งๆมันจะช่วยให้ฟันขาวขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วก็บางคนก็เชื่อว่ายาสีฟันเหล่านี้กับแปรงที่ขนแข็งแล้วก็การแปรงแรงเนี่ยเขาจะรู้สึกสะอาดสดชื่นมากขึ้นเขาก็เลยจะยิ่งแปรงเข้าไปใหญ่เลยแต่ว่ามันส่งผลเสียต่อสุขภาพฟันของเขานะ
0: แล้วมีเคสของยาสีฟันที่ตัวเลขค่า RDA ต่ำกว่า250แต่ว่าก็ทำให้ฟันบางมีไหมครับ
2: จริงๆก็มีเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าใช้เป็นระยะเวลานานๆแล้วก็ถ้าใช้อย่างผิดวิธีอย่างที่บอกถ้าเกิดเขาแปรงแรงด้วยแปรงแรงมากกว่าปกติเงี้ยถึงแม้ว่าจะใช้ยาสีฟันที่มีค่า RDA ต่ำลงมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก็จริงแต่ผลเสียก็เกิดได้เหมือนกันค่ะ
0: ทีนี้ไอ้เรื่องฟันขาวหรือฟันเหลืองเนี่ยครับจริงๆแล้วมันมีผลต่อสุขภาพของฟันเราไหมครับ
2: หมอเองเนี่ยเชื่อว่าสุขภาพฟันที่แท้จริงอ่ะมันขึ้นอยู่กับการดูแลฟันแล้วก็เหงือกของเรามากกว่าซึ่งจริงๆอ่ะมันเป็นพื้นฐานของความสวยงามด้วยเพราะว่าฟันที่สุขภาพดีเหงือกที่สุขภาพดีก็จะทำให้ฟันที่สวยแล้วอ่ะอยู่กับเราได้นานเราก็ใช้งานได้นานไปเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้คำนึงถึงแต่ความสวยงามความขาวของฟันเพียงอย่างเดียวเราจะต้องดูแลให้ฟันและเหงือกมีสุขภาพที่ดีด้วย
0: สรุปก็คือฟันขาวตะโยกสู้ฟันเหลืองที่มั่นคงแข็งแรงไม่ได้ครับ สุดท้ายแล้วครับอยากให้อาจารย์ฝากวิธีการดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากว่าควรทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับ
2: ค่ะก็นอกเหนือจากการเลือกยาสีฟันที่เหมาะสมแล้วนะคะเราก็ต้องมีการแปรงฟันที่ถูกวิธีโดยที่เราต้องแปรงให้สะอาดทั่วถึงขจัดขี้ฟันให้ได้หมดจดนะคะแล้วก็ไม่แปรงแรงจนเกินไปจนทำลายเหงือกของเราค่ะเราจะต้องมีการไปพบทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะตรวจสุขภาพช่องปากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยจะได้แก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆนะคะซึ่งความถี่ในการไปพบทันตแพทย์เนี่ยก็แล้วแต่บุคคลก็คือสมมุติว่าถ้าเราดูแลได้ดีแล้วก็เราไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคฟันผุหรือเป็นโรคเหงือกมากเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนำให้ไปทุก6เดือนใช่ไหมคะถ้าคิดว่าตัวเองแปรงฟันยังไม่ดีแล้วก็มีความเสี่ยงจะฟันผุหรือเป็นโรคเหงือกมากๆเนี่ยทันตแพทย์ก็อาจจะนัดทีหน่อยเช่นอาจจะเป็นทุก 3-4 เดือนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราดูแลได้ดีมากไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยบางทีเขาก็นัดทุก1ปีก็ได้ค่ะขึ้นแล้วแต่คน
0: แล้วขูดหินปูนนะครับจริงๆแล้วเราจำเป็นต้องขูดมั้ยครับแล้วถ้าไม่ขูดจะเป็นไรมั้ยครับ
2: จริงๆแล้วหินปูนเนี่ยมันก็คือขี้ฟันของเราที่แข็งตัวสมมติว่าถ้าเราแปรงฟันได้ดีแล้วก็ทำความสะอาดซอกฟันได้ดีนะคะเราก็จะสามารถกำจัดคราบจุลินทรีย์หรือคราบพลาคก่อนที่มันจะแข็งตัวกลายเป็นหินปูนได
0: ้
2: ดังนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าเราแปรงได้ดีแล้วทำความสะอาดซอกฟันได้ดีไม่เกิดหินปูนเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปพบทันตแพทย์เพื่อขูดหินปูนบ่อยมากนะคะ
0: แสดงว่าการใช้ไหมขัดฟันหรือการใช้ฟลอสเนี่ยก็ถือเป็นสิ่งที่ควรจะทำ
2: ใช่ค่ะเป็นสิ่งจำเป็นอีกอย่างนึงเพราะว่าแปรงสีฟันอ่ะไม่สามารถทำความสะอาดเข้าไปในซอกฟันได้ดังนั้นก็คือหลังจากที่เราแปรงฟันเสร็จเราก็อาจจะต้องมีการทำความสะอาดซอกฟันเพิ่มเติมด้วยซึ่งใช้ไหมขัดฟันก็ได้หรืออุปกรณ์อื่นๆเสริมมาเช่นพวกแปรงซอกฟันก็ได้ค่ะ
0: แสดงว่าถ้าคุณเป็นคนขยันกับการแปรงฟันกับการใช้ไหมขัดฟันนะครับคุณก็จะสามารถประหยัดค่าไปหาคุณหมอได้ซึ่งอาจจะปีนึง2ครั้งอาจจะเหลือปีนึงครั้งเดียวถ้าคุณเป็นคนดูแลตัวเองดี
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: สมมุติว่าวันนี้ครับคุณผู้ชมของเราครับดูเสร็จปั๊บเขาออกไปซื้อยาสีฟันเลยอาจารย์มีข้อแนะนำอะไรบ้างที่จะดูข้างกล่องของเขาดูฉลากอย่างเงี้ยครับ
2: ค่ะสิ่งสำคัญที่หมอแนะนำคนไข้บ่อยๆนะคะก็คือวิธีการแปรงที่ถูกต้องแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อเหงือกและฟันค่ะยาสีฟันจะใช้อะไรก็ได้แต่ขอให้มีฟลูออไรด์ก็พอค่ะ
0: ซึ่งชื่อเต็มๆของฟลูออไรด์ก็คือโซเดียมฟลูออไรด
2: ์ค่ะจริงๆแล้วมันก็มีทั้งโซเดียมฟลูออไรด์แล้วก็มีสารประกอบอื่นๆนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นโซเดียมฟลูออไรด์ในยาสีฟัน
0: โอเคครับทีนี้ครับมีคำถามจากผู้ชมในห้องส่งนะครับผู้ชมในห้องส่งนะครับอย่างผู้หญิงเนี่ยครับใช้เครื่องสำอางไปเรื่อยๆบางทีอาจจะต้องเปลี่ยนยี่ห้อเพราะว่าถ้าใช้ซ้ำๆไปนานๆอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ทีนี้คำถามก็คือยาสีฟันล่ะครับเราควรจะเปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อยๆด้วยไหมครับ
2: อันนี้แล้วแต่ชอบเลยค่ะถ้าสมมติว่าอยากจะใช้ยาสีฟันที่มีผงขัดมากๆก็ต้องระวังในการแปรงก็คือไม่แปรงแรงเกินไปวิธีการแปรงสำคัญกว่า
0: ไหนๆอาจารย์พูดถึงวิธีการแปรงแล้วให้อาจารย์สาธิตสักนิดนึงครับว่าเวลาแปรงฟันแปรงให้ถูกต้องทำยังไงครับ
2: ยินดีเลยค่ะค่ะวิธีการแปรงที่จะแนะนำนะคะชื่อว่าวิธีแบบขยับปากนะคะซึ่งเราก็จะใช้กับแปรงสีฟันที่มีขนนุ่มนะคะเราจะเน้นที่จะแปรงบริเวณใกล้ๆเหงือกหรือบริเวณคอฟันซึ่งมันก็คือบริเวณรอยต่อระหว่างฟันกับเหงือกนั่นเองเพราะว่าขี้ฟันบริเวณนี้นะถ้ามันสะสมอยู่นานๆมันก็จะทำให้โรคเหงือกอักเสบหรือว่ากลายเป็นลามนาดได้นะคะโดยวิธีการแปรงเราก็จะวางแปรง45องศากับคอฟันแบบนี้นะคะแล้วก็ขยับสั้นๆประมาณสัก10ครั้งโดยที่เราจะไม่ขยับยาวแบบนี้นะคะเพราะว่าทำแบบนี้แล้วเนี่ยเหงือกของเราอาจจะล่นได้แล้วคอฟันเราจะสึกได้นะคะ
0: คุณผู้ชมก็เป็นอีกคนใช่ไหมครับที่แปรงฟันแบบนี้เพราะผมอยู่บ้านผมก
2: ็พอครบ10ครั้งปุ๊บก็ปัดขึ้นสัก 2-3 ครั้งบิดข้อมือแบบนี้เราก็จะทำความสะอาดตรงตัวฟันได้ทำซ้ำที่เดิมสักประมาณ 2-3 ครั้งนะคะแล้วก็ค่อยๆขยับไปบริเวณอื่นๆซึ่งเราก็จะเอียงแปรง45องศาเหมือนกันทั้งหมดทั้งด้านแก้มแล้วก็ด้านลิ้นแล้วก็ด้านเพดานถ้าด้านลิ้นเราก็อาจจะต้องแทรกแปรงของเราเนี่ยผ่านลิ้นของเราไปด้วยมาถึงฟันหน้าเนี่ยฟันหน้าล่างกับฟันหน้าบนทางด้านในก็จะมีเทคนิคนิดนึงค่ะจากเดิมที่เราวางแปรงแนวนอนเราก็จะเปลี่ยนเป็นวางแนวตั้งแล้วก็ทำความสะอาดผิวฟันทีละซี่เลย อย่าลืมว่าให้โดนเหงือกนิดๆด้วยนะคะเพราะว่าขี้ฟันอาจจะชอบเกาะบริเวณคอฟันแล้วบริเวณเนี้ยมันมีต่อมน้ำลายอยู่เพราะฉะนั้นก็จะเกิดหินปูนง่ายถ้าเราไม่มีขี้ฟันตรงนี้หินปูนตรงนี้ก็จะขึ้นยากนะคะต้องเน้นแปรงให้โดนเหงือกแล้วก็แปรงให้หมดทั้งซี่ฟันแบบนี้แปรงแบบนี้โดยทั่วกันแล้วเราก็จะแปรงด้านบดเคี้ยวของฟันโดยที่เราก็จะวางแปรงตั้งฉากกับฟันแล้วก็ถูได้เลยด้านบดเคี้ยวถูได้เลยนะคะทั้งข้างบนทั้งข้างล่างนะเสร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยก็อย่าลืมแปรงลิ้นของเราด้วยเพราะลิ้นของเราเนี่ยมีความขรุขระก็อาจจะมีคราบจุลินทรีย์ไปสะสมแล้วก็ทำให้เกิดกลิ่นปากได้ค่ะ
3: แล้วพวกผลิตภัณฑ์ที่เขาเอาไว้ขูดลิ้นเนี่ยจริงๆมันใช้ได้ไหมครับ
2: ใช้ได้ค่ะใช้ได้อันนั้นก็ใช้ได้เหมือนกัน

เอาละครับสำหรับวันนี้น่าจะได้ความรู้กันไปเยอะเลยส่วนคุณผู้ชมก็หวังว่าจะได้ข้อมูลและความรู้ดีๆนะครับในการตัดสินใจเลือกซื้อยาสีฟัน

มันโดยเฉพาะประเภทไวท์เทนนิ่งหรือแม้แต่ประเภทอื่นๆที่จะใช้ในชีวิตประจำวันด้วยและวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์ส้มโอมากๆครับที่มาให้ความรู้กันครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ

0: ูดถึงคนดีสังคมดีต้องมาจากครอบครัวที่ดีครอบครัวพระหฤทัยหรือลูกพระหฤทัยณโรงเรียนแห่งนี้เราก่อตั้งมาถึง80กว่าปีแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นของอารามพระหฤทัยซึ่งด้านหลังของซิสเตอร์นี่มีรูปคุณแม่เซราฟิมเดอมารีซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนนะคะโรงเรียนของเราก่อตั้งมีจุดประสงค์เดียวเพื่อพัฒนาเด็กๆให้มีการเจริญเติบโตทางด้านสติปัญญาร่างกายอารมณ์และคุณธรรมภายในจิตใจลึกๆพระศาสนาจักรคาทอลิกเรียกสิ่งนี้ว่าจิตวิญญาณคนดีต้องเป็นคนดีไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่สร้างชีวิตคนดีความดีต้องเป็นวิถีชีวิตจากที่บ้านสู่โรงเรียนจากโรงเรียนสู่สังคมและเราอยากให้สังคมดีความรักสุภาพซื่อสัตย์และเมตตาพระหฤทัยคอนแวนต์คือโรงเรียนที่เป็นหัวใจของพระเยซูเจ้าและหัวใจของพระเยซูเจ้าเป็นหัวใจแห่งความรักคำว่ารักก็มาจากหัวใจของพระองค์นั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณครูซิสเตอร์ผู้บริหารหรือบรรดาเด็กๆหรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเราต้องเริ่มต้นด้วยรักเมื่อเริ่มต้นด้วยรักเราทำได้อย่างยั่งยืนตลอดไป
1: โรงเรียนพระฤทัยคอนแวนต์เนี่ยเราเน้นคุณธรรมอยู่4ตัวด้วยกันหลักๆนะครับก็มีรักสุภาพซื่อสัตย์แล้วก็เมตตาซึ่งคุณธรรมทั้ง4อย่างนี้เราแตกออกมาเป็นกิจกรรมต่างๆที่จะส่งเสริมให้เด็กๆเนี่ยมีคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมคำว่ารักเนี่ยเรามีกิจกรรมหลายอย่างด้วยกันที่ส่งเสริมให้เด็กมีความรักนะอย่างเช่นเรามีกิจกรรมค่ายแรกพบค่ายแรกรักแล้วก็มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในโรงเรียนของเราในช่วงเปิดปีการศึกษาเรามีพิธีการเข้าร่วมบูชามิซาขอบพระคุณพระเจ้าซึ่งแสดงถึงความรักความสุภาพแล้วก็ความเมตตานะทำให้เด็กๆเราเนี่ยมีจิตใจที่อบอ้อมอารีแล้วก็น้อมนำหลักธรรมคำสอนของศาสนามาเป็นแนวทางปฏิบัตินะครับเราไม่แบ่งแยกศาสนาเพราะโรงเรียนเราเนี่ยมีครบทุกศาสนาเลยเราก็ใช้คำว่าความรักนี่แหละเป็นศูนย์กลางแห่งการขับเคลื่อนกิจกรรมนะครับแล้วเราก็มีกิจกรรมที่น้อมนำตามศาสนาทุกวันศุกร์ต้นเดือนเราจะให้เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมตามศาสนาของตนเองเราเรียกกิจกรรมว่าศาสนิกสัมพันธ์นี่แหละคือความสุภาพที่ตามหลักคำสอนของศาสนานั้นๆนะครับซื่อสัตย์ครับโอ้คำนี้สำคัญมากสำหรับเด็กๆของเรามีการแสดงละครที่เรียกว่าความซื่อสัตย์ก็คือละครคุณธรรมนะที่จะมีพี่ๆลงไปแสดงละครให้กับน้องๆรวมถึงเรามีกิจกรรมเด็กดีเด็กซื่อสัตย์ซึ่งเป็นการยกย่องคนดีนะในโรงเรียนของเราส่วนสุดท้ายเมตตาเนี่ยเราเน้นไปเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นการแบ่งปันการจัดกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมอาสาส่งน้องก็จะส่งน้องๆอนุบาลเดินมาส่งที่ห้องเรียนนะหรือว่าเป็นเพื่อนพูดคุยกับน้องๆเราเรียกว่าอาสาส่งน้องนะครับแล้วก็มีอาสาแลกกันกับแบ่งปันซึ่งจะจัดพร้อมๆกันนะแลกกันเนี่ยก็คือเด็กๆเอากล่องนมเอาขวดพลาสติกแล้วก็เอากระดาษรีไซเคิลเนี่ยมาแลกเป็นแต้มจิตอาสาเป็นชั่วโมงแล้วก็อาสาแบ่งปันเด็กๆก็จะเอาเสื้อผ้าตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่เหลือใช้เนี่ยนำไปบริจาคซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยจะมีโครงการที่ชื่อว่าปันรักปันน้ำใจนะซึ่งจากกรุงเทพสู่เชียงใหม่ทุกปีเราจะเอาเสื้อผ้าตุ๊กตาแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยส่งขึ้นบนดอยนะซึ่งจะเป็นหมู่บ้านชาวเขาฉะนั้นคุณธรรม4ตัวที่เรากล่าวมา

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตังค์ซีซั่น2นะครับวันนี้เรากลับมาพบกับเรื่องราวของสูตรเมนูอาหารสร้างอาชีพ4วันนี้สตังค์มีเรื่องราวดีๆนั่นก็คือสูตรน้ำพริกมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับเรื่องราวของน้ำพริกนั้นถือว่าเป็นหัวใจหลักของคนไทยไม่ว่าเราจะเดินทางไปภาคไหนๆนะครับก็จะมีน้ำพริกที่แตกต่างกันออกไปสูตรที่1วันนี้สตังค์ขอนำเสนอสูตรน้ำพริกกะปิในแบบฉบับของสตังขั้นตอนจะเป็นอย่างไรและจะมีเคล็ดลับเด็ดๆอย่างไรมาเริ่มต้นกันเลยครับ
1: เริ่มต้นเตรียมแช่กุ้งแห้งเด็ดมะเขือพวงเตรียมไว้ตามไปจึงซอยหอมแดงก่อนจะผ่าแบ่งมะนาว
0: เนื่องจากว่าสตังเดินทางไปทั่วประเทศนะครับด้วยระยะเวลาในการถ่ายทำรายการภัตตาคารบ้านทุ่งก็ประมาณ10กว่าปีแต่ก่อนหน้านี้ก็ทำงานเบื้องหลังมา10กว่าปีรวมๆแล้วเดินทางทั่วประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะประมาณ20กว่าปีสตางค์ก็เลยได้ชิมรสชาติน้ำพริกกะปิของคุณป้าคุณย่าคุณยายในหลากหลายจังหวัดหลากหลายภูมิภาคเลยครับสำคัญที่สุดเลยที่สตางค์เลือกเน้นก็คือว่าถ้าเป็นน้ำพริกกะปิสูตรสตังค์นะครับสตังค์จะเลือกใช้เฉพาะมะนาวแป้นเท่านั้นเหตุผลก็เพราะว่ามันจะให้กลิ่นความหอมครับถ้าเป็นมะนาวชนิดอื่นเนี่ยให้ความเปรี้ยวแต่อาจจะไม่ให้ความหอมนะครับสตังค์อยากให้คุณผู้ชมที่เป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นแม่บ้านแม่เรือนได้ดูสูตรน้ำพริกกะปิของสตังค์นะครับเผื่อว่าวันหลังจะออกเรือนจะได้เอาไปมัดใจคุณแม่ของสามีในอนาคตนะครับสตังจะเอาจาก3พื้นที่มาตำรวมกันนั่นก็คือกะปิจากจังหวัดตราดจากจังหวัดตรังและก็จากระยองแต่ไม่ได้หมายความว่ากะปิจากจังหวัดอื่นไม่อร่อยนะครับแต่ว่าสตังไปชิมแล้วติดใจก็เลยเอามารวมกันก็เลยกลายมาเป็นสูตรน้ำพริกกะปิของสตังนั้น
1: หลังจากนั้นจึงนำกะปิมาแนบกับตะหลิวแล้วนำไปย่างไฟซึ่งเป็นเคล็ดลับที่คุณแม่สอนสตังมานะครับทำให้กะปิมีกลิ่นหอมเพราะมีความเกรียมไหม้หน่อยๆ อร่อยเลยล่ะครับ
0: หอมหอมกลิ่นกะปิย่างครับเคยจีดีปีซอสกับ
1: จากนั้นจึงมาขัดถูให้ขนของผลมะอึกหลุดออกได้ง่ายเคล็ดลับเราจะใช้ฝอยล้างจานขัดนะครับก่อนจะซอยหั่นไว้จัดการทอดปลาทูไว้กินคู่กับน้ำพริกกะปิทอดไปให้เกรียมสุกเหลืองน่ากินจังเลยครับและมีอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้กับเมนูนี้นั่นก็คือผักลวกกะทินำหัวกะทิลงกระทะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและเกลือตามไปคือหอมแดงบุบวันนี้สตังจะลวกผัก4ชนิดนั่นก็คือผักกูดผักเหลียงผักบุ้งและยอดชะอมได้เวลาเตรียมโขลกน้ำพริกนำกุ้งแห้งลงครกโขลกไปให้แหลกก่อนจะตักแยกพักไว้จากนั้นจึงนำพริกขี้หนูลงครกตามตกด้วยพริกจินดาตามมาคือกระเทียมหอมแดงและเกลือโขลกไปให้แหลกปรุงรสเพิ่มเติมน้ำตาลปี๊บแล้วจึงนำกะปิใส่ลงตามไปคือกุ้งแห้งจากนั้นจึงใส่มะนาวน้ำปลาได้เวลานำมะอึกลงใส่โขลกบุบไว้คือมะเขือพวงก่อนจะนำใส่ครกหน้าตามันช่างน่ากินจังเลยครับเมนูนี้สตังค์ขออนุญาตรับประทานน้ำพริกกะปิตามแบบฉบับปู่ย่าตายายตั้งแต่โบราณโบราณด้วยการเปิบมือโดยจะฉีกเนื้อปลาทูลงใส่ตามไปคือสตอและผักลวกบวกประสานด้วยน้ำพริกกะปิคลุกขยำให้เข้ากันเ รสชาตินั้นสุดบรรยายอร่อยมากมายหอมกลิ่นกะปิมีรสเปรี้ยวเค็มเผ็ดเด็ดที่ผักลวกบวกประสานรสชาติได้ความมันจากกะทิมิผิดหวังคือสตอเห็นหน้าตาสตังก็คงพอจะบอกได้ว่ามันอร่อยสุดยอดไปเลยล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับน้ำพริกที่2ในวันนี้นั่นก็คือน้ำพริกปลาทูครับ
1: เริ่มต้นจัดการนำปลาทูแม่กลองที่ผ่านการนึ่งนำลงไปทอดในกระทะจากนั้นจึงเตรียมหัวหอมนำมะนาวมาผ่าแบ่งก่อนจะบีบน้ำเปรี้ยว

0: ั้งเตาแล้วนำเอาพริกหนุ่มลงไปคั่วแนบจี่คั่วไปกับกระทะจนพริกหนุ่มเกลี่ยสุกก็ใช้ได้จากนั้นจึงคั่วพริกจินดาหอมแดงและกระเทียม
1: สมุนไพรที่เราจะเอามาโขลกน้ำพริกปลาทูนะครับเราก็จะทำการนำมาคั่วให้มีกลิ่นหอมก่อนถ้าเกิดว่าใครไม่คั่วนะครับก็สามารถที่จะนำไปปิ้งย่างได้นะครับไปย่างไฟไปปิ้งไฟให้มันมีกลิ่นความหอมก็ใช้ได้เช่นกันครับถ้าเราเอามาคั่วแบบนี้เราก็ต้องใช้ไฟอ่อนๆนะครับแล้วก็ค่อยคั่วให้น้ำมันสมุนไพรที่อยู่ในหอมกระเทียมเนี่ยมันหอมออกมาครับแค่เราคั่วเพียงแป๊บเดียวนะครับก็ได้กลิ่นความหอมจากหอมแดงแล้วฮะ

0: นั้นจึงจัดการลอกเปลือกพริกนม
1: เคล็ดลับในการดึงลอกพริกหนุ่มให้มันออกง่ายเนี่ยเราสามารถมาดึงลอกปอกในน้ำได้นะครับและมันจะช่วยให้เราไม่ร้อนมือด้วยครับ

0: แล้วจึงนำปลาทูมาแกะก้างออกหั่นเตรียมไว้คือผักชีเพื่อโรยหน้าได้เวลาโขลกน้ำพริกนำสมุนไพรลงไปโขลกให้แหลก
1: สากมันใหญ่โขลกสะใจไม่นานก็แหลกนะครับ
0: แล้วตามลงไปคือพริกหนุ่มเมื่อพริกแหลกแทรกตามไปคือปลาทูปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาและน้ำต้มสุกโขลกไปให้ทุกอย่างประสานรสชาติเข้ากัน
1: ถ้าใครต้องการแบบเหลวๆก็สามารถเติมน้ำต้มสุกลงไปเพิ่มเติมได้นะครับแต่ว่าสตังชอบแบบเนื้อก็เลยเติมน้ำต้มสุกไปเพียงเล็กน้อยครับเรียบร้อยแล้วครับ

ผู้ชมครับความอร่อยสุดของน้ำพริกเนี่ยมันก็อยู่ที่ก้นครกนี่แหละครับอันนี้คือเราตักขึ้นมาไม่หมดแล้วนะครับต้องใช้ตัวพลูเนี่ยไปกวาดขึ้นมาอันนี้ขอทดสอบนอกรอบก่อนนะฮะ

ทูมักจะนิยมกินคู่กับผักสดต่างๆโดยเฉพาะถั่วพลูสตางว่ามันเข้ากันเคียงคู่อร่อยมากได้ความหอมและความมันจากเนื้อปลาทูหวานๆประสานความเปรี้ยวแซ่บตัดเค็มหอมเต็มๆคือกลิ่นสมุนไพรที่เราคั่วจะกินคู่กับแตงกวาก็เข้ากันหรือจะกินห่อเป็นคำเมี่ยงด้วยผักก็ยิ่งหลงรักน้ำพริกปลาทูเลยล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับน้ำพริกสูตรที่3ในวันนี้นะครับนั่นก็คือน้ำพริกตาแดงแมงดา
1: เริ่มด้วยการแช่มะขามเปียกในน้ำอุ่นแล้วจึงซอยหอมแดงก่อนจะนำพริกแห้งเม็ดใหญ่มาตัดแบ่งไว
0: ้ที่ได้ชื่อว่าน้ำพริกตาแดงเนี่ยก็น่าจะมาจากสีสันที่มันแดงนี่แหละครับแต่ถ้ากระเด็นเข้าตาก็น่าจะแดง
1: นำกะปิห่อใส่ใบตองแล้วเอาไปย่างไฟจนกว่าจะสุกหอมพร้อมนำเกลือลงกระทะจัดการคั่วพริก
0: เคล็ดลับในการคั่วพริกนะครับแล้วทำให้กลิ่นฉุนน้อยลงเราจะใส่เกลือลงไปด้วยนะครับ
1: คั่วไปจนพริกแห้งเม็ดใหญ่สุกพร้อมตามมา

0: ถึงคั่วพริกแห้งเม็ดเล็ก
1: เคล็ดลับในการใช้เกลือนะครับสตางค์ว่ามันช่วยลดกลิ่นฉุนได้จริงๆเพราะว่าพริกแห้งเม็ดใหญ่เนี่ยไม่มีการจามนะครับแต่ว่าพริกแห้งเม็ดเล็กเนี่ยมันจะมีความเผ็ดร้อนมากกว่าจามแค่2ทีแต่ถ้าปกติถ้าคั่วแบบนี้ไม่ใส่เกลือเนี่ยก็คงจะจามเยอะกว่านี้ฮะแล้วการคั่วพริกเพื่อเอาไปตำน้ำพริกนะครับเราจำเป็นจะต้องคอยหมั่นคนอยู่เรื่อยๆมิฉะนั้นแล้วพริกมันจะไม่ดำถ้าไม่ดำน้ำพริกเราสีจะไม่สวยนะครับ
0: ตามไปจึงคั่วหอมแดงและกระเทียมคั่วไปจนกว่าสมุนไพรจะส่งกลิ่นหอมต่อจากนั้นจึงคั่วแมงดา
1: แมงดาที่เราเลือกใช้นะครับเราก็จะเลือกใช้ตัวผู้เนื่องจากว่าตัวผู้นะครับจะให้กลิ่นมากกว่าตัวเมียครับถ้าคุณผู้ชมหาแมงดาไม่ได้นะครับแนะนำว่าให้ใช้ใบทำมังนะครับซึ่งเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งแต่ว่าใบเนี่ยจะให้กลิ่นแมงดาสามารถไปดูคลิปย้อนหลังรายการภัตตาคารบ้านทุ่งตอนใบทำมังได้เลยครับ
0: เตรียมคั้นไว้คือมะขามเปียกจากนั้นจึงแกะแมงดาโดยจะเด็ดหัวเด็ดขาและเด็ดปีกออกก่อนจะลงคมสับให้ละเอียดจากนั้นจึงนำพริกแห้งเม็ดใหญ่ไปปั่นให้ละเอียดตามไปคือพริกแห้งเม็ดเล็กนำพาหอมแดงเทียมลงไปโขลกตำโขลกไปจนกว่าจะป่นแหลกเติมตามใส่คือกะปิและแมงดาโขลกให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงนำพริกลงใส่ทั้ง2ชนิด
1: ตอนนี้นะครับเราใส่พริกลงไปในเต็มครกสตางค์เลยต้องขอเปลี่ยนสากสากอันแรกมันใหญ่ไปอันนี้มันจะทะลุทะลวงเข้าไปได
0: ้ปรุงรสชาติด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำต้มสุกโขลกให้ทุกอย่างประสานรสชาติ
1: กว่าจะเสร็จเมนูน้ำพริกตาแดงสตังค์นะครับจะหมดแรงซะก่อนแล้วตอนนี้กำลังดึงแขนอยู่กับน้ำพริกนี่แหละครับพอเราปรุงเครื่องปรุงเข้าไปมันก็จะมีความหนืดเหนียวขึ้นด้วยครับ
0: โขลกต่ออีกไม่นานก็ใช้ได้แล้วล่ะครับ

0: น้ำพริกที่มันติดค้างอยู่คาครกแบบนี้นะครับถ้าเราเอาข้าวมาคลุกและเอาข้าวไปผัดนะครับอร่อยอย่างแรง
1: จากนั้นจึงตั้งกระทะเทน้ำมันนำพาน้ำพริกลงไปผัดให้พอหอมเคล็ดลับนี้จะช่วยให้เราสามารถเก็บน้ำพริกไว้รับประทานได้นานยิ่งขึ้นเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเมนูนี้มักจะกินคู่กับไข่เป็ดต้มยางมะตูมและหน่อไม้ต้มน้ำย่านางซึ่งน้ำย่านางมีคุณสมบัติเป็นฤทธิ์เย็นช่วยดับร้อนของน้ำพริกตาแดงนั่นเองรสชาติเผ็ดร้อนไม่เกรงใจใครหอมกลิ่นสมุนไพรที่เราคั่วเข้ากันลงตัวกับหน่อไม้หอมกลิ่นแมงดาพ่วงพามากินคู่ไข่ต้มยิ่งน่าชมผสมรสชาติจะทำกินเองหรือทำขายก็ไม่พลาดรับประกันได้เลยครับ

0: มาลุยต่อกับน้ำพริกสูตรที่4ในวันนี้นะครับนั่นก็คือน้ำพริกเผากากหมูครับ
1: เริ่มต้นเตรียมซอยหอมแดงตามไปจึงแช่มะขามเปียกโขลกกระเทียมเตรียมไว้จัดการหั่นมันหมูให้กลายเป็นชิ้นๆ

0: ามไปจึงคันมะขามเปียกเราจะเจียวมันหมูด้วยไฟอ่อนๆจนกว่าจะเริ่มสุกเหลือง
1: หลังจากที่เราแลดูว่ามันเริ่มเหลืองแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เราเปิดไฟแรงได้เลยเหตุผลก็เพราะว่าเราจะไล่น้ำมันออกจากมันหมูให้มากที่สุดนะครับและมันจะกลายมาเป็นกากหมูนั่นเอง

ตามไปคือพริกแห้งเม็ดเล็กแล้วเทน้ำมันหมูลงกระทะได้วาระเจียวกระเทียมเจียวไปจนกว่าจะเหลืองสุกรุกต่อเจียวหอมแดงโดยจะใช้น้ำมันหมูเช่นกันกว่าจะเจียวจนสุกเหลืองนั้นก็ใช้เวลาสักระยะนะครับ

ขั้นตอนต่อไปจึงนำพริกลงไปโขลกให้แหลกแทรกตามไปคือหอมแดงและกระเทียมเจียวโขลกไปให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงนำกะปิลงไปทอดในน้ำมันให้พอหอมพร้อมนำใส่ครกยกสากโขลกให้ทุกอย่างเข้ากันดีขั้นตอนต่อไปจึงนำน้ำมันหมูลงกระทะตักพริกที่โขลกไว้ลงไปผัดจนส่งกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บน้ำปลาผัดให้เครื่องปรุงประสา

0: โดยเรามักจะนิยมกินกับผักลวกต่างๆสตางมีเคล็ดลับดีๆในการลวกผักให้น่ารับประทานคนโบราณโบราณมักจะใช้กระทะทองเหลืองโดยเราจะใส่เกลือเพื่อช่วยรักษาสีสันความเขียวสดของผักใส่น้ำมันพืชเพื่อช่วยให้ผักแลดูเงางามแล้วเติมตามด้วยน้ำตาลทรายลงไป
1: น้ำตาลทรายจะช่วยทำให้ผักที่เราลวกนะครับมีความกรอบและดูอวบอิ่มน่ารับประทานนั่นเองครับ
0: และเราจะลวกผักในน้ำเดือดจัดจากนั้นจึงตักมาน็อกในน้ำเย็นทันทีเพื่อช่วยน็อกเม็ดสีคลอโรพลาสต์ไม่ให้แตกทำให้ผักคงความเขียวไม่เหลืองคล้ำวันนี้สตางลวกผักหลายชนิดเพื่อเอามาเป็นผักเคียงกินคู่กับน้ำพริกเผา

รสชาติน้ำพริกเผากากหมูมันช่างสุดหรูมีครบรสทั้งเปรี้ยวเค็มหวานและเผ็ดนำกากหมูยิ่งทำให้อร่อยกัดเข้าไปได้รสสัมผัสเด่นชัดคือกลิ่นความหอมจากกระเทียมและหอมเจียวยิ่งกินคู่กับผักลวกบวกประสานรสชาติเข้ากันได้ดีเกินคาดสุดยอดไปเลยล่ะครับ

0: มาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้นะครับกับภาพความสำเร็จของน้ำพริกทั้ง4สูตรเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับเมื่อดูแล้วอยากจะนำไปทำรับประทานเองบ้างไหมครับหรือถ้าใครอยากจะทำขายก็สามารถสร้างเป็นอาชีพได้เลยนะครับปรับปรุงสูตรได้ตามชอบใจเลยนะครับและต้องขอขอบคุณแฟนรายการหลากหลายคนเลยนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาว่าสูตรอาหารตั้งแต่สูตรหน้าข้าวเหนียวสูตรขนมจีนน้ำยาสูตรน้ำยำต่างๆว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับและอย่าลืมถ้าคุณผู้ชมคิดว่ามีประโยชน์แบบนี้ก็สามารถส่งต่อบอกต่อให้กับคนที่คุณผู้ชมรักด้วยเผื่อเขาจะได้เอาไปทำเป็นอาชีพหรือไม่ก็อย่างน้อยจะได้ปรุงรับประทานเองที่บ้านนะครับเพราะสตางค์เองก็ได้รับสูตรดีๆเนื่องมาจากการเดินทางไปถ่ายทำรายการภัตตาคารบ้านทุ่งได้ไปพบเจอพี่ป้าย่ายายมอบสูตรเด็ดเคล็ดลับมาให้สตางค์จนสามารถทำได้แบบนี้ละครับส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์เมนูหมูฮ้องของหลงโถจะมีการดัดแปลงจากหมูฮ้องดั้งเดิมที่มักทานคู่กับข้าวสวยและอาหารอื่นๆที่เป็นสำรับใหญ่ๆนะครับโดยจับคู่ข้าวต้มแห้งซึ่งมีความเป็นอาหารจานเดียวทานง่ายแต่ยังคงรสชาติหมูฮ้องแบบเดิมเอาไว้

ธุรกิจเนี้ยมันมีคำว่าหยุดนิ่งจะเห็นว่าบริษัทเกิดขึ้นมาใหม่อะไรอะไรก็ชื่อโลจิสติกถ้าเราผลิตสินค้าแล้วไม่มีการนำจากที่ผลิตไปหาผู้บริโภคได้เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าสิ่งของประชาชนทุกอย่างตอนนี้ต้องเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์

0: โลจิสติกอีกหนึ่งอาชีพที่แปลกใหม่สำหรับคนไทยแต่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอย่างยิ่งหลายคนยังสงสัยว่าอาชีพนี้คืออะไรไปทำความรู้จักกับอาชีพนี้ให้มากขึ้นนักจัดการโลจิสติก
1: สวัสดีครับผมสุนทรศรีกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยโบฮีเมียนโลจิสติกเราให้บริการครบวงจรเป็น one stop service นะครับเกี่ยวกับโลจิสติกครบวงจรเลย
0: คุณสุนทรศรีผู้บริหารบริษัทไทยโบฮีเมียนโลจิสติกจำกัดจากเด็กใช้แรงงานที่ท่าเรือคลองเตยสู่ผู้บริหารบริษัทด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่เชื่อว่าธุรกิจโลจิสติกจะต้องเติบโตในอนาคตแน่นอน
1: โลจิสติกทุกคนจะมองว่ามันคือการขนส่งแต่จริงๆแล้วโลจิสติกเนี่ยมีมากกว่าขนส่งขนส่งคือเป็นส่วนหนึ่งของโลจิสติกเท่านั้นเองถ้าถามว่าโลจิสติกคืออะไรโลจิสติกก็คือการนำสินค้าหรือว่านำของข้อมูลจากต้นทางไปถึงปลายทางหรือผู้ซื้อไปถึงผู้ขายเนี่ยเพื่อให้ลดต้นทุนให้มากที่สุดจะทำยังไงประหยัดค่าขนส่งจะทำยังไงให้ประหยัดเวลาหรือเราใช้กันง่ายๆคือว่าถูกต้องถูกเวลาถูกสถานที่และถูกเงินนี่คือนิยามของโลจิสติกส์ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นฮับด้านโลจิสติกส์ของในAC ปัจจุบันนี้โลจิสติกส์เนี่ยครอบคลุมทุกธุรกิจธนาคารก็ใช้โลจิสติกส์มาเกี่ยวข้องข้อมูลเอกสารต่างๆต้นทางถึงปลายทางตอนนี้จะทำยังไงให้เอกสารใช้น้อยที่สุดเร็วที่สุดร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆมี DC คือ Distribution Center เพื่อที่นำสินค้ากระจายไปแต่ละภูมิภาคให้ลดราคาได้มากที่สุดอาชีพนี้ผมบอกตรงว่าไม่มีตกงานหรอกเพราะว่ามันเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตอนยังเด็กนะเราไม่มีเงินจบมาม.6มาปุ๊บหางานทำเพื่อมีเงินใช้ในการเรียนก็พอดีมีคนที่รู้จักท่าเรือคลองเตยผมก็เลยขอไปทำงานกับเขากลางวันก็ขี่วินมอเตอร์ไซค์กลางคืนก็ไปทำงานข้างเรือถามว่าโหเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่พอทำมันก็ได้เงินตอนที่มาท่าเรือคลองเตยเนี่ยเด็กบ้านนอกเขาเมาโหไม่เคยเห็นตู้คอนเทนเนอร์มันใหญ่ขนาดนี้เรือมันใหญ่ขนาดนี้มันทำงาน24ชั่วโมงมันได้เงินกันเยอะแยะมากงานด้านนี้มันต้องโตแน่ๆในอนาคตซึ่งผมเห็นแล้วผมก็ต้องทำยังไงให้เรามาทำงานด้านนี้วันหนึ่งเราจะได้เป็นผู้บริหารด้านนี้ไหมเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือต้องเรียนออกจากบ้านมาตอนที่ม.6มีเงิน500บาทค่ารถ270ที่เหลืออยู่เราจะอยู่ยังไงให้ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าวันนี้จะต้องมีเงินถึงจะเรียนได้ณตอนนั้นคือเราเป็นแค่กรรมกรคนหนึ่งถ้าเรายังทำแบบนี้เราไม่เรียนหนังสือรับรองเราไม่โตขึ้นแน่นอนมีโอกาสพี่แนฟิตเขาขาดคนไปทำเอกสารผมก็เข้าไปทำเอกสาร

เขาให้ทำอะไรทำหมดเลยนะเพื่อเรียนรู้เพื่อหาเงินเอาตัวเองเรียนหนังสือให้ได้ถ้าเรือแหลมฉบังเปิดไม่มีใครมาที่แหลมฉบังเพราะว่าแหลมฉบังเปิดใหม่มันแห้งแล้งกันดารมากผมเป็นรุ่นแรกที่เข้ามาที่แหลมฉบังณตอนนั้นถ้าเรือแหลมฉบังใหญ่กว่าถ้าเรือคลองเตยเยอะมากหลังจากนั้นสักพักหนึ่งมหาลัยโมลูพาเขาเปิดคณะการจัดการด้านการขนส่งยังไม่ใช่คณะโลจิสติกด้วยเราทำงานด้านนี้ผมไปสมัครสอบพอดีสอบได้อายุมากกว่าเพื่อนประมาณ9ปีแต่เราก็ต้องตรึงล้นเรียนให้ได้ผมเรียนจนจบปริญญาตรีด้านโลจิสติกนะฮะจากที่ทำงานเดิมเราก็ขยับขึ้นตำแหน่งเราขยับขึ้นผมก็เลยว่าเอ๊ะอดทนอีก2ปีเรียนต่อปริญญาโทหน้าที่การงานเราก็สามารถที่จะไปสมัครที่จะโตขึ้นตามระดับผมอยู่สายเรือมาทั้งหมด10ปีนะฮะแล้วก็ไปอยู่บริษัทขนส่ง1ปีแล้วไปอยู่บริษัทด้าน ICD อีก2ปีนะหลังจากนั้นปุ๊บออกมาทำด้าน Warehouse อีก5ปีเบ็ดเสร็จทั้งหมด17ปีหลังจากนั้นปุ๊บผมออกมาทำเมียวหลังเปิดบริษัทกับเพื่อนแล้วก็มีผู้ใหญ่ชวนมาทำเป็นบริษัทเรือข้ามชาติเลยนะโลจิสติกข้ามชาติเลยนะอยู่ได้2ปีอายุก็เยอะขึ้นประสบการณ์ก็มากขึ้นก็เลยมาหุ้นกันเปิดบริษัทเป็นบริษัทไทยโบฮีเมียนเวลาทำงานหรือว่าเวลาเรียนพยายามศึกษามันให้ละเอียดสมมุติว่าเราเก่งด้านนี้โฟกัสไปด้านนี้ให้ทะลุโป่งก่อนอย่าทำว่ารู้อันนี้นิดหนึ่งรู้อันนี้นิดหนึ่งมันจะทำให้เรารู้ไม่จริงเพราะฉะนั้นเวลาทำงานด้านโลจิสติกเนี่ยคุณทำแวร์เฮาส์คุณต้องเรียนรู้เรื่องแวร์เฮาส์ให้เก่งพอเก่งปุ๊บเนี่ยคุณมาเรียนรู้เรื่องทรานสปอร์ตพอเรียนรู้เยอะปุ๊บเนี่ยเราก็จะมองโลจิสติกเป็นภาพรวมเวลาเขาพูดด้านไหนมาปุ๊บเรารู้เราสามารถตอบโจทย์ต่างๆได้เนี่ยเราจะโตและไปเร็วกว่าจะก้าวขึ้นมาถึงวันนี้ก็1ต้องอดทนถ้าตั้งใจทำต้องทำจริงๆนะแล้วก็ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเรียนอย่าบอกว่าทำไม่ได้ถ้าคุณยังไม่ลองทำในโลกนี้ถ้าเราตั้งใจทำจริงมีโอกาสมาคว้าและทำให้ได้ที่สำคัญคือถ้าเป็นผู้บริหารอย่าหวงความรู้อย่าคิดว่าสอนเขาแล้วเขาจะมาเก่งกว่าเราสร้างคนรุ่นใหม่มาแทนเราประเทศเราก็จะก้าวขึ้นถ้ามีคนที่มีความรู้มากขึ้น

0: เมื่อพูดถึงโลจิสติกหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเพียงแค่เรื่องของการขนส่งเท่านั้นใช่ไหมแต่ความจริงแล้วโลจิสติกยังเกี่ยวข้องกับอะไรได้อีกหลายอย่างและนี่คือส่วนหนึ่งของงานด้านโลจิสติกแพ็กเกจจิ้งการคัดเลือกบรรจุภัณฑ์เพื่อมาใช้บรรจุสินค้า Warehouse Management การจัดการคลังสินค้า Distribution Center ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อให้เกิดการกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึง
1: ซึ่งเรายกตัวอย่างณตอนนี้ที่ร้อยลูกค้ามาสมมุติเป็นเรื่องของลานตู้นะดับแรกเนี่ยคือเราต้องวางแผนว่าสิ่งที่เรามีอยู่เพียงพอกับลูกค้าที่ต้องการไหมใช้เวลาในการทำงาน24ชั่วโมงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องมีการแบ่งงานเพราะฉะนั้นเราต้องมานั่งคุยกันพบงานกันประชุมร่วมกันว่าใครรับผิดชอบตัวไหนงานไหนอะไรต่างผมก็จะเป็นคนคิดแล้วก็ส่งงานมอบงานให้กับหัวหน้างานแต่ละแผนกไปดำเนินการหน้าที่ของตัวเองเมื่อเรารู้คอสทั้งหมดปุ๊บเราก็จะมาทำแล้วว่าคอสที่เราได้กับราคาที่เราเสนอไปมันได้ไหมทำแล้วกำไรหรือขาดทุนทีมงานผมเองก็ต้องมากลุ่มคอร์สของตัวเองที่มีอยู่ว่าบริหารยังไงก็ได้ให้อยู่ในตัวเลขตรงนั้นสำคัญที่สุดก็คือบริษัทที่เราเปิดขึ้นมาตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มไหนถ้าไม่มีทีมตลาดเราอยู่กับเฉยๆลูกค้าวิ่งมาหาบอกเลยว่าหางานยากปัจจุบันเราต้องเข้าหาลูกค้าแข่งขันกันวัดกันตรงไหนเราไม่ใช่ว่าไปเอาราคา

ต่ำสุดใครราคาต่ำสุดคนนั้นได้งานจริงๆแล้วถ้าเกิดทำแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าธุรกิจด้านโลจิสติกไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเอาโซลูชันเอาผลงานเอาอะไรที่ดีสุดไปให้เขาดูการทำราคาต่ำไม่ใช่ว่าได้สิ่งที่ดีเสมอไปเพราะฉะนั้นทำงานไงก็ได้ให้มันลูกค้าพอใจบริษัทไม่ขาดทุนทำงานไม่เกิดปัญหาพนักงานที่สำคัญสุดพนักงานพอใจด้วยคุณสมบัติของคนที่มาทำงานด้านนี้ขอเพียงอย่างเดียวคือ 1. องค์กรใจในเรื่องของการให้บริการนะฮะลบ attitude ในเรื่องของว่าถ้าเราไปทำไปปุ๊บมันจะได้อะไรกลับมาเงินเดือนเราจะขึ้นไหมนู่นนี่นั่นทั้งหมดถ้าคุณทำดีรับรองเงินเดือนขึ้นงานที่ได้รับมอบหมายเนี่ยขอจริงๆสำคัญที่สุดขอให้ทำเต็มที่ศึกษางานเขาเรียกว่าถ้าเราใส่ใจกับงานนะรับรองไม่ว่าคุณทำงานด้านไหนนะรับรองว่ามันจะดีแน่นอนยิ่งปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เวลาทำงานทุกคนทำงานไม่ถึง 100% หรอก 30% ผมเชื่อเนี่ยนั่งเล่นโทรศัพท์กันทำงานด้านโลจิสติกอย่านั่งอยู่กับที่อย่าอยู่กับโต๊ะแล้วนั่งเขียนทำงานต้องออกไปดูหน้างานโลจิสติกคือมันจะมีงานโอเชียนต่างๆที่ต้องแก้ปัญหาตลอดไม่มีหยุดนิ่งนะฮะเราจะต้องไม่กลัวปัญหาจะต้องโฟกัสเข้าไปแก้ปัญหาของมันใครจะได้ที่มาทำด้านโลจิสติกขอเพียงศึกษาตั้งใจรับรองผมเชื่อว่าทุกคนทำได้โลจิสติกมันมีหลายแบบมากมีทั้งแวร์เฮ้าส์ทรานสปอร์ตเรื่องบุ๊กกิ้งเรือเรื่องคัสตอมพยายามเรียนรู้ให้เยอะคุณจะเป็นผู้นำในด้านโลจิสติกในอนาคตตอนนี้ต่างชาติเองเขาให้ความสำคัญด้านนี้มากสิงคโปร์เป็นเบอร์หนึ่งด้านโลจิสติกเพราะอะไรเขาใช้คนในการทำงานเขาใช้สมองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามทำงานในการใช้สมองให้มากขึ้นเวลาเราแน่นเราความรู้เราแน่นเรารู้เราไปคุยที่ไหนต่างๆลูกค้าเขาเชื่อถือมีโซลูชันทำตอบให้เขาได้ปุ๊บรับรองโลจิสติกที่คุณทำมันก็จะเริ่มประสบความสำเร็จดับแรกที่คำถามที่เยอะที่สุดก็คือจบแล้วไปทำงานอะไรได้บ้างเงินเดือนเท่าไหร่ถ้าจบด้านโลจิสติกไม่ต้องห่วงว่าไม่มีงานทำมีเยอะแน่นอนเพียงแต่ว่าคุณจะเลือกงานไหมโลจิสติกเนี่ยมันสิ้นสุดไหมณตอนนี้มันไม่มีสิ้นสุดคำว่าตำแหน่งนะครับที่สูงสุดก็คือเจ้าของบริษัทนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็คือบริษัทข้ามชาติต่างๆเนี่ยภาษาสำคัญที่สุดเมื่อก่อนเองผมก็ไม่ได้เรื่องภาษาเลยส่วนใหญ่ก็ไม่กล้าที่คุยหรือว่าต่างๆใครเก่งด้านภาษานะฮะจะไปเร็วมากเพราะว่าตอนนี้โลจิสติกเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ประเทศไทยมันออกไปทั่วโลกคือโลจิสติกเองเนี่ยมันไม่มีคำว่ายึดติดว่าจบอยู่ตรงนั้นแต่เวลาทำงานจริงมันเจออุปสรรคเยอะแยะมากมายเจอปัญหาที่เข้ามาถ้าเรามีหลีดทางเวลาปุ๊บแต่บางอันเราควบคุมไม่ได้ฝนตกน้ำท่วมรถติดสารพัดพวกนี้เรื่องโลจิสติกเนี่ยพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับปัญหาหลักเลยอย่างทางสปอร์ตเนี่ยบางที24ชั่วโมงงานดึกปัญหาปุ๊บเราก็ต้องออกมาแก้ปัญหาทุกอย่างมันจะต้องมีแก้ไขปัญหาให้ได้

0: สวัสดีครับชื่อนายศิรภาสปานสมสวยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยมอบูรพาคณะโลจิสติกสาขาการจัดการโลจิสติกชั้นปีที่3ครับเพราะเป็นสาขาใหม่แล้วก็สายการงานมันกว้างครับเปิดกว้างทำให้เราสามารถหาลู่ทางทำงานได้เยอะครับผมอยากทำงานทางด้านแวร์เฮาส์ครับผมแวร์เฮาส์ก็จะเป็นงานแบบทางด้านจัดสินค้าโครงคลังเช็คสต็อกสินค้าคอยควบคุมสินค้าภายในครับชอบงานที่มันลงมือปฏิบัตินะครับผมเลยคิดว่าแวร์เฮาส์มันเหมาะสมกับคนตอนนี้ประเทศไทยก็กำลังมาแรงนะครับทางด้านเลยเพราะว่าเราได้มีการใช้เรือขนส่งสินค้านำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้นนะ
1: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพรพันธ์เอียผาค่ะกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยบูรพาคณะโลจิสติกสาขาการจัดการโลจิสติกชั้นปีที่3ค่ะหนูเองอ่ะเป็นคนที่ชอบอะไรที่แปลกใหม่อยากเรียนคณะที่แปลกใหม่สายงานที่แปลกใหม่ก็เลยตัดสินใจไปซื้อหนังสือแอดมิชชั่นมาแล้วก็หาดูคณะแล้วมาเอ็ดใจเอ้ยคณะโลจิสติกไม่เคยได้ยินมาก่อนเป็นคณะเดียวในประเทศไทยด้วยนะตอนนั้นนะคะเป็นคณะโลจิสติกเพราะว่าแบบที่มหาวิทยาลัยอื่นเนี่ยจะอยู่ในสาขามากกว่าแต่คือที่เนี่ยเป็นคณะที่เดียวอยากเป็นแพลนเนอร์ค่ะในเดือนนี้ใช้วัตถุดิบขนาดไหนเยอะแค่ไหนในการเข้าลายการผลิตเราก็สามารถไปคุยกับซัพพลายเออร์เพื่อขอสั่งซื้อวัตถุดิบมาเข้าลายการผลิตแล้วก็เป็นการหาเซฟตี้สต็อกก็พวกแบบสินค้าคงคลังสำรองไว้ต้องใช้ความคิดอยู่เสมอตลอดเวลาคือค่ะความคิดได้ลดแล่นตลอด
2: สวัสดีครับผมอาจารย์กรลาวังรองคณบดีคณะโลจิสติกปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการนิสิตครับในเชิงของประวัติศาสตร์นะครับโลจิสติกคนที่คิดเอาระบบตรงนี้มาใช้ก็คือกองทัพของอเมริกานะครับเพราะเขามีกองทัพมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกใช่ไหมครับนั่นเรื่องของการส่งกำลังบำรุงทั้งหลายนั้นถามว่ามันใหม่ไหมคณะนี้ตั้งมาปีนี้เป็นปีที่17คือถ้า17ปีผมว่ามันก็คงไม่ใหม่สักเท่าไหร่แล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าโดยคนทั่วไปก็อาจจะยังรู้จักมันน้อยหน่อยนะครับคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่ามันคือขนส่งเพราะว่าขนส่งมันเห็นค่อนข้างชัดเราเห็นเรือเราเห็นรถยนต์เราเห็นเครื่องบินแต่ขณะที่กระบวนการอื่นๆมันเป็นเหมือนนามธรรมนะครับเช่น warehouse การจัดการคลังสินค้าจริงๆมันมี activity ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ10กว่า activity มันกระบวนการจัดการโลจิสติกถึงค่อนข้างที่จะ popular ขึ้นมาในยุคสัก10ปีที่ผ่านมาค่อนข้างมากเพราะเขาสามารถที่จะลดต้นทุนกระบวนการผลิตลงได้เยอะมากโดยที่เขาไม่ต้องไปลดคุณภาพของสินค้าคณะโลจิสติกนะครับอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพานะครับเรามีระดับปริญญาตรีเนี่ยตอนนี้นะครับ4สาขาอันดับแรกก็เป็นสาขาวิชาวิทยาการเรืออันนี้ก็ซัพพอร์ตเพื่อไปอยู่ทำงานบนเรือสินค้าเดินทะเลระหว่างประเทศนะครับสาขาที่2เป็นสาขาการจัดการอุตสาหกรรมพณิชย์นาวีก็เป็นอุตสาหกรรมที่ไปตอบโจทย์ทางด้านของท่าเรือต่างๆนะครับด้านธุรกิจเรือสินค้าเดินทะเลระหว่างประเทศทางด้านธุรกิจของอู่ต่อและซ่อมเรือนะครับสาขาที่3คือสาขาการจัดการโลจิสติกนะครับมีทั้งแวร์เฮ้าส์มีทั้งจัดซื้อซึ่งตรงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ไปกลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมค่อนข้างต่อกันกลุ่มนี้มากนะครับและสาขาที่4น้องใหม่ก็คือสาขาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกเนี่ยเป็นสาขาที่เขาจะเน้นในส่วนของการติดต่อการค้าระหว่างประเทศ
0: ปี1จะเป็นการปูพื้นฐานของมัธยมครับปี2นะครับเราจะเรียนเป็นวิชาของคณะครับผมก็จะเรียนเป็นวิชาพื้นฐานที่ควรเรียนในโลจิสติกส์ครับ
1: ส่วนปี3นี้จะเป็นวิชาคณะทั้งหมดมีวิชาทรานสปอร์ตวิชาเฟรตวิชาแวร์เฮาส์วิชากลยุทธ์ออกแบบกลยุทธ์วิชาการตลาดวิชาการจัดซื้อจัดหาปี4จะฝึกสหกิจค่ะฝึกสหกิจนี้คือเป็นการฝึก4เดือนขึ้นไปแล้วก็จะมีการทำโปรเจกต์จบด้วยสำหรับคนที่ชอบก็น่าจะเป็นคนที่ชอบคิดค้นชอบพยากรณ์แบบมีเหตุผล
0: ก็คิดว่าน้องๆควรฝึกคำนวณเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าวิชาที่เรียนที่นี่ก็มีแต่คำนวณเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ควรฝึกภาษามากขึ้นเพราะว่าเราต้องใช้ในการซื้อขายต่างประเทศนะฮะก็ต้องเอามาใช้ประยุกต์ใช้ครับผม
2: คือเรารับเฉพาะวิทย์คณิตและสิ่งคำนวณนะครับณปีนี้เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของการคือรับตรงของมหาวิทยาลัยบูรพากับแอดมิชชั่นนะครับซึ่งเด็กวิทย์คณิตก็จะเป็นแกตแพท1แพท2นะครับถ้าเป็นสิ่งคำนวณก็แกตกับแพท1อีกสิ่งหนึ่งที่ปวกพลัสเข้ามาก็คือเรื่องของ GPA อันนี้ก็ต้องสะสมกันมาตั้งแต่มาปลายครับว่าสะสมบารมีกันได้มากขนาดไหนครับ
0: สำหรับคณะโลจิสติกผมเข้ามาด้วยวิธีแอดมิชชั่นครับผมก็เตรียมตัวสอบด้วยการอ่านหนังสือไปเรียนพิเศษนะครับบางทีก็พิมพ์พวกข้อสอบมาฝึกทำครับผมข้อสอบก็แกตแพททั่วไปครับก็ เคล็ดลับเหรอผมก็ฝึกทำมั้งครับฝึกทำบ่อยๆเยอะๆก็น่าจะได้ครับผม
1: เวลาทำข้อสอบแอดมิชชั่นใช่ไหมคะถ้าเราเนี่ยลังเลแบบข้อนี้เฮ้ยไม่มั่นใจว่าจะตอบอะไรดีไปทำข้ออื่นก่อนค่ะแล้วก็ค่อยกลับมาทำทีหลังก็ได้เพราะว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเป็นการลดต้นทุนเวลาอย่างนึง
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านโลจิสติกส์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยบูรพาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศภาควิชาพาณิชยศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชานอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
2: เมื่อเรียนจบแล้วคุณจะไปทางไหนคุณจะไปยังไงคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะหาตัวตนที่ใช่ของคุณเองแล้วก็ไปทางของคุณแล้วก็พัฒนาเองต่อไปนะครับเพราะนั้นก็ถ้าชอบการที่จะได้บริหารจัดการโลจิสติกส์ก็เป็นศาสตร์หนึ่งที่แนะนำนะครับ
4: อย่าไปยึดติดอยู่กับอาชีพเดิมๆที่ต้องวิศวะอย่างเดียวจะต้องบัญชีจะต้องเป็นอะไรต่างๆแต่ตอนนี้คือโลจิสติกส์เนี่ยมีงานแน่นอนส่วนใหญ่ทุกคนกลัวว่าเรียนด้านนี้แล้วไปทำงานอะไรทำงานด้านไหนถ้าน้องๆหรือเยาวชนยังไม่รู้จักว่ามันคืออะไรลองเข้ามาศึกษาลองมาเรียนกับมันดูรับรองโลจิสติกส์จะให้คุณให้อะไรกับคุณเยอะมาก
1: สำหรับตัวออยเองออยคิดว่าออยเลือกถูกมากค่ะเพราะว่ารู้สึกสนุกกับการเรียนคือออยเป็นคนชอบคิดรู้สึกว่าได้คิดตลอดเวลาได้ลงพอได้ลงมือทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่จริงๆค่ะนะสาขานี้
2: บางทีการที่ใช้การจัดการโลจิสติกที่มันเหมาะสมถูกที่ถูกเวลามันทั้งลดต้นทุนมันทั้งทำให้การทำงานมันง่ายขึ้นมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูสมูทขึ้นด้วยการนำหลักการของโลจิสติกมาใช้เพราะนั้นเนี่ยบางครั้งหลายๆเรื่องก็เอามาประยุกต์ใช้กับตัวเองเปิดโลกทัศน์ค่อนข้างเยอะ
4: เรื่องโลจิสติกเนี่ยมันผูกพันกับผมตั้งแต่ผมเริ่มทำงานนะฮะจนปัจจุบันนี่คือโลจิสติกเต็มตัวแล้วในหัวใจผมในการผมคือเกี่ยวโลจิสติกถามว่าผมรู้เรื่องโลจิสติกเยอะไหมณตอนนี้เองผมยังรู้ไม่เยอะเพราะมันต้องมีอะไรที่เข้ามาเยอะแยะมากเพราะฉะนั้นต้องศึกษาไปเรื่อยๆถ้าใจมันอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วทำงานกับมันแล้วมีความสุขรับรองมันก็จะออกมาดีเองผมชอบงานด้านนี้

0: วงประมาณปี2545เราทำแผนแม่บทชุมชนว่าฉันต้องมีต้องเป็นต้องอะไรเมื่อไรยังไงกล่าวปัญหาเอาข้อดีข้ออะไรทั้งหมดหนองสลายมี9หมู่บ้านก็แผนทั้ง9หนูเนี่ยมารวมกันเราได้ความทุกข์ชาวบ้านอยู่7เรื่องความทุกข์แต่ละเรื่องเนี่ยเราจะแก้ยังไงช่วงปี45เนี่ยเรามีรายได้ทั้งตำบล76ล้านบาทรายจ่าย72ล้านหนี้สิน86ล้านบาทเราจะแก้ยังไงเราซื้อปุ๋ยเคมีปีนึง30กว่าล้านช่วงนั้นเอาใครรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยเอาหมู่ที่1รับผิดชอบสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์เมตตาสาไรทองเอาซื้อน้ำดื่มกินปีนึง5ล้านกลุ่มสตรีหมู่ที่2ผลิตน้ำดื่มตาสาไรทองแต่พอเราเรื่องหนี้หมู่ที่4เนี่ยเป็นหมู่ที่มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตถ้างั้นให้หมู่ที่4รับผิดชอบก็แล้วกันดอกเบี้ยไปให้ที่อื่นข้างนอกนะปีนึงประมาณ15ล้านชาวบ้านบอกว่าเราต้องมีธนาคารเองเป็นหนี้86ล้านเนี่ยถ้าเราออมคนละ1บาทต่อวันจะหมดหนี้ได้ใน80ปีชาวบ้านบอกไม่ไหวตายแล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่ถ้า3บาทก็20ปีดังนั้นแต่ละเดือนเนี่ยจะมีเงินพวกนี้ประมาณเดือนนึง 200,000 300,000 ทุกเดือนใช้เวลาเกือบ5ปีเส้นยากจนไม่เหลือแล้วหมดเราจะมีความสุขมันมีอะไรเป็นมูลเหตุเป็นปัจจัยชาวบ้านคิดคนหนองสลายต้องทำความดี23ข้อ67ตัวชี้วัดสุขภาพดีจริงไหมกตัญญูจริงไหมสัจจะดีจริงไหมลดละเลิกสิ่งอบายมุขจริงไหมมีส่วนร่วมดีใช่ไหมไอ้พลาได้ความดีเยอะเราจะเอาไปไหนก็เลยต้องมาตั้งธนาคารความดีขึ้นเพื่อเอาความดีมาฝากตรงทั้ง9หมู่บ้านทุกคนทุกครอบครัวแนวคิดก็คือถ้าใครมีความดี11ข้อกู้เงินโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันถ้า15ข้อนอกจากไม่ต้องใช้หลักทรัพย์แล้ว 10,000 ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยภายในระยะเวลา3ปีเราสามารถร่วมกันออมเงินแล้วทำเรื่องของแหล่งทุนจากข้างนอกมาแก้ความทุกข์ก้อนใหญ่ๆของหนองสลายเป็นหนี้ได้แต่หนี้ต้องให้มีความสุขกระบวนการช่วยชุมชนช่วยส่วนรวมช่วยสถาบันการเงินช่วยทั้งหมดทำความดีจนยกหนี้ให้เลยคนหนึ่งก็ 50,000 60,000 ไม่เยอะเท่าไหร่แต่มันทำให้เขาภูมิใจ
1: จากเดิมที่เราทำไม่ได้คิดอะไรแต่ความดีเป็นคนทั้งตำบลที่เขามองเราว่าเออนี่ของมันช่วยงานชุมชนนะมีงานวัดที่โรงเรียนมีงานที่หนึ่งมันก็ไปอย่างเงี้ยคือสิ่งเล็กๆแต่มันยิ่งใหญ่ตอบแทนคุณเป็นดินของคนตำบลหนองสลายเนาะความดีที่เราทำเราจะไม่จำเราจะจำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วมาแก้ไขเพราะสิ่งที่เราทำดีชาวบ้านก็จะจำให้เราเอง
0: เป้าหมายของชุมชนเราเนี่ยเราเคยใช้เงินเป็นเป้าหมายของการพัฒนาเพราะเราหลงผิดไปแล้วนึกว่าเงินเนี่ยสำคัญที่สุดนึกว่ามีเงินแล้วจะมีความสุขแต่เวลาเราใช้ความสุขเป็นเป้าหมายเงินถึงไม่ต้องเยอะแต่เอาความสุขเยอะๆมันจะง่ายขึ้นแต่ละคนทำหน้าที่เพื่อให้เกิดความสุขขึ้นครูที่โรงเรียนจะสอนเด็กยังไงก็ได้เด็กต้องมีความสุขกับการเรียนอสมเหมือนกันต้องให้ชาวบ้านมีความสุขกับสุขภาพที่อสมไปดูแล
2: อยากจะให้เขามาออกกำลังกายอยากจะให้เขามาตรวจสุขภาพที่เขาไม่มาเขาก็ต้องไปทำมาหากินเช้านี้ยังไม่มีตังค์ให้ลูกเลยจะมัวนั่งออกกำลังกายเขาคงไม่ใช่เราน่าจะต้องไปร่วมแก้ปัญหากับเขาในทุกมิติเขาทำอาชีพเกษตรกรรมทำยังไงเขาปลอดสารเขามาเจาะเลือดไม่ได้เราก็เลยต้องไปทำงานเชิงรุกให้บริการที่บ้านคือได้ใจอ่ะได้รับรู้ถึงความลำบากแล้วก็อยากที่จะช่วยเหลือ
0: สลายทดลองหลักการนี้มา30ปีกล้ายืนยันได้เลยสำเร็จแน่นอนมีความสุขแน่นอนชุมชนเข้มแข็งแน่นอนพระศาสตร์พระเจ้าอยู่หัวนี่พ้นเส้นยากจนแน่นอนสหประชาชาตินะครับมาเรียนรู้ศาสตร์พระราชาที่นี่ 8-90 ประเทศยืนยันเป็นเสียงเดียวกันโลกทั้งโลกเนี่ยจะมีความสุขได้ต้องใช้แบบนี้แบบที่หนองสลายแบบที่ประเทศไทย
3: คุณตาเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะเด็กๆหลายคนหนูเชื่อว่าเด็กหลายคนก็คงอยากเป็นแบบคุณตาค่ะหนูก็อยากเป็นค่ะ
0: ต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมเป้าหมายต้องชัดมากต้องเป็นเป้าหมายที่ทุกคนอยากได้ผู้นำต้องเป็นหลักต้องทำต่อเนื่องผู้นำต้องไม่ท้อถอยความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นความสุขในตำบลหนองสลายซึ่งเกิดขึ้นได้จริงโดยข้อตกลงเราเองอนาคตของเราเนี่ยเราต้องเป็นคนกำหนดเองโดยใช้ความสุขนั่นแหละเป็นการกำหนดอนาคต

0: เธอถนนสวยมากเลยอ่ะจอดให้ถ่ายสตอรี่แป๊บหนึ่งดิ
1: ห่วยขับสายชิดสายด้วยสาวคนเปล่าด้วยนี
0: ่เธอไม่ต้องสนใจหรอกให้เขาแซงซ้ายไปก่อนเถอะ
1: ไปรุ่นทำไรนี
2: ่ลบพี่อะทำไร
1: ตามอุปกรณ์เฮ้ยไม่ใช่
3: ไปรุ่นรู้ไหมขับรถแช่ขวามันอันตราย
0: ก็ถ่ายสตอรี่อยู่อะค่ะถ้าพี่รีบทำไมไม่แซงซ้ายไปก่อนอะคะ
1: พระราชบัญญัติจราจรทางบกปีพุทธศักราช2522มาตรา33 34 35หากผู้ใดขับรถแช่ขวาอาจมีโทษปรับสูงสุด 1,000 บาทขับเร็วชิดขวาขับช้าชิดซ้าย

0: ความหลากหลายของเชื้อชาติความหลากหลายของวัฒนธรรมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้งดังเช่นเดียวกับวัฒนธรรมอาหารที่ไม่เคยหยุดนิ่งแม้แต่วินาทีเดียวยิ่งเกิดการผสมผสานความหลากหลายมากขึ้นเท่าไหร่มูลค่าก็เพิ่มขึ้นมากเท่านั้นและนี่คือความหมายของคุกเคาเจอร
1: ์วัฒนธรรมในการอาหารมันเป็นศาสตร์สากลไม่ว่าจะรสชาติของประเทศไหนมันก็จะมีความแตกต่างกันไปการนำเรื่องราวต่างๆทั้งวิถีชีวิตวัฒนธรรมมาพัฒนาเป็นเมนูใหม่ๆทำให้ธุรกิจมันเติบโตไปได้อย่างยั่งยืน
2: สำหรับผมนะครับอาหารไม่ว่าจะเป็นชาติไหนวัตถุดิบตัวไหนจากทั่วทุกมุมโลกคำว่าอาหารไม่มีขอบเขตจำกัดเลยและเราเชื่อได้ว่าตราบใดที่คนยังไม่หยุดพัฒนาอาหารก็จะเติบโตไปพร้อมๆกับเราเช่นกันครับผม

0: นมเป็นอาหารที่ยอมรับกันว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงครบถ้วนด้วยสารอาหารหลัก5หมู่มีโปรตีนอุดมด้วยเกลือแร่หลายชนิดโดยเฉพาะแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่จำเป็นต่อการสร้างกระดูกและฟันนอกเหนือจากประโยชน์ทางด้านคุณค่าแล้วการนำไปประกอบอาหารก็ยังสามารถทำได้หลากหลายเมนูเช่นกันซึ่งในวันนี้รายการของเราขอพาคุณผู้ชมไปพบกับเมนูพานาคอตต้าจากเชฟทั้งสองท่านที่รังสรรค์ออกมาให้แตกต่างกันตามสไตล์เฉพาะตัวแต่สิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือการเลือกใช้วัตถุดิบนมโคคุณภาพดีที่มาจากฟาร์มโคนมคุณภาพของเกษตรกรท้องถิ่นและตอนนี้คุณแบงก์ก็พร้อมแล้วที่จะมาเล่าถึงที่มาที่ไปของเมนูลานาคอตต้าให้เราได้ฟังกันครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเชฟแบงค์นะครับพงศกรเจรสาธิตครับปัจจุบันก็เป็นเชฟโอเนอร์อยู่ที่ภัตตาคารเจียทุ่งเฮงสาขาศรีดอนชัยครับแล้วก็สาขาวานิมานครับควบ2สาขาเลยครับสำหรับโครงการลานาแกสโตรโนมีนะครับเราก็ได้เห็นการรับสมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์ครับก็เลยทักเข้าไปสอบถามรายละเอียดครับเราก็เห็นว่าโครงการมีพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการทำอาหารมีสุขาภิบาลอาหารต่างๆนานาเงี้ยครับแล้วก็ที่สำคัญเลยไฮไลท์ของโครงการนี้ครับก็จะเป็นการสอนให้ความรู้เทคนิคโมเลกุลาร์แกสโตรโนมีนะครับหรือว่าวิทยาศาสตร์เอามาอยู่ในอาหารครับสำหรับโครงการนี้ก็สอนผมเยอะมากเลยครับโหตั้งแต่การทำโฟมนะฮะเทคนิคการทำบับเบิ้ลหรือแม้กระทั่งซูวีนะครับทำให้สุกโดยใช้อุณหภูมิต่ำครับแต่ที่ในเมนูในวันนี้นะฮะเราเตรียมมาหลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคสโมกนะฮะแล้วก็จะมีเทคนิคที่ทำน้ำนะฮะให้กลายเป็นผงหรือแม้กระทั่งทำน้ำเนี่ยให้หนืดมากยิ่งขึ้นให้กลายเป็นซอสอย่างเงี้ยครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาทำเมนูลานาคอตต้าข้าวโพดอุกเนยครับก็จะถูกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเวลาที่เราตอนเด็กๆครับเวลาไปเที่ยวตลาดนัดอะไรเงี้ยครับเราก็จะชอบแบบได้กลิ่นที่มันหอมแต่จมูกเรานั่นก็คือกลิ่นข้าวโพดอุกเนยถูกต้องไหมฮะเราก็จะเอาเมนูตรงนั้นแหละครับมาปัดฝุ่นใหม่เมื่อรูปร่างหน้าตาครับมันเปลี่ยนไปเลยครับแต่เวลาเราชิมแล้วเนี่ยเราก็จะได้ชิมรสชาติที่คุ้นเคยครับในรูปร่างหน้าตาที่เราไม่คุ้นเลยครับผมสำหรับวัตถุดิบของลานาแกสโตรโนมีที่มาใช้ในครั้งนี้นะฮะเราก็จะใช้หลายอย่างเลยครับก็จะมีทั้งนมโคคุณภาพดีนะฮะแล้วก็จะมีข้าวโพดครับผมข้าวโพดหวานของเกษตรกรเชียงใหม่ครับผมแล้วก็วัตถุดิบอีกเยอะมากเลยครับที่ลานาแกสโตรโนมีจัดให้เราแล้วเราก็เห็นวัตถุดิบก็หยิบจับมาใช้ครับผม

เชื่อได้ว่าอาหารถ้าเราใส่ใจเรื่องวัตถุดิบอาหารจานนั้นอร่อยไปละ 50% ครับวัตถุดิบที่เราจะมาเลือกอะครับไม่ใช่ว่าวัตถุดิบทุกอย่างจะเหมือนกันหมดยกตัวอย่างเช่นมะนาวถ้าเราเลือกมะนาวในหน้าร้อนก็จะเปรี้ยวกว่ามะนาวในหน้าฝนเป็นต้นอย่างเงี้ยครับเรื่องของพริกความเผ็ดความหวานอย่างเช่นน้ำนมโคนมคุณภาพดีนะครับผมเราก็มีวิธีแฮนด์เดิลน้ำนมมาโดยการที่ว่าเอานมดิบมาเนี่ยฮะซึ่งรีดสดๆจากเต้าเลยครับหลังจากนั้นเรามาพาสเจอร์ไรซ์ด้วยตัวเองซึ่งการพาสเจอร์ไรซ์เองก็จะหอมกว่าการที่ให้โรงงานหรืออุตสาหกรรมเขาพาสเจอร์ไรซ์การที่เราคัดเลือกวัตถุดิบมาเป็นอย่างดีและเรามาปรุงอาหารเป็นอย่างดีนั่นคือเราไม่ยอมให้สูญเสียความหอมของตัววัตถุดิบเลยครับเราก็ทำการพาสเจอร์ไรซ์เองซึ่งจะคงความหอมของนมได้มากที่สุดหลังจากนั้นเราก็เอานมตรงนั้นที่เราพาสเจอร์ไรซ์เองเนี่ยมาทำไอศกรีมเลยเพราะฉะนั้นความหอมจะคุมกันได้มากที่สุดให้สูญเสียความหอมของนมสดน้อยที่สุดเท่านั้นเลยครับทีนี้ครับพอเรามาร่วมโครงการลานาแกสโตรโนมีแล้วเนี่ยเราจะเสิร์ฟข้าวโพดคลุกเนยแบบทรดิชันอลธรรมดาไม่ได้แล้วครับเรามีการแยกองค์ประกอบของข้าวโพดคลุกเนยออกมาแล้วก็ใส่เป็นบุลเลตอย่างแรกเลยครับในเมนูของลานาคอต้าข้าวโพดทุกเนยนะครับสิ่งแรกที่เราทำก็คือพานาคอต้าข้าวโพดเนี่ยแหละครับ

ลังจากนั้นเราก็เติมนมลงไปนะครับเติมน้ำตาลเติมเกลือลงไปนะฮะและปิดท้ายครับขาดไม่ได้เลยเราวางเจลาตินลงไปแล้วไปเซตตัวในอุณหภูมิที่เย็นครับก็จะเซตตัวทำให้เขาแข็งขึ้นทำให้กลายเป็นพานาคอตต้าครับผมต่อมานะครับอย่างที่2ที่เราทำก็คือไอศกรีมข้าวโพดคลุกเนยครับตรงนี้ก็จะเอาข้าวโพดไปคั่วกับเนยเช่นกันครับผมแล้วก็เติมส่วนผสมต่างๆทีนี้ครับหลังจากนั้นเราก็ปั่นอยู่ในเครื่องไอศกรีมแล้วเนี่ยครับผมนอกจากนั้นเองก็จะมีอีกหลายขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการทำซอสนะฮะก็เราจะทำซอสมะม่วงสวรสครับและเราจะทำให้เขาข้นหนืดได้โดยการที่ใส่สะทานานะครับเป็นผงที่เราเติมลงไปแล้วเนี่ยทำให้วัตถุดิบจากเดิมที่เป็นน้ำเนี่ยครับมีความข้นหนืดมากยิ่งขึ้นให้กลายเป็นซอสหรือกลายเป็นเจลที่เราเอามาใช้แต่งจานครับ

0: ่อมานั่นก็คือน้ำตาลไอโซมอลชูการ์ครับเราก็เอาน้ำตาลเนี้ยนะฮะมาทำให้ร้อนครับมาฮีทเขาหลังจากละลายครับเพิ่มอุณหภูมิให้สูงยิ่งขึ้นน้ำตาลที่ละลายแล้วที่อยู่ในเตาอบครับจะค่อยเดือดเป็นบับเบิ้ลขึ้นมาปิดท้ายด้วยการใช้เทคนิคสโมกนะฮะอย่างเช่นสโมกกิ้งกันใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มกลิ่นเผาไหม้ของเปลือกข้าวโพดเข้าไปครับจุดเด่นของเมนูนี้นะครับเวลาที่เราจัดเสิร์ฟไปแล้วอย่างแรกลูกค้าต้องงงก่อนลูกค้าจะต้องงงว่าเฮ้ยคืออะไรวะแล้วลูกค้าก็จะแบบมีไอเดียในหัวเยอะมากว่าอันนั้นคืออันนี้อันนี้ทําอย่างนั้นมันประกอบไปด้วยเมธอดที่หลากหลายมากเลยในจานหลายคอมโพเนนต์มากเลยครับหลังจากที่เขากินไปเท่านั้นแหละครับในหัวเขาจะขึ้นมาเลยว่าอ๋อข้าวโพดคลุกเนยนั่นเองเลยมันเป็นรสชาติที่มันคุ้นเคยมากเลยแต่จัดเสิร์ฟออกมาในรูปแบบที่เราไม่คุ้นเลยครับก็จะเพิ่มความสวยงามแล้วก็เพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้นครับภูมิใจมากวินาทีที่ผมเอาวัตถุดิบของเขามาทำอาหารและเราชิมแล้วตัวเราเองมองว่าอร่อยตรงนั้นภูมิใจระดับหนึ่งมากๆแล้วครับแต่สิ่งที่ทำให้ผมภูมิใจมากกว่านั้นก็คือเมื่อเราทำผลผลิตของเขาทำอาหารแล้วมันสักเสร็จแล้วเนี่ยเราเรียกเกษตรกรเข้ามานั่งลองชิมดูซิว่าอาหารที่เราทำมันอร่อยมากขนาดไหนจุดเริ่มต้นของอาหารที่อร่อยขนาดนี้มาจากต้นน้ำที่คือเกษตรกรเนี่ยครับใส่ใจในทุกขั้นตอนจึงทำให้ผลผลิตของเขาออกมาสดสะอาดแล้วก็อร่อยมาถึงเราปรุงแต่งนิดเดียวก็อร่อยครับผมก็รู้สึกภาคภูมิใจมากที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคนเชียงใหม่โดยแท้จริงแล้วเราเติบโตมาในบ้านเมืองเชียงใหม่และเราได้ช่วยเหลือเกษตรกรต่างๆเอาหยิบจับวัตถุดิบที่มันมีมูลค่าเราเอามาเพิ่มมูลค่าเข้ามาแล้วก็แปลงโฉมมาให้กลายเป็นอาหารที่จะเสิร์ฟแนวของอินโนเวทีฟครับผม
1: สำหรับเมนูลานาคอต้านั้นถือเป็นส่วนผสมที่ลงตัวความหวานฉ่ำจากข้าวโพดที่หลอมรวมกับความนุ่มละมุนจากนมโคคุณภาพดีถือเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจจริงๆล่ะครับคุณผู้ชมเพราะความอร่อยบางครั้งไม่ใช่แค่เพียงการปรุงรสเท่านั้นแต่ยังขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ดีด้วยเช่นกันครับใช่ครับสำหรับเทปนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกกับวัตถุดิบนมโคคุณภาพดีที่ส่งตรงมาจากฟาร์มเกษตรกรท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรนั้นไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับ
2: ครับสวัสดีครับผมนุ้ยนะครับจากทองศักดิ์ฟาร์มนะครับจุดเริ่มต้นผมจากพ่อแม่ทำมาก่อนประมาณ10ปีเนาะแล้วก็ผมก็มาสานต่อที่ฟาร์มครับเคยช่วยพ่อแม่มาตั้งแต่เล็กแล้วครับก็คุกคีกับมันตั้งนานแล้วเหมือนกันครับแล้วก็ศึกษามาเรื่อยๆครับเปลี่ยนวิธีการคิดเปลี่ยนความรู้เข้ามาใหม่หาความรู้เข้ามาใหม่เรื่อยๆครับ1วันตื่นเช้ามาคนงานก็จะไล่วัวรีดไปอาบน้ำเนาะครับชุดที่2ให้มาโกยขี้แล้วชุดอีกชุดนึงชุดที่3ก็จะเตรียมอาหารวัวให้วัวกินครับนี่วัวเล็กครับไอ้พวกนี้ต้องดูแลดีเป็นพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าพวกนี้มันเจ็บป่วยง่ายอะครับผมต้องดูแลเองปล่อยคนงานไม่ได้เลยครับดื้อเฉพาะบางตัวนะเนี่ยอันนี้ก็เล่นได้อยู่ตอนเช้าคนงานก็จะไล่วัวมาอาบน้ำก่อนนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งคนงานชุดหนึ่งก็อยากกวยขี้วัวไล่มาล้างเต้านมอีกทีนึงครับแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะรีดนมแล้วครับเมื่อก่อนเรารีดเป็นแบบถังหิ้วบักเก็ตนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นรีดไซส์ไลน์ให้มันสะดวกสบายขึ้นวิธีการรีดนมวัวขั้นตอนแรกของผมเนี่ยต้องล้างเต้านมวัวให้สะอาดนะครับแล้วเช็ดน้ำเอาผ้าแห้งเช็ดเต้านม1รอบเอาเดตตอพ่นหัวนมฉีดพ่นหัวนมฆ่าเชื้ออีก1รอบแล้วก็ทิชชู่เช็ดรอบสุดท้ายแล้วครับแล้วก็รีดนมครับ

พันธุ์ในฟาร์มวัวเป็นพันธุ์โฮลสไตน์ฟริเชียนนะครับข้อดีก็คือ เลี้ยงง่ายเนาะนิสัยไม่ดุไม่เตะครับแล้วก็ไม่อั้นนมด้วยครับอันนี้จะเป็นวัวปิดนมมาอายุประมาณ3เดือนถึง5เดือนครับอันนี้จะไหลขึ้นมาอยู่ประมาณ6เดือนคอกนี้6เดือนไหลไปเรื่อยๆจนถึงผสมอยู่ตรงปลายสุดนู่นนะครับส่วนอาหารตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอาหารพ่นนะครับจะให้วันหนึ่งประมาณ3กิโลกรัมต่อตัวต่อวันนะครับส่วนอาหารหยาบเป็นเปลือกข้าวโพดโรงงานนี้ตรงนี้จะให้กินจนอิ่มทั้งวันเลยครับให้น้อยก็ได้นมน้อยให้เยอะไปก็ไม่ดีครับต้องให้พอดีสัดส่วนอาหารหยาบอาหารพ่นต้องพอดีครับผมมีระบบเนาะระบบปอกคอมจะเตือนในการกินว่าตัวนี้กินเยอะกินน้อยมันก็จะแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์หรือว่าที่คอมในบ้านเนี่ยครับผมจะรู้ละเนี่ยครับถ้ามีตัวไหนป่วยมันก็จะเตือนขึ้นมาที่ระบบทุกๆ2ชั่วโมงครับจะอัปเดตเลยครับปอกคอตัวนี้นะครับช่วยผมในการดูแลสุขภาพวัวมีการจับสัตว์การผสมให้เราไปผสมเทียมช่วงเวลาไหนเขาก็จะบอกเราได้หรือว่าเราไม่แน่ใจเราก็ต้องหมอมาเช็คก่อนว่าผสมได้ไหมอะไรอย่างน้อยช่วยเราได้ระดับหนึ่งเนาะข้อมูลอัปเดตทุกๆ2ชั่วโมงครับอันนี้เป็นภาพรวมทั้งฝูงเนาะอันนี้ถ้ามีวัวตัวไหนป่วยขึ้น

ามันก็จะแจ้งเตือนมาตรงนี้เนาะแต่ได้เจาะจงว่าวัวตัวไหนป่วยแล้วก็วิ่งไปดูหาตรงนั้นเลยไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นการระดับวัดการเคี้ยวเอื้องทั้งฟาร์มทั้งฝูงแหละเคี้ยวเอื้องปกติไหมถ้าเคี้ยวเอื้องน้อยก็คือเราให้อาหารหยาบน้อยเพื่อพอความต้องการของวัวนะครับถ้าเคี้ยวเอื้องเยอะเกินไปก็คือเหมือนให้เราให้อาหารหยาบเยอะผลน้ำนมต่อตัวต่อวันก็จะลดลงเหมือนกับคิดว่ากินอาหารข้นได้น้อยลงเนี่ยครับอาหารเนี่ยครับนี่งับงับงับงับเนี่ยเขาเรียกว่าเคี้ยวเอื้อง

อันนี้จะเป็นโซนโคเล็กนะครับอนุบาลโคกินนมจนถึงอายุ2เดือนเนาะอยู่บนกรงอีกประมาณเดือนนึงให้มันปรับสภาพไปก่อนแล้วก็ค่อยลงไปอยู่คอกโซนนี้จะเป็นที่ผมดูแลเองทั้งหมดครับหัวเล็กเพราะมันละเอียดอ่อนมากอีกตัวนี้ก็3เดือนแล้วครับปิดนมละเงี้ยก็อยู่บนกรงไปก่อนแล้วรออีกประมาณสักอาทิตย์นึงก็แน่ได้ลงแล้วครับตอนนี้ก็ส่งนมให้สู่รับนมดิบเนาะเขาก็ไปผลิตเป็นนมโรงเรียนนม UFCเด็กๆในพื้นที่ก็ได้กินนมคุณภาพส่วนที่2ก็จะเป็นตามออเดอร์ร้านกาแฟแล้วก็ทำชีสเขามารับได้วันต่อวันหรือว่าอาทิตย์ละครั้งได้ครับ

0: ที่ฟาร์มของเรานะครับจะใส่ใจทั้งสุขภาพและอาหารวัวและขั้นตอนการรีดนมของวัวต้องสะอาดผู้บริโภคมั่นใจได้เลยครับว่านมทุกหยดที่ออกจากฟาร์มของเราครับมีคุณภาพครบถ้วนทั้งไขมันและโปรตีนและความสะอาดแน่นอนครับผม
1: และเมนูที่2พานาคอต้าเมลเบอร์รี่วุ้นลำใหญ่ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟโย

ชื่อโยนะครับพินโยวิสัยเป็นโลคอลเชฟเป็นเจ้าของอยู่ที่ออนใต้ฟาร์มโครงการแกสโนมี่เป็นโครงการที่รับสมัครผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจในการทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นภาคเหนือวัตถุดิบเชียงใหม่ซึ่งเป็นตรงกับสิ่งที่ทีมงานออนไต้ฟาร์มหรือว่าตัวผมเองเนี่ยใช้ทำที่ออนไต้ฟาร์มอยู่แล้วก็เลยสนใจที่จะไปเข้าร่วมโครงการครับก็ได้สมัครเข้าไปร่วมจริงๆแล้วอย่างตัวผมเองเนี่ยทำอาหารก็จะเป็นสไตล์ลูกทุ่งนะครับอาหารเราก็ทำเป็นอาหารเหนือที่บริการนักท่องเที่ยวที่มาทานที่ร้านศาสตร์ต่างๆทักษะในการทำอาหารก็สืบทอดกันมาจากครอบครัวเป็นส่วนใหญ่นะครับเรียกได้ว่าทำกันแบบลูกทุ่งลูกทุ่งพอเราไปร่วมโครงการสิ่งหนึ่งที่ผมสนใจก็คือการนำเอาวิทยาศาสตร์นะครับเข้ามาพัฒนาในเมนูต่างๆให้เมนูอาหารเราได้มีเหมือนมีคุณค่ามากขึ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องราวได้มากขึ้นแรกเริ่มก็ต้องท้าความไปตอนเข้าโครงการเราก็จะมีทีมที่ปรึกษาที่เป็นเชฟที่จะให้คอนซัลท์ให้คำปรึกษาในการรังสรรค์เมนูใหม่ๆโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นหรือวัตถุดิบที่เรามีบวกกับเสน่ห์ของความเป็นล้านนาความเป็นอาหารเหนือเข้าไปนะครับก็จากการที่ไปเรียนมาผมก็ได้ปรึกษากับเชฟว่าที่นี่เองออนไต้ฟาร์มเองเนี่ยผมสารภาพกับเชฟเลยผมไม่เคยมีของหวานเสิร์ฟลูกค้าเลยนะครับก็เลยขอไอเดียว่าอยากจะทำของหวานอะไรง่ายๆที่ผมสามารถทำได้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเข้ามาแล้วก็เสิร์ฟให้ลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัยก็ได้เป็นเมนูเป็นพานาคอตต้าขึ้นมาความโดดเด่นของพานาคอตต้าก็คือเราใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นเริ่มตั้งแต่นมน้ำนมที่นี่เป็นแหล่งผลิตน้ำนมคุณภาพดีเลยนะครับแล้วก็มีผลไม้ตามฤดูกาลช่วงนี้ลำไยเยอะบางช่วงบางฤดูกาลมีมัมเบอรี่เยอะๆมะม่วงลูกฟักข้าวก็สามารถจะเอามาทำเป็นซอสเป็นท็อปปิ้งที่เราแต้มสีสันให้เสิร์ฟลูกค้าได้ก็เป็นที่มาที่ไปของเมนูนี้ครับวัตถุดิบเมนูนี้ก็จะเป็นเราจะเตรียมองค์ประกอบอยู่

ากหลายวัตถุดิบหลักๆ ก็จะใช้น้ำนมนะครับนมโคที่นี่จะมีฟาร์มโคนมอยู่ในชุมชนเยอะมากนะครับแล้วก็เลือกใช้น้ำนมดิบจากในฟาร์มโคนมตรงนี้มาใช้แล้วก็ข้อดีของนมที่นี่คือมันเฟรชครับวันต่อวันเช้าๆที่เราจะได้ความสดออกมาเทคเจอร์ของ

มันเบอร์รี่ออกเนี่ยโอ้โหลูกมันร่วงมันเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็สามารถมาทำน้ำซอสไรได้ก็เลือกใช้มันเบอร์รี่แต่งแต้มให้มันมีสีสันมันมีเสน่ห์ของร้านนาเข้าไปช่วงฤดูกาลลำไยนะครับช่วงฤดูนี้ลำไยสดๆเยอะมากราคาก็ถูกแล้วก็เอามาทำเป็นวุ้นอยู่ในลูกลำไยเพื่อที่จะไปแต่งท็อปปิ้งหน้านะครับให้มันมีเท็กเจอร์มีความเป็นโมเลกุล่ามันมีความสุขในการทานมากขึ้นก็จะเตรียมองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับในเมนูหลักๆก็คือน้ำนมนะครับ

น้ำซอสท็อปปิ้งก็จะใช้เลือกใช้มันมารี่สดแล้วก็จะเลือกใช้หม่อนที่มีความสุกมากๆเลยก็จะได้รสชาติความหวานอมเปรี้ยวเอามาปั่นแล้วก็เอามาเคี่ยวกับน้ำตาลเพื่อที่จะทำเป็น

0: ฤดูนี้ลำไยเยอะก็จะแกะลำไยควันเอาเมล็ดออกเราจะกรอกวุ้นอาก้าเข้าไปนะครับจะทำให้เวลากัดมันจะมีเท็กเจอร์ที่ต่างจากทานลำไยปกติเลือกใช้สาคูนะครับสาคูที่มาแต่งแต้มสีสันของดอกอัญชันไปก็จะได้เท็กเจอร์เหมือนสเฟียสวยๆนะครับก็จะมีดอกไม้ในสวนนะครับมาเป็นเอดิเบิร์ฟลาวเวอร์เอาองค์ประกอบทั้งหมดมารวมกันแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเป็นลานาคอตต้าเมนูนี้ก็มันจะมีความหวานความนุ่มนะครับเวลาเราตักเข้าไปเนี่ยซอสตัวซอสมันเบอรี่เนี่ยมันจะมีทั้งความเปรี้ยวอมหวานส่วนตัวนมเองเนี่ยก็จะเป็นครีมที่มีความนุ่มอยู่ไม่ถึงกับแข็งมากเวลาตักกินมันก็จะด้วยความเย็นความหวานความเปรี้ยวความนุ่มก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายเวลาเราทานอาหารหนักๆมาก็ปิดท้ายด้วยลานาคอตต้ากันจริงๆผมเชื่อว่าความสดความใหม่ของวัตถุดิบเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้รสชาติอาหารมันโดดเด่นนะครับการที่เราได้วัตถุดิบดีๆอย่างนมสดๆใหม่ๆเนี่ยมาทำเป็นอาหารก็จะทำให้คุณค่าของนมมันสูงขึ้นยิ่งเราเล่าเรื่องที่มาที่ไปของนมให้กับนักท่องเที่ยวเขาจะมีความสุขมากกับอาหารนั้น
1: ๆด้วยนมโคคุณภาพดีที่ประสานเข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับเมลเบอรี่ทำให้รสสัมผัสนั้นเต็มไปด้วยความหอมหวานกลมกล่อมและยิ่งได้เคี้ยววุ้นลำไยด้วยแล้วล่ะก็เคี้ยวเพลินอย่าบอกใครเลยล่ะครับคุณผู้ชม สำหรับเทปนี้แม้จะเป็นเมนูพานาคอตต้าเหมือนกันแต่ทั้งคู่ก็มีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของวัตถุดิบเทคนิคการทำอาหารและรสชาติเฉพาะตัวแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือการเลือกใช้นมโคคุณภาพดีจากเกษตรกรท้องถิ่นที่นอกจากจะช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วยังถือว่าเป็นการนำอาหารในท้องถิ่นมายกระดับให้เกิดมูลค่าและสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับทุกเมนูอาหารได้ไม่มีที่สิ้นสุดในครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรจะมีวิธีการไหนในการส่งต่อคุณค่าวัตถุดิบท้องถิ่นให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นร่วมหาคำตอบไปกับเราได้ในอาทิตย์หน้ากับรายการ Cook Culture แล้วพบกันใหม่ครับ

0: จากการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต2สมัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรคุณธรรมจนประสบผลสำเร็จ
1: เทศบาลตำบลแม่สายมีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติวิธีคิดและประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมโดยเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร
0: บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนปฏิบัติตนให้มีความโปร่งใสผู้อื่นสามารถมองเห็นคาดเดาเข้าใจได้และต้องมีความพร้อมในการตรวจสอบติดตามได้ทันทีซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ต่อองค์กรต่อเพื่อนร่วมงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่สาย
2: เราได้นำหลักคุณธรรมมาใช้ในองค์กรโดยมีความขยันอดทนและความรับผิดชอบต่อหน้าที่สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดในตัวบุคลากรหรือองค์กรแล้วจะส่งผลดีให้งานที่ทำและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มาใช้บริการ
3: การที่เทศบาลได้มาทำกิจการของในชุมชนนี่ก็มีความพึงพอใจของพี่น้องบ้านป่ายางชุมหมู่6ทุกท่านที่ว่าเวลามีกิจการอย่างเทศบาลก็มาจัดได้ดีอยู่ด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีกับในชุมชนป่ายางชุมของเฮานี
4: ่เรามุ่งเน้นที่จะให้บุคลากรในเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนลงมือปฏิบัติจริงให้เป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันพัฒนาเป้าหมายและปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอ
5: เรามีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรเช่นการยกย่องเชิดชูส่วนของกองงานที่ร่วมมือการลดใช้กระดาษเพื่อสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลและเป็นการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นต้นครับ
0: การยึดหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของข้าราชการที่พึงปฏิบัตินั้นเทศบาลตำบลแม่สายได้ยึดมั่นให้ความถูกต้องดีงามปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสอดคล้องกับการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดเชียงราย
6: บริการด้วยใจยิ้มแย้มแจ่มใสเต็มใจให้

ท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาแบ่งปันเรื่องการสื่อสารต่อรองนะครับนักศึกษาเห็นความสำคัญของการสื่อสารต่อรองหรือเปล่าครับแน่นอนเวลาเราจะทำธุรกิจก็ตามเวลาเราจะเจรจาเงินเดือนสมัครงานแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อะไรกับใครเราก็ต้องต่อรองจริงๆการต่อรองเนี่ยเป็นธรรมชาติของคนไทยอาจารย์พูดอย่างนี้เลยว่าคนไทยเนี่ย เราไปเดินตลาดแล้วเราก็มีลักษณะของปฏิสัมพันธ์อยากจะต่อรองกันสักเล็กสักน้อยเพื่อความสบายใจเราก็ทำกันได้นะครับการต่อรองพบเห็นได้ในทุกๆเรื่องนะครับทุกๆเรื่องในชีวิตของเราไม่ใช่เรื่องธุรกิจเท่านั้นเรามีแฟนสักคนหนึ่งเราก็ต้องต่อรองจริงไหมนะครับเราก็ต้องแลกเปลี่ยนความรู้สึกต่อกันแลกเปลี่ยนคุณค่าของกันและกันเพราะฉะนั้นการต่อรองเป็นการสื่อสารที่สำคัญในยุคศตวรรษที่21เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขออนุญาตท่านผู้ฟังที่เคารพเรามาแบ่งปันกันเรื่องการสื่อสารต่อรองครองใจและครองเกมทำไมต้องตั้งชื่อว่าการสื่อสารต่อรองครองใจและครองเกมเนื่องจากการต่อรองเป็นธรรมชาติในชีวิตของพวกเราเต็มไปด้วยการต่อรองอยู่แล้วเราต้องต่อรองเวลาเราซื้อสินค้าเราต้องต่อรองกับผู้มีอำนาจเราต้องต่อรองกับแฟนของเราเวลาเราไม่เข้าใจกันและกันเราต้องแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับเพื่อนของเราเพื่อจะให้เราและเพื่อนได้รับชัยชนะหรือไปถึงเป้าหมายร่วมกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการต่อรองจึงเป็นธรรมชาติของพวกเราทุกคนเวลาเรารู้เทคนิคเรื่องการต่อรองเราจะเอาไปทำประโยชน์ได้อีกมากมายนะครับทีนี้อาจารย์ขออนุญาตแบ่งปันเทคนิคการต่อรองเล็กน้อยนะครับคงจะแบ่งปันได้ไม่เยอะนักแต่ว่าอาจารย์คิดว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญไม่กี่ประเด็นนะครับให้นักศึกษาทุกคนจะได้เอาไปใช้ประโยชน์นะครับเรื่องแรกเวลาเราจะต่อรองให้เรารู้เขารู้เขาในที่นี้คือรู้ข้อมูลของอีกคนหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งให้ชัดเจนที่สุดรู้ให้ละเอียดยิ่งรู้ลึกเราจะยิ่งคาดการและออกแบบการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเราจะไปสมัครงานที่ไหนเรารู้เกี่ยวกับบริษัทเขาให้ละเอียดถี่ถ้วนทุกซอกทุกมุมทุกมิติเราจะมีข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามและจะสามารถสร้างสารออกแบบเนื้อสารและออกแบบการเจรจาของเราได้มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งแน่นอนนะครับการรู้เขาเวลาเรารู้เขาแล้วเรารู้เพื่อจะออกแบบการสื่อสารของเราเรารู้เพื่อจะสร้างเงื่อนไขของเราเรารู้ว่าเราจะไปแลกเปลี่ยนทรัพยากรอะไรบ้างที่เขามีอย่างเต็มไปหมดแล้วเราไม่มีทรัพยากรนี้เลยเราไม่มีตัวนี้เลยแต่เขามีหลายตัวมากเราจะเอาสิ่งที่เขาไม่มีแล้วเรามีไปแลกได้ยังไงอาจารย์ย้ำอีกทีนะครับการรู้เขาคือรู้ข้อมูลรู้โปรไฟล์ของเขารู้เพื่อจะเอามาออกแบบตัวเราให้เราสื่อสารแล้วครองใจและครองเกมเขาเรารู้ว่าเขามีอะไรแล้วเขาขาดอะไรจะได้มาเติมว่าเรามีอะไรไปเติมในส่วนที่เขาขาดแล้วเราจะถูกรับเลือกแน่นอนเพราะฉะนั้นรู้เขาเราต้องทำทันทีแล้วตอนนี้รู้เขาไม่ได้เป็นเรื่องยากนะครับเราสามารถค้นหาจากอินเทอร์เน็ตค้นหาจากเอกสารค้นหาได้มากมายนะครับพยายามที่จะเรียนรู้เขาเพื่อจะกลับมาเตรียมตัวเราด้วยครับอันต่อมานอกจากรู้เขาแล้วเราต้องรู้เรารู้เราในที่นี้คือเวลาเรารู้ว่าเขาขาดอะไรอยู่เราจะได้มารู้ตัวเราว่าเรามีศักยภาพตัวไหนเรามีศักยภาพตรงไหนที่ไปเติมเขาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เราจะได้เตรียมตัวเราเตรียมความสามารถของเราเตรียมพร้อมในเรื่องต่างๆที่เขาต้องการเตรียมเงื่อนไขที่เราจะเจรจาต่อรองกับเขาเตรียมบริบทสถานการณ์แม้กระทั่งเตรียมใจของตัวเราเองเพื่อจะให้ครองใจเขาและครองเกมอันต่อมารู้เขารู้เราอันต่อมารู้เรื่องรู้เรื่องใน

ในที่นี้เขามีเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่เราจะไปคุยเป็นเรื่องอะไร1 2 3 4 5ไอการรู้เรื่องเหล่านี้นะครับมันจะทำให้เรารู้เงื่อนไขต่างๆรู้กฎรู้กติการู้ว่าเรื่องที่เราจะไปพูดเนี่ยอะไรบ้างเป็นส่วนสำคัญและอะไรบ้างเป็นส่วนไม่สำคัญเรารู้ว่าเวลามีน้อยเราต้องพูดเรื่องสำคัญ hit to the point ทันทีเป็นต้นเพราะฉะนั้นการรู้เรื่องคือการทำความเข้าใจเรื่องราวของตัวเราเรื่องราวของสิ่งที่เราจะไปต่อรองเรื่องราวของประเด็นที่เราจะไปต่อรองให้ดีที่สุดหลังจากนั้นมันเป็นเรื่องของกลยุทธ์กลวิธีที่เราจะแลกกับเขาอันต่อมารู้ใจรู้ใจคืออะไรครับรู้ใจคือเราต้องคาดการณ์ว่าเขาคิดอะไรอยู่อะไรบ้างคือคำพูดที่จะทำให้เขาเชื่ออะไรบ้างคือคำพูดหรือหลักฐานหรือการอ้างอิงที่จะทำให้การต่อรองนี้เราเป็นฝ่ายที่ได้ประโยชน์แม้กระทั่งการรู้ใจเขาว่าเขาอยากได้ประโยชน์อะไรแล้วเราพูดในสิ่งที่เขาอยากได้ประโยชน์นั้นออกไปนั่นหมายความว่าเรากำลังครองใจเขาอยู่นะครับลองนึกดูนะครับในทุกครั้งเวลาเราจะเจรจาต่อรองให้นึกเสมอว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากเราแล้วเราพูดในสิ่งที่เขาคิดอยู่สิ่งที่เขารู้สึกอยู่เราจะครองใจและครองเกมครับรู้ต่อไปคือรู้เงื่อนไขการรู้เงื่อนไขไว้ก่อนจะทำให้การต่อรองเต็มไปด้วยสีสันของการวางกฎกติการ่วมกันถ้าเราไม่รู้เงื่อนไขเลยบางทีเราอาจจะยอมทั้งหมดนะครับแล้วก็มาลำบากตัวเราในภายหลังก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เงื่อนไขที่เขามีเราจะได้วางเงื่อนไขของเราที่มีเช่นกันไปแลกเปลี่ยนกันและกันดีไหมครับจะได้ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบเพราะฉะนั้นการรู้เงื่อนไขของเขาและเสนอเงื่อนไขของเราเป็นหลักปฏิบัติที่เราควรจะนึกเอาไว้เวลาเราเจรจาต่อรองนะครับรู้ต่อไปคือรู้ปรับรู้เกมการต่อรองทุกอย่างไม่ได้ได้อย่างที่ใจเราต้องการในทุกๆเรื่องเราจะต้องรู้แล้วก็ปรับได้เดี๋ยวนั้นเราต้องมีอำนาจเหนือเรื่องนั้นแล้วเมื่อเรามีอำนาจเหนือเรื่องนั้นเราปรับได้ทันทีในขณะนั้นแล้วเขาดูแล้วพึงพอใจเรื่องนั้นเราเจรจาประสบความสำเร็จนะครับลองนึกสักเรื่องนึงเวลาเราจะค้าขายอะไรกันแล้วเขาต่อรองเรายังรู้สึกว่าเราได้กำไรอยู่เรายอมเราลดเงื่อนไขของเราเราปรับเกมเงื่อนไขของเราเราจะได้ทั้งครองใจและครองเกมนะครับเราตั้งไว้ขายที่ 1,000 บาทแต่เรารู้จริงๆว่าต้นทุนมันแค่400บาทเราอาจจะขาย800บาทก็ได้คือเราปรับได้ทันทีเดี๋ยวนั้นจะทำให้เราครองใจและครองเกมนะครับรู้ปรับทันทีเพราะไม่มีอะไรเป็นไปตามใจเราทุกเรื่องต่อมาให้เรารู้จักเคลมแล้วก็รู้จักเวลารู้จักเคลมในที่นี้หมายถึงรู้จักที่จะอ้างอิงนะครับถ้าเขาซื้อของของเราแล้วเขาอยากจะซื้อต่ำกว่าราคาท้องตลาดเราต้องอ้างอิงว่าตลาดเขาขายกันยังไงนี่เราขายถูกแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นรู้จักเคลมในที่นี้คือรู้จักอ้างอิงนะครับเราอยากจะให้คนใช้ของของเราเราต้องบอกว่าใครใช้ของของเราบ้างรู้จักเคลมแล้วเรื่องนั้นต้องเป็นเคลมจากความจริงนะครับไม่จริงห้ามเคลมย้ำนะฮะไม่จริงห้ามเคลมต้องเคลมจากความจริงความจริงเท่านั้นที่เราต้องเคลมได้นะฮะวิทยาศาสตร์พิสูจน์มาแล้วว่าของของเราดีจริงนะมีผู้ใช้รีวิวมาแล้วนะครับมีคนใช้ของของเราเยอะมากนะครับเราเคลมได้นะฮะเพราะฉะนั้นรู้จักเคลมแล้วก็รู้จักเวลารู้จักด้วยว่าเวลาไหนควรจะเจรจาต่อรองนะครับเวลาเขาใกล้จะกลับบ้านแล้วเราก็ยังยืดเยื้อเกมอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่มีผลนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเริ่มต้นที่จะเจรจาต่อรองต้องรู้จักเวลาด้วยนะครับเวลาสำคัญมากถ้าเรารู้ว่าเวลานี้เขาอารมณ์ดีอยู่เราแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ได้แล้วนะครับเขาจะยิ่งอารมณ์ดีมากยิ่งขึ้นก็แลกเปลี่ยนการอารมณ์ดีกันแล้วกันคนเราจะอารมณ์ดีจากอะไรบ้างจากการที่เขาก็ได้ประโยชน์แล้วเราก็ได้ประโยชน์นะครับเวลาเกิดการสื่อสารต่อรองให้นึกเสมอว่าเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์แล้วต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์นั่นคือเวลาที่เหมาะสมนะครับเวลาจะพูดอะไรออกไปให้นึกถึงประโยชน์ของเขาด้วยอย่านึกถึงแต่ประโยชน์ของเรานะครับอย่าลืมนะฮะ
รู้ว่าเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์แล้วรู้จักเคลมจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นรู้ต่อมาคือรู้จักการใช้ถ้อยคำเจรจาและรู้คุณค่าของบุคคลให้ทราบซึ้งในบุญคุณของเขาเสมอว่าการที่เขามาเจรจาต่อรองกับเรานั่นคือการเปิดโอกาสเมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งเปิดโอกาสให้เราต่อรองกับเขานั่นคือการยอมรับเราเมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งเปิดโอกาสให้เราต่อรองกับเขานั่นคือการยอมรับเราในขั้นต้นและเมื่อไหร่ก็ตามที่เขายอมให้เราแลกผลประโยชน์กับเขานั่นคือการยอมรับเราในขั้นที่ลึกขึ้นลึกขึ้นเพราะฉะนั้นให้ทราบซึ้งต่อการเกื้อการุณและการมีเมตตาที่เขามีต่อเราแล้วเวลาเราเจรจาต่อรองมันจะเต็มไปด้วยการอ่อนน้อมความสุภาพการซาบซึ้งในพระคุณกันและกันเรารู้ว่าการเสนอของเราเขาก็ได้ประโยชน์และเขาเองก็ย่อมรับรู้ว่าเขาก็ย่อมให้ประโยชน์เราเช่นเดียวกันให้นึกถึงคุณค่าของกันและกันแล้วเราจะเจรจาต่อรองแล้วประสบผลสำเร็จและมีเมตตาครอบครองพวกเราเอาไว้ครอบครองให้มีน้ำจิตน้ำใจเมตตาในทุกครั้งที่มีการต่อรองสร้างบริบทการต่อรองให้เต็มไปด้วยการมีประโยชน์ร่วมกันนะครับนั่นคือสิ่งที่อาจารย์อยากจะแบ่งปันเอาไว้รู้ว่าอะไรมีอิทธิพลเหนือคู่เจรจาอะไรก่อนนะรู้ว่าใครมีอิทธิพลเหนือคู่เจรจาอันนี้ก็อยากจะแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาไว้ว่า เวลาเราอยากจะต่อรองหรือ อยากจะให้ใครให้ประโยชน์อะไรกับเรานั้นเนี่ยอย่าลืมอ้างถึงสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์นะครับหรือคนที่อยู่แวดล้อมเขาจะได้ประโยชน์บางคนเนี่ยอิทธิพลของเขาคือครอบครัวเพราะเวลาเราต่อรองกับเขาแล้วเราแลกเปลี่ยนว่าเขาและครอบครัวจะได้ประโยชน์อะไรเขาจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะอาจารย์อยากจะให้ทุกคนลองทบทวนนะว่าจริงๆเราไม่ได้อยู่ด้วยประโยชน์ของเราคนเดียวบางทีเราอยู่เพื่อประโยชน์ของครอบครัวอยู่เพื่อประโยชน์ของเพื่อนอยู่เพื่อประโยชน์ของชุมชนเพราะฉะนั้นเวลาเราต่อรองอะไรเรารู้ว่าคนคนนี้ทำเพื่อชุมชนมาตลอดชุมชนมีอิทธิพลเหนือเขาเราใช้ประโยชน์ของชุมชนเข้าไปแลกกับเขาเข้าไปแลกกับเขาคนคนนี้รักครอบครัวมากถ้าเราแลกเปลี่ยนตรงนี้เขาและครอบครัวจะได้ประโยชน์เราเอาประโยชน์ของครอบครัวเขาเข้าไปแลกนึกออกไหมครับคือพยายามรู้จักบริบทของเขามากยิ่งขึ้นทำให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันเวลาเขาจะแลกประโยชน์กับเราเขาก็ต้องมองเรากับสิ่งที่อยู่แวดล้อมเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาจะสื่อสารต่อรองให้สื่อสารเพื่อประโยชน์ของเขาและประโยชน์ของคนที่อยู่แวดล้อมเขานะครับนักศึกษาก็จะมัดใจเขาแล้วก็ครองเกมครับเอาละครับรู้ว่าการเจรจาอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้เมื่อไหร่ก็ตามการเจรจาไม่ประสบความสำเร็จแล้วอย่ายืดเยื้อให้รีบขอบคุณเขาที่ให้โอกาสแล้วก็กลับมาเตรียมตัวเราใหม่หรือเปิดคู่เจรจาใหม่ทันทีไม่ต้องคิดว่าเราล้มเหลวครับเพราะจริงการเจรจาต่อรองมันไม่ได้ประสบความสำเร็จไปในทุกๆครั้งนะครับบางทีอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเราก็ต้องภูมิใจว่านั่นคือการได้ใช้ศักยภาพของตัวเองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์สอนรู้อะไรบ้างครับในเรื่องของการเจรจาต่อรองอันแรกเลยคือรู้เขานะครับอันที่สองรู้เราอันที่สามรู้เรื่องอันที่สี่รู้ใจอันที่ห้ารู้เงื่อนไขอันที่6รู้ปรับรู้เกมอันที่7รู้จักเคลมรู้จักเวลาอันที่8รู้จักการใช้ถ้อยเจรจาและรู้จักคุณค่าของบุคคลอันที่9รู้จักอิทธิพลเหนือคู่แข่งขันอันที่10รู้ว่าการเจรจาครั้งนี้อาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้ขอให้นักศึกษานำเคล็ดลับการเจรจาต่อรองการสื่อสารเพื่อครองใจและครองเกมไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตของนักศึกษานะครับและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสื่อสารต่อรองจะเป็นเครื่องมือในการทำให้ชีวิตของนักศึกษาประสบความสำเร็จต่อไปสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกหนึ่งองค์กรที่อยู่เบื้องหลังกลไกการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงภาคีต่างๆในพื้นที่มาทำงานร่วมกันเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
1: องค์กรของเรานะฮะเราเรียกกันง่ายๆว่าเป็นสภาองค์กรชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสภาองค์กรชุมชนนั้นเป็นสภาที่เราเกิดจากการพี่น้องในชุมชนแต่ละชุมชนนั้นรวมตัวกันนะเข้ามาเป็นสมาชิกของสภาสภานี้มีกฎหมายรับรองหรือกฎหมายที่กำหนดขึ้นมาเป็นพระราชบัญญัติองค์กรชุมชนนะครับการที่เป็นสภานั้นทำให้เกิดกระบวนการพัฒนาในหลายรูปแบบนะเพราะฉะนั้นองค์กรที่เราทำนั้นก็จะมีสมาชิกมาจากหลากหลายรูปแบบเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของสังคมด้านของเศรษฐกิจด้านของภาวะการเชื่อมโยงต่างๆนะครับแล้วหลังจากที่เราเป็นสภาในพื้นที่ตำบลแล้วเรายังสามารถเชื่อมโยงมาเป็นสภาของจังหวัดได้ด้วยนะครับตอนนี้อยุธยามีทั้งหมด198สภาครับก็เป็นที่อ้างอิงว่าเป็นจังหวัดที่มีขนาดสภานี้จำนวนมากนะ
0: ด้วยวิสัยทัศน์หลักขององค์กรที่มุ่งเน้นไปที่การหนุนเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนรวมถึงการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอปัญหาในชุมชนพร้อมทั้งแนวทางแก้ไขผ่านศูนย์ในระดับตำบลอำเภอและจังหวัดจึงทำให้สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถเข้าถึงชุมชนได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักของการอยู่ร่วมกันในสังคม
1: เราได้มีการใช้หลักธรรมาภิบาลนะฮะหลักของเศรษฐกิจพอเพียงหลักของการที่ทำให้ทุกคนนั้นมีความสุขอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะฮะหรือว่าคุณธรรมโดยรวมของอยุธยาครับเพราะนั้นในเรื่องของคุณธรรมนั้นพวกเราส่วนใหญ่ก็จะยึดหลักของความเป็นคนดีศรีอยุธยาครับปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการของเราก็คืออาจจะมีการไม่สามารถจะนำสมาชิกรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหม่เนี่ยมาร่วมงานได้มากนักยกเว้นคนที่จะเป็นคนรุ่นเกษียณอายุราชการหรือคนที่สูงอายุนะฮะหลายท่านก็บอกว่าต้องมีเวลาว่างแต่ก็จะมีกระบวนการของเราว่าเฮ้ยถ้าไม่มีเวลาเนี่ยอาจจะทำไม่ได้แต่จริงแล้วหลักการเนี่ยเราบอกว่าใครก็ได้ฮะที่มีเวลาที่เสียสละอาจจะไม่ต้องเต็มเวลาอาจจะบางส่วนนะฮะเราก็จะแก้ไขด้วยการเชิญชวนนะครับอีกประการหนึ่งก็คือพื้นที่ของอยุธยานั้นถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนมากปริมาณเยอะพอสมควรนะบางครั้งบางปีเนี่ยเวลาเราจัดสรรงบประมาณนั้นอาจจะมีบางพื้นที่บอกว่าไม่ได้รับโอกาสนะฮะถึงจะมีพื้นที่เยอะนะครับเราก็ต้องพยายามดูแลในหลายประเด็นหลายเรื่องเราก็พยายามที่จะหาการเชื่อมโยงหรือว่าการไปหางบประมาณในส่วนต่างๆมาเสริมสนับสนุนให้ทุกสภานั้นได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันครับ
0: การทำงานร่วมกับชุมชนซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันรวมถึงสภาพปัญหาและความต้องการก็ย่อมแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้เสนอถึงปัญหาและเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถได้นำเสนอแนวทางพัฒนาเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนต่อไป
1: ครับความสำเร็จและความภาคภูมิใจของพวกเรานะเราจะพบว่าจากการที่เราเป็นสภานั้นทำให้ทุกท้องถิ่นหรือทุกตำบลในพื้นที่อยุธยานั้นเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายเป็นพื้นที่ที่เราสามารถไปเรียนรู้เป็นพื้นที่ที่เห็นการขับเคลื่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจนะเรื่องของการเกษตรเรื่องความมั่นคงทางอาหารการท่องเที่ยวหรือว่าเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมแล้วการฟื้นฟูชุมชนนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นความภูมิใจที่พี่น้องในจังหวัดพระนครยานั้นได้รับโอกาสในการที่พวกเรานั้นไปขับเคลื่อนนะฮะก็เป็นประโยชน์ที่เราน่าจะยินดีครับความตั้งใจที่เราอยากทำกันนะครับก็คือการสร้างการมีส่วนร่วมจากพวกเราในทุกภาคส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นในหน่วยงานองค์กรที่อยู่ในพื้นที่เองหน่วยงานองค์กรที่อยู่ในระดับของจังหวัดหรือระดับภูมิภาคนะฮะหรือแม้แต่

ต่างประเทศก็ตามถ้าเราเป็นหนึ่งเดียวกันทุกคนช่วยกันคิดช่วยกันทำนะฮะผมว่าน่าจะเกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นการที่เราจะทำอะไรก็ตามนะคนนะพวกเราหรือกลไกที่ทำงานนั้นน่าจะมีความสำคัญถ้าเราได้ช่วยกันทำงานนะครับเคลื่อนร่วมกันแล้วก็เป็นกลไกเดียวกันเป็นทีมเดียวกันเราเรียกว่าทีมของวิทยานะฮะก็จะทำให้การขับเคลื่อนนั้นมีประโยชน์สูงสุดครับ

ือเราก็วางระบบว่าเออในโรงพยาบาลนะห้ามสูบบุหรี่เป็นเขตพื้นที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมายนะแต่คำที่เขาย้อนมาหนึ่งคำเนี่ยทำให้ผมก็พูดไม่ออกว่าอ้าวเห็นลูกน้องหมอยังสูบเลย

0: ัยทัศน์หรือว่าเป้าหมายสูงสุดขององค์กรที่เราได้ร่วมกันจัดทำคือโรงพยาบาลพนมเป็นโรงพยาบาลที่หนึ่งในใจคุณที่สำคัญอีกหนึ่งที่มันเกี่ยวเนื่องก็คือเรื่องของโรงพยาบาลคุณธรรมองค์กรคุณธรรมของโรงพยาบาลพนมก็จะมีอัตลักษณ์หลักอยู่4อย่างก็คือพอเพียงมีวินัยแบ่งปันน้ำใจไม่โกงโรงพยาบาลเองเนี่ยทำไมต้องมาให้ความสำคัญแล้วก็เข้มงวดเข้มข้นกับกิจกรรมการเลิกสูบบุหรี่เราคงจะพูดได้ไม่เต็มปากถ้าตัวเราหรือว่าบุคลากรของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเลิกบุหรี่ได้
1: ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมแล้วก็อีกอย่างก็มีระเบียบวินัยด้วยสถานที่อย่างนี้ถ้าไม่ถูกบุหรี่แล้วก็รักษากฎระเบียบวินัยผมว่าเป็นการดีมาก
2: ประชาชนที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลจะรู้ตัวเลยครับว่าเข้าพื้นที่ในโรงพยาบาลจะไม่มีการสูบบุหรี่ในส่วนที่ว่าเข้าโครงการไปแล้วตอนนี้จากเป็นผู้สูบบุหรี่ก็บางคนก็ผันตัวเองมาเป็นนักกีฬาเป็นนักวิ่งอะไรประมาณนี้ครับ
0: กลไกของเราก็คือมีการตรวจโดยการตรวจนิโคตินในใจแล้วก็ปัสสาวะตรวจแล้วเราก็พบว่ามีใครบ้างที่สูบบุหรี่ก็ทำบันทึกข้อตกลงนะครับว่าเราจะร่วมกันในการที่จะเลิกบุหรี่นะครับเพื่อที่เป็นองค์กรที่ปลอดบุหรี่ 100% นะโดยงานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนนะครับผ่านทางคลินิกสาขาคลินิกเลิกบุหรี่เนี่ยนะครับเข้ามาบำบัดร่วมกับการใช้สมุนไพรทางแพทย์แผนไทยก็คือยาดอกขาว
3: ขั้นตอนก็คือจะเริ่มต้นจากการคัดกรองเจ้าหน้าที่ทั้งหมดโดยการใช้ตัวตรวจจับคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะกับการตรวจโคตินินในปัสสาวะค่ะแล้วหลังจากที่ว่าเราบำบัดก็จะมีการประเมินซ้ำนะคะของเจ้าหน้าที่ก็คือปีละ2ครั้งอะค่ะหลังจากบำบัดครบ6เดือนก็จะติดตาม
0: ทีนี้เนี่ยโดยกิจกรรมก็คือเราไปผูกยึดโยงว่าถ้าท่านสามารถที่จะเลิกบุหรี่ได้ก็จะมีแต้มบวกในการเพิ่มความดีความชอบในการประเมินประสิทธิภาพผลเพื่อการเพิ่มเงินเดือนถ้าใครเลิกบุหรี่ไม่ได้ก็คงจะต้องมีแต้มลบนะครับที่จะพิจารณาในการเพิ่มน้อยกว่านะครับหรือว่าไม่เพิ่ม เงินเดือนประจำปีที่ผ่านมาก็ได้รับผลการตอบรับเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ของเราที่มีการติดบุหรี่อยู่ประมาณ 5-6 คนเนี่ยครับเข้าสู่กระบวนการนะแล้วก็สามารถที่เลิกบุหรี่ได้อย่างเด็ดขาด
4: ที่จะมาทำงานก็สูบบุหรี่อยู่ครับแต่ว่าพอได้เข้ามาทำงานเขาก็จะมีโครงการเลิกสูบบุหรี่เขาเข้าร่วมโครงการแล้วก็จะเลิกไปเรื่อย
5: ก่อนหน้านี้เป็นคนสูบบุหรี่คนสูบบุหรี่นี่จะเหนื่อยง่ายแต่ตอนนี้ไม่เหนื่อยนะครับแล้วก็เริ่มจะวิ่งก็ออกกำลัง

่วนที่เราจะเพิ่มเติมคงต้องขยายวงกว้างไปเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสาธารณสุขอำเภอเจ้าหน้าที่ประจำรปสต.ซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยทั้งหมดก็ประมาณสัก300กว่าคนเนี่ยนอกจากนั้นอีกกลุ่มนึงที่มีความสำคัญที่ควรจะต้องเป็นแบบอย่างก็คือพี่น้องอสม.

0: ถนนข้าวก็จิ๋วแม่มะสายโมกกับเจ้าลิงลิซ่าเจอใครไม่ได้ต้องเป็นทัก
1: เฮ้ยเฮ้ยไปไหนไปดูส้มไปทำไมไปขึ้นมอตังไปมอตังเออไปไหนไปขึ้นทองโย
0: มาแอร์สายเที่ยวกับกระเป๋าหนึ่งใบไปได้ทุกๆที่ที่อยากไป
1: เฮ้ยก็ต้องใจอ่ะเด้อ

0: Biar motor bag ni tak kena ni. Kita nak murih ni. Tapi tak apa, itu saya. Kita nak yak weh, yak dah kot macam racun. Ni, biar tengok. Matra 5. Rut ti mi kuam rew ca kwa. Kuam rew ti kap ma. Nai, len diaw kan. Puh kap ki, tong kap chit khob thang dan saai. Tapi bag ni mai chit khob thang dan kwa dah ni. Jadi tak kena lah, ya sal loh. Pai yak dah lah, bot long tot. Ha, biar tengok ni. Matra 34. บัญญัติว่าถนนที่แบ่งเส้นจราจรเป็น2เลนผู้ขับขี่ต้องขับรถชิดขอบทางด้านซ้ายฮะดูหากไม่ทำตามมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทข้อหาขับขี่ขีดขวางเส้นทางจราจรฮะแบบได้เงาะตัวอย่างนี่ขับรถที่ดียกนอแบบนี่ก็คือขับช้าชิดซ้ายขับเร็วชิดขวานี่แบบนี้เงาะแบบอะไรอย่างนี้โอเคนะแบเข้าใจแล้วใช่ไหม
1: โอเคเข้าใจแบเรแบเอา
0: เดี๋ยวละพอไปกีต้อนอวีแบเท่ากฎหมายจราจรอ่ะพอแล้วโอเคไปกินเลยไปเลย
1: โอเคสามารถ

0: มาร่วมใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยถนนไม่ใช่ของใครคนใดเพียงคนเดียวถ้าเราร่วมกันเคารพกฎจราจรเธอและฉันจะปลอดภัยไปด้วยกัน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เกาะนาคาใหญ่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะฮะนี่วันนี้นะครับผู้จะตามมะเนี่ยไปหาหอยแครงกันแต่ไม่ใช่หอยแครงทั่วไปเป็นหอยแครงขนคนที่จะพาผู้ไปหาหอยแครงขนกันมะเซียนหาหอยแครงขนเลยนะซึ่งเนี่ยเดินออกมาจากหมู่บ้านนิดเดียวเองคือบริเวณนี้อ่ะจ้ะ
1: ค่ะบริเวณนี้มีทั่วเลยมันจะไม่อยู่ดินทรายมันจะเกาะอยู่ที่หินมันอาบแบบมันไงมันออกสีแดงๆอ่ะเขาเรียกว่าตาไง
0: อ๋อเราจะเรียกว่าตาแล้วทีนี้เราก็จะต้องใช้อุปกรณ์ของเรานี่ใช่ไหม
1: ใช่
0: นี่ของผู้จะเป็นด้ามไม้แล้วก็จะมีเหล็กออกมายื่นออกมางอนิดนึงเป็นตะขอพอเราเห็นตาแดงๆปุ๊บเราก็เอาอันนี
1: ้ใช่แย่เข้าไปมันจะคีบ
0: อ๋อมันจะงับเหร
1: องับคีบติดไปเลย
0: อ๋อพองับปุ๊บเราก
1: ็แคะขึ้นมา
0: แคะขึ้นมาอย่างนี้เลยใช่ไหม
1: มาแถวนี้เลย
0: แถวนี้เหรอ
1: จ
0: ้ะตอนนี้มะเจอแล้วบอกว่าเห็นมันแดงแล้วแต่ผู้ไม่เห็นว่ามันจะแดงเลยแต่เห็นว่ามันเป็นหอยที่มันอ้าอยู่แล้วมันก็เป็นแบบดำๆ
1: ใช้เนี่ยนะ
0: จ้ะ
1: จิ้มไปที่ร่องที่อ้าปากอ่ะ
0: ครับ เอ้ามันหุบแล้ว
1: พอดีน้ำมันขุ่นเนี่ยถ้าสมมติว่ามันหนุบอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: แล้วก็ทำดูว่าเป็นยังไง
0: นี่คือใช้ตัวแบบเหมือนเป็นเหล็กงัด
1: ออกมาอ๋อมันจะใหญ่ได้ออกยากหน่อย
0: ครับนี่มาแล้วอุ้ยนี่นะครับหอยแครงขน
1: อันนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะ
0: เขามีขนจริงๆด้วยครับคุณผู้ชมหอยแครงขนนะครับตัวแรกนะครับคือตอนอยู่ในน้ำเขาจะอ้าปากอยู่ตรงนี้อย่างนี้เหรอครับอยู่ท่านี้ใช่ไหม
1: ใช่แต่ตัวนี้มันจะติดหินอยู่เนี่ย
0: อ๋อมันจะมีส่วนตรงนี้ที่จะติดหินอยู
1: ่ถ้าสมมติเราไปแตะนิดนึงมันก็ทุบทันทีเลย
0: นี่มันมีขนจริงๆด้วยอ่ะนี่ครับถึงเรียกหอยแครงขนนะครับปกติหอยแครงจะออกสีขาวขาวเทาๆนะครับแล้วตัวเนี่ยมันก็จะงุ้มๆกว่าแต่อันนี้มันจะเป็นแบนร่องเขานี่จะเล็กกว่าหอยแครงนะครับนี่แล้วก็ออกสีน้ำตาลแบบนี้ที่สำคัญคือดูง่ายที่สุดคือมีขนนี่คือยังเป็นตัวที่ยังไม่ใหญ่ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่จะใหญ่ๆเยอะ
0: อืมอ่ะเดี๋ยวเราไปหากันต่อนะครับอันนี้ถือว่าเปิดตัวได้เยี่ยม อ่ะไปกันต่อครับมาจ๋าแล้วทำไมเราไม่รอให้น้ำมันแห้งไปเลยล่ะแล้วเราค่อยหาม
1: ันไม่ยากปากก็หายากไง
0: คือถ้าน้ำแห้งไปเลยเนี่ยมันจะไม่
1: อ้าปาก
0: มันจะไม่อ้าปากนะครับเพราะสีมันกลืนกับหินกับกระลังพวกนี้มากเลยอ่ะ
1: นั่นฝั่งตรงนั้นเนี่ยเยอะ
0: นี่กูเจอแล้วเข้าใจแล้วว่าแดงเนี่ยแดงแบบไหนมันจะแดงอมม่วงอ่ะออกแบบเป็นแดงแบบเลือดนกหน่อยนะครับไม่ใช่แดงแบบแดงแจ๊ดนะครับนี่ทีนี้เราก็แย่ลงไปให้เบาที่สุดแล้วก็เขาจะงับเองเหรอเฮ้ยโอ้
1: หมดแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ได้นะครับคือพอน้ำมันกระเพื่อมอ่ะ
1: เพิ่มพับทันทีเลย
0: มันก็เล็งยากนะครับ
1: เข้าหินเลย
0: แล้วเขาเร็วมากเลยพอเข้าไปใกล้ปุ๊บปิดฝาเลย
1: ใช่อันนั้นอ้าแล้วอ้าแล้วอ้าแล้ว
0: เอานะเฮ้ยเฮ้ยนี่แล้วกูก็เอาขึ้นมาเนี่ยแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะโอโอเคได้แล้วนะครับตัวหนึ่งนะฮะโอ้ยรู้จังหวะแล้วเดี๋ยวก่อนคือมันเร็วนะแต่มันไม่เร็วเกินความสามารถของผู้แล้วตอนนี้โอ้โหหากันมาตั้งนานเพิ่งได้หอยกันมาแค่2ตัวตอนนี้มะบอกว่าเราต้องแข่งกับเวลาแข่งกับน้ำที่กำลังเริ่มขึ้นแล้วล่ะครับเพราะถ้าน้ำขึ้นสูงก็จะมองยากขึ้นไปอีกครับตอนนี้นะฮะถึงเวลาที่ผู้จะต้องโชว์ฝีมือบ้างแล้วล่ะครับ

0: มาสิน
1: ี่โอ้ยตัวนึงแล้วนะครับโอ้ยตัวนี้ใหญ่นี่นะครับหอยแครงโขนอีกตัวนึงนะครับโอ้โหหนีบๆมาแบบนี้เลยนะพอเขางับปุ๊บแล้วก็บิดนิดนึงเหมือนงัดงัดงัดขึ้นมาก็จะได้หอยแครงโขนแบบนี้ตัวใหญ่นะครับ
2: หอยแครงขนที่เราหากันนี้นะครับจัดว่าเป็นหอยแครงชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกอื่นว่าหอยแครงปะการังพื้นที่อาศัยนี่ก็ตามชื่อเขาเลยครับจะอยู่ตามแนวปะการังและก้อนหินที่มีน้ำขึ้นน้ำลงโดยจะมีส่วนที่ใช้ยึดเกาะกับหินซึ่งจะแตกต่างจากหอยแครงทั่วไปที่จะฝังตัวอยู่ในพื้นที่ดินโคลนครับ
0: โอ้ยตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่นี่มี2ตัว1 2มีตรงนี้อีก3 4โอ้โหโอ้โหครับหมูใหญ่มากใหญ่มากนี่โอ้โหตรงนี้ตัวใหญ่มากเลยนะครับข้างในสีแดงๆม่วงๆข้างในนี้นะครับที่ว่าเป็นตาเนี่ยความจริงแล้วคือตัวของเขาตัวนี้ถือว่าใหญ่มากนะสำหรับพุนะหอมลูกไม่ต้องงับแล้วพอแล้วเพียบเลยนะครับตรงนี้นะฮะนี่นะครับอีกตัวนึงอยู่ใกล้ๆกันเลยนี่มาอีกแล้วหอยแครงโขนนะครับอุ้ยมาม
3: ันอยู่หินในใต้หินแล้ว
0: โอ้โหมาใหญ่อย่างเงี้ยแล้วดูของพุทธสิ
3: เมื่อกี
4: ้คือมันก็จะอยู่ในบริเวณใกล้ๆกันอย่างเงี้ยเหรอครับ
3: ใช่
4: ปกติแล้ว
2: มะนี่หาแบบได้ทั้งปีไหมแบบเนี้ยครับหาหอยแครงโขนได้ทั้งปีเลยเหรอ
3: ใช่มันจะเป็นน้ำเลยจาก12ค่ำ
2: จ้ะ
3: ไปถึง5ค่ำน้ำมันจะแห้งแห้งก็ชาวบ้านก็จะมาหาอะไร
2: ครับตอนนี้เราก็ได้หอยแครงขนมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปหากันในช่วงน้ำลงเหมือนกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพลิกจะหน้าตาแบบไหนติดตามได้ช่วงหน้าครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับไปอยู่กันที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตครับรู้ตามชาวบ้านที่เกาะนาคาใหญ่มาหาวัตถุดิบในช่วงน้ำลงกันนอกจากหอยแครงโขนที่เราหากันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เราจะนั่งเรือออกไปเก็บกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพลิกครับ
3: ย่าแถวนี้แถวนี้เนี่ยเวียนแหล่ตรงนี้ก่อนย่าอย่าได้เวียนแหล่ก่อนแป๊บเดียว
4: นี่ตอนนี้นะครับกำลังดูทำเลอยู่นะครับ มาบอกว่าให้จอดเรือหน่อยเดี๋ยวแลดูหน่อยว่ามีสาหร่ายลูกพลิกหรือเปล่า
3: จ้า
4: ทำไมต้องบริเวณนี้ด้วยล่ะมันถึงมีครับ
3: มันมีน้ำเลยแล้วก็แดดไม่ร้อนแล้วก็ไม่มีขึ้นเยอะแยะไม่มีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
4: แล้วมันต้องเป็นที่ที่แบบไม
3: ่มัน
4: ไม
3: ่ลึกมากไม่ลึกมากถ้าลึกนี้มันแบบ
4: เ
3: นี่
4: ยเหมือนแสงแดดม
3: ัน ใช่มันต้องมีการส่งของแสงแดดด้วยส่งถึงด้วยเห็นหรือยัง
0: นี่ไง
3: นู่น
0: เห็นยังอุ้ยบานเลยตรงเนี้ย
3: จ๋า
0: แสงแดดว่าตรงนี้แหละ
4: โอ้ยไม่ลึกมากนี่นะครับประมาณเข่าเลยขึ้นมาหน่อยแล้วพอมองลงไปนะครับด้วยความที่น้ำมันใสนะมันก็จะเห็นเป็นอย่างเงี้ยติดเกาะอยู่ตามหินตามปะการังนะครับสีเขียวๆเลย
3: สวยมากเลย
4: เออเนี่ยแล้วมันเหมือนจะเป็นแบบเม็ดอ่ะ
3: ก็ใช้มือแคะขึ้นมา
4: คือใช้มือเนี่ยนะคอยช้อนไปที
3: ่
4: ผิวทรายตรงนี้เลย
3: มันจะมาอย่างนี้ก่อนนะ
4: เฮ้ยอุ้ย
3: มันจะมาอย่างนี้ก่อน
4: อุ้ยม
3: าแล้วเราก็แคะอย่างนี้ออกเนี่ยเบาๆ
4: คือพูอ่ะเคยเห็นสาหร่ายพวงหมุนนะมันก็อารมณ์ประมาณนี้แต่อันเนี้ยมันเป็นพวงที่ลูกมันใหญ่มากเลยเต่งตึงมากเลยนะครับเนี่ยดู
3: มันธรรมชาติไง
4: โอ้โหเฮ้ยน่ากินน่ะนี่พูลองชิมเลยได้ไหม
3: ได้
4: นี่เก็บยังไม่ได้เก็บอะไรกับเขาเลยแต่อยากลอง
3: มันสะอาดอยู่แล้วไง
4: แล้วพวกก็เด็ดกินได้เลยเหรอโอ้ยอารมณ์เหมือนสาหร่ายพวงองุ่นเลยนะครับแต่ว่าคือเนี่ยเขาก็จะแยกออกมาเป็นช่อๆแบบนี้แต่เม็ดเนี่ยใหญ่เต่งตึงสุดๆไปเลย
3: เฟรด
4: ขอชิมหน่อยได้เลยนะได้เลย
3: ได้
4: แตกทั้งโป๊ะโป๊ะโป๊ะโป๊ะโป๊ะ
5: แล้วมันจะมีแบบลื่น
3: ลื่นนี่มันสาเหตุมาจากต้นลำต้นไงต้นจะมันมีเมือกเมือกหน่อยๆนี่สารอาหารอยู่ตรงนี้
5: เหรอเราก็ซ้อนไซไปครับช้อนชัยไปตามผิวของทรายนะครับแล้วเราก็เอาขึ้นมานี่ใช่ไหมแบบนี้นะโอ้โหแล้วมันมีแบบว่าดูเลือกไหมว่าอันนี้แก่แล้วไม่เอาอันนี้อย่าไปเก็บ
3: มันมีถ้าสมมติว่านานๆไปมันก็จะเหี่ยวสีแดงไป
5: ก็คืออันนั้นแก่แล้วกำลังจะตาย
3: ใช
5: ่ตรงนี้เต็มไปหมดเลย
3: มาถ่าย
5: มาอุ้ยมาบอกมาถ่ายเลยมาถ่ายเลยนี่เยอะจริงๆตรงนี้เยอะจริงๆก็ล้างน้ำนะครับแกะหินที่มันเกาะอยู่นะครับสาหร่ายลูกพริกที่เราเก็บขึ้นมานี้นะครับที่ต้องแกะเศษดินเศษหินออกเพราะสาหร่ายเนี่ยจะมีรากที่ยึดเกาะกับพื้นทรายก้อนหินและปะการังครับซึ่งสาหร่ายลูกพริกจริงๆแล้วนะครับเป็นตระกูลเดียวกับสาหร่ายพวงองุ่นแต่ว่าเป็นคนละชนิดกันสามารถเพาะเลี้ยงได้เหมือนกันซึ่งถ้ามองใกล้ๆแล้วนะครับสาหร่ายพวงองุ่นเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆเรียงกันเป็นช่อคล้ายช่อพริกไทยครับแต่สำหรับสาหร่ายลูกพริกนอกจากขนาดเม็ดจะใหญ่กว่าน้ำด้านในเนี่ยจะเป็นเมือกลื่นมากกว่าและจะมีก้านที่แตกแขนงออกมาเป็นช่อๆซึ่งแต่ละก้านนะครับก็จะอยู่ห่างๆกันต่างจากสาหร่ายพวงองุ่นครับอย่างนี้คือใน1ปีอ่ะมันมีแบบฤดูกาลไหนที่แบบมันจะมีเยอะมันจะมี
3: เนี่ยหน้านี้หน้าร้อนเนี่ย
5: เยอะ
3: ใช่
5: แล้วหน้าไหนน้อยครับ
3: หน้าฝนนี่มันจะแบบว่าถ้าฝนตกใช่ไหม
5: ม
3: ันบางทีน้ำแท้งเยอะ
5: ครับ
3: มันโดนฝนเนี่ยมันจะไม่ถูกกับน้ำจืดเลยถ้าโดนน้ำจืดก็ไม่ละลายหมดเปียกเลย

0: จานอร่อยจากหอยแครงขนที่มาม่าจะทำให้ทานวันนี้นะครับก็คือแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับโดยความที่หอยแครงขนนะครับเกาะอยู่ตามหินไม่ได้อาศัยตามดินโคลนเหมือนหอยแครงทั่วไปจึงนำมาล้างด้วยน้ำจืดเพื่อทำความสะอาดก่อนที่จะทำอาหารเท่านั้นครับ
1: คือพอเราได้มาแล้วเราต้องทำยังไงกับเขาก่อนครับ
2: ต้มได้เลย
1: ต้มได้เลยมีน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับแล้วก็ใส่ลงไปได้หมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่จ้ะ
1: นี่ตอนนี้พอเราต้มแล้วหอยสุกแล้วเนี่ยมันก็จะอ้าออกมาหมดเลยนะครับคือเนื้อมันจะเหมือนหอยแมลงภู่นะเนี่ย
2: แต่ลักษณะเนื้อเปลือกที่หุ้มเนื้อในอ่ะมันคล้ายกันไงโอเค
1: แล้วสีนี่ชัดเจนเลยออกสีดำเลยนะครับเดี๋ยวเราจะแกะเนื้อของเขานะครับมาเตรียมไว้เพื่อที่จะลงมือแกงกะทิกันแหละ
0: เนื้อของหอยแครงขนนะครับอย่างที่มามะบอกเลยฮะจะคล้ายกับหอยแมลงภู่ผสมกับหอยแครงพอเมื่อเราต้มจนสุกจากเดิมที่เป็นสีแดงคล้ำๆก็จะซีดลงเปลี่ยนเป็นสีส้มๆเหลืองๆคล้ายกับหอยแครงทั่วไปเลยครับ
1: คือหอยแครงขนมันจะไม่มีเลือดเยอะเหมือนแบบหอยแครงเนาะน้อยมากนะครับแล้วมันมีส่วนไหนที่เราต้องระวังหรือว่าต้องเอาออกไหมฮะ
2: อันนี้ได้ทั้งตัวเลยไม่มีอะไรต้องระวัง
1: ได้ทั้งตัวเลย
2: ไม่เป็นพิษจ้ะ
1: จ้ะ
0: เครื่องของแกงกะทิหอยแครงขนนอกจากจะมีหัวและหางกะทิพริกแกงกะทิกะปิจะมีมะพร้าวคั่วที่เราจะตำจนแตกมันและใบชะพลูใส่ลงไปในแกงด้วยครับ
1: อ๋อก็คือไม่ต้องแบบซอยแบบถี่ๆเนาะเอาแบบให้มันแบบ
2: ขนาดนี้ได
1: ้อ๋อโอเค
2: ไม่ต้องถี
1: ่มาตอนนี้กระทะร้อนแล้วนะครับได้เลยไหม
2: ได้เลย
1: ผู้ใส่หางกะทิลงไปก่อนใส่หางกะทิลงไปเลยหมดเลยนะ
2: มันได้เดือดหน่อยๆแล้วก็อย่าคนให้แตกไงกะทิแตกมันจะไม่อร่อย
1: อ๋อต้องคนเบา
2: ๆใช
1: ่หางกะทิเราเริ่มเดือดปุดๆปุ๊บเราจะใส่อะไรจ๊ะ
2: ค่ะกะปิเครื่องแกง
1: ใส่พริกแกงลงไปนะครับพอเดือดได้ที่หมดลิ้นเลย

0: พูดใส่กะปิไปได้เลย
1: แล้วใส่ตัวกะปินี่ตามลงไปเลยนะครับหมดนี่เลยนะจ๊ะ
0: จ้ะ
1: โอ้ตอนนี้นะครับกลิ่นแบบหอมมากเลยนะครับพอเราใส่กะปิลงไปนะครับได้เรื่องได้เรื่อง
0: เดี๋ยวจะใส่หอยเลย
1: นี่นะครับพอเดือดได้ที่ปุ๊บเราจะใส่หอยลงไปนี่ลงไปเลยก็ไม่ต้องนานใช่ไหมจ๊ะ
0: ไม่ต้องนานเพราะหอยสุกแล้วจ้ะ
1: สุกแล้วเนา
0: ะ
1: ต้มไว้นะครับ
2: พริกแกงที่ละลายเข้ากันดีกับกะปิแล้วเราจะใส่มะพร้าวคั่วลงไปแกงของเราก็จะได้ทั้งความหอมมันและความเข้มข้นจากนั้นนะครับเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมด้วยเกลือและน้ำตาลครับ
1: เดี๋ยวไป
0: ไหมได้เลย
1: น้ำตาลประมาณนี้นะครับ
0: ได้นะ
1: ได้แล
0: ้
1: ว
0: เดี๋ยวความหวานกับไอ้นี้นะ
1: เผ็ดกำลังดีแล้วก็หวานเค็มเป็นหวานมันนะครับเด็ดเลยมะ
0: ใส่หัวกะทิได้แล้ว
1: ใส่หัวกะทิลงไปนะครับปกติได้หอยแข็งขนมาแล้วเอามาทำอะไรกินครับ
0: เอามาจิ้มน้ำจิ้มทำน้ำจิ้ม
1: อ๋อเป็นแบบซีฟู้
0: ด
1: ง่าย
0: ๆใช
1: ่แล้วพวกเอาไปผัดกระพงกระเพราอย่างนี้ได้ไหมจ๊ะ
0: ได้แต่ว่าต้องไปทอดอะไรชุบแป้งอะไรเนี่ยก็ใส่กระเทียมพริกไทยอย่างนี้ก็ได
1: ้เหมือนเพราะว่ารู้สึกว่าเนื้อมันเหมือนพวกหอยแมลงภู่มากๆเลยอ่ะนี่เดือดได้ที่แล้วตามด้วยใบชะพลูลงไปเลยครับใบชะพลูของเรานี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่ากินมากเลยฮะแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับพร้อมเสิร์ฟ

0: สาหร่ายลูกพริกที่เราได้มานะครับเราจะนำมาจุ่มกับน้ำชุบยำใส่มะพร้าวคั่วครับด้วยความที่สาหร่ายลูกพริกเป็นสาหร่ายน้ำเค็มเมื่อถูกทิ้งไว้นานๆหรือล้างด้วยน้ำจืดก็จะคายน้ำออกมาทำให้สาหร่ายนะครับยุบตัวลงและยังมีกลิ่นคาวแรงอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะไม่นำสาหร่ายมาล้างน้ำจืดจนกว่าจะนำมารับประทานและจะนิยมทานสดๆคู่กับน้ำพริกหรือว่ายำเท่านั้นครับ
1: ล้างน้ำได้เลย
2: จ้าล้างน้ำไปเลย
1: ล้างนานไหมจ๊ะหรือว่า
2: แป๊บเดียว
1: ของว่าห้ามนานด้วยถ้านานมันก็จะแตกเหรอ
2: ใช
1: ่โอ้โหเปราะบางมากนี่แค่นี้พอจุ้มจุ้ม
2: มันใจอ่อน
1: ใจอ่อนใจส่อใช่ไหม
2: ใช
1: ่แล้วตรงไหนที่มันควรที่จะเอาออกบ้างครับเนี่ยคือตรงที่มันเป็นดำ
2: ตรงเนี้ยตรงเนี้ยใช
1: ่ตรงไหนที่มันรู้สึกว่ามันสกปรกเราก็เอาออก
2: ใช่ใช่
1: มาบอกให้เด็ดออกคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือส่วนตรงล่างเนี่ยมันก็จะติดทรายติดอะไรมาหน่อย
2: ใช่ใช่
1: นี่นะครับเดี๋ยวพูก็จะรับหน้าที่ในการทำความสะอาดเจ้าสาหร่ายลูกพริกนะครับเดี๋ยวแม่จะเป็นคนจัดการนะมะจะจัดการเตรียมทั้งหมดของน้ำชุบไว้ให้กูเลย
0: ตอนนี้เครื่องครบแล้วเราจะมาทำน้ำชุบหยำกันครับและที่ได้ชื่อว่าน้ำชุบยำเพราะเราจะขยำเครื่องต่างๆเข้าด้วยกันแทนการตามครับ
2: เดี๋ยวกะปิก่อนใส่เข้าไป
1: เราก็จะใส่กะปิลงไป
2: และมะขาม
1: มะขาม
2: ตักเข้าไปแล้วก็ยำกระตับเกลืออย่างนี้เลยเอาพอโอเค
1: นี่นะครับใส่น้ำลงไปหน่อยนะครับแล้วทีนี้เราก็ยำเลย
2: ยำ
1: ให้มันเข้ากันนะครับ
0: เครื่องทุกอย่างเมื่อละลายเข้ากันดีแล้วเราจะเติมความหวานมันด้วยมะพร้าวคั่วเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยและปรุงรสด้วยน้ำตาลตามชอบครับ
1: จัดมาเลยจ้าเรียบร้อยแล้วพุกก็ยำไปให้เข้าที่เข้าทางเรียบร้อยโอ้โหน่ากินมากเลยนะครับน้ำชุบของ

0: เดี๋ยวพุทธตักให้เลยนี
1: ่
0: แกงนะ
2: อร่อยไหม
1: อร่อยไหม
3: อร่อยมากเลย

คือตัวน้ำแกงกะทินะครับหวานมันเผ็ดนิดหน่อยไม่มากพอเราใส่ตัวมะพร้าวคั่วลงไปหน่อยมันได้ความเข้มข้นมากขึ้นกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็พริกแกงนี่เด็ดมากเลยนะฮะอร่อยมากเลยตัวน้ำแกงอ่ะตัวของหอยแครงขนนะครับคล้ายกับหอยแมลงภู่แต่พอกินเข้าไปอ่ะกลิ่นมันคือหอยแครงแต่มันจะมีความเหนียวหน่อยเหนียวหนึบเหนียวประมาณแบบให้นึกถึงเรากิน

0: เอ็นของหอยแมงภู่อย่างเดียวนะ
1: เหนียวประมาณนั้นเหนียวแบบกำลังกินอ่ะกำลังอร่อย
0: อ่ะเดี๋ยวลองกินสาหร่ายนะครับแตกโป๊กโป๊กในปากเลยอ่ะเหมือนกินอารมณ์กินไข่ปลาแต่รสชาติมันจะมีออกเค็มนิดนึงเพราะว่ามันมาจากน้ำทะเลเนาะกูชอบมากเลยอ่ะมาต่อกันที่น้ำชุบนะฮะ
2: หอมนะหอม
0: ครับ
3: จะใส่นิดๆไม่อร่อยน้ำชุบมัน
0: ต้องประมาณนี้นะ
3: ใช่
0: ลองดูครับ
3: อร่อยไหม
2: ม
3: ัน
2: ไม่เค็มใช่ไหมมันไม่เค็มไหมอย่างนี้มันจะไม
0: ่
2: เค็ม
0: คือพอเรากินสาหร่ายลูกพริกเปล่าๆเนี่ยมันจะเค็มนะแต่พอใส่กับตัวน้ำชุบลงไปนะครับมันพอดีนะครับมันมีความเผ็ดความเปรี้ยวแบบละมุนละมุนของมะขามเปียกตัดกับความเค็มโดยธรรมชาติของสาหร่ายเยี่ยมมากดีมากๆอร่อยเลยทำเองทำเองต้องอร่อยอยู่แล้วอวันนี้นะครับมาก่อนนะคะใหญ่ต้องบอกเลยว่าสนุกอบอุ่นชาวบ้านน่ารักมากๆเลยต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ต้อนรับพูดเป็นอย่างดีเลยทำไมตาหวานอย่างนี้ล่ะ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากมาเที่ยวเกาะนาคาใหญ่นะครับที่นี่เขาก็เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะฮะก็มีทั้งโฮมสเตย์มีอาหารแบบพื้นถิ่นแบบนี้เนาะมีชาวบ้านน่ารักๆเนี่ยรอต้อนรับคุณผู้ชมอยู่แน่นอนนะครับยังไงก็อยากให้มาเยี่ยมเกาะนาคาใหญ่กันเยอะๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็มะทั้งสองคนนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับเราสามคนขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ
1: เฮ้ยโอ้โหใหญ่แจ๋วแม่แจ๋วนี่คือแม่เกดนะครับช่างแต่งหน้าของเรานะครับราชินีแห่งการหาหอยนะฮะนี่หาเองเหรอเนี่ยจริงเหรอโอ้ยใหญ่มากนะครับตัวนี้อมรินทร์ทีวี

วัสดีค่ะวันนี้พบกับฟุกนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบไหนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะในการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจำเป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพื่อการดำรงชีพด้วยสิ่งไม่มีชีวิตที่จำเป็นต้องใช้ได้แก่แสงน้ำอากาศอุณหภูมิดินและแร่ธาตุในดินแล้วพวกสิ่งมีชีวิตเอาไปใช้ทำอะไรกันบ้างนะคำตอบก็คือแสงและน้ำใช้ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชและน้ำยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดด้วยแสงและอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตโดยมีผลต่อการหุบและบานของดอกไม้บางชนิดเช่นดอกบัวจะบานตอนกลางวันและจะหุบในตอนกลางคืนดอกของแก้วมังกรจะบานตอนกลางคืนและจะหุบในตอนกลางวันอากาศใช้ในการหายใจของสัตว์และการสร้างอาหารของพืชดินใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเช่นไส้เดือนดินและมดและแร่ธาตุในดินก็เป็นแหล่งอาหารของพืชอีกด้วยสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศจะต้องมีการหาอาหารเพื่อสร้างพลังงานในการดำรงชีวิตจึงทำให้ในแหล่งที่อยู่หนึ่งสิ่งมีชีวิตอา

0: หน้าที่แตกต่างกันผู้ผลิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้เช่นพืชสร้างอาหารเองเพื่อการเจริญเติบโตโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนผู้บริโภคเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ต้องรับพลังงานโดยการกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเช่นสัตว์ที่ต้องกินพืชหรือสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดรู้หรือไม่กลุ่มผู้บริโภคแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่สิ่งมีชีวิตกินพืชเช่นแพะหมูสิ่งมีชีวิตกินสัตว์เช่นแมงมุมงูสิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์เช่นเป็ดไก่สัตว์กินซากเช่นนกแร้งไส้เดือนดินสำหรับมนุษย์เราจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ light L I G H T light แปลว่าแสง air A I R air แปลว่าอากาศ temperature T E M P E R A T U R E temperature แปลว่าอุณหภูมิเด็กๆคะถ้าสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นเป็นทอดๆดังนั้นเราควรที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตกันนะคะสำหรับในตอนหน้าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
2: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
1: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4.จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ5เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
2: โอ้ยไปขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
1: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี
3: ้
1: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาลเสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
2: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
1: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

0: ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Strong Together ซีซั่นที่2ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเช่นเคยนะคะอยู่กับวาวและน้องสังนะคะเราสองคนจะพาทุกคนไปออกกำลังกายและพูดคุยดูแลสุขภาพด้วยกันค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าตลอดระยะเวลา1เดือนที่สตางค์จะอยู่ด้วยกันกับวาวเนี่ยจะพาเพื่อนๆทุกคนไปออกกำลังกายไปดูแลสุขภาพกันจนเรามีการเปลี่ยนแปลงขนาดไหนนะคะเอาล่ะพร้อมไหม
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยค่ะอ่ะเริ่มจากท่าแรกนะคะเดี๋ยวเราจะฝึกการกางลำตัวกันนะคะท่าแพลงที่ทุกคนคงจะเคยได้ยินชื่อมาก่อนนะวันนี้นะคะเราจะทำเป็นไฮแพลงค่ะน้องตัง
1: ค่ะ
0: แล้วเราจะมีการก้าวขาออกด้านข้างด้วยนะเดี๋ยวมาดูท่าก่อนนะคะเริ่มจากการเกรงแกนกลางลำตัวยกตัวขึ้นมาอยู่ในท่าไฮแพลงนะคะพอพร้อมแล้วเราเกรงท้องแล้วเราเลื่อนเท้าไปแตะพื้นด้านข้างเลื่อนเท้าไปแตะพื้นด้านข้างโดยที่ต้องพยายามเกรงท้องเอาไว้ให้มากที่สุดนะ10ทีขากว้างได้นะต่างใครที่รู้สึกทำแล้วไม่มั่นคงแกนกลางลำตัวยังไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเอวจะเบี้ยวไปเบี้ยวมาเนี่ยเอาฐานกว้างไว้ก่อนเพราะฉะนั้นกางขานะแล้วเราค่อยๆแตะนิดเดียวก็พอนะคะจะทำกัน10ทีนะคะท่าต่อมาที่เราจะทำด้วยกันนะคะจะเป็นการยืดเหยียดและท่านี้ดีมากๆเลยเริ่มจากการที่เราก้าวเท้ามาอยู่ข้างๆมือวางเข่าลงนะคะค่ะแล้วเรากดข้อศอกด้านที่เราวางเท้าแล้วเปิดตัวทีวิตยืดเหยียดขึ้นกลับมาวางมือถอยเท้ากลับไปกลับอีกด้านหนึ่งมาตั้งแล้วเราก็กดข้อศอกลงด้านที่เราวางเท้าแล้วเปิดตัวขึ้นใครที่เจ็บปวดมากไม่สามารถกดข้อศอกลงไปที่พื้นได้ไหวไม่เป็นไรนะคะทำเท่าที่ไหวเนาะเหมือนที่ว่าพูดมาตลอดระยะเวลา10วันนี้เลยการกดศอกการยืดเหยียดของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับร่างกายแต่ละคนละตังบางคนตึงมากบางคนตึงน้อยไม่เป็นไรเลยนะคะค่อยๆทำกันไปโอเคพอจบท่านี้แล้วท่าต่อมานะคะเราจะก้าวเท้ามาข้างหน้าแบบนี้นะแล้วเราจะค่อยๆยืดเหยียดฮิปเฟลเซอร์ของเรามาข้างหน้าให้สะโพกเราตรงไปด้านหน้าแล้วเราก็ถอยตัวกลับมาทำแค่นี้เองเบาๆ10ทีอ่ะสตางค์ดันตัวขึ้นท่าที่ว่ายืดออกขึ้นพยายามให้สะโพกตรงไปด้านหน้านะคะแค่นี้เองแล้วก็เปลี่ยนท่า
1: ค่ะ
0: เอานะวันนี้จะมีแค่3ท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากท่าแรกนะนั่นคือท่าไฮแพลงค์แล้วก็สเต็ปอินสเต็ปเอานะคะมาเริ่มกันที่ท่าแรกของเรานะคะทำท่าไฮแพลงค์กันก่อนเลยค่ะน้องสร้างนะใครจะทำไปพร้อมกับวาวขากว้างได้เลยนะคะสร้างขากว้างขึ้นอีกได้เลยนะเก็บก้นนะคะเกรงท้องเอาไว้พร้อมกันเราจะก้าวขาไปด้านข้างนะข้างละ10ที20ทีปะและ1 2พยายามกดก้นลงมาให้ได้มากที่สุดนะคะเกรงท้องเอาไว
1: ้6 7
0: 8อีกนิดนึง
1: 9
0: 10วางเข่าลงก่อนเดี๋ยวขออีก10ทีให้พักกันแป๊บนึงนะคะสักประมาณ10วินาทีเกรงท้องไว้เยอะๆนะไปรอบที่2ไปลุยเกรงท้องเอาไว้ป่ายก้าวเท้าเลยค่ะ
1: 1 2
0: ตอนที่ทำนะคะเกรงแกนกลางลำตัวไว้นิดเดียวใครไม่ไหวทำเป็นไฮแพลงค์ค้างไว้ได้เลย
1: 8 9
0: 10เยี่ยมมากค่ะวางลงนะคะพยายามเกรงท้องกดสะโพกลงนะอ่ะมาต่อกันที่ท่าที่2นะคะเราจะวางมือไว้ก่อนอ่ะเริ่มจากไฮแพลงค์ก่อนได้ก้าวเท้ามาอยู่ด้านนอกของมือนะคะวางเข่าลงนะ
1: ค่ะ
0: 8อีก2ทีมากดลง
1: 9
0: อีกสักทีนึงค่ะ
1: 10
0: โอเคค่ะเอาเข่าไปด้านหลังเปลี่ยนเอาเท้ามาด้านหน้าอีกด้านนึงนะคะมาพร้อมนะคะป่ายกดข้อศอกด้านที่เท้าอยู่ด้านหน้าเปิดตัวทวิสต์ป่ายค่อยๆปิดไปนะคะใครที่รู้สึกว่าตึงจังเลยไม่สามารถลงข้อศอกถึงพื้นได้ไม่เป็นไรช้าช้านะสตังผักตัวมาข้างหน้าให้ตัวนิดนึง
1: โอเค
0: อ่ะ
1: 7
0: พยายามกดช่วงสะโพกลงนะคะ
1: 8
0: อีก2ทีกดข้อศอกทวิสต์ตัว
1: 9
0: อีกทีนึง
1: 10
0: โอเคค่ะเอาละค่ะท่าต่อมาสำหรับคนที่นั่งนานจะเป็นการยืดเหยียดฮิปเฟลกเซอร์นะคะใครที่เจ็บเข่าขอแนะนำให้เอาผ้าขนหนูมารองเข่าหรือจะพับเสื่อแบบนี้ก็ได้นะคะแบบที่น้องสังทำอยู่ให้เสื่อหนาขึ้นนะเพราะเดี๋ยวท่าจะเป็นแบบนี้ค่ะเราจะก้าวเท้าข้างนึงมาข้างหน้านะคะตรงเข่าของเรานะเราจะกดเอาไว้ที่พื้นแล้วค่อยๆทายน้ำหนักไปที่ด้านหน้า

0: ำหนักไปที่ด้านหน้านะคะแล้วก็โยกตัวกลับมาตอนที่ทำตอนถ่ายน้ำหนักไปให้สะโพกพุ่งตรงไปที่ด้านหน้านะคะพยายามเหยียดด้านนี้ออกแล้วกลับมาป่าย10ทีค่ะเมื่อกี้2แล้ว3 4 5ฟังพี่นับนะในท่านี้นะคะใครที่นั่งนานๆนะช่วยมากจริงๆนะค่อยๆเปิดด้านนี้ออกเพราะปกติเรานั่งเนาะเราจะงอข้อต่อนี้ไว้ตลอดเลยโอเคเปลี่ยนขากันค่ะใครจะล้มหาอะไรจับไว้หน่อยนะคะเกรงท้องเอาไว้นะโอเคตั้งพร้อมไหม
1: พร้อม
0: พร้อมนะคะทุกคนไปด้วยกันเลยค่ะไป10ทีนะคะค่อยๆ ยืดเหยียดดันสะโพกไปข้างหน้าเกรงท้องไว้ยืดหน้าอกไว้นิดนึงให้สะโพกพุ่งไปด้านหน้าตรงๆเราจะเหยียดตัวฮิปเฟล็กเซอร์นะคะออกอีก3ทีเท่านั้นค่ะไปและ10โอเคค่ะเอาล่ะพักกันแป๊บนึงพักกันแป๊บนึงค่ะเป็นยังไงบ้างโอเคไหมวันนี้นะคะการยืดเหยียดจะเป็นแบบสบายๆแต่จะมีการผสมแกนกลางลำตัวมาด้วยเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงพี่จะพากลับไปท่าแรกใหม่ที่เป็นไฮแพลงเนาะโอเคค่ะไว้อยู่นะทางบ้านเป็นยังไงกันบ้างคะตอนที่ทำแต่ละท่านะคะพยายามโฟกัสตามที่วาวบอกนะให้ได้มากที่สุดเลยนะถ้าอาจจะยังไม่เป๊ะไม่เป็นไรเพราะถ้าเราไม่เริ่มเราจะไม่ได้เป๊ะสักทีนึงขอแค่เริ่มกันไว้ก่อนเนาะอ่ะมาเดี๋ยวกลับมาทำไฮแพลงไปด้วยกันนะคะทุกคนมาไปเลยพร้อมกันเลยเหยียดขาด้านนอกเลยก็ได้สั่งให้มันอยู่ใต้ตัวหนูเลยก็ได้ค่ะมาไฮแพลงกันก่อนนะคะขากว้างได้เลยนะขากว้างได้เลยนะคะให้ข้อมือข้อศอกหัวไหล่อยู่ในแนวเดียวกันเราจะแตะขาไปด้านข้างนะ10ทีก่อนป้าย1 2สตางค์นะพี่ๆนะพยายามเกรงท้องเกรงตัวให้เป็นเส้นตรงนะเหมือนกับเราทำแพลงปกติเลยตัวไม่สายไปมานะอีกนิดเดียวโอเคว่าให้พักแป๊บนึงค่ะสักประมาณ10วินาทีตั้งไหวไหม
2: ไหว
0: ทางบ้านไหวไหมคะการเกรงแกนกลางลำตัวนะจะช่วยเราในการขยับตัวในมูฟเมนต์ต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเดินการก้าวขึ้นบันไดลงบันไดการวิ่งพวกนี้ใช้แกนกลางลำตัวหมดเลยนะคะเอาล่ะต่อกันอีก10ทีมาหายแพลงนะคะเกรงท้องไว้ใครไม่ไหวขากว้างนะทำค้างไว้เลยก็ได้นะคะถ้าใครไหวไปพร้อมกันกับวาวนะ1 2 3ป้าย
2: 1 2
0: 10ทีเท่านั้นค่ะทุกคน
2: 3,
0: พยายามเกรง 4, ท้องตัวนิ่งที่สุด
2: 5,
0: ส่วนที่ขยับนะคะมีแค่ 10, ขาเราที่แตะพื้นด้านข้าง
2: 8,
0: นิดเดียวค่ะ
2: 9,
0: และที่สุดท้าย
2: 10,
0: เยี่ยมมากเลยค่ะโอเคพักกันแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะมายืดเหยียดมีการทวิสต์ตัวด้วยนะคะในท่าลิซาร์ดโพสแอนด์ทวิสต์นะพร้อมไหมลุยค่ะมาเริ่มจากไฮแพลงก่อนนะคะแล้วเราก้าวเท้ามาอยู่ข้างด้านนอกของมือวางหัวเข่าลงได้อึสดีค่ะดีมากเลยค่ะก้าวเท้ามาวางข้างมือแล้วนะคะเราจะกดศอกลงด้านที่เท้าอยู่ด้านหน้าเท่าที่ไหวแล้วเราทวิสต์ตัวเปิดขึ้นติดที่ค่ะมาเอาพอแตะๆก็ได้แล้วทวิสต์ขึ้น
2: 6
0: ชูมือเปิดตัวป้าย
2: เสร็จ
0: ขออีก3ทีค่ะ
2: 8 9
0: อีกที1
2: 10
0: โอเคค่ะเปลี่ยนข้างกันนะก้าวเท้ามาอยู่ด้านนอกของมือนะคะเอามานะเดี๋ยวเราจะกดศอกกันนะคะสร้างไป
2: กดศอกเปิดขึ้น
0: ใครไหวนะคะพยายามเหยียดตัวมาให้ยืดขาที่อยู่ด้านหน้าไว้นิดเดียวค่ะมาทำช้าลงได้นะอีก3ทีเท่านั้นค่อยๆวาดมือทวิสต์อีกแป๊บเดียวค่ะอีกทีเดียวนะคะโอเคค่ะเอาละค่ะพักกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะก้าวเท้ามาข้างหน้าเพื่อจะยืดตัวนี้เนาะฮิปเฟล็กเซอร์นะพร้อมไหม
2: ค่ะ
0: ทางบ้านพร้อมนะคะไปค่ะลุยกันค่ะก้าวเท้ามาข้างหน้าข้างหนึ่งนะวางเข่าไว้เหมือนที่บอกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะใครเจ็บหาผ้ารองนะแล้วเดี๋ยวเราจะเลื่อนตัวไปข้างหน้าถ่ายน้ำหนักนะคะ1 2 3ไป10ทีเท่านั้นค่ะ ค่อยๆพาร่างกายยืดเหยียดค่อยๆให้ร่างกายข้อต่อนะคะได้ชินกับการที่เราขยับบางทีนะคะเรานั่งนานแล้วเราก็ตึงตรงนี้ขดเขาเอาไว้เรากำลังจะเหยียดเขาออกนะคะเท่าไหร่แล้วคะ
2: 8ค่ะ
0: อีก2ครั้งค่ะทุกคนมา
2: 9
0: อีกทีหนึ่ง
2: 10
0: โอเคเอาละค่ะพักกันแป๊บหนึ่งอีกเซตหนึ่งไหวไหมหายใจหายคอกันแป๊บหนึ่งค่ะนั่งพักนั่งพักการยืดเหยียดเนี่ยหรือว่าการฝึกแกนกลางลำตัวเนี่ยจริงๆแล้วทำได้ทุกวันมันจะไม่ได้เหมือนกับกล้ามเนื้อมัดหลักที่เราต้องเหนื่อยและต้องพักขนาดนั้นเนาะเพื่อนทางบ้านนะคะท่านผู้ชมนะคะสามารถที่จะฝึกได้ท่าเหล่านี้ได้ทุกวันเลยโดยเฉพาะใครที่ต้องอยู่กับที่นานๆนั่งทำงานนานๆนั่งขับรถเนาะนานๆนะคะสามารถทำได้นะอีกเซตหนึ่งไหวไหมมาลุยกันค่ะมาเริ่มจากไฮแพลงก่อนเลยกลับไปท่าแรกนะคะของเรานะเซตสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนเกร็งท้องเอาไว้นะคะมาเอาเท้าไปแตะด้านข้างนะป่าน10ทีเกร็งตัวอยู่กับที่นิ่งๆ นะคะพยายามรักษาตัวให้เป็นเส้นตรงไว
2: ้แ
0: ปนิดเดียว
2: 9
0: 10โอเคให้พักกันแป๊บนึงประมาณ10วิ15วินาทีเดี๋ยวต่อกันอีก10ทีนะคะได้ฝึกเกร็งท้องเอาไว้ตอนที่มีการขยับนะบางทีฝึกแพลงเฉยๆมันเป็นงานโฮลอยู่กับที่แต่แบบนี้เรามีการขยับตัวด้วยต้องใช้การเกร็งแกนกลางลำตัวมากขึ้นต่อนะ
2: ค่ะ
0: อีก10ทีค่ะไปเกร็งท้องไว้และไปค่ะ
2: 1 2 3 4
0: มีสมาธิอยู่กับตัวเองไปนะคะ
2: 6
0: ฟิลไว้ที่ท้อง
2: 8
0: นิดเดียว
2: 9
0: 10เยี่ยมมากค่ะโอเคต่อมาเราจะยืดทวิสต์กันแล้วนะตังพร้อมไหม
2: พร้อมค่ะ
0: พร้อมนะคะอ่ะมาเริ่มจากไฮแพลงก่อนนะคะก้าวเท้ามาอยู่ด้านนอกของมือวางเข่าลงนะคะกดข้อศอกนะพร้อมนะคะไปกดด้านที่มีขาอยู่นะขอ10ทีเท่านั้นค่อยๆทวิสต์ท่านี้ไม่ต้องรีบนะคะ
2: 3
0: พยายามกดตัวลงเปิดทวิสต์4แล้วค่ะ
2: 5
0: ทำได้เท่าไหนเท่านาน
2: 6
0: ค่อยๆให้ร่างกายเราได้เรียนรู้
2: 7
0: ได้ปรับกันไปนะคะ
2: 8
0: อีก2ทีค่ะ
2: 9
0: อีกทีเดียว
2: 10
0: เยี่ยมมากค่ะเปลี่ยนข้างกันมาเปลี่ยนข้างกันมาอีกข้างนึงนะคะวางเข่าไว้นะกดข้อศอกด้านที่เท้าอยู่ด้านหน้านะคะทุกคนพร้อมนะไปค่ะกดข้อศอกลงบิ

0: ิ๊กที่เดียวซิปโอทีค่ะมายืดฮิปเฟล็กเซอร์กันนะคะขาข้างหนึ่งอยู่ข้างหน้าข้างหนึ่งอยู่ข้างหลังนะวางเข่าเอาไว้พร้อมนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายน้ำหนักไปด้านหน้า10ทีนะ1 2 3ไปพร้อมกันค่ะทุกคนค่อยๆ2ให้เราได้ยืดด้านนี้ออก
1: 3 4
0: ท่านี้นะถ้าใครที่ตึงมากๆอาจจะปวดหลังได้ด้วยนะคะ
1: 6 7
0: นิดเดียวค่ะ3ทีอีกทีเดียวนะคะเปลี่ยนข้างเลยค่ะมาค่อยๆไปใครไม่มั่นคงหาอะไรจับด้วยนะไป10ทีค่ะ
1: 2
0: ไปเรื่อยๆค่ะ
1: 3
0: สะโพกตรงไว
1: ้4
0: ค่อยๆถ่ายน้ำหนักยืดมา

0: ครบแล้ว3เซตของการยืดเหยียดและฝึกแกนกลางลำตัวค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งแล้วก็เรามาคุยกันเรื่องของการปรับพฤติกรรมของสัปดาห์ที่2กันค่ะเรามาพูดคุยกันสักหน่อยนะคะว่าผ่านมาแล้วประมาณเข้าสัปดาห์ที่2เนี่ยเราได้มีการปรับตัวปรับพฤติกรรมด้านอาหารยังไงกันบ้างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะวาวได้พูดไปแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทานอาหารได้เหมือนปกติเลยนะไม่ต้องไปกินคลีนจ้าแบบไม่ปรุงไม่อะไรเลยจริงๆแล้วนะคะเราควรมีการบาลานซ์สารอาหารให้ได้ในแต่ละวันค่ะซึ่งหลายๆคนที่เริ่มลดไขมันเนี่ยอย่างน้องตังเนี่ยมีข้อกังวลอะไรบ้างไหมคะ
1: ก็จากที่เรานะคะได้มอบกำลังกายกับครูวาวใช่ไหมคะพอเริ่มที่จะกินอะไรที่มันแบบนอกลู่กันไปหน้าครูวาวจะเด้งขึ้นมาเลย แล้วก็ทำให้แบบโอเคไม่กินหรือไม่ก็กินน้อยลงค
0: ่ะสิ่งที่ต้องระวังนะคะจะเป็นเรื่องของของหวานของที่มีน้ำตาลเยอะสารอาหารกลุ่มสำคัญที่อยากจะพูดถึงวันนี้นะคะคือกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตค่ะคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมีชื่อเล่นย่อๆที่เขาเรียกกันว่าแป้งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตรูปแบบไหนค่ะจะเป็นขนมจะเป็นข้าวจะเป็นขนมปังเนี่ยจะถูกย่อยมาเป็นกลูโคสเป็นจุดเล็กๆที่เราจะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดดังนั้นนะคะในกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเขาจึงแบ่งกว้างๆเลยเป็นกลุ่มที่สามารถดูดซึมเข้าได้เร็วพวกนี้เราเรียกว่า high GI หรือว่า glycemic index ที่สูงที่สูงเนี่ยก็คือพอเข้าในกระแสเลือดปั๊บเนี่ยค่ะเราจะดูดซึมฟื้นเข้าไปเลยตอนที่เหมือนอารมณ์เหมือนเรากินไอติมหรือกินของหวานนะน้องสตางค์เวลาเรากินพวกนี้นะคะเราจะรู้สึกสดชื่นจังเลยรู้สึกมีความสุขสดชื่นอารมณ์ดีแต่ข้อเสียมีอย่างนึงค่ะพอมันขึ้นไวมันจะตกลงไวพอน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดไวนะคะพอตกลงไวปั๊บสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราหิวเร็วและบางทีเราเกิดมูดสวิงมูดสวิงก็คือรู้สึกเศร้าแบบไม่มีเหตุผลเลยเดี๋ยวก็หงุดหงิดเดี๋ยวก็เศร้าพวกนี้แล้วเราก็จะอยากหวานอยากที่จะทานของหวานพวกนี้กลับเข้าไปใหม่เพราะฉะนั้นนะคะในกลุ่มคนที่เริ่มที่จะดูแลสุขภาพรูปร่างและลดไขมันเนี่ยเราถึงแนะนำให้กิน GI หรือว่า glycemic index เนี่ยในระดับปานกลางหรือไม่ก็ต่ำๆพวกนี้คืออะไรพวกนี้คือกลุ่มคาร์โบไฮเดรตที่ค่อนข้างมีไฟเบอร์อย่างเช่นพวกข้าวกล้องถ้าเทียบข้าวกล้องกับข้าวขาวเนี่ยค่ะข้าวกล้องเนี่ยจะมีเปลือกมีกากใยอยู่ใช่ไหมเพราะเขายังไม่ได้ขัดสีซึ่งพวกเนี้ยมันทำให้ชะลอการดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดในขณะที่ข้าวขาวค่ะข้าวขาวนี่คือจะดูดปรื้ดเข้ามาเลยแล้วก็ค่อยๆตกลงถามว่าถ้าเราชอบกินข้าวขาวล่ะรู้ไหมทำยังไงหนูชอบกินอะไรข้าวขาวกับข้าวกล้อง
1: ข้าวขาวค่ะ
0: ข้าวขาวใช่ไหมคนส่วนใหญ่ก็ชอบกินข้าวขาวนะคะวิธีที่เราจะชะลอการดูดซึมกระแสน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดเนี่ยนั่นคือการกินผักพร้อมกับทานข้าวขาวแค่นั้นเองเราสามารถกินข้าวขาวนะแล้วเราก็มีผัดรวมมิตรซะหน่อยแล้วก็เป็นกะเพราไก่แบบนี้ก็ได้เราก็จะชะลอการดูดซึมน้ำตาลของข้าวขาวได้แล้วค่าเท่ากับเรากินข้าวกล้องเลยประมาณเดียวกันมีไฟเบอร์เหมือนกันเพราะฉะนั้นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่อร่อยก็ไม่ต้องไปทานแต่บางคนก็มีคนที่ชอบข้าวกล้องจริงๆก็แล้วแต่เนาะนอกจากเรื่องของ glycemic index นะเรื่องของคาร์โบไฮเดรตนะคะอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องระวังเลยคือเรื่องของของหวานหนูชอบทานไหม
1: ของหวานจะไม่ค่อยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกเลยว่าหนูชอบข้าวเปล่ามากค
0: ือ
1: ข้าวเปล่าอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบเป็นผลิตคือชอบแบบชอบ
0: เยียวยาจิตใจชอบกินข้าวเยอะๆอย่างเงี้ย
1: คือใช่คือแบบว่าสมมติกับ1คำก็คือข้าว2คำแบบคำใหญ่ๆเพราะว่ามันรู้สึกแบบเต็มคำ
0: เต็มคำ
1: ใช่แล้วมันแบบมันอร่อยอะค่ะใช่
0: ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะในสารอาหารจานหลักทุกมื้อเลยนะจริงๆทำแบบน้องตังเนี่ยดีแล้วเราไม่ควรจะตัดคาร์โบไฮเดรตหรือว่าไม่ทานข้าวไปเลยแต่สิ่งที่ต้องระวังเนี่ยคือไประวังน้ำตาลหรือว่าของหวานที่มันไม่ค่อยมีประโยชน์มาอย่างข้าวเนี่ยที่น้องตังชอบทานเนี่ยหลายๆคนชอบมองว่าเอ้ยลดความอ้วนลดไขมันเนี่ยเราตัดข้าวดีกว่าทั้งๆที่ข้าวนะคือธัญพืชทำสุกด้วยน้ำเปล่าอ่ะมันไม่ได้เป็นตัวที่แบบไขมันสูงหรืออะไรเลยนะคะแล้วมันก็มีวิตามินเกลือแร่อยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นนะมื้อหลัก3มื้อของเราเช้ากลางวันเย็นพยายามให้มีคาร์โบไฮเดรตที่ดีเนี่ยมันปริมาณเท่าไหร่รู้ไหมเขาว่ากันว่าประมาณ1มื้อทำรูปถ้วยของแต่ละคนถ้าสตางตัวสูงกว่าพี่วาวใช่ไหมสตางก็จะมีมือที่นิ้วยาวกว่าพี่วาว1มื้อทำรูปถ้วยของสตางก็จะเยอะกว่าพี่วาวไปโดยปริยายคนที่ตัวสูงกว่าก็จะมีมือที่ใหญ่กว่าคนที่ตัวเล็กกว่าเพราะฉะนั้นใช้มือของเราสามารถเป็นตัววัดได้คร่าวๆนะคะสำหรับผู้ชายนะดับเบิ้ลไปเลยค่ะสามารถทานข้าวต่อมือได้เนี่ย2มือทำรูปถ้วยเลยของผู้ชายนะเริ่มต้นแบบนี้ก่อนต่อมือเพราะอะไรที่อยากให้กินคาร์โบไฮเดรตในมื้อหลักเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าคุณกินไม่พอมันจะไปอยากหวานสตางค์บางคนเนี่ยค่ะ สกิปมื้อเช้าไม่ทานเลยหรือตอนเช้าทานแค่กาแฟแก้วเดียวไม่ทานอะไรอื่นแล้วมันจะมีความอยากน้ำอัดลมมันจะมีความอยากชานมไข่มุกเอ่ยกาแฟเย็นเอ่ยพวกนี้นะคะเป็นเครื่องดื่มหรือว่าเป็นขนมของหวานที่มันไม่ค่อยมีประโยชน์มันมีแต่น้ำตาลทานเข้าไปแล้วเราก็จะอยากหวานใหม่วนกันเป็นวัฏจักรแบบนี้เพราะฉะนั้นนะทุกคนคะที่ดูรายการนี้อยู่นะคะมื้อหลัก3มื้อของเรานะทานคาร์โบไฮเดรตให้ดีจริงจังเลยนะถ้าเป็นขนมปังไซส์ปกติสี่เหลี่ยมจัตุรัสอาจจะต้อง2แผ่นหรือ3แผ่นสำหรับผู้ชายเนาะเพราะเราอยากจะให้เรามีแรงที่จะขยับขยื่นช่วงลดไขมันเนี่ยสำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมคือเราต้องแอคทีฟสตาร์ทมันไม่ใช่แค่เรื่องของการออกกำลังกายอย่างเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราออกกำลังกายตอนเช้าเนาะ7วันแต่จริงๆสิ่งที่ทุกคนต้องทำนะคะคือระหว่างวันน่ะขยับขยื่นให้มากขึ้นเดินให้มากขึ้นในสตาร์ทลองยกตัวอย่างกิจกรรมที่เราขยับได้มากขึ้นระหว่างวันที่ไม่ใช่ออกกำลังกายสิง่ายๆแค่นี้แบบสตาร์ทก็ได้ลองไม่ใช้ลิฟต์สิลองเดินขึ้นลงบันไดแค่นี้ก็เพิ่มแคลอรี่แล้วพวกนี้ค่ะเขาเรียกว่า physical activity กิจกรรมทางกายที่เราสามารถสะสมเหมือนเราสะสมไปเรื่อยๆมันอาจจะไม่ได้เยอะเท่าออกกำลังกายทีเดียวหรอกแต่มันสะสมตรงนี้50แคลตรงนี้100แคลตรงนี้20แคลรวมกันทั้งวันมันก้อนใหญ่ได้เทียบกับที่เรานั่งเฉยๆไม่ทำอะไรเลยระหว่างทั้งวันแคลอรี่มันก็แทบไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นนะคะนอกจากดูรายการของเราออกกำลังกายไปพร้อมกันตอนเช้านะต่างต้องแอคทีฟมากขึ้นพี่ๆด้วยเนาะเดินขึ้นลงบันไดเดินไปหน้าปากซอยแทนการนั่งรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้เป็นต้นนะคะนี่คือกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตและการเพิ่มแอคทิวิตี้ระหว่างวันนอกจากเรื่องของคาร์โบไฮเดรตที่ต้องระวังพวกของหวานของมันแล้วนะเราพยายามลดพวกนี้ไม่ได้หมายถึงกินไม่ได้เลยนะเราลดนะแล้วเราพยายามเพิ่มคาร์โบไฮเดรตในมื้อหลักอีกตัวหนึ่งรู้ไหมที่คนมักจะพลาดกันคืออะไรผลไม้ก่อนผลไม้เนี่ยสตางค์คนมักจะคิดว่ามันอยู่กลุ่มเดียวกับผักเพราะฉะนั้นหลายๆคนนะคะก็เลยทานผลไม้แทนข้าวตังเคยได้ยินนะคนที่ลดความอ้วน
1: หนูก็เคยด้วยเหมือนกัน
0: หนูก็เคยเหรอ
1: ใช่แต่มันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร
0: ่บางคนเนี่ยค่ะตัดข้าวมื้อเย็นหรือว่าไม่ทานข้าวแล้วก็เลือกไปกินเป็นผลไม้แทนไปเลยซึ่งจริงๆแล้วผลไม้ดีมากเลยค่ะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มันมีน้ำตาลจริงนะถึงแม้ว่ามันจะไม่มีน้ำตาลที่เราเติมแต่งเข้าไปแต่มันเป็นน้ำตาลจากภายนอกการที่มันมีน้ำตาลเนี่ยมันมาพร้อมกับวิตามินเกลือแร่เพราะฉะนั้นถือว่ามันเป็นน้ำตาลที่ดีไหมดีมันเป็นน้ำตาลที่ดีค่ะแต่มันก็ยังเป็นน้ำตาลอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราอาจจะกินได้น้อยลงหน่อยจากที่เราเคยกินแบบโอ้โหเป็นจานใหญ่ๆเลยหรือบางคนกินมังคุดทีเป็นโลอย่างเงี้ยค่ะถ้าเริ่มใช้หลักโลเมื่อไหร่นี่เริ่มอันตรายแล้วสตางค์นะกินเป็นชิ้นพออย่างผลไม้ที่หวานจะจัดเราอาจจะอยู่ที่ประมาณ4ชิ้น5ชิ้นเล็กๆยิ่งหวานมากให้ยิ่งทานน้อยถ้ามันหวานน้อยๆแบบฝรั่งจืดๆอะไรแบบนี้อาจจะทานเพิ่มมากขึ้นได้หน่อยก็ดูจากความหวานด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามื้อไหนอยากกินผลไม้จริงๆสมมติทุเรียนอยากกินทุเรียนทำยังไงดีโหเราต้องอดไปตลอดชีวิตไหมก็ไม่ใช่นะคะสตางค์อาจจะต้องบาลานซ์สารอาหารเช่นลดข้าวลดของทอดในมื้อนั้นเพื่อจะเอาโควต้าของแคลอรี่ไปกินทุเรียนประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะคะสามารถบาลานซ์สารอาหารได้เลยอยากกินผลไม้ก็ไปลดข้าวไปลดขนมปังไปลดเส้นลงหน่อยแต่ถ้าในภาวะปกตินะพยายามกินคาร์โบไฮเดรตที่มันน้ำตาลน้อยๆอ่ะพวกจืดๆคาร์โบไฮเดรตจืดๆอ่ะให้มากกว่าคาร์โบไฮเดรตที่มันหวานเนาะแบบนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการลดไขมันค่ะเอาล่ะวันนี้นะคะเราพูดคุยกันพอหอมปากหอมคอสำหรับสัปดาห์ที่2จะเป็นเรื่องของคาร์โบไฮเดรตแล้วก็เป็นเรื่องของการเพิ่มกิจกรรมทางกายนะคะฝากให้ทุกคนทางบ้านไปทำกันด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้วาวกับน้องสตางค์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ

ราได้เรียนรู้ความหลากหลายทางด้านสีสันและรูปร่างที่ถูกออกแบบได้อย่างสวยงามและมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของแมลงที่เรารู้จักกันไปแล้ววันนี้เราจะพาไปเจาะลึกการกินและการหาอาหารของพวกมันกันที่การกินอาหารของพวกมันไม่ได้มีความน่าทึ่งในการดำรงชีวิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นการกินอาหารของพวกมันยังมีผลต่อมนุษย์อย่างพวกเราอีกด้วยจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามกันเลยค่ะอาหารของแมลงแบ่งได้หลักๆ3ชนิดคือพืชสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตและกินซากพืชซากสัตว์แมลงที่กินพืชเป็นอาหารส่วนใหญ่เรารู้จักพวกเขาในชื่อแมลงศัตรูพืชค่อยกัดกินทำลายพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรเช่นพวกเพี้ยอ่อนดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบพืชหนอนใยผักและหนอนกระทู้ผักกัดกินพืชในกลุ่มกระหล่ำผีเสื้อมวนหวานเจาะกินน้ำหวานจากผลไม้ที่เกษตรกรปลูกไว้ในกลุ่มนี้ยังรวมไปถึงแมลงที่กินส่วนอื่นๆของพืชโดยไม่สร้างความเสียหายแก่พืชเช่นผีเสื้อผึ้งและยุงบางชนิดที่กินน้ำหวานจากพืชหรือดอกเป็นอาหารรู้หรือไม่การกินพืชอาหารของพวกเราไม่ได้กินพืชอาหารได้ทุกชนิดส่วนใหญ่พวกเราจะกินพืชในกลุ่มเดียวกันเท่านั้นเชื้อของเราหลายชนิดยังบ่งบอกพืชที่เรากินได้อีกด้วยเช่นหนอนมะนาวกัดกินใบพืชในกลุ่มส้มมะนาวแมลงวันผลไม้หนอนเจาะฝักถั่วดวงแรดมะพร้าวเป็นต้นแมลงที่กินสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตแมลงในกลุ่มนี้เรียกได้อีกแบบว่าตัวห้ำและตัวเบียนเรียกได้ว่าแมลงในกลุ่มนี้เกิดมาเพื่อปราบและควบคุมไม่ให้แมลงศัตรูพืชมีเยอะจนสร้างความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตรก็ว่าได้โดยแมลงตัวห้ำคือแมลงกินแมลงอื่นเป็นอาหารนั่นเองแมลงในกลุ่มนี้ก็จะมีตั๊กแตนตำข้าวด้วงเต่าบางชนิดและแมลงปอตัวเบียนคือแมลงที่เจาะเข้าไปวางไข่ในแมลงอื่นและตัวอ่อนเจริญเติบโตกัดกินจากภายในเช่นแตนเบียนไข่ที่โกแกมมาตัวเมียวางไข่ในไข่แมลงแตนเบียนมวลลำไยตัวเมียวางไข่ในมวลลำไยรู้หรือไม่การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในปัจจุบันนอกจากจะฆ่าแมลงศัตรูพืชยังส่งผลให้พวกเราที่กำลังจะมาช่วยปราบแมลงศัตรูพืชอย่างตัวห้ำและตัวเบียนได้ผลกระทบไปด้วยและยังเกิดสารตกค้างในพืชอีกเป็นจำนวนมากแมลงที่ดำรงชีวิตด้วยการกินซากพืชซากสัตว์แมลงในกลุ่มนี้เป็นแมลงที่คนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจเนื่องจากแมลงกลุ่มนี้ดำรงชีวิตด้วยการย่อยสลายของเน่าเสียและยังเป็นพาหะที่ก่อให้เกิดโรคหลายชนิดเช่นแมลงวันแมลงสาบมดปลวกเป็นต้นแมลงพวกนี้จัดเป็นกลุ่มแมลงที่ช่วยย่อยสลายให้เป็นแร่ธาตุและสารอาหารเพื่อหมุนเวียนให้ผู้ผลิตนำไปใช้ได้อีกครั้งในรูปแบบสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์หรือสารอาหารภายในดินให้พืชนำกลับไปใช้ได้ต่อไปคำศัพท์น่ารู้วันนี้ insect pest i n s e c t p e s t insect pestแปลว่าแมลงศัตรูพืช predators p r e d a t o r s predators แปลว่าตัวห้ำ parasite p a r a s i t e s parasite แปลว่าตัวเบียนเด็กๆเห็นไหมคะว่าการกินอาหารของแมลงมีบทบาทและความสำคัญมากๆในระบบนิเวศเพราะเป็นตัวบ่งบอกคุณภาพของสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะผมเทรนเนอร์เอกครับ
1: เทรนเนอร์ต้อมค่ะ
0: ในรายการ Active Morning วันนี้เราจะพาทุกคนไป Active ร่างกายกันในรูปแบบของโยคะครับ
1: รวมถึงการดูแลร่างกายของเรานะคะให้ Active ทุกวันในทุกๆการทำงานทุกวันด้วยค่ะ
0: พาร์ทวันนี้ของเราเป็นพาร์ทของโยคะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปไหว้พระอาทิตย์ครับกับไหว้พระจันทร์การไหว้พระอาทิตย์ไหว้พระจันทร์ในศาสตร์ของโยคะเนี่ยก็เวลาเราตื่นนอนเช้าๆอ่ะครับมันจะเป็นการเหมือนกระตุ้นร่างกายให้เราพร้อมที่จะมีชีวิตชีวาหรือแบบรู้สึกสดชื่นขึ้นเป็นใช้ในการวอร์มก็ได้เรื่องของวอร์มข้อต่อต่างๆเวลาเรานอนเนี่ยตัวเราจะตึงครับแล้วก็ก่อนตื่นนอนรู้สึกเคลื่อนไหวลำบากการที่เราไหว้พระอาทิตย์หรือไหว้พระจันทร์เนี่ยจะกระตุ้นระบบการไหลเวียนเลือดทำให้เรารู้สึกสดชื่นในตอนเช้าครับซึ่งวันนี้ผมเทรนเนอร์เอ็กก็จะพาไปไหว้พระอาทิตย์ทำให้ทุกท่านสดชื่นและแข็งแรงขึ้นครับในวันนี้เดี๋ยวไปเจอกันครับ

จากที่เราเตรียมตัวมันแล้วก็ผมเทรนเนอร์ก็จะพาไปไหว้พระอาทิตย์โดยมีน้องต้อมนะครับเป็นผู้ชมเองวันนี้เดี๋ยวมีท่าอะไรบ้างเดี๋ยวไปกันเลยหลังจากที่เราไหว้พระอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมอาจจะมีเบาะโยคะหรือที่พื้นก็ได้ครับสามารถที่จะทําได้เลยเดี๋ยวผมค่อยๆไปช้าๆแล้วกันท่านผู้ชมสามารถไปพร้อมกันได้เลยนะครับก่อนนี้เราจะยืนประมาณสักช่วงของปลายเบาะของเรานะครับท่านผู้ชมอาจจะหาเบาะโยคะแล้วก็มายืนปลายเบาะแต่เดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่เท้าทั้งสองข้างชิดกันครับทั้งต้อมเท้าชิดกันสองมือของเราครับให้เราวางข้างตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมปล่อยในท่าที่สบายก่อนจากนั้นเรารู้สึกหายใจเข้าออกรีแลกซ์กันครับสบายสบายก่อนเดี๋ยวจะเริ่มเคลื่อนไหวแล้ววอร์มข้อต่อด้วยการไหว้พระฤทธิ์ช้าๆนะครับจากนั้นเมื่อเราเริ่มในท่าที่1ให้เรายืนตรงแล้วหนีบขาเข้าหากันจากนั้นค่อยๆปล่อย2มือข้างตัวครับแล้วค่อยๆวาดแขนทั้งสองข้างประกบขึ้นเหนือศีรษะในจังหวะที่1ให้เราหายใจเข้าแขนเราส่งรู้สึกยืดขึ้นไปตัวเรารู้สึกได้ยืดเหยียดขึ้นไปนะครับจากนั้นในท่าที่2ของเราค่อยๆให้ศอกของ2ข้างประกบเข้ามาหากันแล้วลดมือลงที่อกครับพร้อมหายใจออกศอกทั้ง2ข้างเรากางออกตัวเรายังตรงเหมือนเดิมก็สะบักก็จะได้ยืดด้วยเวลาลดศอกแล้วก็ประนมมือออกมาจากนั้นแขนทั้ง2ข้างครับในท่าที่3ให้เราส่งขึ้นไปข้างบนยืดขึ้นไปข้างบนอีกครั้งให้อยู่เหนือศีรษะจากนั้นให้ค่อยเอนตัวไปข้างหลังแขนของเราค่อยๆ ยืดไปข้างหลังครับ อกของเราให้เหมือนรู้สึกยืดไปข้างหน้าสายตามองที่มือเราไว้เป้าหมายก็รู้สึกเหมือนเราได้ยืดเหยียดส่วนบริเวณสะโพกหรือกระดูกเชิงกรานอาจจะผลักไปข้างหลังเล็กน้อยให้รู้สึกตึงได้เหยียดครับคือหายใจเข้าออกครับจากนั้นค่อยๆต่อเนื่องด้วยการค่อยๆวางมือลงที่พื้นครับหายใจออกครับท่าต่อไปของเราสองมือให้วางข้างพื้นของเรานะครับบางคนเวลาก้มท่านี้จะรู้สึกตึงขาด้านหลังมากๆอาจจะงอเข่าไว้ได้จุดที่เรารู้สึกตึงแค่นั้นก็พอจากนั้นรีแลกซ์ข้อบ่าไหล่ครับหายใจให้สบายเมื่อเราได้แล้วให้ใช้ขาด้านขวาของเราครับถอยไปข้างหลังให้ไกลที่สุดเลยพร้อมกับค่อยๆวางหัวเข่าลงสู่พื้นหลังเท้าของเราครับแนบกับพื้นโฟกัสที่การค่อยๆกดสะโพกลงแล้วเงยหน้ามองข้างหน้าเป้าหมายให้ข้อสะโพกค่อยๆรู้สึกยืดแล้วมองขึ้นไปครับอาจจะช่วยส่งนิ้ว2มือขึ้นเพื่อให้ตัวเรายืดได้ดีขึ้นครับขยายหน้าอกให้รู้สึกตึงหายใจเข้าออกปกตินะครับจากนั้นสายตามองที่พื้น2มือวางข้างหน้าผลักตัวตั้งปลายเท้าเคลื่อนขึ้นสู่ท่าดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งครับหายใจออกครับในตอนที่เคลื่อนขึ้นท่าดาวเวิร์ดด็อกโฟกัสที่การกดต้นเท้าลงให้ช่วงของพาร์ทด้านหลังของต้นขาได้ยืดสะโพกเราผลักขึ้นไปมือเรากดแน่นๆแล้วกดตัวลงครับจะรู้สึกตึงต้นขาด้านหลังแล้วหายใจเข้าออกสบายจากตรงนี้ค่อยๆเคลื่อนไหวต่อเนื่องวางหัวเข่าลงสู่พื้นครับคือท่าออโฟครับหรือมันเตรียมท่าคลานไปข้างหน้าพร้อมกับงอศอกวางคางและอกลงที่พื้นโฟกัสที่หนีบศอกข้างลำตัวให้ใช้อกและคางกดติดลงไปเคลื่อนไหวต่อเนื่องปักสะโพกไปด้านหลังหน้าท้องวางที่พื้นครับหนีบศอกไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะยกตัวขึ้นยกตัวขึ้นครับตอนที่ยกตัวให้เกรงหลังเปิดอกรู้สึกเหมือนยืดหน้าท้องขึ้นมาแล้วมองขึ้นไปเราจะรู้สึกได้ถึงการยืดเหยียดบริเวณหน้าท้องค่อยๆวางลงหน้าผากแตะพื้นใช้แขนของเราผลักขึ้นตั้งปลายเท้าขึ้นสู่ท่าดาวเวิร์ดด็อกท่าเดิมอีกครั้งกลับมาสู่ท่าดาวเวิร์ดด็อกรู้สึกยืดเหมือนเดิมกดไหล่กดตัวลงบางคนมีความยืดหยุ่นที่ดีสามารถกดตัวลงไปได้ให้ตึงที่สุดได้เลยครับแล้วหายใจให้ปกติไว้ก่อนนะครับจากตรงนี้ขาด้านขวาเรายกขึ้นที่เพดานหัวพร้อมกับก้าวไประหว่างฝ่ามือเหมือนเดิมแล้ววางเข่าด้านซ้ายลงสู่พื้นหลังเท้าวางลงเงยหน้ามองขึ้นอีกครั้งโฟกัสที่ข้อสะโพกมองขึ้นครับหายใจเข้าค่อยๆตั้งปลายเท้ายกเข่าก้าวขาไปข้างหน้าเอาเท้าชิดกันอีกครั้งพับตัวลงในท่ายืนก้มตัวต้นขาด้านหลังเราจะรู้สึกตึงมากขึ้นครับในท่า forward fold อีกครั้งกับการที่เราสามารถจับข้อเท้าแล้วพับตัวลงได้สุดได้เลยหายใจเข้าออกแขนทั้งสองข้างเราไปท่าต่อไปใช้นิ้วโป้งเกี่ยวเข้าหากันแขนเหยียดไปด้านหน้าโฟกัสที่การเกรงท้องแล้วค่อยยืดตัวขึ้นช้าๆเอ็นไปข้างหลังเปิดขึ้นไปแอนหน้าอกให้รู้สึกตัวเรายืด
ขับหายใจสบายนะครับอย่าให้ปวดหลังนะเหมือนเรายืดแล้วก็ก้นไปข้างหลังนิดนึงรู้สึกกระดูกสันหลังเหยียดหายใจออกข้อศอกชิดกันอีกครั้งเอามาที่อกครับแล้วข้อศอกชิดกันใหม่ยกขึ้นไปแล้วแขนลดลงข้างลำตัวนี่คือ1ท่าไหว้พระอาทิตย์ของเรานะครับแต่เราจะทำรอบที่2ไปพร้อมกับท่านผู้ชมสามารถตามเราได้นะครับ

ประนมมือเข้าหากันใหม่ข้อศอกชิดกันแขนยกเหนือศีรษะรอบนี้เราจะเร็วขึ้นนะครับให้ท่านผู้ชมได้ทำตามหายใจเข้าหายใจออกให้ก้มตัวลงจับข้อเท้าพับลำตัวลงครับในท่า forward fold อีกครั้งแต่รอบนี้จะเร็วขึ้นเมื่อเราคล่องตัวขึ้นละเท้าด้านขวาก้าวไปข้างหลังพร้อมกับวางเข่าลงสู่พื้นกดสะโพกเงยหน้ามองขึ้นข้อสะโพกเราได้ยืดอกเราได้ขยายเริ่มเคลื่อนไหวครับวางฝ่ามือลงสู่พื้นตั้งปลายเท้าขึ้นท่า downward dog อีกครั้งท่านี้เน้นต้นเท้าเน้นขาด้านหลังรู้สึกยืดเหยียดพยายามกดฝ่ามือให้แน่นนะครับนั่นคือเทคนิคอย่าให้ลื่นวางเข่าลงสู่พื้นเกรงแขนแล้วก็ค่อยลงอกคางวางพื้นครับแล้วถอยสะโพกไปข้างหลังพร้อมเคลื่อนไหวแล้วหายใจเข้าอกเหมือนรู้สึกยืดนะครับท้องรู้สึกยืดกระดูกสันหลังรู้สึกได้เหยียดบางทีเรานอนแล้วมันตึงมากให้ได้ยืดเหยียดหน้าผากว่างตั้งปลายเท้าขึ้นดาวเวดด็อกครับอีกครั้งหายใจขาด้านขวานะครับยกขึ้นสู่เพดานแล้วค่อยๆก้าวไปข้างหน้าพยายามก้าวให้ถึงระหว่างฝ่ามือนะครับเวลาคนที่ตึงมากจะก้าวมาไม่ค่อยถึงค่อยๆขยับจะขยับยากมากก็ค่อยๆใช้เท้ากระเถิบเป็นเทคนิคได้เลยวางเข่าลงสู่พื้นมองขึ้นข้างบนครับตั้งปลายเท้าแล้วก้าวเท้าไปข้างหน้าคู่กันอีกครั้งพับตัวลงก้มให้เรารู้สึกตึงนิ้วโป้งเกี่ยวกันยกแขนไปข้างหน้าครับหายใจเข้าเอ็นข้างหลังอกหลังลดศอกลงประนมมือหายใจออกครับศอกชิดดันขึ้นหายใจเข้าครับอีกครั้งแขนลดลงข้างตัวหายใจออกครับนี่คือไหว้พระอาทิตย์สองรอบท่านผู้ชมสามารถที่จะทำตามแล้วก็วอร์มร่างกายได้เลยครับ

ครับหลังจากที่เมื่อกี้เราคือการไหว้พระอาทิตย์หรือภาษาโยคะเรียกสุริยนมัสการก็คือการสักการะพระอาทิตย์เนี่ยมันในศาสตร์ของโยคะเขาจะเปรียบเสมือนเป็นพลังงานความร้อนในร่างกายก็คือเหมือนพระอาทิตย์ที่เราทําไปแล้วเมื่อกี้นะครับจะกระตุ้นลมร้อนทางรูจมูกฝั่งขวาจะไปพาร์ทต่อไปก็คือเป็นไหว้พระจันทร์ก็คือพระจันทร์กับพระอาทิตย์จะตรงกันข้ามกันเป็นพลังงานเย็นฝั่งซ้ายเดี๋ยวเป็นยังไงบ้างเรามาดูกับมูลนมัสการหรือไหว้พระจันทร์ของเราอีกครั้งนะครับเดี๋ยวผมเทรนเนอร์เอ็กจะพาน้องต้อมสาธิตการทํามูลซาลูเทชั่นไปด้วยกันครับเดี๋ยวเราเริ่มมูลซาลูเทชั่นเมื่อกี้ซันซาลูเทชั่นเราเท้าชิดครับทีนี้มูลซาลูเทชั่นในตำราดั้งเดิมของโยคะเนี่ยเขาจะแยกเท้ากว้างประมาณช่วงของสะโพกเราพอดีเมื่อกี้เท้าแคบนะครับข้อแตกต่างกันคือเท้ากว้างจากนั้นแขนปล่อยตรงเหมือนเดิมเดี๋ยวจะเริ่มกันช้าๆก่อนทำสองรอบเหมือนเดิมนะครับอันนี้รอบแรกเรามือกว้างแล้วปล่อยตัวตามสบายสิ่งที่เราจะทำในมูลซาลูเทชั่นเดี๋ยวผมช้าๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมสาธิตรอบแรกก่อนค่อยๆแขนทั้งสองข้างยกกลางออกด้านข้างให้เราเหมือนเหยียดกล้ามเนื้อยืดขยายระดับอกระดับแขนระดับไหล่ให้เรารู้สึกยืดขึ้นไปจากนั้นพลิกฝ่ามือหงายสองแขนเรายกขึ้นเหนือศีรษะทำเหมือนเดิมอีกครั้งหายใจเข้าตอนที่หายใจเข้าลำตัวด้านข้างยืดแขนยืดขึ้นไปจังหวะที่หายใจออกให้ลดศอกมาข้างหน้าทำเหมือนเดิมศอกชิดกันกล้ามเนื้อสะบักจะได้ยืดนะครับนั่นคือประโยชน์อีกหนึ่งครั้งสำหรับกล้ามเนื้อในท่านี้ประกบฝ่ามือแขนทั้งสองข้างคราวนี้ไม่ประกบกันปล่อยออกจากกันแล้วยกขึ้นด้านบนพลิกฝ่ามือหงายขึ้นเหมือนเราแบกพระจันทร์ไว้แบกพระจันทร์เหมือนมีพระจันทร์อยู่ข้างบนแล้วแบกข้างหลังเอ็นตัวไปข้างหลังทำทีละจังหวะเอ็นสะโพกข้างหลังจุดที่เรารู้สึกตึงนะครับแต่เอ็นอย่าให้เจ็บหลังนะเอากำลังดีแค่นั้นพอจากนั้นค่อยๆวางฝ่ามือลงที่พื้นข้างๆขาเรานั่นแหละจุดที่เรารู้สึกตึงได้แค่ไหนก็แค่นั้นครับมูลซาลูเทชั่นจะถอยขาซ้ายข้างหลังก้าวเท้าซ้ายไปข้างหลังครับให้ไกลเหมือนเดิมเลยแล้ววางเข่าลงที่พื้นคราวนี้เพิ่มท่าหลังจากตั้งฐานได้แล้วให้ยกลำตัวขึ้นดึงตัวขึ้นม้วนหัวไหล่ไปข้างหลังแล้วเปิดโน้มตัวไปข้างหน้าแขนผลักให้สุดเปิดขึ้นเหมือนแบกพระจันทร์เหมือนเดิมนี่คือมูลซาลูเทชั่นอีกครั้งหนึ่งเป้าหมายเหมือนแบกพระจันทร์ไว้นะครับแขนของเราดันไว้ในโยคะก็จะรู้สึกยืดข้อสะโพกรู้สึกยืดวางมือลงสู่พื้นตั้งปลายเท้ายกเข่าถอยท่าดาวเวดด็อกเหมือนเดิมเลยพร้อมหายใจออกเข่าวางลงสู่พื้นครับทุกอย่างเหมือนเดิมหายใจเข้าหายใจอกคางวางพื้นช้าๆเหมือนเดิมสไลด์ด้านหน้ายกตัวในท่าคอบบ้าเหมือนเดิมท่านี้ก็คือเปิดไหล่ยืดตัวนะครับหายใจเข้าออกนอนลงหน้าผากวางใช้แขนและเกรงหน้าท้องปักตัวขึ้นสู่ท่าดาวเวดด็อกก็จะเป็นการออกแรงแขนลำตัวขาด้านซ้ายยกขึ้นสู่เพดานแล้วก้าวไปด้านหน้าพร้อมวางเข่าขวาขึ้นเหมือนเดิมอีกครั้งหัวไหล่หมุนไปข้างหลังแขนไปข้างหน้าเคลื่อนไหวผลักขึ้นเหมือนแบกพระจันทร์เหมือนเดิมอีกหนึ่งรอบสองมือวางที่พื้นตั้งปลายเท้าก้าวไปด้านหน้าขากว้างประมาณสะโพกนะครับพับตัวลงเหมือนเดิมสองแขนยกขึ้นเหนือศีรษะหงายฝ่ามือเปิดขึ้นเหมือนแบกพระจันทร์อีกหนึ่งรอบหายใจออกลดแขนลงประนมมือที่กลางอกเหมือนเดิมศอกชิดเปิดขึ้นแบกพระจันทร์เหมือนเดิมแขนลงข้างตัวนี่คือหนึ่งรอบของมูลซาลูเทชั่นครับแต่เราจะให้ท่านผู้ชมทำไปด้วยกันขออีกหนึ่งรอบ

แขนสองข้างยกขึ้นเหนือศีรษะหายใจเข้าหายใจออกศอกลงมาชิดกันครับเคลื่อนไหวต่อเนื่องแขนดันเปิดขึ้นแบกพระจันทร์อีกครั้งจุดที่เราตึงเอ็นข้างหลังสองมือวางลงสู่พื้นหายใจออกขาด้านซ้ายถอยไปข้างหลังให้ไกลวางเข่าดึงไหล่ม้วนไปข้างหลังเอ็นตัวโน้มไปข้างหน้าผลักหายใจเข้าแล้วยืดเหยียดจุดที่เราตึงหายใจออกสองมือวางข้างหน้าตั้งปลายเท้าถอยดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งหายใจออกเข่าวางลงสู่พื้นหายใจเข้าหายใจออกอกคางวางพื้นหรือท่ากูรูนมัสการสไลด์ขึ้นบูชังกาสนะหรือคอบบ้าชื่อท่านะครับหายใจออกหน้าผากวางตั้งปลายเท้าขึ้นท่าดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งหายใจออกค้างไว้ในท่านี้ครับในโยคะปัจจุบันเรียกท่านี้ว่าดาวเวิร์ดด็อกแต่ตำราโบราณเรียกปารวาตาสนะหรือท่าภูเขาก็จะเรียกได้สองแบบตามตำราที่โบราณนะครับก็จะมีหลายแบบที่จะเรียกแบบนี้ขาด้านซ้ายยกขึ้นสู่เพดานแล้วก้าวไปข้างหน้าวางเข่าลงที่พื้นยกลำตัวขึ้นม้วนไหลไปข้างหลังแขนไปข้างหน้าหายใจเข้าหายใจออกวางฝ่ามือตั้งปลายเท้าก้าวไปข้างหน้าขากว้างประมาณสะโพกพับตัวลงแขนยกขึ้นเหนือศีรษะแบกพระจันทร์อีกหนึ่งรอบมองขึ้นเทคนิคระวังหลังก็คือยืดนะครับให้รู้สึกกระดูกสันหลังแล้วยืดเวลาเอนท่านผู้ชมระวังเจ็บหลังเอาจุดที่เราตึงก็พอลดแขนลงประนมมือที่กลางอกศอกชิดกันอีกครั้งเปิดแขนก่อนจบหายใจเข้าหายใจออกแขนลงข้างตัวนี่คือรอบที่สองสำหรับมูลนมัสการหรือจันทรานมัสการนะครับเป็นการกระตุ้นลมเย็นฝั่งซ้ายรอบแรกคือไหว้พระอาทิตย์รอบสองคือไหว้พระจันทร์ก็จะบาลานซ์กันในศาสตร์ของโยคะโบราณครับเป็นท่านผู้ชมก็สามารถที่จะทำตามซันสโลเทชันและมูนสโลเทชันได้พร้อมๆกันก็จะเป็นการปรับสมดุลเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดภายในทำให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นแล้วก็รู้สึกสบายขึ้นครับจะรู้สึกแอคทีฟเลยในตอนเช้าใช้ในการวอร์มอัพใช้ในการดูแลสุขภาพได้หลายอย่างเลยหรือคนที่เป็นนักวิ่งนักกีฬาที่แบบต้องการใช้ในท่าวอร์มอัพก็จะครบทุกส่วนในการที่จะออกกำลังกายทุกส่วนนั่นคือส่วนของพาร์ทของมูลโซลูชันและซันโซลูเทชันที่เราเอามานำเสนอวันนี้ครับ

0: แล้วก็จบไปแล้วสำหรับ Sun Salutation และ Moon Salutation ครับประโยชน์ของ Sun และ Moon เนี่ยจะมีเยอะมากประโยชน์ที่ท่านผู้ชมจะได้ครับก็คือเรื่องของความแข็งแรงแน่นอนแล้วก็การที่ตื่นนอนตอนเช้าแล้วแบบกระปรี้กระเป๋าแล้วก็รู้สึกสดชื่นแน่นอนครับเป็นเรื่องของสุขภาพใช้สารที่ดูแลสุขภาพจะดีมากๆท่านผู้ชมสามารถทำตามได้หลายๆรอบเลยเมื่อกี้ผมสาธิตอย่างละ2รอบท่านผู้ชมสามารถทำ9รอบ10รอบหรือสูงสุด108รอบได้เลยครับก็จะแบบแข็งแรงขึ้นเลยหรือแบบมีเวลาแค่ไหนแล้วก็สามารถทำเท่าที่เรามีเวลาก็สามารถดูแลสุขภาพให้เราสดชื่นได้ครับลองไปทำดูนะครับ
1: ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะครูเอ็กและครูต้อมนะคะขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกับพวกเราได้ทุกเช้ากับรายการ Active Morning ที่ช่อง T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พวกมึงคิดว่าใครในกลุ่มของเราที่เร็วที่สุด
1: กูอยู่แล้ว
2: พวกมึงก็กล้าพูดเนาะตัวใหญ่ขนาดเนี้ยจะมาวิ่งไวกว่ากูได้ไงวะ
0: พวกมึงก็รู้จักกูน้อยไป
1: เอางี้มึงเห็นสุดซอยตรงนู้นไหมวิ่งแข่งกันใครวิ่งช้าสุดเลี้ยงข้าวด้วย
2: เอ้ยกูก็ว่าดีว่ะกูอยากกินเนื้อย่างพอดีเลย
0: โอเค
1: พร้อมนะ

0: ทำอะไรเนี่ยฉันทำไม
1: แล้วเธอมาอยู่เลนนี้ทำไมมันอันตรายนะรู้ไหม
0: ฉันก็ขับแบบนี้ทุกวันไม่เห็นจะมีปัญหาเลย
2: เป็นไรกันเกิดอะไรขึ้น
1: ก็เธอคนนี้สิขับช้าแล้วก็ยังไม่หลบให้รถที่ขับเร็วอีกอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วทำไมไม่แซงซ้ายไปล่ะเรื่องแค่นี้ไม่เห็นจำเป็นต้องบอก
2: นี่เธอไม่รู้จริงเหรอถ้าเธอขับช้าให้อยู่เลนซ้ายไม่ใช่มาอยู่เลนขวา
0: แล้วทำไมจะอยู่เลนนี้ไม่ได
2: ้นี่เธอไม่รู้จริงๆหรือว่าคนที่มาเร็วเขาอยู่เลนขวาส่วนคนที่มาช้าเขาอยู่เลนซ้าย
0: จริงดิมันผิดขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ก็ผิดอยู่นะลองคิดดูสิถ้าเราอ่ะไม่ได้ขับรถคันนี้มาแต่ถ้าเราอ่ะขับรถบรรทุกมาแล้วมาชนเธออ่ะเธอเจ็บหนักกว่านี้นะรู้ไหมเราเป็นห่วง
0: งั้นอย่างนี้แสดงว่าขับเร็วต้องชิดขวาและขับช้าต้องชิดซ้ายถูกไหม
2: แล้วคนที่ใช่อ่ะเขาให้ชิดทางไหนครับ
3: อย่าลืมนะครับขับเร็วชิดขวาขับช้าชิดซ้ายครับผม

กากหมูเนี่ยนะคะทานกับอะไรก็อร่อยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเราจะใส่ได้ในน้ำพริกทุกเมนูป้าก็เลยคิดว่าน้ำพริกพริกไทยอ่อนซึ่งเป็นน้ำพริกที่เป็นการผัดพอมาผัดกับกากหมูแล้วเนี่ยมันจะทำให้ได้ริมรสความอร่อยของกากหมูที่ไปกับน้ำพริกเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นค่ะ

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับคุณครู
4: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้ไหมล่ะ
4: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะ

0: ึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นซึแปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
1: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
0: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ
1: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
0: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอันสองสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTV สึนามิคืออะไรกันแน
0: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็น100กิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
1: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
1: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
0: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
3: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
4: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
3: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
0: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
2: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
3: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 น.และนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
1: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
3: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตร แล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
2: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
3: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
2: ELTV นายพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
5: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
6: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
3: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
2: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที่
3: หลังจากคลื่นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นนี้อาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
6: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
2: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
3: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
6: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
3: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
4: น้องฟ้า
3: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
6: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
3: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
4: ขอบคุณครับ
6: ต ้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
5: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: รับ
7: ทราบครับ
5: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
6: โอ้ยลมแรงมากอุ้ยสายเข้าตาฉันเลย
8: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

พิธีกรรมโบราณสำคัญในงานโนราโรงครูคือการคล้องหงและแทงเข้แสดงตำนานโนราชุดรำศักดิ์สิทธิ์อวดฝีมือและท่ารำชั้นครูมีเพียงโนราใหญ่เท่านั้นที่จะแสดงได้เรื่องเล่าโนรามีอยู่หลายตำนานที่เชื่อถือกันเป็นส่วนใหญ่กล่าวถึงนางนวลทองสำลีธิดาแม่สีมาลากับพญาสายฟ้าฟาดเจ้าเมืองเวียงกลางบางแก้วฝันถึงเทวดามาร่ายรำแล้วจดจำเป็นท่ารำ12ท่าวันหนึ่งทรงครรภ์จากการกินเกสรดอกบัวจึงถูกเนรเทศจนเมื่อโอรสนามพระเทพสิงหอนเติบใหญ่เป็นที่เลื่องลือว่ารำงามหาผู้ใดเสมอเหมือนความทราบถึงพญาสายฟ้าฟาดสำนึกผิดคิดรับพระธิดากลับเมืองหากนางนวลทองสำลีไม่ยอมกลับจึงถูกจับตัวเป็นที่มาของท่าคล้องหงระหว่างทางมีจระเข้มาขวางเหล่าเสนาใช้หอกอาคมสังหารที่มาของการรำแทงเข้เมื่อกลับถึงเมืองพญาสายฟ้าฟาดมอบเสื้อเครื่องทรงและพระขันแก่พระนัดดาแต่งตั้งให้เป็นขุนศรีศรัทธาจุดเริ่มต้นตำนานโนรา

ชื่อกันว่าโคกเมืองเก่าบริเวณวัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้วอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงในอดีตคือเวียงกลางบางแก้วที่นี่ตำนานครูต้นโนราถูกปลุกขึ้นมาให้มีชีวิตอีกครั้ง

0: ราทุกสายตระกูลมาชุมนุมกันในพิธีสำคัญเททองหล่ออนุสาวรีย์สี่ครูต้นโนราบนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าเป็นแหล่งกำเนิดโนราคือสถานที่ประดิษฐานรูปจำลองพญาสายฟ้าฟาดแม่ศรีมาลาพระนางนวลทองสำลีและขุนศรีศรัทธาเพื่อเป็นหลักใจเตือนให้ระลึกถึงครูผู้เป็นบรรพบุรุษของโนรา
1: ขอเชิญทางพระนางธรณีนางคงคาพระนางโพศพนางเม
2: ตตาสาเหตุที่หล่อทั้ง4องค์นี้ก็เพราะว่าทางโนรานี่ไม่มีรูปเคารพของทั้ง4องค์นี้เลยครับมันก็เลยทำให้ทางบุคลากรทางโนราหรือโนรานี่มานั่งคุยกัน

0: ลยถือโอกาสว่าวันหนึ่งเนี่ยโนราเราก็ก้าวไปสู่มรดกโลกจุดนี้จะต้องเป็นจุดที่ทำให้คนทั้งโลกทราบว่าโนราเนี่ยเกิดจากที่นี่ครับ
1: วัดเคี้ยนบางแก้วเนี่ยเป็นที่กับเนิร์ดข้องเมืองพัทลุงและเป็นเหลืองราวของประวัติของมโนราที่ยาวข้านกันมาแบบยาวนานมากันนะครับแล้วก็เป็นที่สำคัญเกี่ยวกับมโนราอย่างมากโดยวันนี้ที่พวกเราเล่าโดราเนี่ยครับทุกคณะต้องมารวมตัวกันเพื่อว่าทุกคนเนี่ยมาสร้างบ้านให้พ่อให้แม่เพราะว่าพญาไส้ฝ่าฟาดนางนวลทองซ้ำลีเมซี่มาล่าตลอดจนถึงผมคุณศรัทธาพวกเราเนี่ยเป็นซ่าวกข้องฐานอยู่แล้วเป็นลูกเป็นล้านข้องฐานอยู่แล้วนะครับ
2: พิธีกรรมทำตามอย่างโบราณพลีดินและน้ำจากพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ถวายสังเวยแด่เทวดาอารักษ์ผู้ปกปักรักษาแผ่นดินมาแต่ครั้งเวียงกลางบางแก้วรูปจำลองจัดสร้างตามตำนานทรงเครื่องอย่างกษัตริย์สมัยศรีวิชัยอนุสาวรีย์ครูต้นโนราเกิดด้วยศรัทธาชุมชน
0: เราไม่ได้ไปของงบประมาณจากทางราชการแต่เราใช้เนี่ยใครมีกล้วยหิ้วกล้วยมาใครมีมะพร้าวหิ้วมะพร้าวมาใครมีอาหารหิ้วอาหารมาส่วนทองเหลืองเนี่ยเราก็ใครมีเท่าไหร่ก็ช่วยกันหาเงินแล้วก็ซื้อกันช่างเราก็ใช้คนที่เขาศรัทธาปั้นให้เราได้มีหมุดหมายในการยึดและศรัทธาเพราะนั้นการสร้างสี่องค์นี้ขึ้นมาเนี่ยชัดเจนครับจะทำให้มีจุดรวมใจของโนราทุกๆคนว่าต่อไปเนี่ยถ้าเราจะไหว้ครูต้นขอพรครูต้นขอความเมตตา
3: ตอนนี้ศิลปินโนราทุกคนจะมีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจและมีสิ่งที่เป็นรูปเคารพชัดเจนแล้วก็จะได้พึ่งพิงทางใจและเกิดความสุขความอบอุ่นเพราะฉะนั้นเวลาจะมีทำกิจกรรมอะไรก็ที่นี่จะเป็นศูนย์รวมของศิลปินโนรานะครับแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจที่หนึ่งเป็นเมืองเก่าแก่สองครูต้นโนราเกิดขึ้นที่แล้วมีการหล่อขึ้นมาที่นี่นะครับเพื่อจะเป็นการรื้อฟื้นสร้างพลังโนราให้เข้มแข็งแล้วก็เป็นเรื่องของการความศรัทธาที่ให้คนที่ชอบโนราทุกคนต้องเป็นศิลปินพื้นบ้านชาวบ้านและคนทุกๆคนได้มาร่วมกันทำกิจกรรมที่แสดงถึงความสุขในวิถีชีวิตของชุมชนครับ
2: แม้ไม่มีบันทึกเป็นลายลักษณ์หากภูมิรู้ก็สืบต่อกันมาในสายตระกูลโนราให้ตำนานเชื่อมผู้คนผูกพันชุมชนด้วยศรัทธาเดียวกัน

ากันด้วยเรื่องขยะนั้นทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งสักทีเลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดี๋ยวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขัด

0: แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำอีกไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แล้วนะคะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่น้องคณะเทคนิคการแพทย์หรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะ
3: ใช่ค่ะ
4: ใช
3: ่
4: ค
3: ่
4: ะ
5: ใช่ค่ะ
6: ใช่ค
7: ่
6: ะ
7: ใช่ค่ะ
8: ใช
9: ่
8: ค
9: ่
8: ะ
9: ใช่ครับผม
7: ที่มีคำถามนิดนึงอยากจะรู้ว่าน้องๆคิดว่าอะไรคือคุณสมบัติของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์คะ
10: ผมคิดว่าการที่จะเรียนสายวิชานี้ต้องมีใจรักครับ
11: ต้องเป็นคนที่รอบคอบค่ะ
12: ต้องเป็นคนที่เก่งไบโอเคมแล้วก็น่ารักแบบนี้ค่ะ
13: ต้องเรียนเก่งและสวยด้วยค่ะ
14: เรียนจบสายวิทย์ค่ะเกียรติเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 แล้วก็ตาไม่บอดสีด้วยค่ะ
15: นอนน้อยค่ะเรียนเก่งมั้งคะ
16: ต้องสวยมั้ง
17: ค่ะในคณะนี้สวยมากค่ะ
18: ต้องเป็นคนที่มันครับ
19: ต้องขยันนะคะอ่านหนังสือถึงตีสามตีสี่เลยค่ะ
20: นอกจากที่ตอบมาเนี้ยคิดว่าอะไรที่ควรจะมี
21: ดวงค่ะ
22: ต้องโชคช่วยไหม
21: ไปบนคำชะโนดค่ะ
23: อาบสร้างพระศรี
24: แล้วก็พระพิฆเนศ
25: ต้องเป็นคนดีหรือเปล่าคะ
26: น่าจะเป็นคุณธรรมค่ะเรื่องความสามัคคีค่ะ
27: อดทนค่ะต้องถือ
28: ขยันค่ะขยัน
29: ต้องขยัน
30: ต้องมีขยันมาก
31: มากกว่าเดิม
32: ต้องใครเครียดเป็นนะคะต้องมีความรับผิดชอบ
33: เป็นคนที่แบ่งเวลาได้ค่ะ
34: ซื่อตรงในผลแลบอะครับคือเราจะไม่โกงหกผลแลบเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับชีวิตของคนไข้ด้วย
35: ต้องมีความละเอียดอ่อนค่ะถ้าสมมติเราวินิจฉัยหรือออกผลตรวจคนไข้ผิดไปมันอาจจะส่งผลต่อชีวิตของคนไข้ได
36: ้ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมด้วยค่ะการมีระเบียบวินัยแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยตามกฎระเบียบของคณะค่ะ
37: ตอนแรกเราก็จัดประชุมระดมสมองของบุคลากรในคณะที่มีการแพทย์ทุกคนนะคะเพื่อหาอัตลักษณ์ด้านคุณธรรมที่เราอยากให้เกิดขึ้นแล้วเราก็ได้อัตลักษณ์คุณธรรมออกมา4คำซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบแล้วก็สามัคคีค่ะมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันให้คณะเทคนิคการแพทย์ของเราเนี่ยเป็นสถาบันการศึกษาคุณธรรม
38: ศึกษาของเราก็คือบัณฑิตเทคนิคการแพทย์เพราะฉะนั้นเป็นวิชาชีพที่จะต้องเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอย่างมากนะคะเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบชีวิตผู้ป่วยเราจะต้องทำงานร่วมกับคุณหมอพยาบาลในการที่จะต้องออกผลแลบเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าต้องปลูกฝังเขาตั้งแต่เขาเข้ามาอยู่กับเรากว่าที่เขาจะถึงปี4เขาก็จะมีคุณธรรมจริยธรรมตามอัตลักษณ์ที่เราส่งเสริมให้เขาเนี่ยโดยไม่รู้ตัวไปเอง
39: อาจารย์ทุกคนเนี่ยต่างก็เป็นแค่เพียงผู้ที่ช่วยสนับสนุนช่วยกระตุ้นตัวนักศึกษาเองเนี่ยเป็นคนที่คิดว่าอยากจะทำโครงการอะไรจริงๆวัตถุประสงค์หลักของเราเลยก็คือเราอยากจะให้นักศึกษาเป็นคนมีคุณธรรมด้วยตัวเองโดยที่ต้องไปกำหนดว่านักศึกษาต้องทำอย่างนี้นั้นจุดประสงค์หลักจริงๆก็คือเขาต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมด้วยตัวของเขาเองฝึกทำเรื่อยๆจนชินเขาก็จะพบว่าสิ่งที่เขาทำมันเป็นวิถีชีวิตของเขาที่ไม่ต้องมีใครมาบังคับถ้าเขาทำเขาจะรู้สึกภูมิใจ
40: เรื่องของความมีระเบียบวินัยอะค่ะหนูเห็นว่าเพื่อนๆอะแต่งกายได้ถูกระเบียบมากขึ้นเพื่อนเข้าเรียนตรงต่อเวลามากขึ้นไม่ฝากกันเช็คชื่อเนี่ยค่ะไม่โดดเรียนเนี่ยค่ะส่งงานก็ส่งกันตรงเวลา
41: เราควรที่จะมีคุณธรรมนะครับนะครับผมอย่างแรกนะครับผมเราควรซื่อสัตย์นะครับต่อผู้อื่นนะครับแล้วก็ตนเองนะครับเช่นการทำข้อสอบนะครับเราไม่ควรที่จะลอกกันนะครับแล้วก็ไม่นำโพยหรือจดข้อสอบเข้าไปในห้องสอบนะครับผมเราควรที่จะมีความสามัคคีกันนะครับผมต่อเพื่อนต่อพี่ต่อน้องนะครับผม
39: สิ่งที่ได้เป็นหลักเลยก็เรื่องของความภาคภูมิใจรู้สึกเป็นเกียรตินะที่เราได้สร้างบัณฑิตขึ้นมาขอให้เขาเป็นผู้มีคุณธรรมเนี่ยเราก็มีความภาคภูมิใจอย่างมากแล้วความภาคภูมิใจตัวนี้มันจะเป็นแรงขับดันให้เราอยากจะสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรมออกสู่สังคม
37: สิ่งแรกที่ได้ก็คือความภาคภูมิใจที่เรามีส่วนส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีคุณธรรมเป็นคำเล็กๆที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่มากแต่เป็นสิ่งที่องค์กรทุกองค์กรต้องการอยู่แล้วอย่างน้อยเรา

0: ็ได้มีส่วนปลูกฝังส่งเสริมให้เขาเกิดอัตลักษณ์ด้านนี้ค่ะ
1: ไม่ว่าจะจบจากคณะอะไรแพทย์หมอหรือวิทย์วะหรือบริหารธุรกิจหรือจะประกอบอาชีพอะไรสิ่งสำคัญที่เราควรมีคือคุณธรรมค่ะอย่างหนูที่เลือกเรียนคณะเทคนิคการแพทย์ไม่ใช่เพื่อตัวเองหรือเพื่อเกรดแต่หนูเลือกเรียนเพราะว่าหนูอยากช่วยคนอื่นค่ะ
2: ซื่อสัตย
3: ์วินัย
4: รับผิดชอบ
5: สามัคคี
6: ซื่อสัตย์ค่ะ
7: มีวินัยค่ะ
8: รับผิดชอบ
9: สามัคคีค่ะ
10: ซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบสามัคคี
11: ซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบสามัคคีค่ะ

แต่เด็กๆเลยเป็นคนที่ชอบกินกาลาเมมาอยู่แล้วแต่ว่าโตขึ้นพอเราได้ทานอีกครั้งอะค่ะเรามีความรู้สึกว่ามันมีความหนืบมีรสชาติมี texture ที่คล้ายๆกับโมจิรู้สึกว่ามันน่าจะส่งเสริมกันได้ดีค่ะเราก็เลยดึงตัวนี้มาทำ

0: โรงเรียนคิดเขียนเสียก่อนจะสายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเอ่ยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นทรงหรือครูอัดครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: สวัสดีครับนักเรียนจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรนะลูกใครตอบคุณครูได้บ้างใครตอบคุณครูได้บ้างครับชัยพฤกษ์ลูกจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับ
1: อัตราหลักร้อยครับ
0: อ๋อเราเรียนรู้ในเรื่องของการหาผลบวกใช่ไหมครับโดยใช้อะไรนะ
1: ตารางหลักร้อยครับ
0: แผ่นตารางใช่ไหมมีแผ่นตารางอะไรบ้างนะลูก
1: ตารางร้อย
0: แผ่นตารางร้อยแผ่นตารางสิบและแผ่นตารางหน่วยช่วยในการหาผลบวกใช่ไหมครับในวันนี้นะเราก็จะนำความรู้ในเรื่องของการใช้แผ่นตารางร้อยแผ่นตารางสิบและแผ่นตารางหน่วยมาเชื่อมโยงในการหาผลบวกโดยการตั้งบวกว่าแต่บทเรียนในวันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวข้องกับอะไรมาดูกันเลยนะครับสำหรับวันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องการหาผลบวกของจำนวน2จำนวนโดยการตั้งบวกไม่มีการทดในตอนที่1 นะครับซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้อย่างแรกเลยนักเรียนจะต้องหาผลบวกของจำนวนนับที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 ไม่มีการทดโดยการตั้งบวกได้นะอย่างที่2นักเรียนจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นั่นหมายความว่านักเรียนจะต้องพูดออกมาเล่าออกมาอธิบายออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับการหาผลบวกโดยการตั้งบวกได้นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันเลยนะครับโจทย์ข้อนี้ว่าอย่างไรนักเรียนอ่านพร้อมกัน1 2 3เท่ากับเท่าไรหรือเท่ากับจำนวนใดนั่นเองใช่ไหมครับวิธีการคิดเราจะคิดอย่างไรลูกจากครั้งที่แล้วเราใช้อะไรนะเราใช้แผ่นตาราง100แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยช่วยในการหาคำตอบใช่ไหมครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะก่อนอื่นมาดูกันนะครับ260นักเรียนตอบคุณครูได้ไหม260เราต้องใช้แผ่นตาราง100กี่แผ่นลูกอ๋อ260จะเห็นว่าต้องใช้แผ่นตารางร้อย2แผ่นและแผ่นตาราง10กี่แผ่น6แผ่นนะครับเพื่อแสดง260นะตอนนี้ทบทวนกันสักเล็กน้อยนะครับบวกกับอีกจำนวน1นั่นก็คือ136เอ๊ะ136ต้องใช้แผ่นตารางร้อยกี่แผ่นครับใครตอบครูได้บ้างแผ่นตารางร้อย1แผ่นแผ่นตาราง10ละลูก3แผ่นและแผ่นตารางหน่วยละลูกในลักษณะนี้นะครับยากไหมลูกไม่ยากนะจริงๆแล้วเวลาที่เราเริ่มบวกนักเรียนอาจจะนำแผ่นตารางมาบวกกันทีละชุดมารวมกันทีละชุดใช่ไหมลูกเอาแผ่นตารางร้อยของจำนวนแรกกับจำนวนที่2มารวมกันก่อนจากนั้นเราก็นำแผ่นตาราง10ของจำนวนแรกกับจำนวนที่2มารวมกันและอาจจะนำแผ่นตารางหน่วยของจำนวนแรกกับจำนวนที่2มารวมกันแล้วดูว่าแผ่นตารางทั้งหมดเหล่านั้นแสดงจำนวนใดใช่ไหมครับเรามาดูกันนะลูก260มีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นนะ2แผ่นใช่ไหมแผ่นตารางร้อย2แผ่นนะแล้ว136แล้วลูกมีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่น1แผ่นนะครับรวมกันในลักษณะนี้ตอนนี้มีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นแล้วลูกมีแผ่นตารางร้อย3แผ่นแล้วใช่ไหมครับจากนั้นเรานำแผ่นตารางอะไรมารวมกันต่อลูกแผ่นตาราง10ใช่ไหมถ้าเราไม่นำแผ่นตารางร้อยมารวมกันแผ่นตาราง10มารวมกันก่อนเราสามารถนำแผ่นตารางหน่วยมารวมกันก่อนได้ไหมได้เช่นกันนะครับแล้วแต่เราถนัดเลยนะจากเมื่อสักครู่นี้รวมแผ่นตารางร้อยไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับต่อไปเรารวมแผ่นตาราง10นะจะเห็นว่าแผ่นตาราง10ของ260มีกี่แผ่นลูกมีกี่แผ่น6แผ่นใช่ไหมรวมกับแผ่นตาราง10ของ136มีกี่แผ่นลูก3แผ่นใช่ไหมตอนนี้มีแผ่นตาราง10ทั้งหมดกี่แผ่นลูก9แผ่นแสดง90ใช่ไหมครับและสุดท้ายแผ่นตารางหน่วยของ260มีไหมไม่มีนะส่วน136แล้วลูกมีกี่แผ่นครับมี6แผ่นใช่ไหมฉะนั้นเราจึงเห็นได้ว่าแผ่นตารางทั้งหมดนี้แสดงจำนวนใดลูกตอบครับทั้งต้นทางและปลายทาง
2: 396
0: เยี่ยมมากเพราะจะสังเกตเห็นว่ามีแผ่นตาราง100 3แผ่นแสดง300มีแผ่นตาราง10 9แผ่นแสดง90และมีแผ่นตารางหน่วย6แผ่นแสดง6หน่วยฉะนั้นจึงได้ว่าแผ่นตารางทั้งหมดนี้แสดง300กับ90กับ6หรือ396นั่นเองนะครับดังนั้นจึงได้ว่าจำนวน2จำนวนนี้บวกกันเท่ากับเท่าไหร่ลูกเท่ากับ396นั่นเองจึงสรุปได้ว่าดังนั้น260บวก136เท่ากับ396ลูกไม่ยากนะมาดูอีกข้อนึงนะมาดูอีกข้อนึงนะครับข้อนี้โจทย์ว่าอย่างไรอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางนะ546บวก
2: 123
0: เท่ากับจำนวนใดวิธีการคิดทำอย่างไรลูกใครตอบคุณครูได้บ้างเราอาจจะใช้อะไรพักวลัน
1: การตั้งบวกค่ะ
0: เราใช้การตั้งบวกเลยใช่ไหมเอ๊ะเราจะตั้งบวกอย่างไรล่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้กันนะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะว่าเราจะตั้งบวกอย่างไรตอนอื่นนักเรียนมาตอบคุณครูก่อนนะว่า546เราใช้แผ่นตารางร้อยกี่แผ่นแผ่นตาราง10กี่แผ่นและแผ่นตารางหน่วยกี่แผ่นครับแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นครับ
2: 5แผ่น
0: แผ่นตารางร้อย5แผ่นแผ่นตาราง10
2: 4แผ่น
0: 4แผ่นและแผ่นตารางหน่วย
2: 6
0: แผ่นนะครับจะเห็นว่าอะไรจะเห็นว่า546นั้นแสดงด้วยแผ่นตารางทั้งหมดเหล่านี้แต่546มีกี่ร้อยกี่10กี่หน่วยทบทวนกันหน่อยครับ
2: ม
0: ี500กับ40กับ6หน่วยนะเยี่ยมมากจากเมื่อสักครู่นี้5อยู่ในหลักใดอยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่าไหร
2: ่
0: มีค่า500ใช่ไหมครับ4แล้วลูกอยู่ในหลักใดครับ4อยู่ในหลัก10มีค่า
2: 40
0: มีค่า40และ6อยู่ในหลักใดลูก6อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่าไหร
2: ่
0: มีค่า6นะมีค่า6นะครับฉะนั้นแล้วเราจะใช้ความรู้ในเรื่องของหลักค่าของเลขโดดและแผ่นตารางที่แสดงจำนวน546นี้มาใช้ในการตั้งบวกเราจะตั้งอย่างไรมาดูกันนะครับเราเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันก่อนอีกหนึ่งครั้งนะครับขั้นแรกเราจะเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันก่อนนะครับเราจะเขียนได้ดังนี้นะมีหลักอะไรบ้างนะลูก
2: หล
0: ัก
2: สี่
0: มีหลักอะไรนะหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยนะครับมีหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยเขียนได้ในลักษณะนี้พบว่า5อยู่ในหลักร้อยเขียน5ใต้หลักร้อยมี4อยู่ในหลักสิบเราก็เขียน4ใต้หลัก10นะครับและ6อยู่ในหลักหน่วยใช่ไหมเราก็เขียน6ใต้หลักหน่วยในลักษณะนี้นะครับนั่นหมายความว่าที่ครูบอกว่า6อยู่ใต้หลักหน่วยนั่นก็คือ6อยู่ในหลักหน่วยนะเพราะว่าอยู่บรรทัดด้านล่างนะครับให้นักเรียนเข้าใจตรงกันในลักษณะนี้นะจากนั้นเรามาพิจารณาอีกจำนวนหนึ่งนั่นก็คือจำนวนนี้คือเท่าไหร่นะ123นะครับเราจะพบว่า123มีกี่ร้อยกี่สิบกี่หน่วยใครตอบครูได้บ้างเอามือจับหูปรบมือ2ครั้ง3ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบพี่ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบพี่ดีกว่าเดิมโยกไปถึงซ้ายเลยย้ายไปถึงขวาโยกมาข้างหน้าแล้วกลับไปที่เดิมยกมือประกรณ์ลูกประกรณ์123มีกี่ร้อยกี่สิบกี่หน่วยตอบให้ฟังชัดเลยนะครับ
1: 100ครับ20ครับแล้วก็3หน่วยครับ
0: มี100กับ210กับ
2: 3
1: 3หน่วย
0: กับ3หน่วยเยี่ยมมากปรบมือให้ปกรณ์หน่อยเยี่ยมมากนะครับหวังว่าปลายทางก็น่าจะตอบได้นะจากเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่า1อยู่ในหลักใดลูกตอบพร้อมกันหนึ่งอยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่าไหร่100มีค่า100 2อยู่ในหลักใดลูก
2: 10อ
0: ยู่ในหลัก10ใช่ไหมครับมีค่า
2: 20
0: มีค่า20และ3อยู่ในหลักใดนะ
2: อ
0: ยู่ในหลักหน่วยมีค่า3นั่นเองนะฉะนั้นเราก็จะนำจำนวนที่2นะครับโดยเขียนเลขโดดให้ตรงกันในแต่ละหลักนะครับเขียนอย่างไรมาดูนะเมื่อสักครู่นี้เราเขียนไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมการนำจำนวน2จำนวนมาบวกกันเราก็อย่าลืมเขียนเครื่องหมายบวกเยื้องไปทางขวาลงล่างเล็กน้อยในลักษณะนี้นะครับจากนั้นเรามาดูจำนวนที่2 123 1อยู่ในหลักใดนะลูกอยู่ในหลักร้อยก็ต้องเขียน1ในหลักร้อยในลักษณะนี้ให้ตรงกัน2อยู่ในหลักใดนะ
2: หล
0: ัก10เขียน2ให้ตรงกันนะครับกับตัวเลขโดดเลข4นะเพราะอยู่ในหลัก10เช่นกันและ3อยู่ในหลักใดนะครับหลักหน่วยเขียน3ที่หลักหน่วยในลักษณะนี้นะครับพร้อมขีดเส้นใต้รอไว้เลยนะในลักษณะนี้นะครับวิธีการบวกเราจะบวกทีละหลักเราจะเริ่มต้นที่หลักอะไรดีลูกนักเรียนคิดว่า
2: หล
0: ักหน่วยใช่ไหมเพราะเวลาเรารวมแผ่นตารางเราให้คิดภาพแผ่นตารางตามนะเราอาจจะรวมแผ่นตารางหน่วยก็ได้ใช่ไหมให้ง่ายที่สุดนะครับมาดูกันนะ546นะครับรวมกับ123นะนั่นก็คือนำจำนวน2จำนวนนี้มาบวกกันนั่นเองใช่ไหมครับเราอาจจะรวมแผ่นตารางหน่วยก่อนใช่ไหม546มีแผ่นตารางหน่วยกี่แผ่นนะลูกกี่แผ่นนะ
2: 6
0: แผ่นใช่ไหมครับและ123มีแผ่นตารางหน่วยกี่แผ่นครับ
2: 3
0: แผ่นรวมกันมีกี่แผ่นเนี่ยลูก
2: 9
0: แผ่นหรือ9หน่วยนั่นเองใช่ไหมแสดงว่าเราเวลาเราเริ่มบวกเราอาจจะบวกในหลักหน่วยก่อนนะครับจะเห็นว่าในหลักหน่วยมี6หน่วยบวก3หน่วยได้กี่หน่วยลูก6หน่วยบวก3หน่วยได้กี่หน่วยได้ธนพรลูก6หน่วยบวก3หน่วยได้กี่หน่วยครับ
1: 9หน่วยค่ะ
0: 9หน่วยเห็นไหมเหมือนแผ่นตารางหน่วยเลยนะครับให้นักเรียนเชื่อมโยงความรู้จากแผ่นตารางหน่วยไปสู่การบวกในหลักหน่วยนะจะได้9หน่วยแสดงว่าเขียน9ที่หลักหน่วยในลักษณะนี้นะครับยากไหมบวกในหลักหน่วยนักเรียนคิดว่าเมื่อเราบวกในหลักหน่วยเรียบร้อยแล้วเราน่าจะบวกในหลักใดต่อนะในหลัก10เสมือนกับการนำแผ่นตาราง10มารวมกันนั่นเองนะครับ546มีแผ่นตาราง10กี่แผ่นกี่แผ่นแผ่นตาราง10 4แผ่นนะ4แผ่นของ546ใช่ไหมครับและมีแผ่นตาราง10กี่แผ่นของ123ลูก
2: 2แผ่น
0: 2แผ่นใช่ไหมครับรวมกันมีกี่แผ่นเนี่ยลูกมีแผ่นตาราง10กี่แผ่น6แผ่นฉะนั้นเราก็จะบวกในหลัก10ต่อนะครับเสมือนกับการนำแผ่นตาราง10มารวมกันซึ่งได้6แผ่นหรือ60ในหลัก10ปรากฏว่าเมื่อเราสังเกตว่ามี40บวก20อยู่40บวก20ได้กี่10ลูก
2: 60
0: ได้กี่10ตอบพร้อมกัน
2: 60
0: เยี่ยมมากนะครับก็เขียน6ที่หลัก10ในลักษณะนี้นะเมื่อเราบวกในหลัก10เรียบร้อยแล้วเราก็มาบวกต่อในหลักร้อยใช่ไหมครับเสมือนกับการนำแผ่นตารางร้อยมารวมกันนะ546มีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นนะลูก
2: 5
0: แผ่นนะครับและ123มีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่น
2: 1
0: แผ่นนำมารวมกันในลักษณะนี้นะครับจะเห็นว่าตอนนี้มีแผ่นตารางร้อยทั้งหมดกี่แผ่นลูก
2: 6
0: แผ่นแสดง600ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราบวกในหลักร้อยเราก็นํา500นะครับ500นะ500มาบวก100นะครับได้กี่ร้อยลูก
2: 600
0: เขียน6ที่หลักร้อยในลักษณะนี้นะครับเราก็จะได้คำตอบเรียบร้อยแล้วว่า 546บวก123ได้คำตอบคือ
2: 663
0: 600

69นั่นเองนะครับซึ่งเวลาที่เราจะเขียนนะแสดงวิธีการบวกในแนวตั้งนะครับหรือการตั้งบวกนั่นเองนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนหลักกำกับไว้ฟังอีกหนึ่งครั้งนะครับจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนหลักกำกับไว้คำว่าหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยถ้าเราเข้าใจแล้วว่าเลขโดดในแต่ละหลักอยู่หลักใดเราก็สามารถที่จะเขียนตั้งบวกได้ในลักษณะนี้ได้เลยนะครับนั่นก็คือ546บวก123ใช่ไหมเราทราบว่า6อยู่ในหลักหน่วยเราก็ต้องเขียนไว้ทางด้านขวามือสุดนะครับ4อยู่ในหลัก10ใช่ไหมครับก็เขียนถัดไปทางด้านซ้าย5อยู่ในหลัก100ก็เขียนถัดไปทางด้านซ้ายของหลัก10ในลักษณะนี้และนำเลขโดดในแต่ละหลักมาบวกกันโดยเริ่มต้นที่หลักอะไรนะหลักอะไรนะครับหลัก100ใช่ไหมครับจะเห็นว่าเมื่อเราบวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นจะได้คำตอบออกมาเป็น669นั่นเองนะครับจากที่เราได้เขียนไปเมื่อสักครู่นี้นะเขียนการตั้งบวกไปเราจะเห็นได้ว่าคำตอบของเราคือ669ใช่ไหมครับดังนั้น546บวก123เท่ากับ669นักเรียนคิดว่าคำตอบของเราสมเหตุสมผลไหมใครตอบเป็นครูได้บ้างคิดว่าคำตอบของเราสมเหตุสมผลไหมเหมือนเราไปซื้อของคิดภาพตามครูนะเราไปซื้อของสิ่งหนึ่งราคา546บาทแสดงว่าราคามากกว่า500ใช่ไหมลูกใช่ไหมราคาสูงกว่า500นะครับมากกว่า500นั่นเองและอีกชิ้นหนึ่งของอีกชิ้นหนึ่งราคา123บาทแสดงว่าราคามากกว่าอะไรมากกว่า100ใช่ไหมลูกมากกว่า100แสดงว่าคุณครูน่าจะจ่ายเงินมากกว่า600ใช่ไหมใช่ปะใช่ไหมลูกใช่นะครับอาจจะเป็นการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเบื้องต้นนะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราตรวจสอบคำตอบนะครับเราจะเห็นว่าคำตอบของเราสมเหตุสมผลเพราะว่าอะไรเพราะผลบวกที่ได้นะครับควรจะมากกว่า600นะเนื่องจากเลขโดดในหลักร้อยของโจทย์มีค่าเป็น500กับ100เมื่อนำมาบวกกันผลบวกจึงควรมากกว่า600นั่นเองซึ่งคำตอบของเรา669มากกว่า600แสดงว่าคำตอบของเราสมเหตุสมผลนั่นเองนะครับมาดูกันสิ่งที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติทั้งต้นทางและปลายทางนะครับคุณครูทุกกลุ่มทำโจทย์เหมือนกันเลยนะใช้วิธีการตั้งบวกนะใครที่ถนัดสามารถที่จะตั้งบวกได้อย่างคล่องแคล่วแล้วอาจจะไม่ต้องเขียนหลักกำกับไม่ต้องเขียนว่าหลักหน่วยหลัก10หลัก100มีคะแนนข้อละ10คะแนนนะครับข้อละ10คะแนนนักเรียนจะต้องเขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันนะและเริ่มบวกในหลักหน่วยหลัก10หลัก100ให้ถูกต้องและอย่าลืมสรุปคำตอบนะครับมี2ข้อด้วยกันนะครับข้อละ10คะแนนคุณครูจะให้ทุกกลุ่มทั้งต้นทางและปลายทางทำเหมือนกันเริ่มต้นที่ข้อที่1ก่อนนะครับคุณครูมีเวลาให้ข้อละ2นาทีเขียนให้สวยงามเพราะจะต้องออกมานำเสนอด้วยนะมานำเสนอทุกกลุ่มเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้นะมาดูข้อแรกเลยอ้าวข้อแรกลงมือปฏิบัติได้ครับเขียนตั้งบวกนะคุณครูเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะลงมือปฏิบัติทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับเขียนตัวใหญ่ๆชัดเจนนะเขียนตัวใหญ่ๆชัดเจนนะครับตัวใหญ่ชัดเจนเว้นวรรคให้สวยงามนะเว้นวรรคให้สวยงามตัวใหญ่421บวก35นะครับเอ๊ะเราทำอย่างไรนะ
นักเรียนก็จะต้องดูจำนวนแรก

ใช่ไหม421 1อยู่ในหลักใด2อยู่ในหลักใด4อยู่ในหลักใดใช่ไหมครับจากนั้นเราก็มาดูจำนวนที่2ใช่ไหม35 5อยู่ในหลักใด3อยู่ในหลักใดนะครับจากนั้นเขียนเลขโดดให้ตรงกันอย่าลืมเขียนเครื่องหมายบวกและเริ่มบวกจากหลักหน่วยไปหลัก10และไปหลัก100และอย่าลืมเขียนสรุปคำตอบว่าดังนั้น421 บวก 35 เท่ากับจำนวนใดนะครับ

0: ที่ครูขีดให้ดูด้วยนะวางตรงไหมตรงไหมนักเรียนครูย้ำอีกหนึ่งครั้งว่าต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันและคำตอบหรือผลบวกที่ได้ก็เช่นกันเลขโดดในผลบวกหรือคำตอบที่ได้จะต้องตรงกันนะในแต่ละหลักนะครับคุณครูย้ำแล้วนะทางต้นทางและปลายทางปฏิบัติให้เหมือนกันนะครับกลุ่มที่จะออกมานำเสนอจะเป็นกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดคุณครูจะดูรายละเอียดทุกอย่างเขียนเครื่องหมายบวกถูกต้องไหมอยู่ตรงตำแหน่งไหนเขียนเลขโดดในแต่ละหลักตรงกันไหมมีการสรุปคำตอบไหมว่าจำนวนนี้บวกจำนวนนี้ได้จำนวนไรนะครับมีการสรุปคำตอบไหมนะเดี๋ยวมาดูกันกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดกลุ่มที่1ออกมานำเสนอนะครับ2คน2คนออกมาลูกมาคนครูบอกชัดเจนแล้วนะมาดูของเพื่อนอ่านโจทย์พร้อมกันอ่านโจทย์พร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางนะครับมาดูนะอ่านโจทย์พร้อมกันลูกโจทย์ว่ายังไง421บวก35ใช่ไหมครับจะเห็นว่าเพื่อนเขียนเลขโดดในแต่ละหลักตรงกันไหมเริ่มต้นที่หลักหน่วยก่อนตรงไหมตรงกันนะดูการเขียนให้ตรงกันก่อนตัวเลขโดด2กับ3ตรงกันไหมในหลัก10ตรงกันไหมตรงนะครับตัวเลข5ตรงไหมตรงมาดู4อยู่ในหลักอะไรเนี่ยหลักร้อยอาจจะเขียนเยื้องไปนิดนึงนะอาจจะแก้ไขให้สวยงามกว่านี้นะครับอันนี้ดูการเขียนก่อนนะยังไม่ได้ดูความถูกผิดนะจากนั้นเครื่องหมายบวกเครื่องหมายบวกควรที่จะทำไมเยื้องไปทางขวาอีกเล็กน้อยใช่ไหมสังเกตคำตอบมาดูคำตอบนะมาดูคำตอบนะบวกในหลักหน่วยก่อนใช่ไหมดาเนียนนำเสนอซิบวกในหลักหน่วยได้เท่าไหร
1: ่หกค่ะ
0: หกอะไร
1: หกหน่วยค่ะ
0: หกหน่วยบวกได้ยังไง6หน่วยเนี่ยเอาอะไรบวกกัน
1: 1บวก5ค่ะ
0: อ๋อ1หน่วยบวกกับ5หน่วยใช่ไหมได้กี่หน่วย
1: ได้6หน่วยค่ะ
0: เขียน6ที่หลักอะไรชี้เพื่อนดูสิเขียน6ที่หลัก
1: หลักหน่วยค่ะ
0: เยี่ยมมากเอาถัดไปนำจำนวนใดบวกจำนวนใดลูก
1: 2บวก3ค่ะ
0: 2อยู่ในหลักอะไร
1: หลัก10ค่ะ
0: มีค่า20ใช่ไหมบวก3อยู่ในหลักใด
1: 3อยู่ในหลัก10
0: มีค่า
1: 30
0: แสดงว่ามันคือ20
1: บวก30
0: 30ใช่ไหม20บวก30ได้กี่10
1: 50ค่ะ
0: เขียน5ที่หลักอะไร
1: หลัก10ค
0: ่
1: ะ
0: ชี้เพื่อนดูเขียน5ที่หลัก10นะครับถัดไป4อยู่ในหลักอะไรเนี่ยลูก
1: 4อยู่ในหลักร้อยค่ะ
0: 4อยู่ในหลักร้อยใช่ไหม4อยู่ในหลักร้อยมีค่า
1: 400ค่ะ
0: จะเห็นว่าที่ครูชี้อยู่ตรงนี้นักเรียนคิดว่าน่าจะคืออะไรตรงนี้ไม่มีเลขโดดน่าจะเป็นอะไรมันคืออะไร
1: มัน
0: บวกอย
1: ู่
0: กับอะไร
1: บวกอยู่กับ0ค่ะ
0: อ๋อบวก0 100นั่นเอง400บวก0 100นะครับเราก็จะได้
1: 400ค่ะ
0: เยี่ยมมากเขียน4ที่หลักร้อยในลักษณะนี้นั่นเองนะครับเราไม่นิยมเขียน0นะเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นเว้นว่างในลักษณะนี้เราก็ต้องเข้าใจตรงกันเลยว่าอ๋อเลขโดดนั้นคือ0นะครับเยี่ยมมากคำตอบ456นะคิดว่าถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมถูกต้องนะครับแต่เพื่อนลืมสรุปคำตอบใช่ไหมต้องสรุปคำตอบอย่างที่ครูบอกไปด้วยนะครับว่า421บวก35เท่ากับจำนวนใดนะเ พราะฉะนั้นกลุ่ม

0: นี้คุณครูให้8คะแนนเต็ม10นะ8คะแนนนะครับจะดูว่ามีกลุ่มใดจะได้เต็มไหมนะกลุ่มถัดไปที่จะออกมานำเสนอกลุ่มที่ร้อยที่สุดกลุ่มที่5ลูกมาออกมานำเสนอกลุ่มที่5ออกมานำเสนอมาลูกมาวันใหม่นำเสนอเลยจากเมื่อสักครู่นี้ได้ดูตัวอย่างเพื่อนไปแล้วใช่ไหมนำเสนออ่ะเราลองนำเสนอซิของเราว่ายังไง
1: 421บวก35เท่ากับ456
0: เยี่ยมมากนะครับได้เหมือนเพื่อนไหมเลขโดดเขียนตรงกันไหมเลขโดดในแต่ละหลักเขียนตรงกันไหมตรงกันนะของเพื่อนนะครับแต่อาจจะขีดเส้นใต้ผลบวกนะไม่ถึงตัวเลข4นะแก้ไขให้สวยงามนะครับและโจทย์ลืมเครื่องหมายอะไรไปเครื่องหมายเลขหมายเท่ากับนะเพื่อนได้คำตอบถูกต้องไหมตรงนี้ถูกต้องนะถูกต้องนะครับแต่ได้สรุปไหมไม่ได้สรุปนะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ครูให้8คะแนนไปกลับไป8คะแนนอย่าลืมเติมเครื่องหมายเท่ากับด้วยนะกลุ่มถัดไปที่จะได้ออกมานะกลุ่มนั้นคือกลุ่มที่3ลูกกลุ่มที่3ออกมานะครับกลุ่มที่3มาลูกมามาลูกมาานำเสนอตรงนี้เลยของเราได้คำตอบเท่าไหร่ลองดูก่อน
1: 456
0: อ่ะสังเกตของเพื่อนนะสังเกตของเพื่อนนะครับสังเกตของเพื่อนดูว่าเอ๊ะเลขโดดในแต่ละหลักของเพื่อนตรงกันไหมนะสังเกตนะสังเกตนะครับเด็กๆดูเลขโดดในหลักหน่วยก่อน1หน่วยบวก5หน่วยได้6หน่วยเพื่อนเขียนตรงไหมในหลักหน่วยในหลักหน่วยตรงไหมในหลักหน่วยตรงไหมลูกตรงนะครับแต่ปรากฏว่ามาดูในหลัก10 20บวก30ได้กี่10ได้50ใช่ไหมแต่ปรากฏว่าเลขโดดเลข4มาอยู่ตรงกับหลัก10ถูกต้องไหมแบบนี้ไม่ถูกต้องต้องเขียนเลขโดดเลข5ให้ตรงกับหลัก10นะครับฉะนั้นต้องแก้ไขนะต้องแก้ไขเขียนเลขโดดที่เป็นคำตอบหรือผลบวกเนี่ยให้ตรงในแต่ละหลักด้วยนะครับอย่างเช่นเลขโดดเลข4จะต้องขยับมาอยู่ตำแหน่งนี้ให้ตรงกันนะครับแก้ไขให้ถูกต้องนะฉะนั้นกลุ่มนี้คุณครูให้5คะแนนนะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมาก5คะแนนแก้ไขให้ถูกต้องก่อนนะไม่เป็นไรนะลูกกลุ่มถัดไปกลุ่มที่4ออกมาลูกกลุ่มที่4กลุ่มที่4ครับมาดูนะเรานำเสนอเลยเจ้านายลูกเจ้านายนำเสนอเลยลูกจำนวนใดบวกด้วยจำนวนใด
1: 421บวก36เท่ากับ
0: ใช้36ไหมจำนวนนี้จะเห็นว่าจำนวนนี้ถูกต้องไหมถูกต้องไหมไม่ถูกต้องนะ1หน่วยบวกต้องเป็น5หน่วยใช่ไหมอันนี้ต้องแก้ไขนะครับแต่คำตอบออกมาเป็น

0: 6หน่วยต้องแก้ไขถูกต้องนะมาดูในหลัก10 20บวก30ได้50เขียน5ที่หลัก10ใช่มั้ยและสุดท้ายเจ้านายในหลัก100ได้คำตอบคืออะไรเนี่ย
1: 400
0: 400ใช่มั้ยและคำตอบทั้งหมดคือ456ถูกต้องมั้ย
1: ถ
0: ู
1: ก
0: อ๋อถูกต้องใช่มั้ยครับมีสรุปมาด้วยเห็นมั้ยแต่สรุปเป็นอะไรเนี่ยสรุปออกมาเป็น459ใช่ไหมไม่ใช่นะต้องแก้ไขนะกลุ่มที่4คุณครูให้5คะแนนนะครับแก้ไขถูกต้องก่อนนะและกลุ่มถัดไปกลุ่มที่2ออกมานำเสนอครับกลุ่มที่2นะมาลุกมามาดูนะกลุ่มที่2นำเสนอเลยคุณครูไม่ไกด์ไลน์ให้แล้วนำเสนอสิ
1: 1 400
0: นำเสนอโจทย์ก่อนก็ได
1: ้421กับ35
0: นำมาอะไรกัน
1: นำมาบวกกันค่ะ
0: นำมาบวกกันใช่ไหมครับเราเริ่มบวกจากหลักไหนก่อน
1: หลักหน่วยค่ะ
0: ใช้อะไรบวกอะไร
1: ใช้1บวก5ค่ะ
0: 1หน่วยบวก5หน่วยใช่ไหมได้กี่หน่วย
1: ได้6หน่วยค่ะ
0: เขียน6ที่หลักหน่วยตรงไหนชี้เพื่อนดูสิเขียน6ที่หลักหน่วยเยี่ยมมากจากนั้นบวกในหลักใดต่อ
1: บวกในหลัก10ค่ะ
0: บวกในหลัก10นำอะไรบวกอะไร
1: 2บวก3ค่ะ
0: 20บวก30ได้กี่10
1: 50ค่ะ
0: ได้50ใช่ไหมครับเขียน5ที่หลัก10ตรงไหนชี้เพื่อนดูหน่อยเพื่อนเขียนตรงนะและถัดไปในหลักร้อยมีอยู่อะไร
1: 400ค่ะ
0: 400บวกอะไรอยู่
1: 400บวก0ค่ะ
0: บวก0อะไร0 100ใช่ไหมครับ
1: 400ค่ะ
0: ได้กี่ร้อย
1: 400ค
0: ่
1: ะ
0: ได้400แสดงว่าคำตอบของเราได้อะไรลูก
1: 456
0: ไหนเราสรุปคำตอบตรงไหน
1: ข้างบน
0: ด้านบนใช่ไหมพื้นที่ไม่พอใช่ไหมด้านล่างจริงๆเราควรสรุปด้านล่างนะแต่เนื่องจากพื้นที่ไม่พอเพื่อนเลยมาเขียนด้านบนนะครับสรุปว่าอะไรลูกนี่ครูฟังหน่อยสิ
1: ดังนั้น421บวก35เท่ากับ456ค่ะ
0: เพื่อนสรุปถูกต้องไหมถูกต้องกลุ่มที่2รับไป10คะแนนเยี่ยมมากเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าโจทย์ข้อที่2จะเป็นอะไรนะมาดูกันนะพร้อมยังพร้อมแล้วใครที่พลาดโจทย์รอบแรกไปแก้มือนะแก้มือโจทย์ข้อที่2นะมาดูกันนะพร้อมยังทั้งต้นทางและปลายทางนะครับโจทย์ข้อที่2 1 2ก่อนอื่นอย่าเพิ่งคุณครูบอกดังนั้นต้องอยู่ด้านล่างนะครับสรุปคำตอบต้องอยู่ด้านล่างเขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันย้ำอีกหนึ่งครั้งเขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันเครื่องหมายบวกเยื้องไปทางขวาลงล่างเล็กน้อยอยู่ระหว่างจำนวนแรกกับจำนวนที่2นะครับต้องเขียนให้ชัดเจนนะพร้อมแล้วมาดูนะครับข้อที่2นะ35บวก421

0: ตอนนี้กลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยนะกลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยลองตรวจสอบคำตอบของตนเองด้วยนะว่าน่าจะถูกต้องไหมนะกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยคุณครูจะเรียงเลยนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับอย่างนี้ครูย้ำว่าอย่างแรกเลยเราดูจำนวนแรกบวกจำนวนที่2ใช่ไหมเขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันเขียนเครื่องหมายบวกเยื้องไปทางขวาลงล่างเล็กน้อยระหว่างจำนวนแรกกับจำนวนที่2เริ่มบวกจากหลักหน่วยนะครับไปหลัก10แล้วก็ไปหลักร้อยนะครับและอย่าลืมสรุปคำตอบเมื่อสรุปคำตอบแล้วเราก็อย่าลืมทบทวนตรวจสอบคำตอบของเราหรือผลบวกของเราว่าน่าจะถูกต้องหรือไม่นะครับนักเรียนลองตรวจสอบดูนะกลุ่มที่5เรียบร้อยกลุ่มที่1เรียบร้อยและกลุ่มที่3เรียบร้อยนะครับกลุ่มที่จะออกมานำเสนอกลุ่มแรกนั่นก็คือกลุ่มที่2ออกมานำเสนอลูกกลุ่มที่2ออกมาไงมาลูกมาถือให้เพื่อนดูสิให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางดูนะครับจำนวนใดบวกจำนวนใดอธิบายเพื่อนฟัง
1: 35บวก4 421ค่ะ
0: 35บวก421เพื่อนตั้งเลขโดดในแต่ละหลักตรงกันไหมตรงกันไหมลูกตรงกันไหมตรงกันนะครับและสังเกตว่าเริ่มบวกจากหลักอะไรก่อน
1: หลักหน่วยค
0: ่
1: ะ
0: อธิบายเพื่อนฟังสิเอาอะไรบวกอะไร
1: 5บวก1ค
0: ่
1: ะ
0: 5หน่วยบวก1หน่วยได้กี่หน่วย
1: 6หน่วยค่ะ
0: เขียน6ที่หลัก
1: หน่วยค่ะ
0: ชี้เพื่อนดูสิต่อไปอธิบายเลยบวกในหลักอะไรอีก
1: หลัก10
0: บวกในหลัก10ไหน
1: 3 30บวก2 10
0: ได้
1: เท่ากับ50ค่ะ
0: เยี่ยมมากเขียน5ที่หลัก10เห็นไหมเพื่อนอธิบายเป็นภาษาทางคณิตศาสตร์เลยเห็นไหม30บวก20เท่ากับ50เขียน5ที่หลัก10ยังไงต่อลูก
1: 0 0บวก4ได้400ค่ะ
0: 0บวก400ใช่ไหมครับได้400ฉะนั้นผลบวกของเราคือ
1: 456ค่ะ
0: 456นะครับสรุปคำตอบสรุปคำตอบให้เพื่อนดูหน่อยอ่านให้เพื่อนฟังหน่อยสรุปคำตอบว่าไง
1: ดังนั้น35บวก421เท่ากับ456ค่ะ
0: เยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่มที่2หน่อยรับไป10คะแนนเต็มรวมเป็น20คะแนนกลุ่มที่2 20คะแนนนะ20คะแนนนะครับมาดูกลุ่มต่อไปกลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4ออกมานำเสนอเลยลูกกลุ่มที่4ให้ระหว่างนี้นะให้นักเรียนคิดด้วยนะว่าคำตอบที่ได้จากโจทย์ข้อที่1กับข้อที่2มันทำไมกันสังเกตของเพื่อนลูกของเพื่อนนะมาดูอ้าวชัยพฤกษ์นำเสนออธิบายได้เลย
2: แล้วก็บวกด้วย
0: อธิบายเพื่อนฟังหน่อย
3: 5บวก1เท่ากับ6ครับ
0: 5อะไร5อะไร5อยู่ในหลักหน่วยมีค่า
3: 5หน่วยบวก1ที่อยู่ในหลักหน่วยก็กลายเป็น6หน่วย
0: เป็น6หน่วยเอาเขียน6ที่หลัก
2: หน่วย
0: เยี่ยมมากอาชีพเพื่อนเห็นต่อบวกในหลัก
3: ฉีดบวกในหลัก10
0: บวกในหลัก10ใช่ไหมบวกในหลัก10แล้วไงต่อลูก
3: 3บวก2เท่ากับ5ครับ
0: 30ใช่ไหมบวกบวกอะไรเนี่ย
3: บวก2ครับ
0: 2อะไร
3: 20ครับ
0: 20เป็นกี่10
3: 50
0: เขียน5ที่หลัก10ใช่ไหมถัดไปลูกบวกในหลักอะไร
3: หลัก
2: นั่นแหละ2เส้น
3: หลักร้อยครับ
0: บวกในหลัก100ใช่ไหมมันคืออะไรบวกกันลูก
3: 0บวก4เท่ากับ4
0: 0 100บวก400ได้เป็น
3: 4ได้เป็น400ครับ
0: ได้เป็น400อ่ะเขียน4ที่หลักร้อยหน่อยชี้เพื่อนดูสิคำตอบของเราอ่ะสรุป
3: ดังนั้น35บวก421เท่ากับ456ครับ
0: เยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยเยี่ยมมากเอาไป10คะแนนเดี๋ยวครูจะมีคะแนนพิเศษ20คะแนนนะสำหรับใครที่ตอบได้ว่าเอ๊ะจากโจทย์2ข้อนี้เราได้ข้อสังเกตอะไรนะครับกลุ่มถัดไปที่จะออกมานำเสนอนั่นก็คือกลุ่มที่5ลูกมากลุ่มที่5มาครับมีคะแนนพิเศษ20คะแนนนะให้สังเกตด้วยนะโจทย์2ข้อนี้มีอะไรเหมือนกันใครนำเสนอเอ่ยกลุ่มที่5ครับปลื้มใช่ไหมปลื้มกับเปมมี่ใช่ไหมลูกปลื้มกับเปมมี่อ่ะปลื้มนำเสนอหน่อยจำนวนใดบวกจำนวนใดเนี่ย
4: 30
0: ชี้เพื่อนดูด้วย
4: 35บวก421ครับ
0: บวก421นักเรียนสังเกตสิเพื่อนเขียนเลขโดดในแต่ละหลักตรงกันไหมตรงกันไหมตรงกันไหมตรงกันนะครับเริ่มบวกที่หลักหน่วยอธิบายเลยต้องอธิบายได้แล้วนะเริ่มบวกที่หลักหน่วย
4: เอา5มาบวกกับ1ครับ
0: เอา
4: 5มาบวกกับ1ครับ
0: เอา5มาบวกกับ1คือ5อะไร5หน่วยใช่ไหม
4: ครับ
0: บวกกี่หน่วย
4: 1หน่วยครับ
0: เป็น
4: 6หน่วยครับ
0: เป็น6หน่วยอาชีไหนเขียน6ที่หลักอะไรเนี่ย
4: หลักหน่วยครับ
0: เขียน6ที่หลักหน่วยจากนั้นยังไงต่อ
4: แล้วก็เอา30มาบวก50ครับ
0: อะไรนะ
4: เอา30มาบวก20ครับ
0: 30บวก2 10ใช่ไหมได้กี่10นะลูก
4: 50ครับ
0: ไหนเขียน5ที่หลัก10ตรงไหนชี้เพื่อนดูและสุดท้ายล่ะละบวกหลักอะไร
4: เอา4
0: เอา2บวกในหลักอะไร
4: บวกในหลัก100ครับ
0: ไหนชี้เพื่อนดูซิเอาอะไรบวกอะไร
4: เอา0บวกกับ400ครับ
0: 0100บวก400ได้กี่ร้อย
4: 400ครับ
0: เขียน4ที่หลัก100ตรงไหนเยี่ยมมากนะครับสรุปคำตอบหน่อยสรุปคำตอบ
4: 300ไม่ใช
0: ่ดังนั้นก่อน
4: ดังนั้น35บวก421เท่ากับ456ครับ
0: เยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยเอาไป10คะแนนนะคำตอบถูกต้องแล้วก็อธิบายได้นะครับมาดูกลุ่มถัดไปกลุ่มที่3ลูกมากลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่3กลุ่มที่3ใครออกมานำเสนออีก1คนมาลูกมาลูกมา1คนมาลูกมั่นใจเลยมามั่นใจนะผิดไม่เป็นไรลูกมามาฝึกพูดนะมาฝึกพูดนะครับอ่ะครูช่วยนะจำนวนใดบวกจำนวนใดชี้เพื่อนดูก่อนจำนวนแรกคือ
1: 3ค่ะ
0: 30เท่าไหร
1: ่35ค่ะ
0: 35บวกอะไรลูก
1: บวก421ค่ะ
0: บวก421นักเรียนสังเกตสิเพื่อนเขียนแต่ละหลักตรงกันไหมอาจจะเยื้องๆไปนิดนึงแต่ก็อนุโลมได้นะครับ5หน่วยบวก1หน่วยได้กี่หน่วยลูก
1: ได้6หน่วยค
0: ่
1: ะ
0: เขียน6ที่หลักหน่วยไหนชี้เพื่อนดูสิใน6ที่หลักหน่วยถูกต้องนะครับถัดไปเอาอะไรบวกอะไรในหลัก10
1: บวก2ค่ะ
0: 30บวก20ได้กี่10ลูก
1: 50
0: ได้50นะครับเขียน5ที่หลัก10ใน5เยี่ยมมากและสุดท้ายมีอะไรบวกอะไรอยู
1: ่4
0: 0 100บวก
1: 4
0: 4อะไร400ใช่ไหมได้เป็น
1: 4ค่ะ
0: 4อะไร
1: 400
0: เยี่ยมมากเพราะฉะนั้นคำตอบ

0: เราที่ได้คืออะไรลูก
1: 35บวก421เท่ากับ456ค่ะ
0: เยี่ยมมากอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยเอาไป10คะแนนคำตอบถูกต้องอธิบายได้นะครับมาดูกลุ่มที่1กันบ้างนะมาดูกลุ่มที่1นะกลุ่มที่1ออกมานำเสนอลูกมา2คนไม่ต้องซ้ำกันก็ได้มามาลูกมาออกมาลูกมาใครอีกหนึ่งคนเยี่ยมมากนะครับมาดูด้านนี้อธิบายเพื่อนฟังหน่อยลูกโจทย์ข้อที่2ใช่ไหมเนี่ยโจทย์ข้อที่2จริงควรมีจุดนิดนึงนะ35บวก421เท่ากับจำนวนใดอาจทำอย่างไรขั้นแรก
1: 5บวก1
0: 5อะไร
1: 5หน่วย
0: ชี้เพื่อนดู5หน่วยบวก
1: บวก1หน่วย
0: บวก1หน่วยได้กี่หน่วย
1: ได้6หน่วย
0: ได้6หน่วยใช่ไหมครับบวกในหลักหน่วยเรียบร้อยแล้วต่อไปไปบวกในหลักสิบ
1: หลักสิบ
0: ว่ายังไง
1: 30
0: บวก
1: บวก20
0: ได
1: ้เท่ากับ50ค่ะ
0: ได้50เขียน5ที่หลักสิบนะครับและสุดท้าย
1: 4
0: อะไร
1: 400
0: 400มีความว่างเปล่าอยู่ตรงนี้คืออะไรลูก
1: ไม่มีตัวบวกค่ะ0ค่ะ
0: 0อะไรนะ
1: 0100
0: บวก
1: บวก400ค่ะ
0: ได้เป็น
1: 400
0: เยี่ยมมากแสดงว่าสรุปคำตอบให้เพื่อนฟังซิเราได้เท่าไหร
1: ่456ค่ะ
0: ดังนั้นอะไรในเพื่อนฟังอีกหนึ่งครั้ง
1: ดังนั้น35บวก421เท่ากับ456ค่ะ
0: เยี่ยมมากเขียนดังนั้นให้ชัดเจนกว่านี้นะนะเครื่องหมายนะครับอะไรวรรณยุกต์นะครับเขียนวรรณยุกต์ให้ชัดเจนนะครับอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยเยี่ยมมากนะครับรับไป10คะแนนนะคำถามพิเศษที่ครูบอกนะ20คะแนนใครตอบคุณครูได้บ้างว่าเอามือจับหูไว้ตอนนี้กลุ่มที่1ของตนเองมีกี่คะแนน18คะแนนกลุ่มที่2มี20คะแนนกลุ่มที่3มี15คะแนนกลุ่มที่4มี5เท่าไหร่นะ15นะครับและกลุ่มที่5มี18นะครับแต่คำถามข้อนี้ทั้งต้นทางและปลายทางนะครับถ้าตอบถูกต้องจะได้รับเพิ่ม20คะแนนนะอย่างที่ครูได้ถามไปตั้งแต่ตั้งต้นว่าโจทย์ข้อนี้ได้ข้อสังเกตอะไรบ้างจากทั้ง2ข้อใครได้ข้อสังเกตที่ถูกต้องคุณครูจะให้20คะแนนเอามือจับหูจับแขนประมือ2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งยกมือปณิดาลูกปานิดาได้ข้อสังเกตอะไรมีอะไรที่เหมือนกัน
1: ผลบวกค่ะ
0: มีผลบวกเหมือนกันใช่ไหมมีผลบวกเท่ากันแล้วเขาข้อสังเกตอะไรอีกบ้างเขาข้อสังเกตอะไรอีกบ้างอะไรนะ
1: นะคะ
0: อ๋อจำนวนมันสลับตำแหน่งกันใช่ไหมอย่างเช่นข้อนี้421บวก15บวก35ใช่ไหม421บวก35แต่ข้อนี
1: ้ตัวเลขมันสลับกันค่ะ
0: อ๋อสลับตำแหน่งสลับที่กันใช่ไหมครับได้ผลบวกที่เท่ากันนะฉะนั้นกลุ่มที่ได้คะแนนพิเศษไป20คะแนนนั่นก็คือกลุ่มที่5นั่นเองได้ไปกี่คะแนนนะ
2: 20ค่ะ
0: 20รวมกับของเดิมเป็นเยอะมากเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ชนะคือกลุ่มที่5นะกลุ่มที่5นะครับ มาดูข้อสังเกตนะนักเรียนจะเห็นว่า35บวก421เท่ากับ456ใช่ไหมครับและ421บวก35เท่ากับ456เช่นกันจะเห็นว่าคำตอบของผลบวกมีค่าเท่ากันเมื่อมีการสลับที่การบวกนั่นเองนะแสดงว่าอ๋อถ้าเราเห็นจำนวนแรกบวกจำนวนที่2ก็จะเท่ากับจำนวนที่2บวกจำนวนแรกนั่นเองนะครับได้ผลบวกที่เท่ากันนะมาดูสรุปกันสักเล็กน้อยนะจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปในเรื่องของการตั้งบวกเป็นอย่างไรบ้างครับทั้งต้นทางและปลายทางได้รับความรู้อะไรบ้างเอ่ยใครตอบคุณครูได้บ้างเอามือจับหูจับแขนปรบมือ5ครั้ง5ครั้งยกมือธนพรลูกธนพรได้รับความรู้อะไรบ้างในชั่วโมงเรียนนี้ลูก
1: การตั้งบวกค่ะ
0: การตั้งบวกพักว่าลั่นลูก
1: การนับค่ะการนับ
0: แล้วการนับอ๋อตอนที่เราเริ่มบวกจากหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบแล้วก็ไปหลักร้อยใช่ไหมดาเนียลูกดาเนียได้รับความรู้อะไร
2: การหาผลบวกค่ะ
0: อะไรนะ
2: การหาผลบวก
0: การหาผลบวกเวลาเราหาผลบวกเราเริ่มจากหลักอะไรนะตอบพร้อมกันเราเริ่มจากหลักอะไรลูกหลักหน่วยแล้วก็ไปหลักสิบแล้วก็ไปหลักต้องไปหลักอะไรหลักร้อยนะครับเยี่ยมมากนะฉะนั้นจะเห็นว่าการหาผลบวกโดยการตั้งบวกไม่มีการทดสามารถหาผลบวกได้โดยการเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันก่อนนะครับจากนั้นนำจำนวนในหลักเดียวกันมาบวกกันโดยเริ่มจากหลักหน่วยไปหลักสิบใช่ไหมและต่อด้วยหลักร้อยตามลำดับและการสลับที่การบวกผลบวกจะมีคำตอบเท่ากันนั่นเองนะครับมาดูแบบฝึกหัดนะแบบฝึกหัดเป็นแบบฝึกหัดที่ 2.4 ให้นักเรียนทำข้อที่ 1-4 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับให้นักเรียนไปทำเป็นการบ้านนะสำหรับปลายทางนะครับรบกวนคุณครูปลายทางช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 2.4 ให้กับนักเรียนด้วยนะครับพร้อมกับอธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับและนักเรียนอย่าลืมอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 2.4 และทำแบบฝึกหัดที่ 2.4 และอย่าลืมที่จะตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูผู้สอนด้วยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการหาผลบวกของจำนวน2จำนวนโดยการตั้งบวกไม่มีการทดในตอนที่2นะครับสิ่งที่ปลายทางจะต้องเตรียมนะครับนั่นก็คือบัตรโจทย์การบวกนะครับและแบบฝึกหัดที่ 2.4 ในข้อที่ 5-10 นะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.grtv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของการหาผลบวกของจำนวน2จำนวนไม่มีการทดโดยการต้องบวกในตอนที่1ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้ค่ะเด็กๆเรามาอยู่ในบรรยากาศที่แปลกใหม่เด็กๆลองสังเกตรอบๆตัวเราเป็นบรรยากาศน่าจะเป็นบรรยากาศเกี่ยวกับอะไรคะเด็ก
1: ๆการ
0: ให้ของขวัญเด็กๆบอกว่าเป็นบรรยากาศเกี่ยวกับการให้ของขวัญนั่นเองนะคะเอาละค่ะคนแรกที่จะออกมาให้ของขวัญเพื่อนคนนั้นคือใครเอ่ยน้องใครคะคนแรกที่จะได้ออกมาคือแทนน้องน้องปลื้มเรียกว่าพกพล็อปมาจากบ้านพกอุปกรณ์เสริมมาจากบ้านใช่ไหมคะวันนี้เดี๋ยวให้น้องปลื้มเลือกให้น้องปลื้มหยิบของขวัญที่น้องปลื้มเตรียมมาใช่ไหมคะเด็กๆในชั่วโมงที่แล้วคุณครูให้เด็กๆ